0: ธกิจไทยที่กรุงปักกิ่งนายกรัฐมนตรีจะหารือทวิภาคีกับนายหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีจีนและนายเจ้าเล่อจี้ประธานสภาประชาชนแห่งชาติสาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามความตกลงความร่วมมือระหว่างไทยกับจีนในหลายสาขาอาทิการค้าการลงทุนการเกษตรสาธารณสุขวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการศึกษาและสื่อมวลชนเพื่อผลักดันความร่วมมือให้เกิดผลเป็นรูปธรรมเสริมศักยภาพการแข่งขันของไทยและสร้างประโยชน์ร่วมกันในระยะยาว
1: ประเทศไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting เชื่อมโยงด้านเศรษฐกิจกับนานาประเทศและแสดงศักยภาพการจัดงานระดับโลกของไทย
2: นายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมด้วยนายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.แถลงความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หรือ2026 IMF World Bank Group Annual Meetingเวทีด้านเศรษฐกิจและการเงินที่สำคัญที่สุดของโลกที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครภายใต้แนวคิดขอบฟ้าใหม่ของไทยสร้างพลังให้ประชาชนเสริมความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงเน้นให้คนเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าการที่ไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดประชุมเป็นการแสดงศักยภาพของไทยที่สามารถจัดงานระดับโลกซึ่งเปรียบเสมือนโอลิมปิกทางการเงินและเป็นโอกาสเชื่อมโยงด้านเศรษฐกิจกับนานาประเทศซึ่งประเทศไทยจะได้นำเสนอนโยบาย4เสาหลักที่จะสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงในทุกมิติได้แก่การเปลี่ยนผ่านด้านดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์เพื่อการเติบโตที่ทั่วถึงและยืดหยุ่นการขยายบทบาทของประเทศขนาดกลางในโลกที่มีความแตกแยกสูงเพื่อให้ไทยสามารถเป็นสะพานเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างประเทศการสร้างสถาปัตยกรรมทางการเงินรูปแบบใหม่เพื่อรองรับการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรและเศรษฐกิจแห่งการมีอายุยืน
3: อย่างเมืองไทยเราจะโชว์ในเรื่องของการให้โอกาสกับคนผ่านการพัฒนาการในเรื่องของการใช้ดิจิตอลและ AI เราต้องการให้ IMF World Bank เนี่ยมาช่วยสร้างเครื่องมือทางการเงินให้สามารถเข้าสู่การเปลี่ยนผ่านพลังงานไปสู่พลังงานสะอาดประเทศไทยอยากจะเป็นประเทศที่เป็นต้นแบบของ longevity อาหารไทยที่มีสมุนไพรมียาเราจะเป็นต้นแบบในการที่ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของคนดีขึ้น
2: ด้านผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยกล่าวว่าการประชุมครั้งนี้จะมีการกำหนดกรอบนโยบาย Bangkok Blueprint หรือเข็มทิศนโยบายที่ครอบคลุมตั้งแต่การวางรากฐานเชิงนโยบายและกฎหมายที่เข้มแข็งการป้องกันและตรวจจับภัยทุจริตการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและระหว่างประเทศตลอดจนการยกระดับความรู้และภูมิคุ้มกันของประชาชนซึ่งประเทศต่างๆสามารถนำไปปรับใช้ในการแก้ปัญหาให้เหมาะกับบริบทของพื้นที่ปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
0: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบการปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ไม่ตัดสิทธิ์บิดามารดาที่มีชื่อลดหย่อนภาษีและหนี้ภาคเกษตรพร้อมพิจารณากลุ่มตกสำรวจ5ล้าน4แสนรายเข้าระบบเพิ่มนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการทบทวนและขยายหลักเกณฑ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เพื่อให้การช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและผู้มีรายได้น้อยเป็นไปอย่างแม่นยำและตรงจุดมากยิ่งขึ้นโดยได้พิจารณายกเว้นเงื่อนไข2ประเด็นหลักได้แก่การไม่นำเรื่องกรณีที่บุตรนำชื่อบิดามารดาไปหักค่าลดหย่อนภาษีมาเป็นเกณฑ์ในการตัดสิทธิ์และการไม่นับรวมสินเชื่อภาคการเกษตรเข้าในเกณฑ์ประเมินสินเชื่อพร้อมนำกลุ่มผู้เดือดร้อนที่ได้จากการสำรวจเชิงรุกจำนวนประมาณ5ล้าน4แสนรายเข้าสู่ระบบการพิจารณาสิทธิ์ร่วมกับฐานข้อมูลผู้รับสิทธิ์เดิมส่งผลให้มียอดผู้เข้าร่วมการพิจารณาในครั้งนี้รวมทั้งสิ้นประมาณ18ล้าน8แสนรายโดยรัฐบาลยืนยันเป้าหมายหลักในการมุ่งดูแลผู้ที่เดือดร้อนและเปราะบางที่สุดในสังคมโดยจะไม่นำข้อจำกัดด้านงบประมาณที่ตั้งไว้มาเป็นอุปสรรคโฆษกกระทรวงการคลังยังกล่าวอีกว่าจะมีการประกาศผลการพิจารณาสิทธิ์อย่างเป็นทางการในวันที่17กรกฎาคมตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไป ผ่านทางเว็บไซต์โครงการแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐและสาขาธนาคารของรัฐทั้ง5แห่งโดยผู้ที่ผ่านเกณฑ์ในฐานข้อมูลเดิมจะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ในวันที่1สิงหาคมส่วนกลุ่มใหม่จะเริ่มวันที่1ตุลาคมสำหรับผู้ที่ตรวจสอบแล้วไม่ผ่านเกณฑ์ระบบจะระบุเหตุผลอย่างชัดเจนและสามารถยื่นเรื่องอุทธรณ์ขอทบทวนสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่17ถึง31กรกฎาคมนี
4: ้วันนี้พยายามปิดช่องว่างอย่างที่สุดแล้วนะครับได้ตัวเลขมาใหม่ซึ่งเป็นตัวเลขที่ไม่ได้กังวลว่ามีปัญหาไหมนะครับเดือดร้อนจริงเดี๋ยวจัดการได้ครับต้องยืนยันว่าครั้งนี้หาคนที่เดือดร้อนอย่างแท้จริงไม่ว่าจะมีจำนวนเท่าไหร่เนี่ยในเรื่องของงบประมาณเป็นเรื่องที่ต้องจัดการในภายหลังครับ
1: กรมการกงสุลแจ้งเตือนคนไทยในภูมิภาคตะวันออกกลางให้ติดตามสถานการณ์ประกาศและคำแนะนำจากทางการอย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมรับมือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินกรมการกงสุลออกประกาศคำแนะนำสำหรับคนไทยที่พำนักอยู่ในประเทศแถบภูมิภาคตะวันออกกลางซึ่งในขณะนี้สถานการณ์ความขัดแย้งยังคงดำเนินอยู่อย่างต่อเนื่องมีการโจมตีและตอบโต้ทางอาวุธระลอกใหม่ในหลายพื้นที่โดยให้ติดตามประกาศคำแนะนำจากทางการท้องถิ่นและสถานเอกอัครราชทูตสถานกงสุลใหญ่ในพื้นที่อย่างใกล้ชิดตรวจสอบหนังสือเดินทางและเอกสารสำคัญให้มีอายุการใช้งานเพียงพอและพร้อมหยิบใช้ในกรณีฉุกเฉินหลีกเลี่ยงการเดินทางเข้าใกล้พื้นที่ที่เป็นเป้าหมายตามประกาศทางการท้องถิ่นลงทะเบียนแจ้งข้อมูลที่พำนักล่วงหน้าผ่านระบบลงทะเบียนฐานข้อมูลคนไทยในต่างประเทศหรือไทย Citizen Abroad เพื่อรับข่าวสารและประกาศสำคัญจากสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ในพื้นที
0: ่ศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชายืนยันการวางกำลังของไทยเป็นไปตามข้อตกลงและถ้อยแถลงร่วมและไทยไม่มีนโยบายรุกรานประเทศเพื่อนบ้านพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือ JICปฏิเสธข้อกล่าวหาจากกระทรวงมหาดไทยกัมพูชาที่อ้างว่ากองทัพไทยใช้กำลังยึดครองพื้นที่อย่างผิดกฎหมายจนเป็นเหตุให้ประชาชนชาวกัมพูชาไม่สามารถกลับเข้าที่อยู่อาศัยได้โดยยืนยันว่าการวางกำลังของไทยเป็นไปตามข้อตกลงและถ้อยแถลงร่วมข้อที่2โดยยึดหลักการวางกำลังเพื่อปกป้องอธิปไตยบูรณภาพแห่งดินแดนและความปลอดภัยของประชาชนพร้อมยืนยันว่าไทยไม่มีนโยบายรุกรานประเทศเพื่อนบ้านและไม่ยอมรับการบิดเบือนการปฏิบัติหน้าที่ในการปกป้องอธิปไตยให้กลายเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายส่วนกรณีประชาชนกัมพูชาที่ได้รับผลกระทบหรือไม่สามารถกลับเข้าที่อยู่อาศัยได้นั้นจำเป็นต้องมีการตรวจสอบอย่างโปร่งใสและเป็นกลางทั้งในด้านสาเหตุจำนวนพื้นที่และช่วงเวลาไม่ควรนำข้อมูลหรือตัวเลขจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมาใช้กล่าวโทษโดยปราศจากหลักฐานที่พิสูจน์ได้พร้อมกล่าวทิ้งท้ายว่าข้อกล่าวหาไม่ใช่ข้อเท็จจริงและสันติภาพที่ยั่งยืนต้องตั้งอยู่บนความจริงที่ตรวจสอบได้
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับหน่วยงานในสังกัดยกระดับการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยและบังคับใช้กฎหมายในการตรวจสอบอาคารสถานประกอบการและสถานบริการที่มีประชาชนใช้บริการจำนวนมากอย่างจริงจังเพื่อลดความเสี่ยงและสร้างความมั่นใจให้ประชาชนทุกพื้นที่นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้ทำหนังสือด่วนที่สุดถึงอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองเพื่อกำชับให้หน่วยงานในสังกัดทุกระดับดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะการตรวจสอบอาคารสถานประกอบการและสถานบริการที่มีประชาชนใช้บริการจำนวนมากให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยที่กฎหมายกำหนดรวมทั้งกำชับให้บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังเพื่อป้องกันการฝ่าฝืนที่อาจนำไปสู่ความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนพร้อมกันนี้ได้สั่งการให้เร่งตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยทางหนีไฟทางออกฉุกเฉินระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้และอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานรวมถึงให้มีการจัดทำและซักซ้อมแผนเผชิญเหตุอย่างสม่ำเสมอตลอดจนบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถป้องกันและรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวด้วยว่าการสร้างความปลอดภัยต้องเริ่มจากการป้องกันและตรวจสอบและการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและต่อเนื่องเพื่อช่วยลดความเสี่ยงและปกป้องชีวิตของประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมโดยกระทรวงมหาดไทยจะติดตามผลการดำเนินงานของทุกหน่วยงานอย่างใกล้ชิดพ ร้อมยกระดับการบังคับใช้กฎหมายให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยให้แก่ประชาชน
0: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอสวออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรที่หมู่8โรงเรียนบ้านวังบัวตำบลวังบัวอำเภอคลองขลุงจังหวัดชุมพรที่หมู่11โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ตำบลนาสักอำเภอสวีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่หมู่6บ้านแพรกตะลุยตำบลเขาเจ้าอำเภอปราณบุรีจังหวัดปราจีนบุรีที่โรงเรียนบ้านว่าเอนตำบลศรีมหาโพธิ์อำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปัตตานีที่หมู่5โรงเรียนยาบีบรรณวิทย์ตำบลยาบีอำเภอหนองจิกจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
5: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
6: ัฐบาลเตือนประชาชนใช้บุหรี่ไฟฟ้าในช่วงฤดูฝนเสี่ยงติดเชื้อทางเดินหายใจง่ายขึ้นเพราะสารนิโคตินและสารเคมีในละอองไอจากบุหรี่ไฟฟ้าส่งผลกระทบต่อระบบป้องกันตามธรรมชาติของทางเดินหายใจทำให้ประสิทธิภาพในการกำจัดไวรัสและแบคทีเรียลดลงเกิดโอกาสติดเชื้อได้ง่ายขึ้นโดยเฉพาะผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำเด็กผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคเรื้อรังเพิ่มโอกาสติดเชื้อไข้หวัดใหญ่COVID-19และ RSV สำหรับผู้ที่ต้องการเลิกบุหรี่หรือบุหรี่ไฟฟ้าสามารถขอรับคำปรึกษาได้ที่สถานพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขใกล้บ้านหรือรับคำปรึกษาสายด่วนเลิกบุหรี่โทร1600และหากพบการลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามกฎหมายต่อไปสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
7: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24-26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
8: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
9: 7:16ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย Truth Social เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าจากการหารือที่เกิดประสิทธิผลสูงกับบรรดาผู้นำในภูมิภาคตะวันออกกลางเขาจึงตัดสินใจที่จะแทนที่แผนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเรือบรรทุกสินค้าที่แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุสในอัตรา20%จากมูลค่าสินค้ามาเป็นข้อตกลงการค้าและการลงทุนที่รัฐต่างๆในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียจะดำเนินการกับสหรัฐอเมริกาขณะเดียวกันกองบัญชาการกลางสหรัฐซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางออกแถลงการที่ระบุว่าสหรัฐเตรียมดำเนินมาตรการปิดล้อมท่าเรืออิหร่านอย่างเต็มรูปแบบอีกครั้งในเวลา20:00 น.ของวันอังคารตามเวลามาตรฐานกรีนนิชและกองทัพสหรัฐเตรียมเริ่มปฏิบัติการโจมตีอิหร่านรอบใหม่
1: นายกรัฐมนตรีอันวาอิบราฮิมของมาเลเซียแถลงต่อรัฐสภาเมื่อวานนี้โดยยืนยันว่ามาเลเซียสามารถรับมือกับราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นและรับประกันว่าจะมีปริมาณน้ำมันเพียงพอหลังสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางกลับมาทวีความรุนแรงโดยรัฐบาลมาเลเซียรับประกันเสถียรภาพของปริมาณน้ำมันในประเทศและกระจายแหล่งน้ำมันและกระจายแหล่งเข้าน้ำมันนายกรัฐมนตรีมาเลเซียกล่าวเพิ่มเติมว่ารัสเซียรับประกันที่จะจัดหาน้ำมันให้แก่มาเลเซียในระยะยาวขณะเดียวกันรัฐบาลเติร์กเมนิสถานอนุญาตให้เปโตรนัสบริษัทน้ำมันและก๊าซแห่งชาติของมาเลเซียเข้าถึงแหล่งก๊าซในเติร์กเมนิสถานโดยจะเริ่มการขุดเจาะสำรวจในเดือนธันวาคมนี้นอกจากนี้รัฐบาลมาเลเซียยังจัดสรรงบประมาณอุดหนุนผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมอย่างต่อเนื่องซึ่งอาจจะสูงถึง 40,000 ล้านริงกิตมาเลเซียหรือประมาณ 329,000 ล้านบาทภายในปีนี้
9: นายเซอร์เกย์ลาฟรอฟรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียกล่าวหาว่าการที่ยูเครนโจมตีเรือบรรทุกสินค้าในทะเลอาซอฟเส้นทางขนส่งธัญพืชส่งออกราว1ใน4ของรัสเซียถือเป็นการก่อการร้ายที่เลวร้ายกว่าการปล้นสะดมหลังผู้บัญชาการทหารยูเครนเปิดเผยว่าอากาศยานไร้คนขับของยูเครนโจมตีเรือพาณิชย์ของรัสเซียจำนวน11ลำในทะเลอาซอฟทำให้จำนวนเรือของรัสเซียที่ถูกโจมตีในช่วง9วันที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็น116ลำขณะที่กระทรวงเกษตรของรัสเซียกำลังพิจารณาเปลี่ยนเส้นทางการขนส่งธัญพืชในทะเลอาซอฟหากจำเป็นหลังยูเครนโจมตีเรือบรรทุกสินค้าของรัสเซียอย่างต่อเนื่องโดยอาจเปลี่ยนไปขนส่งธัญพืชผ่านท่าเรือน้ำลึกในทะเลดำหรือท่าเรือในทะเลบอลติกซึ่งจะช่วยให้รัสเซียสามารถส่งออกธัญพืชตามกำหนดและลดผลกระทบด้านการขนส่งธัญพืชที่เพิ่งเก็บเกี่ยว
1: กระทรวงการคลังของจีนเปิดเผยว่ารัฐบาลจีนจัดสรรงบประมาณ430ล้านหยวนหรือราว 2,121 ล้านบาทจากกองทุนบรรเทาภัยพิบัติธรรมชาติเพื่อสนับสนุนการควบคุมอุทกภัยและบรรเทาภัยพิบัติจากอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นใน10มณฑลของจีนและเขตปกครองตนเองกวางซีจ้วงทางตอนใต้ด้วยอีกสักครู่กับต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
10: ศึกฟุตบอลโลก2026รอบรองชนะเลิศสเปนเอาชนะฝรั่งเศส2ประตูต่อ0สเปนผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศในรอบ16ปีแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซุปเปอร์750เจแปนโอเพ่น2026ที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นในรอบแรกชายเดี่ยวพนิชพลธีรรัตน์สกุลชนะโจนาธานคริสตี้มืออันดับ4ของโลกจากอินโดนีเซีย2ต่อ0เกมผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับไคโดนาราโอกะจากญี่ปุ่นส่วนคู่ผสมเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับสุพิศราเพียวสามพรานเอาชนะคู่รุ่นน้องสุภักจอมเกาะกับอนิชาจงสถาพรพันธ์2ต่อ0เกมผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับหยางโปซวนกับบูหลิงฟางจากไต้หวันด้านหญิงเดี่ยวเมรัชนกอินทนนท์สุภานิดาเกตทองและบุษนันท์อึ้มบำรุงพันธ์ต่างแพ้ตกรอบไปทั้ง3คนในสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมเกี่ยวกับการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการกระทรวงวัฒนธรรมและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยเมื่อปรับโครงสร้างแล้วจะมีการจัดตั้งกระทรวงกีฬาซึ่งจะเหลือเพียงสำนักงานปลัดกระทรวงกีฬากรมพละศึกษาและรัฐวิสาหกิจคือการกีฬาแห่งประเทศไทยรวมถึงมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติแต่จะมีการหารือกันในขั้นตอนต่อไปเพื่อแก้ไขกฎกระทรวงให้รองรับภารกิจที่มากขึ้นโดยเฉพาะการผลักดันด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาอุตสาหกรรมการกีฬาที่จะทำให้เกิดการสร้างอาชีพอย่างแท้จริงอย่างไรก็ตามหลังจากครม.เห็นชอบต้องนำเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรเพื่อโหวต3วาระและต้องผ่านวุฒิสภาต่อไปพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเตรียมเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียที่ประเทศมาเลเซียเพื่อหารือแนวทางพัฒนากีฬาจักรยานในภูมิภาคการสนับสนุนโครงการจากกองทุนสงเคราะห์สหพันธ์จักรยานนานาชาติ UCI Solidarity โดยจะมีการพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้แก่โครงการต่างๆของสมาชิกในการเตรียมการแข่งขันจักรยานชิงแชมป์เอเชียประเภทต่างๆในปีหน้าโดยประเทศไทยรับเป็นเจ้าภาพศึก BMX ชิงแชมป์เอเชียระหว่างวันที่28ถึง30พฤษภาคมซึ่งเป็นรายการสำคัญในการลุ้นโควต้าโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกานายสุภกิจจิตคล่องทรัพย์ผู้อำนวยการโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยให้กำลังใจนักฟุตบอลชงโคสีม่วงทองและทีมงานสตาฟโค้ชของโรงเรียนก่อนลงสนามในศึกฟุตบอลนักเรียนกรมพละศึกษาประเภทกรอบ8ทีมสุดท้ายที่จะพบกับโรงเรียนเทพศิรินทร์ในวันนี้เวลา 13:00 น.ณสนามสุพัชลาไสพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งโดยภาคตะวันออกจะมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งไปอีก1วัน พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากพิษณุโลกเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬนครพนมสกลนครอุดรธานีมุกดาหารอำนาจเจริญอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณด้วยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 22:10 น.สูงกว่าระดับเพดานกลาง 1.34 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 14:52 น.ต่ำกว่าระดับเพดานกลาง 1.38 เมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:50 น.
11: หนึ่งนาทีกับกปท.
12: การขับขี่ที่ปลอดภัยไม่ใช่แค่การป้องกันอุบัติเหตุให้กับตัวเองแต่ยังช่วยลดความเสี่ยงต่อผู้ใช้ถนนคนอื่นด้วยอย่างไรก็ตามยังมีพฤติกรรมลักไก่หรือการฝ่าฝืนกฎจราจรที่พบเห็นได้บ่อยซึ่งอาจนำไปสู่อุบัติเหตุร้ายแรงและการสูญเสียที่ไม่คาดคิดได้แก่ 1. ลักไก่ฝ่าไฟแดงตอนถนนโล่งเร่งความเร็วตอนไฟเหลืองเสี่ยงทั้งรถประสานงาชนคนข้ามถนน 2. ฝ่าฝืนป้ายและกฎจราจรการไม่ปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรหรือข้อบังคับบนท้องถนนถือเป็นพฤติกรรมที่เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุอย่างมากแอบเลี้ยวหรือกลับรถในจุดที่มีป้ายห้ามเปลี่ยนเลนโดยไม่สนเส้นจราจรบนพื้นทางขับรถฝ่าเครื่องกั้นทางรถไฟโดยพฤติกรรมเหล่านี้อาจทำให้ผู้ขับขี่ประสบอุบัติเหตุรุนแรงและส่งผลกระทบต่อผู้ใช้ถนนคนอื่นด้วยเคารพกฎจราจรเพื่อความปลอดภัยของทุกคนการปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดช่วยให้การเดินทางเป็นไปอย่างปลอดภัยลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุและไม่ต้องเผชิญกับเหตุการณ์ไม่คาดฝันค่ะ
11: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
13: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
14: วันนี้เสนอคำว่าโกนคำว่าโกนเขียนสระโอกอไก่นอหนูหมายถึงใช้คมมีดขูดเอาผมขนหนวดหรือเคลาออกจนเกลี้ยงเช่นเขาโกนหนวดทุกเช้าเขาไว้ผมยาวมานานเกิดเบื่อขึ้นมาจึงให้ช่างโกนผมออกจนเกลี้ยงก่อนผ่าตัดสมองหมอต้องโกนผมคนไข้ตรงบริเวณที่จะผ่าผู้หญิงบางคนโกนคิ้วของตนออกจนหมดแล้วเขียนคิ้วให้ได้รูปตามต้องการในประเทศไทยเรียกวันที่พระภิกษุสงฆ์โกนผมและคิ้วในวันขึ้นและแรม14ค่ำว่าวันโกนเช่นพระภิกษุต้องโกนผมและคิ้วทุกวันโกนนอกจากนี้ชาวบ้านยังเรียกวันก่อนวันพระขึ้นและแรม8ค่ำว่าวันโกนด้วย
13: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
15: สาระนานากับสารานุกรมไทย
16: วันนี้เสนอตอนการละเล่นชาวมอญการละเล่นชาวมอญทั้งที่เล่นโดยทั่วไปหรือเล่นกันตามเทศกาลที่ชาวไทยรู้จักคือการเล่นซาบ้าแม้จะเป็นกีฬาพื้นบ้านของชนชาติทั่วไปในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่ก็มีรูปแบบที่โดดเด่นเฉพาะตัวนิยมเล่นสืบทอดกันมาแต่โบราณโดยมีจุดประสงค์เพื่อให้หนุ่มสาวได้พบปะทำความรู้จักกันหรือเพื่อการแข่งขันปัจจุบันตามชุมชนมอญในประเทศไทยหลายๆชุมชนยังมีการละเล่นชนิดนี้ให้เห็นอยู่ในงานประจำเทศกาลโดยเฉพาะเทศกาลสงกรานต์ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
17: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นางแพทริเชียมงคลวณิชอธิบดีกรมบัญชีกลางเกี่ยวกับการเตรียมเพิ่มมาตรการคุมเข้มสิทธิการรักษาพยาบาลเพื่อป้องกันการทุจริตและการใช้สิทธิ์ในทางที่ผิดค่ะ
9: การสร้างศรัทธาความเชื่อถือในงานที่ทำเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จข้าราชการทุกคนจึงต้องสร้างศรัทธาความเชื่อถือดังกล่าวให้มั่นคงหนักแน่นเพื่อให้บังเกิดความเพียรพยายามที่จะปฏิบัติงานราชการโดยเต็มกำลังความสามารถจนสำเร็จผลที่ถูกต้องแท้จริงอันจะเป็นการสร้างศรัทธาความเชื่อถือให้แก่ประชาชนก่อให้เกิดผลที่ดีที่เป็นประโยชน์แก่การพัฒนาชาติบ้านเมืองอย่างไม่อาจประมาณได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและบุญมาสีมาดอ่าน
18: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
19: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
20: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
19: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกรมบัญชีกลางเตรียมเพิ่มมาตรการคุมเข้มสิทธิรักษาพยาบาลเพื่อป้องกันการทุจริตและการใช้สิทธิในทางที่ผิดโดยเสนอมาตรการระงับสิทธิการเบิกจ่ายของบุคคลในครอบครัวข้าราชการเป็นเวลา5ปีหากพบการกระทำผิดต้องกลับไปใช้สิทธิพื้นฐานบัตรทองแทนติดตามรับฟังรายละเอียดเรื่องนี้จากนางแพทริเซียมงคลวณิชอธิบดีกรมบัญชีกลางสัมภาษณ์โดยนันพัฒน์แสนตุ้มครับ
21: สวัสดีค่ะท่านอธิบดีคะ
22: สวัสดีค่ะ
21: ค่ะท่านอธิบดีคะจากการแถลงเรื่องของมาตรการการลงโทษการทุจริตสิทธิรักษาพยาบาลที่ระบุจะมีการลงโทษตัดสิทธิยกครัวเนี่ยค่ะหากพบคนในครอบครัวทำทุจริตเวียนรับยาไปขายทางกรมบัญชีกลางเนี่ยมีระบบหรือเกณฑ์ตรวจจับอย่างไรคะที่จะแม่นยำ
22: ตอนนี้เป็นสิ่งที่เรากำลังรับฟังความคิดเห็นอยู่นะคะว่าพระราชกฤษฎีกาค่ารักษาพยาบาลเนี่ยมันก็ใช้บังคับมาสักช่วงหนึ่งแล้วแล้วตอนนี้เราก็มีใช้ระบบเบิกจ่ายตรงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจากข้อมูลที่เรามีเราก็เห็นว่ามันบางทีเนี่ยมันมีการเวียนใช้ยาหรือมีการใช้ยาได้รับยาในผิดประเภทซึ่งคดีความก็เห็นกันอยู่เคสที่เคยผ่านมาที่เป็นเรื่องบรรดาใหญ่โตก็มีให้เห็นนะคะเพราะฉะนั้นเราก็มีความรู้สึกว่าข้าราชการถ้าทำผิดเนี่ยมันมีวินัยทางราชการเนา
21: ะ
22: มันก็ไม่เข้ากระบวนการสอบสวนวินัยแล้วถ้าเกิดทำผิดจริงก็ถูกไล่ออกปลดออกไปนะคะอย่างไรก็ดีผู้อาศัยสิทธิ์ของข้าราชการเนี่ยมันไม่มีเครื่องมืออะไรเลยที่จะเบรกได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็คิดว่าการที่ให้สิทธิ์การดูแลบุคคลในครอบครัวแต่ถ้าเกิดว่าใช้ในสิทธิ์ในทางที่ผิดเนี่ย ก็มีการเสนอแนวคิดว่ามันควรจะตัดสิทธิ์เลยทั้งครอบเลยไหมนะคะเราก็ฟังความคิดเห็นอันนี้เราต้องบอกว่าอย่าลืมนะคะว่าค่ารักษาพยาบาลทั้งหมดนี้เป็นภาษีของประชาชนที่ข้าราชการได้รับสิทธิ์โดยอาศัยรายได้เงินจากภาษีประชาชนเพราะฉะนั้นถ้ามันมีการใช้ในสิ่งที่ไม่ถูกอะค่ะมันก็ควรจะมีมาตรการลงโทษนะคะแล้วก็อันนี้เราก็รับฟังความคิดเห็นว่ากับมาตรการลงโทษที่เป็นลักษณะแบบนี้คือแบนสิทธิ์ไป5ปีนะคะไม่ได้สิ้นสุดตลอดไปก็ไปใช้สิทธิ์อื่นที่ตอนนี้สิทธิ์ขั้นพื้นฐานมันมีอยู่แล้วคือสิทธิ์ของสปสช.นะคะสิทธิ์บัตรทองมันก็ย้อนกลับไปใช้สิทธิ์บัตรทองเท่านั้นเองนะคะพอถ้าข้าราชการท่านนั้นยังอยู่ในระบบราชการอยู่อีก5ปีก็กลับมาใช้สิทธิ์ราชการได้นะคะ
2: ค่ะเราก็สามารถตรวจสอบได้อยู่แล้วในถ้าคนที่จำเป็นที่จะต้องไปรักษาหลายโรงพยาบาลเนี่ย ก็ตรวจสอบได้อยู่แล้วทีนี้ในเรื่องของการเปิดช่องให้ข้าราชการรุ่นใหม่หรือครอบครัวสามารถเลือกสลับไปใช้สิทธิ์ประกันสังคมหรือบัตรทองแทนได้ค่ะมีเงื่อนไขการันตีอย่างไรคะว่าจะไม่ให้เกิดปัญหาเช่นในอนาคตหากบุคคลนั้นเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงที่มีค่าใช้จ่ายสูงเนี่ยจะสามารถขอย้ายกลับมาใช้สิทธิ์ข้าราชการได้อีกหรือไม่คะ
22: ดิฉันนี่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้มีแพ็กเกจที่ชัดเจนนะคะตอนนี้มันเป็นเรื่องของการเตรียมข้อมูลแล้วก็รับฟังความคิดเห็นตามที่ต่างๆแล้วที่สำคัญที่สุดคือมันต้องคิดเรื่องโมเดลของการค่าตอบแทนก่อนตอนนี้ยังไม่มีอะไรที่ออกมาชัดเจนนะคะแค่เป็นแนวคิดที่หลายๆคนมีไอเดียขึ้นมาหรือมีการสอบถามอาจจะไม่ได้สอบถามทอดแบบสอบถามนะคะแต่มันก็มีการแซวเสียงกับคนหลายรุ่นนะคะแต่ละรุ่นแต่ละพื้นที่อาจจะมีความเห็นที่แตกต่างกันซึ่งการความเห็นที่แตกต่างกันก็หน่วยงานภาครัฐที่จะดีไซน์โมเดลในอนาคตก็ต้องฟังนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้มันยังไม่มีอะไรที่สำเร็จเบ็ดเสร็จที่จะต้องบอกว่ามันจะเป็นแบบไหนเอาดิฉันคิดว่าเรื่องหลักที่สุดก็คือเรื่องที่ว่าจะต้องมีการออกแบบโครงสร้างการค่าตอบแทนให้ชัดเจนก่อนไอ้เรื่องสวัสดิการเนี่ยเป็นเรื่องส่วนเสริมค่ะแล้วมันจะบวกเพิ่มยังไงอะไรยังไงค่ะ
2: ค่ะทีนี้เรื่องของปัจจุบันงบค่ารักษาพยาบาลที่สูงถึงเกือบ 90,000 ล้านบาทค่ะกรมบัญชีกลางเนี่ยได้ตั้งเป้าว่าร่างพระราชกฤษฎีกาฉบับใหม่นี้ค่ะจะช่วยประหยัดงบประมาณแผ่นดินได้ปีละกี่เปอร์เซ็นต์คะ
22: ดิฉันคิดว่าเรื่องที่เสนอ4เรื่องเนี่ยนะคะไม่ได้เป็นเป้าหมายหลักในการลดค่ารักษาพยาบาลว่าจะเป้าจะต้องลดเท่าไหร่นะคะเพียงแต่ว่าดิฉันคิดว่ามันเป็นช่องโหว่หลายๆอย่างที่เราปิดได้ตอนต้นปิดทำได้เร็วนะคะว่าจะต้องทำยังไงอย่างเรื่องแรกเนี่ยคือเรื่องของใครที่จะเบิกจ่ายรัฐเนี่ยต้องเข้าเบิกจ่ายตรงเท่านั้นเนี่ยถ้ามันทำให้เราเห็นข้อมูลจากสิ่งที่ตอนนี้มันมีสถาบันสถานพยาบาลบางแห่งที่ไม่ได้เข้าเบิกจ่ายตรงแต่สามารถเอากระดาษมาเบิกได้เนี่ยถ้าทุกอย่างอยู่ในระบบหมดเนี่ยเราใช้ข้อมูลในการพิจารณาอะไรหลายๆเรื่องได้อีกเยอะนะคะไม่น่ารวมดูได้ตั้งแต่เรื่องของการรักษาพยาบาลของบุคคลเอาไปเป็นวิเคราะห์ต่อว่าควรจะไปแก้ที่ต้นทางที่กระทรวงสาธารณสุขจะทำยังไงอันที่สองคือเราเห็นทุจริตว่ามีการทำทุจริตได้ไหมจากข้อมูลทั้งหมดที่เรามีอันที่สามใช้เป็นเครื่องมือในการต่อรองในการซื้อราคายามันทำได้หลายเรื่องอันนี้คือเรื่องที่หนึ่งนะคะว่าการเบิกจ่ายรัฐควรจะต้องเข้าเบิกจ่ายตรงเท่านั้นส่วนเรื่องอื่นๆเนี่ยเรื่องที่สองนี่คือการเลือกสิทธิ์ของบุคคลในครอบครัวที่ตอนนี้ได้สิทธิ์อยู่เนี่ยมันก็มีเหตุที่เราได้รับการขอมาจากข้าราชการนะคะไม่ใช่เราคิดเองนะคะข้าราชการบางคนบางกลุ่มที่เขามีปัญหาอะไรบางอย่างเขาขอมาว่าเขาขอเลือกได้ไหมว่าใครได้สิทธิ์เขาใช้สิทธิ์เขาหรือใครไม่ใช้สิทธิ์เขาซึ่งตอนนี้มันไม่มีช่องทางนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็เปิดรับฟังความคิดเห็นว่ามันก็เป็นออปชันเพราะจริงๆเจ้าของสิทธิ์จริงๆคือข้าราชการนะคะหรือผู้รับบำนาญเขาก็มีสิทธิ์เลือกได้ว่าเขาอยากจะให้หรือไม่ให้ใครอันนี้ก็รับฟังความคิดเห็นส่วนอีกอันเรื่องของทุจริตเนี่ยเราเห็นว่ามันมีทุจริตอยู่แล้วเราจะปราบทุจริตกันยังไงมันที่เมื่อกี้เล่าอะค่ะข้าราชการไม่ได้ทำผิดเลยแต่เผอิญคนที่ทำผิดเนี่ยเป็นบุคคลในครอบครัวไม่มีบทลงโทษอะไรได้เลยนอกจากถ้ามันไม่ได้เป็นคดีความใหญ่โตเป็นเครือข่ายสอดหรืออะไรมันไม่ได้ทำอะไรได้แต่ว่าสิ่งที่เราเห็นเนี่ยเราคิดว่าบางอย่างมันก็ต้องเป็นมันก็ต้องมีบทลงโทษบ้างนะคะซึ่งข้อดีของไทยก็คือว่าเรามีการรักษาแบบขั้นพื้นฐานคือบัตรทองเพราะฉะนั้นการที่ได้สิทธิสวัสดิการข้าราชการเนี้ยเป็นสิทธิเพิ่มเติมเนี้ยถ้าเกิดว่าท่านไม่ปฏิบัติตามกฎท่านก็กรุณาไปใช้สิทธิพื้นฐานดีกว่านะคะอันนี้มันก็เป็นประเด็นมากกว่า นะคะมันไม่ได้เป็นมันไม่ได้มีการมันคือสิทธิ์ค่ารักษาพยาบาลที่ทุกคนบอกว่ามันเป็นเหมือนที่คล้ายพรีเมียมเนี่ยก็ท่านในเมื่อท่าน abuse หรือว่าท่านใช้สิทธินั้นในทางไม่ถูกท่านก็ต้องมีบทที่ต้องกลับไปงั้นก็ใช้สิทธิ์ปกติแล้วกันนะคะ
21: ค่ะท่านอธิบดีคะแล้วในส่วนของระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างฉบับใหม่ฉบับที่3ค่ะพุทธศักราช2569ค่ะที่มีการเพิ่มระบบคะแนนความเสียหาย120คะแนนเพื่อลดเกรดผู้รับเหมาทิ้งงานเนี่ยอยากให้ท่านอธิบดีค่ะขยายความเพิ่มเติมอีกสักนิดนึงค่ะว่าเกณฑ์การตัดคะแนนเนี่ยจะเริ่มนับจากจุดไหนคะ
22: คือเรื่องอันนี้มันเป็นการประเมินผลนะคะไม่ได้เป็นเกณฑ์การมันเป็นการประเมินผลผู้ประกอบการงานก่อสร้างว่าเหตุต่างๆมันมีประมาณ 3-4 เหตุนะคะที่เราเอามาใช้ในการประเมินผลว่าผู้ประกอบการที่ทำให้ก่อเหตุการณ์พวกนี้ค่ะจะต้องมีการถูกให้แต้มนะคะให้แต้มเนี่ยให้แต้มในทางที่ลบนะคะไม่ได้แต้มให้แต้มในทางที่บวกก็ถ้าเกิดว่ามีเหตุอะไรเกิดขึ้นเนี่ยก็จะถูกสะสมคะแนนนะคะซึ่งคะแนนเนี่ยจะอยู่กับเขาไปอีก2ปีนะคะถ้าเกิดว่ามันมีเหตุอะไรเกิดขึ้นความร้ายแรงของการให้คะแนนมีอยู่ท้ายประกาศท้ายระเบียบนะคะคะแนนมีความเข้มข้นแตกต่างกันไปไอ้เล็กๆก็ยังไม่โดนนิดหน่อยแต่ไอ้หนักๆเนี่ยก็จะโดนเยอะพอโดนเยอะสะสมไปเนี่ยพอถึงระดับหนึ่งเนี่ยมันก็จะถูกห้ามรับงานใหม่เอาเวลาที่เหลือไปทำงานของเก่าให้ดีก่อนนะคะแล้วถ้าเกิดมีคะแนนสะสมสูงถึงขนาดระดับหนึ่งเนี่ยผู้ประกอบการงานก่อสร้างซึ่งต้องขึ้นทะเบียนเนี่ยก็จะถูกลดชั้นลงมานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นเครื่องมือที่กำหนดให้ผู้รับงานภาครัฐที่เป็นงานก่อสร้างเนี่ยจะต้องระวังมากตัวมากยิ่งขึ้นเพราะถ้ามันมีความเสียหายเกิดขึ้นเนี่ยมันอาจจะส่งผลกับการรับงานของเขาในอนาคตหรือถูกลดชั้นในระยะต่อๆไปค่ะ
21: ค่ะสุดท้ายนี่ค่ะท่านอธิบดีคะเรื่องของการประเมินผลผู้ประกอบการงานก่อสร้างล่ะคะตอนนี้เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างคะ
22: นี่ล่ะค่ะระเบียบเพิ่งออกมาเมื่อวันที่10กรกฎาคมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหน่วยงานทั้งหลายที่เป็นหน่วยงานกฎระเบียบฉบับนี้ค่ะใช้บังคับกับ3กลุ่มนะคะกลุ่มแรกก็คืองานตั้งแต่5ล้านบาทขึ้นไปของ6หน่วยงานที่มีการก่อสร้างนะคะก็มีกรมชลประทานกรมทางหลวงกรมทางหลวงชนบทกรมเจ้าท่ากรมทรัพยากรน้ำแล้วก็กรมโยธาธิการและผังเมืองนะคะก็ถ้ามันมีเหตุการณ์อะไรปุ๊บเนี่ยหน่วยงานก็จะต้องพิจารณาว่าเข้าเงื่อนไขหรือเปล่าว่ามีความเสียหายโดนคะแนนเท่าไหร่แล้วก็ต้องแจ้งเข้ามาที่ระบบกลางคือระบบจัดซื้อจ้างกลางของกรมบัญชีกลางคือ EGT นะคะกลุ่มที่สองก็คือเรื่องของงานอาคารสูงอาคารใหญ่พิเศษหรืออาคารชุมชนนะคะแล้วก็กลุ่มที่3ก็คืองานก่อสร้างทุกประเภทที่มีมูลค่าสัญญาตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไปถ้าเกิดมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเนี่ยหน่วยงานเจ้าของโครงการก็จะต้องพิจารณาค่ะเข้ากระบวนการพิจารณาแล้วก็ให้คะแนนนะคะถ้ามันให้คะแนนเท่าไหร่ก็ต้องรายงานมาที่ระบบกลางแล้วก็หน่วยงานภาครัฐทั้งหมดก็จะมองเห็นค่ะว่าคู่ขาภาครัฐแต่ละคนนี้มีคะแนนเท่าไหร่แล้วก็อาจจะเป็นเงื่อนไขก็ได้ในการเขียน TOR ในการจัดซื้อจ้างคุณสมบัติของคู่ขาภาครัฐที่จะรับงานจะต้องเป็นยังไงอันนั้นก็แล้วแต่หน่วยงานภาครัฐค่ะ
21: ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านอธิบดีแพทริเซียมงคลวณิชอธิบดีกรมบัญชีกลางเป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
22: สวัสดีค่ะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ
3: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
4: ท่านผู้ฟังคะวันพรุ่งนี้นายกรัฐมนตรีมีกำหนดเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการสานต่อความสัมพันธ์ไทยจีนครบรอบ51ปีพร้อมกระชับความร่วมมือด้านเศรษฐกิจเทคโนโลยีการลงทุนและความมั่นคงติดตามรับฟังจากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
5: ข้อข่าวเล่าประเด็น นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่16ถึง20กรกฎาคมนี้ตามคำเชิญของนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและนายหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีนนับเป็นอีกก้าวสำคัญของความสัมพันธ์ไทยจีนที่ดำเนินมายาวนานกว่า5ทศวรรษนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการเยือนครั้งนี้เป็นการสานต่อความสัมพันธ์ทางการทูตไทยจีนซึ่งก้าวเข้าสู่ปีที่51โดยมุ่งกระชับความร่วมมือในทุกมิติทั้งด้านเศรษฐ

0: แฝงนโยบายของนายกอนุทินค่ะการทูตไม่ใช่เพียงแค่การไปจับมือเท่านั้นนะคะเราต้องเปลี่ยนทุกข้อตกลงเปลี่ยนทุกๆเอกสารความร่วมมือให้เกิดผลเป็นรูปธรรมเพื่อประโยชน์ของคนไทยทุกคนค่ะในโอกาสนี้ก็จะมีการประชุมในระดับทวิภาคีก็คือไทยจีนแบบเต็มคณะแล้วก็จะได้คุยกันในทุกๆเรื่องที่เราคิดว่าต้องเดินหน้าต่อหรือบางเรื่องที่ร่วมกันแก้ไขมาแล้วแต่ว่ามันยังมีอุปสรรคอยู่ก็จะได้หาทางออกร่วมกันค่ะ
1: โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุว่าภารกิจของนายกรัฐมนตรีจะครอบคลุม3เมืองสำคัญได้แก่นครเซี่ยงไฮ้นครเฉิงตูและกรุงปักกิ่งโดยจะเข้าเยี่ยมคารวะประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลกหรือ World Artificial Intelligence Conference 2026เป็นประธานเปิดงาน Thailand China ซื่อฉวน Investment and Economic Forum 2026พบหารือภาคเอกชนรายใหญ่ของจีนและนักธุรกิจไทยก่อนปิดท้ายด้วยการประชุมทวิภาคีเต็มคณะกับนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามความตกลงสำคัญระหว่างหน่วยงานของไทยและจีนในหลายด้าน
0: งานนี้ก็จะเป็นการไปเปิดสำนักงานแห่งที่3ของ BOI ค่ะซึ่งอยู่ในพื้นที่ตะวันตกของจีนและในวันจันทร์ก็จะเป็นการหารือกับท่านนายกรัฐมนตรีหลี่เฉียงเราจะมีการลงนามในข้อตกลงหลายๆเรื่องด้วยกัน
1: การเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนครั้งนี้นอกจากจะสะท้อนถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟนระหว่างไทยกับจีนในฐานะหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านและคู่ค้าอันดับต้นของไทยแล้วยังเป็นโอกาสสำคัญในการผลักดันความร่วมมือด้านเศรษฐกิจเทคโนโลยีนวัตกรรมการลงทุนและความมั่นคงเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนนำไปสู่ความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันของทั้งสองประเทศในอนาคตชวิสาประทุมมารายงาน
2: การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยร่วมกับภาคเอกชนจัดตั้งอุตสาหกรรมเชิงนิเวศอัจฉริยะมุ่งเน้นพลังงานสะอาดและสาธารณูปโภคครบวงจรรองรับอุตสาหกรรมศักยภาพสูงติดตามได้จากรายงานพิเศษนี้ค่ะ
3: ปัจจุบันประเทศไทยกำลังให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลและหันมาใช้พลังงานสะอาดมากขึ้นเพื่อตอบโจทย์กติกาใหม่ของโลกในการยกระดับเศรษฐกิจสีเขียวที่ต้องคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกนอได้ขานรับนโยบายรัฐบาลในการสนับสนุนการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมที่ให้ความสำคัญกับหลักการเหล่านี้นายสุเมธตั้งประเสริฐผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่ากนอ.ร่วมกับบริษัท304 Industrial Park เอสมาร์ทจำกัดขับเคลื่อนโครงการนิคมอุตสาหกรรม304ในรูปแบบนิคมอุตสาหกรรมร่วมดำเนินงานบนพื้นที่ 1,273 ไร่ในอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีโครงการนี้เป็นการจัดตั้งเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศอัจฉริยะที่ผสมผสานเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ากับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมขั้นสูงเพื่อรองรับการลงทุนยุคใหม่นิคมอุตสาหกรรมแห่งนี้มีความพร้อมสูงสุดด้านสาธารณูปโภคสำหรับอุตสาหกรรมที่ใช้ทรัพยากรสูงโดยมีจุดเด่นด้านพลังงานสะอาดแบบผสมผสานทั้งชีวมวลและโซล่าลอยน้ำกำลังการผลิตรวม555เมกะวัตต์ซึ่งสามารถจ่ายไฟฟ้าสีเขียวได้อย่างต่อเนื่อง24ชั่วโมงรวมทั้งมีอ่างเก็บน้ำความจุ40ล้านลูกบาศก์เมตรรองรับความต้องการในพื้นที่นิคมแห่งนี้ออกแบบระบบมาตรฐานสากลไว้อย่างครบวงจรทั้งระบบผลิตน้ำประปาระบบบำบัดน้ำเสียระบบป้องกันน้ำท่วมแบบเต็มรูปแบบรวมถึงระบบบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมที่เข้มงวดเพื่อความโปร่งใสและเป็นมิตรต่อชุมชนคาดว่าโครงการนี้จะช่วยดึงดูดเม็ดเงินลงทุนได้สูงถึง 15,000 ล้านบาทและสร้างอัตราการจ้างงานเพิ่มขึ้นกว่า 10,000 คน
4: เพราะฉะนั้นเนี่ยสิทธิประโยชน์ในการให้สิทธิทางภาษีเนี่ยตาม BOI นะครับที่ร่วมกับการนิคมคือ Smart Industrial Estate เนี่ยก็จะได้ครบถ้วนด้วยนะครับก็ตั้งใจที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมแบบใหม่ครับโดยใช้ Utility ที่เป็น Utility ที่ทันสมัยแล้วก็เหมาะสมกับอุตสาหกรรมแบบใหม่ๆเข้ามาครับ
3: ด้านนายกิติพันธ์จิตเป็นธรรมประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท304 Industrial Park จำกัดระบุเพิ่มเติมว่าทางบริษัทมีความมุ่งมั่นในการดึงศักยภาพด้านสาธารณูปโภคที่มีอยู่มาตอบโจทย์อุตสาหกรรมเป้าหมายที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลโดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์เซมิคอนดักเตอร์และ Data Center ปัจจุบันมีนักลงทุนกลุ่ม Data Center หลายสิบรายให้ความสนใจและอยู่ระหว่างการเจรจาพูดคุยเพื่อมาลงทุนเนื่องจากบริษัทสามารถตอบโจทย์ความต้องการด้านพลังงานสะอาดได้อย่างครบวงจร
4: พัฒนาเป็น
5: พลังงานสะอาดที่เป็นแบบไฮบริด

0: ือเรามีทั้งส่วนที่เป็นไบโอแมสที่สามารถผลิตได้24ชั่วโมงเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีความมั่นคงทางพลังงานประกอบกับที่เป็นส่วนที่เป็นไฮบริดเนี่ยคือเรามีส่วนที่เป็นพลังงานจากแสงอาทิตย์ที่เป็นทุ่นลอยน้ำดังที่เรียนว่าเรามีอ่างเยอะเลยอันนี้ทุ่นลอยน้ำเนี่ยเราสามารถที่จะทำเป็นโซลาร์ฟลอติ้งนะครับ
1: ทั้งนี้จะเห็นได้ว่านอกจากการให้ความสำคัญกับความยั่งยืนแล้วต้องควบคู่ไปกับการขยายฐานอุตสาหกรรมใหม่หรือ New S Curve ไทยจะต้องมีระบบสาธารณูปโภคในการดึงดูดการลงทุนและรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรม Data Center ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกการจัดตั้งนิคม304ครั้งนี้จึงเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนนานาประเทศและเป็นกำลังสำคัญในการเปลี่ยนผ่านพลังงานของประเทศให้สอดรับกับกติกาใหม่ของโลกปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
2: ท่านผู้ฟังคะมะเร็งท่อน้ำดีพบมากที่สุดในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านลุ่มน้ำโขงสาเหตุส่วนใหญ่มาจากพฤติกรรมการกินอาหารดิบหรือกึ่งสุกกึ่งดิบโดยเฉพาะสัตว์น้ำจืดแพทย์จึงชวนประชาชนเลิกกินดิบหยุดพยาธิใบไม้ตับก่อนจะนำไปสู่มะเร็งท่อน้ำดีติดตามเรื่องนี้จากรายงานค่ะ
3: มะเร็งท่อน้ำดีไม่ใช่โรคที่พบได้ทั่วไปในทุกประเทศแต่ไทยกลับพบมากและกลายเป็นพื้นที่ที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองหลวงมะเร็งท่อน้ำดีของโลกตามมาด้วยประเทศรอบข้างอย่างสปป.ลาวกัมพูชาและเวียดนามสาเหตุสำคัญร่วมที่พบก็คือการมีวัฒนธรรมการกินอาหารดิบหรือกึ่งสุกกึ่งดิบโดยเฉพาะอาหารที่ทำจากสัตว์น้ำจืดที่เอื้อต่อการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับต้นเหตุสำคัญของโรคร้ายข้อมูลของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขระบุว่าคนไทยติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับไม่น้อยกว่า6ล้านคนและโรคพยาธิใบไม้ตับรวมถึงมะเร็งท่อน้ำดีคร่าชีวิตคนไทยปีละ 15,000 ถึง 20,000 คนโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือภาคีด้านสาธารณสุขและนักวิจัยจึงร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายประเทศไทยปลอดโรคพยาธิใบไม้ตับไม่ตายจากมะเร็งท่อน้ำดีพร้อมนำนวัตกรรมชุดตรวจคัดกรอง OVATK จากปัสสาวะเบื้องต้นมาใช้คัดกรองผู้ติดเชื้อเชิงรุกเพื่อเพิ่มความเร็วในการค้นหาผู้ป่วยเพราะเดิมการตรวจมาตรฐานที่ต้องตรวจเชื้อจากอุจจาระใช้เวลานานจนมีผู้ผ่านการคัดกรองเพียงปีละประมาณ10,000รายแต่การใช้ OVATK เพียงปีกว่าสามารถคัดกรองประชาชนไปแล้วกว่า 200,000 คนซึ่งรวมถึงนักศึกษาในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามที่ตรวจพบผลบวกเป็นจำนวนมากผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์อัตพลติตปันหัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์มะเร็งท่อน้ำดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นกล่าวว่าพยาธิใบไม้ตับคือปัจจัยสำคัญที่สุดของมะเร็งท่อน้ำดีในประเทศไทยโดยกว่าร้อยละ 70-80 ของผู้ป่วยเกิดจากการอักเสบเรื้อรังจากการติดพยาธิซ้ำๆแม้ปัจจุบันการรักษาจะก้าวหน้ามากขึ้นแต่การตรวจพบในระยะเริ่มต้นและรักษาได้อยู่ในระดับต่ำดังนั้นการป้องกันและตรวจพบให้เร็วจึงดีที่สุด
4: 20-30 ปีก่อนเนี่ยถ้าคนไข้เป็นมะเร็งท่อน้ำดีแล้วก็มีอาการตัวเหลืองตาเหลืองปวดท้องมาโรงพยาบาลเนี่ยถึงแม้จะได้รับการผ่าตัดรักษาเต็มที่เนี่ยก็จะอยู่ได้ประมาณ3เดือนปัจจุบันนี้เทคโนโลยีการผ่าตัดดีขึ้นยาเคมีดีขึ้นพุ่งเป้าดีขึ้นมีโอกาสรอดเฉลี่ยในทุกระยะของโรคเนี่ยหลังจากผ่าตัดอยู่ประมาณที่ 30-40% ดูแล้วก็ยังแย่อยู่แย่กว่านั้นก็คือใน100คนที่มาโรงพยาบาลเนี่ยมีโอกาสที่จะมีระยะต้นพอที่จะสามารถผ่าตัดรักษาได้แค่ประมาณ 20% ฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดไม่ใช่มารักษาตอนเป็นมะเร็งแล้วควรจะต้องเป็นการป้องกัน
3: ด้านนายแพทย์ยงเจือเหล่าสิริถาวรผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไปกล่าวว่าแม้การตรวจพบพยาธิใบไม้ตับแล้วจะสามารถรักษาหายได้ด้วยยาแต่มีโอกาสติดเชื้อซ้ำได้ตลอดหากไม่เลิกพฤติกรรมกินดิบการคิดพึ่งยาถ่ายพยาธิไม่ใช่ทางแก้เพราะองค์กรวิจัยมะเร็งนานาชาติจัดให้การติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับเป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์เนื่องจากการติดเชื้อทำให้เกิดการอักเสบของเซลล์ท่อน้ำดีเรื้อรังทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของเซลล์และพัฒนาเป็นมะเร็งในที่สุด
5: ดังนั้นวิธีการที่สุดไม่ใช่ว่ากินยาถ่ายยาทุกปีวิธีการที่ดีที่สุดคืออย่าไปรับประทานปลาน้ำจืดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการอักเสบของท่อน้ำดีและกลายเป็นมะเร็งในอนาคตครับการที่เราตรวจเจอเนี่ยมีข้อดีคือก็ครั้งที่เจอแล้วใช่ไหมก็รักษาไปเลยแต่สิ่งที่ดีกว่าคืออย่าไปกินอีกเพราะว่าการตรวจทุกปีไม่ได้หมายความว่าระหว่างปีเนี่ยที่เราไม่ตรวจเราจะไม่เป็น
3: วันนี้ประชาชนยังสามารถบริโภคหลากหลายเมนูพื้นบ้านได้ตามปกติเพียงแต่เปลี่ยนดิบให้เป็นสุกยังสามารถคงความอร่อยและเอกลักษณ์วัฒนธรรมด้านอาหารพื้นถิ่นได้อย่างเต็มที่พร้อมได้ปกป้องสุขภาพตนเองไม่ให้กลายเป็นผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีในอนาคตรวมถึงช่วยให้ประเทศหลุดพ้นจากการเป็นเมืองหลวงของมะเร็งท่อน้ำดีนฤมล อุดมพรรายงาน
6: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
7: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการเป็นคนดีโดยพระเทพวชิระเวที
8: ในทางพระพุทธศาสนาถือว่าการจะเป็นคนดีนั้นไม่ใช่เพราะอำนาจแห่งทรัพย์สินสมบัติไม่ใช่อำนาจของชาติตระกูลไม่ใช่อำนาจของวุฒิปริญญาหรือมีอายุมากแต่เพราะมีศีลมีธรรมกำกับการดำเนินชีวิตดังท่านลิขิตเอาไว้ว่าอันคนดีมิใช่ดีด้วยที่ทรัพย์มิใช่นับพงพันชนสาคนดีนี้ดีด้วยการงานนานาอีกวิชาศีลธรรมนำให้ดีทรัพย์สมบัติชาติตระกูลวุฒิปริญญาอายุจึงไม่ใช่เครื่องรับประกันว่าคนคนนั้นจะเป็นคนดีเสมอไป

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
2: กัสโกพันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร026586299กัสโกเจมและสนภาโดย SN Group
3: บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา
1: ร่วมสนับสนุน
4: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popula Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
5: จากประสบการณ์ด้านบริหารจัดการระบบน้ำและบริการด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆอย่างครบวงจรภายในนิคมอุตสาหกรรมท่าอากาศยานนานาชาติและท่าเรืออุตสาหกรรมมาอย่างยาวนานของกัสโก้รวมทั้งความเชี่ยวชาญของทีมสนับสนุนด้านเทคนิคเฉพาะจากบริษัทในกลุ่ม SN Group ทำให้เรากัสโก้เชื่อมั่นว่าเราคือผู้บริหารจัดการระบบน้ำและระบบสาธารณูปโภคสำหรับอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมและชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนเราให้คำปรึกษาออกแบบก่อสร้างบริหารจัดการระบบผลิตน้ำบำบัดน้ำเสียและรีไซเคิลงานระบบสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อมเรามีทีมปฏิบัติการพร้อมให้บริการ24ชั่วโมงและทีมสนับสนุนในการให้บริการด้านวิศวกรรมอีกทั้งงานบริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำด้วยห้องแลบมาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับสำหรับให้บริการทุกภาคส่วนพร้อมรับประกันความพึงพอใจ
2: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.thโทร026586299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
6: ที่นี่กู้ง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกันเอ๊ะก่อนเชื่อลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึงเอ๊ะก่อนโอนนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียวเอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
7: สวัสดีครับจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนเช้าวันพุธ15กรกฎาคมคุณสุภาพผมนราพงศ์ครับ
8: สวัสดีครับท่านผู้ฟังคุณนราพงศ์ครับผู้ประสบภัยจากไฟไหม้โรงเบียร์เคสสีแดงกลายเป็นสีดำไปอีกหนึ่งรายแล้วคือเสียชีวิตเพิ่มเป็น31ศพส่วน20กว่ารายที่เป็นเคสสีแดงอาการสาหัสก็ต้องลุ้นกันวันต่อวันว่าจากสีแดงจะกลายเป็นสีดำหรือจะดีขึ้นเป็นสีเหลืองส่วนการวางแผนมาตรการแก้ไขปัญหาป้องกันมาอีกแล้วแต่จะทำได้จริงหรือไม่จะทำได้วูบวาบแล้วกลับไปเหมือนเดิมหรือไม่เดี๋ยวค่อยว่ากันไฟไหม้โรงเบียร์ลามนายกสั่งรื้อกฎหมายใหม่จัดระเบียบโซนนิ่งทั่วประเทศกำชับยกระดับเป็นวาระแห่งชาติฝ่ายกทม.ผู้ว่าชัดชาติสั่งผู้อำนวยการ50เขตลุยตรวจเหล้าเขาใหญ่ทุจริตแก้ก็สอบตำรวจจ่อฟัน11ข้าราชการเค้นสอบจ่าพิชิตวินกับน้องสาวผบ.ตร.ลั่นรู้ชื่อกวนโกงแล้วส่วนคน 5,000 กว่าคนที่โกงโยนกรรมการกลางชี้ชะตาส่วนด็อกเตอร์วินที่เป็นตัวการที่กลายเป็นผู้ต้องหาหลักฐานมัดตัวการโกงสอบท้องถิ่นด็อกเตอร์วินเคยเป็นกุนซือรัฐมนตรีสาธารณสุขแต่เมื่อวานรัฐมนตรีสาธารณสุขพัฒนายันไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวฝ่ายนายกก็สั่งเลย ให้สแกนทีมรัฐมนตรีทีมที่กฎหมายแล้วยังคงยืนยันสาวถึงใครเชือดหมดเรื่องของการปรับเปลี่ยนโครงสร้างกระทรวงต่างๆเริ่มเห็นผลแล้วครับครม.ไฟเขียวตั้งกระทรวงกีฬาดึงกระทรวงท่องเที่ยวควบกระทรวงวัฒนธรรมนี่ส่วนประเด็นข่าวเศรษฐกิจปากท้องเรื่องของชาวสวนมะพร้าวกระทรวงพาณิชย์ชงของงบกลางซื้อมะพร้าวราคานำตลาดเดี๋ยวมาดูครับ
7: เรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนเมื่อวานนี้ครม.ก็มีมติเคาะแล้วครับ18ล้านคนแต่ว่าให้รอฟังผลในวันที่17กรกฎาคมครับคดี Forex จับผู้ต้องหาเพิ่มอีก1รายโค้ชเจมส์ธีรพงศ์จับที่สนามบินสุวรรณภูมิหลังเดินทางกลับจากดูไบคดีพ่อทิพย์หรือว่ารับจ้างจดทะเบียนบุตรให้กับต่างชาติเนี่ยจอจับเพิ่มอีก7รายทั้งพ่อทิพย์ทั้งแม่จีน5โรงพยาบาลกับเขตมีเอียวชัดชาติตั้งกรรมการสอบคาดว่าถึงพันรายครับแล้วก็เมื่อวานนี้เกิดเหตุโรงงานพลุระเบิดที่จังหวัดเพชรบุรีอดีตกำนันกับเมียได้รับบาดเจ็บมีบ้านเรือนของประชาชนในรัศมีประมาณ10กิโลเมตรเสียหายตั้ง25หลังครับคุณจวบ
8: เดี๋ยวกลับมาดูรายละเอียดทั้งหมดเหล่านี้ช่วงหน้าครับ
7: สักครู่ครับ
9: Gasco เราคือผู้เชี่ยวชาญด้านระบบน้ำและสิ่งแวดล้อมจากประสบการณ์อันยาวนานของ Gasco ในด้านบริหารจัดการระบบน้ำและสาธารณูปโภคเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ได้ร่วมกับทีมสนับสนุนด้านเทคนิคจากบริษัทสนภาประเทศไทยทำให้ทีมงานของเรามีความพร้อมในการให้บริการที่มีประสิทธิภาพหลากหลายด้านทั้งด้านให้บริการออกแบบก่อสร้างและเดินระบบผลิตน้ำประปาน้ำเพื่ออุตสาหกรรมระบบบำบัดน้ำเสียและระบบรีไซเคิลด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยเรายังให้บริการบำรุงรักษาสำหรับโรงงานเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการผลิตอีกทั้งเรายังให้บริการเก็บตัวอย่างน้ำมาวิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และยังให้คำแนะนำปรึกษาด้านการจัดการทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย
2: Gasco พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 Gasco GEM และสนภาโดย SN Group
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
10: การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีคอลเซ็นเตอร์1615
11: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ร่วมสนับสนุน
10: การเคหะแห่งชาติเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจภายใต้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีภารกิจในด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายตอบโจทย์ความท้าทายของคนทำงานรุ่นใหม่มุ่งเน้นการสร้างความอบอุ่นให้เกิดขึ้นภายในครอบครัวและสร้างความมั่นคงในที่อยู่อาศัยให้กับกลุ่มคนวัยเริ่มทำงาน First Jobber ได้มีบ้านเป็นของตนเองเพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจสร้างแรงผลักดันในการดำเนินชีวิตอันจะนำไปสู่การสร้างครอบครัวที่อบอุ่นในภายภาคหน้า
12: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
6: ที่นี่กู้ง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกัน
13: เอ๊ะก่อนเชื่อ
6: ลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึง
13: เอ๊ะก่อนโอน
6: นุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียว
13: เอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพ
14: สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค
15: ์คุณไม่รู้หรอกว่าตัวคุณไปได้ไกลแค่ไหนกอล์ฟขอเป็นพลังผลักดันให้ประเทศและตัวคุณไปได้ไกลกว่าที่คิดจุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
14: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
3: บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา
16: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
15: จุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
14: ร่วมสนับสนุน
7: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
8: อัปเดตข่าวเรื่องไฟไหม้โรงเบียร์นาราดพร้าวคุณธราพงศ
7: ์ยอดผู้เสียชีวิตตอนนี้อยู่ที่31คนนะครับแล้วยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บที่มีอาการสาหัสที่เรียกกันว่าเคสสีแดงเนี่ย23คนครับผู้เสียชีวิตตอนนี้พิสูจน์อัตลักษณ์ยืนยันตัวตนได้แล้ว25แล้วยังต้องรอการตรวจทาง DNA อีก4รายนะครับให้ญาติมาตรวจ DNA ส่วนเรื่องของการดูแลของทางโรงเบียร์เมื่อวานนี้ทนายของโรงเบียร์ออกมาแล้วนะครับทนายชื่อนิธิรุตบอกว่าเรื่องการเยียวยาเนี่ยทางร้านพร้อมที่จะชดใช้ให้กับผู้ที่บาดเจ็บและเสียชีวิตซึ่งในเบื้องต้นเนี่ยสำหรับผู้เสียชีวิตเตรียมค่าชาปนกิจและเงินช่วยเหลือในเบื้องต้นเอาไว้รายละ 10,000 บาทครับส่วนผู้บาดเจ็บเนี่ยต้องหารือในรายละเอียดแต่ว่าพร้อมที่จะเยียวยาเหมือนกันส่วนเจ้าของร้านเนี่ยอาการยังสาหัสอยู่นะครับถือว่าเป็นผู้ป่วยเคสสีแดงใช้ท่อออกซิเจนช่วยหายใจอยู่ในโรงพยาบาลตอนนี้ครับทางคดีเมื่อวานเนี่ยทางผู้บังคับการนครบาล2พลตำรวจตรีเกียรติคุณได้ตั้งคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนขึ้นมาดูคดีนี้โดยแบ่งพยานที่จะเรียกมาสอบออกเป็น6กลุ่มด้วยกันครับกลุ่มที่1เป็นกลุ่มผู้ประกอบการกลุ่มที่2พนักงานในร้านกลุ่มที่3ญาติผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บรวมทั้งผู้ประสบภัยที่รอดมาได้กลุ่มที่4เป็นกลุ่มหน่วยพิสูจน์หลักฐานและก็แพทย์นิติเวชกลุ่มที่5เป็นหน่วยกู้ภัยและก็ระงับเหตุอาสาสมัครต่างๆกลุ่มที่6นี่เป็นกลุ่มเจ้าหน้าที่รัฐและหน่วยงานส่วนท้องถิ่นตอนนี้สอบปากคำไปแล้ว34ปากครับแล้วเมื่อวานนี้ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีก็มีข้อสั่งการโฆษกรัฐบาลรัชดาธนาดิเรกบอกว่านายกได้ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักในการบูรณาการทำงานร่วมกับกรุงเทพมหานครองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรมโยธาธิการและผังเมืองรวมทั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติในการที่จะไปตรวจสอบอาคารสถานบริการทั่วประเทศครับแล้วก็ให้ตรวจสอบภายใน30วันยกระดับเป็นวาระแห่งชาติด้วยครับคุณธิพัฒน
8: ์ครับคือฟังข่าวที่ออกมาตรการต่างๆแล้วเนี่ยดูจะเข้มข้นมากผู้ว่าสั่งผู้อำนวยการ50เขตตรวจร้านเหล้าทั่วกรุงนายกก็สั่งลือกฎหมายใหม่กำชับยกระดับเป็นวาระแห่งชาตินี่ถ้าผมเพิ่งมาอยู่ในประเทศนี้ใหม่ๆนะผมคงตื่นเต้นกับหัวข่าวพวกนี้แล้วคงจะโล่งโล่งอกว่าต่อไปนี้มันคงไม่เกิดเหตุแบบนี้อีกแล้วล่ะเพราะเขาสั่งให้ตรวจตราอย่างเข้มข้นเขาสั่งให้เอาจริงเอาจังแต่ว่าเราเนี่ยเราอยู่ประเทศนี้มานานผ่านเหตุการณ์กับข่าวแบบนี้มาแล้วครั้งแล้วครั้งเล่าผ่านการล้อมคอกแบบนี้มาครั้งแล้วครั้งเล่าพอเห็นหัวข่าวก็ได้แต่นึกในใจว่าเอาอีกแล้วระดมตรวจกันอีกแล้วระดมวางมาตรการเข้มข้นกันอีกแล้ว แล้วมันก็มีคำถามตัวโตๆแทรกขึ้นมาว่ามันจะทำกันได้สักกี่น้ำจะระดมตรวจตรากันได้สักกี่วันกี่คืนจะกวดขันให้ผู้ประกอบการทำตามมาตรการอย่างเข้มข้นไปได้นานแค่ไหนเพราะคำตอบโดยประสบการณ์ที่เจอมาก็คือเดี๋ยวเดียวมันก็กลับมาอีหลอบเดิมเดี๋ยวเดียวทุกอย่างก็เหมือนเดิมการตรวจตราการกวดขันก็จะค่อยๆหายไปค่อยๆจางไปแล้วก็เลิกตรวจเลิกกวดขันสุดท้ายก็ปล่อยปละละเลยกันเหมือนเดิมสุดท้ายผู้ประกอบการก็ฝ่าฝืนกฎหมายกันเหมือนเดิมรอจนเกิดเหตุซ้ำขึ้นมาอีกทีแล้วค่อยกวดขันกันมาอีกทีหนึ่งวนเวียนเป็นวัฏจักรกันอยู่แบบนี้เขาถึงบอกว่าประเทศไทยเราเนี่ยทำอะไรให้ต่อเนื่องไม่เป็นทำไม่เป็นบังคับใช้กฎหมายอย่างคงเส้นคงวาไม่เป็นเราจึงถนัดแต่จะทำอะไรแบบวูบวูบวาบวาบทำกันแบบไฟไหม้ฟางปัญหาหลายๆปัญหามันจึงเรื้อรังฝังรากจนแก้ไม่ได้ที่ผ่านมาก็เป็นอย่างนี้แต่เอาเถอะคราวนี้เมื่อด่าหน้ากันมาทั้งนายกทั้งผู้ว่าทั้งผบ.ตร.ทั้งปลัดกระทรวงมหาดไทยก็ต้องดูกันสักตั้งหนึ่งฝากความหวังกันไว้อีกสักตั้งหนึ่งจะทำยังไงก็ทำกันไปเถอะครับแต่ถ้าจะเกาให้ถูกที่คันเนี่ยท่านต้องแก้ต้นตอของปัญหาให้ตรงจุดคือต้องแก้เรื่องสวยครับผู้ว่าชัดชาติต้องคาดโทษอย่าให้ผู้อำนวยการเขตหรือเจ้าหน้าที่เขตรับสวยจากสถานประกอบการผบ.ตร.พลตำรวจกิตติรัตน์พันเพชรต้องกำชับไม่ให้ตำรวจรีดสวยรับสวยจากผู้ประกอบการมันฟังดูเหมือนง่ายแต่ว่ามันยากเพราะเขารับกันมาจนเป็นส่วนหนึ่งของรายได้ประจำของโรงพักไปแล้วเมื่อรับสวยจากผู้ประกอบการก็ยากที่จะไปใช้กฎหมายไปบังคับให้เขาทำโน่นทำนี่บังคับให้เขาต้องปิดตามเวลาบังคับให้เขาทำตามกฎเกณฑ์ปฏิการับสวยมาแล้วไปคุยยุ่งกับเขามากเดี๋ยวผู้ประกอบการจะตอกหน้าเอาว่าจ่ายแล้วยังจับอีกเหรอจ่ายแล้วยังต้องเปิดตรงปิดตรงเวลาอีกเหรอจ่ายแล้วยังต้องบังคับให้ทำโน่นทำนี่ทำนั่นอีกเหรอฉะนั้นปมเงื่อนที่จะนำไปสู่การฝ่าฝืนกฎหมายมันเริ่มตรงนี้เริ่มที่การจ่ายสวยรับสวยนี่แหละอันแล้วจะแก้ปัญหาการจ่ายสวยรับสวยกันยังไงชาติหน้านะครับรอให้น้ำท่วมหลังเป็ดก่อนนี่คนโบราณเขาบอกนะคือแปลว่ามันไม่มีทางแก้ได้หรอกเขาแอบส่งแอบรับกันรับจ่ายกันเป็นเงินสดเขาไม่โอนเขาไม่มีใบเซ็นรับฉะนั้นก็จะบอกให้นายกกับผู้ว่ารู้ว่าต้นตอมันอยู่ตรงนี้ซึ่งทั้งสองท่านก็น่าจะทราบเพราะว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องเพิ่งมาเกิดมันเกิดกันมาตั้งนานแล้วมันก็เป็นรากเหง้าของการบังคับใช้กฎหมายที่เด็ดขาดไม่ได้เอาจริงไม่ได้เมื่อวานนี้ผู้ว่าชัดชาติก็ย้ำเรื่องดูตรงนี้อีกทีตนมีคำสั่งให้ทุกเขตตรวจเชิงรุกทุกพื้นที่ให้ปรับเช็คลิสต์ให้เกินกว่าที่กฎหมายกำหนดเพื่อใช้เป็นคำแนะนำเพราะเรื่องวัสดุทนไฟต่างๆกฎหมายกำหนดไว้เฉพาะอาคารที่เป็นสถานบริการแต่พวกร้านอาหารไม่ได้กำหนดให้เพิ่มตรงนี้เข้าไปด้วยเพื่อความเข้มข้นมากขึ้น สำหรับการตรวจสถานประกอบการต่างๆจะให้สุ่มตรวจตลอดเวลาเพราะที่ผ่านมาตอนไปตรวจอาจจะอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ไปตรวจตอนหัวค่ำไปตรวจตอนกลางวันไม่มีนักท่องเที่ยวไม่มีการให้บริการมันต้องไปสุ่มตรวจในช่วงที่คนมากๆแล้วจะได้เห็นว่ามีสิ่งกีดขวางไหมประตูเปิดได้ไหมมีถังดับเพลิงใช้เพียงพอไหมไฟฉุกเฉินทำงานไหมอันนี้นี่ก็ตรงจุดคือต้องไปตรวจในช่วงที่คนมันแออัดนี่หน้าที่ของเขตนะ
17: ครับ
8: ส่วนตำรวจเนี่ยจะดูเรื่องเปิดเกินเวลาไหมไอ้ที่บอกเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองที่บอกว่าตีนะให้ตีหนึ่งตีสองมันเกือบโตลุ่งแล้วจะดูเรื่องว่าผู้ไปใช้บริการเนี่ยอายุต่ำกว่า20ปีไหมมียาเสพติดไหมนี่เขาแยกกันดูแบบนี้แต่ว่าถ้าทั้งเขตทั้งตำรวจเอาจริงปัญหาก็จบส่วนนายกเนี่ยเห็นหัวข่าวว่านายกสั่งรื้อกฎหมายใหม่จัดระเบียบโซนนิ่งใหม่ยกระดับเป็นวาระแห่งชาตินี่วาระแห่งชาติอีกแล้วก็แปลว่าให้ความสำคัญทีนี้ระเบียบโซนนิ่งเนี่ยไม่รู้ใครไปกำหนดกรอบไว้ตั้งนานแล้วว่าถ้าจะเป็นเขตโซนนิ่งของสถานบริการเนี่ยจะต้องอยู่ไม่ไกลต้องอยู่ห่างจากโรงเรียนหรือวัด2กิโลแล้วคุณจะไปหาที่ที่ไหนในกรุงเทพเนี่ยคุณจิ้มมาสักที่หนึ่งนี่จิ้มไว้ตรงไหนตรงนี้แล้วลองลากเส้นไปดูที่ว่าภายใน2กิโลมีโรงเรียนไหมมีวัดไหมมีทั้งนั้นมันก็เลยโซนนิ่งอยู่ได้ 2-3 จุดนอกนั้นพอนอกโซนนิ่งก็ไม่ถือว่าเป็นสถานบริการเมื่อไม่ถือเป็นสถานบริการเขาก็บ่ายเบี่ยงที่จะทำตามกฎเกณฑ์กติกาโน่นนี่นั่นมันก็กลายเป็นปัญหาอยู่นี่นะ
17: ครับ
8: ปัญหามันพันกันหมดอ่ะเรื่องพวกนี้ถ้าเราไม่บังคับใช้กฎหมายให้ตรงไปตรงมานะ
17: ครับ
8: เกิดแล้วก็เกิดอีก
17: นึกภาพง่ายๆเลยคุณจุบาบเขากำหนดโซนนิ่งไว้3ที่ก็คือ RCAรัชดาพิเศษแล้วก็ที่ไหนอีกล่ะ
8: สีลมเหรอ
17: พัดพง
8: พัดพงก็นั่นแหละสีลมพัดพง
17: ทีนี้คุณจุภาพนึกถึงทองหล่อเอกมัยสิ
8: ก็นั่นแหละ
17: ร้านรวงเหล่านั้นมันไม่ใช่สถานบันเทิงหรือถนนข้าวสารน่ะมันยิ่งกว่าสถานบันเทิงแถวๆ RCA อีกนะเอกมัยกับทองหล่อนี
8: ่ก็เป็นโซนนิ่งไม่ได้นะติดวัดใกล้วัดทั้งนั้นอ่ะอันนี้ต้องรื้อกฎหมายเพื่อจะกำหนดว่าพอเป็นเขตโซนนิ่งเนี่ยมันจะได้ทำตามกฎหมายได้ชัดเจนตอนนี้มันอีหลักอีเหลือไปหมด
17: ครับ
8: ถนนข้าวสารเนี่ยคนไปเที่ยวกันเกือบโตลุ่งแต่ไม่ได้โซนไม่ได้อยู่ในโซนนิ่งของการให้ตั้งสถานบริการทั้งๆที่มันมีเต็มไปหมด
17: ครับ
8: เพราะติดวัชนะสงครามอย่างที่ว่าตรงไหนก็ไม่ได้รัชดาพิเศษตอนนี้รัชดาพิเศษก็ใกล้วัดตั้งเยอะแยะแต่ว่าตั้งขึ้นมาก่อน RCA ก็ตั้งอยู่ใกล้วัดอุทัยพารามอุทัยธารามไว้ถ้าจะเอากฎเกณฑ์ใหม่เข้าไปจับเนี่ยมันโดนหมดนะตั้งตรงไหนก็ตั้งไม่ได้ตั้งตรงไหนก็ตั้งไม่ได้แล้วเรื่องพวกนี้มันก็พงโยงใยไปถึงว่าเราจะเอาอะไรกันนักหนาคนมาท่องเที่ยวเนี่ยอย่างพัทยาเนี่ยถ้าคุณไปเข้มงวดกวดขันตามกฎหมายเนี่ยนักเที่ยวเขาก็บอกไม่มาแล้วพัทยาเที่ยวไม่สนุก เพราะเขามากินมาเที่ยวเขาไม่ได้มาไหว้พระเขาไม่ได้มาชมแหล่งโบราณสถานอะไรหรอกคนพวกนั้นเนี่ยเขามากินมาเที่ยว
17: ครับ
8: แล้วพอเกิดความไม่สะดวกเอ้าก็เท่ากับว่า ตะเพิดลูกค้าให้หนีพัทยามันพันกันไปหมดอ่ะปัญหาอ้าวมีอะไรอีกพักก่อนนะ
7: ครับ
8: เดี๋ยวกลับมาดูประเด็นอื่นช่วงหน้า
7: สักครู่ครับ
18: กัสโก้มุ่งมั่นให้บริการตอบสนองความต้องการลูกค้าอย่างต่อเนื่อง24ชั่วโมงต่อวันกัสโก้หนึ่งในบริษัทที่นำเสนอคุณภาพการบริหารจัดการระบบน้ำด้วยมาตรฐานสูงสุดอันเป็นหลักสำคัญในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคนเราให้บริการทุกวันตลอด24ชั่วโมงมีพนักงานพร้อมที่จะตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าในพื้นที่ปฏิบัติการทั่วประเทศรวมถึงการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพด้วยทีมผู้เชี่ยวชาญของกัสโก้ในการให้คำปรึกษากับลูกค้าจนทำให้กัสโก้เป็นที่ยอมรับในด้านบริหารจัดการระบบน้ำ
2: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
14: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
10: การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีคอลเซ็นเตอร์1615
11: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
14: ร่วมสนับสนุนที่นี่กู้ง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกันเอ๊ะก่อนเชื่อลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึงเอ๊ะก่อนโอนนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียวเอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
5: จากประสบการณ์ด้านบริหารจัดการระบบน้ำและบริการด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆอย่างครบวงจรภายในนิคมอุตสาหกรรมท่าอากาศยานนานาชาติและท่าเรืออุตสาหกรรมมาอย่างยาวนานของกัสโก้รวมทั้งความเชี่ยวชาญของทีมสนับสนุนด้านเทคนิคเฉพาะจากบริษัทในกลุ่ม SM Group ทำให้เรากัสโก้เชื่อมั่นว่าเราคือผู้บริหารจัดการระบบน้ำและระบบสาธารณูปโภคสำหรับอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมและชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนเราให้คำปรึกษาออกแบบก่อสร้างบริหารจัดการระบบผลิตน้ำบำบัดน้ำเสียและรีไซเคิลงานระบบสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อมเรามีทีมปฏิบัติการพร้อมให้บริการ24ชั่วโมงและทีมสนับสนุนในการให้บริการด้านวิศวกรรมอีกทั้งงานบริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำด้วยห้องแลบมาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับสำหรับให้บริการทุกภาคส่วนพร้อมรับประกันความพึงพอใจ
2: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.thโทร02-658-6299 กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
19: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thaiเราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
15: คุณไม่รู้หรอกว่าตัวคุณไปได้ไกลแค่ไหนกอล์ฟขอเป็นพลังผลักดันให้ประเทศและตัวคุณไปได้ไกลกว่าที่คิดจุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
14: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
2: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
15: จุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
16: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
14: ร่วมสนับสนุน
7: ครับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
8: เอาเริ่มก่อนเลยคุณธราพงศ
7: ์เอาเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเมื่อวานเนี่ยครม.ก็เห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอเรื่องที่หนึ่งก็คือพ่อแม่ที่มีลูกอยู่ในระบบประกันสังคมแล้วก็ไปหักค่าเลี้ยงดูพ่อแม่ไม่เอาแล้วไม่มีปัญหาเรื่องที่สอง เรื่องของพ่อแม่ที่มีวงเงินสินเชื่อ 100,000 บาทอันนี้จะไม่ไปนับรวมกับสินเชื่อที่เกี่ยวกับเกษตรกรรมนะครับเอากู้อย่างอื่นให้กู้ไปส่วนเรื่องเกี่ยวกับเกษตรกรรมหนี้ธกส.หนี้ปุ๋ยหนี้อะไรต่างๆเนี่ยไม่เอามารวมครับเอาทีนี้จำนวนผู้ลงทะเบียนที่ไปสำรวจกันมารวมทั้ง3กลุ่มแล้วนี่นะครับ 18,800,000 คนแบ่งเป็นกลุ่มที่1คือกลุ่มที่ได้สิทธิ์เดิม 13,200,000 ในจำนวนนี้มีผู้มายืนยันสิทธิ์จากการที่จะสำรวจรอบใหม่ลงทะเบียนรอบใหม่นี้นะครับจาก 13,200,000 มายืนยันสิทธิ์แล้ว 12,700,000 ครับกลุ่มที่2เนี่ยคือกลุ่มที่กระทรวงพัฒนาสังคมและกระทรวงมหาดไทยไปสำรวจเพิ่มเติมได้มา1,500,000คนกับกลุ่มที่3กลุ่มที่มีประชาสังคมแจ้งทางฝ่ายปกครองให้ก็คือทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเพราะเขาเห็นว่านี่คนเหล่านี้เดือดร้อนเนี่ยกลุ่มนี้สิเยอะเลยครับ5,400,000คนครับทั้งหมดเนี่ยครับจะเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมในวันที่16กรกฎาคมแล้วก็จะมีการประกาศผลในวันที่17กรกฎาคมตั้งแต่6โมงเช้าเป็นต้นไปผ่านช่องทางต่างๆทั้งเว็บไซต์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทั้งแอปเป๋าตังแอปทางรัฐรวมทั้งหน่วยลงทะเบียน5แห่งก็คือธนาคารต่างๆเนี่ยกรุงไทยธกส.ออมสินอาคารสงเคราะห์แล้วก็ธนาคารอิสลามทีนี้ถ้าใครไม่ได้สิทธิ์นี่นะครับเขาจะให้มีการยื่นขอทบทวนตั้งแต่วันที่17กรกฎาคมเป็นต้นไปจนถึงวันที่31กรกฎาคมครับคุณจิบะครับ
8: ทีนี้ก็ดูคดีใหญ่คดีโกงสอบเข้าข้าราชการท้องถิ่นเนี่ยมุมของนายกคือเมื่อวานเนี่ยนักข่าวถามนายกเรื่องที่สอบสวนกลางเขาจับกุมตัวผู้ต้องหาได้3คนแล้วหนึ่งในผู้ต้องหามีรายงานว่าเคยเป็นคณะทำงานของรัฐมนตรีแล้วก็ไปขุดคุยก็ว่ามีตำแหน่งต่างๆที่ตั้งโดยฝ่ายการเมืองให้เขาเป็นโน่นเป็นนี่เป็นกรรมการโน่นนี่นั่นเยอะแยะไปหมดนะแต่ที่สำคัญก็คือเคยทำงานอยู่กับทีมของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายกบอกว่าได้กำชับไปแล้วว่าเวลาจะตั้งใครเนี่ยเป็นตำแหน่งหลักหรือเป็นตำแหน่งรองตำแหน่งที่ปรึกษาเนี่ยต้องคัดกรองให้ดีตนจะให้ผู้ใหญ่ในครม.ช่วยตรวจสอบทั้งหมดขณะนั้นยังไม่มีปัญหาสักคนหนึ่งก็ต้องยึดในข้อมูลขณะนั้นตอนที่ตั้งมันยังไม่มีปัญหาทีนี้ก็ยืนยันว่าหากเกี่ยวข้องกับใครก็โดนหมดเป็นคนระดับแกนนำก็โดนนายกบอกแน่นอนโดนหมดถ้าเป็นคนของพรรคก็ไม่เว้นหากโดนตนหรือโดนใครก็ต้องจัดการตามกฎหมายแล้วก็ต้องดำเนินคดีส่วนเรื่องที่จะสกรีนคนเข้ามาช่วยในงานในตำแหน่งที่ปรึกษาเนี่ยนายกก็พูดมุมนี้ที่นี่ไม่ใช่ที่ที่จะไปตอบแทนบุญคุณของใครนะทุกคนที่เข้ามาเป็นรัฐมนตรีได้เพราะว่าประชาชนเลือกมาฉะนั้นเจ้าบุญนายคุณทั้งหลายในอดีตก็ถือว่ากองไว้ตรงนั้นไม่ต้องเอามาเป็นบุญคุณตรงนี้ผมเป็นคนตั้งไม่ต้องติดหนี้บุญคุณใครรัฐมนตรีก็ไม่สามารถจะแต่งตั้งใครได้ด้วยความเกรงใจหรือเป็นหนี้บุญคุณก้าวหน้ามาจนถึงเป็นรัฐมนตรีแล้ว ก็ยังมาตั้งทีมคณะทำงาน 20-30 คนบ้าแล้วถามว่าไม่กังวลใช่ไหมว่าแรงเหวี่ยงจะมาถึงนายกนายกบอกตนก็กังวลเพราะรัฐมนตรีทั้งหลายเมื่อมาเป็นรัฐมนตรีแล้วทำไมต้องมีคณะทำงานและที่ปรึกษาอะไรเยอะแยะอย่างนี้ก็ไม่ต้องเป็นนี่นายกฉุนเมื่อวานเนี่ยส่วนเรื่องคดีการตับตามจับกุมตอนนี้ก็รวบตัวได้ 2-3 คนอย่างที่เป็นข่าวนายอัศวินหรือดร.วินเนี่ยตำแหน่งตอนหลังเนี่ยที่ปรึกษาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมฝึกอบรมมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งแล้วดร.วินเนี่ยที่จับได้เพราะว่าสปป.ลาวควบคุมตัวส่งกลับมาให้ไทยพร้อมกับน้องสาวชื่อสัตพรหรือจ๋าสัตพรเนี่ยจับได้ที่วิทยาลัยกำแพงแสนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนนครปฐมแล้วล่าสุดได้จับกุมจ่าสิบตรีดร.พิชิตหรือจ่าพิชิตผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์งบประมาณเทศบาลวิเชียรบุรีได้มาอีกรายตามหมายจับของกองปราบทั้งหมดเนี่ยควบคุมตัวไว้ที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางทีนี้ก็มีรายงานว่าตำรวจกองปราบจับกุมได้ครบแล้วทั้ง3คนโดยนายพิชิตได้เดินทางมายังกองปราบด้วยตัวเองเพื่อเข้ามอบตัวก่อนที่เจ้าหน้าที่จะแสดงหมายจับและควบคุมตัวตามกฎหมายคือพวกนี้เขานกรู้ถ้ารู้ว่าจะถูกหมายจับมามอบตัวเองการมามอบตัวเองในทางคดีมันเบาเยอะ
17: หวังได้ประกัน
8: หวังได้ประกันคุณพิชิตให้ผลว่าหลังจากเจ้าหน้าที่ตรวจค้นบ้านพักและคอนโดมิเนียมหลายแห่งซึ่งเป็นที่พักของภรรยาและบุตรของตนประกอบกับกังวลว่าเส้นทางการเงินอาจจะถูกระงับก็เครียดรู้สึกไม่ปลอดภัยก็ตัดสินใจเข้ามามอบตัวโดยเจ้าหน้าที่ไม่ได้รับการประสานงานล่วงหน้าจากผู้ต้องหาแต่อย่างใดในข่าวว่าอย่างนี้ทีนี้ผู้ต้องหาทั้ง3รายเนี่ยถูกแจ้งข้อกล่าวหาในความผิดเป็นอังยี่และซ่องโจรนี่ข้อหานะหนักๆทั้งนั้นนะ
17: ครับ
8: ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา188ทำให้เสียหายทำลายซ่อนเล้นหรือทำให้เอกสารของผู้อื่นสูญหายหรือไร้ประโยชน์แล้วก็มีความผิดตามพ.ร.บ.ว่าโดยการกระทำความผิดเกี่ยวคอมพิวเตอร์ฐานนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จเอาทีนี้ถัดมาพนักงานสอบสวนกองกำกับ2กองปราบได้ควบคุมตัวนางสาวสัตพรไปขออำนาจศาลอาญาคดีทุจริตศาลอาญาคดีทุจริตนะและประพฤติมิชอบกลางเพื่อขอฝากขังเป็นผู้ต้องหาคนแรกของคดีในชั้นสอบสวนผู้ต้องหาให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาศาลไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวครับรายงานข่าวแจ้งว่าการสอบสวนผู้ต้องหาทั้ง3คนให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาแล้วก็ไม่ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อคดีในขณะที่พนักงานสอบสวนเนี่ยก็พบพยานหลักฐานทั้งเส้นทางการเงินข้อมูลการติดต่อสื่อสารหลักฐานอื่นๆเชื่อมโยงกับกระบวนการทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉะนั้นก็เชื่อว่าผู้ต้องหาทั้งหมดมีบทบาทเป็นผู้ประสานงานของเครือข่ายด้วยจากการสืบสวนทราบว่าจ่าสิบตรีพิชิตน่าจะมีบทบาทระดับปฏิบัติการของเครือข่ายอีก2คนเนี่ยมีบทบาทประสานงานกับหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจัดสอบทั้งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทั้งมสวทั้งบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อสอบ และบุคคลอื่นที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบโดยทำหน้าที่เป็นตัวการประสานงานในแต่ละพื้นที่นี่แล้วก็ล่าสุดผู้บัญชาการสอบสวนกลางพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยบอกว่านี่จะเรียกสอบข้าราชการท้องถิ่นอีก11คนนะ
17: ครับ
8: ภายในสัปดาห์หน้าจะมีพนักงานสอบสวนออกกฎหมายออกหมายเรียกข้าราชการท้องถิ่นจำนวน11คนที่เจ้าหน้าที่ปปช.ตำรวจได้ตรวจค้นพบขณะกำลังแก้ไฟเนี่ยไอ้คนกลุ่มนั้นน่ะ
17: ครับ
8: แก้ไฟกระดาษคำตอบในบริษัทของจ่าพิชิตอ่ะ
17: คร
8: ับ ที่เป็นคืนแรกๆอ่ะที่เป็นข่าวให้มารับทราบข้อกล่าวหารวม3ข้อหาเช่นเดียวกันอันนี้เราก็งงอยู่ตั้งนานว่าเอ๊ะไอชุดที่ไปแก้ไขคำตอบในคอมพิวเตอร์ที่จับได้คาหนังคาเขาเนี่ยหายไปไหนทำไมไม่ตกเป็นผู้ต้องหาอ้าวโดนแล้วคุณ
17: คร
8: ับ เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเหมือนกันนี่คือความคืบหน้าล่าสุดแต่ไอคืบหน้าว่าเขาจะซัดทอดกันไปถึงใครเงินก้อนใหญ่ไปถึงใครแบ่งกันยังไงอันนี้คือสิ่งที่ประชาชนอยากรู้มากที่สุดค่อยๆคลำกันไปดูท่าทีตำรวจแล้วเขาก็ถือว่าเอาจริงเอาจังพอสมควรนะ
17: ค
8: ือตำรวจเนี่ยไม่ได้สอบแค่ข้อเท็จจริงเขาดำเนินคดีส่วนชุดอื่นๆเนี่ยชุดของกระทรวงมหาดไทยชุดของอาจารย์ประกรณ์เนี่ยนั่นชุดตรวจสอบข้อเท็จจริงแต่ตำรวจเนี่ยสอบข้อเท็จจริงแล้วตะครุบเลยเอาเลยมีความคืบหน้าเลยนี่เขาชำนาญเป็นงานของตำรวจเขาส่วนไอ้ชุดสอบข้อเท็จจริงก็สอบกันไปเถอะแล้วสอบแล้วมันจะไหลไปทางไหนไหลลงมาหาตำรวจหรือไหลไปขึ้นที่ปปช.หรือไหลไปทาง DSI เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงตอนนี้มันมาลุมมาตุ้มกันอยู
17: ่ครับ
8: ฝุ่นคลุ้งกันอยู่ว่าอย่างนั้นเถอะค่อยๆแกะออกมาครับ
17: ข่าวเรื่องโนมินีนี่ครับโดยเฉพาะกรณีเปิดบริษัทรับจ้างเปิดบริษัทให้กับต่างชาติเนี่ยที่ผ่านมานี่เราเคยได้ฟังแต่ว่าเอารับจ้างเปิดบริษัทโนมินี 3-4 บริษัทอยู่ในบ้านหลังเดียวกันนี่นะครับคราวนี้ท่านผู้ฟังฟังสิครับตำรวจตม.กับตำรวจปทุม

0: 27บริษัทเลย
1: ตั้งอยู่ในบ้านหลังเดียวเนี่ยนะ
0: ใช่ครับคนที่มาจ้างเนี่ยก็เป็นไต้หวันครับแล้วเจ้าของบ้านนี่แกก็บอกว่ารับจ้างเปิดบริษัทให้ได้ค่าจ้างบริษัทละ 12,000 ถึง 15,000 ไปหาคนมาถือหุ้นเป็นคนไทยให้มันได้ 51% นี้นะครับก็ไปหาเอาคนสนิทคนที่รู้จักคนว่างงานไรเดอร์อย่างเงี้ยครับเอามาสวมสิทธิ์ถือหุ้นแทนให้มันได้ 51% ครับเรียบร้อยเลยครับบริษัทแห่งนี้มีเงินหมุนเวียนตั้ง130ล้านภายในเวลา5เดือนครับครับ
1: คือเดี๋ยวนี้มันมีข้อมูลอยู่ในคอมพิวเตอร์เนี่ยเขาไม่สงสัยมั้งว่ากดเข้าไปเนี่ย20กว่าบริษัทเนี่ยมีสถานที่ตั้งอยู่สถานที่เดียวกัน
0: ครับ
1: แล้วถ้าเช็คกันไปก็จะรู้เลยว่าสถานที่ตั้งนั้นเป็นบ้านหลังเดียวถ้าเช็คกันในละเอียดก็ไม่ใช่บ้านหลังใหญ่แล้วเป็นไปได้หรือ20กว่าบริษัทจะมีที่ทำการของบริษัทตั้งอยู่ในบ้านหลังเดียวกันใช้คนกี่คนอันนี้คือความละหลวมละเลยซึ่งกำลังโกรธขันกันอยู่แล้วส่วนหนึ่งมันเกิดจากความปรารถนาดีของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าในอดีตตอนนั้นคนก็บ่นกันเยอะว่าจะจดทะเบียนบริษัทอะไรต่ออะไรต่างๆเนี่ยเงื่อนไขมันเยอะยุ่งยากหลายขั้นตอนต้องไปหลายแห่งหลายที่เขาก็หวังดีว่าถ้าอย่างนั้นต่อไปนี้จดทะเบียนตั้งบริษัทเนี่ยจดทางออนไลน์ได้คุณตลาดบอกยื่นทางออนไลน์นี่แหละจดได้เลยไม่ต้องมาเห็นหน้าเห็นตากันไม่ต้องเสียค่ารถไม่ต้องนั่งแท็กซี่มาไม่ต้องไปที่ทำการของสำนักงานยื่นทางโลกออนไลน์มันก็เลยพอยื่นเข้ามาก็ไม่รู้หรอกยื่นซ้ำๆกันเข้ามาในบ้านหลังเดียวกันเนี่ยก็ไม่ได้ตรวจตาและไม่ได้ตรวจว่าไหนคนไทยที่มายื่นเป็นเจ้าของเนี่ยขอดูหลักฐานหน่อยคือดูหน้าดูทรงก็รู้แล้วว่าไม่ใช่เจ้าของหุ่น
0: คร
1: ับ ผมเป็นแม่บ้านมั่งเป็นคนทำงานมั่งเป็นคนสวนมั่งแล้วแต่เขาจะจ้างมามันดูออกทันทีและไม่มีทางที่จะจดนอมินีได้หรอกถ้ามาเห็นหน้าเห็นตากันเนี่ยอันนี้อย่างว่าเมื่อเขามีหลักฐานของเขาครบถ้วนตามที่เขาหามามีบัตรประชาชนมีใบหลักฐานมีอะไรต่ออะไรครบถ้วนไม่ขัดกับคุณสมบัติอ้าวก็จดให้ผ่านตั้งบริษัทได้จากการที่เคยอำนวยความสะดวกเนี่ยมันก็เลยแผลงฤทธิ์ออกมาว่าสะดวกจนมีบริษัทนอมินีเยอะแยะไปหมดตอนนี้ก็หันกลับมากวดขันไล่จับกลุ่มเอาจริงเอาจังก็สองบทบาททีนี้เรื่องการตั้งกระทรวงใหม่จริงๆก็เป็นข่าวมาแล้วแต่ให้รู้อีกทีนึงว่าครม.เขาอนุมัติแล้วตั้งกระทรวงวัฒนธรรมกับท่องเที่ยวรวมกันเป็นกระทรวงเดียวกันแล้วกระทรวงกีฬาแยกออกไปต่างหากฉะนั้นปลัดกระทรวงกีฬาก็ยังทำหน้าที่เป็นปลัดกระทรวงกีฬาต่อทีนี้ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมก็ได้ควบคุมได้ดูการท่องเที่ยวด้วยก็ซึ่งก็มันเข้ากันได้มากกว่าการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเนี่ยอันนี้ก็ได้ถูกฝาถูกตัวสติเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่รัฐบาลคุณทักษิณละเรื่องกระทรวงวัฒนธรรมเรื่องกระทรวงท่องเที่ยวไปแยกไปรวมกับกีฬาเนี่ยมันไม่เข้ากันคนก็ท้วงกันเยอะตอนนั้นผมก็ท้วงเคยสัมภาษณ์ใครต่อใครแต่เขาก็บอกว่าเอาลองดูมาหลายสิบปีแล้วสุดท้ายขึ้นมาก็ต้องมาจับแยกกันใหม
0: ่ครับเรื่องปลาหมอขังดำหลังจากที่มีประเด็นว่าเอาปลากระป๋องเอาปลาหมอขังดำไปทำแล้วก็ไม่ตรงปก

0: ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยคุณณัชชาบุญชัยอินสวัสดิ์ส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคประชาชนเขาเดินหน้าตรวจสอบครับคือก่อนหน้านี้เนี่ยฝ่ายหน่วยงานของรัฐก็ออกมายืนยันว่าไม่ใช่ปลาหมอคางดำแต่ว่าเป็นปลาเป็นปลาอะไร
1: ปลานิล
0: ปลานิลปลานิลเล็กอ่ะนะเอามาทำเนี่ยคราวนี้คุณณัชชาเขาก็เลยไปประสานหาทางตรวจสอบตอนแรกนี่ก็ให้กระทรวงอว.ตรวจสอบแต่กระทรวงอว.บอกว่าเดี๋ยวมีปัญหาประเด็นทางการเมืองไม่ตรวจสอบให้คราวนี้เขาก็ไปที่มูลนิธิชีววิถีไบโอไทยนี่นะครับไบโอไทยก็ประสานงานให้โดยให้ศูนย์ความเป็นเลิศนานาชาติวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมอาหารทะเลมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ครับไปตรวจสอบให้ผลออกมาแล้วครับปรากฏว่าปลากระป๋องยี่ห้อปิ่นทองสมุทรสงครามเนี่ยตัวนี้เป็นปลานิลนะครับแต่ว่ายี่ห้อตันหยงของบริษัทสีรุ้งงามเป็นปลาหมอคางดำครับนี่เมื่อวานนี้เขาก็เลยมาแถลงข่าวที่รัฐสภาทั้งคุณณัชชาทั้งสภาองค์กรผู้บริโภคแล้วก็ผู้บริหารของไบโอไทยมาแถลงข่าวครับคุณบุญยืนศิริธรรมประธานสภาองค์กรผู้บริโภคเนี่ยบอกว่าผู้บริโภคนี่ไม่มีปัญหาหรอกไม่ได้เดือดร้อนเพราะยังไงมันก็ปลากินได้เหมือนกันจับปลานิลหรือปลาหมอคางดำนี่มันกินได้เหมือนกันแต่ที่มีปัญหาก็คือทำไมมันไม่ตรงปกทำไมมันไม่ตรงกับที่แจ้งไว้ในทะเบียนอันนี้แหละคือประเด็นทีนี้คุณณัชชาก็บอกว่าอันนี้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงรู้หรือยังกระทรวงเกษตรนี้นะครับทีนี้หน่วยงานต่างๆที่ด่าหน้ากันออกมาก่อนหน้านี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นกรมประมงหรือสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเนี่ยอันนี้จะยังไงอาจจะต้องมีการดำเนินคดีกันครับคุณสุภาพ
2: ดูเรื่องที่ภูเก็ตรอดูด้วยความท้าทายว่าเขาจะรื้อโรงแรมต่างๆที่ไปลุกหาดของกรมอุทยานหรือของกรมป่าไม้ได้ไหมเพราะเขาไปติดหมายให้รื้อภายใน1เดือนตั้งแต่เมื่อวานซื้อแล้วคุณสุชาติชมกลิ่นบอกว่าการทวงคืนพื้นที่หาดนุ้ยภูเก็ตเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวบางส่วนลุกล้ำเขตป่าสงวนแห่งชาติถ้าไม่มีการรื้อถอนเจ้าหน้าที่ก็พร้อมเข้าดำเนินการตามกฎหมายเมื่อศาลสั่งแล้วก็ต้องปฏิบัติตามขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของศาลฎีกายืนยันว่ากฎหมายกรมอุทยานมีความรุนแรงกว่ากฎหมายของกรมป่าไม้เพราะกฎหมายของกรมอุทยานไม่สามารถบุกรุกเข้าพื้นที่ได้ซึ่งคล้ายกับกรณีอุทยานแห่งชาติเอราวัณซึ่งจะต้องรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดแล้วคืนสภาพป่าดังเดิมส่วนกรณีพื้นที่ของกรมป่าไม้ในหาดต่างๆเนี่ยรัฐมนตรีสุชาติยอมรับว่ากลุ่มเหล่านี้เป็นกลุ่มที่ครอบครองพื้นที่มายาวนานและมีรายได้จากการเก็บค่าคนลงหาดในราคา200ถึง300บาทต่อคนรวมต่อวันแล้วหลายแสนบาทซึ่งเป็นเรื่องของผลประโยชน์แต่ไม่มีนายทุนหรือใครยิ่งใหญ่กว่ากฎหมายอย่างไรก็ต้องคืนให้กับรัฐยืนยันว่าบางส่วนมีการรื้อถอนในที่กรมอุทยานแต่ในพื้นที่ของกรมป่าไม้พบว่ามีผู้ยังไม่ยอมรื้อถอนต่อสู้ไปยังศาลปกครองเพื่อให้มีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวตนก็มองว่าไม่เป็นไรเพราะรู้อยู่แล้วว่าคนที่ทำผิดกฎหมายจะต้องมาต่อสู้แบบเห็นแก่ตัวแล้วก็ยอมรับว่าปัญหาที่ดินในจังหวัดภูเก็ตเกิดจากเจ้าหน้าที่นำสค.1ไปแจ้งการครอบครองที่ดินหรือสค.บินมาครอบครองในพื้นที่ป่าชายหาดเกิดจากเจ้าหน้าที่กรมที่ดินซึ่งถูกดำเนินคดีไปแล้วก่อนหน้านี้โดยใช้วิธีการออกใบสค.1เพียง1ไร่ แต่นำมาครอบครองที่ดินถึงร้อยไร่ก็มีเออออกเพียงหนึ่งไร่เนี่ยนะแต่มาครอบครองที่ดินเป็นร้อยไร่แล้วเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยทำอะไรอยู่ที่ระยองก็เหมือนกันระนองไม่ใช่ระยองเข้าแจ้งความที่กองบัญชาการสอบสวนกลางแล้วชายสอขอหนึ่งพื้นที่4ไร่แต่ครอบครองถึง40ไร่โดยมีหลักฐานภาพถ่ายทางอากาศยืนยันได้และรวบรวมหลักฐานดำเนินคดีโดยเฉพาะผู้ที่ออกโฉนดเนี่ยทั้งหมดนี้ก็ตั้งคำถามว่ามันเป็นไปได้ยังไงคนเหล่านี้เจ้าหน้าที่ป่าไม้ผู้ว่าทั้งหลายที่เกี่ยวข้องเนี่ยทำไมไม่โดนตอบว่าโดนครับคุณธราพงศ
0: ์
2: โดนกันมาหลายรายแล้วนะที่ผ่านมาอดีตผู้ว่าอดีตที่ดินจังหวัดอดีตอะไรต่ออะไรที่อยู่ที่ภูเก็ตเนี่ยโดนกันมาเยอะแล้วแล้วกำลังคาราคาซังในโรงในศาลอยู่ก็มีไอตอนรับเงินก็เพลิดเพลินตอนนี้ก็รอใช้กรรมรอใช้กรรมแล้วหาดบางหาดที่บุกรุกอุทยานเนี่ยโอ้เห็นสภาพแล้วเป็นโรงแรมใหญ่ๆอ่ะเขาจะทำยังไงต่อยึดคืนมาแล้วทำยังไงหรือยึดคืนมาแล้วให้เขาเช่าทำโรงแรมอย่างเดิมแต่เปลี่ยนสภาพจากการเป็นเจ้าของที่ดิน
0: ครับ
2: มาที่ดินถ้ากฎหมายเปิดช่องผมก็ว่าเขาก็น่าจะทำได้แต่ถ้ากฎหมายบอกไม่ได้ต้องรื้อถอนอย่างเดียวอ้าวอันนี้เรื่องใหญ
0: ่ครับ
2: ครับ
0: ฟุตบอลโลกสเปนไปรอชิงชนะเลิศแล้วครับเมื่อคืนเนี่ยเอาชนะฝรั่งเศสมา2ประตูต่อ0รอชิงกับคู่ระหว่างอาร์เจนตินากับอังกฤษครับซึ่งจะเล่นกันตี2คืนนี้นี่เขาบอกว่าเป็นคู่หยุดโลกเพราะว่าอาร์เจนตินากับอังกฤษเนี่ยเขามีโจทย์ในประวัติศาสตร์กันมาก่อนเรื่องเกาะนั้นนะครับคราวนี้ก็จะมาฟัดกันอีกในรอบรองชนะเลิศครับใครชนะก็จะไปชิงกับสเปน
2: คร
0: ับเอาละครับนำทุกท่านไปฟังสาระดีๆจากทางไทยบีเอฟผมกับคุณสุภาพขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สถานีโทรมาตรอัตโนมัติเพื่อตรวจสอบวัดข้อมูลภูมิอากาศบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนได้สนับสนุนการติดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ72สถานีให้กับมูลนิธิอุทกภัทรในพระบรมราชูปถัมภ์และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนหรือสสน.เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา6รอบการติดตั้งสถานีโทรมาตรครั้งนี้จะนำไปสู่การขยายผลในระดับประเทศเพื่อให้ทุกพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสามารถวางแผนและบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยติดตั้งในพื้นที่ป่าต้นน้ำภาคเหนือและภาคกลางบริเวณลุ่มน้ำปิงวังยมและน่านครอบคลุม11จังหวัดได้แก่เชียงใหม่ตากน่านพะเยาพิษณุโลกแพร่ลำปางลำพูนสุโขทัยอุตรดิตถ์และกำแพงเพชรสถานีโทรมาตรทั้ง72สถานีได้ติดตั้งแล้วเสร็จและส่งมอบเมื่อวันที่27กรกฎาคม2568ณสถานีวิจัยต้นน้ำดอยเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวรรณกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
3: การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีคอลเซ็นเตอร์1615
4: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ร่วมสนับสนุน
5: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
6: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยศิรินทร์รัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
7: ายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น. ถึง 14:00 น.

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยกรมบัญชีกลางมั่นใจร่างพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลฉบับใหม่จะช่วยลดการทุจริตได้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
6: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
5: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าก
1: รมบัญชีกลางมั่นใจร่างพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลฉบับใหม่จะช่วยลดการทุจริตในระบบเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลข้าราชการและครอบครัว
7: นางแพทริเซียมงคลวณิชอธิบดีกรมบัญชีกลางกล่าวถึงมาตรการคุมเข้มสิทธิ์รักษาพยาบาลเพื่อป้องกันการทุจริตและการใช้สิทธิ์ในทางที่ผิดว่ายังอยู่ระหว่างเปิดรับฟังความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลฉบับใหม่จนถึงวันที่8สิงหาคมนี้จากนั้นจะประมวลผลเกี่ยวกับความคิดเห็นทั้งหมดนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไปโดยมีสาระสำคัญเกี่ยวกับการกำหนดให้สถานพยาบาลที่สามารถใช้สิทธิ์ได้ต้องขึ้นทะเบียนกับกระทรวงการคลังเพื่อเชื่อมโยงระบบการเบิกจ่ายอิเล็กทรอนิกส์ป้องกันการทุจริตยารวมทั้งยังกำหนดให้ข้าราชการมีหน้าที่และความรับผิดชอบหากบุคคลในครอบครัวทุจริตพร้อมเปิดทางให้ข้าราชการเป็นผู้เลือกให้สิทธิ์หรือระงับสิทธิ์บุคคลในครอบครัวปัจจุบันสิทธิ์บุคคลในครอบครัวข้าราชการครอบคลุมตั้งแต่พ่อแม่คู่สมรสและลูกตามกฎหมายอายุไม่เกิน20ปีแต่ไม่เกิน3คนเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลการเบิกจ่ายปิยาพันธ์ยังเทียนรายงาน
1: สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติปรับบทบาทจากผู้ให้ทุนสู่ผู้ร่วมลงทุนเพื่อกระตุ้นและดึงดูดการลงทุนควบคู่การลดความเสี่ยงและยกระดับสตาร์ทอัพไทยสู่ระดับสากล
8: นางสาวกฤตภกาบุญเฟื่องผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติหรือ NIA เปิดเผยว่าหลังจากพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานฉบับที่3พุทธศักราช2569มีผลบังคับใช้ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในการยกระดับระบบนวัตกรรมไทยจากเดิมที่ NIAจะเป็นหน่วยงานสนับสนุนทุนอุดหนุนแบบให้เปล่าแก่สตาร์ทอัพและ SME สู่การขับเคลื่อนผ่านกลไกด้านการลงทุนแบบผู้ร่วมลงทุนหรือ Co-Investor เพื่อกระตุ้นและดึงดูดเงินทุนจากภาคเอกชนโดย NIA สามารถร่วมลงทุนในธุรกิจนวัตกรรมที่มีศักยภาพสูงได้โดยตรงผ่าน3รูปแบบหลักคือการร่วมลงทุนผ่านกองทุนทรัสต์การจัดตั้งบริษัทลงทุนหรือลงทุนผ่านกองทุนแม่และการร่วมลงทุนกับองค์กรขนาดใหญ่ หรือบริษัทเอกชนซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงเสริมสร้างความน่าเชื่อถือและผลักดันให้ธุรกิจนวัตกรรมไทยเติบโตสู่ระดับสากลโดยผู้อำนวยการ NIA ยังเน้นย้ำว่าภาครัฐไม่ได้มุ่งเน้นในการสร้างผลกำไรหรือแข่งขันกับภาคเอกชนแต่ต้องการลดความเสี่ยงในระยะเริ่มต้นเพื่อเติมเต็มช่องว่างทางธุรกิจซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาวชวนันท์มาลีรายงาน
1: เกิดเหตุคนร้ายไม่ทราบกลุ่มและจำนวนใช้อาวุธปืนซุ่มยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจขณะเดินทางกลับจากปฏิบัติศาสนกิจในพื้นที่อำเภอยะหาจังหวัดยะลาขณะที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงเร่งปิดล้อมพื้นที่ตรวจสอบหาพยานหลักฐานเพื่อติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดี
9: ศูนย์วิทยุสถานีตำรวจภูธรปะแตได้รับแจ้งเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนซุ่มยิงจ่าสิบตำรวจมะรอปีอิงการีผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรทานโตจังหวัดยะลาในขณะกำลังเดินทางกลับจากการละหมาดเพื่อเข้าบ้านพักในพื้นที่หมู่ที่5บ้านหมุนงตำบลป่าแตอำเภอยะหาจังหวัดยะลาโดยหลังเกิดเหตุทางเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารและฝ่ายปกครองได้ส่วนที่กำลังเข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุพร้อมปิดกั้นพื้นที่เพื่อเก็บรวบรวมพยานหลักฐานและตรวจสอบเส้นทางหลบหนีของคนร้ายทันทีจากการตรวจสอบในเบื้องต้นไม่ได้รับบาดเจ็บสำหรับสาเหตุและแรงจูงใจในการก่อเหตุคาดว่าเป็นการสร้างสถานการณ์เพื่อสร้างความหวาดกลัวในพื้นที่ซึ่งขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อเร่งติดตามตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมสั่งการให้เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่อย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันเกิดเหตุซ้ำรอยและสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนพร้อมขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนในพื้นที่หากพบเห็นบุคคลหรือยานพาหนะต้องสงสัยสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่สายด่วน1341ได้ตลอด24ชั่วโมงอัมรันแมหะสวทยลารายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ชายคนหนึ่งเลือกตกปลาในบึงที่เดิมทุกวันเพราะเขาพอใจกับผลลัพธ์เท่าเดิมส่วนชายอีกคนออกไปตกปลาในทะเลคุณว่าชายคนไหนจะได้ปลามากกว่าลองเปิดกว้างเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่มากขึ้นกับกองทุนรวมต่างประเทศของบลจ.กรุงไทยมีให้เลือกทั้งจีนอินเดียยุโรปและอีกหลากหลายประเทศสอบถามเพิ่มเติมที่ธนาคารกรุงไทยผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน
2: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
3: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popular Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
2: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
4: จากหลอดอาหารแร่ไปตับลุกลามไปเงินเก็บไปรถไปบ้านอย่าเสี่ยงเพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคนไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์ประกัน10โรคร้ายที่เบี้ยไม่สูญเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออยู่ครบสัญญาหรือเสียชีวิตก็ได้เงินก้อนชัวร์ชัวร์สูงสุด1ล้านบาทยิ่งอายุน้อยเบี้ยยิ่งถูกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์เป็นก็ได้เคลมไม่เป็นก็ได้คืนโทรเลย022014335เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัย
5: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน

0: ายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามช่วงเปิดข่าวร้อนเปิดเศรษฐกิจโลกสนับสนุนโดย SCB ePassbook บัญชีเงินฝากไม่มีสมุดทำธุรกรรมง่ายใช้เลขที่บัญชีเดิมเปลี่ยนได้ทาง LINE SCB Connect หรือสาขาทั่วประเทศ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: สวัสดีค่ะผู้ฟังคะ9นาฬิกา11นาทีค่ะกลับมาพบกับรายการเก็บข่าวมาเล่านะคะกับดิฉันสิรินรัตน์จันทมาศค่ะวันนี้เจอกันนะคะผู้ฟังวันพุธกลางสัปดาห์ค่ะวันนี้15กรกฎาคม2569นะคะก็พุธกลางสัปดาห์มีหลายเรื่องที่เราจะได้ติดตามกันนะคะก็เรื่องของดินฟ้าอากาศช่วงนี้ฝนเริ่มแรงแล้วนะคะต้องเฝ้าจับตาดูสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาก็ด้วยเช่นเดียวกันนะคะฟืนไฟเหล่านี้นะคะลมแรงก็ต้องเฝ้าระวังเหมือนกันเมื่อเช้าตื่นมาเห็นข่าวเพลิงไหม้โกดังโรงงานที่บางเลนไฟลุกลามรุนแรงมากหลังจากที่มีไฟไหม้ตรงโรงเบียร์ณลาดพร้าววันนั้นก็ทำให้รู้สึกต้องเพิ่มความระมัดระวังไปอีกเยอะเลยทีเดียวนะคะก็ยังเป็นข้อถกเถียงกันอยู่เกี่ยวกับเรื่องของเหตุการณ์โศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นนะคะที่ฆ่าชีวิตผู้คนไปหลายรายนะคะใช้คำว่าหลายรายค่ะเพราะว่าเสียชีวิตไป30กว่ารายแล้วไหนจะผู้ที่มีเคสสีแดงก็คือบาดเจ็บสาหัสอีกตั้ง20กว่ารายนะคะแล้วก็บาดเจ็บเคสเหลืองอีกนะคะเคสที่กลับบ้านได้ก็มีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเราจะคิดได้ว่าในเรื่องของไฟไหม้ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเวลาได้รับบาดเจ็บเนี่ยมันจะทรมานมากนะคะการดูแลตัวเองก็ยากลำบากเหลือเกินนะเป็นที่ถกเถียงในออนไลน์พูดกันในเรื่องของประเด็นการรักษาเยียวยาผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวบ้างก็บอกว่าสิ่งที่ให้ไปอย่างของลีน่าจังนี่ออกมา เดือดเลยนะคะว่าเนี่ยใครใช้ให้ไปเที่ยวที่แบบนั้นแล้วจะมาให้จ่ายภาษีเอาเงินภาษีนี่ไปจ่ายให้ได้ยังไงที่จะมีการดูแลต่างๆเนี่ยนะคะบางคนก็มองต่างนะบางคนก็มองเหมือนอะไรประมาณนี้นะคะส่วนเรื่องของคดงคดีเนี่ยตำรวจเองฟังจากผบ.ตร.ก็บอกว่าไม่ชัดหรอกว่าล็อกประตูโรงเบียร์เดี๋ยวจะสั่งสอบละเอียดนะคะยังไม่ได้วางกรอบเวลาว่าจะมีผลสอบแค่ไหนอย่างไรเวลาเท่าไหร่นะคะชี้ว่าถ้าเจ้าของร้านดับหุ้นส่วนก็ต้องรับผิดชอบค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยในส่วนของเจ้าของร้านนะคะซึ่งก็ได้รับอาการบาดเจ็บสาหัสข่าวมีทั้งเสียชีวิตข่าวมีทั้งบอกว่าบาดเจ็บสาหัสแต่ว่าก็มีคนถามมาเหมือนกันสมมติว่าเคสนี้นะคือคนที่เป็นเจ้าของเสียชีวิตคนที่รับผิดชอบจะเป็นใครอันนี้ก็บอกว่าคนที่รับผิดชอบก็คือหุ้นส่วนนั่นเองนะคะก็ยังไม่ได้ตัดประเด็นที่จะต้องรับผิดชอบตรงนี้ไปค่ะคืออะไรที่มันถูกต้องแล้วทำจนชินเนี่ยมันคิดว่ามันจะไม่เกิดขึ้นไม่ได้นะคะไม่ได้นะคะฉะนั้นแล้วพวกเราทุกคนก็ต้องระวังด้วยนะคะเข้าไปจะไปเที่ยวพวกนี้ก็ไม่ผิดหรอกค่ะเราไม่ได้ไปทำอะไรผิดเพียงแต่ว่ามันปลอดภัยสำหรับเราดีหรือเปล่านะคะเข้าไปดูทางออกทางหนีที่ไล่แคบเกินไปไหมเหล่านี้เราเลือกได้นี่ค่ะถ้ามันดูอันตรายก็ไม่ต้องไปถ้าเพื่อนจะชวนยังไงก็ขัดเพื่อนไม่ได้อันนี้อยู่ที่ตัวเราเลยนะคะส่วนเรื่องของดินฟ้าอากาศวันนี้อุตุเตือนค่ะมรสุมถล่มแรงนะคะจะมี40จังหวัดทั่วไทยที่ฝนตกหนักต้องระวังกันต่อเนื่องเลยทีเดียวนะคะพี่น้องทางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานภาคใต้จะมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะภาคตะวันออกก็จะมีฝนตกหนักในบางพื้นที่เช่นเดียวกันนะคะภาคเหนือจะมีฝนตกร้อยละ60ของพื้นที่ค่ะภาคอีสานร้อยละ40นะคะภาคกลางร้อยละ60ภาคตะวันออกร้อยละ60ค่ะช่วงนี้ตกหนักนะคะแล้วก็มีภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝนตกร้อยละ40แต่ถ้าภาคใต้ฝั่งอันดามันจะหนักกว่าค่ะรวมทั้งกทมกับปริมณฑลวันนี้จะมีฝนตกหนักนะคะร้อยละ60ของพื้นที่ฉะนั้นก็เตือนถึงพี่น้องทางภาคเหนือแล้วก็ภาคกลางนะคะภาคตะวันออกจันทบุรีกับตราด2จังหวัดนี้จะหนักมากนะคะแล้วก็มีปราจีนบุรีด้วยนะคะแล้วก็ภาค คใต้ฝั่งตะวันตกนะคะที่ตกหนักก็จะเป็นระนองพังงาและภูเก็ตค่ะกรุงเทพกับปริมณฑลนะคะเตือนกันไว้ก่อนถ้าเช้านี้ไม่เจอฝนบ่ายๆค่ำๆก็น่าจะมานะคะฉะนั้นก็เตรียมพร้อมกันให้ดีร่มเนี่ยก็พกกันติดตัวไว้สมัยนี้มันดีหน่อยนะคะผู้ฟังมีร่มที่สามารถที่จะเก็บได้ในกระเป๋าที่เราถือได้เลยค่ะไม่เหมือนสมัยก่อนสมัยนี้เนี่ยพกได้สบายนะคะไม่ได้หนักอะไรมากแต่ก็สามารถที่จะกันฝนเวลาฝนตกหนักได้เพราะเราคงไม่ได้เดินลุยฝนเป็นกิโลเราแค่บางทีเดินขึ้นรถไฟฟ้ารถเมล์หรือว่าจากอาคารไปขึ้นรถยนต์ส่วนตัวที่บางทีจอดที่กลางแจ้งอะไรประมาณนี้มันจะเป็นที่จะต้องใช้อยู่แล้วนะคะดีกว่าที่เราจะวิ่งตากฝนไปส่วนเรื่องราวข่าวสารอื่นๆที่น่าสนใจนะคะเรื่องข้าวแกง40 บาทนี่ดิฉันก็โอ้โหดราม่าอะไรกันนักกันหนาใช่ไหมดราม่าข้าวแกง40 บาทล่าสุดรองนายกและรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์สุภจีสุธรรมพันธ์ได้ถอยฉากแล้วบอกว่าแค่เป็นแนวคิดนะคะเรียกว่าพอมีกระแสออกมาไม่ปังนะคะเพราะว่าหลายคนก็ดูเหมือนจะไม่เห็นด้วยบอกว่าบางร้านเขาก็มี40 บาททำไมเราไม่ขายสัก30 บาทล่ะข้างนอก30 บาทก็มีนะอย่างที่ดิฉันยกตัวอย่างห้างใกล้บ้านดิฉันเนี่ยข้าวแกง39 บาทก็มีนะคะก็ฝ่ายค้านบอกข้างนอกมีข้าวแกงราคา30 บาทขายอยู่แล้วบางคนบอกมีจริงก็ยินดีด้วยแต่ถ้ามีราคา30 บาทอยู่แล้วทำไมทุกวันนี้ยังมีเสียงเรียกร้องค่าครองชีพอยู่ล่ะถ้า30 บาทก็แสดงว่ายังมีให้เห็นอยู่แต่ดิฉันจะบอกว่ามันมีแต่มันมีน้อยค่ะมันมีน้อยมันไม่ได้มีครอบคลุมถ้ากระทรวงพาณิชย์จะทำ40 บาทดิฉันไม่ขัดนะคะเห็นด้วยกับเขาอีกต่างหากถูกไหมข้าวแกง40 บาท2 อย่าง 40จะยิ่งดี2 อย่าง 45ก็โอเคนะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวนี้2 อย่าง 60ใช่ไหม2 อย่าง 55แล้วแต่ค่ะแต่ว่าบ้านดิฉันมันมีทางเลือกไงหรือคุณจะกินข้าวกล่องล่ะข้าวกล่อง35 บาทที่เขาขายกันแบบวางเป็นกล่องกล่องตักให้อยู่แล้วไม่อร่อยนะคะบางทีข้าวมันแข็งเกินไปแล้วก็คือเขาทําไว้นานแล้วอะเราเป็นทางเลือกให้เราเองนะเราจะเลือกยังไงเนี่ยทางคุณสุภจีอุตสาคิดข้าวแกงไทยช่วยไทย40 บาทจะเป็นทีเด็ดกลายเป็นว่าชาวโซเชียลมาพาทัวร์ลงท่านนะคะคือโมเดลที่คิดจะดึงเอาร้านค้าที่ลงทะเบียนในระบบไทยช่วยไทย plus ตอนนี้จะมีอยู่ประมาณ200,000 ร้านนะคะ200,000 ร้าน200,000 ร้านค้าไม่ใช่200,000 ล้านนะร้านค้านะมาสมัครใจร่วมโครงการข้าวราดแกง2 อย่างไม่เกิน40ดิฉันว่าโอเคนะของบ้านดิฉันถึงว่าจะถูกเนี่ยแต่ได้อย่างเดียวนะ39สิ่งที่รัฐจะเข้าร่วมก็คือถ้าร้านไหนร่วมรัฐจะสนับสนุนค่าวัตถุดิบเพื่อลดต้นทุนให้ไปเลย3,000ถึง5,000สูงสุด10,000ต่อร้านตั้งเป้าไว้ที่100,000ร้านค้าทั่วประเทศประชาชนจะได้เลือกของที่แบบว่าถูกใจแต่พอโลกโซเชียลก็กระหน่ำวิจารณ์กันเยอะเสียงสะท้อนแตกเป็น2 ฝั่งชัดแต่หนักไปทางทัวร์ลงเยอะกว่านะคะเหตุผลว่าอย่าฝืนกลไกตลาดแบบงงๆตีโจทย์ไม่แตกดีกว่าแม่ค้าก็บอกว่าลำพังแค่ค่าแก๊สหุงต้มค่าแรงค่าเช่าที่วัตถุดิบที่แพงอยู่การจะทำข้าวแกงราด2 อย่าง 40ให้ได้คุณภาพและอยู่รอดนั้นยากยิ่งกว่าเข็นครกขึ้นภูเขาการที่รัฐจะโยนเงินอุดหนุนรอบเดียว3,000ถึง10,000ไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาระยะยาวเพราะโครงการนี้กำหนดแค่3 เดือนหลังจากนั้นพ่อค้าแม่ค้าก็ต้องแบกรับกรรมต้นทุนที่แท้จริงอยู่ดีฝ่ายค้านก็บอกว่าทำไมต้อง40ข้าวแกง30-35ในชุมชนต่างจังหวัดก็ขายทั่วไปนะคะบางก็บอกว่ารัฐมนตรีพาณิชย์โตจากตึกสูงระดับ5 ดาวอาจจะไม่รู้นะคะชาวเน็ตก็วิเคราะห์ต่างๆนานาบอกว่าเอาภาษีประชาชนไปอุดหนุนร้านค้าตรงๆสูงสุด10,000 บาทนะคะจริงๆดิฉันว่าท่านรัฐมนตรีสุภจีท่านก็ตั้งใจดีนะเพราะว่าท่านก็พยายามมองหาทางออกแก้ปัญหาค่าครองชีพอยู่แหละนะคะคนทำงานดิฉันก็ไม่อยากจะไปว่าไปบีบอะไรท่านหรอกคือถ้าเป็นแนวคิดมาถ้าไม่เห็นด้วยก็ไม่ทำแค่นั้นเองค่ะแต่ถ้าดีมันก็ดีนะคะแต่ไม่ดีเราก็ไม่ควรจะไปทัวร์ลงเขาก็พยายามเขาก็น่าจะพยายามเอาหาหนทางที่จะแก้ปัญหาค่าครองชีพอย่างเช่นใช้คนละครึ่งได้3-4 เดือนเดี๋ยวเราก็กลับมาใช้เหมือนเดิมพ่อค้าไม่ขายบางคนที่ไม่ได้ร่วมก็บ่นเพราะคนที่ไม่ได้ร่วมก็เขาขายไม่ออกส่วนใหญ่เขาจะคนละครึ่งดิฉันเพิ่งดูคนละครึ่งของดิฉันเหลือ43 บาทเองอะผู้ฟังตกใจว่าตัวเองใช้อะไรเก่งขนาดนั้นหมายถึงว่า1,000อะวันนี้วันที่เท่าไหร่15พอดีเลยค่ะดิฉันเหลือ13 บาทใช้เก่งมากเก่งมากจริงๆ ใช้อะไรจะขนาดนั้นไม่รู้ตัวนะคะกาแฟก็ซื้อข้าวแกงก็ซื้อผลไม้ก็ซื้ออะ โวคาโดนี่ซื้อเกือบทุกวันสงสัยจะแพงเพราะอะโวคาโดเอาจริงๆแล้วมันก็นิดเดียวเนาะแป๊บเดียวเหลือ43 บาทค่ะเลยเก็บไว้ไม่รู้จะซื้ออะไรเพราะถ้ารัดออกให้43รัดออกให้60นี่ดิฉันน่าจะซื้อแบบประมาณอาหารการกินอะได้ข้าวกงข้าวแกงอะไรเงี้ยได้ก็เลยเก็บไว้เอาไว้แบบใกล้ๆใกล้ๆจะได้รู้ว่าเราวางแผนในการใช้ทีนี้วันหยุดไม่ได้ใช้ละวันหยุดติดต่อกันหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะเพราะวันจันทร์ที่27 กรกฎาคมเป็นช่วงของฟันหลอนะคะแต่จริงๆ25ตรงกับวันเสาร์26ตรงกับวันอาทิตย์27ตรงกับวันจันทร์เป็นฟันหลอ28นะคะวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่10นะคะส่วน29เป็นวันอาสาฬหบูชาวันที่30มันเข้าพรรษาจริงๆราชการไม่หยุดเนาะแต่ว่าเขาก็จะทํางานกันจนถึง29นะคะเอกชนอาจจะหยุด30ก็เนี่ยก็ไม่รู้นะคะว่าทางรัฐบาลมติครม.จะให้วันที่27เป็นวันหยุดไหมถ้าเป็นวันหยุดก็ได้หยุดติดต่อกันนะ25 26 27 28 29 30 31พฤหัสศุกร์ก็มาทำงานนะคะบางคนอาจจะยิงยาวไปก็ว่ากันไปนะอันนี้คือประเด็นที่พูดคุยกันเนาะเรื่องข้าวแกง40 บาทนะที่เป็นดราม่าสรุปแล้วท่านสุปจีก็บอกว่าเป็นแค่แนวคิดยังไม่ได้ทำค่ะเป็นแค่แนวคิดแต่ไม่ได้ทำแล้วก็เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจมาที่ประเด็นเศรษฐกิจเลยแล้วกันนะคะวันนี้ประเด็นเศรษฐกิจมีอะไรบ้างนะซึ่งนอกจากว่าเรื่องของคุณสุปจี40ข้าวแกง40แล้วคุณสุปจีจะเดินทางไปสหรัฐอเมริกานะคะแล้วก็จะชูไทยเป็นศูนย์กลางคอนเทนต์โลกค่ะจะมีการรื้อมาตรการแคสรีเบตดึงเม็ดเงินจาก AI มาส่วนนายกรัฐมนตรีอนุทินพรุ่งนี้16ก็จะเดินทางไปจีนนะคะอันนี้ก็จะเดินทางกันไปเชื่อมสัมพันธ์จีนกับไทยก็รู้กันอยู่แล้วนะคะในเรื่องของการโครงการค้าอะไรต่างๆค่ะแล้วก็นอกจากนั้นกระทรวงพาณิชย์เดี๋ยวเขาจะเรื่องของยอดส่งออกผลไม้เนี่ยค่ะจะดันทุเรียนให้ไปถึง1 ล้านตันไหนๆก็พูดถึงเรื่องกระทรวงพาณิชย์ก็ให้เขาหน่อยนะคะข่าวเขาก็เยอะนะกระทรวงพาณิชย์จับมือจีนจะลุยปราบทรัพย์สินทางปัญญานะคะส่วนกรมการค้าภายในจะนัดหารือกับร้านธงฟ้าตลาดสดค่ะหาทางออกว่าทำข้าวแกงราคาถูกได้อย่างไรนะคะส่วนมติครม.เมื่อวานก็มีหลายเรื่องที่น่าสนใจนะคะไฟเขียวบัตรคนจน18.8ล้านคนค่ะแต่ว่าจะผ่านหมดไหมวันศุกร์นี้จะได้รู้กันว่าใครผ่านไม่ผ่านนะคะ17กรกฎาคมจะมีการประกาศรายชื่อออกมานะคะแล้วก็นอกจากนั้นแล้วมติครม.ไม่ได้มีอยู่แค่เรื่องเดียวนะคุณผู้ฟังนะเมื่อวานนี้ที่ติดตามดูมติครม.ที่ออกมามีเรื่องที่น่าสนใจหลายเรื่องอยู่เหมือนกันนะคะเดี๋ยวจะได้ไล่เรียงไปอาจจะสั้นๆเอาเป็นประเด็นข้อความที่สำคัญก็พอนะคะแล้วก็กองทุนน้ำมันค่ะอันนี้น่าสนใจนะข้ออัตราใหม่เพิ่มอุดหนุนดีเซลลิตรละ7.32 บาทค่ะน้ำมันยังไม่ได้ไปเติมเลยตั้งแต่วันนั้นนะคะเดี๋ยวต้องรีบเติมกันสักหน่อยแล้วเรื่องของไอ้ประเด็นท่องเที่ยวนะคะท่องเที่ยวต่อวีซ่าอันนี้ก็ด้วยเหมือนกันเมื่อวานนี้นะแล้วก็นอกจากนั้นก็จะมีเรื่องของประเด็นเขาจะหารือสมาคมหนังสารัฐนะคะดันไทยสู่ศูนย์กลางคอนเทนต์ใหม่เรื่องของการหารือกพช.วันนี้จะหารือกัน15 กรกฎาคมวันพุธนี้แหละวันนี้แหละแยกค่าไฟ Data Center ดึงไฟออกจากบินประชาชนที่เป็นดราม่าอยู่แล้วก็ดูซิว่ามีอะไรอีกบ้างนะคะเดี๋ยวจะพยายามหาประเด็นที่เป็นประเด็นหลักๆนะที่เป็นประเด็นปากท้องของพวกเราน้ำมันพวกข้าวแกงพวกดูแลเจ้าของธุรกิจนะคะสวเขาจะเตรียมเงิน100 ล้านบาทค่ะมาหนุนเป็นเจ้าของธุรกิจเกี่ยวกับแฟรนไชส์ใครอยากจะเป็นเจ้าของแฟรนไชส์เดี๋ยวรายละเอียดจะถ้าทันนะคะจะได้มาพูดคุยให้ฟังกันในเรื่องนี้นะคะอ่ะเริ่มต้นกันก่อนเรื่องของกองทุนน้ำมันเนี่ยที่เขาจะเคาะอัตราใหม่นะคะก็มีรายงานมาว่ากบน.เนี่ยได้มีมติออกประกาศฉบับที่108เรื่องการกำหนดอัตราเงินส่งเข้ากองทุนอัตราเงินชดเชยอัตราเงินคืนจากกองทุนและอัตราเงินชดเชยคืนกองทุนสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิงนะคะคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติก็ได้กำหนดกรอบนโยบายการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงจาก ภายใต้พระราชบัญญัติกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2562เพื่อให้คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงสามารถบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นไปอย่างต่อเนื่องนะคะให้ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงอยู่ในระดับที่เหมาะสมค่ะเหตุการณ์ที่ทำให้ราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศปรับตัวสูงขึ้นอยู่ในระดับที่เกินกว่าระดับที่เหมาะสมมากกว่า30บาทต่อลิตรนะคะก็เป็นการบรรเทาผลกระทบการดำรงชีวิตของพี่น้องประชาชนนะคะก็จะได้ชะลอขัดแคลนอะไรไม่เพียงพอต่อการใช้ภายในประเทศก็จะเป็นประโยชน์ต่อความมั่นคงด้านพลังงานเป็นมาตรการระยะสั้นแล้วก็คงหลักการสะท้อนมูลค่าที่แท้จริงแล้วก็คำนึงถึงภาวะความผันผวนของราคาต้นทุนที่แท้จริงแนวโน้มตลาดโลกหลีกเลี่ยงการชดเชยเพื่อช่วยเหลือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งไม่ควรอุดหนุนราคาน้ำมันเชื้อเพลิงข้ามกลุ่มเหล่านี้เป็นต้นนะคะทีนี้มาตรา54กับ55เนี่ยคณะกรรมการเขาก็จะประกาศกำหนดอัตราเงินส่งเข้ากองทุนอัตราชดเชยอัตราเงินคืนจากกองทุนและอัตราชดเชยเงินคืนสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิงดังต่อไปนี้นะคะก็จะมี Caltex Power Diesel Tecron D High Premium Diesel S Shell V Power Diesel Super Power Diesel High Premium Diesel Plus นะคะน้ำมันเบนซินอัตราเงินส่งเข้ากองทุนก็คือ5.77 บาทต่อลิตรโดยไม่มีการชดเชยค่ะขณะที่น้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดาชดเชยหรืออุดหนุนที่7.32 บาทต่อลิตรและ B20ชดเชยหรืออุดหนุนที่12.05 บาทต่อลิตรให้กำหนดอัตราเงินส่งเข้ากองทุนและอัตราเงินชดเชยสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิงที่นำเข้าในราชอาณาจักรเพื่อใช้ภายในราชอาณาจักรดังนี้นะคะน้ำมันเบนซินอัตราเงินส่งเข้ากองทุน5.77 บาทต่อลิตรไม่มีการชดเชยค่ะน้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดาชดเชย7.32 บาทต่อลิตรส่วน E20ชดเชย12.05 บาทต่อลิตรค่ะก็กำหนดอัตราเงินคืนจากกองทุนและอัตราเงินชดเชยคืนกองทุนสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีการส่งเงินเข้ากองทุนหรือน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีการรับเงินชดเชยจากกองทุนแล้วมีเหตุได้รับยกเว้นไม่ต้องส่งเงินเข้ากองทุนนะคะน้ำมันเบนซินอัตราเงินส่งเข้ากองทุน5.77 บาทต่อลิตรค่ะโดยไม่มีการชดเชยน้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดาชดเชย7.33 บาทต่อลิตรนะคะส่วน E20 ชดเชย12.05 บาทต่อลิตรค่ะแล้วก็นอกจากนั้นเองนะคะผู้ฟังน้ำมันเชื้อเพลิงในประกาศนี้หมายถึงน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีลักษณะคุณภาพตามที่อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานประกาศนะคะอันนี้ก็ลองไปดูนะแล้วก็เป็นการเพิ่มเงินอุดหนุนชดเชยล่าสุดนะคะที่เดี๋ยววันนี้เขาจะมีการประชุมกันอีกทีหนึ่งเดี๋ยวรอติดตามค่ะส่วนเรื่องของที่ว่าสถานการณ์ตะวันออกกลางนะคะซึ่งยังเป็นประเด็นที่เราจะต้องติดตามอยู่นะคะทางกระทรวงพาณิชย์ตอนนี้เขาก็เตรียมกลไกรับมือค่าครองชีพที่มันผันผวนแล้วล่าสุดมีข่าวออกมาว่าโดนัลด์ทรัมป์ล้มแผนเก็บค่าคุ้มครอง 20% นะคะจากสินค้าที่ขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์มูซซึ่งสหรัฐจะทำหน้าที่คุ้มครองการเดินทางผ่านช่องแคบสำคัญของการค้าโลกดังกล่าวก็หันไปใช้แนวทางการทำข้อตกลงการค้าแล้วก็การลงทุนขนาดใหญ่กับประเทศอ่าวอาหรับแทนค่ะเขาจะยกเลิกการเก็บค่าธรรมเนียม 20% จากเรือสินค้าทุกลำที่ผ่านช่องแคบฮอร์มูซแล้วก็แทนที่ด้วยข้อตกลงด้านการค้าและการลงทุนขนาดใหญ่กับบรรดาประเทศอ่าวอาหรับประกาศเรื่องดังกล่าวไม่เพียงกี่ชั่วโมงนะคะก่อนที่สหรัฐจะกลับมาใช้มาตรการปิดล้อมทางทะเลท่าเรืออิหร่านอีกครั้งหนึ่งอะท่ามกลางความพยายามทำลายควบคุมของอิหร่านเหนือเส้นทางเดินเรือสำคัญดังกล่าวทั้งประกาศว่าสหรัฐได้กลายเป็นผู้พิทักษ์ช่องแคบฮอร์มูซให้คำมั่นว่าจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 20% จากสินค้าทุกชนิดที่ขนส่งผ่านช่องแคบค่ะเพื่อเป็นค่าตอบแทนสำหรับการที่สหรัฐเนี่ยทำหน้าที่ปกป้องเส้นทางเดินเรือแห่งนี้นะคะแต่ในโพสต์ล่าสุดบน Truth Social เนี่ยทั้งบอกว่าผมตัดสินใจแทนที่ค่าธรรมเนียมชดเชยให้สหรัฐ 20% ด้วยค่ะข้อตกลงด้านการค้าการลงทุนที่ประเทศต่างๆในอ่าวอาหรับจะทำกับทางสหรัฐอเมริกานะคะอันนี้ก็ตัดสินใจการลงทุนเหล่านั้นจะมีมูลค่ามหาศาลบอกงั้นแต่ในขณะเดียวกันก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประเทศเหล่านั้นแล้วก็อนาคตของพวกเขาแต่ทำก็ไม่ได้ให้รายละเอียดนะคะไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อตกลงนี้คือเขาบอกว่าช่องแคบแห่งนี้เปิดให้เรือทุกลำใช้ได้ยกเว้นอิหร่านค่ะและน้ำมันกำลังไหลเวียนมากกว่าที่เคยแล้วก็บอกว่าต้องขอบคุณนะคะขอบคุณอำนาจอันแข็งแกร่งของกองทัพสหรัฐด้วยหลังจากหารือกับนายกรัฐมนตรีอิรักคนใหม่ที่กรุงวอชิงตันซึ่งทับบอกว่าผมไม่ชอบแนวคิดเรื่องการเก็บค่าธรรมเนียมแต่ขณะเดียวกันมันก็ไม่ยุติธรรมที่เราต้องเป็นฝ่ายปกป้องช่องแคบแห่งนี้อันนี้คือโดนัลด์ทรัมป์พูดถึงประเด็นไอ้ข่าวดังกล่าวนะคะซึ่ง อันนี้ก็เลยเป็นประเด็นที่เข้ามาไอ้มีผลต่อภาพของการลงทุนในวันนี้แน่นอนค่ะแล้วก็สถานการณ์เหล่านี้เราก็ยังคงจะต้องจับตาอย่างใกล้ชิดด้วยเช่นเดียวกันนะคะคุณผู้ฟังจากภาพที่ออกมานะซึ่งในภาพนี้มันยังมีความไม่แน่นอนอยู่อีกเยอะเลยทีเดียวนะคะที่เราเห็นซึ่งทางด้านวันนี้เนี่ยภาพของการลงทุนน้ำมันเนี่ยก็ยังคงเป็นขาขึ้นอยู่แล้วครูดออยล์ฟิวเจอร์ที่ในเม็กซ์เนี่ยก็ไป80แล้วนะคะทะลุ80ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลแล้วส่วนเบรนท์ก็85.76ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลแล้วทองคำก็เป็นขาลงนะคะลบไปล่าสุดนี่33ดอลลาร์หรือว่า0.82%ยืนอยู่4,036ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ส่วนราคาทองคำบ้านเรานะคะตามประกาศของสมาคมค้าทองคำบวกมาได้200บาทต่อบาททองคำนะคะอันนี้ก็คือสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นไปถึงว่าสถานการณ์ตะวันออกกลางนะส่วนเรื่องของไอ้ประเด็นครม.เมื่อวานที่มีมติออกมานะคะสรุปแล้วคือเราก็ทราบกันคร่าวๆอยู่แล้วเราทราบกันแล้วว่าไอ้ปลดล็อกเรื่องของพ่อแม่นะคะที่ว่าลูกเอาชื่อไปลดหย่อนภาษีนี่คือมีไอ้ข้อมูลมาก่อนหน้านั้นแล้วเพียงแต่ว่าผ่านครม.แค่นั้นเองก็ไม่ได้ตื่นเต้นอะไรนะคะแต่เมื่อวานคุณวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผอ.สสค.ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังบอกว่าที่ประชุมครม.วันนี้ก็ได้มีมติปรับปรุงหลักเกณฑ์คุณสมบัติการได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและครอบคลุมแก่กลุ่มเปราะบางก่อนที่จะมีการประชุมคณะกรรมการประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมในวันที่16กรกฎาคม2569ทบทวนเกณฑ์ตามมติครม.แล้วก็ประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์วันที่17กรกฎาคม69ค่ะการทบทวนหลักเกณฑ์ในครั้งนี้มี2ประเด็นสําคัญที่จะไม่นําไปใช้ในการคัดกรองคุณสมบัติผู้ได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐในครั้งนี้นะคะก็คือ1เกณฑ์การหักลดหย่อนของบิดามารดา2คือเกณฑ์ด้านหนี้สินภาคเกษตรซึ่งเป็นไปตามความเห็นของธนาคารแห่งประเทศไทยจะไม่นำหนี้สินในส่วนของภาคการเกษตรมาพิจารณาเนื่องจากมีลักษณะพิเศษบ่อยครั้งเกษตรกรอาจจะมีหนี้สินเกิน100,000 บาทจากปัจจัยด้านภัยพิบัติหรือมาตรการความช่วยเหลืออื่นๆส่วนเกณฑ์การหักค่าลดหย่อนในส่วนของคู่สมรสและบุตรยังคงมีการบังคับใช้ตามเกณฑ์เดิมค่ะไม่ได้มีการยกเว้นเหมือนกรณีของบิดามารดาขณะที่ประชุมครม.นะคะก็ได้ทราบผู้ที่จะได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวนทั้งสิ้นก็ประมาณ18.8ล้านรายเป็น3กลุ่มแรกนะคะเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมแล้วก็ได้มายืนยันตัวตนเป็นที่เรียบร้อย12.72ล้านคนกลุ่มที่2จะเป็นกลุ่มที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงมหาดไทยกับกระทรวงพม.นะคะพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แต่ยังไม่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ1.05ล้านคนส่วนกลุ่มที่3เป็นกลุ่มตกหล่นกลุ่มเปราะบางไม่เคยได้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็ไม่เคยอยู่ในรายชื่อของมท.และพม.แต่ว่าเป็นผลจากการลงพื้นที่สำรวจเมื่อต้นเดือนมิถุนายน2569ที่ผ่านมา5.04ล้านคนซึ่งกระทรวงการคลังจะคัดกรองตามคุณสมบัติเพื่อนำเสนอครม.พิจารณาครั้งนี้ด้วยค่ะวันที่16กรกฎาคม69คณะกรรมการประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมจะนำเกณฑ์ล่าสุดที่ครม.เห็นชอบเข้าสู่การพิจารณาและประกาศผลวันที่17กรกฎาคม2569ตั้งแต่เวลา6 นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะก็จะมีการตรวจสอบสิทธิ์ผ่านช่องทางได้แก่เว็บไซต์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐแอปทางรัฐของแอปเป๋าตังแล้วก็หน่วยงานลงทะเบียนโดยกลุ่มเดิม1สิงหาคม2569และใหม่จะได้รับสิทธิ์ในวันที่1ตุลาคม2569ค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะหลังประกาศผลแล้วเนี่ยหากใครไม่ผ่านเกณฑ์จะมีการระบุรายละเอียดชัดเจนว่าติดขัดที่เกณฑ์ข้อใดและเปิดโอกาสให้สามารถยื่นทบทวนสิทธิ์ได้อีกครั้งหนึ่งผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในรอบนี้แล้วก็ต้องการเข้าสู่โครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ของกระทรวงการคลังอ่ะเขาจะมีแผนรองให้นะคะมาดูแลช่วงเปลี่ยนผ่าน2เดือนก็คือสิงหากับกันยาก็เป็นช่วงวิกฤตปากท้องที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษค่ะกลุ่มที่หลุดจากเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับสิทธิ์นี้นะคะผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังโดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ค่ะเพียงแค่ตรวจสอบข้อมูลแล้วก็กดยืนยันตัวตนเพื่อรับสิทธิ์เท่านั้นส่วนเรื่องงบประมาณขอยืนยันอีกครั้งว่าจะบริหารจัดการร่วมกับสำนักงบประมาณนะคะเพื่อให้เพียงพอต่อการช่วยเหลือประชาชนทุกคนที่เดือดร้อนแล้วก็ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดนี้มาอันนี้ก็คือมติครม.ที่ออกมาเมื่อวานนะคะคุ คุณเอกนิติธันประภาสเนี่ยเมื่อวานรองนายกกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ได้พูดถึงจากการที่ประชุมเมื่อวานเขาประชุมกันนะคะของคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมชื่อนี้นะคะก็มีมติเห็นชอบโครงการนี้ให้ความสําคัญกับคนช่วยไอ้ผู้มีรายได้น้อยค่ะโดยเฉพาะกลุ่มที่ยากจนที่สุดที่ทางกระทรวงมหาดไทยได้ลงพื้นที่สำรวจเพิ่มเติมเพราะว่ามีจำนวน5 ล้านคนนะคะรัฐบาลมองว่ากลุ่มนี้ไม่ควรต้องรอและก็ควรจะได้รับโอกาสเข้ามาในระบบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ในทันทีแต่ทั้งนี้ก็จะต้องผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์เช่นเดียวกับทุกคนนะคะทั้งนี้ในส่วนของการกำหนดเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดกรองสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่อ่ะรัฐบาลก็ได้พิจารณารับเสียงสะท้อนจากประชาชนเกี่ยวกับเกณฑ์ลดหย่อนภาษีพ่อแม่รวมทั้งเกณฑ์หนี้เกษตรกรเกิน100,000 บาทปีนี้จะไม่มีการนําเกณฑ์ดังกล่าวมาใช้จะเป็นการสะท้อนให้เห็นว่ารัฐบาลพร้อมรับฟังความเห็นของประชาชนอย่างแท้จริงค่ะหัวใจสําคัญของการดําเนินการครั้งนี้ก็คือรัฐบาลต้องการการสร้างระบบสวัสดิการของรัฐที่มีหลากหลายชั้นโดยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็จะเป็นบัตรสวัสดิการสําหรับกลุ่มคนที่ยากจนที่สุดหรือกลุ่มคนที่ไม่มีอะไรเหลือเลยเพื่อเป็นการคัดกรองและก็มอบโอกาสให้คนกลุ่มนี้นะคะแล้วก็ยังไงก็ตามในวันที่16กรกฎาคมก็จะมีการประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีกครั้งหนึ่งอันนี้จะมีการนําหลักเกณฑ์ต่างๆที่ผ่านครม.เข้ามาสู่กระบวนการคัดกรองคุณสมบัติผู้ที่จะได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะก็จะทําให้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนเกี่ยวกับจํานวนผู้ที่ผ่านเกณฑ์ทั้งหมดต่อไปนะคะอันนี้ก็คือคุณเอกนิติก็มาย้ำอีกทีหนึ่งนะคะสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะแล้วก็เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจนะคะบุฟังเมื่อวานธนาคารแห่งประเทศไทยนะคุณวิไทยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยก็ออกมาพูดถึงการที่แบงก์ชาติกับกระทรวงการคลังเขาจะร่วมมือกันนะคะแสดงความพร้อมของไทยเราจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีกองทุนการเงินระหว่างประเทศและก็กลุ่มธนาคารโลกนะคะ World Bank Group ปี69เนี่ยเวทีนี้จะเป็นเวทีสำคัญเลยแหละเป็นเวทีด้านเศรษฐกิจแล้วก็การเงินที่สำคัญที่สุดของโลกเลยได้รับขนานนามเป็นโอลิมปิกทางการเงินเลยนะคะอันนี้ความโดดเด่นด้านระบบการเงินดิจิตอลระบบโลกที่ประเทศไทยพัฒนาขึ้นทั้งระบบพร้อมเพย์การชำระเงินข้ามประเทศในการประชุมครั้งนี้แบงก์ชาติก็มุ่งนำเสนอศักยภาพการพัฒนาโลกการเงินยุคใหม่ผ่านแนวคิดสร้างระบบการเงินดิจิตอลที่ปลอดภัยและทั่วถึงเพื่อให้ประชาคมโลกได้เห็นนอกจากความรวดเร็วแล้วระบบการเงินดิจิตอลจะต้องมีทั้งความปลอดภัยแล้วก็การสร้างการเข้าถึงที่เท่าเทียมสำหรับคนทุกกลุ่มค่ะจะไปถึงจุดที่ระบบการเงินดิจิตอลที่ปลอดภัยและทั่วถึงต้องมีกลไก3กลไกหลักก็คือ1จัดการกับภัยทุจริตทางดิจิตอลที่กระทบความเชื่อมั่นในระบบการเงินโดยตรงลดความเสี่ยงของภัยไซเบอร์นะคะเพื่อให้ระบบการเงินรองรับความเสี่ยงจากเทคโนโลยีที่ยังพึ่งพาโครงสร้างพื้นฐานหรือให้ผู้บริการที่มีความกระจุกตัวสูงและ3สร้างระบบนิเวศทางการเงินที่เข้าถึงง่ายและเป็นธรรมเพื่อป้องกันการถูกกีดกันการเข้าถึงบริการทางการเงินและก็ความเหลื่อมล้ำโดยเฉพาะในยุคที่การเข้าถึง AI ดิจิตอลฟุตพริ้นท์นะคะดิจิตอลฟุตพิ้นก็สร้างความเหลื่อมล้ำในรูปแบบใหม่อันนี้หัวใจสำคัญของเขาที่คุณวิไทยได้นำเสนอภาพก็คือเขาวางนโยบายการเงินที่มองเห็นคนเป็นศูนย์กลางละไม่ใช่แค่เพียงสร้างภูมิคุ้มกันภัยไซเบอร์ทางการเงินให้กับประชาชนแต่ว่าจะต้องช่วยปลดล็อกให้คนตัวเล็กกลุ่มเปราะบางกลุ่มผู้สูงอายุแล้วก็ผู้ประกอบการ SME เนี่ยค่ะได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนแล้วก็สินเชื่อได้อย่างเป็นธรรมจะได้ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนให้ปลอดภัยแล้วก็เท่าเทียมนะคะในฐานะเจ้าภาพจากการประชุมธนาคารแห่งประเทศไทยก็จะสร้างประวัติศาสตร์ผ่านกรอบนโยบายแนวคิดบางกรอบ Blue Print นะคะเป็นผลลัพธ์ระดับโลกที่จะเกิดขึ้นนั่นเองเมื่อวานก็จะมีคุณวิไทยกับคุณเอกนิตินะคะที่ไปพูดเรื่องนี้นะตอนนี้ก็อยู่ระหว่างติดตามสถานการณ์การปะทะกันระหว่างสหรัฐกับอิหร่านแล้วก็แถบตะวันออกกลางอย่างใกล้ชิดเพราะว่ามันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาถ้าสมมุติว่าสถานการณ์ต่างๆมันกลับเข้าสู่ภาวะปกติในระยะเวลาไม่นานมองว่ายังไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อประมาณการเศรษฐกิจไทยหากสถานการณ์ทวีรุนแรงยืดเยื้อไปยอมรับว่าอาจจะส่งผลกระทบต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจแล้วก็อัตราเงินเฟ้อนะคะของไทยนะแต่ตอนนี้แบงก์ชาติยังไม่ได้ปรับเปลี่ยนประมาณการทางเศรษฐกิจอย่างมีนัยสำคัญค่ะการประเมินผลกระทบของสถานการณ์อาจจะเร็วไปเพราะว่าสหรัฐกับอิหร่านเพิ่งจะเปิดฉากยิงกันรอบใหม่เพียง 2-3 วันความกังวลเกี่ยวกับการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมผ่านช่องแคบเพิ่มขึ้น 20% และผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อภาคการส่งออกก็ต้องรอให้สถานการณ์มีความชัดเจนจะสรุปยังไงแต่แบงก์ชาติติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะ และยังไม่ได้มีความกังวลอะไรมากนักนะคะส่วนการเคลื่อนไหวของค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลงประมาณ 5-6% ก็เป็นการเคลื่อนไหวในทิศทางเดียวกับสกุลเงินอื่นในภูมิภาคค่ะบางประเทศมีค่าเงินอ่อนมากกว่าไทยแต่บางประเทศอ่อนน้อยกว่านะคะเงินบาทก็ยังอยู่ในระดับกลางค่ะถ้าเทียบกับภูมิภาคก็ยังไม่มีประเด็นที่น่ากังวลนะคะซึ่งการอ่อนค่าของเงินบาทอยู่ในระดับ 5-6% ก็ยังเป็นปัจจัยที่ช่วยสนับสนุนความสามารถในการแข่งขันของภาคการส่งออกรวมไปถึงเป็นผลดีต่อภาคของการท่องเที่ยวของไทยด้วยนะคะอันนี้ก็คือในภาพของระบบเงินดิจิตอลบนเวที World Bank นะคะก็ของเราเองเนี่ย GDP ยังไม่ปรับ GDP ไทยเพราะว่าสถานการณ์สงครามตอนนี้มันก็ยังไม่แน่นอนนะถ้าคุณผู้ฟังจะสังเกตดูได้นะคือวัน2 วันดี3 วันไม่ดีอะไรประมาณนั้นน่ะเราก็ไม่รู้ว่ามันจะจบลงยังไงเกิดขึ้นตั้งแต่28 กุมภาพันธ์ 2569กุมภามีนาเมษาพฤษภามิถุนากรกฎาจะเข้าเดือนที่5แล้วนะคะคุณผู้ฟังไอ้สงครามตะวันออกกลางสหรัฐอเมริกากับอิหร่านเข้าใจว่าสหรัฐอเมริกาก็พยายามจะให้มันจบลงด้วยดีเพราะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นทั่วโลกเนี่ยมันได้รับผลกระทบหมดแต่ว่ามันก็จบไม่ลงอ่ะแล้วตอนนี้เนี่ยโดนัลด์ทรัมป์ก็ปิดล้อมอิหร่านขู่ว่าจะโจมตีเป้าหมายพลังงานถ้าไม่เจรจาแบบนี้น้ำมันก็ขึ้นวันนี้ทองก็จะลงนะคะถ้าฉะนั้นก็ทุกอย่างเนี่ย GDP มันก็ยังไม่นิ่งเราต้องรอสถานการณ์มันนิ่งก่อนมันจะนิ่งเมื่อไหร่ก็ไม่ทราบเหมือนกันเราก็ไม่ทราบนะไม่รู้เนาะเอาเป็นว่ายังไงซะค่อยมาติดตามวันต่อวันไม่งั้นก็ชั่วโมงต่อชั่วโมงนะคะสำหรับเรื่องนี้นะอ่ะส่วนเดี๋ยวมีเวลาเดี๋ยวค่อยไปว่ากันนะคะเรื่องอื่นๆบัตรสวัสดิการแห่งรัฐพูดไปแล้วเรื่องของโดนัลด์ทรัมป์ปิดล้อมอิหร่านซึ่งตอนนี้มีผลต่อราคาน้ำมันกับทองคำเดี๋ยวจะไปติดตามภาพของการลงทุนในช่วงหน้านะคะว่าจะเป็นอย่างไรบ้างแต่ตอนนี้

0: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดย SCB ePassbook บัญชีเงินฝากไม่มีสมุดทำธุรกรรมง่ายใช้เลขที่บัญชีเดิมเปลี่ยนได้ทาง LINE SCB Connect หรือสาขาทั่วประเทศ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com อตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077-7555
2: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
3: ชายคนหนึ่งเลือกตกปลาในบึงที่เดิมทุกวันเพราะเขาพอใจกับผลลัพธ์เท่าเดิมส่วนชายอีกคนออกไปตกปลาในทะเลคุณว่าชายคนไหนจะได้ปลามากกว่าลองเปิดกว้างเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่มากขึ้นกับกองทุนรวมต่างประเทศของบลจ.กรุงไทยมีให้เลือกทั้งจีนอินเดียยุโรปและอีกหลากหลายประเทศสอบถามเพิ่มเติมที่ธนาคารกรุงไทยผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน
2: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631

0: กพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามช่วงเจาะหุ้นร้อนทันทุกสถานการณ์สนับสนุนโดย SCB ePassbook บัญชีเงินฝากไม่มีสมุดทำธุรกรรมง่ายใช้เลขที่บัญชีเดิมเปลี่ยนได้ทาง LINE SCB Connect หรือสาขาทั่วประเทศ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: นาฬิกา46นาทีค่ะกลับมาติดตามกันต่อในช่วงนี้นะคะเราก็มาดูภาพของการลงทุนกันหน่อยนะคะผู้ฟังวันนี้นี่มี GDP ของจีนออกมานะคะจีนเนี่ยเขาเปิดเผย GDP ไตรมาส2ปี69นะโตไป 4.3% โต 4.3% นี่ต่ำสุดในรอบกว่า3ปีนะคะมันก็จะมีเหตุผลของเขานะที่รายงานจากสำนักงานสถิติแห่งชาติของจีนมาเนี่ยนะGDP 4.3 ชะลอจากไตรมาสแรกขยายตัว 5% และต่ำกว่านักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าจะขยายตัว 4.5 แต่มา 4.3 นักลงทุนชะลอตัวการลงทุนอย่างรวดเร็วนะคะเนื่องจากการลงทุนชะลอตัวเร็วมากขณะที่การบริโภคยังคงอยู่ในภาวะซบเซา GDP ไตรมาส2จีนเนี่ยต่ำสุดในรอบ3ปีนับตั้งแต่ปี65ต่ำกว่ากรอบเป้าหมายการเติบโตตลอดทั้งปีที่รัฐบาลจีนกำหนดไว้ที่ 4.5 เงี้ยนะคะ 4.5 ถึง 5เงี้ยแต่มา 4.3 เงี้ยเป้าหมายดังกล่าวถือว่าต่ำสุดอย่างที่ว่าในรอบหลาย10ปีอันเนื่องมาจากสถานการณ์ตึงเครียดทางการค้ากับบรรดาประเทศคู่ค้ารวมถึงสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปประกอบกับอุปสงค์ภายในประเทศที่ยังคงซบเซามีการระบุในแถลงการว่าเศรษฐกิจจีนยังคงขับเคลื่อนภายในกรอบที่เหมาะสมแต่ยังมีปัจจัยภายนอกที่ไร้เสถียรภาพแล้วก็มีความไม่แน่นอนอยู่มากขณะเดียวกันค่ะอุปทานอุปสงค์ภายในประเทศก็ยังอยู่ในภาวะที่ไม่สมดุลอย่างเห็นได้ชัดเจนนะคะตัวเลข GDP ที่อ่อนแอลงนี้ทำให้นักลงทุนเริ่มหันไปจับตาว่าหน่วยงานกำกับดูแลนโยบายของจีนจะดำเนินการขั้นตอนต่อไปอย่างไรเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถบรรลุเป้าหมายการเติบโตรายปีได้วันนี้มันก็เลยกลายมาเป็นประเด็นนะคะก็ตลาดหุ้นเอเชียส่วนใหญ่เปิดมาเป็นบวกนะจริงๆแล้วเนี่ยเพราะว่าหุ้นเกาหลีใต้นี่พุ่งแรงมาก 6% เนี่ยเพราะสหรัฐเปิดเผยเงินเฟ้อต่ำกว่าคาดการก็เลยทำให้นักลงทุนมีความหวังว่าธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาหรือว่าเฟดเนี่ยจะไม่เร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในระยะใกล้นี้แน่นอนนะคะก็เลยทำให้เห็นภาพอย่างของนิกเกอิก็บวกมา 0.3% หางเซ็งฮ่องกงบวกมา 0.8% แต่ว่าจีนเนี่ยลบเพราะว่า GDP ของเขาออกมาต่ำกว่าคาดนะคะคอสปิเกาหลีใต้พุ่งมาแรงกว่าใครเพื่อนค่ะ 6.3% ตลาดหุ้นออสเตรเลียเปิดมาลบไปนิดหน่อยนะคะ 0.6% เรื่องของไอ้ตัวเลขเงินเฟ้อเนี่ยของสหรัฐเนี่ยนะคะที่เขาเปิดเผยมาเนี่ยปรับตัวขึ้น 3.5% ในเดือนมิถุนายนเทียบเป็นรายปีนะต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะเพิ่ม 3.8 หลังจากที่เพิ่มขึ้น 4.2 ในเดือนพฤษภาคมโดยการชะลอตัวของดัชนี CPI เดือนมิถุนายนมีสาเหตุมาจากราคาพลังงานที่ปรับตัวลงในเดือนดังกล่าวค่ะส่วนดัชนี CPI พื้นฐานซึ่งไม่นับรวมหมวดอาหารและพลังงานเพิ่มขึ้น 2.6% ในเดือนมิถุนายนเทียบรายปีต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะเพิ่ม 2.8 หลังจากที่เพิ่ม 2.9 ในเดือนพฤษภาค่ะการเปิดเผยเงินเฟ้อนักลงทุนคาดว่าเฟดจะไม่ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมวันที่ 28-29 กรกฎาคมนี้ค่ะทางด้านเควินวอชประธานเฟดก็มีแถลงต่อคณะกรรมการบริการการเงินประจำสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวานนี้นะคะเขาให้คำมั่นว่าจะดำเนินนโยบายการเงินที่ถูกต้องและก็จะเอาชนะเงินเฟ้อที่ได้สร้างความท้าทายให้กับเฟดมาตลอดในช่วง5ปีที่ผ่านมาแล้วเขาเชื่อว่าการลงทุนด้านปัญญาประดิษฐ์ AI ที่เฟื่องฟูจะช่วยหนุนเศรษฐกิจสหรัฐได้นักลงทุนก็รอดูถ้อยแถลงวันที่2ของวอชวันนี้แหละค่ะเขามีกำหนดแถลงต่อคณะกรรมการการธนาคารประจำวุฒิสภา10 นาฬิกาตามเวลาสหรัฐถ้าบ้านเราก็3 ทุ่มนะคะนักลงทุนก็จับตาการเปิดเผยผลประกอบการของบริษัทหลายแห่งในวันนี้ก็รวมถึง United Airlines Morgan Stanley Johnson & Johnson แล้วก็ BlackRock ค่ะนักลงทุนยังรอดูการเปิดเผยดัชนีราคาผู้ผลิตของสหรัฐในวันนี้นะคะขณะที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่า PPI ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อจากการใช้จ่ายของผู้ผลิตจะปรับตัวขึ้น 6.2% ในเดือนมิถุนายนเทียบรายปีนะคะหลังจากที่เพิ่มขึ้น 6.5 ในเดือนพฤษภาคมและคาดว่าดัชนี PPIพื้นฐานซึ่งไม่นับรวมหมวดอาหารและพลังงานจะเพิ่มขึ้น 5.2% ในเดือนมิถุนายนเมื่อเทียบรายปีหลังจากที่เพิ่ม 4.9% ในเดือนพฤษภาคมด้วยค่ะอันนี้ก็คือ

0: ปัจจัยที่มีประเด็นต่อภาพของการลงทุนนะคะเราจะเห็นภาพการลงทุนล่าสุดเนี่ยดัชนีตลาดหุ้นเอเชียนะคะนิกเกอิปิดภาคเช้าเรียบร้อยค่ะบวกมาได้610จุดนะคะบวกมา 0.90% ยืนอยู่ 68,353.91 จุดค่ะเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตจากจีน 3,976 จุดนะคะบวก 9.684 จุดนะคะหรือว่า 0.24% ฮั่งเส็งฮ่องกง 24,640 จุดบวก299หรือว่าบวก 1.23% ค่ะแล้วก็ตลาดหุ้นออสเตรเลียนะคะ 8,844 จุดนะคะบวกมา36จุดแต่ว่าที่บวกแรงที่สุดอย่างที่เราพูดถึงกันก็คือดัชนีคอสปิเกาหลีใต้นะคะเกาหลีใต้นี่บวกแรงตั้งแต่เริ่มต้นเปิดตลาดกันมาทีเดียวนะคะพุ่งขึ้นมา 6% แล้วก็ล่าสุดก็ยังคงบวกได้ 6.82% นะคะ467จุดค่ะยืนอยู่ที่ 7,324 จุดนะคะตลาดหุ้นสิงคโปร์บวกมา 0.71% ค่ะแล้วก็ไต้หวันบวกมา 1.76% นะคะอันนี้เป็นภาพบรรยากาศของการลงทุนในบรรยากาศของตลาดหุ้นฝั่งของเอเชียนะคะส่วนดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กเมื่อคืนก็ปิดบวกค่ะ S&P 500 Nasdaq บวกเช่นกันนะคะผลประกอบการที่แข็งแกร่งของธนาคารรายใหญ่ตัวเลขเงินเฟ้อที่ออกมาต่ำกว่าคาดช่วยให้นักลงทุนกลับซื้อสินทรัพย์เสี่ยงแม้สถานการณ์ในตะวันออกกลางตึงเครียดดาวโจนส์ปิดที่ 52,508 จุดค่ะเพิ่ม 9.63 จุดบวก 0.02% S&P 500ปิด 7,543 จุดเพิ่ม 28.25จุดบวก 0.38% Nasdaq ปิดที่ 26,107.01 จุดค่ะเพิ่มขึ้นมา 233.83 จุดหรือบวก 0.90% นะคะมาดูฝั่งของน้ำมันดิบบ้างนะคะเมื่อคืนนี้ปิดบวกด้วยเช่นเดียวกันนะคะ WTI ส่งมอบสิงหาคมเพิ่มมา 1.20 ดอลลาร์หรือว่า 1.54% นะคะปิด 79.34 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลค่ะ Brent นะคะส่งมอบเดือนสิงหาคมเพิ่มขึ้น 1.43 ดอลลาร์หรือว่า 1.72% ปิดที่ 84.73 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลนะคะสัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กก็ปิดบวกค่ะหลังสหรัฐเปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภคต่ำกว่าคาดการณ์นะคะ COMEX ส่งมอบเดือนสิงหาคมพุ่งขึ้นมา64ดอลลาร์ค่ะก็ไปปิดที่ 4,069 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์นะคะดอลลาร์สหรัฐก็อ่อนค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักๆในการซื้อขายที่ตลาดปริวัติเงินตรานิวยอร์กด้วยนะคะเหล่านี้ก็เป็นภาพของการลงทุนตลาดหุ้นต่างประเทศนะคะส่วนของบ้านเราเองเนี่ยนะคะก็คงจะต้องกลับมาจับตาดูเช่นเดียวกันนะคะว่าจะไปในทิศทางไหนอย่างไรนะคะปัจจัยต่างประเทศก็ดูเหมือนว่าตลาดต่างประเทศดูจะฟื้นตัวขึ้นฉะนั้นแล้วนะคะนักวิเคราะห์อย่างฝั่งของบลทิสโก้เองเขาก็มองนะคะว่าหุ้นไทยเช้านี้น่าจะฟื้นตัวแล้วค่ะหลังจากที่เงินเฟ้อสหรัฐต่ำกว่าคาดนะคะแล้วก็ลดแรงกดดันฟิดขึ้นดอกเบี้ยส่งผลให้ดอลลาร์ชะลอแข็งค่าบอนด์ยิวย่อตัวลงแต่อัพไซด์ยังจำกัดเพราะว่าสงครามตะวันออกกลางยังไม่แน่นอนนะคะบลทิสโก้มองแนวโน้มนะคะของตลาดหุ้นวันนี้ก็น่าจะทำให้ฟื้นขึ้นมาได้นะคะแล้วก็ผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในสหรัฐโดยเฉพาะกลุ่มการเงินออกมาแข็งแกร่งมากนะคะเมื่อคืนส่งผลให้เกิดแรงซื้อคืนแล้วก็ผลักดันให้ตลาดหุ้นสหรัฐรีบาวกลับขึ้นมาได้ค่ะมีการคาดการณ์ว่าหุ้นไทยน่าจะมีทิศทางสอดคล้องกันเนื่องจากว่าเงินเฟ้อสหรัฐที่ต่ำคาดส่งผลให้เงินดอลลาร์ชะลอการแข็งค่าขึ้นเช่นเดียวกับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐบอนด์ยิลด์ย่อตัวลงแต่ว่าอย่างไรก็ตามการปรับขึ้นของดัชนียังจำกัดนะคะเนื่องจากว่าสถานการณ์ในตะวันออกกลางยังมีความไม่แน่นอนแล้วก็มีความผันผวนนะคะอีกทั้งดัชนีเซ็ตน่าจะขับเคลื่อนตามการทยอยประกาศผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนของไทยด้วยค่ะประเมินกรอบแนวรับแรกนะคะ1612จุดถัดไป1606จุดแนวต้านแรก1640จุดถัดไป1650จุดค่ะประเด็นพิจารณาการลงทุนนะคะดาวโจนส์ปิดที่ 52,508.27 จุดเพิ่ม 9.63 จุดนะคะบวกมา 0.02% S&P 500ปิด 7,754.53 จุดนะคะอันนี้ที่เราพูดถึงภาพบรรยากาศกันไปเมื่อครู่นี้แหละส่วนเงินบาทเปิดมา33.48 บาทสตางค์กลับมาแข็งค่าค่ะรับดอลลาร์อ่อนนะคะเพราะเงินเฟ้อต่ำกว่าคาดโอกาสเฟดขึ้นดอกเบี้ยน้อยลงนะคะแล้วก็นอกจากนั้นเองเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจเดี๋ยวค่อยไปว่ากันอีกทีนึงนะคะเรายังมีเรื่องคุยกันอย่างเช่นว่าเรื่องของครม.เมื่อวานนี้เขามีการยุบ2กระทรวงนะคะก็กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬากับกระทรวงวัฒนธรรมทีนี้ก็จะเป็นอีก2กระทรวงใหม่นะคะก็คือกระทรวงกีฬาเดี่ยวๆเลยนะคะกระทรวงกีฬาแล้วก็กระทรวงวัฒนธรรมและท่องเที่ยวก็จะมาอยู่ด้วยกันนะคะอันนี้ก็คือไอ้บ้านของบ้านเรานะส่วนโครงการรถไฟความเร็วสูงหรือไฮสปีดเทรนเชื่อม3สนามบินดอนเมืองอู่ตะเภาตอนนี้ยังไม่มีข้อสรุปว่าจะไปในทางไหนนะคะหลังบริษัทเอเชียเอราวัณจำกัดหรือกลุ่ม CP ยื่นหนังสือต่อรฟท.ขอใช้สิทธิ์เลิกสัญญาค่ะ ส่วนก.ร.ต.ก็เดินหน้ายกระดับความเชื่อมั่นตลาดทุนไทยประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับบก.ป.อ.ส.นะคะเดี๋ยวเราจะถึงเวลาพักแล้วค่ะเดี๋ยวฟังสารคดีก่อนเดี๋ยวช่วงหน้าค่อยมาคุยกันในเรื่องของการลงทุนนะคะแล้วก็จะมีนักวิเคราะห์เข้ามาพูดคุยถึงแนวโน้มตลาดหุ้นกันด้วยพักก่อนครู่เดียวค่ะสวัสดีค่ะพบกันในช่วงไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาตอนสถานีโทรมาตรอัตโนมัติเพื่อตรวจวัดข้อมูลภูมิอากาศคุณผู้ฟังคะบริษัทไทยเบฟเวอเรจจำกัดมหาชนได้สนับสนุนการติดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ72สถานีให้กับมูลนิธิอุทกภัทในพระบรมราชูปถัมภ์และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนหรือสสน.เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบการติดตั้งสถานีโทรมาตรครั้งนี้จะนำไปสู่การขยายผลในระดับประเทศเพื่อให้ทุกพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสามารถวางแผนและบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยติดตั้งในพื้นป่าต้นน้ำภาคเหนือและภาคกลางบริเวณลุ่มน้ำปิงวังยมและน่านครอบคลุม11จังหวัดได้แก่จังหวัดเชียงใหม่จังหวัดตากจังหวัดน่านจังหวัดพะเยาจังหวัดพิษณุโลกจังหวัดแพร่จังหวัดลำปางจังหวัดลำพูนจังหวัดสุโขทัยจังหวัดอุตรดิตถ์และจังหวัดกำแพงเพชรสถานีโทรมาตรทั้ง72สถานีไปเรียบร้อยแล้วค่ะเมื่อวันที่27กรกฎาคม2568ณสถานีวิจัยต้นน้ำดอยเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชน
1: การเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดย SCB ePassbook บัญชีเงินฝากไม่มีสมุดทำธุรกรรมง่ายใช้เลขที่บัญชีเดิมเปลี่ยนได้ทาง LINE SCB Connect หรือสาขาทั่วประเทศ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com อตทแข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: รวยรวยรวย
3: ได้ทั้งออมได้ทั้งลุ้นออมสินฉลอง113ปีแจกจริงแจกแล้วแจกอีกลุ้นครั้งสุดท้ายแบบเบิ่มเบิ่มเจ็ดรางวัลรางวัลละ10ล้านบาทแจกรวม70ล้านบาทอย่าช้าซื้อสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69ย้ำครั้งสุดท้าย70ล้านบาทอย่าพลาดโอกาสเป็นเศรษฐีเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: รวย
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popular Vote เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
6: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
7: เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 นถึง 9:00 นเช้าและเวลา 16:30 นถึงเวลา 18:00 นไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97 FM และ Facebook QFM
1: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 นถึง 14:00 น

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับพิญโยรุ่งสมัยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับกองอเมริการักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรยกระดับการป้องกันและปราบปรามธุรกิจนอมินีและทุนสีเทาข้ามชาติอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
6: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
5: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าก
1: รมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับกองอเมริการักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรยกระดับการป้องกันและปราบปรามธุรกิจนอมินีและทุนเถ่าข้ามชาติน
7: ายพลพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอรมน.บูรณาการความร่วมมือป้องกันและปราบปรามธุรกิจนอมินีและทุนเถ่าข้ามชาติเพื่อป้องกันการบิดเบือนโครงสร้างเศรษฐกิจสร้างความเป็นธรรมให้ผู้ประกอบการไทยและเสริมความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะยกระดับการคัดกรองตั้งแต่ขั้นตอนการจดทะเบียนนิติบุคคลผ่านมาตรการตรวจสอบกลุ่มเสี่ยงอาทิการคัดกรองบัญชีม้าการให้ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยในบริษัทร่วมทุนต่างชาติต้องแสดงรายการเดินบัญชีย้อนหลัง3เดือนและการยืนยันตัวตนผ่านระบบดิจิทัลควบคู่กับการบูรณาการข้อมูลด้านความมั่นคงของกอรมน.เพื่อเฝ้าระวังและสกัดกั้นการสวมสิทธิ์ของชาวต่างด้าวและการประกอบธุรกิจโดยหลีกเลี่ยงกฎหมายโดยทั้งสองหน่วยงานจะเดินหน้าตรวจสอบธุรกิจที่เข้าข่ายนอมินีอย่างต่อเนื่องทั่วประเทศเพื่อยกระดับการปราบปรามธุรกิจผิดกฎหมายปกป้องผู้ประกอบการไทยและสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืนกริมปราศโสภาภาครายงาน
1: จังหวัดลำปางระดมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจเข้มสถานบริการและสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะคล้ายสถานบริการในพื้นที่อำเภอเมืองเพื่อยกระดับมาตรการด้านความปลอดภัยสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว
8: นายวิวัฒน์อินทัยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางมอบหมายให้นายประกรณ์กันณวลีปลัดจังหวัดลำปางนำคณะทำงานบูรณาการร่วมกับตำรวจฝ่ายปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายพร้อมตรวจสอบใบอนุญาตประกอบกิจการระบบป้องกันอัคคีภัยทางหนีไฟประตูทางออกฉุกเฉินระบบไฟฟ้าภายในอาคารและอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยของสถานบริการและสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะคล้ายสถานบริการนอกจากนี้ยังได้กำชับผู้ประกอบการให้ตรวจสอบสภาพอาคารระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้และอุปกรณ์ระงับอัคคีภัยให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานรวมถึงจัดระเบียบพื้นที่ภายในสถานประกอบการไม่ให้มีสิ่งกีดขวางทางหนีไฟหรือทางออกฉุกเฉินเพื่อป้องกันความสูญเสียหากเกิดเหตุฉุกเฉินพร้อมย้ำให้ผู้ประกอบการยึดความปลอดภัยของผู้ใช้บริการเป็นสำคัญและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดบรรหารสุยะสวทลำปางรายงาน
1: สถานีอุตุนิยมวิทยานราธิวาสเตือนประชาชน5จังหวัดภาคใต้ฝั่งตะวันออกระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงในระยะนี้นายระมันคานโอรสมณีผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยานราธิวาสเปิดเผยว่าลักษณะอากาศบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกวันนี้จนถึงวันที่20กรกฎาคมมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่และมีฝนหนักบางแห่งเนื่องจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้หลังจากนั้นวันที่16ถึง20กรกฎาคมจะมีฝนลดลงจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสระวังอันตรายที่เกิดจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงตลอดช่วงรวมทั้งฝนที่ตกหนักส่วนชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับพื้นที่จังหวัดนราธิวาสในช่วงดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30-40 ของพื้นที่ห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรโดยสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสได้ออกประกาศเตือนให้ระมัดระวังการเดินเรือเรือที่มีความยาวต่ำกว่า7เมตรควรงดออกจากฝั่งส่วนเรือที่มีความยาวตั้งแต่7เมตรขึ้นไปให้ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านติดตามรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
1: จากหลอดอาหารแพร่ไปตับลุกลามไปเงินเก็บไปรถไปบ้านอย่าเสี่ยงเพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคนไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์ประกัน10โรคร้ายที่เบี้ยไม่สูญเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออยู่ครบสัญญาหรือเสียชีวิตก็ได้เงินก้อนชัวร์ชัวร์สูงสุด1ล้านบาทยิ่งอายุน้อยเบี้ยยิ่งถูกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์เป็นก็ได้เคลมไม่เป็นก็ได้คืนโทรเลย022014335เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์
0: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
2: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thais เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามช่วงลุยข่าวเด็ดเก็บทุกประเด็นสนับสนุนโดย SCB ePassbook บัญชีเงินฝากไม่มีสมุดทำธุรกรรมง่ายใช้เลขที่บัญชีเดิมเปลี่ยนได้ทาง LINE SCB Connect หรือสาขาทั่วประเทศ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: สิบนาฬิกากับอีก9 นาทีนะคะผู้ฟังคะกลับมาติดตามดูภาพของการลงทุนกันหน่อยนะคะเป็นอย่างไรบ้างสำหรับตลาดหุ้นไทยนะคะหลังจากที่เบรกที่แล้วเราดูตลาดหุ้นต่างประเทศไปของเราก็บวกขึ้นแรงนะคะบวกมา15จุดค่ะในเวลานี้เซ็นดิ้งเด็กนะคะ 0.9% ค่ะแล้วก็ในส่วนของหุ้นที่มีวอลุ่มการซื้อขายสูงสุดนะคะหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดอันดับ1คือ PTT ค่ะปตท38.25 บาทกราฟ64.50 บาทนะคะบวกบาท25ค่ะส่วนอันดับที่3ก็คือท็อปนะคะ TOP 54.25 บาทบวก3บาท Advance 381 บาทลบ1บาทค่ะ Delta 314 บาทบวก3บาทนะคะเช้านี้ Delta บวกมาได้3บาทหุ้นไทยของเราก็บวกแรงเช่นเดียวกันนะคะในภาพบรรยากาศของการลงทุนก็เรียกได้ว่าสดใสนะคะสำหรับเซ็ตอินเด็กซ์เช่นเดียวกับตลาดหุ้นต่างประเทศนะคะที่วันนี้ก็พากันขึ้นมานะอย่างที่เราได้พูดถึงไปนะคะฝั่งของเอเชียน้ำมันก็ขึ้นหุ้นก็ขึ้นแล้วก็ทองก็ขึ้นค่ะทองไม่ขึ้นสีทองลงแต่ว่าทองบ้านเราไม่ถึงว่าสมาคมค้าทองคำอ่ะประกาศราคาทองรอบแรกอ่ะขึ้นมานะคะฝั่งของตลาดเอเชียส่วนใหญ่วันนี้เป็นสีเขียวกันหมดเลยแล้วก็บวกแรงด้วยนะคะหางเสียงฮ่องกงตอนนี้บวกมา 1.33% ละ323จุดค่ะส่วนมุมมองของทางด้านนักวิเคราะห์เดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคะก็จะมีพี่ก๊อฟวิริยาลาภมรัตนาเดี๋ยวจะเข้ามาคุยกับเราแต่นี้เราไล่ดูมุมมองของค่ายอื่นๆไปก่อนนะคะว่าวันนี้ด้วยบรรยากาศที่ออกมาเนี่ยนะคะก็แต่ละค่ายก็มองคล้ายๆกันนะคะวันนี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นทิศทางที่ดีนะคะเรื่องของอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐอเมริกาที่ดีกว่าคาดการอันนี้ก็ทำให้บรรยากาศการลงทุนก็เป็นสีเขียวถึงแม้ว่าความชัดเจนจากสถานการณ์ตะวันออกกลางยังจะต้องจับตาดูกันอยู่ก็ตามแต่นะคะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคือก็เลือกที่จะจับดูเรื่องของเงินเฟ้อนะคะของทางด้านสหรัฐอเมริกาค่าเงินบาทบ้านเราก็กลับมาแข็งค่านะคะจากที่อ่อนค่ามาหลายวันนะคะส่วนมุมมองของบล.ฟินแนนเซียไซรัสค่ะสำหรับวันนี้ก็มีมุมมองว่าจะกลับมาแกว่งตัวในเด่นบวกนะคะสำหรับเซ็นดิเด็ก 1,620-1,640 จุดค่ะตลาดกลับมาริกออนได้โดยได้แรงหนุนจากตัวเลขเงินเฟ้อ CPI เดือนมิถุนายนสหรัฐที่ออกมาต่ำกว่าคาดการ เฮดไลน์ก็บวกมัน3.5%นะคะแล้วก็ทําให้ตลาดประเมินว่าเฟดอาจจะยังคงดอกเบี้ยในการประชุมเดือนกรกฎาคมรวมถึงปรับลดความน่าจะเป็นที่ขึ้นดอกเบี้ยภายในปีนี้เฉลี่ยราว1ครั้งจากเดิม1-2ครั้งก็ส่งผลให้บอนด์ยีลด์สหรัฐพลิกมาปรับตัวลดลงโดยเฉพาะอายุสั้นที่รุ่งแรงกว่าอายุยาวภาพรวมเป็นปัจจัยบวกต่อสินทรัพย์เสี่ยงให้ฟื้นตัวมาได้ค่ะแต่อย่างไรก็ตามอัพไซด์ระยะสั้นยังถูกจํากัดอยู่บ้างจากสถานการณ์สงครามที่ตึงเครียดนะคะโดยยังมีการโจมตีระหว่างสหรัฐกับอิหร่านอย่างต่อเนื่องค่ะรวมไปถึงการปิดล้อมท่าเรืออิหร่านส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ที่ยืนอยู่ราว $86ต่อบาร์เรลนะคะยังต้องติดตามพัฒนาการต่อเนื่องต่อไปส่วนปัจจัยที่ต้องตามคือเงินเฟ้อ PPI สหรัฐเดือนมิถุนายนติดตามการแถลงรอบครึ่งปีของเควินวอชต่อสภาคองเกรสวันที่2นะคะก็เน้นย้ำถึงเป้าหมายการควบคุมเงินเฟ้อก็ประเมินว่าตลาดจะให้น้ำหนักกับการทยอยคาดการณ์แล้วก็ประกาศผลการดำเนินงานไตรมาส2มากขึ้นในช่วง1 เดือนจากนี้ไปภาพรวมประเมินว่าไตรมาสที่ไม่แย่และอาจจะสร้างอัพไซด์ต่อประมาณการ EPS เดิมของเราที่96 บาทคาดว่าจะเป็นปัจจัยหนุนดัชนีได้อย่างต่อเนื่องนะคะกลยุทธ์ระยะสั้นก็เน้นเลือกหุ้นที่มีแนวโน้มกำไรไตรมาส2ปี2026ถึงครึ่งปีหลังแข็งแกร่งขณะที่ภาพรวมระยะกลางยาวยังเชื่อว่าท้ายสุดสงครามจะกลับเข้าสู่โต๊ะเจรจาซึ่งก็จะทำให้บรรยากาศผ่อนคลายลงนะคะก็ยังชอบกลุ่มโดเมสติกเพย์ค่ะที่คาดว่ามีโอกาสเห็นกระแสเงินทุนไหลเข้ามานะคะแล้วก็นอกจากนั้นแล้วนะคะผู้ฟังวันนี้หุ้นเด่นก็จะเป็นติดล้อนะคะของ Financial Cyrus ค่ะแนวรับ18.60 บาทแนวต้าน19.50 บาทค่ะไปดูทางด้านบริษัทหลักทรัพย์ดาโอหน่อยนะคะวันนี้คาดการว่าดัชนีน่าจะผันผวนในกรอบแคบนะคะคือนักลงทุนเนี่ยเขารอดูความคืบหน้าของสถานการณ์ตะวันออกกลางอิหร่านกับสหรัฐอาจจะต้องรอถึงสัปดาห์หน้ากันเลยทีเดียวค่ะแม้ตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐที่ออกมาจะต่ำกว่าตลาดคาดก็ตามนะคะความกังวลเรื่องเงินเฟ้อก็ลดลงค่ะแต่มีความกังวลต่อเศรษฐกิจสหรัฐเข้ามาด้วยนะคะทางด้านตลาดไทยราคาหุ้นบางตัวที่ขึ้นมามากอาจจะมีแรงขายทำกำไรเข้ามาให้เห็นในวันนี้ได้นะคะปัจจัยในประเทศศาลรัฐธรรมนูญยังคงติดตามผลพวงแล้วก็การดำเนินการต่อเนื่องจากมติของศาลรัฐธรรมนูญเรื่องพรก.กู้เงิน400 ล้านบาทการบินและศูนย์กลางโลจิสติกกพฐนะคะคาดผู้โดยสารและเที่ยวบินปี69จะฟื้นตัวช้าจากแรงกดดันด้านราคาน้ำมันแต่ว่าจะเร่งผลักดันแผนสร้างศูนย์ซ่อมและคาร์โก้เพื่อดันไทยสู่ฮับการบินค่ะแล้วก็จะมี MOU ไทยจีนครม.เห็นชอบ MOU ห่วงโซ่อุตสาหกรรมและอุปทานไทยจีนนะคะก็อันนี้จะมุ่งอำนวยความสะดวกแล้วก็ผลักดัน MSME เข้าสู่ช่วงห่วงโซ่อุปทานระดับโลกไปนะคะส่วนวีซ่านักท่องเที่ยวอินเดียค่ะรัฐบาลเปลี่ยนแผนให้คงสิทธิพำนักฟรีวีซ่า30 วันสำหรับชาวอินเดียนะคะเพื่อรักษาสมดุลด้านความมั่นคงและไม่ให้กระทบรายได้จากอุตสาหกรรมท่องเที่ยวการกำหนดกติกาการค้าโลกครม.อนุญาตให้ไทยเข้าร่วม FTI เป็นพาร์ทเนอร์ชิพนะคะเพื่อที่จะเสริมสร้างความยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุปทานและก็เปิดโอกาสร่วมกำหนดทิศทางการค้าการลงทุนใหม่ค่ะนโยบายดึงดูดกองถ่ายต่างชาติรัฐบาลสั่งรื้อระบบของ Cash Rebate นะคะเพื่อจูงใจให้กองถ่ายภาพยนตร์ระดับโลกเนี่ยเข้ามาลงทุนหวังยกระดับไทยให้เป็นศูนย์กลางคอนเทนต์แห่งเอเชียค่ะปัจจัยต่างประเทศนะคะสถานการณ์ตะวันออกกลางนะคะมีข้อตกลงหยุดยิงระหว่างสหรัฐกับอิหร่านล่มสลายโดยสมบูรณ์เรียบร้อยนะคะโรงเรียนสหรัฐค่ะส่งผลให้สหรัฐประกาศบังคับใช้มาตรการปิดล้อมทางทะเลต่ออิหร่านรอบใหม่แล้วก็มีผลแล้ววันนี้นะคะมีการระดมสรรพกำลังเปิดฉากโจมตีทางอากาศระลอกล่าสุดด้านโดนัลด์ทรัมป์ขู่มาอีกว่าถ้าอิหร่านไม่ยอมกลับสู่โต๊ะเจรจาสหรัฐจะยกระดับถล่มระบบโครงสร้างพื้นฐานอย่างระบบโรงไฟฟ้าแล้วก็สะพานต่อทันทีในสัปดาห์หน้าค่ะสถานการณ์ตะวันออกกลางโดนัลด์ทรัมป์ตัดสินใจประกาศล้มเลิกและถอยฉากจากแผนการจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านช่องแคบฮอร์มุซอัตรา 20% ภายหลังจากได้รับแรงกดดันและก็กระแสคัดค้านอย่างหนักจากกลุ่มประเทศในอ่าวอาหรับนะคะและกองทัพอิหร่านประกาศเดินหน้าเปิดฉากส่งโดรนโจมตีตอบโต้สหรัฐเป็นระลอกที่7แล้วค่ะมีรายงานว่าการโจมตีของอิหร่านส่งผลให้เกิดระเบิดครั้งใหญ่และก็สร้างความเสียหายในประเทศคูเวตด้วยนะคะถือเป็นเหตุการณ์ทางทหารที่ย่ำแย่ที่สุดของคูเวตนับตั้งแต่เหตุถล่มสนามบินเมื่อเดือนมิถุนายนค่ะมีรายงานเหตุโดรนอิหร่านพุ่งเป้าโจมตีฐานทัพสหรัฐในประเทศจอร์แดนอีกด้วยนะคะส่วนเงินเฟ้อสหรัฐก็บอกไปแล้วนะคะต่ำกว่าคาดก็ถือว่าดีแล้วก็ผลประกอบการของกลุ่มแบงก์สหรัฐ JP Morgan นะคะ GS แล้วก็ในส่วนของBank of America นะคะแล้วก็ WFC รายงานผลกำไรไตรมาส2แข็งแกร่งค่ะนำโดยรายได้จากธุรกิจเทรดดิ้งแล้วก็วานิชธนกิจที่เติบโตมานะคะ เหล่านี้ก็เป็นปัจจัยบวกนะคะที่ทำให้บรรยากาศของการลงทุนทั่วโลกเนี่ยกลับมาโดดเด่นขึ้นมานะคะรวมถึงตลาดหุ้นไทยของเราที่กลับมาเป็นบวกได้ด้วยนะคะซึ่งในภาพของบรรยากาศเนี่ยคือนักวิเคราะห์ก็มองนะคะว่าบรรยากาศต่างๆที่มันเกิดขึ้นข่าวต่อการลงทุนยังต้องจับตาดูการเคลื่อนไหวในหลายๆเรื่องเหมือนกันนะคะแล้วก็ผลประกอบการของไอ้แบงก์ด้วยนะคะบ้านเราที่จะได้จับตาดูนะคะก็มีการคาดการณ์ว่าน่าจะมีกำไรแต่ว่าอาจจะลดตรงกว่าเดิมหรือเปล่านั้นก็ต้องติดตามกันอีกทีนึงส่วนวันนี้คุณอนุทินชาญวีรกูลค่ะก่อนที่จะไปจีนนะคะก็มีการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติกพช.ครั้งที่2/2569นะคะเขาจะเตรียมพิจารณาปรับโครงสร้างค่าไฟฟ้าใหม่ค่ะเพิ่มประเภทผู้ใช้ไฟฟ้าอีก2ประเภทจาก8เป็น10ประเภทนะคะคือกลุ่ม Data Center อันนี้มารองรับการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มมากขึ้นในยุคที่ก้าวสู่ AI เต็มตัวแล้วก็กลุ่มไฟฟ้าสาธารณะค่ะแยกจากบิลค่าไฟของประชาชนเพื่อลดภาระค่าไฟฟ้าไฟฐานนะคะจากนั้นก็จะเป็นประธานกล่าวประทักษาพิเศษนะคะในงานเมกะฮาร์เรแบงคอกนะคะเมกะฮาร์เรแบงคอก2026ภายใต้แนวคิดที่เปิดมานี้นะคะจะจากไอศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนะคะ Form Local Trust to Global Trade นะคะในช่วงบ่ายนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะจะบันทึกวีดิทัศน์อาเซียนระวาดถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะ28 กรกฎาคม 2569ในนามคณะรัฐมนตรีในนามผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรแล้วก็ในนามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยช่วงค่ำนายกและรัฐมนตรีมหาดไทยและภริยาเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่52นะคะถ้าสถิตในดวงใจนิรันดร์ค่ะ Still on my mind นะคะถ้าสถิตในดวงใจนิรันดร์ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยค่ะอันนี้ก็จะเป็นภารกิจนายกนะคะส่วนทางด้านเศรษฐกิจก็ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบมจ.บางกอกแลนด์กับทางด้านประธานเจ้าหน้าที่บริหารบมจ. Advanced Info Service Advanced AS นะคะแถลงค่ะเมืองทอง Next The Smart นะคะก็จะเป็นประเด็นเศรษฐกิจธุรกิจที่น่าสนใจในวันนี้นะคะอันนี้คือข่าวที่เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็คงจะออกมานะคุณผู้ฟังนะหมายถึงว่ากิจกรรมที่เขาทำในวันนี้ค่ะแต่ว่าภาพของการลงทุนเนี่ยตอนนี้บ้านเราเนี่ยนะคะก็ยังคงติดตามดูไอ้หนึ่งนะคะเดี๋ยวจะได้คุยกับพี่ก๊อฟวิทยาและผมรัตนาด้วยพี่ก๊อฟบอกเองนะเพราะว่าช่วงนี้คงจะรอติดตามดูไอ้ผลประกอบการบจ.เป็นหลักนะคะซึ่งกลุ่มแบงก์จะออกมาก่อนแล้วก็ทิสโก้เนี่ยนะคะไอ้กำไรสุทธิของทิสโก้ในไตรมาส2ปี69เนี่ยออกมาแล้วนะคะอยู่ที่ 1.76 พันล้านบาทค่ะบวกมา 2% นะคะ Q-on-Q แล้วก็บวกมา 7% ปีต่อปีแต่ว่าอันนี้คือไอ้ของแบงก์แรกเลยนะคะที่ออกมาของทิสโก้นะคะ1.76พันล้านอ่ะแต่หน้าที่แปลกใจคือรายได้ค่าธรรมเนียมลดลง 8% Q on Q สินเชื่อรวมของธนาคารไม่เพิ่มขึ้นทั้งไตรมาสต่อไตรมาสแล้วก็ปีต่อปีเลยนะคะอ่ะตอนนี้พี่ก๊อฟวิทยาลาภพรรัตนะจาก IV Global พร้อมแล้วนะคะพี่ก๊อฟสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
4: ค่ะสวัสดีค่ะพี่ก๊อฟอ่ะก็ดูเหมือนว่าผลประกอบการเริ่มทยอยออกมาแล้วยังเป็นปัจจัยสำคัญอยู่วันนี้ตลาดหุ้นไทยบวกขึ้นมาแรงอันนี้จากปัจจัยอะไรคะพี่ก๊อฟ
5: ก็วันนี้จริงๆแล้วต้องบอกว่าส่วนใหญ่ก็ยังคงมาจากเรื่องของผลประกอบการอยู่นะคะแต่ว่าไอ้เซนติเมนต์ของตลาดที่ไปในโทนที่เป็นทางด้านบวกเนี่ยมันก็มาจากประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของสหรัฐอิหร่านด้วยจากทางด้านของประธานาธิบดีทรัมป์นะคะที่ระบุว่าจะไม่เก็บค่าผ่านทางช่องแคบของมูส20%แล้วนะคะอันนี้ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ระดับราคาน้ำมันย่อตัวส่วนอีกปัจจัยหนึ่งก็คือมาจากไอ้ตัวของถ้อยแถลงของประธานเฟดเควินวอชค่ะซึ่งเขาก็บอกว่าจะพยายามควบคุมเกี่ยวกับเรื่องของเงินเฟ้อแต่ว่าก็มีไปแตะเกี่ยวกับเรื่องของการที่ว่าจะใช้ทางด้านของ AI เนี่ยที่เป็นลักษณะของการที่จะผลักดัน AI ให้มีการฟื้นฟูทางด้านเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยก็เลยทำให้ตัวของตลาดเองเนี่ยมีลักษณะของการคาดหมายในเชิงที่เป็นทางด้านบวกของหุ้นเทคโนโลยีนะคะอันนี้ก็เลยเป็นทางด้านบวกสำหรับทางด้านของตัวตลาดด้วยแล้วก็ประกอบกับทางด้านของผลประกอบการในสหรัฐอเมริกาอย่างเช่นกลุ่มธนาคารก็ออกมาดีกว่าคาดแล้วก็ทางด้านของภูมิภาคอย่างเช่นพวกไต้หวันเกาหลีใต้เนี่ย ผลประกอบการของพวก AI ก็ออกมาดีกว่าคาดนะคะมันก็เลยทำให้แรงขายในหุ้นที่เป็นพวกเทคโนโลยีกับ AI เนี่ยมันชะลอออกไปมันก็เลยทำให้ตัวของตลาดบ้านเราวันนี้ก็มีการรีบาวกลับนะคะแต่การรีบาวกลับของตลาดบ้านเราวันนี้เนี่ยเรียนอย่างนี้ว่าตัวของหุ้นที่ขยับโดดเด่นเนี่ยส่วนใหญ่เป็นหุ้นที่ถูกคาดหมายเกี่ยวกับเรื่องของผลประกอบการในไตรมาส2ด้วยอะค่ะก็เป็นปัจจัยที่มีน้ำหนักหลักด้วยค่ะ
4: ค่ะแสดงว่าวันนี้ก็ข่าวดีออกมาค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันแต่ว่าสถานการณ์ตะวันออกกลางนี่ยังต้องจับตาอยู่นะคะพี่กอล์ฟเพราะว่าเห็นมีผลแล้วนี่ที่โดนัลด์ทรัมป์บอกว่าสหรัฐจะไอ้อะไรนะอิหร่านอะล้อมฮอร์มุซเหรอคะไม่ให้อิหร่านผ่าน
5: อะไรนะคะเอาใหม่อันนี้คือ
4: ของสหรัฐอเมริกานะที่เริ่มต้นหมดการเจรจาโดยสมบูรณ์แล้วแล้วก็สหรัฐเนี่ยก็ปิดล้อมอิหร่านมีผลแล้วนะคะเห็นบอกว่าปิดล้อมอิหร่านแล้วก็ขูดโจมตีเป้าหมายพลังงานถ้าจะไม่มีการขึ้นโต๊ะเจรจา
5: คือข่าวมันก็จริงๆแล้วหลักๆโดยรวมอ่ะข่าวออกมาก็ยังเป็นโทนนั้นอยู่นะคะเพราะว่าบอกว่าปิดล้อมท่าเรือเนี่ยก็มีข่าวตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็เรื่องของการสิ้นสัญญาสิ้นสุดสัญญา MOU ก็มีตั้งแต่เมื่อประมาณสัปดาห์ที่แล้วนะคะส่วนในกรณีเกี่ยวกับเรื่องของการไม่เก็บค่าผ่านทาง 20% ก็เริ่มมีในวันนี้แล้วก็ในกรณีต่อไปก็คงจะต้องติดตามกันดูมันคือเป็นคาดหมายมันเป็นลักษณะของกลยุทธ์ต่อการเจรจาด้วยค่ะมันก็เลยทำให้ระดับราคาน้ำมันเนี่ยมันก็แกว่งตัวไปทางด้านบวกแต่ตอนนี้มันติดกรอบอย่างเช่น WTI ก็ติดกรอบแนวต้านประมาณใกล้80เหรียญนะคะหรือว่าถ้ามีการขยับอีกทีก็มีแนวต้านเป็นระยะไป82กับ84ก็เป็นกรอบประมาณนี้อยู่ดังนั้นในภาพของหุ้นวันนี้ที่ไปโทนบวกเนี่ยนอกจากผลประกอบการแล้วมาจากเรื่องของตัวระดับราคาน้ำมันในไตรมาส2ที่มันขยับแรงแล้วก็ทำให้สเปรดปิโตรเคมีเนี่ยมันฟื้นตัวกลับหุ้นที่ได้ประโยชน์จากสเปรดปิโตรเคมีอะค่ะมันก็เลยมีโอกาสของการที่ถูกคาดหมายว่าผลประกอบการไตรมาสนี้มันจะออกมาโทนบวกนะคะหุ้นอย่างเช่นกลุ่มของปูนใหญ่กลุ่มของทางด้านปิโตรเคมีวันนี้ก็เลยปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างโดดเด่นในระหว่างวันแล้วก็ตัวของหุ้นในกลุ่มของโรงกลั่นอย่างเงี้ยค่ะก็จริงๆก็เป็นหุ้นที่เราก็มีrecommendรวมบางการเก็งกำไรวันนี้เราก็แนะนำคุณใหญ่ด้วยจริงๆ2วันที่แล้วก็คุณใหญ่เมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็เป็นไทยออมอะไรอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นในลักษณะของตัวตลาดมันก็หลักๆมันก็คือไปสะท้อนที่เรื่องของผลประกอบการก็ทำให้หุ้นโดดเด่นกว่าถ้าเปรียบเทียบกับตัวอื่นนะคะ
4: ค่ะนะคะอ่ะแล้วนี้กลยุทธ์การลงทุนจะไปทางไหนดีคะพี่กอล์ฟดูจากภาพบรรยากาศณตอนนี้
5: ก็กลยุทธ์การลงทุนที่เขาก็ยังให้มุมมองว่าตัวของตลาดยังมีน้ำหนักต่อการไต่ระดับทางด้านบวกตอนนี้พยายามสร้างฐานเหนือกรอบ 1,600 จุดนะคะกรอบแกว่งภายในวันเนี่ยอาจจะประมาณสัก 1,610 ถึง 1,640 จุดอยู่แล้วก็หุ้นที่อาจจะเลือกต่อการเก็งกำไรให้เน้นเรื่องของผลประกอบการที่ฟื้นตัวตอนนี้กลุ่มแบงค์ถือคาดการณ์โดยภาพใหญ่ๆคือตอนนี้แบงค์ทยอยประกาศตัวแรกคือ Tisco แต่สัปดาห์หน้าเนี่ยก็จะน่าจะตั้งแต่วันอังคารเป็นต้นไปอะค่ะก็น่าจะรีบหมดแล้วสำหรับกลุ่มแบงก์ก็จะทยอยดับเบิลยูเลยนะคะถูกคาดการติดลบคิวติดลบเยียนะแต่ว่าไปในโทนที่จะมีเงินปันผลระหว่างการนะคะก็คิดว่าแบงก์ถ้าย่อตัวก็เป็นการตั้งรับได้นะคะส่วนสำหรับทางด้านของผู้มีกลุ่มของทางด้านชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ก็ไตรมาสนี้อาจจะไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่แต่เพียงแต่ว่ามันจะเริ่มฟื้นตัวเด่นขึ้นในช่วงของครึ่งหลังในขณะที่กลุ่มวัสดุก่อสร้างหรือว่ากลุ่มที่ได้สเปรดเรื่องของปิโตรเคมีเนี่ยมันน่าจะมีโอกาสของการฟื้นตัวในไตรมาสนี้ที่ค่อนข้างเด่นทีเดียวค่ะ
4: นะคะแล้วถ้าสมมติว่าวันนี้ถ้าทีมที่จะเล่นเนี่ยพี่ก๊อฟเลือกตัวไหนเป็นตัวโดดเด่นหรือเปล่ามีตัวไหนไหมที่อยากจะเล่น
5: วันนี้ที่เลือกก็คือเลือกปุ่นใหญ่เข้ามานะคะวันนี้ปุ่นใหญ่จะปรับตัวขึ้นเด่นวันนี้เลือกคุณจริงๆ2วันที่แล้วก็เลือกปุ่นใหญ่ไปนะคะวันนี้ก็รีพีทอีกรอบนึงก็เป็นปุ่นใหญ่แล้วก็มีแอดวานซ์นะคะแล้วก็จะมีตัวของทางด้าน CRC อ่ะค่ะส่วนเมื่อวานนี้เลือกเป็นโอสถสภากับ AWC แล้วก็วันจันทร์เลือกเป็นเอ็กโคกับคาราบาวนะคะในวันจันทร์เนี่ยตัวของคาราบาวขึ้นไปเด่นวันอังคารเมื่อวานนี้เนี่ยตัวของวันนี้เมื่อวานนี้เลือกโอสถสภากับ AWC วันนี้ก็ปรับตัวขึ้นไปเด่นนะคะแล้วก็วันนี้เลือกเป็นตัวของ Advance เป็นใหญ่แล้วก็ CRC ค่ะ
4: นะคะอันนี้เป็นตัวเด่นแต่ว่าอีกอันนึงค่ะพี่ก๊อฟดูพฤติกรรมของต่างชาติดูเหมือนว่าจะซื้อสุทธิบ้านเราตอนนี้บรรยากาศเป็นยังไงบ้างคะในส่วนของพฤติกรรมต่างชาติ
5: ก็เอาเป็นว่าตั้งแต่ปลายเดือนมิถุนายนจนกระทั่งถึงกลางเดือนกรกฎาคมเนี่ยนักลงทุนต่างประเทศซื้อเกือบทุกวันเลยและเป็นตัวเลขที่มีนัยยะด้วยค่ะตัวเลขตั้งแต่พี่ก๊อฟลองเค้ามาตั้งแต่เอาถึงวันศุกร์ที่ผ่านมานี้นะก็คือศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยค่ะคือทั้งหมด13วันซื้อมา12วันแล้วก็เป็นตัวเลขซื้อสุทธิประมาณ4ล้านนะคะ แล้วก็ตอนนี้ตัวเลขของเมื่อวานก็ยังซื้อต่ออีก 3,000 กว่าล้านดังนั้นตอนนี้ระหว่างทางกันว่าแรงใครจะเยอะกันระหว่าง Foreign Fund Flow กับกองทุนเพราะกองทุนก็ขายหนักเหมือนกันดังนั้นในลักษณะตอนนี้ก็เลยทุกคนก็พยายามดูว่าใครจะชนะระหว่างกองทุนกับทางด้านของ Foreign นะคะแต่ว่าหุ้นที่ได้ประโยชน์จากForeignที่เขาก็จะอย่างที่เมื่อกี้เล่าอะค่ะคือหุ้นที่เป็นตัวหุ้นตัวหลักในกลุ่มใหญ่ๆนะคะถ้าพิจารณาก็คืออยู่ในเซ็ต50อะอย่างเช่นกลุ่มแบงก์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็ปรับตัวขึ้นเด่นก็ถูกคาดการณ์ว่าน่าจะมาจากกระแสForeign Fund Flowที่มีการโรเตทหุ้นจากกลุ่มเทคโนโลยีในต่างประเทศเข้ามาสู่กลุ่มแบงก์ลิงสต็อกในบ้านเรานะคะเพราะว่ามันมี PE ต่ำดีเวเดนสูงอย่างเงี้ยในขณะที่หุ้นในกลุ่มของทางด้านพวกชิ้นส่วนขอโทษคุณในกลุ่มของ ICT เนี่ยมันก็เป็นกลุ่มเขาเรียกสร้างฐานมา4เดือนแล้วอะในแอดวานซ์อย่างเงี้ยก็ยังคงถูกคาดการณ์ว่าผลประกอบการไตรมาส2ก็น่าจะในโซนที่ฟื้นตัวต่อนะคะดังนั้นที่เหล่านี้ก็มีแนวโน้มว่าได้ประโยชน์จากเรื่องForeign Fund Flowด้วยค่ะ
4: แสดงว่าก็ยังมีโอกาสเห็นกระแสเงินทุนไหลเข้าในช่วงครึ่งปีหลังนี้ก็น่าจะต่อเนื่องต่อไปใช่ไหมคะเพราะปกติพอเราสรุปสิ้นปีปุ๊บนะพี่ก๊อฟก็กลายเป็นขาย
5: คือจริงๆเราไม่คาดการได้ขนาดนั้นนะคะคือต้องเรียนก่อนว่าพอเรียนคอนโซลเราไม่ได้คาดการได้ขนาดนั้นว่าเขาจะไหลกลับเข้ามาในบ้านเราดีต่อเนื่องในช่วงถึงครึ่งปีหลังอันนี้คาดการไม่ได้นะคะคาดการได้แค่ว่าตัวเลขของพอเรียนคอนโซลที่ไหลเข้ามาจากที่เห็นจริงๆแล้วเนี่ย40,000กว่าล้านในรอบ13วันจนถึงวันศุกร์นะตั้งแต่ปลายเดือนมิถุนายนจนกระทั่งถึงวันศุกร์อะค่ะคือซื้อมา13วัน12วันใน13วันตัวเลขซื้อ40,000กว่าล้านเนี่ยในขณะที่เดือนกรกฎาคมซื้อมา 2-30,000 ล้านแล้วเนี่ยก็มันก็คือไปในโทนที่เป็นทางด้านบวกสำหรับหุ้นที่เขาเรียกว่าอยู่ในกลุ่มของเซ็ต50คือว่าหุ้นตัวใหญ่เป็นหลักนะคะดังนั้นก็คือคาดการกระแสพวกนี้ได้รวมถึงการคาดการกระแสเรื่องของผลประกอบการเรื่องของเงินปันผลระหว่างการอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นเป้าหมายต่อการที่ถ้ามีเงินไหลเขาก็น่าจะไปหุ้นเหล่านี้ค่ะ
4: ค่ะได้ค่ะมีอะไรฝากถึงนักลงทุนบ้างไหมคะพี่ท้ายนี้เชิญค่ะ
5: ไม่มีเลยค่ะคือ
4: ติดตามผลประกอบการ
5: ใช่ประมาณนั้นแต่นั้นผลประกอบการเป็นตัวหลักนะคะแล้วก็ผลประกอบการเนี่ยให้พิจารณาอย่างนี้ว่าถ้ามีการเติบโตทั้งที่อันเดียและคิวอันคิวแล้วก็ขึ้นหวังขึ้นตัวต่ออันนี้หุ้นจะมีการปรับตัวไปในทิศทางที่เขาเรียกว่าแข็งแกร่งกว่าเซ็ตในช่วงของระยะต่อไปนะคะ
4: ค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะคะพี่ก๊อฟ
5: ค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะเราพูดคุยกับคุณวิทยาลาภพรมรัตนะนะคะจากบริษัทหลักทรัพย์ IV Global นั่นเองค่ะยังคงจะต้องติดตามดูนะคะผลประกอบการของบ้านเราตะกี้ที่ที่ฉันแตะไว้ก็คือว่าทิสโก้เนี่ยนะคะกำไรสุทธิออกมาก็อยู่ที่ 1.76,000 ล้านบาทนะคะตามกว่าประมาณการนะที่เขาคาดการณ์กันเอาไว้นะคะทีนี้ขณะที่กำไรสุทธิงวดครึ่งปีนะคะแรกเนี่ยก็อยู่ที่ 3.5,000 ล้านบาทบวก 6% ทั้งนี้ผลประกอบการที่ต่ำกว่าประมาณการเป็นเพราะรายได้ค่าธรรมเนียมนะคะแล้วก็รายได้จากการค้าหลักทรัพย์ต่ำกว่าที่คาดไว้โดยกำไรสุทธิในงวดครึ่งปีแรกนี่คิดเป็น 50% ของประมาณการกำไรเต็มปีนะคะที่เขาคาดไว้สินเชื่อรวมของธนาคารได้เพิ่มขึ้นทั้งไตรมาสต่อไตรมาสและปีต่อปีโดยสินเชื่อ HP ยังคงขยายตัวในอัตราที่ชะลอลงที่ 1% Q on Q นะคะและ 2% YTD ค่ะในขณะที่สินเชื่อ SMEเพิ่มขึ้นอย่างมากจากฐานที่ต่ำซึ่งหักล้างไปกับสินเชื่อจดจำนองที่ลดลงอย่างมากถึง 4% Q on Q และ 14% year on year นอกจากนี้ yield ของสินทรัพย์ยังลดลงตามการปรับลดอัตราดอกเบี้ยแต่ต้นทุนการเงินที่ลดลงอย่างมากก็มีน้ำหนักมากกว่าทำให้ NIM เพิ่มขึ้นประมาณ5 basis point Q on Q นะคะแต่ว่าลดลง16 basis point year on year ค่ะที่น่าประทับใจก็คือรายได้ค่าธรรมเนียมลดลง 8% นะคะแต่ว่าเพิ่มขึ้น 12% ในไตรมาส2ปี69แล้วก็เพิ่มขึ้น 20% ในไตรมาส1ปี69ค่ะก็รายได้ค่าธรรมเนียมที่ลดลงปิดไตรมาสต่อไตรมาสมาจากทุกกลุ่มธุรกิจโดยรายได้ค่าธรรมเนียมจากการธนาคารลงไป 8% Q on Q รายได้ค่าธรรมเนียมในหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ลดลงไป 17% แล้วก็รายได้ค่าธรรมเนียมบริหารจัดการสินทรัพย์ลดลง 2% ในขณะที่ AUM เพิ่มขึ้นส่วนรายได้จากการค้าหลักทรัพย์ยังไม่ได้มากอย่างมีนัยสำคัญทั้งนี้ไตรมาส2ปี69แล้วก็ในช่วงครึ่งไตรมาสแรกปี69ด้วยนะคะอันนี้ก็คือของทิสโก้นะเดี๋ยวอื่นๆเนี่ยคงจะทยอยประกาศออกมานะคะสำหรับผลประกอบการเพราะว่ากลุ่มแบงค์จะออกมาก่อนนะคะกลุ่มแบงค์ออกครบแล้วก็จะเป็นผลประกอบการของบริษัทต่างๆไปนะอันนี้ก็คือบรรยากาศของการลงทุนในวันนี้นะคะส่วนเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจนะเรื่องของการลงทุน ซึ่งนักวิเคราะห์ก็ยังคงมองนะคะปัจจัยสำคัญตอนนี้ก็ยังคงจับตาดูเรื่องของมาตรการของทางด้านครม.ด้วยนะคะคณะรัฐมนตรีที่ออกมาว่าจะทำให้ GDP เพิ่มขึ้นมากน้อยแค่ไหนแล้วก็วันนี้เดี๋ยวเราก็จะได้ดูไอ้เรื่องของราคาน้ำมันนะคะที่ทางกพช.เขาประชุมกันโดยนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยเป็นผู้นั่งหัวโต๊ะนะคะในครั้งนี้ก็มาคุมราคาน้ำมันค่ะเห็นคุณเอกนัฐพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานก็ให้สัมภาษณ์เมื่อวานนี้เช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าสถานการณ์น้ำมันในประเทศหลังจากที่ตลาดโลกปรับตัวขึ้นมาเนี่ยก็สืบเนื่องมาจากกรณีเหตุการณ์ในตะวันออกกลางเริ่มปะทุกระทรวงพลังงานจะบริหารและติดตามดูสถานการณ์ทุกวันเพื่อไม่ให้ราคาขึ้นเร็วแล้วก็แรงตามตลาดจะเห็นว่าช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาราคาน้ำมันทุกประเภทปรับเพิ่มสูงขึ้นในประเทศไทยยังใช้กลไกการลดราคาหน้าโรงกลั่นเพื่อนำเงินจากโรงกลั่นมาลดราคาหน้าปั๊มประกอบกับยังมีกองทุนน้ำมันที่จะบริหารราคาในช่วงนี้ให้เหมาะสมกับราคาตลาดโดยที่ไม่ต้องมีการปรับขึ้นลงมากเหมือนก่อนหน้านี้นะคะส่วนช่วงนี้ราคาน้ำมันในประเทศจะยังไม่ปรับขึ้นใช่หรือไม่นั้นบอกต้องดูวันต่อวันค่ะแต่ถึงจะมีการปรับขึ้นลงคงไม่ใช่ลักษณะการแบบปรับกระชากซึ่งจะค่อยดูไปนะคะนอกจากนี้ก็จะมีการบริหารจัดการเรื่องตัวอุปทานของน้ำมันด้วยและเท่าที่ตรวจสอบน้ำมันดิบในประเทศยังไม่มีปัญหาค่ะปริมาณน้ำมันสำเร็จรูปสำรองในแทงก์ก็ยังมีปริมาณเพียงพอจนเกือบเต็มยืนยันว่าไม่มีปัญหาการขาดแคลนน้ำมันอย่างแน่นอนฉะนั้นจะต้องบริหารราคาให้เป็นไปตามกลไกตลาดนะคะก็จะต้องประเมินสถานการณ์ระดับไหนถึงจะมีการปรับขึ้นราคานั้นก็จะมีการใช้กลไกหน้าโรงกลั่นแล้วก็กองทุนในการช่วยทำให้ราคาไม่ขึ้นอย่างรวดเร็วตามราคาตลาดโลกนั่นเองเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยใช้กลไกนี้ในช่วงพ.ร.ก.แก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงในการลดราคาแล้วก็จะมีการพิจารณาเพิ่มเติมค่ะตอนนี้ใช้เงินดังกล่าว15,000 ล้านบาทมาลดราคาน้ำมันที่หน้าปั๊มและกำลังทำอยู่และที่ผ่านมาที่ราคาน้ำมันลดลงแทบไม่ได้ใช้เงินจากกองทุนเลยนะคะแต่เป็นการติดลบมาตั้งแต่ก่อนเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีพลังงานแล้วอันนี้ให้สัมภาษณ์ว่าจะคุมราคาน้ำมันนะคะวันนี้การประชุมก็คงจะมีรายละเอียดออกมาให้เราได้ติดตามอยู่อะค่ะคุณผู้ฟังสำหรับกพช.นะคะที่พูดไปว่านายกจะนั่งเป็นหัวโต๊ะในวันนี้นะคะก็พยายามที่จะมาดูแลพี่น้องประชาชนเขาว่าอย่างนั้นนะในเรื่องของการลดค่าครองชีพให้ได้มากที่สุดนะคะคือตอนนี้บางอย่างคือน้ำมันลงแล้วใช่ไหมแต่วันนี้กลับขึ้นมาได้$85แล้วเนี่ยคือเรายังคงจะต้องติดตามดูวันต่อวันอยู่นะคะคือก็ไม่แน่ว่าพรุ่งนี้ก็อาจจะขึ้นก็ได้นะคะวันนี้เดี๋ยวดิฉันต้องไปเติมน้ำมันละต้องไปเติมน้ำมันละส่วนทองคำนะคะราคาทองเพราะว่าเมื่อคืนนี้ราคาทองขยับขึ้นมาใช่ไหมแล้วก็บ้านเรารอบแรกก็ราคาทองวันนี้ประกาศปรับขึ้นมา600 บาทต่อบาททองคำนะคะถ้าดูล่าสุดนะปรับขึ้นปรับลงทั้งหมด3 ครั้งก็ลดลงไปบ้างแล้วนะคะคือราคาทองตอนนี้โดยรวมก็คือบวกมา200 บาทต่อบาททองคำค่ะเพราะลงไป400 บาทนะคะทองคำแท่งรับซื้อ63,850ขาขายออก64,050 บาททองรูปพรรณรับซื้อ62,580.48 บาทขายออก64,850 บาทต่อบาททองคำนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของราคาทองน้ำมันต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเพราะว่าอยู่กับสถานการณ์ตะวันออกกลางเป็นหลักนะคะอ่ะถึงเวลาพักแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะได้ไปคุยกับอาจารย์ภทิศศิรภพธาดาค่ะในช่วง AI Business Talk นะคะAI Business Talk วันนี้อาจารย์อยากคุยธุรกิจส่วนใหญ่ไทยของตอนนี้คือกำลังจะเผชิญกับ5 ปัญหาหลักนะคะที่ทำให้โครงการ AI Transformation ไม่สำเร็จตามเป้าหมายจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวจะได้ไปคุยกับอาจารย์ช่วงหน้าพักก่อนครู่หนึ่งค่ะ
3: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดย SCB ePassbook บัญชีเงินฝากไม่มีสมุดทำธุรกรรมง่ายใช้เลขที่บัญชีเดิมเปลี่ยนได้ทาง LINE SCB Connect หรือสาขาทั่วประเทศ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com อตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popula Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
1: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
2: โอ้ยฉันจะย้ายอ่ะอยู่กับพี่หนักทุกวันหนักทุกเดือน
3: โอ้บีหนักนิดหนักหน่อยก็ทนต่อเธอ
4: พี่เบาได้ก็เบาเธอย้ายเลยมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนเริ่มต้นเพียงล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนในปีแรกยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: เบา
5: ๆธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
1: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
6: รายการเก็บข่าวมาเล่าได้ทีมข่าวภาคสนามช่วงทันข่าวทันโลกธุรกิจสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life จากธนาคารออมสิน Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ลงทุนกองทุนง่ายๆสะดวกครบจบในแอปเดียว KTM Smart Trade จากบลจ.กรุงไทยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนไทยเบฟก้าวสู่ความเป็นหนึ่งในเอเชียมากันต่อนะคะ10นาฬิกากับอีก39นาทีค่ะเราจะไปสู่ช่วง AI Business Talk กับอาจารย์พันธิตศิรภพธาดาจากเพจและเว็บไซต์พันธิต Academy ค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะ
7: สวัสดีครับคุณฟังสวัสดีครับคุณเตย
6: ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ก็วันนี้คุยเรื่องอะไรนะ
7: เวลาที่ธุรกิจเนี่ยเขามอง AI ในยุคนี้เนี่ยมันจะต้องมีความลึกซึ้งไม่ใช่มองแค่เพียงว่าเป็นเครื่องมือที่จะมาช่วยในการที่ทำให้การทำงานมันสะดวกขึ้นแต่ต้องมองให้ลึกกว่านั้นต้องมองว่าAI มันจะไปเปลี่ยนแปลงองค์กรยังไงหรือว่า AI จะไป transformation องค์กรยังไงมันถึงจะได้ประโยชน์สูงสุดจาก AI ไม่ได้เป็นโปรแกรมสำเร็จรูปที่เอามาทำเช่นมาเปลี่ยนมาปรับแต่งรูปภาพมาสร้างคอนเทนต์นั่นมันเป็นแค่พื้นฐานจริงๆแล้ว AI มันคือการปรับเปลี่ยนธุรกิจทั้งวงจรวันนี้ใครทำธุรกิจแล้วก็กำลังที่จะปรับปรุงเรื่อง AI ในองค์กรเนี่ยผมคิดว่าควรจะตั้งเป้าไปที่การ transformation การปรับเปลี่ยนองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีสมองเป็น AI วันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องที่ว่าในช่วง1ปีที่ผ่านมาเนี่ยถ้าสรุปพอสรุปปัญหานะหรือว่าจุดอ่อนของธุรกิจที่พยายามจะ transform ไปสู่การเป็น AI เนี่ยมันมีอะไรบ้างก็จะมาคุยกันในวันนี้นะครับมันมีปัญหาหลักๆที่อาจารย์ก็จับใจความได้อยู่ประมาณ5อย่างเนี่ยจากการที่ดูจากกระแสการได้พูดคุยกับ CEO แล้วก็การได้พูดคุยกับองค์กรที่เราไปสอนเนี่ยก็พบว่าปัญหามีอยู่5เรื่องนะเรื่องหนึ่งที่เป็นปัญหาที่สำคัญอันดับแรกก็คือว่าในองค์กรเนี่ยมีการพูดถึง AI ค่อนข้างเยอะเลยนะแต่ว่าไม่มีผลลัพธ์ที่ชัดเจนเขาเรียกปัญหานี้เขาเรียกว่ามันเป็น AI FOMO หรือว่ามันย่อมาจากคำว่า Fear of Missing Out คือมีการสั่งการจากผู้บริหารเอ้ยใช้ AI นะต้องใช้นะแต่ปรากฏว่าเอาเครื่องมือมาใช้เนี่ยบางทีสมัครสมาชิกราคาแพงๆเนี่ยแต่ปรากฏว่ามันไม่ได้ตรวจสอบว่ามันตอบโจทย์ปัญหาองค์กรหรือเปล่าการนำ AI มาใช้เนี่ยมันต้องไปศึกษากันก่อนว่าปัญหาองค์กรคืออะไร แล้ว AI ไปช่วยแก้ปัญหาตรงนั้นได้หรือไม่นะไม่ใช่ว่ากลัวตกกระแสฉันก็ต้องปากับเขาด้วยนะเทรนพนักงานเรื่อง AI แต่ปรากฏว่าในองค์กรไม่ได้มีความจำเป็นต้องใช้ AI ในส่วนนั้นในขณะนี้นะครับก็เลยทำให้พนักงานเรียนไปก็โอเคแล้วก็ลืมละแล้วก็ไม่ได้ใช้หรือบางบริษัทเนี่ยก็ให้พนักงานมาเรียนแต่ก็ไม่ได้กำหนดเป้าหมายชัดว่าเรียนไปเพื่ออะไรให้รู้ไว้เพราะผู้บริหารก็อาจยังไม่เข้าใจเลยว่า AI มันเป็นอะไรเป็นสมองที่ช่วยคิดมันมีความสามารถอะไรแล้วมันจะเปลี่ยนแปลงองค์กรยังไงบางทีผู้บริหารก็ไม่เข้าใจเรื่องนี้เหมือนกันเพราะว่าช่วงหลังๆเนี่ยผมไปสอนผู้บริหารเยอะนะระดับ C level อ่ะระดับเค้าเรียกว่าระดับคนที่กลุ่มยุทธศาสตร์ขององค์กรเนี่ยก็มีความรู้แค่เพียงผิวเผินนะรู้ว่าสำคัญล่ะแต่ไม่รู้จะเริ่มยังไงนะก็นั่นแหละคือปัญหาอันแรกนะปัญหาที่หนึ่งน
8: ะ
7: พูดทุกวันเลยนะแต่ผลลัพธ์ไม่มานะไม่มีต่อมานะครับมันเกิดช่องว่างคือในปีนี้ไปถึงปีหน้าเนี่ยการที่เราได้เคยใช้ generative AI ก็คือว่า AI ที่สั่งทำตามคำสั่งเช่นเปลี่ยนรูปภาพเขียนcopywriting เขียนคำพูดร่างจดหมายปรับปรุงเอกสาร AI เหล่านี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็น generative AI แต่มันจะเข้าสู่ยุคที่เราเรียกว่า agentic AI ก็คือ AI ที่วางแผนตัดสินใจและทำงานทดแทนมนุษย์ในบางกระบวนการอันนี้มันจะทำให้ขั้นตอนต่างๆการทำงานขององค์กรเนี่ยมันถูกลดทอนลงไปหรือว่ามันอาจจะเพิ่มประสิทธิภาพจากขั้นตอนที่ลดลงคือไม่ใช่แค่ประหยัดเวลาอย่างเดียวแต่ว่าประสิทธิภาพมันเพิ่มขึ้นได้ด้วยนะฉะนั้นแต่มันมีปัญหาตรงนี้คุณเตยก็คือว่าระบบซอฟต์แวร์ที่องค์กรใช้อยู่เนี่ยบางทีมันไม่สามารถเชื่อมต่อกับองค์กรเชื่อมต่อกับ AI ที่ทันสมัยบางทีบางคนใช้ระบบบัญชีแต่ระบบบัญชีนั้นต่อ AI ไม่ได้เชื่อม AI ไม่ได้ก็วิเคราะห์ไม่ได้ระบบ ERP หรือว่าระบบบริหารทรัพยากรขององค์กรเนี่ยที่เป็นระบบใหญ่เนี่ยเชื่อมต่อ AI ไม่ได้ก็ไม่สามารถใช้ข้อมูลจากระบบเหล่านั้นเนี่ยได้ก็กลายเป็นอุปสรรคว่า AI เนี่ยมันจะถูกใช้งานในบางองค์กรที่มีความพร้อมในเรื่องของระบบซอฟต์แวร์ที่เชื่อมต่อ AI ได้และก็บางทีเนี่ย AI มันไปกระจุกตัวในการใช้อยู่บางแผนกซึ่งมันควรใช้ทุกแผนกใช่ไหมครับแต่มันใช้อยู่บางแผนกเช่นแผนกการตลาดอ้าวก็ใช้สร้างคอนเทนต์ซ้ำรูปภาพเลยไป
8: ส่วนใหญ่เนาะอาจารย์เนาะจะไปอยู่เนาะแผนกการตลาดนี่เยอะมากนะ
7: แล้วก็แผนก IT แต่ถามว่าอ้าวแล้วแผนก HR ล่ะแผนกบุคคลนะก็ต้องใช้ได้สิ AI ก็มีประโยชน์นะหรือว่าแผนกจัดซื้อนะแผนกการผลิตฝ่ายการผลิตและแผนกอื่นๆอีกมากมายก็สามารถใช้ AI ได้ฉะนั้นบางทีเนี่ยการtransform องค์กรใช้ AI เนี่ยมันก็ต้องอาจจะเป็นสเต็ปแหละขั้นตอนอยู่ที่แผนกนี้แล้วก็ค่อยขยับไปแล้วสุดท้ายทั้งองค์กรก็สามารถประยุกต์ใช้ AI ได้แต่ที่สำคัญที่สุดคือว่าระบบ

0: บางองค์กรเนี่ยเก็บข้อมูลเอกสารเต็มไปหมดเลยนะข้อมูลต่างๆเต็มหมดแต่ว่าเอาจริงๆเถอะแม้ไม่มี AI เนี่ยข้อมูลเหล่านั้นก็อาจจะไม่ได้ถูกนำมาใช้เลยแต่เก็บไว้ก่อนทีนี้ในยุคปัจจุบันเนี่ยถ้าเรามี AI เข้ามาทำงานด้วยเนี่ยมันต้องเคลียร์ข้อมูลที่ไม่ได้ใช้ออกไปนะและที่อีกอันหนึ่งคือข้อมูลของขององค์กรเนี่ยบางทีกระจัดกระจายกระจัดกระจายคือเอาแผนกการตลาดก็เก็บไว้ของตัวเองรูปแบบตัวเองบัญชีก็เก็บของตัวเองไว้รูปแบบมาตรฐานบัญชี
1: ไม่ถึงว่าของแผนกไหนก็เก็บของแผนกนั้นไปอย่างเงี้ยนะ
0: ใช่ใช่เก็บของใครของมันนั่นแหละมันก็เลยทำให้ข้อมูลไม่มีคุณภาพมันก็เกิด1ข้อมูลกระจัดกระจาย2ข้อมูลมันไม่สะอาดอ่ะก็คือเก็บกี่ปาถะเก็บไปหมดเลยฉะนั้นมันก็อาจจะทำให้การที่นำเอาข้อมูลจากองค์กรมาใช้เนี่ยมันเกิดภาวะเขาเรียกว่ามันเป็นการหลอนนะหลอนก็คือว่า AI มันก็อาจจะสเปะสปะงงไปเลยว่าบางทีมันไปเอาข้อมูลที่องค์กรก็ไม่ได้ใช้แต่เก็บเอาไว้เนี่ยเราก็ไปหยิบโยนก็ไปให้มันวิเคราะห์อ้าวมันก็งงสิเอ๊ะมันมีข้อมูลนี้มันก็ทำไปตามข้อมูลที่เราป้อนไปให้ดังนั้นองค์กรจะต้องแยกขยะออกจากข้อมูลซะก่อนข้อมูลอะไรที่ไม่จำเป็นไม่สำคัญซึ่งขั้นตอนนี้เราอาจจะเอา AI มาช่วยแยกขยะออกจากองค์กรซะก่อนก็ได้จากข้อมูลองค์กรก่อนที่จะนำไปใช้
1: แต่เราต้องเป็นคนสั่งมันนะ
0: เราต้องสั่งไงว่าอะไรจำเป็นไม่จำเป็นถูกไหมก็เหมือนถังขยะเขาบอกว่าให้แยกขยะนะแต่ถ้าเกิดเราไม่มีความรู้เราไม่รู้จะแยกยังไงถูกป่ะนะอันนั้นก็คือปัญหาที่3นี่พอมาปัญหาที่4เนี่ยพนักงานก็เริ่มใช้ AI มากขึ้นแล้วนะทำสิ่งที่ตามมาคือว่า AI มันได้ผลลัพธ์มาก็จริงนะแต่ว่าบางครั้งเนี่ยหัวหน้างานหรือองค์กรเนี่ยจะต้องเสียเวลาในการตรวจสอบผลลัพธ์ตรวจทานผลลัพธ์ก็คือก็ไม่มั่นใจละ AI ทำข้อมูลมาถูกต้องไหมฉันก็ต้องมานั่งตรวจเหมือนเดิมอีกนะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราต้องมีโครงสร้างเราต้องสร้างโครงสร้างขึ้นมาว่าแนวทางการปฏิบัติในการใช้ AI เนี่ยเราจะใช้ยังไงนะเราจะใช้ AI ที่มันมีความปลอดภัยสูงเซฟตี้ป้องกันไม่ให้ข้อมูลขององค์กรเนี่ยรั่วไหลไปสู่สาธารณะมันก็ต้องมาใช้โน้ตบุ๊ก LM ที่เป็นฟีเจอร์ของ Gemini อย่างนี้เป็นต้นที่อาจารย์ใช้อยู
1: ่
0: ก็ทำให้ข้อมูลองค์กรไม่รั่วไหลนะแล้วก็มีแนวทางกฎเกณฑ์องค์กรใส่เข้าไปในโน้ตบุ๊ก LM เพื่อทุกครั้งที่ AI คิดเนี่ยมันต้องคิดภายใต้กรอบขององค์กรนโยบายต่างๆมันจะได้เหมือนกับที่อาจารย์ไปสอนภาครัฐเนี่ยในการที่จะใช้โน้ตบุ๊ก LM ในการที่จะทำเอกสารซึ่งจะต้องถูกต้องตามหลักการของเอกสารราชการอย่างเงี้ยมันมีบทบัญญัติอยู่แล้วเป็นไฟล์ PDF เนี่ยเราก็เอาไฟล์ PDF เข้าไปใส่ให้ AI บอกให้ต่อไปสร้างเอกสารให้ฉันเนี่ยต้องอิงตามหลักการนี่นะเอกสารก็ถูกต้องถูกไหมฮะนั่นก็คือต้องการตรวจสอบความถูกต้องเนี่ยไม่ใช่มานั่งตรวจคือ AI สร้างมาแล้วแล้วก็มานั่งตรวจกันเหมือนแบบใช้บุคลากรในการตรวจอีกเนี่ยบางทีมันเสียเวลาฉะนั้นถ้าเราตั้งหลักเกณฑ์ไว้แล้วก็ใช้เครื่องมือถูกต้องมันก็จะช่วยได้อันสุดท้ายอันที่5คุณเตยอันที่5เนี่ยก็คือก็จะเห็นองค์กรเนี่ยเทรนคนนะเฮ้ยเรียน AI นะแล้วก็คำที่ใช้บ่อยนะ up skill re skill เนี่ยคำนี้ใช้บ่อยเลยตอนนี้โอ้เราต้อง up skill พนักงานต้อง re skill พนักงานแต่หารู้ไหมพนักงานกลัวนะตกงานไหม AI มาเนี่ยฉันจะตกงานไหมฉัน up skill re skill ไปไอ้ตรงนั้นน่ะพนักงานบางทีไม่ได้อาจจะไม่ได้แบบว่าใส่ใจเท่าไหร่หรอกแต่กลัวก่อนว่า AI มาเนี่ยตกงานหรือเปล่า
1: ก็ส่วนใหญ่ก็จะคือกังวลกันไปแล้วอ่ะเยอะเลยแล้วที่เราจะเห็นชัดเจนบริษัทใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะที่คัดคนออกจริงๆมันก็ไม่ได้มีข้อดีทั้งหมดนะอาจารย์แม้แต่ Facebook อย่างที่เตยเคยเล่าอ่ะเมตาเขายังออกมายอมรับเลยว่าพอเขาคัดคนออกบางอย่าง AI ทำไม่ได้เหมือนมนุษย์นะ
0: มันเป็นข้อดีขององค์กรเนี่ยต้องคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดขององค์กรไม่งั้นก็พากันเจ๊งไปหมดทีนี้ถ้าไม่คัดคนที่มันไม่มีทักษะหรือว่าคนที่มันขาดคุณสมบัติความสามารถเนี่ยถ้าไม่คัดออก

0: กรก็อาจจะอยู่ไม่ได้มันก็อุ้มเงินไปคือในฐานะพนักงานเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าไม่ได้ฉันต้องรับเงินเดือนต้องรับเงินเดือนแต่ในฐานะองค์กรเนี่ยเทคโนโลยีโลกมันเปลี่ยนไปแล้วอะถ้าเกิดยังแบกรับต้นทุนอยู่ขนาดนี้ต่อไปก็พากันลงเหวกันหมดนะครับฉะนั้นการต่อต้านเงียบๆเนี่ยเป็นขึ้นใต้น้ำเนี่ยจากการมี AI เข้ามาเนี่ยบางคนก็ไม่ค่อยใช้หรอกไม่ค่อยอยากใช้แล้วหรือบางคนก็พยายามที่จะหาเหตุผลบอกว่า AI มันไม่เวิร์คไม่มีประสิทธิภาพนะแล้วก็ทำเป็นบางทีก็เกียร์ว่างบ้างอะไรบ้างเนี่ย
1: ค่ะ
0: ฉะนั้นเพราะอะไรเพราะว่าพนักงานเนี่ยขาดทักษะขั้นสูงไงไม่รู้ว่าAI ที่เรากำลังเรียนอยู่เนี่ยมันเอาไปช่วยทำให้คุณเนี่ยทำงานได้เร็วขึ้นคุณจะฉลาดขึ้นคุณจะมีความสามารถมากขึ้นเพราะอะไรเพราะก็เรียนกันอยู่แค่พื้นฐานอ้าวแต่งภาพซิอ้าวเขียนเอกสารซิมันก็มันพื้นฐานไงแต่จริงมันทำ deep research ได้มันทำวิจัยมันทำวิเคราะห์มันทำโน้ตบุ๊กเอาเอ็มสามารถสร้าง presentation สไลด์ได้อย่างรวดเร็วอะไรพวกนี้ไม่เคยเรียนรู้ไงก็เลยทำให้ทักษะขั้นสูงเหล่านี้มันไม่ถึงตัวพนักงานที่เรียน AI เพราะเรียนแต่ขั้นพื้นฐานอย่างอาจารย์ไปสอนอาจารย์ก็จะบอกว่าโอเคนะเรียนพื้นฐานก่อนนะหนึ่งวันเสร็จแล้วพอจากนั้นมาลงลึกแต่ละเรื่องเลยมาลงลึกเรื่อง deep research ให้ผู้ไปหามานั่งเรียนแล้วก็เอาโจทย์มานั่งวิเคราะห์การตลาดมาวางแผนกลยุทธ์กันโดยใช้ deep research หรือเฮ้ยมาพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานในองค์กรเช่นการออกเอกสารการตอบคำถามต่างๆให้อยู่ภายใต้กรอบขององค์กรอย่างเงี้ยก็ใช้โน้ตบุ๊ก LM เป็นมันสมององค์กรได้อันนี้มันเป็นสกิลขั้นสูงซึ่งเรียนไปไม่ถึงฉะนั้นถ้าเกิดพนักงานเนี่ยเราให้เขาเรียนไปในขั้นที่สูงเนี่ยมันทำให้เขาเข้าใจว่าโอ้ AI ไม่ได้มาแย่งงานนะแต่ AI มาทำให้เราเนี่ยยังให้อยู่ในยุคสมัยปัจจุบันไม่ตกยุคพนักงานที่ถูกไล่ออกถูกเชิญออกก็คือพนักงานที่ตกยุคแต่ถ้าเกิดคุณเป็นคนเขียนพร้อมเก่งมากคุณสื่อสาร AI คุณใช้ AI เป็นสมองที่2คุณทำงานเป็น AI กับ AI เป็น1เดียวเนี่ยนะถ้าคุณทำอย่างนั้นได้อะคุณไม่ตกงานหรอกใครเอาคนใครเอาคนรู้ AI ออกล่ะจริงไหมไม่ตกงานฉะนั้นการพัฒนาพนักงานเนี่ยการอบรมเนี่ยต้องไปสู่ทักษะขั้นสูงเลยนะครับพื้นฐานมีละเอ้ยรู้แล้ว AI คืออะไรทำงานยังไงแล้วมีประโยชน์ยังไงอ้าวต่อไปเจาะลงไปขั้นสูงต่อเลยว่าให้ผู้บริหารระดับตั้งแต่ผู้จัดการผู้อำนวยการมาเรียนวิธีการวิเคราะห์กลยุทธ์เลยก็ต้องได้คนที่สามารถจะสอนในเรื่องนี้ได้นะครับก็ไปสอนในเชิงลึกถึงจะมีประโยชน์นะนั่นก็เป็น5ข้อ
1: ใช่อาจารย์พูดถูกต้องเลยถึงจะมีประโยชน์เพราะว่าบางทีทำหรือว่ามามีความรู้แล้วก็ไปลองคือความรู้มันคือไม่แน่นอนอ่ะอย่างเรื่อง AI มันต้องเข้าใจอย่างเอาตัวเองเป็นบรรทัดฐานนะอาจารย์คิดว่าเก่งนะพิมพ์ไปคือบางทีเราต้องเถียงกับมันด้วยอ่ะเราไม่เข้าใจแล้วมันคือถ้าเราสั่งอะไรไปกับสิ่งที่เราเถียงมันอย่างข้อมูลของราชการเวลาเราถามมันก็ไม่ได้เป๊ะมากนะอาจารย์เราต้องพยายามช่วยด้วยนะเขาก็จะถามกลับไปกลับมาอย่างเงี้ย
0: ใช่เพราะว่า AI เขาต้องการเรียนรู้ประสบการณ์นั้นถ้าเราเป็นคนที่มีความรู้มากกว่าเขาอ่ะนะเราก็ต้องให้ข้อมูลความรู้ที่เรามีว่าโอเคนี่ข้อมูลที่ถูกต้องคือสิ่งนี้ซึ่งผมเองเนี่ยก็ทำประจำเพราะว่าเรารู้ไงว่าไอ้เครื่องมือในการเรียนรู้หรือว่า machine learning ของ AI อ่ะมันต้องการข้อมูลที่ถูกต้องดังนั้นถ้าเราเป็นคนที่รู้ข้อมูลถูกต้องเราต้องบอกเขาสอนเขา AI ถึงการที่ผมบอกมันไม่ใช่เครื่องคิดเลขมันไม่ใช่ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปที่มันมีความสามารถแล้วมันก็เก่งแต่อย่าลืมว่าเครื่องคิดเลขก็มีความสามารถเท่ากับเครื่องคิดเลขเครื่องนั้นน่ะซอฟต์แวร์สำเร็จรูปโปรแกรมต่างๆก็มีความสามารถเท่ากับฟังก์ชันที่มันมีแต่ AI เนี่ยมันจะฉลาดขึ้นไปเรื่อยๆมันจะไม่มีจุดสิ้นสุดของความฉลาดของมันดังนั้นเราสามารถจะเทรนมันสอนมันให้มันฉลาดขึ้นไปอีกใครก็ตามที่ใช้ AI เหมือนเครื่องคิดเลขก็คือว่ามีเท่าไหร่ใช้เท่านั้นคนเนี้ยแสดงว่ารู้ AI แค่ผิวเผินแต่คนที่เป็นอย่างคุณเตยอ่ะเอ้ยฉันต้องสอนมันฉันต้องบอกความอะไรข้อมูลที่มากขึ้นให้กับเขานี่แหละคือคนใช้ AI ที่ใช้เป็นและจะอยู่ในยุคปัจจุบันได้และไม่มีวันตกงานคนที่ตกงานคือคนที
1: ่ไม่เปิดใจรับไม่เรียนรู้
0: ต้องปรับตัวไม่พอนะต้องใช้ให้เป็นด้วยนะ ใช้
1: ใช้
0: ให้
1: ให
0: ถ
1: ู้
0: ก
1: เป
0: ต
1: ็
0: ้
1: น
0: องเล
1: ด
0: ย
1: ้ว
0: น
1: ย
0: ะ
1: ปรับตัวเสร็จก็ต้องใช้ให้เป็นด้วยจําเป็นไหมที่จะอยากถามเหมือนเดิมหลายรอบเหมือนกันว่าที่จะเป็นไหมที่จะต้องไปอบรมไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการใช้ AI อา
0: อ
1: จ
0: ้า
1: าร
0: ว
1: ย์พันทิต
0: เราไม่รู้เลยว่าต้องเรียนหนังสือไหมมันก็เป็นเรื่องอย่างนั้นน่ะคือจริง
1: เรา
0: ๆแล
1: ต
0: ้
1: ้อ
0: ว
1: ง
0: เน
1: เ
0: ี
1: ร
0: ่
1: ีย ยนสิถ้าเราไม่เรียนเราก็ไม่เข้า
0: ค
1: ใจ
0: ือ
1: ไม่รู้
0: จะเรียนกับอาจารย์พันทิตหรือว่าจะไปเปิด YouTube ไปเปิดโซเชียลมีเดียแล้วเรียนจากตรงนั้นมีคอร์สออนไลน์ทั้งไทยทั้งต่างประเทศสอนเยอะมากผมเองก็ยังต้องเรียนในคอร์สออนไลน์ที่คู่รู้ในต่างประเทศเขาสอนเรื่องใหม่ๆเราก็ต้องเรียนรู้เหมือนกันทีนี้ถ้าเรียนกับผมเรียนกับอาจารย์บันทิตก็จะบอกทางลัดแล้วมีเวิร์กช็อปอย่างทุกวันนี้ไปสอนในองค์กรเนี่ยเราข้อมูลองค์กรมาช่วยวิเคราะห์นะว่าองค์กรคุณเนี่ยต้องเรียน AI แบบไหนผมไปสอนในแต่ละองค์กรเนี่ยมั
1: ค
0: น
1: ่ะ
0: ไม่เหมือนกันนะครับพื้นฐาน AI ใช่แต่ว่าสิ่งที่ผมให้มากกว่านั้นคือว่าผมจะวิเคราะห์ว่าองค์กรของคุณต้องเรียนแบบไหนต้องเรียนตรงไหนต้องมีโครงสร้างในการเรียนรู้ยังไงอ้าวเรียนพื้นฐานก่อนแล้วก็ค่อยไปเรียนเชิงลึกพอเรียนเชิงลึกเช่น Deep Research Notebook LM หรือ GEMS เนี่ยที่เป็นแบบว่า AI เชิงลึกของ Gemini เนี่ยผมก็จะบอกเลยว่าเอาข้อมูลองค์กรมาคุณมีปัญหาข้อเรื่องไหนผมบอกได้เลยว่าปัญหานี้ต้องใช้ AI ส่วนนี้แก้ไขปัญหาเรื่องนี้ต้องใช้ AI ส่วนนี้
1: ค
0: แก
1: ่ะ
0: ้ไข
1: อืม
0: เราจะวางแผนในการเรียนรู้ให้นะครับ
1: ค่ะ
0: คือไม่ได้วางแผนเฉพาะว่าต้องเรียนอะไรแต่
1: อื
0: ว่
1: อ
0: า
1: หือ
0: เราเข้าใจองค์กรเข้า
1: ได
0: ใ
1: ้
0: จก
1: ค
0: า
1: ่
0: ระ ท
1: อา
0: ำ
1: จ
0: งา
1: านรย์
0: องค์กรนะครับโอเคฝากไว้ pantitacademy.com นะครับคุณเตยคุณผู้ฟั
1: ค
0: ง
1: ่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะอาจารย์หมดเวลาพอดีเลยค่ะคุณผู้ฟังเจอกันใหม่นะคะวันพรุ่งนี้สำหรับรายการเก็บข่าวมาเล่าค่ะวันนี้ดิฉันสิรินรัตน์จันทมาศไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: รายการเก็บข่าวมาเล่าได้ทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life จากธนาคารออมสิน Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ลงทุนกองทุนง่ายๆสะดวกครบจบในแอปเดียว KTM Smart Trade จากบลจ.กรุงไทยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนไทยเบฟก้าวสู่ความเป็นหนึ่งในเอเชีย
3: ชายคนหนึ่งเลือกตกปลาในบึงที่เดิมทุกวันเพราะเขาพอใจกับผลลัพธ์เท่าเดิมส่วนชายอีกคนออกไปตกปลาในทะเลคุณว่าชายคนไหนจะได้ปลามากกว่าลองเปิดกว้างเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่มากขึ้นกับกองทุนรวมต่างประเทศของบลจ.กรุงไทยมีให้เลือกทั้งจีนอินเดียยุโรปและอีกหลากหลายประเทศสอบถามเพิ่มเติมที่ธนาคารกรุงไทยผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน
4: วันนี้คุณสามารถชมข่าวและสาระจากสถานีข่าวโทรทัศน์ TN24 ผ่านกล่องรับสัญญาณที่มีระบบดิจิตอลได้เพียงช่อง16 TNN นำเสนอข่าวแบบสดๆนาทีต่อนาทีสดจริงตลอด24ชั่วโมงเพียงกดช่อง16 TNN ทันทุกเหตุการณ์ทันทุกข่าวทันทุกนาทีทันทุกความจริงกดช่อง16 TNN รวดเร็วกระชับฉับไวแม่นยำตรงประเด็นครบครอบคลุมทุกมุมข่าวกดช่อง16วันนี้คุณสามารถชม TNN 24ผ่านกล่องรับสัญญาณทีวีระบบดิจิตอลได้เพียงกดช่อง16ทันทุกความจริง
5: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
6: วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
7: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 นกับพิญโยรุ่งสมัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานยืนยันตรึงราคาน้ำมันในประเทศไม่ให้ปรับขึ้นรวดเร็วตามตลาดโลกเพราะไม่ความมั่นใจปริมาณน้ำมันสำรองในประเทศยังมีเพียงพออีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
8: กราบก้มบังคมบ่า ปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
9: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
10: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
11: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
10: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าร
7: ัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานยืนยันตรึงราคาน้ำมันในประเทศไม่ให้ปรับขึ้นรวดเร็วตามตลาดโลกโดยใช้กลไกราคาหน้าโรงกลั่นและเงินกองทุนน้ำมันช่วยพยุงพร้อมให้ความมั่นใจปริมาณน้ำมันสำรองในประเทศยังมีเพียงพอไม่มีปัญหาขาดแคลนแน่นอน
12: นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยก่อนการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือคปช.ถึงสถานการณ์ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้นจากปัญหาความตึงเครียดในตะวันออกกลางว่ากระทรวงพลังงานจะเข้ามาบริหารจัดการเพื่อไม่ให้ราคาขายปลีกน้ำมันในประเทศปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรงโดยจะใช้กลไกการลดราคาหน้าโรงกลั่นรวมถึงการใช้เงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเข้ามาช่วยชะลอการบรรเทาผลกระทบซึ่งขณะนี้ได้นำเงินสัญญากลุ่มโรงกลั่นจำนวน 1,500 ล้านบาทเข้ามาช่วยสนับสนุนการลดราคาหน้าสถานีบริการน้ำมันอยู่แล้วส่วนแนวโน้มการปรับขึ้นราคาน้ำมันหลังจากนี้จะต้องติดตามแบบวันต่อวันแต่หากมีความจำเป็นต้องปรับราคาจะเป็นลักษณะค่อยเป็นค่อยไปไม่ให้เกิดการปรับขึ้นแบบกระชากราคาพร้อมยืนยันว่าไทยมีน้ำมันสำเร็จรูปสำรองเพียงพอไม่มีปัญหาขาดแคลนอย่างแน่นอนนพศรแก้วคำรายงาน
7: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยกรมสอบสวนคดีพิเศษควบคุมตัวผู้ต้องหาคดีแชร์Forexครบแล้ว2รายมั่นใจสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนพร้อมเข้าสู่กระบวนการสอบสวนช่วงปิดสมัยประชุม
13: พลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยถึงความคืบหน้าคดีแชร์Forexว่าล่าสุดเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ได้จับกุมนางสาวมาริกามาสลุดผู้บริหารและกรรมการบริษัท QRS Education จำกัดซึ่งทำหน้าที่เป็นโบรกเกอร์และเป็นหนึ่งในตัวละครสำคัญของคดีส่งผลให้ขณะนี้สามารถควบคุมตัวผู้ต้องหาตามหมายจับศาลได้ครบถ้วนแล้วทั้ง2รายส่วนการขยายผลสอบสวนบุคคลอื่นที่มีความเชื่อมโยงโดยเฉพาะนายภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนนั้นทาง DSI เตรียมออกหมายเรียกเพื่อมาให้ปากคำโดยคาดว่าจะดำเนินการในช่วงปิดสมัยประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อให้กระบวนการสอบสวนเสร็จสิ้นโดยเร็วเชื่อมั่นว่านายภาวุฒิจะไม่มีพฤติการหลบหนีและพร้อมเข้าชี้แจงข้อที่จริงอย่างแน่นอนสำหรับผู้เกี่ยวข้องอีก22รายที่ DSI ได้ออกหมายเรียกไปก่อนหน้านี้ยืนยันว่าเป็นการดำเนินการตามกรอบของกฎหมายและพยานหลักฐานซึ่งผู้ได้รับหมายเรียกจะต้องเข้าให้การตามกำหนดเวลาต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
7: สหประชาชาติเตือนว่าสตรีและเด็กหญิงกว่า10ล้าน7แสนคนในอัฟกานิสถานจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในปีนี้ สำนักงานประสานงานด้านมนุษยธรรมแห่งสหประชาชาติหรือ UNOCA ประจำอัฟกานิสถานเปิดเผยว่าในปี2569มีสตรีและเด็กผู้หญิงกว่า10ล้าน7แสนคนในอัฟกานิสถานที่จำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเนื่องจากสตรีและเด็กผู้หญิงเหล่านี้ยังคงแบกรับภาระอันหนักอึ้งจากวิกฤตมนุษยธรรมในอัฟกานิสถานด้วยความต้องการด้านสาธารณสุขการปกป้องคุ้มครองและบริการอื่นๆที่จำเป็นเพิ่มขึ้นทุกด้าน UNOCA ประจำอัฟกานิสถานยังเตือนว่าการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ที่เป็นสตรีงบประมาณที่ลดลงและอุปสรรคในการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพทำให้ระบบการดูแลสุขภาพมารดาของอัฟกานิสถานเผชิญความกดดันมากขึ้นและมีความเป็นไปได้ที่อัตราการเสียชีวิตของมารดาและทารกแรกเกิดจะเพิ่มขึ้นปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.
14: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ้าชอบทะเลลองไปทะเลหมอกบนยอดเขาแม่ชอบโรงแรม5ดาวไปแคมปิ้งดูดาวเป็นล้านดวงกันไปให้ไกลใช้ชีวิตลุยกว่าที่เคยกับ New Suzuki XL7 Hybrid Multi Dynamic Crossover ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ด้วยขุมพลังไฮบริดประหยัดกว่าเต็มประสิทธิภาพยิ่งกว่าพาคุณลุยไปอีกขั้น New Suzuki XL7 Hybrid Empower Your Journey ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศ
1: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
2: สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 MHz

0: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร091-789-3563
1: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
2: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
3: รายการผีเล่นผีจริงผิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบเป็นบ้านฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนไหนไหนไหนสเปิร์นหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกข์ได้ฉันนั้น นั่นไงจะปะจะไม่เงี้ยถ้ารู้จักคิดความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทุกเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97FM
4: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
5: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
6: นราพงศ์วยวัฒน์
7: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
6: ชัดทุกประเด็น
7: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
6: ณราพงศ์วยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
8: ทราบแล้วเปลี่ยน
9: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสื่อข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงษ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
10: รถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
11: เด็กไม่ใช่ผ้าขาวทำไมหมอถึงกล่าวไว้เช่นนั้น เรื่องราวเกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวรวมทั้งในมิติทางสังคม
12: ประโยคเด็ดของนายแพทย์สุริยะเดลทรีปาตีผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นที่เปิดโลกพ่อแม่ให้มองลูกตามความเป็นจริงพบกับคุณหมอเดลที่จะมาให้แง่คิดข้อแนะนำมุมมองที่น่าสนใจรวมด้วยวารุณีสู้สัตว์สกุลชัยในรายการคุยกับหมอเดลทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ถึง 1:00 น.ตรงทาง FM 97ไลฟ์สด Facebook QFM
11: แล้วพบกันนะครับ
13: ถามติดประเด็นในกระแสมองจากมุมที่แตกต่างเติมความรู้และเข้าใจในแวดวงคมนาคมขนส่งเต็มอิ่มกับเรื่องราวน่าสนใจจากต่างแดนทุกวันอังคารถึงศุกร์6โมงเย็นถึง1ทุ่มกับรายการคุยข่าวอารามนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัยที่นี่ FM 97 MHz Quality News Station

0: Boomer and Baby รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค60ถึง90เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและ Uncle Phil ฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 2:30 น.ถึง 3:30 น.มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby
1: ทราบแล้วเปลี่ยนเสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสื่อนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักมังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงษ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
2: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
3: สวัสดีครับผมหมอสุดชายปัญญาลชุนครับ
4: สวัสดีค่ะดิฉันเพ็ญศรีปัญญาลชุนค่ะ
5: มาติดตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัยเกษียณและเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวกับผู้ดำเนินรายการ2พ่อลูกในแพทย์สุดชายและเพ็ญศรีปัญญาชุนในรายการ Smart Life ไวเกษียณ FM 97 Quality News Station ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 19:30 น.
6: ช่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์

0: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
1: เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 นถึง 9:00 นเช้าและเวลา 16:30 นถึงเวลา 18:00 นไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97FM และ Facebook QFM
2: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 11:00 นรอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
3: เด็กไม่ใช่ผ้าขาวทำไมหมอถึงกล่าวไว้เช่นนั้นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวรวมทั้งในมิติทางสังคม
4: ประโยคเด็กของนายแพทย์สุริยะเดลทรีปาตีผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นที่เปิดโลกพ่อแม่ให้มองลูกตามความเป็นจริงพบกับคุณหมอเดลที่จะมาให้แง่คิดข้อแนะนำมุมมองที่น่าสนใจรวมด้วยวรุณีสู้สัตว์สกุลชัยในรายการคุยกับหมอเดลทุกวันจันทร์เวลา 18:00 นถึง 1:00 นตรงทาง FM 97ไลฟ์สด Facebook QFM
3: แล้วพบกันนะครับ
5: 2569เมื่อดวงดาวรุกขาดกระชากหน้ากากปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโหนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่9ด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคนชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว 11:00 นพร้อมกันทั้งวิทยุและ Facebook Live เปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับอาจารย์ชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยในทุบโต๊ะโหน
6: สวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับต้อนรับเข้าสู่รายการทุบโต๊ะโหนนะครับวันนี้เราพบกันวันพุธครับ15กรกฎาคม2569เวลาประมาณ 11:00 นเศษจนถึงเที่ยงนะครับผมชยุทธวันเกิดมาอยู่เป็นเพื่อนท่านผู้ฟังเหมือนเดิมที่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับวันนี้มีหลายเรื่องที่ผู้คนเฝ้าติดตามท่านผู้ฟังครับในฐานะที่พวกเราเป็นคนเสพข่าวเป็นคนติดตามข่าวสารความเป็นไปของบ้านเมืองขณะเดียวกันก็ชมเลืองดูนะครับว่าข้อมูลอ้างอิงต่างๆที่เราควรจะหยิบมาวิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์เทียบเคียงกันไปโดยเฉพาะเรื่องโหราศาสตร์เนี่ยมีข้อมูลมุมมองอย่างไรท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังครับอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ก็คือวันที่17วันนี้วันที่15นะครับ17กรกฎาคมจะเกิดปรากฏการณ์ดาวอาทิตย์ยกย้ายเปลี่ยนราศีซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกเดือนทุกๆเดือนนั้นดวงอาทิตย์นะที่อยู่ในระบบสุริยะจักรวาลซึ่งเป็นศูนย์รวมเป็นศูนย์กลางของระบบสุริยะจักรวาลและเป็นดวงดาวที่มีพละกำลังมากที่สุดดวงหนึ่งนะให้ความอบอุ่นทำให้เรามีเวลาเช้ามีเวลากลางวันมีเวลาเย็นทำให้ฤดูกาลของโลกใบนี้มันเดินและมันทำงานไปตามนี้นั่นคือดาวอาทิตย์ท่านผู้ฟังครับในวันที่17เวลาประมาณ 9:30 นอาทิตย์จะเคลื่อนเข้าสู่ราศีกรกฎถามว่าเคลื่อนคือเคลื่อนยังไงคำว่าเคลื่อนก็หมายความว่า เราจะมองเห็นพระอาทิตย์โผล่พ้นขอบฟ้าที่กลุ่มดาวราศีกรกฎในช่วงเช้าเป็นต้นไปท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะอธิบายปรากฏการณ์ที่อาทิตย์กำลังจะเดินไปร่วมราศีกับดาวพฤหัสซึ่งจะปลดปล่อยพลังงานเต็มที่ท่านผู้ฟังครับ ช่วงที่ผ่านมาผมอธิบายไปเยอะพอสมควรนะครับว่าดวงดาวแห่งมโนธรรมสำนึกคุณธรรมจริยธรรมกฎหมายคันลองของสังคมกำลังจะเริ่มเปิดปฏิบัติการอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจนมากขึ้นนะแล้วก็จะมีการเปิดโปงอะไรต่ออะไรที่มันทั้งฝังรากลึกทั้งซุกไว้ใต้พรมนะยัดซุกไว้ใต้อะไรต่ออะไรเนี่ยนะครับเยอะแยะไปหมดเลยแต่ดาวพฤหัสดวงเดียวเนี่ยก็ดูจะมีพละกำลังอยู่พอสมควรแต่เมื่อพฤหัสเป็นมหาอุดและอาทิตย์ที่จะโคจรเข้าร่วมเป็นมหาจักรนั่นหมายความว่าอาทิตย์พฤหัสคู่นี้เนี่ยจะส่งแรงสะเทือนโดยเฉพาะประเทศไทยของเรานะครับระบบกระบวนการยุติธรรมระบบการตรวจสอบนะการกลับตัวกลับใจจากที่เคยเห็นผิดเป็นชอบนะเห็นชั่วเป็นดีเห็นดีเป็นชั่วเนี่ยหลายคนจะเริ่มรู้สึกว่าเอาละมันถึงเวลาละเราต้องออกมาแสดงออกซึ่งจุดยืนที่ชัดเจนแล้วผมกลับเรียนด้วยความเคารพนะครับหลายข่าวที่เราติดตามมาไม่ว่าจะเป็นสอบทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นนะ เรื่องทุจริตกรณีการมีพ่อทิพย์มีเด็กจีนมีชื่อคลอดออกมาแล้วก็ได้สัญชาติไทยนะครับหรือแม้แต่กรณีหัวสวซึ่งล่าสุดก็มีการเปิดเผยว่าคำว่าหัวสวไม่อยากใช้แล้วขอเปลี่ยนเป็นโกงการเลือกตั้งสวทยอยมีคนออกมาให้ข้อมูลเห็นไหมครับมีท่านหนึ่งซึ่งผมชอบชื่อท่านมากชื่อท่านสนั่นชัยนะเรียกว่าเปิดกันสนั่นเมืองไปเลยข้อมูลเนี่ยเอาออกมากลางแต่ว่าเมื่อเช้านี้ก็มีท่านสมาชิกวุฒิสภาท่านหนึ่งออกมาแถลงโต้นะครับว่าการออกมาพูดในลักษณะที่คุณผลิตแล้วก็มีทั้งคณะสื่อมวลชนนักวิชาการผู้ที่มีความห่วงใยต่างก็ออกมาพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ากระบวนการการเลือกนะการจัดเลือกวุฒิสมาชิกที่ผ่านมานั้นมีข้อน่าเคลือบแคลงสงสัยการสอบสวนทวนความบุคคลที่เกี่ยวข้องนะกกต.เนี่ยนะครับก็สอบไปเป็นพันปากแล้ว DSI ก็สอบไปประมาณ800กว่าปากแต่ทำไมคดีมันล่าช้าปัจจุบันนี้มาถึง2ปีแล้วประชาชนก็สงสัยท้ายที่สุดคนที่เขาบอกว่าเขาเอาข้อมูลไปให้เนี่ยเขาอยากจะรู้ว่าผลมันออกมาเป็นอย่างไรเห็นไหมครับมันมาประจวบเหมาะกับจังหวะเวลาแบบนี้เลยท่านผู้ฟังเมื่ออาทิตย์เข้าสู่ราศีกรกฎนะครับก่อนจะย้ายเนี่ยนะอาทิตย์ก็ปลดปล่อยพลังงานเมื่อย้ายไปอยู่ร่วมกับดาวพฤหัสที่ราศีกรกฎแล้วอัตราเร่งของการเร่งเปิดเผยข้อมูลโดยเฉพาะการตรวจสอบการเร่งค้นหาผู้กระทำความผิดหรือการนะชี้ลึกลงไปถึงเบาะแสที่จะไปถึงศูนย์กลางอำนาจผู้ที่อยู่เบื้องหลังการกระทำความผิดมันจะเร็วขึ้นไปแบบทะลุทะลวงถามว่าเร็วยังไงชยุทธมันจะแรงแล้วมันจะเร็วแบบไหนท่านดูลูกไฟที่มันพุ่งออกมาจากโรงเบียร์ณลาดพร้าวนะครับไฟมันแรงขนาดนั้นฮะพุ่งพรวดออกมาเลยจากที่อมมาไว้ตั้งนานเนี่ยพอถึงเวลาคายเนี่ยพรวดเดียวออกมาหมดเลยท่านผู้ฟังรอดูกันสักนิดหนึ่งนะครับวันนี้ก็สำหรับใครที่อาจจะเคยหลงผิดเอาไว้ก็แสดงความเสียใจด้วยเพราะว่าวิบากครั้งนี้ถือเป็นเรื่องใหญ่โดยเฉพาะกรณีการเลือกสว.เนี่ยถ้าเกิดว่ามันเป็นไปดังที่เขาเอาข้อมูลมาอธิบายจริงๆเนี่ยนะก็ถือเป็นขบวนการขนาดใหญ่มากท่านผู้ฟังแล้ววุฒิสมาชิกในความรู้สึกนึกคิดของพี่น้องประชาชนคนไทยมาตั้งแต่ไหนแต่ไรเนี่ยนะครับก็คือสภาผู้ใหญ่สภาสูงสภาที่เราได้ผู้ที่มีความชำนิชำนาญเฉพาะด้านมีประสบการณ์ในหลากหลายเรื่องนะที่จะมาเป็นสภาพี่เลี้ยงคอยให้คำแนะนำคอยทักท้วงตักเตือนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแต่ถ้าการมันเป็นไปดังที่ได้มีการแถลงเมื่อวันสองวันที่ผ่านมาโดยสสผลิตนี่นะครับแล้วก็มีตัวแทนผู้ที่ออกมาแถลงเนี่ยผมว่ามันล้มทั้งยืนเลยท่านผู้ฟังแสดงว่าระบอบการปกครองของเราเนี่ยถูกครอบงำโดยอำนาจ
7: นะที่เราก็ไม่รู้ว่าเป็นใครนะครับผมก็นั่งฟังข่าวเหมือนพวกท่านนี่แหละแต่ว่าทำเป็นกระบวนการมีการนัดแนะไปประชุมกันมีการแจกเอกสารเป็นโพยว่าถ้าเลือกให้เลือกแบบนี้มีการตกปากรับคำกันเรียบร้อยว่าให้เงิน ยอดหนึ่งเท่านี้จากนั้นจะให้เท่านี้ถ้าเลือกเสร็จเรียบร้อยท่านได้ 500,000 บาทมีชื่ออุ๊บมีครบหมดครับแล้วคนที่เขาไปพูดบนเวทีกับคุณผลิตเนี่ยเขาบอกว่าข้อมูลเนี่ยผมก็ให้กกต.ไปหมดแล้วผมก็ให้ DSI หมดแล้วคือมันเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ที่เขาให้ไปหมดแล้วแต่ทำไมมันยังไปไม่ถึงไหนท่านผู้ฟังแต่ท่านผู้ฟังทำใจร่มๆครับนะอย่างเช่นกรณีผมเปรียบเทียบเรื่องดวงดาวให้ท่านฟังท่านจะได้เห็นภาพบางคนบอกโอ้ยชยุทธเรื่องมันก็ดึงดีเลย์ไปอย่างนี้แหละเข้าใจครับแต่ปรากฏการพละกำลังของดวงดาวเนี่ยเราทัดทานไม่ได้หรอกครับนะเหมือนเวลาพระอาทิตย์เนี่ยเกิดจุดดับหมายความว่าเกิดสุริยุปราคาเช่นถ้าเกิดกรณีสุริยุปราคาเต็มดวงเต็มดวงเลยนะมืดทั่วท้องฟ้าจำได้ไหมครับก่อนเกิดวิกฤตต้มยำกุ้งที่บ้านเราเนี่ยเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงท่านผู้ฟังมืดตึ๊ดทั้งเมืองนกกาบินกับรังกันหมดเลยวันนั้นเนี่ยถามหน่อยใครจะไปทัดทานพลังงานธรรมชาติได้คุณจะพระอาทิตย์ปองขึ้นไปคุณทำไม่ได้หรอกครับถูกไหมฮะวันนี้ก็เช่นเดียวกันในจังหวะเวลาที่อาทิตย์ร่วมพฤหัสและทำมุมเป็นอริและเป็นมรณะแก่ราหูซึ่งเป็นดาวเจ้าการสำคัญที่ทำให้บ้านเมืองถูกเบียนบ่อนนะคำว่าเบียนบ่อนคือรากฐานมันไม่แข็งแรงท่านผู้ฟังครับผมเปรียบเทียบหลายทีนะฮะซึ่งอันนี้เทียบเคียงให้ท่านเห็นภาพชัดๆถ้าเปรียบเทียบประเทศไทยของเราเป็นประเทศท่านผู้ฟังเป็นประเทศของเราเปรียบเทียบเป็นร่างกายมนุษย์หมายความว่าขณะนี้เนี่ยนะมนุษย์หรือคนคนนั้นเนี่ยคนที่ชื่อประเทศไทยเนี่ยนะก็ถูกมอมเมาให้หลงให้เชื่อให้เข้าใจไปว่านะทั้งเสพทั้งดื่มทั้งกินนะแล้วก็ถูกบังคับให้หันหน้ามองไปทางเดียวคือไม่ได้มองรอบตัวยังไม่พอข้างในก็ค่อนข้างเจ็บไข้ได้ป่วยขณะที่มีเชื้อโรคทยอยเข้าไปกัดกร่อนกัดกินร่างกายของเราปรากฏว่าระบบเรียกว่าแอนติบอดีหรือว่าภูมิคุ้มกันของร่างกายเราไม่ทำงานครับถูกสั่งให้เปิดช่องให้มันเข้าไปเกาะกินให้หมดไปทะลวงไส้ทะลวงตับกินเข้าไปให้หมดนะระบบป้องกันของเราหรือที่เรียกว่าภูมิคุ้มกันของร่างกายคืออะไรครับก็คือเนี่ยครับหน่วยงานอิสระที่จะมีหน้าที่คอยตรวจสอบกำกับควบคุมดูแลตำรวจที่มีหน้าที่คอยกำกับควบคุมดูแลหน่วยงานท้องถิ่นหน่วยงานเขตถ้าผู้ฟังอย่างกรณีร้านอาหารณลาดพร้าวโรงเบียร์เนี่ยนะครับเอาจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้ข้อมูลค่อนข้างชัดมากขึ้นเรื่อยๆเห็นไหมครับตอนนี้ต้องแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้สูญเสียนะครับ31ครอบครัว31คนที่เสียชีวิตไปแต่ว่าที่มันจะขยายผลไปมากกว่านั้นคือแล้วเปิดได้ยังไงเปิดถึงตี2แล้วมาตรการในการตรวจสอบกำกับควบคุมดูแลมันเป็นยังไงเห็นไหมครับแล้วมีคนออกมาพูดว่าเปิดได้ยอมเสียค่าปรับจ่ายซวยจริงหรือเปล่าเห็นไหมครับไอ้การเกิดเหตุครั้งนึงเนี่ยมันลากไปสู่ต้นทางทั้งนั้นหรือแม้แต่กรณีพ่อทิพย์สวมสัญชาติไทยให้กับเด็กจีนเนี่ยเห็นไหมครับมันพอมันลากเข้าไปเรื่อยไปเรื่อยเนี่ยเราจะเห็นว่าปัญหามันอยู่ที่คนที่กำกับควบคุมดูแลทั้งนั้นหรือแม้แต่การสอบผลการสอบที่มีการทุจริตเรื่องของการปกครองส่วนท้องถิ่นนะนี่ล่าสุดท่านผู้ฟังครับผลการตรวจสอบทุจริตข้าราชการท้องถิ่น 15,000 คนก็ชัดเจนนะวันก่อนพูดไปแล้วว่ามีผู้เกี่ยวข้องนับพันคือ 5,000 กว่าราย 6,000 กว่ารายท่านผู้ฟังมหาศาลขนาดนี้เห็นไหมว่าวันนี้ถ้าเกิดว่าภูมิคุ้มกันมันไม่ทำงานเนี่ยไม่ไหวแล้วครับท่านผู้ฟังเพราะวันนี้นะร่างกายของเราหรือประเทศไทยของเรานะครับกำลังจะมียาพุ่งเป้าครับอาทิตย์กับพฤหัสนี่ผมถือว่าเป็นยาพุ่งเป้าที่จะสลายมะเร็งร้ายของสังคมพุ่งเป้าไปที่ไหนครับพุ่งไปที่ไอตัวการที่มันทำให้เกิดปัญหาครับนะไอหัวขบวนที่มันกัดกร่อนเกาะกินสังคมมีอยู่ตรงไหนเนี่ย ผมว่าวันนี้คนไทยยังทำได้ทันครับทันยังไงชยุทธก็นี่แหละครับเห็นไหมฮะคนที่ไปนั่งร่วมโต๊ะกับคุณผลิตมีนักวิชาการและผมเห็นท่านอาจารย์เจิมศักดิ์ปิ่นทองก็ไปอธิบายด้วยฟังก็มีเหตุผลมากนะผมว่าวันนี้เป็นจังหวะเวลาที่สำคัญตั้งแต่31พฤษภาถึง26ตุลาคมเป็น4เดือนทองนะถ้าเราไม่ทำอะไรก็เตรียมตัวได้ครับไม่ต้องคิดว่าประเทศไทยจะไปถึงยุคชาววิไลไม่ต้องคิดฮะไปไม่ถึงก็จะคงจะไปถึงจะเข้าสู่ความวิบัติบรรลัยถ้าเราปล่อยไปแบบนี้นะฮะแต่ถ้าเกิดว่าตรวจสอบฮะคนกระทำความผิดเจอเอามาลงโทษทำให้เป็นเยี่ยงอย่างให้เป็นแบบอย่างว่าไอ้แบบเนี้ยผิดนะเอาโทษจนถึงที่สุดวันนี้ประเทศมันก็จะเกิดความเปลี่ยนแปลงจังหวะนี้เป็นจังหวะสำคัญนะผู้ฟังแล้วผมเคยกล่าวเรียนว่าเวลาดาวมันมีพละกำลังมากๆอย่างเงี้ยนะครับเวลาปลดปล่อยพลังงานมันมักเกิดแรงสั่นสะเทือนขณะนี้ถ้าเรื่องของการเมืองเรื่องของอำนาจก็สั่นสะเทือนแน่ๆล่ะครับนะสั่นสะเทือนไปฮะเพราะว่าผมเองยังมีความเชื่อมั่นในความตั้งใจดีของท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลนะครับเพราะว่าไม่รู้อันนี้เอาว่าตามจริงเราไม่มีความรู้อย่างเชิงลึกซึ้งว่าใครทำใครไม่ทำอะไรอย่างไรแต่เมื่อเห็นท่านนะเรียกว่าฟาดฟันเต็มที่โกงตรงไหนท่านเอาเต็มที่คือท่านจัดการเต็มที่เนี่ยวันนี้เนี่ยก็ขอสนับสนุนให้ท่านทำอย่างเต็มที่จริงๆกระบวนการโกงเลือกสว.ถ้ามันเป็นจริงนะแล้วนายกเอาจริงเอาจังยังไงคนก็ต้องเลือกท่านถูกไหมครับผมถึงบอกว่ามันอยู่ที่ว่านะผลของวิบากของคนที่อยู่รายรอบท่านนายกเนี่ยมันวิ่งแซงหน้าหรือผลงานของนายกจะแซงลิ้วไป ไม่รู้ว่าอะไรมันจะเข้าวินก่อนกันถ้าผู้ฟังอันนี้ก็พูดตามข้อที่จริงที่เราเห็นนะครับเ มื่อวานนี้เกิดเหตุการณ์อีกเหตุการณ์หนึ่งถ้าผู้ฟังครับนะเมื่อคืนนี้นะครับประมาณเที่ยงคืนกว่าเกิดแผ่นดินไหวอีกทีอีกแล้วครับที่เกาะมินดาเนาฮะ ขออภัยนะครับ สถาบันภูเขาไฟวิทยาและแผ่นดินไหววิทยาแห่งชาติฟิลิปปินส์ก็เปิดเผยนะครับว่าเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด 6.5 แมกนิจูดนะที่จังหวัดดาวาวออคซิเดนทัลนะครับทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์เมื่อเช้านี้เลยท่านผู้ฟังนี่เหตุการณ์สดๆเลยนะครับ เหตุการณ์แผ่นดินไหวนี่เกิดเมื่อประมาณเมื่อช่วงเที่ยงคืนที่ผ่านมานะครับก็ยังไม่มีรายงานความเสียหายหรือผู้เสียชีวิตแต่ว่าขณะนี้พื้นที่โดยเฉพาะภูมิภาคแถบนี้เนี่ยต้องระมัดระวังมากเพราะมีการพยากรณ์หรือการคาดการล่วงหน้าของนักธรณีวิทยาหรือภูเขาไฟวิทยาออกมาล่วงหน้าแล้วว่าปรากฏการณ์การสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวหรือการเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลกจะมีถี่ขึ้นมากขึ้นใหญ่ขึ้นแล้วก็หนักขึ้นนั้นโลกกำลังถึงจังหวะแห่งการเปลี่ยนหลายๆเรื่องท่านผู้ฟังนะผู้คนก็เหมือนกันนะครับถ้าเรายังทำอยู่อย่างเดิมคือเป็นเรื่องน่าตกใจมากท่านผู้ฟังกรณีการ การหัวสวหรือโกงเลือกสวเนี่ยถ้ามันเป็นไปดั่งข้อมูลที่เขามาเปิดเผยกันเนี่ยคือไม่ใช่เรื่องน่าเสียใจอย่างเดียวนะเป็นเรื่องน่ารันทดใจที่คนระดับใหญ่ๆเนี่ยนะจำนวนหนึ่งเนี่ยยอมตัวเข้าไป4-5 คนที่แกออกมาพูดบนเวทีเนี่ยคืออาจจะเคยหลงไปแต่สุดท้ายที่สุดก็ออกมาเปิดเผยนะวงเล็บเป็นเพราะว่ามันขัดแย้งกันทีหลังหรือเปล่าก็ไม่รู้หรือว่ามันยังไงแต่การออกมาเปิดเผยก็เป็นเรื่องดีครับนะแล้วผมยังหวังใจมากว่าจะมีสว.หรือคนที่อยู่ในกระบวนการอีกจำนวนหนึ่งซึ่งเยอะกว่านี้ออกมาเปิดเผยให้เป็นประจักษ์พยานอย่างชัดเจนบ้านเมืองเนี่ยนะครับนะเวลาท่านที่มีส่วนร่วมกับการกระทำอะไรที่มันไม่ชอบมาพากลเนี่ยเวลาท่านอายุ 80-90 นะฮะเห็นความล่มสลายตรงหน้ามันก็เหมือนเราอยู่ในครอบครัวเราครับผมนี่นะท่านผู้ฟังเจอผู้หลักผู้ใหญ่หลายท่านอายุเยอะ70-80-90นะส่วนใหญ่แล้ว 100% เนี่ยก็จะมีสัก 1% 2% ที่ท่านจะบ่นว่าอาจารย์ชยุทธรู้นี้ ี่ยตอนที่ผมเนี่ยหรือดิฉันเนี่ยอายุ60กว่าเนี่ยจัดการอะไรให้มันเรียบร้อยทำให้มันถูกต้องนะมันก็โอเคบางคนนี่ชีวิตในตอนบั้นปลายนี้สั้นสายมากเพราะในจังหวะเวลาที่ตนเองนั้นเจริญถึงขีดสุดไม่ได้มองครอบครัวเป็นตัวตั้งแต่มองแค่ตัวเองนะเป็นเสาหลักเป็นที่ยึดเหนี่ยวอยู่คนเดียวไม่สนจะเอาแบบเนี้ยอย่างวันนี้ก็ต้องใช้ชีวิตตามลำพังโดดเดี่ยวนะวันหนึ่งครับท่านผู้ฟังทุกท่านนะเมื่อวานผมพูดเรื่องของปัจฉิมโอวาทของพระพุทธองค์ด้วยเหตุนี้นะครับเพราะสุดท้ายที่สุดสังขารเป็นของไม่เที่ยงเป็นของที่ต้องเคลื่อนไปเป็นธรรมดาเราก็แก่กันหมดแล้วเวลาเราแก่ๆเนี่ยนั่งย้อนกลับมาเนี่ยเวลาลมหายใจมันจะหลุดออกจากตัววิญญาณมันจะหลุดไปเนี่ยนะจิตใต้สำนึกมันจำได้ครับมันต้องจำได้ว่าฉันเนี่ยเคยร่วมในการโกงการเลือกตั้งซึ่งทำให้เป็นสารตั้งต้นในการโกงในทุกเรื่องเลยโอ้โหกรรมมันคงหนักมากท่านผู้ฟังนะอันนี้ก็พูดไว้เพราะว่าเราก็เป็นพุทธศาสนิกชนนะส่วนพวกไม่กลัวชั่วไม่กลัวกรรมนะแต่วันนี้ต้องยอมรับว่าวิบากกำลังวิ่งไล่อย่างรุนแรงและรวดเร็วเพราะอาทิตย์ที่อยู่ที่ราศีกรกฎนะก็จะมีพละกำลังร่วมกับดาวพฤหัสเป็นคู่มิตรคู่อุปถัมภ์ใหญ่จังหวะเวลาของระบบยุติธรรมจะทำงานอย่างเต็มที่แล้วหลังจากนั้นแล้วเมื่ออาทิตย์เดินเข้าสู่ราศีสิงห์ประมาณกลางประมาณ17-18สิงหาเป็นต้นไปแล้วนี่นะครับอาทิตย์ก็จะโดนราหูเงาขนาดใหญ่พาดผ่านหมายความว่าใครก็ตามนะครับที่เป็นผู้นำที่มีหน้าที่รับผิดชอบหน้าที่จะต้องมีบทบาทในการจัดการแต่ว่าได้เคยหลงผิดไปเนี่ยจังหวะนั้นอาจจะต้องหลุดนะจากหัวขบวนหลุดจากตำแหน่งหลุดจากหน้าที่ความรับผิดชอบหรืออาจจะต้องคดีความขนาดใหญ่ท่านผู้ฟังเนี่ยปรากฏการณ์รอบนี้เป็นแบบนี้นะครับเพราะเมื่ออาทิตย์เข้าสู่ราศีสิงห์กลางสิงหาเป็นต้นไปราหูเล็งอาทิตย์อังคารฤติยูนะอยู่ในภพกลางฟ้าของดาวอาทิตย์ก็คือความแรงนะครับแล้วก็อังคารฤติยูนั้นถือว่ามีเสาร่วมอยู่ด้วยแสดงว่าอาทิตย์ก็จะโดนดาวเจ้าเรือนอริก็คือดาวเสาเนี่ยอยู่กลางฟ้าที่ราศีพฤษภร่วมอังคารร่วมฤติยูคดีความขัดแย้งที่น่าตกใจคือเกิดจากความขัดแย้งภายในนะจะทำให้เหตุการณ์มันบานปลายเบ่งบานออกมาท่านผู้ฟังส่วนแฟนๆรายการของผมพี่น้องประชาชนคนที่ดำเนินชีวิตอยู่ในคลองคลองธรรมไม่ต้องกังวลหรอกครับใจเย็นๆนะรักษากายรักษาใจให้ดีนะอย่าปล่อยให้ชีวิตหลุดไปอยู่ในอะไรที่เขาเป็นกันอยู่เนี่ยท่านผู้ฟังครับขออนุญาตทักทายแฟนรายการนะครับจริงๆวันนี้ก็มีข่าวที่น่าตกใจอีกข่าวหนึ่งก็นี่แหละครับมันก็เป็นไปด้วยเหตุที่อังคารฤติยูมีเสาร่วมแล้วก็มีราหู อยู่กลางฟ้าก็เลยทำให้สงครามมันลุกลามบานปลายนะ mm-hmm. โดยเฉพาะเหตุการณ์ระหว่างทางอเมริกาแล้วก็ที่อิหร่านกำลังดำเนินการอยู่ขณะนี้เดี๋ยวเราจะพักกันสักแป๊บนึงท่านผู้ฟังครับเบรกหน้าเราจะมาเปิดสายคุยกับแฟนรายการดูดวงดีกว่านะครับนะวิเคราะห์เหตุการณ์บ้านเมืองมากๆเดี๋ยวเพลียนะท่านผู้ฟังเบอร์โทรศัพท์ของรายการคือ276-3632และ276-3633พักสักแป๊บหนึ่งฮะเชิญครับ
8: เปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับอาจารย์ชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยในทุบโต๊ะโหน

0: ปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับอาจารย์ชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยในทุบโต๊ะโหน
1: เอาละครับก็กลับมานั่งคุยกันต่อท่านผู้ฟังครับเบอร์โทรศัพท์ของเราในรายการ276-3632และ276-3633นะครับท่านผู้ฟังที่สอบถามเรื่องดวงชะตาเนี่ยถ้าสอบถามดวงตัวเองเป็นเรื่องดีมากนะครับถ้าสอบถามให้ลูกให้หลานก็ดูนิดนึงนะบางคนก็เมื่อวานนี้ผมติดภารกิจนะมีพี่ท่านหนึ่งท่านก็รักลูกครับอายุก็เกือบจะ70ก็โทรมาคุยกับผมแต่ว่าผมยังไม่ได้ดูดวงนะผมก็อธิบายท่านก็บอกว่าเนี่ยเป็นห่วงลูกนะลูกมีครอบครัวแล้วกลัวลูกจะมีความทุกข์เจอทีไรเห็นมีความทุกข์ผมก็เลยแหมขออนุญาตนะไม่ได้สอนท่านแต่ว่าแสดงความเห็นว่าเมื่อเขามีครอบครัวมีลูกมีสามีมีภรรยาแล้วก็คือเขาเป็นผู้ใหญ่แล้วผมว่าบางทีเราเป็นห่วงเนี่ยก็เป็นเรื่อง

0: ดีที่สุดเนี่ยเขาจะต้องอยู่ด้วยกันไปอีกยาวท่านผู้ฟังนะก็อย่าไปแทรกแซงกิจการภายในนะครับอ้าวสายแรกมาสวัสดีครับผม
1: ครับสวัสดีครับฮัลโหล
0: พูดดังนิดนึงครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ชื่ออะไรครับ
1: ครับชื่อพอลครับสิริพงษ์ครับ
0: คุณพอล
1: ฮัลโหลครับ
0: พูดภาษาไทยชื่ออะไรครับ
1: ชื่อสิริพงษ์ครับ
0: อ๋อสิริพงษ์เกิดวันที่อะไรครับคุณพอล
1: เกิดวันที่9ธันวาคม2519ครับวันพฤหัสครับ
0: เราเคยคุยกันไหมครับ
1: อ๋อยังไม่เคยครับอันนี้ครั้งแรกเลยครับ
0: โอ้ยินดีครับคุณพอฟังได้กี่วันแล้วครับ
1: โอ้ติดตามอาจารย์มาเรื่อยๆเลยครับ
0: โอ้ยินดีครับคุณพอ
1: เพราะชอบอาจารย์วิเคราะห์เหตุการณ์บ้านเมืองกับดูดวงอย่างเงี้ยครับก็เลยดูมาตั้งแต่ต้นปีแล้วครับ
0: โอ้
1: ครับ
0: ดูแล้วขอบคุณที่ให้กำลังใจเอาเกิดกี่โมงครับคุณพอ
1: เกิดสิบบ่ายโมง42นาทีครับ
0: กรุงเทพไหมครับ
1: เกิดที่พิษณุโลกครับ
0: อ๋อเป็นคนพิษณุโลกโอเค
1: แต่บ้านอยู่เขาปอครับบ้านอยู่เพชรบูรณ์ครับ
0: อ๋อพิษณุโลกอำเภออะไรอ่ะนครไทย
1: ผมไม่ครับบ้านผมเกิดที่ในเมืองพิษณุโลกครับแต่บ้านจริงๆอ่ะคืออยู่ที่เพชรบูรณ์ครับ
0: อ๋ออยู่ตรงไหนอ่ะ
1: อยู่เขาปอครับอยู่เขาป
0: อโอ้ยินดีต้อนรับแล้วจบเพชรพิทยาคมเปล่าเนี่ย
1: จบพิริยาลัยจบจังหวัดแพร่ครับ
0: อ๋อแพร่พิริยาลัยโอ้
1: ครับคือเวลาดูตามดวงอะครับคือราศีมีนอย่างเงี้ยครับไอ้ลัคนามีนอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าไม่ค่อยได้อยู่กับบ้านตอนเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็ตามนั้นนะครับเวลาดู
0: คืองี้ครับเวลาดูว่าไม่ได้อยู่กับบ้านตอนเด็กๆอ๋อลัคนาราศีมีนเกิดวันพฤหัสนะคุณพอนะปีนี้อายุเท่าไหร่ครับ549นะพอครับเกิดวันพฤหัสแป๊บนึงนะปัจจุบันทำอาชีพอะไรครับคุณพอคุณพอครับพี่โอ๊ตมีเบอร์คุณพอป่ะมีเบอร์โชว์ใช่ไหมเดี๋ยวโทรกลับไปหาได้เลยโทรกลับไปเลยน่าคุยดวงนี้นะในดวงชะตาของคุณพอลเนี่ยท่านผู้ฟังครับลัคนาเนี่ยอยู่ที่ราศีมีนนะครับมีดาวพฤหัสโยกหน้ามีดาวอาทิตย์กับอังคารเนี่ยอยู่กลางฟ้าในภพสุภะอังคารเป็นเกษตรอาทิตย์ก็กลุ่มอังคารอาทิตย์ก็เลยมีสภาพที่เป็นสีนะครับนะส่วนดาวเสาร์ดาวแห่งความเป็นกาลกิณีก็เสื่อมสภาพคือเป็นประเกษตรตรีโกณอยู่ที่ราศีกรกฎมีดาวศุกร์นะเล็งกับดาวเสาร์ศุกร์ที่เป็นเทวีโชคอยู่บนเรือนราศีมังกรนะครับส่วนจันทร์นี่เป็นสีกับลัคนามีพุธเล็งกับจันทร์ด้วยนะงั้นคุณพอเป็นคนที่มีลักษณะที่น่าสนใจเพราะว่าจันทร์เป็น4ตำราโหรถือว่าได้อัมพุอุดงได้อัมพุองค์เกณฑ์นะอัมพุองค์เกณฑ์นี่สำคัญนะหมายความว่าดาวน้ำนะอยู่บนเรือนธาตุลมเป็นกุศลธาตุเพราะฉะนั้นเป็นคนชอบเดินทางแต่ว่าไม่ได้เดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลไปอยู่อีกซีกโลกไม่นะเดินทางใกล้ๆเคลื่อนโคจรเจ้าเรือนกัมมะนะคือดาวพฤหัสโยกหน้านะครับมีดาวพุธเพราะฉะนั้นหน้าที่การงานก็เกี่ยวข้องกับการที่ต้องใช้การสื่อสารการอธิบายความการพูดคุยนะครับมีดาวอาทิตย์กับพฤหัสเล็งกันเป็นคนที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้หลักผู้ใหญ่นะมักจะต้องแบกรับความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายมาค่อนข้างมากที่สำคัญคือเจ้าเรือนอริอยู่ในภพสุภะนะยิ่งเจอปัญหาเยอะเผชิญเหตุการณ์เยอะอาทิตย์อังคารนี่เป็นเรื่องเจรจาความเรื่องข้อกฎหมายข้อตกลงสัญญานะอาทิตย์อังคารพฤหัสเล็งกันก็การตรวจสอบเพราะฉะนั้นอาจจะต้องทำงานอยู่ในเรื่องกระบวนการการตรวจสอบการกำกับควบคุมนะจะเหนื่อยสักหน่อยตรงที่ว่าชีวิตต้องออกหน้านะก็เห็นใจนะคุณพอไม่เป็นไรคุณพอถ้าสายติดต่อไม่ได้ผมว่าโทรศัพท์คุณมีปัญหาหรือเปล่านะครับแอดไลน์ไว้นะไลน์ ID คือโหรา 97A HORA เลข9เลข7ตัว A ขณะนี้ลัคนาราศีมีนอย่างคุณพอเนี่ยนะครับมีเกณฑ์ที่น่าสนใจเพราะเสากลุ่มลักเสาทับลัคนาอยู่และพฤหัสตรีโกณนะแต่ว่า พฤหัสกับเสาร์เนี่ย

0: ันเป็นคู่ขัดแย้งคู่พระคู่โจรเพราะวันนี้อาจจะต้องระมัดระวังเรื่องเก่าๆที่เคยทำให้เราปวดหัวมันอาจจะกลับมารบกวนแต่ในทัศนะของผมเป็นลักษณะที่เรื่องที่เคยมีคนตั้งข้อสังเกตสงสัยนะอาจจะโดนสุมไฟเพราะเสานี่เป็นดาวธาตุไฟอาจจะโดนใส่ไฟไว้นะวันนี้มันอาจจะเกิดเรื่องที่ถูกรื้อขึ้นมาใหม่และถูกทำให้กระจ่างชัดเจนขึ้นนะเหมือนกันลัคนาพอราศีกรกฎเนี่ยมันเป็นราศีของชะตาในภพพันธุของดวงเมืองเห็นไหมครับบ้านเมืองเราขณะนี้กำลังโดนเลื้ออะไรขึ้นมาใหม่หมดเลยเห็นไหมฮะเหมือนกันของคุณพอก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นคุณพอจำเป็นนะครับที่จะต้องประคับประคองแล้วก็ดูแลตัวเองผมเห็นคุณพอทักไลน์มาแล้วยินดีมากคุณพอจะคุยทางไลน์ไหมผมโทรไปเลยไหนๆเขาโทรมาแล้วเราต้องคุยด้วยคุณพอไม่คุยสายธรรมาครับงั้นคุยกับสายธรรมาสวัสดีครับผมหลุดไปแล้ว ทักทายแฟนรายการหน่อยนะครับคุณราเชนสวัสดีครับคุณสมโพธบอกว่าสวัสดีครับอาจารย์บ้านเมืองมีการโกงทุกระบบแล้วจะเจริญได้ยังไงเรามารับสายคุณพอพูดดังหน่อยนะครับคุณพอพูดดังหน่อยครับ
1: ครับขอโทษทีครับ
0: ยินดีคุณพอมาคุยกันเชิญคุยต่ออ
1: ๋อครับพอดีว่าผมอยากจะสอบถามเรื่องเกี่ยวกับพอดีว่าผมลาออกจากงานแล้วมาลงทุนที่บ้านนะครับหมายถึงว่าลงทุนที่บ้านแล้วตอนนี้คืออยากจะถามเรื่องการเงินการงานเนี้ยครับเพราะว่าตอนนี้ลงทุนมันก็ด้วยเศรษฐกิจด้วยอะไรต่างๆมันก็เงียบอย่างเงี้ยครับ
0: คุณพอทำคุณพอน้องพอทำอะไรครับ
1: ตอนนี้ครับคือที่บ้านเปิดร้านขายของชำครับแล้วก็มันมีพื้นที่อยู่ข้างบ้านผมก็เลยพัฒนาพื้นที่ให้มันดูสวยงามมากขึ้น
0: เพื่อเป็น
1: ว่าจะทำตลาดว่าจะทำตลาดอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: เป็นมอลล์เล็กๆอะไรอย่างนั้นไหมครับ
1: ใช่ครับถูกต้องครับใช่ครับ
0: เป็นพื้น
1: เป็นตลาดนัดเป็นพื้นที่อะไรอย่างเงี้ยครับมิกยูทครับ
0: ถึงประมาณ2ไร่ไหมครับ
1: พื้นที่ทำจริงๆมันประมาณงานกว่ามันประมาณ650ตารางเมตรอะครับแต
0: ่ตารางวามั้งตารางวามั้งไม่ใช่ตารางเมตรมั้ง
1: อ๋อครับแล้วพื้นที่จริงๆแต่พื้นที่จริงๆคือประมาณ3ไร่ครับทั้งหมด
0: โอเค
1: ประมาณ3ไร
0: ่ได้คุณพอคือจริงๆอย่างนี้ท่านผู้ฟังครับคุณพอเนี่ยดาวแห่งการลงทุนคือดาวพฤหัสเนี่ยเดินเป็น5กับลัคนาเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้มันเหมือนกับเป็นจังหวะโอกาสของเรานะครับที่จะได้ทำแต่ว่าไอ้พฤหัสกับเสาร์เนี่ยมันมีผลทำให้คือต้องทบทวนไตร่ตรองเยอะมากนะต้องวางแผนให้รัดกุมให้ดีแต่จังหวะเนี่ยเป็นจังหวะที่ทำแล้วเนี่ยถามว่าถ้าทำก่อนทำคุณพออาจจะมีการพูดคุยใครสนใจไหมมันมีคนสนใจนะถูกไหมครับ
1: ครับ
0: แต่เราอาจจะเป็นห่วงว่าทำแล้วเนี่ยมันจะ cover ทุนไหมมันจะสายป่านจะได้ขนาดไหนอะไรอย่างนั้นถูกไหมครับ
1: ตอนนี้ครับตัดสินใจทำไปหมดแล้วตอนนี้ทำเสร็จหมดเรียบร้อยแล้ว
0: เอาเสร็จแล้วเหรอ
1: ใช่ครับเพราะว่าพอเราทำเสร็จปุ๊บทั้งถล่มอีหลาเลยแล้วก็ทำให้ค่าวัสดุขึ้นประมาณ 30% อะไรอย่างเงี้ยเลยครับ
0: เอางี้คุณพ่อเอางี้คุณพ่อไม่เป็นไรผมเนี่ยนะถ้าคุณฟังรายการอาจารย์มาพักหนึ่งแล้วจะทราบว่าอย่างเงี้ยกรณีเนี่ยดวงเนี่ยไม่ได้แย่ท่านผู้ฟังเนี่ยเพราะอะไรครับเพราะเจ้าเรือนกระดุมพระคือดาวอังคารคุณดูดวงเป็นหรือเปล่าคุณพอ
1: เรียนมาบ้างนิดหน่อย
0: ครับแสดงว่าเจ้าเรือนกระดุมพระกับเจ้าเรือนสุภาของคุณเนี่ยมีดาวอาทิตย์เป็นสีอยู่ร่วมถูกไหมครับ
1: ครับ
0: เป็นเกษตรด้วยถูกไหมครับ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เรื่องเจ๊งอะไม่มีแต่จังหวะเวลาเนี่ยพฤหัสกับเสาร์เนี่ยมันทำมุมถึงกันไงนะเพราะฉะนั้นคุณเนี่ยช่วงที่ผ่านมาต้องถามว่าเสร็จตั้งแต่เมื่อไหร่เพราะว่าดาวพฤหัสเนี่ยมันเพิ่งเดินหน้าจริงๆเมื่อ31พฤษภานี้เองถูกไหมครับ
1: ครับคือเสร็จเมื่อประมาณต้นปีครับ
0: เพราะฉะนั้นช่วง
1: พอเสร็จปุ๊บพฤหัสเดินหน้าเลย
0: ถล่มเลย เอางี้คุณพอเดี๋ยวแก้ปัญหาสำหรับผมในทัศนะเนี่ยมันไม่ถึงขั้น collapse แต่ว่าอาจจะต้องเรามีลายละเนี่ยลายนี่แหละเดี๋ยวคุณลองถ่ายรูปส่งผังมาดูแล้วกันว่าทิศเป็นยังไงนะเดี๋ยวจะวิจารณ์ให้ฟังว่าควรจะต้องทำยังไงเพราะจังหวะดวงคือได้ทำแต่ทำแล้วดีกี่มากน้อยเนี่ยอยู่ที่สภาพทำเลที่ตั้งมันเป็นอย่างไรเข้าใจไหมครับ
1: ครับ
0: เดี๋ยวส่งเคสตัวอย่างให้คุณพอดูด้วยนะแล้วก็สนับสนุนนะเพราะดวงคุณกับตลาดเป็นของคู่กันนะเราเป็นคน เป็นคนชอบสรรหาของอร่อยแหล่งของดีอะไรคุณจะมีแหล่งอยู่ในหัวคุณน่ะนะ
1: ครับ
0: อืมอ้าว
1: ครับ
0: โอเคไหม
1: โอเคครับได้ครับ
0: อ่ะยินดีแล้วเดี๋ยวเราค่อย
1: เรื่องการเงินจะ
0: ก็เมื่อกี้
1: โอกาสจะ
0: ฟื้นแน่นอนครับไม่ใช่ว่ามีโอกาสจะฟื้นไหมฟื้นแน่นอนครับแต่จะฟื้นเร็วจะฟื้นช้าเนี่ยเดี๋ยวเราลงไปในรายละเอียดกันว่าเป็นอย่างไรดีไหมคุณพอนะ
1: ได้ครับ
0: ยินดีมากคุณพอที่รู้จักกันครับ
1: ครับขอบคุณครับอาจารย์
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: เขาไม่ได้ต้องมองแบบนี้ผมก็ไปดูหลายที่อาศัยที่หนึ่งที่เอามาอ้างได้พอสมควรคือที่บองมาเช่มาร์เก็ตพาร์คผมเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงห่วงจุ้ยทั้งหมดของบองมาเช่มาร์เก็ตพาร์คและที่มีความปลื้มปิติมากเพราะท่านเจ้าของท่านตั้งใจเป็นอย่างยิ่งที่อยากให้ทุกคนไปบองมาเช่แล้วมีความสุขท่านอยากให้ทั้งคนค้าขายก็มีความสุขคนไปอุดหนุนก็มีความสุขผู้เช่าก็มีความสุขนะเพราะฉะนั้นเป้าหมายชัดเจนแบบนี้พอทำออกมาปั๊บวันนี้บองมาเช่ทุกๆกลางวันเนี่ยเต็มตลอดท่านผู้ฟังครับไปดูได้เลยฮะผมพูดได้ว่าผมมีส่วนร่วมในการปรับเปลี่ยนฮวงจุ้ยของที่นี่ทั้งหมดนะครับสายถัดมาสวัสดีครับผมหลุดไปอีกแล้
2: ว
0: สว
2: ั
0: สด
2: ี
0: ครับชื่ออะไรครับ
2: ทานทิพย์ค่ะ
0: คุณทานทิพย์กับวันที่อะไรครับ
2: 30มีนา2540ค่ะ
0: 30มีนา2540เกิดกี่โมงครับ
2: พี่ช่วงเช้าอะค่ะพี่หนูไม่จำวันไม่ได้จำเวลาไม่ได
0: ้ปี40มีใบเกิดนี่ครับหนูทานทิพย
2: ์มีค่ะ
0: เกิดกี่โมงครับปรึกษากับคุณแม่อยู่ไหม
2: ไม่ใช่ค่ะ
0: 40ปีนี้ก็จะอายุ30แล้วนะ29นะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ใช่
2: ค่ะ
0: ช่วงเช้าเอาไป 7:00 นนะไม่รู้กี่โมงนะครับ
2: ได้ค่ะ
0: โอเคฟังได้กี่วันแล้วคุณทันทิพย
2: ์ฟังได้เดือนนึงแล้วค่ะ
0: คำถามคืออะไรเชิญครับ
2: เรื่องการงานค่ะ
0: เรื่องการงานขณะที่ทำอะไรอยู่ทันทิพย์ครับ
2: งานบริษัทค่ะเป็นพนักงานบริษัทค่ะ
0: ก็จะถามว่าหนักหน่วงไหมปีนี้อายุ29นะ
2: ค่ะ
0: ขณะนี้ดาวกาลากินีกลับมาทับดาวอาทิตย์แล้วก็ศุกร์กับเสาร์เพราะฉะนั้นเนี่ยความบีบคั้นมันเริ่มมีมากขึ้นเรื่อยๆนะครับตั้งแต่กุมภาที่ผ่านมานะกุมภามีนาเมษามาเรื่อยเลยครับพอหลังมีนาหลังวันเกิดเป็นต้นมาเนี่ยเราจะรู้สึกว่าภาระความรับผิดชอบความบีบคั้นมันหนักหน่วงขึ้นไม่ทันทิพย
2: ์ค่ะใช่ค่ะ
0: ทีนี้คำถามคืออะไรครับ
2: พี่ขาหนูมีเกณฑ์จะได้ทำงานต่างประเทศไหมคะ
0: ทำงานต่างประเทศ
2: เปลี่ยนงานอะไรเงี้ยค่ะ
0: เป็นไปได้ครับจริงๆเราเป็นคนที่มีเกณฑ์จะต้องเปลี่ยนแปลงงานในช่วงนี้ด้วยนะ
2: ค่ะ
0: อืม
2: เพราะว่าหนูจะไปสอบไปต่างประเทศอะค่ะสอบทำงานนะคะ
0: โอเค
2: ไปเกาหลี
0: ตัดสินใจเลยครับสนับสนุนนะครับเวลาหมดนะครับทันทิพย์ครับขอให้โชคดีนะครับขอให้ทุกท่านทำงานอย่างมีความสุขในวันนี้นะครับพรุ่งนี้พบกันใหม่ทุบโต๊ะโหนฮะวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
3: ทุบโต๊ะโหนเปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยจันทร์ถึงศุกร์11โมงถึงเที่ยงตรงที่นี่ FM 97ติดตามย้อนหลังได้ที่แฟนเพจและ YouTube ทุบโต๊ะโหนติดต่อขอคำปรึกษาโทร0955349666

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติเตรียมความพร้อมโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับกิจการ Data Center กรมบัญชีกลางเปิดรับฟังความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลฉบับใหม่เพื่อป้องกันการทุจริตการเบิกจ่ายยาและเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแล
1: ผู้นำสหรัฐประกาศเตรียมยกระดับการโจมตีโรงไฟฟ้าและสะพานทุกแห่งของอิหร่านในสัปดาห์หน้าฟุตบอลชายทีมชาติไทยเตรียมลุยศึกอาเซียนฮุนไดคัพ2026โดยตั้งเป้าพาทีมไปให้ไกลที่สุดก่อนเยือนสปป.ลาว25กรกฎาคมนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติเตรียมความพร้อมโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับกิจการ Data Center
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกฟช.เปิดเผยในการประชุมกฟช.ถึงแนวทางการบริหารจัดการด้านพลังงานของประเทศโดยย้ำว่าสถานการณ์ความไม่สงบและสงครามในภูมิภาคต่างๆทั่วโลกได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อเสถียรภาพด้านพลังงานซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญสูงสุดและกำหนดให้การเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานเป็นนโยบายหลักในการบริหารประเทศด้วยการประชุมวันนี้เป็นการกำหนดอนาคตเชิงโครงสร้างพลังงานของประเทศทั้งในเรื่องการเตรียมความพร้อมโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับกิจการ Data Center รวมถึงการปรับปรุงโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าเพื่อลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชนปัจจุบันมีนักลงทุนสนใจเข้ามาทำธุรกิจ Data Center ในประเทศไทยซึ่งคาดว่าเม็ดเงินลงทุนในธุรกิจนี้มีมูลค่าสูงมากรัฐบาลจึงจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับธุรกรรมดังกล่าวโดยมติที่ได้จากการประชุมครั้งนี้จะนำไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพทันทีเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนและนักลงทุน
3: เราจึงได้กำหนดในเรื่องของโครงสร้างของพลังงานนะครับถือว่าเป็นนโยบายหลักดังนั้นวาระการประชุมในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องการกำหนดอนาคตในเรื่องโครงสร้างซึ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมโครงสร้างพื้นฐานของพลังงานเพื่อรองรับกิจการ Data Center หรือโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าที่จะเป็นการลดภาระให้กับพี่น้องประชาชนเราต้องให้ความสำคัญกับเรื่อง Data Center เป็นมากเพราะว่าประเทศไทยเราได้รับความมั่นใจรับจากนักลงทุนหรือกิจการในระดับโลกนะครับซึ่งเขาเห็นถึงความพร้อมในเรื่องของพลังงานความมีเสถียรภาพในเรื่องของโลจิสติกและที่สำคัญที่สุดก็คือในเรื่องของเสถียรภาพทางนโยบายของรัฐบาลเขาจึงหลั่งไหลเข้ามาทำธุรกิจ Data Center นะครับ
2: ทั้งนี้ที่ประชุมจะร่วมกันหารือและผลักดันมาตรการรองรับต่างๆเช่นการพัฒนาปรับปรุงระบบโครงข่ายไฟฟ้าของประเทศให้มีความมั่นคงการส่งเสริมการซื้อขายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนผ่านกลไกสัญญาซื้อขายไฟฟ้าโดยตรงหรือไดเรกต์ PPA การกำหนดหลักเกณฑ์ที่เอื้อต่อการลงทุนโดยเน้นย้ำว่าจะต้องไม่เป็นการผลักภาระค่าใช้จ่ายไปสร้างผลกระทบต่อผู้ใช้ไฟฟ้ากลุ่มอื่นๆพร้อมมอบหมายให้กระทรวงพลังงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันทบทวนโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าเพื่อให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงมีความโปร่งใสเป็นธรรมต่อผู้ใช้ไฟฟ้าทุกภาคส่วนและสามารถรองรับการลงทุนใหม่ๆได้โดยไม่กระทบต่อเสถียรภาพของระบบไฟฟ้าและภาระค่าของชีพของประชาชนนพศรแก้วคำรายงาน
0: ด้านนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยถึงสถานการณ์ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้นจากปัญหาความตึงเครียดในตะวันออกกลางว่ากระทรวงพลังงานจะเข้ามาบริหารจัดการเพื่อไม่ให้ราคาขายปลีกน้ำมันในประเทศปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรงโดยใช้กลไกการลดราคาหน้าโรงกลั่นร่วมกับการใช้เงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเข้ามาช่วยชะลอและบรรเทาผลกระทบซึ่งขณะนี้ได้นำเงินสัญญากลุ่มโรงกลั่นจำนวน1,500 ล้านบาทเข้ามาช่วยสนับสนุนการลดราคาหน้าสถานีบริการน้ำมันอยู่แล้วส่วนแนวโน้มการปรับขึ้นราคาน้ำมันหลังจากนี้จะต้องติดตามสถานการณ์แบบวันต่อวันหากมีความจำเป็นต้องปรับราคาจะเป็นลักษณะค่อยเป็นค่อยไปส่วนปริมาณสำรองยืนยันว่าไทยมีน้ำมันสำเร็จรูปสำรองเพียงพอไม่มีปัญหาขาดแคลนแน่นอน
4: ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาราคาน้ำมันทั้งดีเซลเบนซินราคาน้ำมันสำเร็จรูปเนี่ยก็เพิ่มขึ้นสูงแต่ในชั้นนี้เนี่ยผมเรียนว่าเรายังใช้กลไกของการลดราคาหน้าโรงกลั่นนะครับเอาเงินจากโรงกลั่นมาลดราคาหน้าปั๊ม สองก็ยังมีกองทุนอยู่นะครับก็จะบริหารราคาในช่วงนี้นะครับให้เหมาะสมกับราคาตลาดไม่ต้องมีการปรับขึ้นลงเยอะแยะแบบก่อนหน้านะครับเพราะฉะนั้นก็จะบริหารคอยดูสถานการณ์ทุกวันเดี๋ยวก็จะมีการพิจารณาเพิ่มเติมนะครับใช้เงินตรงนี้หมื่นกับอีก500ล้านมาลดราคาน้ำมันที่หน้าปั๊มแล้วนะฮะแล้วก็กำลังทำอยู่ที่ผ่านมาที่ราคาน้ำมันลดลงเนี่ยเราแทบไม่ได้ใช้เงินจากกองทุนเลยมันเป็นการติดลบสะสมมาตั้งแต่ก่อนผมมาเป็นรัฐมนตรีนะฮะ
0: กรมบัญชีกลางเปิดรับฟังความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลฉบับใหม่ที่มีสาระสำคัญคือป้องกันการทุจริตการเบิกจ่ายยาและเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลการเบิกจ่าย
5: นางแพทริเซียมงคลวณิชอธิบดีกรมบัญชีกลางกล่าวว่าขณะนี้ยังอยู่ระหว่างเปิดรับฟังความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลฉบับใหม่จนถึงวันที่8สิงหาคมนี้จากนั้นจะประมวลผลเกี่ยวกับความคิดเห็นทั้งหมดเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไปโดยมีสาระสำคัญเกี่ยวกับการกำหนดให้สถานพยาบาลที่สามารถใช้สิทธิ์ได้ต้องขึ้นทะเบียนกับกระทรวงการคลังเพื่อเชื่อมโยงระบบการเบิกจ่ายอิเล็กทรอนิกส์ในการเบิกจ่ายโดยตรงป้องกันการทุจริตการเบิกจ่ายยาหรือการช้อปปิ้งยารวมทั้งยังกำหนดให้ข้าราชการมีหน้าที่และความรับผิดชอบหากบุคคลใดในครอบครัวทุจริตนอกจากนี้ยังเปิดทางให้ข้าราชการเป็นผู้เลือกให้สิทธิ์หรือระงับสิทธิ์บุคคลในครอบครัวปัจจุบันสิทธิ์บุคคลในครอบครัวข้าราชการครอบคลุมตั้งแต่พ่อแม่ผู้สมรสและลูกตามกฎหมายอายุไม่เกิน20ปีแต่ไม่เกิน3คนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลการเบิกจ่ายซึ่งมาตรการระงับสิทธิการเบิกจ่ายของบุคคลในครอบครัวข้าราชการเป็นเวลา5ปีหากพบการกระทำผิดต้องกลับไปใช้สิทธิพื้นฐานบัตรทองแทนถือเป็นการควบคุมรายจ่ายบุคลากรภาครัฐและออกแบบระบบใช้ลดการทุจริตในระบบเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลข้าราชการและครอบครัว
6: เป็นช่องโหว่หลายๆอย่างที่เราปิดได้ตอนต้นทำได้เร็วสถานพยาบาลบางแห่งที่ไม่ได้เข้าเบิกจ่ายตรงแต่สามารถเอากระดาษมาเบิกได้เนี่ยถ้าทุกอย่างอยู่ในระบบหมดเนี่ยเราใช้ข้อมูลในการพิจารณาอะไรหลายๆเรื่องได้อีกเยอะการเบิกจ่ายรัฐควรจะต้องเข้าเบิกจ่ายตรงเท่านั้นเลือกสิทธิ์ของบุคคลในครอบครัวที่ตอนนี้ได้สิทธิ์อยู่เนี่ยมันก็มีเหตุที่เราได้รับการขอมาจากข้าราชการไม่ใช่เราคิดเองนะคะเราก็เปิดรับฟังความคิดเห็นว่าเจ้าของสิทธิ์จริงๆคือข้าราชการหรือผู้รับบำนาญเขาก็มีสิทธิ์เลือกได้ว่าเขาอยากจะให้หรือไม่ให้ใครเรื่องของทุจริตมีทุจริตอยู่ข้าราชการไม่ได้ทำผิดเลยแต่เผอิญคนที่ทำผิดเนี่ยเป็นบุคคลในครอบครัวไม่มีบทลงโทษอะไรได้เลยนอกจากถ้ามันไม่ได้เป็นคดีความใหญ่โตเป็นเครือข่ายสอดหรืออะไรมันไม่ได้ทำอะไรได้แต่ว่าสิ่งที่เราเห็นบางอย่างมันก็ต้องมีบทลงโทษบ้างการที่ได้สิทธิสวัสดิการข้าราชการเป็นสิทธิเพิ่มเติมเนี่ยถ้าเกิดว่าท่านไม่ปฏิบัติตามกฎท่านก็กรุณาไปใช้สิทธิพื้นฐานดีกว่าสิทธิค่ารักษาพยาบาลที่ทุกคนบอกว่ามันเป็นเหมือนคล้ายๆพรีเมียมเนี่ยใช้สิทธินั้นในทางไม่ถูกท่านก็ต้องมีบทที่ต้องกลับไปงั้นก็ใช้สิทธิปกติแล้วกัน
5: อธิบดีกรมบัญชีกลางย้ำว่าจากข้อมูลในรอบ10ปีที่ผ่านมาพบมีการทุจริตจนทำให้เกิดความเสียหายแล้ว250ล้านบาทซึ่งเป็นการใช้กำลังคนเพียง6คนในการสุ่มตรวจกว่า35ล้านรายการรักษาโดยกรมบัญชีกลางอยู่ระหว่างการนำระบบเข้ามาช่วยวิเคราะห์ความผิดปกติของการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการให้ดีขึ้นปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรยกระดับการป้องกันและปราบปรามธุรกิจนอมินีและทุนเทาข้ามชาติน
7: ายพลพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอรมน.บูรณาการความร่วมมือป้องกันและปราบปรามธุรกิจนอมินีและทุนเทาข้ามชาติภายใต้พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพ.ศ. 2542โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะยกระดับการคัดกรองตั้งแต่ขั้นตอนจดทะเบียนนิติบุคคลผ่านมาตรการตรวจสอบกลุ่มเสี่ยงอาทิการคัดกรองบัญชีม้าการให้ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยในบริษัทร่วมลงทุนต่างชาติต้องแสดงรายการเดินบัญชีย้อนหลัง3เดือนและการยืนยันตัวตนผ่านระบบดิจิทัลควบคู่กับการบูรณาการข้อมูลด้านความมั่นคงของกอรมน.เพื่อเฝ้าระวังและสกัดกั้นการสวมสิทธิ์ของคนต่างด้าวและการประกอบธุรกิจโดยหลีกเลี่ยงกฎหมายซึ่งปัจจุบันประเทศไทยมีนิติบุคคลจดทะเบียนกว่า1ล้านรายในจำนวนนี้เป็นนิติบุคคลไทยที่มีชาวต่างชาติร่วมลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 0.01 ถึง 49.99 จำนวน 119,116 รายโดยทั้ง2หน่วยงานจะเดินหน้าตรวจสอบธุรกิจที่เข้าข่ายนอมินีอย่างต่อเนื่องทั่วประเทศเพื่อยกระดับการปราบปรามธุรกิจผิดกฎหมายปกป้องผู้ประกอบการไทยและสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืนปริมปรัชโสภาภาครายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยกรมสอบสวนคดีพิเศษควบคุมตัวผู้ต้องหาคดีหลอกลงทุน Forex ครบแล้ว2รายเตรียมออกหมายเรียกนายภาวุฒิพงษ์วิทยาพานุสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนเข้าให้ปากคำ
8: พลตำรวจโทวัฒพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยถึงความคืบหน้าคดีหลอกลงทุน Forex ว่าล่าสุดเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ได้จับกลุ่มตัวนางสาวมัลลิกามาสลุดผู้บริหารและกรรมการบริษัท QRS Education จำกัดซึ่งทำหน้าที่เป็นโบรกเกอร์และเป็นหนึ่งในตัวละครสำคัญของคดีส่งผลให้ขณะนี้สามารถควบคุมตัวผู้ต้องหาตามหมายจับศาลได้ครบถ้วนแล้วทั้ง2รายส่วนการขยายผลสอบสวนบุคคลอื่นที่มีความเชื่อมโยงโดยเฉพาะนายภาวุฒิพงษ์วิทยาพานุสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนนั้นทาง DSI เตรียมออกหมายเรียกเพื่อเข้าให้ปากคำโดยคาดว่าจะดำเนินการในช่วงปิดสมัยประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อให้กระบวนการสอบสวนเสร็จสิ้นโดยเร็วเชื่อมั่นว่านายภาวุฒิจะไม่มีพฤติการหลบหนีและพร้อมเข้าชี้แจงข้อเท็จจริงอย่างแน่นอนสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องอีก22รายที่ DSI ได้ออกหมายเรียกไปก่อนหน้านี้ยืนยันว่าเป็นการดำเนินการตามกรอบกฎหมายและพยานหลักฐานซึ่งผู้ได้รับหมายเรียกจะต้องเข้าให้การตามกำหนดเวลาต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
0: กระทรวงมหาดไทยเร่งส่งรายงานผลการตรวจสอบการทุจริตสอบท้องถิ่นให้คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นคาดว่าจะเริ่มดำเนินการพิจารณาได้ในวันที่23กรกฎาคมนี้
9: นายอันศิษย์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยก่อนเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสทถึงประเด็นความผิดปกติในการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นโดยชี้แจงถึงขั้นตอนการดำเนินการว่าอำนาจในการพิจารณาตัดสินใจและลงมตินั้นอยู่ที่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกกลางโดยในวันนี้ได้มอบหมายให้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสทเป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบและรวบรวมข้อเท็จจริงทั้งหมดจากนั้นจะมีการรายงานผลการตรวจสอบไปยังกกลางเพื่อรับทราบข้อมูลและนำไปสู่การมีมติอย่างเป็นทางการต่อไป
10: พอเรามีเรื่องราวมาเนี่ยเราก็ต้องเข้ากกเพื่อรายงานกกลางที่จะได้มีมตินะครับวันนี้ก็คือผู้ที่จะสอบเนี่ยก็ได้รู้ว่ามีเรื่องราวเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วเขาก็จะพิจารณาเสร็จเดี๋ยวเราก็เอาวันนี้ไปส่งกองกลางก็เห็นตามข่าวแต่ผมยังไม่ได้รู้นะครับน่าจะ23นะครับก็จะพิจารณา
9: สำหรับกรอบเวลาในการพิจารณาของคณะกรรมการกลางนั้นคาดว่าจะสามารถเริ่มดำเนินการพิจารณาได้ในวันที่23กรกฎาคมนี้ชนันชิดาสังทองรายงาน
0: ขณะที่ตำรวจควบคุมตัว2ผู้ต้องหาคดีทุจริตสอบคัดเลือกเข้ารับราชการท้องถิ่นสอบปากคำพร้อมนำตัวฝากขังศาลอาญาจากนี้ตำรวจจะเร่งขยายผลเส้นทางการเงินเพิ่มเติม
11: พนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามนำตัวนายอัศวินโชติพังที่ปรึกษาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และจ่าสิบตรีพิชิตทังโสมผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบุรีผู้ต้องหาในคดีทุจริตการสอบคัดเลือกเข้ารับราชการสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมาสอบปากคำเพิ่มเติมโดยมีทนายความและเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเขารวมสังเกตการทั้งนี้จากการสอบสวนนายอัศวินให้การภาคเศษโดยอ้างว่าปฏิบัติตามคำสั่งของจ่าสิบตรีพิชิตสอดคล้องกับคำให้การของนางสาวสัตพรธนพัชระโพคินน้องสาวนายวินซึ่งถูกฝากขังไปเมื่อวานนี้ขณะที่จ่าสิบตรีพิชิตให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาและยังไม่ให้การในชั้นสอบสวนส่วนประเด็นผลประโยชน์หรือค่าตอบแทนพนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานและตรวจสอบเส้นทางการเงินเพื่อขยายไปยังผู้ที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องเพิ่มเติมก่อนควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้งสองคนไปขออำนาจศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกฝากขังคัดแลกตามกฎหมายดลภาสุภรสมบัติรายงาน
0: ผู้นำฝ่ายค้านเสนอทบทวนกฎหมายโซนิ่งหลังเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าวชี้ช่องว่างกฎหมายอาจเป็นปัจจัยเกิดเหตุซ้ำ
12: นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรพร้อมด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาชนแถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีเงาหรือครม.เงาโดยแสดงความเสียใจต่อเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวพร้อมระบุว่าเหตุการณ์ลักษณะนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกสะท้อนถึงช่องว่างในการบังคับใช้กฎหมายรวมถึงการกำกับดูแลของหน่วยงานภาครัฐที่มีอำนาจหน้าที่ซึ่งพรรคประชาชนยังคงยืนยันข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายด้านการจัดโซนนิ่งโดยเห็นว่าปัจจุบันอำนาจในการกำหนดโซนนิ่งอยู่ภายใต้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแต่หากมีการกระจายอำนาจไปยังผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจะช่วยให้การบริหารจัดการพื้นที่และการกำหนดโซนนิ่งมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสภาพพื้นที่มากยิ่งขึ้น
13: นะเหตุการณ์ลักษณะนี้ไม่ได้เป็นครั้งแรกที่เกิดขึ้นในบ้านเรานะจริงๆแล้วก็อาจจะเกิดจากเรื่องของช่องโหว่ช่องว่างของการบังคับใช้กฎหมายทั้งตัวกฎหมายเองแล้วก็เจ้าหน้าที่รัฐที่มีอำนาจในการบังคับใช้กฎหมายต่างๆถ้าจะพูดไปข้างหน้านะครับสิ่งที่พวกเราให้ข้อเสนอเนี่ยอาจจะมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของกฎหมายการจัดโซนนิ่งนะจริงๆเนี่ยตอนนี้เนี่ยอำนาจขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแต่จริงๆถ้าถ่ายโอนให้อำนาจไปยังท้องถิ่นอย่างเช่นผู้ว่ากทมเนี่ยก็อาจจะทำให้การจัดโซนนิ่งนะครับมีการกำกับดูแลที่ใกล้ชิดนะครับแล้วก็มีประสิทธิภาพมากกว่านี้ได้นะครับ
12: นอกจากนี้นายณัฐพงษ์ยังแสดงความเห็นว่าช่องว่างของกฎหมายในปัจจุบันอาจเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการบางรายหลีกเลี่ยงการขออนุญาตประกอบกิจการสถานบันเทิงโดยยื่นขออนุญาตในลักษณะร้านอาหารที่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ซึ่งมีเงื่อนไขและรายละเอียดในการขออนุญาตน้อยกว่าส่งผลให้เกิดความเสี่ยงและอาจเป็นสาเหตุให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะดังกล่าวซ้ำอีกชวิสาประทุมมารายงาน
14: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
15: รัฐบาลผลักดันมวยไทยอาหารไทยและศิลปวัฒนธรรมเป็นสินทรัพย์ทางเศรษฐกิจมุ่งสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยในตลาดโลกนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลขับเคลื่อนนโยบายซอฟต์พาวเวอร์อย่างต่อเนื่องโดยบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐเพื่อเปลี่ยนทุนทางวัฒนธรรมให้เป็นรายได้ทางด้านการค้าการท่องเที่ยวและการจ้างงานโดยเฉพาะในตลาดยุโรปซึ่งเป็นตลาดที่มีกำลังซื้อสูงด้วยความคืบหน้าการส่งเสริมมวยไทยล่าสุดกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้จัดกิจกรรมส่งเสริมมวยไทยในเยอรมนีและสวิตเซอร์แลนด์มีบัวขาวบัญชาเมฆร่วมเผยแพร่ศิลปะแม่ไม้มวยไทยซึ่งมีผู้เข้าชมงานกว่า 20,000 คนนอกจากนี้ยังได้ยกระดับมาตรฐานค่ายมวยไทยในต่างประเทศผ่านระบบ SMG ซึ่งปัจจุบันมีค่ายมวยได้รับการรองรับแล้ว138แห่งทั่วโลกจากยิมมวยไทยในยุโรปที่มีอยู่ราว 4,000 แห่งช่วยสร้างโอกาสให้แก่ครูมวยและสินค้ากีฬาของไทยด้านอาหารไทยรัฐบาลยังคงสนับสนุนร้านอาหารที่ได้รับตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กเพื่อการันตีรสชาติไทยแท้ปัจจุบันมีกว่า 1,500 ร้านใน72ประเทศทั่วโลกทั้งนี้สถาบันอาหารคาดการณ์ว่าในปี2569มูลค่าการส่งออกอาหารไทยจะสูงกว่า 1.4 ล้านล้านบาทในตลาดสหภาพยุโรปมีแนวโน้มขยายตัวสูงถึง 115.9ขณะที่ศิลปะวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมได้นำการแสดงนาฏศิลป์ไทยอาทิโนรามรดกโลกไปจัดแสดงในงาน Thailand Grand Festival 2026ณกรุงเฮกเนเธอร์แลนด์เพื่อสร้างความประทับใจและถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สากลโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำถึงการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ว่าต้องมองไปให้ถึงการเปลี่ยนทุนทางวัฒนธรรมให้เป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจเพื่อต่อยอดและขยายโอกาสให้แก่ผู้ประกอบการไทยในเวทีโลกอย่างยั่งยืนสำนักงานตำรวจแห่งชาติยกระดับการบริการประชาชนสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบเปิดตัวระบบตรวจสอบประวัติอาชญากรรมออนไลน์เริ่มให้บริการวันนี้มุ่งลดขั้นตอนสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากนโยบายรัฐบาลดิจิทัลที่มุ่งเน้นการพลิกโฉมระบบราชการสู่การบริการออนไลน์เต็มรูปแบบตั้งแต่วันนี้กองทะเบียนประวัติอาชญากรสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้เริ่มให้บริการระบบตรวจสอบประวัติอาชญากรรมออนไลน์ด้วยชื่อนามสกุลและเลขประจำตัวประชาชนเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
1: ในการใช้ประกอบเอกสารสมัครงานหรือทำธุรกรรมต่างๆโดยสามารถเข้าใช้งานผ่านเว็บไซต์ www.crd.go.th ซึ่งมีขั้นตอนง่ายๆเพียง4ขั้นตอนคือกรอกคำร้องผ่านหน้าเว็บไซต์ยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันไทยดีหรือใช้รหัสหลังบัตรประจำตัวประชาชนเลเซอร์โค้ดชำระเงินออนไลน์ผ่านระบบโมบายแบงกิ้ง QR code หรือเคาน์เตอร์ธนาคารรับผลตรวจประวัติได้ทันทีทางอีเมลพร้อมลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความปลอดภัยสูงทั้งนี้ผู้ที่ยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันไทยดีจะได้รับความสะดวกสูงสุดสามารถตรวจสอบและรับผลได้ทุกที่ทุกเวลาสำหรับประชาชนที่จำเป็นต้องใช้เอกสารฉบับจริงยังคงสามารถเลือกเดินทางมารับผลด้วยตนเองได้นักกองทะเบียนประวัติอาชญากรศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1-10 และพิสูจน์หลักฐานจังหวัดทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์022051347หรือเว็บไซต์กองทะเบียนประวัติอาชญากรสำนักงานประกันสังคมขยายเวลาลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งทั้งนายจ้างและผู้ประกันตนออกไปจนถึงวันที่20กรกฎาคมนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีสิทธิ์สามารถใช้สิทธิ์ได้อย่างครบถ้วนทั่วถึง
16: สำนักงานประกันสังคมขยายเวลาลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งรวมถึงการเปลี่ยนแปลงสถานที่เลือกตั้งและการเปลี่ยนแปลงสถานะผู้ลงทะเบียนที่มีสิทธิ์2สถานะคือนายจ้างและผู้ประกันตนโดยขยายเวลาออกไปจนถึงวันที่20กรกฎาคมนี้ตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 16:30 น.ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการณสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดหรือสาขาเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีสิทธิ์สามารถใช้สิทธิ์ได้อย่างครบและทั่วถึงโดยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและสถานที่ลงคะแนนในวันที่10สิงหาคมก่อนการเลือกตั้งทั่วประเทศในวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้นอกจากนี้สำนักงานประกันสังคมได้รายงานด้วยว่าจนถึงขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมประจำปี2569มากกว่า1ล้านคนแล้วสะท้อนถึงการตื่นตัวของนายจ้างและผู้ประกันตนในการมีส่วนร่วมกำหนดทิศทางการบริหารกองทุนประกันสังคมขณะที่มีผู้สมัครรับเลือกตั้งรวม168คนแบ่งเป็นฝ่ายนายจ้าง70คนและฝ่ายผู้ประกันตน98คนนิตยาคุณสิมรายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการสั่งการสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาติดตามดูแลนักเรียนไทยในจีนอย่างใกล้ชิดหลังหลายมณฑลทางตอนเหนือได้รับผลกระทบจากไต้ฝุ่นบาวี
17: นายยศพลเวนุโกเศษเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเปิดเผยว่านายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้สั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเร่งตรวจสอบความปลอดภัยและดูแลนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาไทยที่กำลังศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอิทธิพลของไต้ฝุ่นบาวีอย่างใกล้ชิดและทันท่วงทีซึ่งจากการตรวจสอบพบว่ามีนักเรียนและนักศึกษาอาชีวศึกษาไทยกำลังศึกษาในจีนทั้งสิ้น932คนโดยอยู่ในมณฑลหูเป่ย72คนมณฑลจี้หลิน26คนและมณฑลเจียงซูกว่า100คนซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีฝนตกหนักต่อเนื่องจึงสั่งการให้สถานศึกษาติดต่อและตรวจสอบความปลอดภัยของนักเรียนนักศึกษาทุกคนโดยด่วนพร้อมประสานงานอย่างใกล้ชิดกับสถานศึกษาปลายทางในจีนและสถานกงสุลใหญ่ในพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลือหากจำเป็นรวมทั้งกำชับให้สถานศึกษาแจ้งข้อมูลข่าวสารแก่ผู้ปกครองอย่างใกล้ชิดแต่ขณะนี้อยู่ในช่วงปิดภาคการเรียนจึงยังไม่มีรายงานนักเรียนและนักศึกษาอาชีวศึกษาได้รับผลกระทบแต่อย่างใดจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: สภาวะอากาศทั่วไทยระยะนี้ฝนเริ่มลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนชาวเรือเฝ้าระวังผลกระทบจากพายุหมุนเขตร้อนในมหาสมุทรแปซิฟิกช่วงสัปดาห์หน้าน
18: ายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าสภาพอากาศในระยะนี้ปริมาณฝนโดยรวมของประเทศไทยมีแนวโน้มลดลงแต่ยังคงมีปัจจัยจากหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศจีนตอนใต้ส่งผลให้มีฝนตกในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคเหนือขณะที่ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้แม้จะมีกำลังอ่อนลงแต่ยังคงทำให้มีฝนตกหนักได้บางพื้นที่บริเวณแนวรับลมมรสุมได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนตากอุทัยธานีและกาญจนบุรีเช่นเดียวกับภาคตะวันออกที่จะมีฝนตกในระยะนี้บริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดทั้งนี้ในส่วนของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลคาดว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้ฝนจะเริ่มกลับมาตกในช่วงเย็นสำหรับแนวโน้มในระยะ 3-5 วันข้างหน้า ประเทศไทยจะยังไม่มีร่องมรสุมเข้ามากระทบโดยตรงทำให้ฝนลดลงอย่างเห็นได้ชัดในพื้นที่ภาคตอนออกเฉียงเหนือภาคกลางตอนกลางและภาคใต้ตอนบน
19: ก็ไม่ได้หมายความว่าฝนไม่มีนะฝนก็จะมีบางพื้นที่เป็นจุดๆแล้วก็พื้นที่ที่เป็นมีลักษณะของทางกายภาพทางภูมิศาสตร์อ่ะมันเป็นตัวช่วยให้การยกตัวได้ง่ายเช่นหน้าเขาครับลมมรสุมช่วงบ่ายช่วงเย็นฮะลมมรสุมก็จะพัดเพิ่มเข้ามาเอาความชื้นจากอันดามันมาปะทะพื้นที่เหล่านี้มันก็จะมีฝนได้อยู่ครับแต่ว่าไม่มีฝนดักครับมีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางในพื้นที่เหล่านี้แค่นั้นเองครับ
18: โฆษกกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวด้วยว่าในช่วงสัปดาห์หน้าจำเป็นต้องติดตามการก่อตัวของพายุหมุนเขตร้อนบริเวณประเทศฟิลิปปินส์อย่างใกล้ชิดเนื่องจากสภาวะเอลนิโยทำให้อุณหภูมิน้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกอุ่นกว่าปกติส่งผลให้พายุมีโอกาสพัฒนาตัวจนมีขนาดใหญ่และรุนแรงขึ้นซึ่งหากพายุดังกล่าวเคลื่อนตัวเข้าใกล้ฟิลิปปินส์และจีนตอนใต้จะส่งผลให้ลมมรสุมที่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยมีกำลังแรงขึ้นทำให้ไทยมีฝนตกเพิ่มขึ้นและคลื่นลมในทะเลอันดามันจะมีกำลังแรงขึ้นซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาจะเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไปนันทภัสแสนตุ้มรายงาน
1: อำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาเดินหน้ามาตรการเชิงรุกผนึกกำลังทุกภาคส่วนฟื้นฟูแหล่งน้ำและกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อรับมือสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน
20: นางสาวสิรินุจันทาภูลนายอำเภอเชียงคำเปิดเผยว่าได้มอบนโยบายเร่งด่วนแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำป่าไหลหลากในช่วงฤดูฝนโดยมุ่งเน้นการขุดลอกคูคลองกำจัดวัชพืชและกิ่งไม้ที่กีดขวางทางน้ำในพื้นที่เทศบาลตำบลเชียงคำเทศบาลตำบลยวนเทศบาลตำบลเวียงและเทศบาลตำบลฝายกวางได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่เข้าซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานขณะที่องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบานได้บูรณาการร่วมกับกองพันทหารราบที่4กรมทหารราบที่17และตำรวจตะเวนชายแดนที่326จัดกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเดย์และเตรียมแนวกั้นน้ำเพื่อป้องกันพื้นที่เศรษฐกิจส่วนองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาวได้เร่งวางแผนฟื้นฟูระบบชลประทานโดยมีคณะผู้บริหารระดับจังหวัดลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมทั้งนี้อำเภอเชียงคำยืนยันความพร้อมในการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาโดยจะยังคงเดินหน้ามาตรการป้องกันอย่างเข้มข้นตลอดช่วงฤดูฝนนี้วินัยใจกว้างสวทพะเยารายงาน
1: จังหวัดอำนาจเจริญพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝนลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณที่เกิดน้ำท่วมขังซ้ำซากเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
21: ว่าที่ร้อยตีมนสง่าลีลาศสง่างามหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าจังหวัดอำนาจเจริญได้เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569โดยได้จัดตั้งคณะทำงานติดตามสภาพอากาศสถานการณ์น้ำและเหตุการณ์ที่อาจส่งผลให้เกิดสาธารณภัยในช่วงฤดูฝนนอกจากนี้ได้ดำเนินการลอกท่อระบายน้ำในเขตเทศบาลเมืองอำนาจเจริญเพื่อรองรับสถานการณ์ฝนตกหนักและร่วมกับโครงการชลประทานอำนาจเจริญเทศบาลเมืองอำนาจเจริญลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณที่เกิดน้ำท่วมขังซ้ำซากรวมทั้งพื้นที่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำได้แก่ถนนชยังกูลบริเวณหน้าสถานีขนส่งผู้โดยสารคลองระบายน้ำบริเวณสวนน้ำนันทรัตน์บริเวณสะพานข้ามห้วยปลาแดกถนนเลี่ยงเมืองซึ่งพบว่าสภาพการระบายน้ำมีความไม่สมดุลกันระหว่างน้ำที่มาจากต้นทางไปยังปลายทางเนื่องจากท่อระบายน้ำมีขนาดไม่เท่ากันทำให้การระบายน้ำออกไม่ทันเกิดน้ำท่วมขังรอระบายเวลาที่เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องทั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเร่งหาแนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนต่อไปพงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
1: สถานีอุตุนิยมวิทยานราธิวาสเตือนประชาชน5จังหวัดภาคใต้ฝั่งตะวันออกระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง
22: นายระมันคารโอราสัมมันดีผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยานราธิวาสเปิดเผยว่าศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกแจ้งคาดหมายลักษณะอากาศจนถึงวันที่20กรกฎาคมนี้บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกวันนี้มีฝนหรือฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่และมีฝนหนักบางแห่งเนื่องจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้หลังจากนั้นวันที่16ถึง20กรกฎาคมจะมีฝนลดลงจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสระวังอันตรายที่เกิดจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงตลอดช่วงรวมทั้งฝนที่ตกหนักส่วนชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับพื้นที่จังหวัดนราธิวาสในช่วงดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30-40 ของพื้นที่ห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร โดยสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสได้ออกประกาศเตือนให้ระมัดระวังการเดินเรือเรือที่มีความยาวต่ำกว่า7เมตรควรงดออกจากฝั่งส่วนเรือที่มีความยาวตั้งแต่7เมตรขึ้นไปให้ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษทั้งนี้ขอให้ประชาชนติดตามประกาศเตือนสภาพอากาศอย่างต่อเนื่องปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
2: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: 12นาฬิกา31นาทีต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยระหว่างการให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว Fox News เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐเตรียมยกระดับการโจมตีอิหร่านในสัปดาห์หน้าโดยจะมุ่งเป้าไปยังโรงไฟฟ้าและสะพานทุกแห่งในอิหร่านซึ่งการโจมตีจะดำเนินต่อไปจนกว่าตัวเขาที่เป็นผู้นำสหรัฐจะสั่งยุติหรืออิหร่านจะยอมกลับสู่โต๊ะเจรจาถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังกองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อเป้าหมายในอิหร่านเป็นวันที่4ติดต่อกันรวมถึงดำเนินมาตรการปิดล้อมทางทะเลต่อท่าเรือทุกแห่งของอิหร่านในช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งหลังประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศว่าข้อตกลงหยุดยิงระหว่างทั้งสองฝ่ายเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาสิ้นสุดลงแล้วสำนักข่าวซินหัวรายงานว่ากระทรวงการต่างประเทศอินเดียออกแถลงการประณามกรณีที่กองทัพอิหร่านยิงขีปนาวุธโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือ UAE จำนวน2ลำซึ่งมีลูกเรือชาวอินเดีย30คนในช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาส่งผลให้ลูกเรือชาวอินเดียเสียชีวิต1รายและบาดเจ็บสาหัสอีก2รายกระทรวงการต่างประเทศอินเดียยังเรียกร้องให้ทุกฝ่ายยุติการโจมตีเรือพาณิชย์และโครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนในภูมิภาคเอเชียตะวันตกเพื่อเปิดทางให้มีการฟื้นฟูเสรีภาพเดินเรือและการค้าผ่านเส้นทางน้ำระหว่างประเทศในภูมิภาคแห่งนี้โดยปราศจากอุปสรรคต่างๆและเป็นไปตามกฎหมายระหว่างประเทศนายฮอเก้โรดิเกสประธานรัฐสภาเวเนซุเอลาออกแถลงการเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ยืนยันว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนใกล้กับกรุงคาราคัสของเวเนซุเอลาเมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 4,734 รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บเกือบ 17,000 รายนอกจากนี้เหตุภัยพิบัติดังกล่าวยังส่งผลให้ประชาชนราว 17,900 คนต้องกลายเป็นผู้พลัดถิ่นอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่กู้ภัยสามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยประมาณ 6,462 คนทางนี้องค์การสหประชาชาติประเมินว่ามีประชาชนราว 50,000 คนยังคงสูญหายจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในเวเนซุเอลาซึ่งส่งผลให้อาคารหลายร้อยหลังพังถล่มและมีผู้คนจำนวนมากติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังขณะที่ทางการเวเนซุเอลาเปิดเผยว่าเวเนซุเอลาเผชิญกับเหตุแผ่นดินไหวตามมาหรือ aftershock มากกว่า 1,270 ครั้งสำนักข่าว AFP รายงานว่ารัฐบาลอังกฤษจะเริ่มบังคับใช้มาตรการห้ามเยาวชนที่มีอายุ16ปีขึ้นไปใช้งานโซเชียลมีเดียในช่วงเวลากลางคืนตั้งแต่เที่ยงคืนถึงเวลา6นาฬิการวมถึงระบบเริ่มต้นที่ปิดการทำงานที่ก่อให้เกิดอาการเสพติดเช่นการเลื่อนหน้าจออย่างไม่มีที่สิ้นสุดนอกจากนี้ยังครอบคลุมถึงการตรวจสอบการใช้งานแชทบอทปัญญาประดิษฐ์ซึ่งจะกำหนดให้เยาวชนจำเป็นต้องหยุดใช้งานเป็นระยะนางลิสแคนดันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีของอังกฤษกล่าวว่าแม้เยาวชนจะได้รับอิสระมากขึ้นเมื่อมีอายุ16ปีขึ้นไปแต่เยาวชนเหล่านี้ยังคงต้องได้รับการปกป้องจากคุณสมบัติทางออนไลน์ซึ่งอาจส่งผลเสียต่อคุณภาพชีวิตโดยมาตรการเหล่านี้จะทำให้เยาวชนนอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอมีสมาธิกับการเรียนและใช้เวลาที่มีคุณภาพร่วมกับครอบครัวและเพื่อนมากขึ้นต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
3: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบรองชนะเลิศทีมชาติสเปนเอาชนะทีมชาติฝรั่งเศส2ประตูต่อ0ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปลุ้นแชมป์สมัยที่2หลังจากเคยได้แชมป์โลกมาแล้ว1สมัยในปี2010โดยจะไปพบกับผู้ชนะระหว่างอังกฤษหรืออาร์เจนตินาในคืนวันที่19กรกฎาคมนี้ส่วนฝรั่งเศสไปชิงที่3ทัพช้างศึก ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดเตรียมลงศึกอาเซียนฮุนไดครับ2026เดินทางเข้ารายงานตัวณโรงแรมโนโวเทลฟิวเจอร์พาร์ครังสิตโดยในการรายงานตัวครั้งนี้มีนักเตะเข้ารายงานตัวทั้งสิ้น24คนขาดเพียงปาติกกุสตาฟสันกองหน้าจากสโมสร BG ปทุมยูไนเต็ดที่จะเดินทางมาสมทบทีมในวันที่5สิงหาคมนี้แอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวว่าการเก็บตัวฝึกซ้อมวันแรกสิ่งสำคัญอันดับแรกคือการประเมินสภาพความพร้อมของร่างกายนักกีฬาเนื่องจากนักเตะบางส่วนได้เริ่มต้นการปรีซีซั่นกับสโมสรต้นสังกัดแล้วสำหรับการเตรียมความพร้อมก่อนลงสนามนัดเปิดสนามกับทีมชาติลาวโดยในวันเสาร์นี้ทีมชาติไทยจะมีกำหนดอุ่นเครื่องแบบปิดกับสโมสรการท่าเรือ FC เพื่อทดสอบทีมและเตรียมความพร้อมในทุกด้านก่อนการแข่งขันส่วนเป้าหมายของทัวร์นาเมนต์นี้ต้องการพาทีมไปให้ได้ไกลที่สุดแม้จะมองว่าทีมชาติไทยไม่ได้อยู่ในฐานะทีมเต็งของการแข่งขันรายการนี้ก็ตามจากนั้นในช่วงเย็นทัพช้างศึกได้ลงฝึกซ้อมครั้งแรกที่สนามฝึกซ้อม BGTC3 โดยการฝึกซ้อมครั้งนี้เน้นไปที่การเตรียมความพร้อมด้านสภาพร่างกายเป็นหลักรวมถึงการใส่คอนเซปต์ของทีมก่อนการฝึกซ้อมฉัตรชัยบุตรพรหมผู้รักษาประตูทีมชาติไทยกล่าวว่าทีมต้องใช้เวลาปรับตัวเข้าหากันแต่คิดว่าไม่นานมากสิ่งสำคัญคือต้องเน้นไปทีละเกมเพราะแต่ละเกมแต่ละชาติที่ต้องเจอมีความแตกต่างกันต้องเน้นในเรื่องของรายละเอียดซึ่งทีมอื่นไม่ได้เหนือกว่าไทยอยู่ที่ความพร้อมของแต่ละทีม
4: สำคัญเลยก็คือเรื่องเวลาครับซึ่งผมว่าทุกคนคุ้นเคยกันอยู่แล้วครับแต่ว่าอย่างว่าคนละทีมก็ต้องใช้เวลาปรับบ้างแต่ผมคิดว่าน่าจะไม่นานมากเพราะเราก็คุ้นเคยแล้วก็เห็นฟอร์มกันอยู่แล้วกี่หนาวกี่ฝนกี่ลมผมว่าก็ยังใกล้เคียงครับถ้ายังเป็นอาเซียนอยู่ผมว่าเราก็ยังไม่ได้แบบเหนือกว่าหรือทีมอื่นก็ไม่ได้เหนือกว่าเราขนาดนั้นผมว่าอยู่ที่ความพร้อมครับอย่าลืมว่าอาเซียนยังไงก็ใส่สุดเลยกันอยู่แล้วครับอยู่ที่ความพร้อมในแต่ละทัวร์นาเมนต์เลยครับ
3: สำหรับโปรแกรมฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026รอบแบ่งกลุ่ม B ของทีมชาติไทยจะเริ่มประเดิมสนามโดยการบุกไปเยือนสปป.ลาวในวันที่25กรกฎาคมนี้ต่อด้วยเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนมาเลเซียในวันที่1สิงหาคมจากนั้นบุกไปเยือนฟิลิปปินส์วันที่4สิงหาคมและปิดท้ายรอบแบ่งกลุ่มเปิดบ้านพบเมียนมาในวันที่8สิงหาคมโดยทุกนัดแข่งขันเวลา20นาฬิกาถ่ายทอดสดผ่านทางแอปพลิเคชัน True Vision Nowผู้อำนวยการโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยปลุกขวัญทัพนักเตะชงโคสีม่วงทองก่อนดวลกับเทพศิรินทร์ในศึกฟุตบอลนักเรียนกรมพละศึกษาถ้วยกอติดตามได้จากรายงาน
5: นายสุภกิจจิตคล่องทรัพย์ผู้อำนวยการโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยให้กำลังใจนักฟุตบอลชงโคสีม่วงทองและทีมงานสตาฟโค้ชของโรงเรียนก่อนลงสนามในศึกฟุตบอลนักเรียนกรมพละศึกษาประเภทกอรอบ8ทีมสุดท้ายที่จะพบกับโรงเรียนเทพศิรินทร์ในวันนี้เวลา 13:00 น.ณสนามสุพัชราศัยนายสุภกิจจิตคล่องทรัพย์ได้กล่าวให้โอวาทพร้อมอวยพรให้นักกีฬาทุกคนลงแข่งขันด้วยความมุ่งมั่นมีระเบียบวินัยเล่นด้วยน้ำใจนักกีฬาและแสดงศักยภาพออกมาอย่างเต็มที่เพื่อสร้างความภาคภูมิใจให้กับชาวชงโคสีม่วงทอง
6: เกมการแข่งขันเนี่ยก็คือให้ทำหน้าที่ให้เต็มที่เพราะว่าทุกคนเนี่ยรอดูอยู่ทุกคนคาดหวังในชัยชนะก็ใช่นะครับแต่มันก็เป็นเพียงแค่อีกบทเรียนหนึ่งหรือว่าเป็นอีกแค่อีกเกมหนึ่งอ่ะซึ่งเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปอันนี้คือสิ่งที่เราจะบอกกับเด็กๆของเราตลอดว่าให้สนุกกับเกมทำให้เต็มที่แล้วก็ดูแลตัวเองให้ดี
5: ๆได้บรรยากาศภายในทีมเต็มไปด้วยความคึกคักนักเตะทุกคนมีความพร้อมทั้งด้านร่างกายและจิตใจหลังฝึกซ้อมมาอย่างหนักเพื่อเกมสำคัญนัดนี้ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งบททดสอบสำคัญในการลุ้นผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศสำหรับทีมฟุตบอลกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยยังคงเดินหน้าพัฒนาทีมอย่างต่อเนื่องภายใต้ความร่วมมือระหว่าง BBC FC และ STB ฟุตบอล Academy ที่ร่วมกันยกระดับการฝึกซ้อมการพัฒนาศักยภาพนักกีฬาและการวางรากฐานสู่การผลิตนักฟุตบอลคุณภาพในอนาคตพิจิตรกัญชนากุลรายงาน
3: แบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750Japan Open 2026ที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นในรอบแรกชายเดี่ยวพนิชพลธีระรัศกุลเอาชนะโจนาธานคริสตี้มือ4ของโลกจากอินโดนีเซีย2-0เกม21-16 21-14 ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับโคไดนาราโอกะจากญี่ปุ่นส่วนคู่ผสมเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับสุพิศราเพียวสามพรานชนะคู่รุ่นน้องสุภักจอมเกาะกับอนิชาจงสถาพรพันธ์2-0เกม21-19 และ21-12 ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับอย่างโปซวนกับหูหลิงฟางจากไต้หวัน นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมเกี่ยวกับการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการกระทรวงวัฒนธรรมและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยเมื่อปรับโครงสร้างแล้วกระทรวงกีฬาจะเหลือแค่สำนักงานปลัดกระทรวงกีฬากรมพละศึกษาและรัฐวิสาหกิจคือการกีฬาแห่งประเทศไทยรวมถึงมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติแต่จะมีการหารือกันในขั้นตอนต่อไปเพื่อแก้ไขกฎกระทรวงให้รองรับภารกิจที่มากขึ้นโดยเฉพาะการผลักดันวิทยาศาสตร์การกีฬาอุตสาหกรรมการกีฬาที่จะทำให้เกิดการสร้างอาชีพอย่างแท้จริงอย่างไรก็ตามหลังจากครม.เห็นชอบต้องนำเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรเพื่อโหวต3วาระและต้องผ่านวุฒิสภาต่อไปหากกระบวนการแยกกระทรวงเสร็จสิ้นมีผลบังคับใช้จะทำให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมพ้นจากตำแหน่งเดิมและนายกรัฐมนตรีต้องแต่งตั้งรัฐมนตรีใหม่ในกระทรวงใหม
7: ่ที่จะเหลือก็คือ1สำนักปลัดการท่องกระทรวงการท่องเที่ยวกีฬาเดิมส่วนมากนะอีกส่วนนึงอาจจะต้องไปตามภารกิจในการท่องเที่ยวไปอยู่กับวัฒนธรรมแล้วก็จะเหลือคือกรมพละ1รัฐวิสาหกิจคือกกต.แล้วก็มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติแต่แน่นอนครับการพูดคุยของการแก้กฎกระทรวงเพื่อจะมีภารกิจมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์การกีฬาที่อยากจะยกขึ้นมาให้มีบทบาทการทำงานเพื่อพัฒนาการกีฬาหรือแม้แต่อุตสาหกรรมการกีฬาที่จะเกิดรายได้แล้วก็เกิดการสร้างอาชีพอย่างแท้จริง
3: พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเตรียมเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียที่ประเทศมาเลเซียเพื่อหารือแนวทางการพัฒนากีฬาจักรยานในภูมิภาคการสนับสนุนโครงการจากกองทุนสงเคราะห์สหพันธ์จักรยานนานาชาติโดยจะมีการพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้แก่โครงการต่างๆของสมาชิกและการเตรียมการแข่งขันจักรยานชิงแชมป์เอเชียประเภทต่างๆในปีหน้าโดยประเทศไทยรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพศึก BMX ชิงแชมป์เอเชียระหว่างวันที่ 28-30 พฤษภาคมซึ่งเป็นรายการสำคัญในการลุ้นโควต้าโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกาปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
8: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
10: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
23: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
10: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
8: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
24: วันนี้เสนอคำว่าโกนคำว่าโกนเขียนสระโอกอไก่นอหนูหมายถึงใช้คมมีดขูดเอาผมขนหนวดหรือเคลาออกจนเกลี้ยงเช่นเขาโกนหนวดทุกเช้าเขาไว้ผมยาวมานานเกิดเบื่อขึ้นมาจึงให้ช่างโกนผมออกจนเกลี้ยงก่อนผ่าตัดสมองหมอต้องโกนผมคนไข้ตรงบริเวณที่จะผ่าผู้หญิงบางคนโกนคิ้วของตนออกจนหมดแล้วเขียนคิ้วให้ได้รูปตามต้องการในประเทศไทยเรียกวันที่พระภิกษุสงฆ์โกนผมและคิ้วในวันขึ้นและแรม14ค่ำว่าวันโกนเช่นพระภิกษุต้องโกนผมและคิ้วทุกวันโกนนอกจากนี้ชาวบ้านยังเรียกวันก่อนวันพระขึ้นและแรม8ค่ำว่าวันโกนด้วย
8: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.ort.go.th
9: ปักหมุดนัดช็อปหน้าอำเภอกับสินค้าราคาประหยัดใกล้บ้านคุณกลับมาอีกครั้งกับไทยช่วยไทยณที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศเฟส2ชวนมาเลือกซื้อสินค้าจำเป็นสินค้าเฮ้าส์แบรนด์และแบรนด์ทางเลือกในราคาพิเศษสุดคุ้มทุกวันศุกร์เว้นศุกร์กรกฎาคมถึงกันยายน2519เวลา 8:30 นถึง 16:30 นณที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศรอบต่อไปพบกันวันศุกร์ที่17กรกฎาคม2519ไทยช่วยไทยลดรายจ่ายใกล้บ้านคุณโดยกระทรวงพาณิชย
11: ์ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังอ่อนเป็นกำลังปานกลางมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้ถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากพิษณุโลกเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสส่วนภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตรา

0: ปัตตานียะลานราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่อุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:59 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง69เซนติเมตรและเวลา 22:35 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร39เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:52 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง55เซนติเมตรและเวลา 15:30 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร29เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:50 น.
1: ต่อไปรับฟังข่าวบริการเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปร่วมส่งผลงานสื่อสร้างสรรค์ประเภทภาพถ่ายและคลิปวิดีโอสั้นภายใต้หัวข้อเรือพระราชพิธีเบื้องหลังความงดงามกับการสืบสานงานศิลป์เพื่อร่วมถ่ายทอดความประณีตคุณค่าของการอนุรักษ์และการสืบสานองค์ความรู้ด้านช่างศิลป์ไทยที่ผูกพันกับพระราชพิธีสำคัญของชาติส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง31 กรกฎาคม 2569ผู้สนใจลงทะเบียนเข้าถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีได้ในวันและเวลาทำการสอบถามรายละเอียดที่024240004สำนักงานการวิจัยแห่งชาติเปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมเข้ารับการจัดสรรทุนวิจัยและนวัตกรรมประจำปี2570ผู้สนใจส่งข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมผ่านทางระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง21 กรกฎาคม 2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ www.nrct.go.th หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02561-2445ต่อ312-4กรมประชาสัมพันธ์รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน5อัตราและในช่างไฟฟ้าปฏิบัติงานจำนวน10อัตราผู้สมัครต้องสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปภาคกของสำนักงานกพ.ในระดับวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่าผู้สนใจสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ prd.thaijobjob.com หัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมประชาสัมพันธ์ตั้งแต่บัดนี้ถึง16กรกฎาคมสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการนิติกรปฏิบัติการนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการและบรรณารักษ์ปฏิบัติการรวม8อัตราผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปภาคกของสำนักงานกพ.ตามระดับวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครสอบหรือในระดับที่สูงกว่าภายในวันปิดรับสมัครผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่20กรกฎาคมนี้ไม่เว้นวันหยุดราชการที่เว็บไซต์ www.audit.go.th ในหัวข้อข่าวรับสมัครงานกรมศิลปากรรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานพิพิธภัณฑ์ปฏิบัติงานเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานนายช่างโยธาปฏิบัติงาน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

0: วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการนักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการด้านภาษาและวรรณกรรมนักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการด้านการแปลและเรียบเรียงภาษาอังกฤษรวม21อัตราทั้งนี้ผู้สมัครต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในระดับวุฒิการศึกษาที่กำหนดในตำแหน่งที่สมัครหรือสูงกว่าของสำนักงานกพ.ผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ fineart.thaijobs.com หัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุผู้คนเข้ารับราชการสังกัดกรมศิลปากรครั้งที่2ทับ2569ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง16กรกฎาคมนี้ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการสำนักงานปปช.รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการปปช.เพื่อทำหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานทั่วไปของสำนักงานปปช.ให้ไปตามกฎหมายระเบียบประกาศและมติของคณะกรรมการปปช.รวมถึงการบริหารงานบุคคลและการวางระเบียบต่างๆของสำนักงานปปช.ผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสารหลักฐานที่สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลอาคาร1ชั้น2สำนักงานปปช.ถนนนนทบุรีอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีตั้งแต่บัดนี้ถึง21กรกฎาคมนี้ในวันและเวลาราชการดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์สำนักงานปปช.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานสรรหาสำนักบริหารทรัพยากรบุคคลสำนักงานปปช.หมายเลขโทรศัพท์025284907หรือทางเว็บไซต์สำนักงานปปช.www.nacc.go.th กรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งทั่วประเทศเปิดให้บริการอบรมและสอบใบอนุญาตขับรถสำหรับผู้ขอใหม่ในวันทำการจันทร์ถึงศุกร์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนขั้นตอนสำหรับผู้ที่ขอใบอนุญาตขับรถใหม่จะเริ่มตั้งแต่การตรวจสอบเอกสารเข้าอบรม5ชั่วโมงทดสอบสมรรถภาพสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถค่าธรรมเนียมสำหรับรถยนต์205บาทรถจักรยานยนต์105บาทรวมค่าคำขอผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนและใบรับรองแพทย์สามารถจองคิวเข้ารับบริการล่วงหน้าได้ที่แอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือติดต่อด้วยตนเองหน้าสำนักงานขนส่งทั้งนี้การทำธุรกรรมขอรับหรือต่อใบอนุญาตขับรถต้องติดต่อดำเนินการด้วยตนเองหรือผ่านโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกเท่านั้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงต่อไปรับฟังบทความประจำวัน
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่อง5ผลเสียที่เกิดจากการกินเร็วเกินไปท่านผู้ฟังคะปัจจุบันนี้การใช้ชีวิตประจำวันดูเหมือนต้องรีบแข่งกับเวลาแม้กระทั่งเวลาที่ใช้ในการทานอาหารในเวลาเร่งด่วนบางท่านต้องทานอาหารง่ายๆอย่างอาหารจานด่วนหรืออาหารฟาสต์ฟู้ดเพื่อจะได้มีเวลาไปทำงานทำกิจกรรมอื่นๆซึ่งพฤติกรรมเช่นนี้ก่อให้เกิดนิสัยในการทานอาหารให้เสร็จเร็วๆซึ่งส่งผลเสียต่อร่างกายได้โดยผลเสียที่เกิดจากการทานอาหารเร็วเกินไปมีดังนี้1. ท้องอืดท้องเฟ้อสาเหตุหลักๆของอาการท้องอืดมักเกิดจากอาหารที่ทานเข้าไปอาจเกิดจากอาหารบางประเภทที่ทำปฏิกิริยากับระบบย่อยอาหารรวมถึงพฤติกรรมในการทานอาหารด้วยเช่นกันเนื่องจากคนที่ทานเร็วมักเลือกทานอาหารที่อิ่มง่ายอิ่มไวจึงมักเป็นอาหารที่เต็มไปด้วยแป้งน้ำตาลเนื้อสัตว์และไขมันนอกจากนี้ยังเคี้ยวไม่ละเอียดซึ่งทำให้ย่อยยากและเกิดเป็นอาการท้องอืดท้องเฟ้อได้ในภายหลัง 2. อ้วนคนที่ทานเร็วจะเสี่ยงอ้วนได้มากกว่าคนที่ทานข้าวด้วยความเร็วปกติหรือทานข้าวช้าโดยมากกว่า 70% ของคนอ้วนหรือคนที่กำลังจะเข้าสู่ภาวะอ้วนมีนิสัยทานเร็วเพราะส่วนใหญ่คนที่ทานเร็วมักเป็นคนที่เคี้ยวไม่ค่อยละเอียดและกลืนลงท้องอย่างรวดเร็วจนบางครั้งทำให้ลงเอยด้วยการทานมากกว่าปกติ 3. โรคเบาหวานการทานเร็วโดยเคี้ยวอาหารไม่ละเอียดเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานประเภท2มีงานวิจัยระบุว่าคนที่ทานเร็วจะมีความเสี่ยงต่อโรคเบาหวานประเภท2มากกว่าคนที่ทานด้วยความเร็วตามปกติถึง 2.5 เท่าเลยทีเดียว 4. โรคกระเพาะอาหารกรดไหลย้อนมะเร็งกระเพาะอาหาร คนที่กินเร็วมักเคี้ยวไม่ละเอียดเมื่อชิ้นอาหารถูกลำเลียงไปที่กระเพาะอาหารด้วยชิ้นขนาดใหญ่เกินไปกระเพาะอาหารจึงหลั่งน้ำย่อยออกมาเพิ่มขึ้นและมีความเข้มข้นของกรดสูงขึ้นซึ่งอาจเป็นสาเหตุของโรคกระเพาะอาหารและกรดไหลย้อนได้ในอนาคตนอกจากนี้หากปล่อยให้อาการหนักขึ้นอาจเสี่ยงมะเร็งกระเพาะอาหารได้อีกด้วย 5. โรคอาหารเป็นพิษ 5-10% ของอาหารที่เป็นพิษสามารถบ่งบอกได้จากรูปรสและกลิ่นของอาหารแต่คนที่ทานอาหารด้วยความเร็วจะรับรู้รสและกลิ่นของอาหารได้น้อยกว่าคนปกติเนื่องจากการรีบทานนั่นเองดังนั้นเมื่อความสามารถในการรับรู้รูปรสและกลิ่นน้อยลงก็อาจเสี่ยงต่ออาหารเป็นพิษมากขึ้นด้วยท่านผู้ฟังคะรู้อย่างนี้แล้วมือหน้าเคี้ยวอาหารให้ช้าลงเคี้ยวให้ละเอียดขึ้นก่อนกลืนค่อยๆรับรู้รสชาติของอาหารให้มากขึ้นและมีความสุขกับการทานอาหารมากขึ้นจะได้ไม่ต้องทรมานกับโรคต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคตค่ะจบบทความประจำวันเรื่อง5ผลเสียที่เกิดจากการกินเร็วเกินไปเรียบเรียงและนำเสนอโดยคณิษฐายิ้มดีท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
2: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
3: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
2: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
0: การสร้างศรัทธาความเชื่อถือในงานที่ทำเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จข้าราชการทุกคนจึงต้องสร้างศรัทธาความเชื่อถือดังกล่าวให้มั่นคงหนักแน่นเพื่อให้บังเกิดความเพียรพยายามที่จะปฏิบัติงานราชการโดยเต็มกำลังความสามารถจนสำเร็จผลที่ถูกต้องแท้จริงอันจะเป็นการสร้างศรัทธาความเชื่อถือให้แก่ประชาชนก่อให้เกิดผลที่ดีที่เป็นประโยชน์แก่การพัฒนาชาติบ้านเมืองอย่างไม่อาจประมาณได้พระบรมราชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑาภรณ์รักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ปัญหาสุขภาพปากจะดูแลให้ดีอย่างไรแปรงฟันถี่ขนาดไหนก็ต้องมีคราบสกปรกติดตามซอกหลีกเลี่ยงได้ยากดังนั้นน้ำยาบ้วนปากจึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ดีด้วยการวิจัยและพัฒนาโดยทันตแพทย์มาอย่างต่อเนื่องนานถึง10ปีนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยมหิดลมีผลงานรองรับมากมายการันตีเคลียร์ทุกปัญหาช่องปากให้ดีขึ้นภายใน7วันแปรงฟันอย่างเดียวไม่พอออรอลไรซ์จึงเป็นคำตอบของคุณเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีกลิ่นหอมสดชื่น
2: คุณจ่าย3รัฐจ่าย3คุณจ่าย3รัฐจ่าย3จำง่ายๆจ่ายดอกเบี้ยคนละครึ่งสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งจากธกส.กู้ได้สูงสุด 100,000 บาทลดต้นทุนการผลิตจ้างมูลค่าเพิ่มยกระดับเกษตรดั้งเดิมสู่เกษตรแม่นยำเกษตรมั่นคงเกษตรยั่งยืนด้วยสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งจากธกส.สอบถามเพิ่มเติมที่ธกส.ทั่วประเทศกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
4: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักและทีมข่าวคุณภาพFM 97 Quality News Station
5: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปาก Oral Rice สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage Oral Rice Mouthwash
6: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธกส. BAAC The Way We Are
7: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนะคะจบข่าวภาคเที่ยงจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วก็ติดตามฟังข่าวกันต่อเลยกับมองรอบทิศคิดทันข่าวค่ะแล้วก็ในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้นะคะเดี๋ยวช่วงปลายเดือนค่ะจะมีวันหยุดต่อเนื่องยาว3วันเลยนะคะนั่นก็คือวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันอังคารที่28ต่อด้วยวันอาสาฬหบูชาวันพุธที่29และวันเข้าพรรษา30กรกฎาคมค่ะFC ดิจิฟานี่จะไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างคะส่วนดิจิฟานะก็คงไม่ได้ไปไหนอยู่ดำเนินรายการกันตามปกตินะคะและในส่วนของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่โรงเบียร์ณลาดพร้าวค่ะล่าสุดก็มีผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็น31รายแล้วที่เป็นเคสสีดำนะคะขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้ที่เสียชีวิตด้วยหลายคนบอกว่าถ้าเป็นวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยคนน่าจะไปเยอะมากกว่านี้นะก็คือคนไปผ่อนคลายกันนะคะคนยุคปัจจุบันเนี่ยเขาก็ค่อนข้างที่จะชอบไปฟังเพลงค่ะคุณฟังเอาล่าสุดรายงานล่าสุดตอนนี้เป็น32รายแล้วนะคะคุณฟังคะนะคะเพราะว่าในส่วนของเคสสีแดงเนี่ยแผลที่ถูกไฟไหม้ก็ค่อนข้างที่จะเป็นอะไรที่รุนแรงนะคะยอดผู้เสียชีวิตยังไม่นิ่งเลยทีเดียวค่ะเวลาที่อ่านข่าวนี้แล้วเหมือนกับบัวหายล้อมคอกนะทำอย่างไรที่ปัญหานี้นั้นจะหมดไปนะจากซันติก้าผับเมาเทนบีแล้วก็มามีเหตุรุนแรงที่โรงเบียร์ณลาดพร้าวแห่งนี้หลายท่านบอกว่าเคยไปนะยังโชคดีเลยที่ไม่ได้ไปวันอาทิตย์เพราะว่าถ้าไปวันอาทิตย์เนี่ยตอนเช้าตื่นมาทำงานไม่ทันเนี่ยแล้วก็เหตุร้ายเนี่ยเกิดขึ้นในวันอาทิตย์ที่12ค่ะถ้าเกิดว่าในช่วงของ10 11เนี่ยวันศุกร์เสาร์อาทิตย์คนน่าจะเยอะกว่านี้นะคะพลตำรวจตรีวิรุณสุภสิงห์สิริปีชาค่ะผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเปิดเผยความคืบหน้าล่าสุดนะคะเหตุการณ์ไฟไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวพื้นที่เขตจตุจักรบอกขณะนี้มีผู้เสียชีวิตรวม32รายเจ้าหน้าที่สามารถพิสูจน์อัตลักษณ์แล้วก็ยืนยันตัวบุคคลได้ครบทั้งหมดแล้วแล้วก็ส่งไปให้ญาตินำไปประกอบพิธีทางศาสนา28รายนะคะส่วนอีก2รายขออภัยส่วนอีก4รายค่ะอยู่ระหว่างการดำเนินการนะคะคาดว่าจะส่งมอบร่างได้ครบภายในวันที่15กรกฎาคมนี้สำหรับผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่จะเสียชีวิตจากการขาดอากาศหายใจเนื่องจากการสูดดมควันไฟบางรายมีบาดแผลถูกไฟไหม้ทั่วร่างกาย
8: นะก็อย่างที่รายงานไปว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะวิ่งไปแล้วก็ไปอยู่ที่บริเวณห้องน้ำค่ะเนื่องจากทางออกฉุกเฉินเนี่ยถูกปิดกั้นด้วยนะคะก็เลยทำให้ไปเสียชีวิตจากการเป็นลมแล้วก็สูดดมควันไฟเหมือนที่เรียนคุณฟังว่ามีเพื่อนของผู้ที่เสียชีวิตที่เขาวิ่งออกมาได้เนี่ยบอกว่าตอนที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยเนี่ยหามร่างของเพื่อนเขาออกมาเนี่ยเพื่อนเขาเนี่ยไม่มีบาดแผลไฟไหม้นะแล้วก็อยากให้ทำ CPR แต่เจ้าหน้าที่บอกไม่ทันแล้วเพราะว่าเสียชีวิตจากการที่ขาดอากาศหายใจนะคะเพราะว่าสำลักควันแล้วก็เสียชีวิตนะคะทั้งนี้ค่ะคุณฟังคะสถาบันนิติเวชวิทยาร่วมกับมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งอำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิตกลับภูมิลำเนาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายและก็มอบเงินช่วยเหลือแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตรายละ 20,000 บาทและผู้ได้รับบาดเจ็บรายละ 5,000 บาทเพื่ออำนวยความสะดวกในเบื้องต้นค่ะและประเด็นเรื่องของเหตุการณ์ไฟไหม้โรงเบียร์นัดลาดพร้าวก็ยังเป็นประเด็นที่ฮือฮานะคะคุณฟังเพราะว่ามีผู้ชายคนนึงที่แต่งกายด้วยเครื่องแบบเต็มยศเลยนะคะแล้วก็เข้าไปใกล้ตัวของท่านนายกรัฐมนตรีเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะกับเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยหลายคนก็เลยบอกโอ้โหเรียกว่าเรื่องของระบบรักษาความปลอดภัยถ้าเกิดว่าเป็นคนที่คิดไม่ดีกับท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีอาจจะมีเหตุได้เลยทีเดียวนะคะตอนนี้ก็ต้องตรวจสอบกันต่อไปนะแต่แน่ๆก็คือว่าแต่ละหน่วยงานที่ชายคนนี้เนี่ยได้แต่งกายด้วยชุดแล้วก็อ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่อาสานะคะล่าสุดเนี่ยทางด้านของประธานชมรมกำลังสำรองจิตอาสาว่าที่พันตรีดร.สรัญอมาตยกุลนะคะก็ได้มีการออกแถลงการเลยค่ะออกประกาศออกมาบอกว่าตามที่ปรากฏเป็นข่าวกรณีกำลังพลสำรองแต่งเครื่องแบบทหารเข้าพื้นที่เกิดเหตุอัคคีภัยและให้ข้อมูลต่อผู้บริหารระดับสูงของประเทศและสื่อมวลชนในลักษณะที่อาจทำให้เข้าใจว่าเป็นเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจหน้าที่นั้นชมรมกำลังสำรองจิตอาสาขอแสดงความไม่เห็นด้วยต่อพฤติการดังกล่าวกำลังพลสำรองมีสถานะปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเมื่อมีคำสั่งเรียกพลระดมพลหรือเข้ารับการฝึกตามกฎหมายเท่านั้นการแต่งเครื่องแบบนอกวาระและแสดงตนเกินสถานะเป็นสิ่งที่ไม่พึงกระทำเพราะกระทบต่อเกียรติของเครื่องแบบและภาพลักษณ์ของกำลังพลสำรองโดยรวมการช่วยเหลือประชาชนเป็นสิ่งที่พึงสรรเสริญแต่ต้องกระทำในสถานะที่ถูกต้องชมรมกำลังสำรองจิตอาสาขอเรียกร้องให้กำลังพลสำรองทุกนายยึดถือระเบียบแบบธรรมเนียมฐานโดยเคร่งครัดนะคะอันนี้ก็เรียกว่าตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบนะคะความชัดเจนของการที่แต่งกายด้วยชุดกำลังพลต่างๆแล้วก็โอ้โหเข้าถึงท่านนายกรัฐมนตรีเลยทีเดียวนะคะขณะเดียวกันคุณผู้ฟังมีเรื่องหนึ่งที่ดีเจฟ้าอยากจะนำมาบอกแฟนรายการที่เป็นนักลงทุนนะคะว่าบางครั้งเนี่ยเราลงทุนในตลาดหุ้นเนี่ยหรือว่าการลงทุนต่างๆเนี่ยเราก็จะมีโบรกเกอร์นะคะที่เราสนิทชิดชอบด้วยแต่ท่านต้องพึงระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งเพราะบางครั้งเนี่ยความไว้ใจร้ายที่สุดเลยนะแปลว่าหลอกออกเอาเงินของของท่านเนี่ยออกไปจากบัญชีได้นะคะมีประกาศจากทางด้านของกลต.ค่ะสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฝ่ายสื่อสารองค์กรนะคะออกข่าวชี้แจงเรื่องกลต.สั่งเพิกถอนผู้แนะนำการลงทุนกรณีกระทำมิชอบต่อทรัพย์สินของผู้ลงทุนนะคะทางนี้กลต.สั่งเพิกถอนการให้ความเห็นชอบของผู้แนะนำการลงทุนของนางวลัยลักษณ์พอกเพิ่มดีเป็นเวลา10ปีค่ะกรณีไปปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตกระทำการไม่ชอบต่อทรัพย์สินของผู้ลงทุนและพฤติกรรมอันส่อไปในทางไม่สุจริตที่ส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือในการเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนอย่างมีนัยสำคัญขณะกระทำผิดสังกัดธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนนะคะพฤติการนี้เกิดขึ้นนะคะจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงก็คือตั้งแต่มกราคม2565ถึงมีนาคม2568นางวลัยลักษณ์พอกเพิ่มดีเนี่ยนะคะได้กระทำมิชอบต่อทรัพย์สินของลูกค้าเนี่ยจำนวน11รายนะคะมูลค่าเนี่ยกว่า19ล้านเลยทีเดียวค่ะนะคะ19ล้าน3แสน 16,457 บาทโดยพฤติการก็คือไม่นำเงินของลูกค้าจำนวน11รายไปลงทุนตามประสงค์ของลูกค้านะคะคุณฟังแต่เอาไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวของเธอเองค่ะ2คือถอนเงินออกจากบัญชีของลูกค้าโดยลูกค้าไม่ทราบและไม่ใช่ความประสงค์ของลูกค้าเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวแล้วก็ทำให้ลูกค้าเข้าใจผิดว่าต้องถอนเงินฝากประจำก่อนครบกำหนดเพื่อฝากต่อและเมื่อลูกค้าลงนามในใบถอนเงินฝากประจำมอบให้นางวลัยลักษณ์ดำเนินการเนี่ยนางวลัยลักษณ์กลับถอนเงินโดยใช้ใบแทนสมุดบัญชีนะคะทำให้สมุดบัญชีไม่แสดงรายการถอนเงิน แล้วก็เอาเงินของลูกค้าเนี่ยไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวนะคะคือไปถอนเงินมาแล้วนางวลัยลักษณ์เนี่ยได้มีการจัดทำหรือแก้ไขเอกสารโดยแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามความเป็นจริงค่ะเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยเข้าใจผิดนะคะว่าเอาไปลงทุนจริงนะคะแล้วก็ได้รับผลตอบแทนแล้วก็บัญชีเงินฝากของลูกค้ายังมีเงินครบปกตินะคะทางนี้เนี่ยหลังจากที่ตรวจพบดังกล่าวเนี่ยนางวลัยลักษณ์ได้สารภาพต่อธนาคารแล้วก็ธนาคารชดใช้เงินคืนให้แก่ลูกค้าครบถ้วนแล้วนะแต่อันนี้ก็เลยนำมาฝากบอกคุณผู้ฟังให้ระมัดระวังด้วยนะคะคุณฟังเรื่องของบางทีเนี่ยโบรกเกอร์ชวนเราทำอย่างนั้นอย่างนี้นะคะเราก็อ่ะหลงเชื่อไปนะคะและปรากฏว่าถอนเงินเอาไปใช้บัญชีส่วนตัวไม่ได้เอาไปลงทุนดังที่กล่าวไปค่ะส่วนวันนี้อย่างเมื่อวานนี้นะคะเดี๋ยวจะมีรายละเอียดให้แฟนรายการได้ติดตามด้วยเรื่องของประกันสังคมนะคะที่ดีฝากก็ให้แฟนรายการนั้นได้ไปลงทะเบียนการบอกว่าวันที่15นี้วันสุดท้ายล่าสุดนี้เขาขยายเวลาไปอีก5วันนะคะไปสิ้นสุดการลงทะเบียนเพื่อจะไปเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมคุณฟังตอนนี้คือกติกาเขาเนี่ยเราไปเลือกเลยไม่ได้นะเราต้องไปลงทะเบียนใช้สิทธิ์ก่อนนะคะเขาขยายไปให้อีก5วันจะไปสิ้นสุดวันที่20กรกฎาคมนะคะคุณฟังขยายเวลาให้ไปลงทะเบียนในแอปของเขาเนี่ยแหละค่ะคุณฟังเข้าไปในแอปก็ได้นะคะแอปพลิเคชัน SSO Pass นะคะหรือเข้าไปที่เว็บไซต์ www.sso.go.th นะคะส่วนวันเลือกตั้งเนี่ยคุณฟังวันเลือกตั้งเนี่ยยังไม่ใช่นะคะก็กำหนดวันเลือกตั้งนะก็คือเขาขยายเวลาออกไปคือคนค่อนข้างจะมาใช้สิทธิ์น้อยนะคะดังนั้นเนี่ยก็เลยขยายออกไปค่ะวันเลือกตั้งจริงๆจะเป็นวันอาทิตย์ที่27กันยายนนะคะส่วนวันนี้ตลาดหุ้นไทยนะคะคุณฟังอาจตลาดหุ้นไทยแฟน FC DJ ฝ่านะเราก็ลงทุนกันในหุ้นบิ๊กแคปกันนะวันนี้เนี่ยมีฟันโฟต่างชาติเนี่ยไหลกลับเข้ามาตลาดหุ้นไทยก็ยืนบวกได้นะคะแล้วก็พันธบัตรสหรัฐเนี่ยย่อตัวลงดอลลาร์ก็อ่อนค่าด้วยนะคะนักลงทุนในตลาดหุ้นไทยที่เป็น FC DJ ฝ่าที่เราฟังกันแล้วเราก็เน้นเรื่องหุ้นบิ๊กแคปต่างๆนะดัชนีก็รีบาวขึ้นมาแรงเลยทีเดียวปิดตลาดภาคเที่ยงเนี่ยนะคะบวกไปได้ 9.35 จุดนะคะก็ยืนอยู่ที่ 1635.38 วอลลุ่มอยู่ที่ 49,893 ล้านบาทบางตัวเราอาจจะต้องรันเทรนไปก่อนอย่าเพิ่งด่วนขายนะคะฟังวันนี้ขึ้นมาแรงๆหลายตัวเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นกัฟนะคะเป็นอินเซตนะแล้วก็เป็นตัวกันกุลด้วย13:12 วันนี้มีกาชาดคอนเสิร์ตนะคะดิจฟาก็จะไปในการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตในวันนี้ที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยด้วยเดี๋ยวขอเปิดบทเพลงเกี่ยวกับทหารเรือหน่อยนะคะขอเลือกบทเพลงนี้เชื่อว่าแฟนรายการจะชอบนะคะเป็นบทเพลงคู่ค่ะนะคะฟังสนุกสนุกไปด้วยกันนะคะทหารเรืออ้อนรักนะวันนี้ไปชมกาชาดคอนเสิร์ตซึ่งสภากาชาดไทยกับกองทัพเรือร่วมกันจัดขึ้นนะคะแล้วก็เดี๋ยวเบรกหน้าอัปเดตข่าวหุ้นกันต่อค่ะ

0: ณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
1: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธกส. BAAC The Way We Are
2: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปาก Oral Rice สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage Oral Rice Mouthwash
3: คุณจ่าย3รัฐจ่าย3คุณจ่าย3รัฐจ่าย3จำง่ายๆจ่ายดอกเบี้ยคนละครึ่งสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งจากธกส.กู้ได้สูงสุด 100,000 บาทลดต้นทุนการผลิตสร้างมูลค่าเพิ่มยกระดับเกษตรดั้งเดิมสู่เกษตรแม่นยำเกษตรมั่นคงเกษตรยั่งยืนด้วยสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งจากธกส.สอบถามเพิ่มเติมที่ธกส.ทั่วประเทศกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ปัญหาสุขภาพปากจะดูแลให้ดีอย่างไรแปรงฟันถี่ขนาดไหนก็ต้องมีคราบสกปรกติดตามซอกหลีกเลี่ยงได้ยากดังนั้นน้ำยาบ้วนปากจึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ดีด้วยการวิจัยและพัฒนาโดยทันตแพทย์มาอย่างต่อเนื่องนานถึง10ปีนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยมหิดลมีผลงานรองรับมากมายการันตีเคลียร์ทุกปัญหาช่องปากให้ดีขึ้นภายใน7วันแปรงฟันอย่างเดียวไม่พอออรัลไรซ์จึงเป็นคำตอบของคุณเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีกลิ่นหอมสดชื่น
0: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
1: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธกส. BAAC The Way We Are
2: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปาก Oral Rice สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage Oral Rice Mouthwash
5: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการมองรอบคิดคิดทันข่าวค่ะ DJ เองก็ฟังเพลงรายการตัวเองนี่เพลินๆนะคะคุณผู้ฟังขอบคุณแฟนรายการด้วยบอกไม่ต้องขอเลยดีจะฝากจัดให้ถูกใจมากๆเลยมีอาม่าข้างบ้านอายุ70กว่านะคะเหมือนกับว่าเอ๊ะคุยกันไปคุยกันมาเป็น FC DJ ฝ่าค่ะนะบอกว่าฟังอยู่นะคุณโฆษณาน้ำยาบ้วนปากบอกโอ้ใช่เลยนะคะคุณป้าอาม่าจริงๆเรียกอาม่าสวนีนะคะหวังว่าเพลงที่เปิดให้อาม่าจะชอบค่ะอาม่าบอกเปิดเพลงเพราะมากนะคะก็ฟังฐานเรืออ้อนรักกับเงารักกันไปเป็นบทเพลงคู่เป็นบทเพลงแห่งความคิดถึงนะคะดิจฟ้าเนี่ยก็เป็นภรรยาฐานเรือค่ะบทเพลงฐานเรืออ้อนรักเนี่ยในยุคที่ท่านพลเรือเอกอดุงพันเอี่ยมนะคะกับคุณกรีตาพันเอี่ยมเนี่ยท่านช่วงที่ท่านเป็นผู้บัญชาการฐานเรือแล้วก็ท่านเป็นนายกสมาคมภรรยาฐานเรือเนี่ยเวลาท่านออกงานเนี่ยท่านจะร้องเพลงฐานเรืออ้อนรักเนี่ยคู่กันน่ารักมากๆเลยมีลงใน TikTok ด้วยนะคะคุณผู้ฟังถ้าคุณฟังชื่นชอบลองไปย้อนดูกันนะแต่รายการ FC DJ ฝ่าวันนี้เป็นยังไงเอาคุณบ้านหอมดิฉันจะแซวคุณนี่แหละนะคะรวยไม่รู้เรื่องเลยใช่ไหมหุ้นบิ๊กแคปมาตำนักเขียวขจีนะคะจริงๆ CPR ยังซื้อได้นะคุณฟัง CPR เนี่ยค่ะนะตอนที่เราซื้อกันแถว43บาทสลึง43บาท50เนี่ยขายกันไปแล้วใช่ไหมบางส่วนนะคะบางคนก็ถือค่ะมีรุ่นน้องดีเจฝ่าบอกหนูถือพี่บอกจะ50กว่าบอกเอาแล้วแต่สิแล้วแต่นะว่าตัวเองจะแบบเอากำไรหรือว่าตัวเองจะแบบรันเทรนไปเพราะบางทีหุ้นรันเทรนก็ทำให้เรานั้นมีเรี่ยวมีแรงนะคุณฟังคือราคามันขึ้นมาอย่างตัวกันกุลเนี่ยดีฝ่าเคยดอยอยู่นะฮะดอยคอยนานวันนี้ก็มาแล้วแต่ว่าดูจากคุณฟังค่ะส่วนใหญ่ดีฝ่าก็จะใช้ในส่วนของ Telegram นะคะ Telegram ถ้าเกิดว่าใครที่รายการของเราไม่จุใจเนี่ยฝากเข้าไป Telegram เลยบล็อกต่างๆเนี่ยเขาจะมีข้อมูลอัปเดตให้นะคะแต่ว่าถ้าสไตล์ดิฟาตอนนี้ดิฟาไม่ซื้อหุ้นเล็กค่ะซื้อแต่หุ้นใหญ่นะแล้วก็บางครั้งก็บอกกับตัวเองว่าฉันก็ไม่ได้ลงหุ้นแบบทุ่มสุดตัวแล้วอ่ะก็คือพอมีข้าวกับข้าวก็ไปแล้วนะคะแล้วก็เมื่อวานนี้นะคะคุณฟังเรื่องของกระทรวงวัฒนธรรมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็ตอนนี้นะเขาก็ล่าสุดคืบหน้าแล้วนะกระทรวงจะเปลี่ยนชื่อเป็นกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวนะคะก็คือเป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกันแล้วก็เมื่อวานนี้ก็มีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงวัฒนธรรมด้วยนะคะเมื่อวานการประชุมครม.เนี่ยก็เห็นชอบแล้วล่ะเรื่องนี้นะคะก็คือเรื่องของกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว นะคะแล้วก็ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเดิมเนี่ยจะเป็นปลัดกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวนะก็คงจะต้องติดตามกันไปแล้วก็เรื่องของเนื้องานต่างๆด้วยนะคะและเรียนคุณฟังมองรอบคิดคิดทันข่าวนะคะคุณฟังเข้าไปติดตาม Facebook Fanpage ของดีเจฟ้านะสื่อพรวิไลรักษ์เนี่ยเราก็ออกอากาศคู่ขนานกันไปแล้วก็ QFM สถานีข่าวคุณภาพด้วยนะคะตอนนี้เนี่ยทางด้านของท่านผู้บริหาร Oral Life นะคะก็บอกว่ามีการให้ผู้ที่ใช้ Oral Life แล้วเนี่ยมีการรีวิวด้วยนะคะท่านใดที่ใช้ Oral Life แล้วแล้วก็มีความรู้สึกว่าตัวเองนะคะอยากจะรีวิวนะติดต่อที่ Facebook Fanpage Oral Life ก็ได้นะคะนะคะก็ลองดูนะคุณผู้ฟังดีเจฝากก็ใช้เป็นประจำเลยเดี๋ยววันนี้ก็จะอัดเสียงรีวิวให้เขาเหมือนกันเพราะว่าตัวเองเนี่ยใช้จริงใช้จริงหายจริงนะคุณฟังอย่างบางทีเนี่ยเคี้ยวอาหารแรงนะก็เลยทำให้เหงือกอักเสบใช้ออโรไรแล้วก็ใช้น้ำใช้แปรงสีฟันด้วยนะคะที่เขาช่วยในการทำให้ลดการเสียวฟันเนี่ยแล้วก็ใช้ไหมขัดฟันไหมขัดฟันนี้ต้องใช้นะคะและเราก็จะรู้สึกดีขึ้นใครที่เป็นแผลในช่องปากเหงือกอักเสบบ่อยๆนะคะแล้วก็ไม่หายสักทีหนึ่งนะคะก็ลองเปิดใจให้กับออโรไรน้ำยาบ้วนปากตัวนี้นะคะคุณฟังใช้การคิดค้นนะนักวิจัยจากคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลต้องวิจัยคิดค้นไม่ใช่ปี2ปีค่ะฝั่งกว่า10ปีเลยทีเดียวนะคะต้องขอบคุณคณะนักวิจัยด้วยจนทำให้เราได้น้ำยาบ้วนปากที่มีทรงประสิทธิภาพใช้แล้วติดใจใช้แล้วคนในครอบครัวใช้ต่อเนื่องค่ะนะคะเพราะว่าลองเปรียบเทียบกับน้ำยาบ้วนปากในท้องตลาดหรือว่าที่อยู่ในห้องน้ำตอนนี้มันคนละเรื่องกันจริงๆคุณผู้ฟังถามว่าเราจ่ายเพิ่มใช้ประมาณ4ใบแดงมีทอนนะแต่ว่ามันใช้ฝานนิดเดียวงานคุณฟังนะคะก็เชิญชวนไปรายการมองรอบคิดคิดทันข่าวถ้าท่านสนใจเข้าไปใน Facebook Fanpage นะคะของ Oralrice O-R-A-L-R-I-C-E นะคะหรือว่าแอดไลน์ก็ได้ O-R-A-L-R-I-C-E รวมทั้ง0814914291โทรถามก็ได้นะคะคุณฟังบางทีฟังรายการเราเนี่ยอาจจะไม่ละเอียดอยากจะถามอะไรเพิ่มเติมนะคะโทรเลยค่ะ0814914291และออโรไรท์มีจำหน่ายที่ร้านค้ามูลนิธิองค์การเพศสัจกรรมสำนักงานใหญ่ถนนพระราม6นะคะร้าน GPO LDC คลินิกทันตกรรม14สาขาสมายแกลเลอรี่เดนทัลคลินิก15สาขาร้านมูลนิธิทันตมหิดลร้าน Healthy Max นะคะซึ่งก็มีทั้งไอคอนสยามโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์โรงพยาบาลศิริราชพยาบาลมหาราชการุณศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกศูนย์การค้าพาราไดซ์พาร์คนะคะโรงพยาบาลวิมุตติและก็ถนนพันนกตัดใหม่ก็จำหน่ายที่ร้านคลังยาเทพอาสาร้านศิริยาก็คือตรงซิกมาเฮลตี้ที่อยู่ข้างๆกันนะคะที่จอดรถที่เดียวกันแล้วก็ร้านยาพิลล่านะคะเส้นพันนกตัดใหม่หรือว่าสั่งออนไลน์ก็ได้ดิฉันนั้นสั่งออนไลน์นะคะคุณฟังอยากจะฟังรีวิวนะคะก็จะมีผู้ที่ใช้และได้ผลดีเนี่ยเขาก็เปิดใจให้นะคะตอนนี้ทีมงานแอดมินของเราก็ลงไว้เรียบร้อยนะคะ 13:28 นาทีค่ะตลาดหุ้นไทยวันนี้นะคะก็มีแรงซื้อกลับเข้ามาแล้วเรียบร้อยนะคะหลายท่านเองก็ยิ้มแป้นเลยตอนนี้นะคะบางคนนี้อดทนมากๆเลยนะคะมีเพื่อนดีกว่าคนหนึ่งอดทนกันกุลมากวันนี้ฉันอดทนก่อนเพราะว่าฉันทนมานานนะคะนะอันนี้ก็ในส่วนของกันกุลนะคะวันนี้เนี่ยบริษัทหลักทรัพย์หยวนต้านะคะให้รันเทรนนะคุณฟังให้คำแนะนำเมนเทนไว้นะคะให้ราคาเป้าหมายเนี่ยปรับจาก5บาทกว่านะ5บาท65เนี่ยเป็น8บาท70แล้วตลาดหุ้นไทยภาคเช้านะคะปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะปิดที่ 1635.38 เพิ่มขึ้น 9.35 จุดมูลค่าซื้อขาย 49,893 ล้านบาทนะคะทางนี้ขึ้นไปไฮของวันนี้ได้ที่ 1642.14 นะคะแล้วก็ลงมาโลที่ 1633.26 ค่ะคุณกรพัฒน์วรเชษนะคะอันนี้ดูจากทางด้านของสำนักข่าว InfoQuest นะคะก็เป็นหัวหน้าสายงานวิจัยบริษัททรัพย์กรุงศรีค่ะบอกว่าตลาดหุ้นไทยช่วงเช้ารับโมเมนตัมบวกนะคะจากต่างประเทศหลังจากเงินเฟ้อในของสหรัฐเดือนมิถุนายนเนี่ยออกมาต่ำกว่าคาดนะคะแม้ว่าธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดนั้นจะยังแสดงความกังวลต่อภาวะเงินเฟ้อสูงนะแต่ว่าเป็นเพราะว่าตัวบอนด์ยิลด์สหรัฐนี่ลงด้วยนะคะแล้วก็ค่าเงินดอลลาร์ก็อ่อนค่าถ้าเกิดว่าตัวบอนด์ยิลด์ลงแล้วก็ตัวของดอลลาร์อินเด็กซ์นี่ลงนะคะก็จะทำให้คนหันมาใช้สินทรัพย์เสี่ยงมาลงทุนกันแทนคือเขายกเงินไปมาใน2ตลาดนี้นะคะใน3ตลาดนี้ส่วนพักบ่ายนะคะคาดว่าตลาดหุ้นไทยน่าจะขึ้นไปได้ต่อหากยืนเหนือระดับ 1,640 จุดได้ก็ไปต่อได้นะคะให้แนวต้านถัดไป 1,660 จุดแนวรับ 1,620 นะคะหุ้นที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดวันนี้เป็นตัว PTT ค่ะคุณฟัง PTT วันนี้บวกมา25สตางค์นะคะ ปิดที่38.50นะคะกัฟนะคะ64 บาทเพิ่มขึ้น75 สตางค์ SCB ค่ะ155.50ลงไป1.50 Advance นะคะ378 บาทลดลง4 บาทส่วนท็อปนะคุณฟังวันนี้ท็อปนี่มีเรื่องของรายงานข่าวนะคะว่ามีเรื่องของการเทรดของตัวต่างชาติที่เข้ามานะคะท็อปก็เลยเด้งแรงเลยนะคะมีบิ๊กหลอดจากกระดานต่างชาติกว่า11 ล้านหุ้นเลยนะคะมูลค่าที่มาลงทุนเนี่ย561 ล้านบาทเลยเป็นเซนติเมนต์เชิงบวกเลยนะหุ้นท็อปก็เลยดีดเลยค่ะคุณฟังนะคะอยู่ที่54.75 บาทบวกมาได้3.50 บาทนะคะทีนี้หุ้นที่แนะนำกันในกรอบเบรกบ่ายนะคะวันนี้เนี่ยตลาดก็มีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นได้นะคะคุณฟังทั้งนี้เนี่ยหุ้นที่ได้รับความสนใจในการลงทุนในช่วงเวลานี้นะคะเดี๋ยวดูไล่เรียงดูกันนะคะแต่ละโบรกเกอร์ค่ะนะคะบริษัทหลักทรัพย์โกเบกออกบทวิเคราะห์นะคะบอกว่าวันนี้เนี่ยก็เป็นผลมาจากเรื่องของตัวเลขเงินเฟ้อปรับตัวต่ำนะคะแรงซื้อเลยกลับเข้ามาในสินทรัพย์เสี่ยงแล้วก็เป็นหุ้นกลุ่มบิ๊กแคปนะคุณฟังแฟนคลับของ FCD จะฝ่านี่ก็มองหุ้นบิ๊กแคปกันอยู่แล้วใช่ไหมคะโกเบกเนี่ยบอกว่าภาคบ่ายนะคะภาคบ่ายเนี่ยน่าจะไปต่อได้นะคะให้แนวหุ้นจะอยู่ในกรอบ1627แล้วก็1643ค่ะหุ้นเด่นกรอบบ่ายนะคะ AWC ค่ะคุณฟังวันนี้ขึ้นมาแล้วนะคะปิด2.80 บาทแล้วนะคะแนวรับ2.70 บาทค่ะแนวต้าน2.90 บาทถึง3 บาทนะหลายคนอาจจะติดดอยกันอยู่เยอะเลยนะคะก็อาจจะเจอแรงขายนะคะแต่วันนี้เนี่ยวอลุ่มเพิ่งเข้าวันแรกค่ะคุณฟังราคาอยู่ในทิศทางขาขึ้นนะคะแล้วก็ค่ากราฟ MACD เนี่ยเพิ่งคลิกตัดซิกเนอร์ไลน์นะคะก็คาดว่า AWC เนี่ยจริงๆตอนที่เขาลงมาหลังจากขึ้นไปไฮแถวๆ2.80 บาทเขาก็ลงมานะวันนี้ขึ้นมาใหม่นะคะแนวรับ2.70 บาทนะแนวต้านให้ไว้ที่2.90 บาทถึง3 บาทแล้วก็คัดลอส2.64 บาทนักวิเคราะห์โกเบกคาดว่า AWC จะมีโอกาสไปทดสอบต้านที่2.90 บาทถึง3 บาทส่วนคอมเซเว่นนะคะราคาทำไฮเออร์ไฮนะคะนักวิเคราะห์โกเบกบอกว่ามีวอลุ่มเข้าด้วยนะคะค่าสัญญาณกราฟต่างๆส่งสัญญาณซื้อหนุนนะคะให้แนวรับ28.50 บาทแนวต้านให้ไว้ที่32 บาทถึง35 บาทนะคะคัดลอส28 บาทค่ะตัวคอมเซเว่นนะคะคุณฟังค่ะวันนี้ตัวอินเซตนี่พุ่งดีจังเลยนะคะนะคะเพราะว่ามีงานแบ็กกรอบเข้ามานะคะอัพไซด์ก็ค่อนข้างจะเปิดกว้างเลยทีเดียวนะคะตัวของอินเซตนะคะอินเซตวันนี้ราคาดีทีเดียวนะคะราคาน่าจะไปต่อได้หลังจากดิ่งมานานนะคะส่วนทิสโก้ค่ะนะทิสโก้มองบวกต่อตัว AWC ด้วยเช่นกัน Asset World Corp นะคะคุณฟังแนวโน้มภาคบ่ายนะคะก็มองว่าตลาดหุ้นไทยนะคะหลังจากที่บอนด์ยิวปรับลงแล้วก็ค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าก็เป็นหนึ่งที่แต่ละโบรกเกอร์วิเคราะห์นะคะดังนั้นให้แนวรับภาคบ่าย1630แล้วก็1620ค่ะถ้าได้ไปต่อนี่เซตจะวิ่งไป1640แล้วก็1650นะคะตัวที่เห็นตรงกันเป็น AWC ค่ะ Asset World Corp นะคะ2.80 บาทค่ะบวกมา14 สตางค์แล้วแนวรับ2.76 บาทแล้วก็2.68 บาทแนวต้าน2.88 บาทแล้วก็3.02 บาทสต็อปลอส2.68 บาท SDA ไปแล้วนะคุณฟังแถวๆ17 บาทย่ำอยู่นานนะคะวันนี้มา18-19 บาทแล้วตัวต่อไป STGT บ้างนะคะ STGT สีตังโกฟนะคะวันนี้บวกมา20 สตางค์ค่ะบริษัทซับทิสโก้นะคะให้แนวรับของ STGT ไว้10.40 บาทแล้วก็9.95 บาทนะคะถ้าเกิดหลุด9.95 บาทเป็นจุด stop loss นะคะแนวต้าน10.90 บาท11.40 บาทแล้วก็12 บาทนะ AWC กับ STGTส่วนทางด้าน LH นะหลักทรัพย์ LH ค่ะให้คำแนะนำซื้อนะคะตัวกราฟด้วยนะคุณฟังให้ราคาเป้าหมาย66 บาทแนวรับ62-63.50 บาทแนวต้าน67-68.50 บาทเลยทีเดียวค่ะทางด้านของบริษัทหลักทรัพย์พายให้คำแนะนำเป็นตัว Home Pro นะคะให้แนวรับ6.45-6.30 บาทแล้วก็ให้แนวต้านไว้6.95-7.30 บาทใครที่มีตัวกันกุลนะคะคุณฟังบริษัทหลักทรัพย์หยวนต้ามองบวกต่อกันกุลนะคะล่าสุดนะคะให้ตัวกันกุลไว้นะคะบอกว่าตัวกันกุลเนี่ยนะคะมี เรื่องของราคาหุ้นเนี่ยยังไม่สะท้อนนะคะเรื่องของธุรกิจโครงการใหม่ๆยังคงมีอัพไซด์นะคะมองว่ากันกุลเป็นหนึ่งในหุ้นเด่นนะคะของทีม Renewable Energy แล้วก็ Power Infrastructure นะคะแล้วก็ปรับราคาเป้าหมายใหม่เป็น8.70 บาทนะคะให้คำแนะนำซื้อค่ะตัวกันกุลนี่ดิฉันไปถามคุณการที่เขาเป็นนักวิเคราะห์กราฟนะคะก็บอกว่าขึ้นแรงมากถ้าเกิดว่าทะลุ4.84 บาทได้แนวต้านถัดไป5.30 บาทส่วนอินเซตนะคะแนวต้านอยู่ที่4.98 บาทแล้วก็5.80 บาทในอันนี้เขาบอกว่าเบรกขึ้นมาได้สวยเลยน่าถือลุ้นต่อนะคะถ้าใครมีอินเซตนะคะ13:35 นค่ะคุณฟังผู้ประกันตนเดี๋ยวเบรกหน้านะคะเดี๋ยวฝากก็เชียร์ว่าเราก็ต้องไปปฏิวัติประกันสังคมกันหน่อยนะคะอยากให้ท่านไปลงทะเบียนให้เรียบร้อยแล้วก็ข่าวสารอื่นที่น่าสนใจเบรกนี้พักกันครู่เดียวค่ะคุณฟังค่ะช่วงหน้าติดตามฟังข่าวกันต่อกับมองรอบคิดคิดทันข่าวค่ะ
0: คุณกำลังฟังรายการมองรอบคิดคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
1: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธกส. BAAC The Way We Are
2: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปาก Oral Rice สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage Oral Rice Mouthwash
4: ปัญหาสุขภาพปากจะดูแลให้ดีอย่างไรแปรงฟันทีขนาดไหนก็ต้องมีคราบสกปรกติดตามซอกหลีกเลี่ยงได้ยากดังนั้นน้ำยาบ้วนปากจึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ดีด้วยการวิจัยและพัฒนาโดยทันตแพทย์มาอย่างต่อเนื่องนานถึง10ปีนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยมหิดลมีผลงานรองรับมากมายการันตีเคลียร์ทุกปัญหาช่องปากให้ดีขึ้นภายใน7วันแปรงฟันอย่างเดียวไม่พอออรัลไรซ์จึงเป็นคำตอบของคุณเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีกลิ่นหอมสดชื่น
0: คุณกำลังฟังรายการมองรอบคิดคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
1: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธกส. BAAC The Way We Are
2: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปาก Oral Rice สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage Oral Rice Mouthwash
5: ติดตามฟังข่าวกันต่อค่ะช่วงที่3ของรายการมองรอบคิดคิดทันข่าวค่ะคุณฟังน้ำยาบ้วนปากออร่าไรส์นะคะท่านใดที่มีอาการเสียวฟันหรือว่าเหงือกอักเสบบ่อยๆอยากให้เปิดใจกับน้ำยาบ้วนปากออร่าไรส์นะคะน้ำยาบ้วนปากตัวนี้ช่วยทำให้เรานั้นมีลมหายใจที่หอมสดชื่นด้วยและก็รวมทั้งนักวิจัยจากคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลนั้นได้คิดค้นมาเป็นเวลากว่า10ปีเพื่อสกัดเอาสารแอนโทไซยานีนที่มีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียนะคะช่วยกำจัดแบคทีเรียที่ไม่ดีในช่องปากของเราแล้วก็ไม่ทำลายแบคทีเรียตัวดีไม่มีแอลกอฮอล์จึงไม่แสบปากแตกต่างจากน้ำยาบ้วนปากในท้องตลาดที่จะมีความแสบปากแล้วก็รสชาติฝืนๆหน่อยนะคะแต่ว่าออร่าไรนั้นชุ่มชื้นปากมากเลยทีเดียวนะคะผู้ป่วยที่ใช้ยาพุ่งเป้ายามุ่งเป้าหรือว่าคนที่จัดฟันคนที่ใช้ฟันปลอมให้ออร่าไรเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการช่วยทำให้ช่องปากสะอาดขึ้นค่ะจำหน่ายแล้วนะคะที่ร้านค้ามูลนิธิองค์การเภสัชกรรมสำนักงานใหญ่ถนนพระราม6 LDC คลินิกทันตกรรม14สาขาที่ Smile Gallery Dental Clinic 15สาขาค่ะที่ร้านมูลนิธิทันตมหิดลร้าน Healthy Mac 6สาขานะคะได้แก่ไอคอนสยามโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์โรงพยาบาลสิริราชปิยมหาราชการุณศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกศูนย์การค้าพาราไดซ์ปาร์คค่ะที่โรงพยาบาลวิมุตเส้นถนนพรานกตัดใหม่นะคะแฟนรายการดิจฟ้าที่อยู่ย่านฝั่งทนค่ะเส้นพรานกตัดใหม่ที่จะไปพุทธมณฑลนะคะก็มีวางจำหน่ายออร่าไรที่ร้านคลังยาเทพอาสาร้านสิริยาซิกมาเฮลตี้แล้วก็ที่ร้านยาพิลล่าติดตามรายละเอียดได้ใน Facebook Fanpage ออร่าไรค่ะคุณฝั่งสามารถจะเข้าไปกดติดตามได้เลยนะคะก็จะมีข้อมูลต่างๆรวมทั้งที่ Facebook Fanpage ของออร่าไรแล้วก็ QFM
6: AM สถานีข่าวคุณภาพของเราด้วยขอบคุณคุณผู้ฟังมากๆเลยทีเดียวนะคะที่คุณฟังให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ต่างๆของทางรายการของเราซึ่งดีเจฝ่ายเองก็ต้องลองใช้ด้วยตัวเองแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยก็อยากให้แฟนรายการนั้นลองเปิดใจดูแล้วคุณฟังสัมผัสได้ถึงความแตกต่างเบอร์ท่านก็ผ่านการซื้อในช่องทางออนไลน์ก็คือที่บ้านสีส้มนั่นเองค่ะและคุณฟังวันนี้15กรกฎาคมนะคะเดิมเนี่ยทางด้านของสำนักงานประกันสังคมเนี่ยกำหนดให้มีการลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมสิ้นสุดวันนี้15กรกฎาคมแต่ล่าสุดเลยนะคะมีการขยายเวลาให้ท่านไปลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งออกไปอีก5วันก็คือตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่20กรกฎาคม2569อย่าลืมนะคะเราต้องใช้สิทธิ์ใช้เสียงของเราสำหรับผู้ประกันตนทุกคนไม่ว่าจะเป็นมาตรา33มาตรา39หรือว่ามาตรา40อย่างดิจิฟาเองก็เป็นมาตรา40วงเล็บ1ทางเลือกที่1นะฮะซึ่งบอกเลยว่าโอ้โหในส่วนของการดูแลผู้ประกันตนตามมาตรา40เนี่ยถ้าสื่อมวลชนฟังอยู่หรือว่าผู้บริหารของกระทรวงแรงงานสำนักงานประกันสังคมนะคะได้ฟังอยู่แล้วเนี่ยก็ขอได้โปรดให้ทัดเทียมหน่อยเถอะนะบางทีโทรไปที่1506จะเช็คข้อมูลเกี่ยวกับผู้ประกันตนตามมาตรา40ขออภัยด้วยนะคะไม่เห็นค่ะไม่มีระบบให้ไม่เหมือน3339อย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกน้อยใจมากแหมเชิญชวนผู้ประกอบอาชีพอิสระนะคะมาใช้สิทธิ์ประกันตนแล้วแต่การให้การดูแลเนี่ยรู้สึกว่าจะต่ำกว่าประกันสังคมมาตรา33ที่เป็นลูกจ้างประจำแล้วก็มาตรา39ที่เป็นผู้ส่งเองนะคะเนี่ยสิทธิ์วัคซีนอะไรก็ไม่ได้ให้แล้วนะคะสิทธิ์ที่จะใช้ข้อมูลทางคอลเซ็นเตอร์ก็ไม่ให้อีกค่ะคุณผู้ฟังงานนี้เนี่ยเดี๋ยวดีจะฝากจะต้องดูซิว่าบอร์ดประกันสังคมบอร์ดไหนคนไหนที่เป็นผู้สมัครจริงๆมีคนเสนอมาหลายท่านแล้วนะคะเดี๋ยวจะต้องพิจารณาอย่างละเอียดต่อไปนะคะแล้วก็ย้ำนะคะสำนักงานประกันสังคมค่ะประกาศขยายระยะเวลาการลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งขยายระยะเวลาเปลี่ยนแปลงสถานที่เลือกตั้งและขยายระยะเวลาการเปลี่ยนแปลงสถานะผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งกรณีผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียนเลือกตั้งซึ่งมีสิทธิ์2 สถานะคือทั้งนายจ้างและผู้ประกันตนออกไปจนถึงวันที่20กรกฎาคมหลังพบว่าผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจำนวนมากยังไม่ได้ลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิ์เลือกตั้งเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นายจ้างและผู้ประกันตนนะคะอันนี้ก็มาประชาสัมพันธ์ให้ละกันเพราะว่าผู้จริงๆนะคุณฟังข้อความประชาสัมพันธ์เนี่ยก็ไม่ค่อยได้เห็นมากนักนะคะดีที่มีรุ่นพี่คนหนึ่งเนี่ยเขาไปช่วยงานกับผู้ที่สมัครจะเป็นบอร์ดประกันสังคมเนี่ยเขาทักมาดีฝักก็เลยได้มาอ่านข่าวเกี่ยวกับประกันสังคมแล้วก็รีบลงทะเบียนใช้สิทธิ์ก่อน15กันยายนแต่ว่าล่าสุดเนี่ยเขาขยายออกไปจนถึงวันที่20กรกฎาคมค่ะทั้งนี้นะคะคุณฟังการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569ค่ะเพื่อคัดเลือกผู้แทนฝ่ายในจ้าง7คนแล้วก็ผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตน7คนเข้าไปทำหน้าที่เป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมมีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายเสนอแนวทางการบริหารจัดการและกำกับดูแลกองทุนประกันสังคมให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ประกันตนทั่วประเทศสำหรับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งประกอบด้วยผู้ประกันตนตามมาตรา 33 มาตรา 39 มาตรา 40และในจ้างที่อยู่ในระบบประกันสังคมโดยผู้มีสิทธิ์1คนสามารถลงคะแนนเลือกผู้แทนฝ่ายของตนได้ไม่เกิน7คนนะคะทั้งนี้ค่ะตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569เนี่ยมีการเปิดให้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งแต่ก็ปรากฏว่าผู้มีสิทธิ์จำนวนมากยังไม่ได้ลงทะเบียนนะคะก็เลยต้องมีการขยายระยะเวลาการลงทะเบียนออกไปอีก5วันก็คือจะถึงวันที่20กรกฎาคมนี้นะคะดังนั้นเนี่ยใครเป็นผู้ประกันตนที่ฟังรายการนี้อยู่อย่าลืมนะคะเข้าไปลงทะเบียนความประสงค์จะใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะคะผ่านระบบออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงผู้ประกันตนดำเนินการได้ผ่านแอปพลิเคชัน SSO Plus นะคะแล้วก็ระบบ e-cell service ด้วยส่วนในจ้างเองก็สามารถดำเนินการผ่านระบบ e-service นะบนเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th นะคะนอกจากนี้ก็ลงทะเบียนได้ที่พื้นที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่จังหวัดสาขาทั่วประเทศผู้มีสิทธิ์นะคะในการที่จะเลือกตั้งได้เนี่ยต้องเป็นสัญชาติไทยเป็นนายจ้างหรือผู้ประกันตนที่ขึ้นทะเบียนตามกฎหมายมาแล้วไม่น้อยกว่า6เดือนก่อนเดือนที่มีการประกาศให้มีการจัดการเลือกตั้งและต้องส่งเงินสมทบไม่น้อยกว่า3เดือนภายในระยะเวลา6เดือนก่อนเดือนที่ประกาศให้มีการจัดการเลือกตั้งรวมถึงต้องลงทะเบียนใช้สิทธิ์ตามหลักเกณฑ์และก็วิธีการที่กำหนดนะคะดังนั้นเนี่ยใครที่ฟังข่าวนี้อยู่นะคะสนใจก็โทรถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1506 1506แล้วกันนะคะเพราะอันนี้เป็น ็นสิทธิ์ของเราโดยตรงที่เราจะได้ได้ใช้สิทธิ์นะคะในการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมค่ะแล้วก็วันนี้นะคะวันนี้จะมีการจัดกาชาดคอนเสิร์ตค่ะนะคะโดยทางสภากาชาดไทยร่วมกับสำนักงานกาชาดนะคะคุณฟังนะสภากาชาดไทยนะคะก็มีการเปลี่ยนแปลงรอบของการชมด้วยนะคะวันนี้เนี่ยจะเป็นรอบเสด็จพระราชดำเนินค่ะส่วนวันพรุ่งนี้นะคะจะเป็นรอบประชาชนวันที่16กรกฎาคมการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตนะคะในครั้งนี้ทัศถิตในดวงใจนิรันดร์ Still on My Mind ค่ะเป็นครั้งที่52นะคะก็บรรเลงโดยวงดุริยางราชนาวีค่ะปีนี้วันพุธที่15กรกฎาคมเวลา 19:30 นะคะจะเป็นรอบเสด็จพระราชดำเนินค่ะพรุ่งนี้เป็นรอบประชาชนณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยบรรเลงโดยวงดุริยางราชนาวีนะคะปีนี้พิเศษค่ะคุณฟังคะปีนี้พิเศษนะคะจะมีการแสดงโขนนะคะการแสดงโขนรามเกียรติ์ด้วยนะคะอันนี้เป็นอะไรที่ตื่นตามากเลยทีเดียวนะคะทั้งนี้ค่ะก็ในส่วนของการจัดการแสดงนะคะการแสดงโขนจะเป็นการแสดงโขนรามเกียรติ์ค่ะเรื่องพระรามข้ามสมุทรโดยสำนักงานสังคีตของกรมศิลปากรนะคะส่วนศิลปินเนี่ยจะมีคุณชัดชัยสุขาวดีค่ะคุณพีรพัฒน์เถนบ้องนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กิตินันท์ชินสำราญค่ะคุณหนึ่งธิดาโสพลนะคะคุณปรางทิพย์แถลงนะคะแล้วก็คุณธนศรคัสสันด้วยนะคะก็สามารถร่วมทำบุญได้นะคะเราช่วยกาชาดกาชาดช่วยเราค่ะนะครับมีบัญชีรับบริจาคของทางกรมกิจการพลเรือนทหารเรือนะคะท่านใดที่อยากจะร่วมทำบุญกับสภากาชาดก็ติดตามกันได้นะคะเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสภานายิกาสภากาชาดไทยภายใต้ชื่อการแสดง Still on My Mind ทัศถิตในดวงใจนิรันดร์ค่ะซึ่งเมื่อวานนี้นะคะ14กรกฎาคมพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการฐานเรือในฐานะประธานกรรมการจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตพร้อมด้วยคุณอริยาเฟื่องจันทร์นายกสมาคมพระยาฐานเรือก็ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมความพร้อมการจัดการแสดงในส่วนต่างๆแล้วก็ร่วมรับชมการซ้อมใหญ่กาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่52ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยด้วยนะคะกาชาดคอนเสิร์ตครั้งนี้ Still on My Mind ทัศถิตใน

ป็นผู้บริหารที่มีความสามารถของทางกระทรวงวัฒนธรรมนะคะทางด้านของนางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมค่ะเปิดเผยว่ากระทรวงวัฒนธรรมได้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การหมุนเวียนผู้ดำรงตำแหน่งประเภทการบริหารของสำนักงานกพ.และเพื่อเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงวัฒนธรรมนะคะขออภัยค่ะคุณฟังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมก็กล่าวว่าการเสนอแต่งตั้งครั้งนี้เป็นการบริหารกำลังคนระดับสูงในภาพรวมของกระทรวงคำนึงถึงความรู้ความสามารถความเชี่ยวชาญประสบการณ์และความเหมาะสมกับภารกิจของแต่ละส่วนราชการเพื่อให้การบริหารราชการมีความต่อเนื่องรองรับภารกิจใหม่และเพิ่มประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลด้านเศรษฐกิจวัฒนธรรมการทูตนะคะทั้งนี้นะคะเป็นการปรับเปลี่ยนนะคะในการขับเคลื่อนให้สนองต่อนโยบายค่ะการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและการเผยแพร่วัฒนธรรมสู่เวทีนานาชาตินะคะทั้งนี้การเสนอแต่งตั้งมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนผู้บริหารระดับสูงจำนวน2ตำแหน่งค่ะนะคะได้แก่แต่งตั้งนางโชติกาอัครกิจโสภากุลรองปลัดกระทรวงวัฒนธรรมให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมและเสนอแต่งตั้งนางยุติกาอิสรางกูลณอยุธยาอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมให้ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงวัฒนธรรมค่ะมีผลตั้งแต่วันที่ทรงมีพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนะคะอันนี้ก็เป็นการสับเปลี่ยนหมุนเวียนผู้บริหารนะคะก็คือคุณโชติกาเนี่ยจากรองปลัดไปเป็นอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมนะคะแล้วก็คุณยุติกาจากอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมท่านก็มารับตำแหน่งรองปลัดกระทรวงวัฒนธรรมค่ะในส่วนของการขยายระยะเวลาการดำรงตำแหน่งนะคะของคุณพนมบุตรจันทราโชติอธิบดีกรมศิลปากรนะคะขยายออกไปอีก1ปีค่ะตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานกพ.เนื่องจากยังอยู่ระหว่างการกำกับดูแลภารกิจสำคัญของชาติงานพระราชพิธีและโครงการสำคัญด้านการอนุรักษ์และพัฒนามรดกศิลปะวัฒนธรรมของประเทศซึ่งจำเป็นต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องนะคะมีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์บอกว่าการแต่งตั้งครั้งนี้เป็นการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานกพ.และก็เป็นการบริหารทรัพยากรบุคคลในภาพรวมของกระทรวงค่ะยึดหลักระบบคุณธรรมตามความเหมาะสมกับตำแหน่งและก็ประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญเพื่อให้การขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงวัฒนธรรมนั้นเป็นไปอย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพและพร้อมรองรับบทบาทใหม่ของกระทรวงในการพัฒนาเศรษฐกิจวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวของประเทศนะคะก็ท่านผู้บริหารทั้ง3ท่านนะคะก็เป็นคนคุณภาพของทางกระทรวงวัฒนธรรมค่ะคุณฟังดังนั้นเนี่ยคุณฟังก็ติดตามได้นะคะในส่วนของผลงานการทำงานของท่านผู้บริหารทั้ง3ท่านนี้ด้วยเช่นกันนะคะแล้ววันนี้เดี๋ยวดิจะฝากเองนะคุณฝันเดี๋ยวจบรายการแล้วเนี่ยเดี๋ยวช่วงเย็นดิฝากก็จะได้มีโอกาสไปชมงานกาชาดคอนเสิร์ตด้วยเช่นกันนะคะนะวันนี้ก็แต่งกายด้วยชุดราตรียาวสีน้ำเงินนะคะความสีเนวี่บลูค่ะเป็นแฟนรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนะคะใครที่ชอบชมคอนเสิร์ตค่ะคอนเสิร์ตถนนดนตรีนะคะที่เราได้ประชาสัมพันธ์กันนะคะพี่พิญโยรุ่งสมัยกับดิจิฟานเนี่ยโอ้โหคุ้นเคยกันมานานมากแล้วนะคะแต่ว่าโอ้เพิ่งทราบเหมือนกันว่าพี่พิญโยรุ่งสมัยท่านจะเกษียณอายุแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยถนนดนตรีก็จะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะคะในเดือนสิงหาคมค่ะแต่แล้วเอ๊ะทำไมถึงเป็นครั้งสุดท้ายนะคะก็มาถึงบางอ้อเลยเพราะว่าบอกว่าพี่พิญโยนั้นจะเกษียณนั่นเองนะคะถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมค่ะมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาริฮวน่านะคะงานจะมีวันที่6สิงหาคมวันพฤหัสบดีค่ะเวลา 18:00 นณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตนะคะแล้วก็ท่านใดที่ต้องการชมนะคะก็รอนะก็ไปติดตามได้ในถนนดนตรีเขาจะมีช่วงเวลาของการให้เปิดลงทะเบียนนะคะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วของถนนดนตรีไลฟ์นะคะคอนเสิร์ตวงดนตรีเพื่อชีวิตนะคะเพราะว่าพี่พิญโยรุ่งสมัยผู้ประกาศข่าวผู้ดำเนินรายการอำลาชีวิตข้าราชการของกรมประชาสัมพันธ์นะก็คือเกษียณนั่นเองค่ะนะคะบอกงานนี้เนี่ยจะรำลึกถึงมิตรภาพน้ำตาความอาลัยท่วมนองรายการเลยนะคะ6สิงหาคม2569คอนเสิร์ตมาริฮวน่าที่ห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตนะคะก็เข้าไปติดตามได้ใน Facebook Fanpage ของถนนดนตรีพฤหัสที่6สิงหาคมนะคะสำหรับท่านใดที่

0: ลงทะเบียนได้ค่ะส่วนวันนี้นะคุณฟังโอ้โหเห็นหุ้นนะคะหุ้นที่เกี่ยวเนื่องกับสถานการณ์ในตะวันออกกลางก็ปรับตัวดีขึ้นเลยทีเดียวนะคะอย่างตัว SCC นะคะก็เรื่องของสเปรดปิโตรเคมีที่ฟื้นนะแล้วก็ตัวท็อปด้วยคุณฟังหุ้นท็อปนี่วันนี้เด้งแรงเลยนะคะเพราะว่ามีบิ๊กลอตนะคะกว่า11ล้านหุ้นก็เลยทำให้ตัวหุ้นท็อปเนี่ยปรับตัวขึ้นมาเด้งแรงกว่า 6% เลยนะคะบอกว่ามีบิ๊กลอตเกิดขึ้นนะคะของบริษัทไทยออยจำกัดนะคะมีรายการซื้อขายหุ้นล็อตใหญ่ผ่านกระดานต่างประเทศหรือ Foreign Board นะมูลค่ารวมกว่า561ล้านบาทความเคลื่อนไหวนี้ก็เลยได้รับความสนใจจากนักลงทุนนะคะดังนั้นเนี่ยก็เลยบอกว่าอาจจะเป็นการปรับพอร์ตหรือเปลี่ยนมือหุ้นก้อนใหญ่ของกลุ่มผู้ลงทุนที่ถือหุ้นผ่านกระดานต่างประเทศก็เลยสร้างแรงกระตุ้นจิตวิทยาต่อราคาหุ้นท็อปในกระดานหลักด้วยนะคะโดยเกิดขึ้นในราคาที่หุ้นละ50.38 บาทนั่นเองนะคะก็เลยมีแรงซื้อหุ้นบิ๊กแคปที่กลับมาในตัวของหุ้นท็อปนะคะแล้วก็ตัวของSCC ด้วยเช่นกันค่ะส่วนคุณชัยยศจิวังกูลนะคะคุณกัจจังนะคะผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีเนี่ยก็เปิดเผยในรายการข่าวหุ้นเจาะตลาดบอกว่าตลาดหุ้นไทยยังคงแข็งแกร่งกว่าตลาดหุ้นในภูมิภาคและก็รับวัฏจักรการลงทุน Data Center แล้วก็เมกะโปรเจกต์หนุนเรื่องของเม็ดเงินลงทุนต่างชาติที่ไหลเข้านะคะก็แนะนำตัวหุ้นเด่นจะเป็นตัวกราฟกับเมืองไทยแคปิตอลเป็นหุ้นเด่นเลยคุณชัยยศจิวังกูลผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีหรือ KSS นะคะเปิดเผยในรายการข่าวหุ้นเจาะตลาดบอกว่าตลาดหุ้นไทยมีความแข็งแกร่งกว่าตลาดหุ้นในภูมิภาคเป็นเป้าหมายกระแสเงินทุนต่างชาตินะคะแล้วก็เรื่องของภาพรวมเศรษฐกิจนะคะกำลังปรับเติบโตไปสู่ช่วงที่มีเม็ดเงินลงทุนจำนวนมากในอีก3ปีข้างหน้าทั้งโครงการ Data Center โครงการ Mega Project ค่ะก็จะช่วยหนุนการเติบโตของเศรษฐกิจกำลังซื้อและผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนและอีกปัจจัยหนึ่งมาจากการยกย้ายเงินลงทุนออกมาจากตลาดหุ้นอินโดจากความกวนสภาพคล่องของหุ้นและความโปร่งใสเงินทุนบางส่วนไหลเข้าสู่ตลาดที่มีแนวโน้มเติบโตแล้วก็มีระดับมูลค่าไม่สูงมากรวมถึงตลาดหุ้นไทยก็เลยทำให้เซตยังยืนได้แข็งแกร่งแม้จะมีความไม่แน่นอนจากตะวันออกกลางด้วยนะคะส่วนผลประกอบการในไตรมาส2ยอมรับว่าบางธุรกิจได้รับผลกระทบจากต้นทุนพลังงานและค่าขนส่งที่ปรับตัวสูงขึ้นนะคะขณะที่กลุ่มพลังงานและปิโตรเคมีบางส่วนมีโอกาสฟื้นตัวหุ้นขนาดเล็กที่มีสภาพคล่องตึงตัวอาจได้รับผลกระทบมากกว่าบริษัทขนาดใหญ่ยังสามารถบริหารต้นทุนในช่วง 3-4 เดือนได้ส่วนแรงซื้อสุทธิจากต่างชาติเนี่ยก็จะเข้ามาในตัวหุ้นของปตท.ค่ะแล้วก็ปตท.สผ.นะคะ PTT แล้วก็ PTTEP จากราคาน้ำมันที่ปรับขึ้นนะคะแล้วก็เม็ดเงินในหุ้นธนาคารที่ยังไม่ได้ออกอย่างรุนแรงแต่ว่าเป็นการพักตัวแล้วก็มีเม็ดเงินใหม่เข้ากลุ่มพลังงานเพิ่มเติมด้วยหนุนให้ตลาดหุ้นไทยแข็งแกร่งกว่าตลาดหุ้นรอบบ้านนะคะส่วนกลยุทธ์การลงทุนแนะนำหุ้นที่ได้ประโยชน์จาก New S Curve แล้วก็วัฏจักรการลงทุนนะคะได้แก่ Gulf Development ค่ะมีปัจจัยหนุนจากการเปิดประมูลโครงการไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนแล้วก็นโยบาย Direct PPA ในช่วงปลายปีค่ะรวมถึงธุรกิจ Data Center ที่มีลูกค้าเข้ามาจองใช้บริการแล้วก็ทยอยสร้างรายได้ขยายกำลังการผลิตเพิ่มเติมนะคะแนะนำซื้อกัฟนะคะกัฟเดเวลลอปเมนต์นะคะให้ราคาเป้าหมาย74บาทอันนี้จากกรุงศรีนะคะอีกตัวนึงคือตัว MTC ค่ะเมืองไทยแคปิตอลได้ประโยชน์จากแนวโน้มเศรษฐกิจในประเทศฟื้นตัวแม้ว่าสินเชื่ออาจไม่โตอย่างเด่นแต่บริษัทควบคุมหนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือ NPL ได้ดีคาดว่ากำไรไตรมาส2เติบโตจากไตรมาสก่อนและช่วงเดียวกันของปีก่อนให้คำแนะนำซื้อนะคะให้ราคาเป้าหมายที่40บาทนะคะกรุงศรีให้2ตัวกราฟกับตัวของ MTC ค่ะขณะที่ CGSI นะคะบอกว่าเซ็ตวันนี้ก็แกว่งขึ้นในกรอบนะคะ1620-1635หลังงบธนาคารสหรัฐแข็งแกร่งเงินเฟ้อต่ำคาดแนะนำเก็งกำไรตัวเดลต้าค่ะฝั่งเดลต้านะคะเดลต้าเมื่อวานลงไปแถวๆ300วันนี้ก็ฟื้นขึ้นมานะคะให้เดลต้าล็อกกำไรที่315คัดลอส308ค่ะส่วนกัฟนะคะให้ทำกำไรที่64.50 บาทแล้วก็คัดลอสที่62.75 บาทอันนี้สำหรับคนที่เล่นสั้นนะคะวันนี้ตลาดหุ้นไทยก็เคลื่อนไหวดีแล้วก็ฟื้นตัวขึ้นนะคะนักลงทุนก็กลับเข้ามาด้วยในการซื้อหุ้นไทยมากยิ่งขึ้นค่ะขอให้ความโชคดีนะคะและการประสบความสำเร็จในการลงทุนนะคะเป็นของคุณผู้ฟังค่ะเล่นหุ้นกันก็ต้องมีสไตล์เป็นของตัวเองนะคะอันไหนที่ขายหมูไปแล้วท่องไว้ขายหมูดีกว่าอยู่ดอยนะคะคุณฟังแบ่งหุ้นออกเป็น3กองค่ะนะกองเก็บเงินปันผลเนี่ยคุณฟังอันนี้เราเก็บไป นะคะบางคนโอ้ไม่สนหรอกนะไม่ได้ขายคัดลอตอะไรไปอย่างกลุ่มแบงค์ในช่วงก่อนโควิด19เนี่ยโอ้โหเราก็ขาดทุนกันยับเยินเลยนะใครที่อดทนมาถึงปัจจุบันนี้ก็คงจะได้เห็นดอกที่งอกเงยขึ้นมาแล้วนะคะทั้งเงินปันผลแล้วก็ราคาหุ้นที่ฟื้นตัวเกินตัวที่เราถือไว้แล้วนะคะแต่บางคนก็อาจจะขายคัดไปก็ไม่เป็นไรก็เล่นตัวอื่นไปนะคะแล้วก็หุ้นระยะกลางหรือว่าหุ้นระยะสั้นเล่นเก็งกำไรแบบแม่บ้านหาค่ากับข้าวไปวันๆนะคะก็แฟนรายการดีฝักก็มีหลากหลายประเภทแต่ว่าถ้าเป็นหุ้นเก็บปันผลเนี่ยเราก็มีความสุขนะคะกินเก็บเงินปันผลไปแต่ละปีแต่ละปีก็มีผลประกอบการด้านเงินปันผลที่ทำให้ชื่นใจในวัยที่อาจจะไม่ได้ทำงานประจำแล้วนะคะขอบพระคุณสำหรับการติดตามวันนี้ดิจิฟ่าลาคุณฟังไปก่อนนะคะพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่สวัสดีค่ะ
1: คุณกำลังฟังรายการมองรอบคิดคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
2: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออโรไรส์สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage ออโรไรส์ Mouthwash
3: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักทกส. BAAC The Way We Are
4: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: 2569เมื่อดวงดาวรุกคาดกระชากหน้ากากปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโหนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และฮวงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่9ด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคนชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว 11:00 น.พร้อมกันทั้งวิทยุและ Facebook Live
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการโครงสร้างค่าไฟฟ้าเพื่อลดภาระให้กับภาคประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
5: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
6: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
7: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
6: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าร
2: ัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติมีการพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการโครงสร้างค่าไฟฟ้าเพื่อลดภาระให้กับภาคประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม
8: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือคพช.มีมติพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการโครงสร้างค่าไฟฟ้าเพื่อลดภาระให้กับภาคประชาชนทั้งการปรับปรุงโครงสร้างการคิดอัตราราคาค่าไฟฟ้าโดยจะมีการแยกอัตราค่าไฟฟ้าของกลุ่ม Data Center ออกมาจากระบบปกติอย่างชัดเจนซึ่งหลังจากนี้มติที่ประชุมจะถูกส่งต่อให้คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.เพื่อดำเนินการต่อโดยจะต้องนำไปเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นระยะเวลาประมาณ15วันก่อนจะสรุปอัตรารวมที่ชัดเจนเพื่อนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไปโดยคาดการว่ากระบวนการทั้งหมดจะเสร็จสิ้นและสามารถเริ่มจัดเก็บค่าไฟฟ้ารูปแบบใหม่ได้ในบินแรกได้เร็วที่สุดภายในเดือนสิงหาคมนี้นพศรแก้วคำรายงาน
2: สถาบันนิติเวชวิทยาพิสูจน์อัตลักษณ์เหยื่อเพลิงไหม้โรงเบียร์ครบ32รายพร้อมส่งมอบร่างแล้วจำนวน28รายคาดว่าจะส่งมอบแล้วเสร็จทุกรายในวันนี้พลตำรวจตรีวิรุณสุภสิงห์สิริปรีชาผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจ เปิดเผยความคืบหน้าการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวเขตจตุจักรเมื่อคืนวันที่12กรกฎาคมที่ผ่านมาว่าขณะนี้มีผู้เสียชีวิตรวม32รายโดยเจ้าหน้าที่สามารถพิสูจน์อัตลักษณ์และยืนยันตัวบุคคลได้ครบทั้งหมดแล้วพร้อมส่งมอบร่างให้ญาตินำไปประกอบพิธีทางศาสนาแล้ว28รายส่วนอีก4รายญาติอยู่ระหว่างดำเนินการด้านเอกสารคาดว่าจะสามารถส่งมอบร่างได้ครบภายในวันนี้ซึ่งผลการชันสูตรเบื้องต้นพบว่าผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เสียชีวิตจากการขาดอากาศหายใจเนื่องจากการสูดดมควันไฟขณะที่บางรายมีบาดแผลถูกไฟไหม้ทั่วร่างกายนอกจากนี้สถาบันนิติเวชวิทยาร่วมกับมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งอำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิตกลับภูมิลำเนาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายพร้อมมอบเงินช่วยเหลือแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตรายละ 20,000 บาทและผู้ได้รับบาดเจ็บรายละ 5,000 บาทเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นยอดผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 2,011 รายกระทรวงสาธารณสุขของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกรายงานว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวในดีอาร์คองโกที่ได้รับการยืนยันเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 2,011 รายในจำนวนนี้เสียชีวิต754รายขณะที่จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับรักษาจนหายดีแล้วมีทั้งหมด366รายและอีกประมาณ750รายยังอยู่ระหว่างการแยกกักตัวกระทรวงสาธารณสุขของดีอาคองโกกล่าวเพิ่มเติมว่าจังหวัดอิตุริทางตะวันออกของประเทศยังคงเป็นศูนย์กลางการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลานอกจากนี้ยังพบผู้ป่วยรายใหม่ในจังหวัดโออูเลเลซึ่งแสดงให้เห็นถึงการแพร่กระจายทางภูมิศาสตร์ที่ขยายวงกว้างออกไปทำให้จำเป็นต้องยกระดับทั้งการเฝ้าระวังขีดความสามารถในการวินิจฉัยโรคและความพร้อมในการปฏิบัติงาน1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.
1: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
9: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
10: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 14:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนธรรมดากำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีอำเภอพันนานิคมอำเภอกุสุมาลอำเภอโพนาแก้วอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครอำเภอนามนอำเภอห้วยพึ่งอำเภอนาคูอำเภอกุชินารายอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์อำเภอเมืองจังหวัดนครพนมอำเภอหล่มสักอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญอำเภอมหาชนะชัยจังหวัดยะโสธรอำเภอลำดวนอำเภอปราสาทอำเภอพนมดงรักอำเภอกาบเชิงอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์อำเภอหนองบุญมากอำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมาอำเภอสตึกอำเภอหนองกี่อำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์ฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่ระดับความแรงลดลงศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสะทิมพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอพระแสงอำเภอชัยบุรีอำเภอเวียงสะจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอจุฬาภรณ์อำเภอทุ่งสงอำเภอพรมคีรีอำเภอท่าศาลาอำเภอพิบูลอำเภอช้างกลางอำเภอร่อนพิบูลอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอปะเหลียนอำเภอกันตังอำเภอเมืองจังหวัดตรังอำเภอปากพยูนอำเภอควนขนุนอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงอำเภอทุ่งว่าจังหวัดสตูลอำเภอสะบ้าย้อยอำเภอเทพาอำเภอนาทวีอำเภอจะนะอำเภอหาดใหญ่อำเภอนาม่อมอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาอำเภอแม่ลานอำเภอโคกโพอำเภอหนองจิกอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีอำเภอเบตงอำเภอทานโตอำเภอบันเนงสตาอำเภอยะหาอำเภอกาบังอำเภอรามันอำเภอกลองปีนังอำเภอเมืองจังหวัดยะลาอำเภอสุขิรินอำเภอจะนะอำเภอศรีสาครอำเภอรือเสาะอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝน อ่อนปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอละแม่จังหวัดชุมพรอำเภอกระเปอจังหวัดระนองอำเภอท่าชนะอำเภอท่าช้างอำเภอบ้านตะขุนอำเภอวิภาวดีอำเภอพระแสงอำเภอชัยบุรีจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอเขาพนมจังหวัดกระบี่อำเภอมะนังอำเภอละงูอำเภอทุ่งว่าจังหวัดสตูลและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงการทิวดาลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปรับฟังรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านโดยรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD ขอเชิญรับฟังค่ะ
1: สูง
2: เกินบ้านเราเห็นว่ามันอยู่ใกล้ๆกันก็เลยอยากจะไปซื้อตรงนั้นไปไว้ที่บ้านน้อง
3: พี่วัชรีความตั้งใจซื้อเนี่ยแล้วไอ้บ้านเนี้ยเขาทำอยู่ที่ไหนรู้ไหม
2: เขาทำไปมาแล้วค่ะไปมา2 ครั้งแล้วค่ะไปมาแล้วก็
3: ไปเจอเขาแล้วอ่ะไปเจอเขาแล้วเหรอ
2: ไปเจอเขาครั้งหนึ่ง
3: ไปเจอ
2: วันที่4 กุมภา
3: ที่ไหนอ่ะที่ไหน
2: เจอเขาครั้งหนึ่งวันที่4 กุมภาปีนี้ค่ะ
3: ที่ไหนอ่ะครับที่ไปเจอ
2: เขาก็บอกว่าคนที่สร้างเนี่ยฮะคุณเบียร์เนี่ยคุณน้องเบียร์เนี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยวสิ้นปีนี้จะทำให้ป้าเสร็จแล้วก็จะส่งให้ป้า
3: ป้าครับป้าครับ
2: ก็โอเค
1: คุณป้าฟัง
2: ไม่เป็นไรค่ะอย่างนั้นแล้วตอนนี้เมื่อวันที่10กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยก็ไปเอกพอไปเมื่อวันที่4นะก็เลยไปแจ้งความมาไว้ที่โรงพักสมเด็จอะค่ะ
1: ค่ะ
3: กาฬสิน
2: ธุ์ไปแจ้งความไว้ที่โรงพักสมเด็จ
3: สมเด็จที่กาฬสินธุ์นะ
2: ก็เห็นเขาเงียบไปโทรไปเขาก็ไม่รับสายอะไรก็เลยเมื่อวันที่7กรกฎาคมเนี่ยลงไปอีกรอบ
3: คุณป้าครับคุณป้า
1: ป้าวัชรี
2: ป้า
3: ต้องให้ผมพูดบ้างแล้วล่ะป้าครับป้าไม่ได้ยินเรา
1: คุณป้าวัชรีคะคุณป้าวัชรีฝนขออนุญาตคุณป้าวัชรีฟังสักนิด
3: ป้าหยุดพูดก่อนนะ
1: ฟ
3: ัง
1: ก่อนนะคะ
3: ฟังก่อนนะ
2: ค่ะ
3: จ่ายเงินไปแล้วเท่าไหร
2: ่400,000ค่ะ
3: จ่ายไปแล้ว400,000เคยไปเจอแล้วแต่ที่ไปเจอเนี่ยได้เห็นเขาก่อสร้างจริงๆไหมหรือไปเจอกันอะไร
2: เห็นค่ะเห็นเขากำลังทำให้เขาบอกเนี่ยบ้านป้าหลังนี้นะผมกำลังทำให้เดี๋ยวสิ้นปีนี้ผมจะส่งให้ป้าแล้วเพราะช่วงนี้ผมมีธุระไอ้แบบว่า
3: เอาละได้ละครับป้าครับป
2: ้
3: า
2: ก็ไม่รู้ค่ะ
3: เอาละได้ครับท่านผอ.ฤทธิรอน
4: ครับผม
3: ไอ้เรื่องบ้านน็อกดาวน์นี่เข้าใจว่าท่านรัฐมนตรีสุภมาศอิสระภักดีก็เคยเตือนอยู่เหมือนกันนะ
1: ใช่ค
3: ่
1: ะ
3: เรื่องสร้างบ้านเรื่องขายบ้านน็อกดาวน์แล้วก็ไม่ได้บ้านน็อกดาวน์นะครับหรือว่าได้ไม่ถูกตามที่ได้โฆษณาไว้เนี่ยทั้งสคบ.เราพอมีข้อมูลเรื่องนี้มาบ้างไหมท่านครับเรื่องบ้านน็อกดาวน์เนี่ย
4: ครับก็เรื่องนี้ดีเลยครับพี่ถนอมแล้วก็ท่านผู้ฟังทางบ้านนะครับคือจะได้เกิดประโยชน์กับท่านผู้ฟังและผู้บริโภคที่ใช้บริการเรื่องสร้างบ้านหรือว่าจ้างเป็นลักษณะของการสั่งสำเร็จรูปนะครับเรียกว่าบ้านน็อกดาวน
3: ์ครับ
4: นะคืออย่างนี้นะครับว่าเรื่องนี้อย่างที่พี่ถนอมได้เรียนไปเนี่ยมันมีปัญหาที่เกิดขึ้นมาพอสมควรแล้วล่ะครับถ้าพูดถึงในพื้นที่ก็เมื่อกี้ครับทางที่ที่คุณวัชรีได้พูดถึงก็คือว่าในอำเภอสมเด็จใช่ไหมครับ
3: ครับ
4: อำเภอสมเด็จก็ตั้งอยู่ที่จังหวัดกาฬสินธุ์นะครับอย่างที่พี่ถนอมได้ให้ข้อมูลประเด็นก็คือว่ามีผู้บริโภคเนี่ยที่ได้รับความเสียหายจากการไปสั่งซื้อหรือไปว่าจ้างขอสร้างบ้านน็อกดาวน์นะครับแล้วก็มีการผิดสัญญากันสุดท้ายนี่ก็มีการร้องเรียนกันที่สคบนะครับซึ่งท่านรัฐมนตรีสุภมาศอิสระภักดีนะครับท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านก็ได้ติดตามเรื่องนี้แล้วก็มีการให้ข้อมูลแก่พี่น้องประชาชนนะครับเพื่อประชาสัมพันธ์ว่าผู้ใดก็ตามที่ได้รับความเสียหายจากกรณีการว่าจ้างนะครับสั่งซื้อหรือทำบ้านน็อกดาวน์คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยได้มีมตินะครับล่าสุดนี้นะครับรับดำเนินคดีแพ่งเพื่อฟ้องคดีต่อศาลให้กับผู้เสียหายประเด็นก็คือว่าที่พี่ถนอมพยายามจะรบกวนสอบถามเรื่องที่วัชรีเนี่ยเพื่อให้เห็นถึงว่ามีรายละเอียดวิธีการทำอย่างไรนะครับสองคือว่าความเสียหายและพฤติการของผู้รับจ้างเนี่ยเขาได้ดำเนินการบ้างแค่ไหนนะครับซึ่งข้อที่จริงถ้าเป็นเรื่องเดียวกันในทำนองเดียวกันอย่างที่ได้เรียนให้ข้อมูลเนี่ยกรณีนี้ท่านรัฐมนตรีสุภมาศเนี่ยท่านก็ได้คำชับนะครับว่าสคบก็ให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็มีมติไปแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าพี่วัชรีอยู่ในหนึ่งในผู้เสียหายนะครับที่ได้รับผลกระทบจากการว่าจ้างผู้รับเหมานะครับรายเนียมเพื่อสมเด็จนะครับที่จังหวัดกาฬสินธุ์แล้วเนี่ยก็สามารถจะยื่นคำร้องหรือว่าประสานไปที่สคบจังหวัดนะครับหรือว่าส่งจดหมายนะครับมาให้สคบเพื่อรับเอกสารแล้วก็ดำเนินคดีในศาลได้ตามกฎหมาย
3: ครับ อันนี้ผมพอท่านผอพูดปั๊บเนี่ยผมลองไปเสิร์ชหาข่าวล่าสุดเนี่ยก็พบว่านี่แหละที่บ้านสมเด็จอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์นี่แหละท่านรัฐมนตรีสุภมาศบอกสั่งฟันไม่เลี้ยงผู้รับเหมาแสบหลอกขายบ้านน็อกดาวน์เกทที่กาฬสินธุ์ไม่ตรงปกได้แค่โครงผู้เสียหายพุ่งกว่า50รายศูนย์ประมาณ30ล้านสั่งสคบบุกไปตรวจสอบเรื่องนี้นะครับเพราะงั้น
4: ใช่ครับ
3: แสดงว่าป้าวัชรีแกยังไม่รู้ข่าว
1: ใช่
3: แล้วก็ยังตามไอ้นุ๊กก็ยังหลอกแกอยู
1: ่
3: ใช่ไหมว่าจะทำให้นี่กำลังทำเนี่ยปลายปีนี้จะส่งให้ป้าจริงๆทั้งหมดหรอกเพราะว่าบ้านนกดาว400,000เนี่ยมันผิดปกติปกติจะ30,000 50,000 60,000 80,000ไม่เกินแสนน่ะ
1: แสน
3: เพราะมันต้องยกไปประกอบไปหรือยกไปวางถูกมั้ย
1: ค่ะ
3: เออแต่อันนี้มัน 400,000 มันบ้านใหญ่ทั้งหลังมันคงไปไม่ได้อ่ะ
1: ใช่
3: เพราะงั้นป้าโดนหลอกแน่ๆอย่างนั้นผมเดี๋ยวส่งป้าไปพบท่านผอ.ฤทธิรนะท่านนะ
4: ใช่ครับยินดีเลยครับ
3: เผื่อจะได้เอาเข้ากับเรื่องเดิมที่ท่านสุภมาศสั่งไว้อยู่แล้วเนาะ
4: ใช่ครับใช่ครับ
1: เพราะว่าตอนนี้คือมีผู้เสียหาย50ราย
3: เออ
1: ค่าเสียหายรวมๆ30ล้านบาท
3: 30ล้านเฉพาะป้านี่ 400,000 แล้วจ่ายเข้าไปหมดแล้วป้าครับ
2: ค่ะ
3: 400,000 นี่จ่ายโอนแล้วใช่มั้ยครับโอนไปแล้ว
2: ทุกครั้งเลยค่ะ
3: เออป้าเดี๋ยววันไหนป้าสะดวกที่จะไปที่สคป้าอยู่ตรงไหนของปทุมธานีเนี่ย
2: ป้าตอนบ้านป้าอยู่เนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ป้าจะไปที่สคบคุณตำรวจไปหาคุณตำรวจเมื่อวันที่10เนี่ยค
3: ่
2: ะ
3: ไม่ป้าครับป้าครับ
2: ป้าที่ศูนย์ราชการ
3: เออเดี๋ยวผมจะให้ไปพบท่านผอ.ฤทธิรนเลยจะได้เอาเข้าไปกับเรื่องเดิมที่สคบเขาจะเป็นโจทฟ้องเรียกค่าเสียให้สำหรับเรื่องนี้เอ๊ะไม่ทราบมติของคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้มีมติเรื่องนี้เพื่อจะฟ้องไปแล้วหรือยังท่านฤทธิรนครับ
4: มีมติแล้วครับมีมตินำเรียนท่านพี่ถนอมนะครับแล้วก็ผู้ฟังทางบ้านว่าคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมีมติดำเนินคดีแพ่งนะครับกับผู้ประกอบธุรกิจรายนี้นะครับที่อยู่ในจังหวัดกาฬสินธุ์ซึ่งน่าจะเป็นข้อมูลที่ปรากฏตามข่าวอยู่แล้วนะครับแล้วก็เรียกเงินคืนทั้งหมดเลยนะครับก็ขออนุญาตนำเรียนเพิ่มเติมนะครับว่าพฤติการก็คล้ายๆกับที่พี่วัชรีจะพยายามจะเล่าให้ฟังนะครับคือมีการพูดง่ายๆคือต่างคล้ายๆว่าต่างของเล็กๆของไม่ตรงปกครับแต่กรณีนี้คือบางรายก็คือรับเงินไปแล้วไปลงเพียงโครงนะครับบางรายรับเงินแล้วไม่ทำอะไรเลยนะครับก็ถือว่าปิดสัญญาก็คกบเนี่ยมีมติดำเนินคดีเรียกเงินคืนทั้งหมดพร้อมดอกเบี้ยตามกฎหมายแล้วก็ค่าเสียหายอื่นถ้ามีนะครับเช่นค่าปรับค่าใช้จ่ายอย่างอื่นที่มีตามกฎหมายนะครับซึ่งอยู่ระหว่างที่จะรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเนี่ยเพื่อนำส่งพนักงานอัยการยื่นฟ้องคดีต่อศาล
3: ครับทีนี้สมมติว่าถ้าดูเจตนาไม่ต้องการสร้างแต่สร้างภาพเพื่อจะหลอกคน
1: ค่ะ
3: เออนี่กำลังทำอยู่นะเพื่อจะหลอกคนมันจะเป็นความผิดอาญาเรื่องช่อโกงอะไรพวกนี้สคบเราไปถึงต้นไหมตรงนั้นไหมหรือถ้าไปเจอเรื่องแบบนั้นสคบเราจะส่งให้อัยการช่วยทำต่อไหมหรือยังไงท่าน
4: คือในประเด็นว่าจะเป็นความผิดทางอาญาหรือไม่นี่นะผมก็ฟังดูว่าเหมือนกับมีการแจ้งความร้องทุกข์ไว้นะครับทั้งที่กองปราบแล้วก็ที่ท้องที่ต่างๆนะครับส่วนผลดำเนินคดีเนี่ยเดี๋ยวสคบประสานดำเนินการต่อให้นะครับว่าจะเป็นความผิดอาญาฐานใดแต่นำเรียนพี่ถนอมให้ท่านผู้ฟังนะครับเพื่อเป็นข้อมูลด้วยก็คือว่าการให้รับจ้างก่อสร้างบ้านนะครับเช่นทั้งหลังนะครับหรือว่าจะเป็นลักษณะของการจ้างในลักษณะของบ้านนอกดาวเป็นบ้านสำเร็จรูปแต่มีวิธีการผ่อนเป็นงวดอย่างเงี้ยเข้าข่ายที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศกรรมการสัญญานะครับของสคบคือต้องใช้ข้อสัญญาที่มีรายละเอียดและรูปแบบให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเรื่องให้ธุรกิจรับจ้างก่อสร้างบ้านเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา
1: ค่ะ
3: ครับบ้านนกบ้านนกดาวก็ครอบคลุมถึงบ้านนกดาวด้วย
4: ครอบคลุมถึงบ้านนกดาวในกรณีนี้มีการตรวจสอบแล้วนะครับแล้วก็อยู่เข้าข่ายตามประกาศที่ต้องปฏิบัติและก็ส่งมอบสัญญาถ้าเกิดว่ากรณีไม่ส่งมอบสัญญาที่มีรายละเอียดให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนดเนี่ยก็จะมีโทษทางอาญาด้วยครับพี่หนอคือจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน 200,000 หรือทั้งจำและปรับ
3: ในกฎหมายสคบมีอยู่แล้ว
4: ท่านก็สั่งสคบดำเนินการควบคู่กันทั้งการฟ้องเรียกเงินคืนทางแพ่งและการดำเนินการในมิติต่างๆทางอาญาครับ
3: ครับงั้นเดี๋ยวผมขอเบอร์ท่านผอ.ฤทธิรนให้กับคุณป้าวัชรีเดี๋ยวพรุ่งนี้แกไปจะได้โทรไปหาและจะได้เอาเรื่องเข้ากับเรื่องเดิมที่สคบมีมติเรื่องนี้อยู่แล้วนะจะได้เป็นเรื่องเดียวกันเพราะว่าก็คือไอ้ผู้ต้องหาเนี่ยโจทย์เดียวคนเดียวกันนะก็คือที่อำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์พวกเดียวกันนะป้าครับ เดี๋ยวหลังไมค์จะให้เบอร์โทรศัพท์กับของท่านผอ.ฤทธิรอนแล้วพรุ่งนี้พอป้าไปโทรหาท่านนะ
2: ค่ะ
3: ตัวผอ.เดี๋ยวจะได้เอาเรื่องเข้าระบบของสคบ.แล้วจะได้ฟ้องแทนของป้านะครับ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ค
3: ่
2: ะ
3: นะแล้วก็
2: ให้ป้าไปที่ศูนย์ราชการใช่ไหมคะ
3: ไปศูนย์ราชการอยู่ชั้นไหนนะท่านผอ.นะชั้น2
4: ที่ศูนย์รับคำร้องชั้น1เลยครับ
3: ชั้น1ชั้น1นะครับศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะชั้น1นะป้านะ
2: ค่ะ
3: ครับขอบคุณท่านผอ.ฤทธิรอนนะป้านะขอบคุณข้อมูลจากป้าเตือนให้กับผู้บริโภคคนอื่นได้ระมัดระวังป้องกันที่จะไปซื้อบ้านนกดาวอะไรแบบเนี้ยคือถ้าไม่แน่ใจนะถามรายการนี้ก่อนนะ
1: ใช่
3: ผมเชื่อว่าเราจะช่วยยื้อช่วยดึงกันเอาไว้ก่อนนะครับขอบคุณนะครับทั้งสองท่านครับสวัสดีครับ
4: ขอบคุณครับครับยินดีครับสวัสดีครับ
3: เดี๋ยวหลังไมค์เดี๋ยวจะโทรไปแจ้งให้นะป้านะ
1: ค่ะก็ป้ายังเป็นผู้เสียหายที่ยังหลงเหลืออยู่
3: ครับ
1: เจ้าที่ท่านสุภมาศได้สั่งการไปเรียบร้อยแล้วนะ
3: ก็พวกนั้นคือพวกนั้นมันยังคุยอยู่ไงพวกหลอกอ
1: ่ะ
3: มันยังหลอกอยู่คุยบอกเอ้ยป้ากำลังทำอยู่นะกำลังทำอยู่นะ
1: ซึ่งป้าไม่รู้เรื่องข่าว
3: ป้าไม่รู้หรอกครับ
1: ต้อง 400,000 นะ
3: โอ้บ้านนกดาวเลยตั้ง 400,000
1: จริงๆมันไม่ควรเกินแสนอย่างที่พี่ว่า
3: ไม่ควรแล้วไม่เกิน 35,000 50,000 60,000 ประกอบไปด้วยโน่นนี่ผมชอบดูนะบ้านนกดาวที่พวกสร้างเนี่ยนะ
1: ดูสำเร็จดี
3: ดูสำเร็จดีมีองค์มีแอร์มีห้องน้ำเรียบร้อยไปถึงทำฐานไว้ปัดถึงก็วางเลย
1: ใช
3: ่แต่หลายครั้งที่ผมเห็นพี่ตำรวจอยู่คนหนึ่งทางอีสานเหมือนกันนะแกเป็นตำรวจนะแกคงได้รับแจ้งบ่อยแกทำคลิปเตือนเลย ระวังคนที่ซื้อบ้านนกดาวจะไม่ได้บ้านทั้งหลัง
1: ค่ะถ้าตอบคำถามคุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่โทรมาสอบถามเราทางคู่สายนะคุณหงชลบุรีเขาสอบถามเรื่องกยศ. อยากถามว่าถ้าปิดหนี้ด้วยเงินก้อนจะได้ลดหนี้ 3% หรือไม่และถ้าปิดหนี้แล้วจะได้รับใบรับรองว่าหนี้หมดไหมเพราะว่ามีบางเคสเนี่ยปิดหนี้ไปแล้วแต่ทางกยศ. ก็ยังทวงถามเงินอยู
3: ่เอาเรื่องว่าถ้าปิดหนี้และจะได้ลดต้นเนี่ยนี่เขาเรียกลดต้นนะ 3% ไห
1: ม
3: กรณีลดต้น 3% นี่ก็คือพอคุณครบกำหนดเสร็จปั๊บเนี่ยนะครบกำหนดที่คุณจะต้องผ่อนแล้วคุณก็ปิดบัญชีไปเลยไม่ผ่อนอันนี้ได้ลด
1: 3%
3: อันนี้ได้ลดคำถามที่2คือ
1: คำถามที่2คือถ้าปิดหนี้แล้วจะได้ใบรับรองว่าหนี้หมดไหมเพราะมีบางเคสปิดหนี้ไปแล้วกยศ.ยังมีการทวงถามตามหลังมา
3: ก็ให้เขาออกหนังสือรับรองให้ก็ได
1: ้
3: นะครับ
1: เราก็บอกเขาก่อนได้
3: คือถ้าเราปิดเนี่ยต้องมาปิดที่หน่วยงานแล้วไปโอนปิดมันจะไม่ได้ไง
1: ตอบคำถามคุณยงแบบนี้นะคุณฮง
3: หรือถ้าต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมก็ทักเฟซบุ๊กผมมานะให้ลูกก็ได้นะหรือตัวคุณก็ได้นะทักเฟซบุ๊กถนอมอ่อนเกียรติพลมาเดี๋ยวผมส่งเรื่องให้กยศ.เขาคุยกับคุณอีกทีนึง
1: ได้ค่ะ
3: ครับ
1: ไปสายคุณวรุณีต่อเลยจากนนทบุรีค่ะสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะไม่ค่อยได้ยินเลยค่ะดังๆหน่อย
3: ครับ
1: คุณวรุณีคะสอบถามมาว่าออมเงินกับกอช.อยากได้บำนาญเพิ่มเหรอคะ
5: อะไรนะคะส่งออมเดือนละ 1,000 ค่ะเป็นเวลา10ปีค่ะครบเมื่อวันที่1มิถุนา69
3: ครับตอนนี้รับเงินออมแล้วหรือยัง
5: เงินออมงวดแรกนะคะเขาเดี๋ยว
3: รับบำนาญหรือยังตอนนี้
5: มีเงินออมทั้งหมดที่ป้าจะได้147,400บาทค่ะ
3: ครับ
5: แล้วก็งวดแรกเมื่อวันที่10มิถุนาให้ป้า1,907บาทแล้วมีจดหมายมาว่างวดต่อไปตลอดชีพเลยเดือนละ670บาท
3: ครับ
5: ป้าสงสัยว่าไอ้คนที่ออมเดือนละ100บาท
1: ค่ะ
5: เป็นเวลา10ปีได้บำนาญ600บาทคนที่ออมเดือนละ500บาทเป็นเวลา5ปีไม่ครบนะคะ
3: ครับ
5: ก็ได้600บาทแล้วป้าออมเดือนละ 1,000 บาทเนี่ยเป็นเวลา10ปีเกือบ10ปีนั่นแหละค่ะ
3: ข
5: าดอีก5เดือนเพราะเจ้าหน้าที่บอกว่าให้งดส่งได้เมื่อมกรา
3: ครับ
5: ปรากฏว่าป้าจะได้เงินบำนาญเดือนละ670บาทป้าก็อยากให้มีระเบียบใหม่ว่าคนที่อายุ70ขึ้นไปต่างก็มีโรคภัยแล้วควรจะให้สมัครใจแบบรับบำเหน็จหรือบำนาญก็ได้เพื่อจะได้เอาเงินไปในการรักษาพยาบาลตัวเองค่ะ
3: โอเค
5: ป้าหมออายุ82แล้ว
3: ครับ
5: คิดคำนวณแล้วร่วม ร่วมเกือบ20ปีจึงจะได้เงินหมดนะคะมีหวังป้าตายก่อนแน่ๆเลย
3: กลัวจะไม่ได้ป้าครับป้าครับ
5: ครับ
3: มีอยู่2ประเด็นนะเรื่องของคุณป้าเนาะ
5: ค่ะ
3: กอช.กองทุนเงินออมแห่งชาติเนี่ยเขามีความเขาประวัตถุประสงค์ชัดเจนนะครับว่าจ่ายบำนาญเท่านั้นจะไม่จ่ายบำเหน็จจ่ายเป็นบำนาญเท่านั้นก็คือว่าถ้าใครที่ส่งครบหมายความว่าสมมติของคุณป้านี่ส่งถึงคำว่าส่งถึงของผมหมายความว่าป้าจะพอป้าหยุดส่งแล้วเนี่ยนะหมายถึงไม่ใช่ป้าหยุดเองนะหยุดตามเกณฑ์อายุเนี่ยน
1: ะ
3: ป้าจะได้รับไป600กว่าบาทตลอดชีวิตเลยตลอดชีวิตป้าอยู่100ปีก็จะได้ไปตลอดเลยนะ
1: ใช่
3: แต่อย่างสมมติอย่างที่ผม
5: ไม่ถึง100ปีหรอกค
3: ่
5: ะ
3: นี่สมมติให้ฟังนะครับทีนี้อย่างผมเนี่ยอย่างผมเนี่ยผมก็ส่งอยู
1: ่
3: ผมก็ส่งแต่ว่าผมเพิ่งส่งไงผมเพิ่งส่งมา2ปีของผมนี่ผมว่าได้ประมาณสัก5ปีก็หมดแล
1: ้
3: วไม่ตลอดชีวิตไงมันอยู่ที่ระยะเวลาของการส่ง
1: ค่ะ
3: เพราะฉะนั้นของคุณป้าส่งมานานป้าได้ตลอดแต่ผมส่งเพิ่งส่งก็อาจจะไม่ได้แค่เพียง 4-5 ปีคือได้แค่หมดเงิน
1: ค
3: ่
1: ะ
3: ถ้าสมมติเขาจ่ายแค่เดือนละ600ใช่ไห
1: ม
3: พอหมดเงินที่ผมส่งกับที่รัฐเขาสมทบให้และผลประกอบการได้มาเนี่ยพอหมดปั๊บพอจบผมไม่ได้ตลอด
1: อ
3: ันนี้ประเด็นที่1ประเด็นที่2ก็คือให้บำนาญไม่ให้บำเหน็จจะเอามาเป็นก้อนเพื่อมารักษาการเจ็บป่วยผิดวัตถุประสงค์ของโครงการนี้อันนี้คุณป้าก็ต้องเข้าใจนะป้านะว่าเขาต้อง
5: ป้าอยากให้เปลี่ยนระเบียบใหม่ว่าปฏิระเบียบปฏิบัติใหม่ว่าอายุ70แล้วมีโรคกันทั้งนั้นให้เลือกเอาบำเหน็จหรือบำนาญก็ได้เหมือนกบขนะคะใครต้องการบำนาญก็ให้เขารับต่อไปใครต้องการบำเหน็จก็ให้เขารับบำเหน็จเหมือนกบขค่ะ
3: ครับ
1: อันนี้เป็นข้อเสนอของคุณป้า
3: ป้าครับขอบคุณครับป้าครับเป็นข้อเสนอที่น่าคิดครับแต่อย่างนี้ผมพูดไปนิดเดียว
5: น่าคิดมากกบขก็ยังทำได
3: ้เดี๋ยวครับ
5: กอชอทำไม่ได
3: ้เมื
5: ่อมีความจำเป็น
3: ป้าครับได้ความนะครับผมขอบคุณป้าตามนี้ก่อนเดี๋ยวป้าวางหูได้เลยครับ
5: ขอบคุณค่ะ
3: ครับสวัสดีครับเป็นข้อเสนอที่น่าสนใจน่าคิดน่ารับฟังแต่มันจะมีเหตุผลของกองทุน
1: ใช่
3: ถ้าทุกคนครบและถอนหมดกองทุนจะอยู่ไหม
1: การบริหารจัดการจะอยู่ยังไง
3: ไม่ใช่การบริหารจัดการน้องฝนมันจะไม่มีเงิน
1: เ
3: พราะครบปั๊บทุกคนเอาเงินก้อนครบปั๊บทุกคนเอาเงินก้อนพอคนก้อนเนี่ยเหมือนน้ำในโอ่งอ่ะนึกออกมาทุกคนพอครบกำหนดปั๊บเนี่ยทุกคนมาเอาน้ำในโอ่งตักเอาไปหมดเลยของตัวฝนก็ไปพี่ก็ไปแต่น้ำในโอ่งมันก็จะไม่มีไม่พ
1: อ
3: ให้กับคนต่อไปแต่ถ้าบอกว่าเออให้เธอตักไปทีละขันผมก็ขันนึงตักไปเรื่อยๆๆมีคนเติมเข้ามาก็ตักไปมันก็จะมีทั้งเข้าทั้งออก
1: ผันเข้าผันออก
3: แต่ถ้าไปเอามาทั้งก้อนน้ำก็จะหมดโอ่งเร็วอันนี้ประเด็นหนึ่งนะ
1: ค่ะ
3: ประเด็นที่สองที่ป้าเสนอเนี่ยผมได้คิดเรื่องนี้มานานแล้วมันคือคนที่ทำสวัสดิการไว้กับภาครัฐอ่ะเงินที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการว่าถ้าเขาเสียชีวิตแล้วค่าทำศพค่าปลงศพเขาจะได้กับทายาทถูกไหม
1: ค่ะ
3: แล้วปรากฏว่าเดี๋ยวนี้คนสูงอายุเนี่ยคนที่เกษียณแล้วเนี่ยเขาไม่มีทายาทตั้งเยอ
1: ะ
3: หรือเขามีแต่ว่าเขาไม่ได้อยู่กับลูกหลานหรือคนโสดเนี่ยเพราะฉะนั้นผมเห็นด้วยกับการที่จะปรับให้สวัสดิการที่ว่าทำไว้แล้วเป็นให้กับคนเป็นแต่คนตายไม่ได้ใช้เนี่ยปรากฏว่าไอ้คนตายที่ทำส่งมาทุกเดือนถูกหักทุกเดือน
1: อ
3: ่ะแล้วพอปรากฏว่าไอ้ก่อนที่จะเสียชีวิตเนี่ย
1: ไม่ได้ใช้
3: เขาไม่ได้ใช้ก็ไม่ได้กินไม่ได้ใช้ทุกทรมานอาหารก็ไม่มีเนี่ยแต่พอตายปั๊บไอ้คนที่ไม่ได้เลี้ยงดูเขาเลยนะบางทีนะก็มาได้ใช้เงินก้อนนั้นไปเอาเงินก้อนนั้นมาให้เขาก่อนที่เขาจะตายได้ไหม
1: อ
3: ัน
1: นี้ข้อเสนอพี่มาตั้งนานละ
3: ผมพูดเรื่องนี้มานานแล้วเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าโดยเฉพาะในช่วงโควิดเนี่ยเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นสังคมผู้สูงอายุแล้วเป็นสังคมที่คนอยู่คนเดียวคนโสดมากขึ้น
1: ถูกค่ะ
3: เอาเงินสุดท้ายมาให้กับคนที่เขาทำนั่นแหละอย่างน้อยก็สักก้อนหนึ่งก่อนก็ได
1: ้
3: สัก 70% ก็ได้เหลืออีก 30 ไว้ค่าปลงศพ
1: แต่นี่เป็นข้อเสนอนะก็สะท้อนไปยังหน่วยงานต่างๆ
3: ร
1: วมไปถึงกอช.ด้วย
3: ต้องทบทวนให้สอดคล้องกับสังคมผู้สูงอายุและคนเป็นโสดมากขึ้น
1: ใช่ค่ะ
3: อยู่เดี่ยวมากขึ้น
1: ค่ะก็เป็นเสียงสะท้อน
3: คุณทำไม่ได้ใช้คนใช้ไม่ได้ทำอ่ะ
1: ถูกรวมถึงกองทุนอื่นๆด้วยนะกองทุนประกันสังคมที่พี่ก็เคยเสนอเหมือนกัน
3: ใช่
1: เรื่องบำนาญบำเด็จบำนาญชราภาพทุก
3: ราชการอะไรเงี้ยนะครับ
1: ใช่ค่ะอ่ะก็เป็นเสียงสะท้อนหนึ่งเสียงนะคะไปสายคุณลุงสอนต่อเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณลุงสอนคุณลุงสอนยังอยู่ไหมคะ
6: ครับกำลังพูดอยู่ครับ
1: คุณลุงสอนอายุ72ปีแล้วจากนครราชสีมาคุณลุงสอนสอบถามมาว่าเขาจะเอาเงินเข้าให้ทางพร้อมเพลย์400บาทในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใช่หรือไม
6: ่ครับ
1: คุณลุงสอนได้ยินได้ฟังข่าวนี้มาจากไหนฮะ
6: อ๋อกับคนที่มีบัตรประชารัฐเหมือนกันนะครับ
1: 400บาท
3: แล้วเงินเข้าแล้วยังล่ะ
6: เข้าแล้วครับไม่ว่านี่ผมไปเอาสมุดไปปรับมันเข้าผมก็เลยเบิกครับ
3: ได้เท่าไหร่ได้100หรือได้
6: 400บาทครับเขาให้ตั้งแต่เดือนมีนามาเดือนละ100มาถึงเดือนมิถุนาแล้วครับ
3: แล้วลุงมีประเด็นอะไรจะถาม
6: ตอนนี้คือวันที่ผมถามน่ะมันยังเงินยังไม่ออกครับผมถามตั้งแต่วันก่อนแล้วที่โทรไป
3: พอดีรายการเราหยุดไปเนาะอันนี้คือเอา
6: ที่นี้ผมอยากถามคุณสนองอันนี้เพื่อเป็นความรู้นะครับ
3: ครับ
6: อย่างสมมุติว่ามีญาติกันถือโฉนดที่ดิน
3: เดี๋ยวลุงเดี๋ยวลุง
1: เดี๋ยวลุง
3: ใจเย็นผมเคยถูกคนด่าจริงแล้ว
1: เรื่อง
3: เงินก้อนเนี้ย
1: สวัสดิการเหรอ
3: ใช่ผมเป็นคนโพสต์คือตอนนั้นเนี่ยรัฐบาลเขาบอกว่าเขาจะช่วยคนที่มีรายได้น้อยใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีรายได้น้อยนะครับให้เดือนละ100บาท4เดือนก็400ให้ตามช่วงอายุถ้าใครที่ผ่านมาแล้วก็ตั้งแต่มีนาเมษาพฤษภาของลุงได้ทีเดียว400ไงทีนี้ถ้าคนก็เกิดมิถุนากรกฎาคมเขาอาจจะได้200ก่อนนะแต่ยังไงเขาก็ได้อีกเดือนต่อไปก็ได้อีก100จนกระทั่งครบ400เหมือนกันแต่ของคุณลุงนี่ครบ400เลยเพราะลุงเนี่ยมันก็นับตั้งแต่มีนาถูกไหมครับลุง
6: ครับถูกต้องครับ
3: ทีนี้ผมก็โพสต์เรื่องนี้ออกไปบอกว่ารัฐบาลใช้เงินภาษีบาปช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย400บาทคนที่ไม่ฟังอีราค่าอีรมไม่รู้เรื่องไม่รู้ราก็ด่าหาว่าผมเนี่ยดูแคลนหาว่าพูดเรื่องเงินภาษีบาปอะไรผมก็ต้องขุดมาให้เขาฟังเลยบอกภาษีบาปมันเป็นภาษาที่เป็นซินแท็กซินภาษาอังกฤษแปลว่าบาปแท็กแปลว่าภาษีบาปภาษีบาปคือภาษีที่เรียกเก็บจากอะไรรู้ไหม
1: ค่ะ
3: เหล้าบุหรี่ซึ่งอย่างเนี้ยคนเขาเรียกว่าคนบาป
1: อ่ะ
3: ที่ไปบริโภคสิ่งเหล่านี้น
1: ะ
3: แล้วถูกเก็บภาษีพอเก็บภาษีเสร็จปั๊บเนี่ยได้เงินมาเนี่ยเขาจะไปหักเข้ากองทุนต่างๆ1กองทุนไทย PBS ได้ 2,000 ล้านต่อปีเห็นไหมหักจากภาษีบาปนี่แหละถ้าไปตรงนั้น 2,000 เข้าไปสสสประมาณ 4,000 กองทุนการกีฬาแห่งประเทศไทยประมาณ 4,000 ล้านนะไม่ใช่บาทนะ
1: ค
3: ่
1: ะ
3: นะครับแล้วก็มาเข้ากองทุนของเนี่ยผู้สูงอายุเนี่ย
1: อีกเท่าไหร่ฮะ
3: ก็ไม่ได้ก็ประมาณ 4,000 เหมือนกันแต่นี่พอเขาเก็บพอมันได้มาปั๊บเนี่ยเขาก็มาประกาศจ่ายให้เป็นระยะมาเติมให้จากสิทธิ์ที่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ได้300บาทพอมีเงินจากภาษีบาปตรงนี้หักเข้ามาปั๊บนี่พอได้ปั๊บเขาก็เลยมาเติมให้นี่คือสิ่งที่ได้จากภาษีบาปคุณลุงต้องทราบนะว่าอันนี้ไม่ใช่เงินจากสวัสดิการทั่วไปนะแต่ได้มาจากคนกินเหล้าสูบบุหรี่เขาจึงเรียกว่าภาษีบาปและในต่างประเทศก็เรียกว่าภาษีบาปแล้วก่อนที่มีการออกกฎหมายฉบับนี้เนี่ยในสภาผู้แทนราษฎรเขาก็พูดถึงว่าภาษีบาปแต่คนที่ไม่รู้เนี่ยหาว่าดูแคลนว่าภาษีบาปเอาเงินภาษีบาปมาจ่ายผู้สูงอายุไม่ใช่
1: คือคนที่ไม่รู้ที่มาที่ไป
3: ไม่รู้ที่มา
1: จะไม่เข้าใจคำว่าภาษีบาป
3: เพราะผมอยู่ในเหตุการณ์เพราะว่าเราเรียนรู้ศึกษาเรื่องนี้มานะครับเพราะงั้นในนี้เข้าใจนะว่าคุณลุงเข้าใจแล้วนะว่าเงินที่ลุงได้400เนี่ยมาจากเงินอะไร
6: ภาษีบาปครับ
3: มาจากคนกินเหล้ากินเบียร์สูบบุหรี่นั่นแหละครับคุณลุงก็เรียกทั่วไปว่าภาษีบาป
1: แต่คนฟังรายการแล้วคงจะเข้าใจแล้วล่ะ
3: นะไม่ใช่เป็นการดูหมิ่นดูแคลนคนเฒ่าคนแก่นะไม่ใช่
1: ค
3: ่
1: ะ
3: นะอันนี้เข้าใจเนาะต้องอธิบายความนิดนึงอ่ะทีนี้ลุงจะถามอีกเรื่องนึงสุดท้ายเรื่องจะถามว่า
6: ลุงจะถามว่าอย่างถ้าสมมติว่ามีญาติกันถือโฉนดที่ดินเอาไว้แล้วเรามีชื่ออยู่ในนั้นแต่เขาไม่แบ่งสักทีนี่จะทำยังไงครับเขาเป็นคนถือโฉนด
3: โฉนดมีชื่อ2คนใช่ไหมครับ
6: ครับ
3: โฉนดมีซื่อ2คนแล้วไม่ยอมแบ่งแยกใช่ไหมครับ
1: แล้วโฉนดอยู่กับเขา
6: ครับเขาถือไว้นานแล้วครับ
3: ในโฉนดที่ดิน1แปลงมีชื่อร่วมกันอยู่2คนนะครับก็ทวงไปก็ไม่ยอมแบ่งแยกสักทีใช่มั้ยครับคุณลุงถ้าไม่ยอมแบ่งเนี่ยนะครับโน่นแหละอาจจะต้องไปร้องศาลไปร้องศาลให้ศาลสั่งให้แบ่งให้แบ่งทีนี้ถ้าแบ่งกันแบ่งไม่ได้ก็บอกว่าก็ขายเอาเงินมาแบ่งและทีนี้การขายนี่น้องฝนมันจะมีต่อไปน
1: ะ
3: สมมติเรามีชื่อกันอยู่2คนบอกขายเอาเงินมาแบ่งเนี่ยเราก่อนที่จะขายบุคคลภายนอกเนี่ยเธอจะซื้อส่วนของฉันไห
1: ม
3: เขาให้อย่างนี้ก่อนนะเธอจะซื้อส่วนของฉันไหม
1: ค่ะ
3: เอาไหมถ้าเอาก็คือขายกันเองก่อนมันจะได้ไม่ตกไปบุคคลภายนอกไงเพราะงั้นถ้าบอกว่าเราขอแบ่งและเขาไม่ยอมแบ่งต้องใช้สิทธิ์ทางศาลครับคุณลุง
6: ครับ
3: เข้าใจแล้วนะสวัสดีครับ
6: ครับครับ
3: ครับแบ่งเวลาคนอื่นด้วยนะ
1: ค่ะก็เรื่องที่ดินถ้าเจรจาไม่ได้ก็ต้องทำวิธีนี้ใช่ไหมคะ
3: เพราะว่าเขาดื้อไงเขาไม่แบ่งอ่ะ
1: แล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็ต้องเสียค่าทนาย
3: เขาต้องเสียครับ
1: เพราะเราตกลงกันไม่ได้
3: ใช่
1: แม้ว่าเป็นญาติกันก็เหอะนะ
3: เอ้าถ้าคนตกลงกันได้หมดแล้วทนายจะมีไว้ทำอะไรน้องฝน
1: ไม่งั้นก็ทนายต้องตบยุงเล่นนะไปสายคุณพิกุลต่อเลยสวัสดีค่ะ
7: สวัสดีค่ะ
1: คุณพิกุลจากอุบลราชธานีมีปัญหาเรื่องของการฟ้องร้องเรื่องที่ดินทำกินอยากปรึกษาประเด็นไหนอย่างไรคะ
7: อยากปรึกษาที่ว่าทนายเขาบอกว่าบอกมาวังวัดออกสู้คดีสุดท้ายแล้วชนะแล้วเขาแบ่งแยกคนละแปลงละแปลงมันมี4แปลงใช่ไห
1: ม
7: 4แปลงอะ1ได้6ได้คนหนึ่งได้ที่แม่พี่คุณได้นี่4ได้ใต้ที่ว่างเปล่าหัวอะไรไปนานั่นเขาบอกว่าจะออกให้เขาไม่ออกให้เขาว่าออกไม่ได
3: ้ครับถูกต้องแล้ว
7: จ้ะแม่พี่คุณก็ไม่ว่าอะไรหรอกไร่สีไร่แม่พี่คุณน่ะเขาบอกว่าประเมินของแม่พี่คุณ13ไร่เขาให้แม่พี่คุณเสีย 66,000
3: อ้อเอางี้ครับเอางี้จะถามว่าอะไรอ่ะครับจะถามเรื่องอะไรอ่ะครับ
7: จะถามว่าเขาจะได้เงินอีกทนายน่ะเขาบอกว่าเขาจะอายัดที่ดินแม่พี่คุณที่หัวไร่ไปนาที่ไม่ออกโฉนดไม่ได้น่ะ
1: ใครจะเก็บเงินแม่พี่คุณเพิ่มนะคะ
7: ทนาย
3: เขาจะเก็บเพราะว่าเป็นค่าจ้างในการว่าความใช่ไหม
7: ว่าความเขาบอกว่าว่าความเสร็จแล้วเขาบอกว่าถ้าไม่ได้ที่ดินถ้าไม่ได้ไร่ที่ดินออกโฉนดแล้วเขาไม่ว่ามาเก็บเงินเขาจะคืนเงินให้
3: ก็อย่างนี้ครับป้าผมพอน่าจะประมาณนี้ไหมว่าบางทีเนี่ยทนายเนี่ยเวลาไปทำคดีที่เกี่ยวกับมรดกหรือที่ดินเนี่ยน้องฝนสมมติเธอมีทรัพย์สินมรดกมีที่ดินสักแปลงหนึ่งเน
1: า
3: ะ
1: พี่เป็นทนาย
3: แปลงใหญ่ๆนะพี่เป็นทนายก็ตกลงกันว่าเอางี้นะถ้าทำเสร็จเรียบร้อยแล้วชนะแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยน้องฝนจะโอนแบ่งที่ดินให้ทนาย
1: ให้สักหน่อยไหมใช่ไหมทนายเขามาทำความ
3: ตามตกลงตามตกลงไหมซึ่งโดยหลักแล้วเนี่ยมันจะมีกฎหมายจรรยาบรรณอยู่ด้วยนะไม่ใช่ว่าจะไปทำอะไรเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดได้นะแบบนี้ได้แต่ต้องไม่เกินเท่าไหร่ผมไม่ใช่ทนายแต่ว่าก็พอจะรู้อยู
1: ่
3: ว่ามันมีข้อต้องห้ามอยู่ไม่งั้นแบบได้มาครึ่งตกลงกันคนละ50-50อย่างนี้ไม่ได้
1: ใช
3: ่ทำคดีแบบนี้ไม่ได้นะเพราะมันกลายเป็นผู้มีส่วนได้เสียไงเนื้อออกมาแต่ว่านั้นก็เหมือนกับว่าค่าตอบแทนต้องไม่เกินเท่าไหร่ 2% หรือเท่าไหร่นี่แหละ
1: ค่ะ
3: ของป้านี่ตกลงเป็นแบ่งที่ให้เขาหรือว่าเป็นจ่ายค่าจ้างว่าความ
7: จ่ายค่าจ้างค่ะจ่ายค่าจ้าง
3: ทีนี้ป้าครับผมไม่อาจจะแนะนำนะเพราะว่ารายละเอียดมันไม่ชัดเจนแล้วก็เป็นข้อตกลงของผู้ว่าจ้างกับผู้รับจ้างคือทนายความตกลงกันยังไงก็ต้องเป็นไปตามข้อตกลงซึ่งได้มีสัญญาว่าจ้างกันไหมครับป้ามีหรือไม่มี
7: มีค่ะ
3: ถ้ามีสัญญาว่าจ้างก็ต้องทำตามข้อตกลงถ้าตกลงกันยังไงก็จ่ายตามนั้นถ้าเขาจะมาเรียกเพิ่มเราปฏิเสธที่จะไม่จ่ายได
7: ้เขามาเรียกเพิ่มนั่นแหละ
3: ถ้าเขามาเรียกเพิ่มก็ไม่จำเป็นจะต้องจ่ายครับคุณป้าและถ้าป้าเห็นว่ามันไม่ยุติธรรมป้าสามารถที่จะร้องไปที่สภาทนายความได้ผ่านสายด่วนของสภาทนายความมาน้องฝน
1: ค
3: ่
1: ะ
3: เดี๋ยวน้องฝนดูเบอร์ให้สายด่วนก็ได้ว่าเอ๊ะทำไมมาเรียกเราอีกในเมื่อเรามีสัญญาจะไป
7: บอกว่าเขาบอกว่าทำแม่ยื่นเงินเขาคนที่ได้โฉนดใช่ไหมคนน้องกับลูกของคนน้องของสองคนน่ะเขาได้โฉนดเขาออก6 ไร่ 6 ไร่
3: ของป้านี่ได้มาแล้วใช่ไหม
7: ของป้าได้4 ไร่
3: โอนมาแล้วใช่ไหม
7: ยังเลยยังไม่เสร็จเขามาวัดแบ่งแยกมาแล้วของเขาได้6 ไร่ของน้องอีกคนหนึ่งเขาได้6 ไร่ของป
3: ้
7: าได้4 ไร่
3: เอาละป้าคุณป้าครับคุณป้าครับในเมื่อมีสัญญาว่าจ้างก็จ่ายตามสัญญา
1: แต่ถ้าเกิน
3: แต่ถ้าเขาจะมาเรียกเพิ่มเติมอะไรยังไงก็ต้องดูว่ามันเป็นไปตามสัญญาไหมถ้าเป็นก็ต้องว่าตามสัญญาเพราะว่าเขาทำสัญญาผมก็ทำถูกแล้วเนาะถ้าป้าเห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมใช่ไหมป้า
7: จ้า
3: ทำไมต้องมาเรียกป้าเพิ่มอีกนอกเหนือสัญญาใช่ไหมป้าโทรไปที่สายด่วนของสภาทนายความ
1: 1167ค่ะ
7: เขาบอกว่าป้าคนที่ได้โฉนดเขาว่าเขาเสียไป 30,000 แล้วคนเขาได้ไม่โฉนดนะครับนศ3ก็จะออกนศ3ให้เขาว่ามาเดินทางวัด
3: คุณป้าครับคุณป้าครับ
7: โฉนด
3: คุณป้าอยู่อำเภออะไรจังหวัดอุบลราชธานี
7: จังหวัดอุบลนี่แหละค่ะ
1: อย
3: ู่อำเภออะไรอะครับ
7: อำเภอเมือง
3: ถ้าอย่างนั้นคุณป้าไปที่สภาทนายความที่จังหวัดอุบลหรือไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์เอาสัญญาว่าจ้างเนี่ยให้อัยการช่วยดูให้หน่อยนะครับมันจะได้เกิดความเป็นธรรมทั้งเราและก็ผู้รับจ้างคือทนายเพราะข้อเท็จจริงไม่ปรากฏชัดเขาอาจจะทำผมว่าเขาทำนอกเหนือไม่ได้หรอก
1: ใช่เพราะว่า
3: ไปอายัดอะไรต่างๆมันไม่ได้เขาทำไม่ได้มันมีจรรยาบรรณอยู่ด้วยนะป้านะจะเข้าใจไม่ตรงกันยังไง
7: เขาของป้านี่
3: ป้าครับไม่คุยต่อนะป้านะเดี๋ยวจะคุยแล้วจะพาดพิงนะครับเอาหนังสือสัญญากับสิ่งที่ป้าบอกว่ามีการเรียกร้องเพิ่มเติมนอกเหนือสัญญาไปพบอัยการให้อัยการช่วยดูให้นะป้านะ
7: เขาจะอายัดที่ดินป้าที่ว่างเปล่าที่หัวไร่ไปนาออกสนวนไม่ได้เขายึดได้อันเขา
3: ผมตอบได้ผมถ้าประเด็นนี้ผมตอบป้าได้เลยเขาอายัดอะไรไม่ได้เพราะที่หัวไร่ปลายนามันมีเอกสารสิทธิ์จะไปอายัดตรงไหนเล่า
7: เขาบอกว่าจะอายัดไว้ที่อายัดไว้ว่าเป็นที่ดินว่างเปล่า
3: ไม่ได้มันไม่มีเอกสารสิทธิ์จะการอายัดเนี่ยนะการอายัดถ้าจะต้องอายัดโดยกฎหมายเนี่ยผลตามกฎหมายต้องไปอายัดที่กรมที่ดินที่สำนักงานที่ดินทีนี้ที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ที่ดินเขาก็ทำอะไรไม่ได้
1: คุณป้าต้องฟังที่
3: ป้านะต้องผมต้องคุยตามนี้แหละครับคุณป้าครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
3: เอาสิ่งที่เขาอาจจะขู่ป้าให้กลัวแต่ว่าโดยความว่าถ้าอายัดที่หัวไร่ปลายนาอายัดที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์มันจะอายัดกับใคร
1: อายัดไม่ได้
3: อายัดไม่ได้
1: เพราะมันไม่มีเอกสาร
3: ไม่มีใครรับอายัด
1: ใช่คุณป้าชัดเจนแล้วนะคะไปอัยการหรือแล้วก็สภาทนายความเทเบอร์ไปเมื่อสักคร
3: ู่ใช่ใช่
1: นะคะไปสายคุณหงต่อเลยสวัสดีค่ะคุณหง
8: สวัสดีครับ
1: คุณหงจากสุรินทร์คุณหงสอบถามมาว่าลูกชายถูกฟ้องเรียกส่วนต่างเช่าซื้อรถยนต์เหรอฮะ
8: ครับผม
3: เรื่องฮิตเลยเรื่องนี้น้ำฝน
1: ถูกฟ้อง
3: ใช่ไหม
1: เรียกส่วนต่างเช่าซื้อ
3: เรียกมาเท่าไหร่อ่ะครับ
8: ส่วนต่าง200,000เรียกสมคม209ครับ
3: 209ถูกฟ้องแล้วใช่ไหม
8: อันนี้เขาเรียกไกลเกลี่ยก่อนครับ
3: ถูกฟ้องแล้วแล้วก็ศาลมีหมายมาถึงบ้านแล้วแล้วก็ให้ไกลเกลี่ยนัดไกลเกลี่ยวันที่เท่าไหร
8: ่27กรกฎาคมครับ
3: ศาลจังหวัด
8: สุรินทร์ครับ
3: สุรินทร์นะครับศาลจังหวัดสุรินทร์ทีนี้ถามเป็นข้อมูลเพิ่มเติมนิดหนึ่งว่าที่เขาฟ้องแล้วก่อนฟ้องเนี่ยเขามายึดรถไปหรือเราเอารถไปให้เขา
8: เขาตามมาเอาครับ
3: เขามายึดเรียกว่ามายึดนะหลังจากที่ค้างค่างวดกี่งวด
8: 3งวดติดครับ
3: 3งวดติดแล้วก็ทำหนังสือบอกเลิกมาอีก30วันใช่ไหม
8: เขามีหนังสือบอกว่ามาบอกเลิกสัญญาคร
3: ับ ก็ครบถ้วนเข้าเกณฑ์นะครับเพราะว่าถ้าเราผ่อนรถไม่ไหวนี่น้องฝน
1: ค่ะ
3: นะกฎหมายสคบเมื่อกี้เพิ่งคุยพอฤทธิรอนนะครับการธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์เนี่ยเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญาโดยประกาศของสคบนั่นก็หมายความว่าถ้าไฟแนนซ์นะครับผู้ให้สัญญานะครับกับผู้เช่าซื้อเนี่ย ถ้าผู้เช่าซื้อขาดส่งงวดกับไฟแนนซ์
1: ไฟแนนซ์
3: งวดนี้หมายความงวดเดือนนะไม่ใช่15วัน7วันนะงวดนี้ในความหมายว่างวดเดือนถ้าคุณขาดส่งค่างวด3เดือน3เดือนนะ
1: ติดกัน
3: ต้องติดกันนะไม่ใช่ส่งเดือนเว้นเดือนนะ3เดือนติดต่อกันพอครบเข้าเงื่อนไขปั๊บเนี่ยสคบบอกว่าไฟแนนซ์ให้ไฟแนนซ์ทําหนังสือแจ้งให้ผู้เช่าซื้อทราบให้ชําระหนี้ทั้งหมดนะครับภายใน30วัน
1: ต้องแจ้งนะ
3: ต้องแจ้ง
1: แจ้งเป็นหนังส
3: ือ ต้องทำหนังสือแจ้งนะครับให้ชำระหนี้ภายใน30วันก็แปลว่า3เดือนแล้วเนี่ยหนังสือฉบับนี้มาพอมาปั๊บบอกให้ภายใน30วันอีกก็รวมแล้ว4เดือน
1: ใช่
3: เพราะ4เดือนเนี่ยแสดงว่าเราค้างค่างวดถูกต้องไหม
8: ครับผม
3: ค้างค่างวดค้างกี่งวด
8: 3งวดครับ
3: ค้าง3งวด
1: 3เดือน
3: 3งวดอันนั้นแหละก็คือครบโอเคแล้วก็เอารถไปเขามายึดรถอยู่ในสภาพดีไหม
8: รถมีการตกแต่งครับ
3: ตกแต่งด้วยใช่ไหมถ่ายรูปถ่ายคลิปเอาไว้ไหมรถ
8: ไม่ได้ถ่ายไว้นะครับ
3: ไม่ได้ถ่ายเขามายึดลากเอาไปเลยไม่ได้ถ่ายรูปถ่ายอะไรเลย
8: ครับไม่ได้ถ่ายเขาเป็นคนน
3: ั้นแล้วพอเขาไปขายเนี่ยก่อนขายเขาทำหนังสือแจ้งไหม
8: เขามีมีการทำหนังสือแบบเข้าบริษัทสมูลเลยคร
3: ับ ไม่พี่นี่ผมถามในข้อของสคบทั้งหมดเลยนะไม่ทำไม่ได้นะ
1: ใช่
3: หนึ่งก่อนยึดต้องทำหนังสือบอกเลิกแล้วก็สองพอยึดไปแล้วนะครับถ้ามีคนค้ำต้องแจ้งคนค้ำด้วยนะถ้ารถนั้นมีคนค้ำต้องแจ้งคนค้ำด้วยนะ
1: ใช
3: ่
1: ค่ะ
3: แล้วก่อนขายก็ต้องแจ้งด้วยนะว่าจะก่อนขายจะขายเมื่อไหร่ขายที่ไหนขายราคาเท่าไหร่ก็ต้องแจ้งนะ
1: 3กรณีนะ
3: พอแจ้งเสร็จปั๊บเนี่ยขายแล้วปั๊บก็ต้องแจ้งอีกทีนึงนะ
1: 4รอบละ
3: เราเฉยไม่สนทั้งหมดนะแจ้งก็แจ้งไปไม่สน
1: เ
3: จอหมายศาลเนี่ยก็โดนไป 290,000
1: ไก่เกลี่ย27กรณ
3: ีคุณหงคุณควรจะหาทนายความนะหรืออย่างน้อยที่สุดอย่างนี้คุณไปเป็นของคุณหรือลูก
8: เป็นลูกครับเป็นลูกครับ
3: ถ้าลูกพอจะมีความรู้ความเข้าใจอยู่บ้างก็ไปตามหมายนั่นนะเนา
1: ะ
3: ไปตามหมายแล้วก็ไปไกล่เกลี่ยในศาลนะ
1: เขาเรียก27กรกฎาคมก็ต้องไป
3: ต้องไปไกล่เกลี่ยนะไปไกล่เกลี่ยนะครับทีนี้คำว่าไปไกล่เกลี่ยเนี่ยเราก็ต้องมีหลักฐานไปหน่อยอะ
1: เช่นอะไรบ้าง
3: ที่บอกว่ารถแต่งอะ
1: มีผ้าไป
3: แต่งไปเท่าไหร่มีใบเสร็จไหมอะไรไหมนึกออกไหมสภาพรถเราเป็นยังไงแล้วเราแต่งแล้วเสียเงินไปเท่าไหร่มีใบเสร็จยืนยันเนี่ยเพราะว่าเข้าไปขายเนี่ยแล้วไปขายถูกๆแล้วมาเรียกเราอีก290,000อ่ะเราจะได้ยืนยันในการไกล่เกลี่ยว่าต้องลดลงมาหน่อยไม่ใช่290,000เหลือแสนเดียวได้ไหมทำไมคุณไปขายถูกจังนี่คือการไกล่เกลี่ยนะครับทีนี้เขาสมมติว่าเขายอมถ้ายอมก็ตกลงกันได้จะผ่อนต่อหรือจะจ่ายเลยปิดนะครับกับ2ถ้าเขาไม่ยอมถ้าเขาไม่ยอมก็ถือว่าไกล่เกลี่ยไม่สำเร็จนั้นเอาความทั้งหมดกลับมาแล้วไปหาทนายไปหาทีหลังครั้งแรกยังไม่ต้องเดี๋ยวถ้าไปตั้งแต่ครั้งแรกเขาเรียกตังเราครั้งแรกแต่เหตุนี้ควรมีทนายในที่สุดถ้าไกล่เกลี่ยไม่สำเร็จและเราไม่รับข้อเสนอเขานะถ้าไม่สำเร็จควรจะมีทนายเพราะ290,000ที่เรียกกับค่าจ้างทนาย 20,000-30,000 คุ้มครับคุ้มแน่
1: ๆงบยอดเงิน 290,000 ต้องจ้างทนายที่เสียตังค์ไหมต้องเสียตังค์
3: ต้องเสียตังค์จ้างทนายแต่ว่าคุ้มสมมติจ้างไปสัก 30,000

0: เพราะฉะนั้นไปคุยก่อนถ้าได้ความนะได้ความเป็นที่พอใจคือต้องลดลงมาอย่างน้อยครึ่งหนึ่งก่อนเลย290,000เหลือแสนเหลือแสนหนึ่งก่อนเลยอ่ะแล้วค่อยดูที่จะขยับขึ้นหรือขยับลงแล้วถ้าพอใจก็จบตามนั้นแต่ถ้าไม่ใช่กลับมาตั้งหลักก่อนนะเพราะเดี๋ยวนัดต่อไปเขานั่นอีกแล้วนัดต่อไปหาทนายเอางั้นนะพี่หงนะ
1: ผม
0: เอาอย่างนั้นเอาอย่างนั้นนะครับแล้วก็พูดกล้าพูดกล้าต่อรองแต่การพูดของเราอย่าพูดด้วยปากเปล่าต้องมีเอกสารนะรถเราซื้อมากี่ปีสภาพรถเราเคยถ่ายรูปไหมเราไปเสียค่าตกแต่งรถมาเป็นเงินเท่าไหร่
2: ใบเสร็จอะไรต่าง
0: ๆใช่
2: เก็บให้หมด
0: เอาไปเป็นประโยชน์ในการต่อรองลดส่วนต่างลงมาได้ครับ
2: ค่ะสวัสดีพี่หงค่ะพี่หงคะ
0: ครับ
1: ได้คร
0: ับ ตามนี้นะสวัสดีครับ
2: พอ
1: ครับผม
2: พอจะเข้าใจเนาะ
0: คือถ้าผ่อนรถไม่ไหวเนี่ยกลั้นใจนิดหนึ่งหาเงินมาปิดค่างวดใช่ปิดไอ้ที่มันนั้นอ่ะแล้วก็เสร็จแล้วปั๊บเนี่ยก็เอารถไปคืนพอรถไปคืนเขาฟ้องแล้วไปสู้ประเด็นว่าไม่ต้องจ่ายเพราะว่าศาลฎีกาเคยมีคำพิพากษาว่าถ้ารถไปคืนในสภาพที่ดีนะไม่ใช่บุบปิดบูบี้แล้วไปคืนนะ
2: แต่กรณี
0: ไม่ต้องจ่าย
2: มีเท่าไหร่ใช้เท่านั้นไหมคะใช้เท่าที่มีคือถ้าเกิดมีไม่เพียงพอก็ไม่ต้องไปซื้อไหมคะ
0: ก็นั่นคือดีที่สุด
2: ใช่ไ
0: ม่ก่อนนี่ดีที่สุด
2: ไปสายคุณสมหมายต่อเลยค่ะคุณสมหมายคะ
3: ครับสวัสดีครับผม
2: คุณสมหมายจากอุบลราชธานีหย่ากับภรรยาแต่ยังไม่ได้แบ่งทรัพย์สินกันเหรอฮะ
3: คืออย่างนี้ครับผมตอนผมกดเกษียณเนี่ยผมก็แฟนก็ไปซื้อที่อุบลญาติพี่น้องรวมกัน
2: ค่ะ
3: พอซื้อรวมกันเสร็จผมก็ลงมือทำนะครับคุณทำเป็นบ่อตกปลาทำเป็นร้านอาหารทำเป็นรีสอร์ททำอะไรเงี้ยครับ
0: ครับ
3: แล้วเสร็จแล้วผมทำเริ่มทำเมื่อปี64พอ66ผมก็หย่าจดหย่าเพราะว่าผมได้แฟนเก่าหย่าไปแล้วได้แฟนใหม่จดทะเบียนเพราะแฟนคนเนี้ยที่อุบลเนี่ยแล้วพอ66ก็หย่ากันพยากันเสร็จชื่อทุกอย่างมันชื่อเขาหมดไม่ว่าจะเป็นรถเป็นบ้านเป็นอะไรเป็นชื่อเขาหมดผมมีปัญหาจะทราบว่าอย่างผมมีลูกติดกับเมียเก่า3คนเขามีลูกติดของเขา2คนอย่างเงี้ย
0: ลูกเธอลูกฉัน
3: พอผมหย่าแล้วเนี่ยลูกสาวผมจะทำไงให้ลูกสาวได้สมบัติตรงนี้ได้บ้างครับผม
0: ลูกเราใช่ไหม
3: ฮะลูกผมฮะ
0: ลูกฉันกับเมียเก่าลูกฉันกับลูกเธอ
3: ครับ
0: ลูกเธอมีกี่คน
3: ลูกเขามี2คน
0: ลูกฉันน่ะ
3: สามคน
0: ทีนี้เราอยู่กินด้วยกันจดทะเบียนสมรสกันแล้วทรัพย์ที่ว่า
3: ด้วยกันปีห้า
0: ไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไร
3: จดปีห้าสาม
0: แล้วทรัพย์ทั้งหมดที่พี่ว่าเนี่ยที่อยู่ในชื่อของอดีตภรรยาเนี่ยที่อยู่ในชื่อเขาน่ะคือเป็นทรัพย์สินที่หาได้ด้วยกันมาตอนที่จดทะเบียนสมรสกันใช่หรือไม่
3: ใช่ครับผม
0: ใช่เนาะแล้วตอนที่ไปหย่ากันเนี่ยใครขอหย่าและใครชวนหย่า
3: ที่หย่านั่นแฟนขอหย่าเนื่องจากว่าผมรู้เท่าถึงการเรื่องภาษีทำงานตีนเกินล้านแปดอะไรเงี้ยทางนู้นก็แจ้งมาว่า
0: หย่าการเมืองอะไรที่เรื่องหย่าเรื่องภาษี
3: เขาบอกอาทางนี้เขาจะโดนไปด้วย
0: ก็เลยหย่า
3: แล้วขอหย่าผม
0: พี่ไม่รู้ผมก็ไม่ถามก็ไม่ได้ตกลงพี่เลิกจริงไหมหรือยังอยู่ด้วยกันเนี่ย
3: เอาอยู่ด้วยกันครับพี
2: ่ไม่กับภรรยาเก่านะ
3: ภรรยาใหม่ฮะภรรยาใหม
2: ่แต่ภรรยาเก่าในปี66คือหย่ากันไปแล้ว
3: ภรรยาเก่าผมหย่ากันตั้งนานเลยฮะแต่ว่าภรรยาใหม่ผมจดเรือนว่าก็ปี53
2: แต่ที
0: ่เดี๋ยวสิพี่ตกลงพี่มีเมียกี่คนเนี่ย
3: สองคนคนแรกมีลูก3คนแล้วก็หย่ากัน
0: เอาไอ้นั้นไม่ต้องพูดไงเอาคนที่2นี่แหละที่พี่ถามนี่แหละ
3: คนที่2ไม่มีลูกฮะมีแต่ลูกติด
0: เข้าใจแล้วแล้วพี่หย่ากันแล้วใช่มั้ยคนที่2เนี่ย
2: คนแรกหย่าแล้ว
0: คนที่2หย่าหรือยัง
3: หย่าด้วยกันแล้วครับผม
0: คนแรกนั้นเลิกกันแล้วเหมือนกันใช่มั้ย
3: ใช่ครับผม
0: แล้วคนที่2นี่ก็หย่าแล้วใช่มั้ย
3: ใช่หย่ากันแล้วครับหย่าปี66
0: หย่าหมดทั้งของคนเนาะแต่ว่าไม่ได้แบ่งมรดกแบ่งทรัพย์สินถามว่าไงพี่ท่านถามว่า
3: ที่ผมจะตอบถามคือถ้าผมเป็นอะไรไปที่ผมทําที่ลงมือทําที่อุบลเนี่ยโดยจะเป็นชื่อแฟนหมดเงี้ยแล้วผมจะทําไงให้ลูกผมที่ลูกติดผมเนี่ยพอจะได้สมบัติตรงนี้ได้มั้ยได้บ้างมั้ย
0: มันไม่เกี่ยวกับลูกพี่อ่ะครับ มันไม่เกี่ยวกับลูกเขามันไม่เกี่ยวกับลูกพี่เอาตรงนี้ก่อนนะ
3: คร
0: ับเนี่ยที่ผมถามว่าตกลงแล้วพี่กับภรรยาที่จดทะเบียนที่บอก

0: ปจดหย่ากันเนี่ยยังอยู่ด้วยกันไหม
1: ก็ยังไปมาครับผมทำงานเทศอยู่ขึ้นลง
0: ก็ยังอยู่ด้วยกันนั่นแหละ
1: ครับ
0: แต่ว่าพอทะเบียนหย่ามันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเกรงว่าเราจะมีส่วนในทรัพย์ตรงนั้นไหมคือโดยหลักแล้วพี่ก็มีครึ่งหนึ่งเขาก็มีครึ่งหนึ่ง
1: ครับ
0: นะเพราะงั้นมันก็เป็นส่วนคนละครึ่งอยู่แล้วมันคนละครึ่งนะเป็นสินสมรสมันคนละครึ่งทีนี้พี่ไม่ต้องไม่เอาลูกเข้ามาใช้คำว่าลูกว่าถามไอ้ลูกผมจะมีส่วนได้ยังไงลูกไม่เกี่ยวพี่ครับลูกเขาก็ไม่เกี่ยวลูกพี่ก็ไม่เกี่ยวมันเป็นเรื่องของคนสองคนที่เกี่ยวกันคือสามีกับภรรยาเมื่อมีสินสมรสก็แบ่งกันคนละครึ่งเมื่อแบ่งคนละครึ่งพี่จะเอาครึ่งของพี่มาให้ลูกของพี่ครึ่งของเขาก็จะไปให้ลูกเขาเพราะไม่ใช่ลูกฉันลูกเธอไงมันก็เป็นสิทธิ์ครับพี่เพราะงั้นเราเวลาเราพูดเราจะไม่เอาว่าเอ๊ะทำไงใจลูกผมมีส่วนมันก็ส่วนของพ่อไงครับ
2: ตกแก่ทายาท
0: ใช่เพราะงั้นพี่ก็ไปคุยกับภรรยาแล้วก็แบ่งกันเสียโอนกันเสียก็ได้ตกลงแต่ปัญหาก็คือพี่ยังอยู่ด้วยกัน
1: ครับ
0: ไม่มีปัญหาครับพี่เรื่องนี้นะกลับมาจดทะเบียนกันใหม่ดิ
2: หรือว่าจะเขียนเป็นพินัยกรรมง่ายไหม
0: ไม่ได้ครับจดหย่าแล้วจริงๆคือเขาหย่าด้วยเหตุผลทางธุรกิจถูกไหมพี่ถูกไหมผมพูดถูกไหม
1: ใช่ครับผม
0: เพราะฉะนั้นแต่เขายังอยู่กันด้วยกันพี่ก็ยังไปทำมาไปมาหาสู่เป็นผัวเมียกันอยู่อะแต่ว่า
1: ที่ผมสอบถามเนี่ยคืออย่างนี้ครับผมคือว่าผมอายุเยอะคือไม่รู้อะคนเราจะ
0: แต่อนาคตพี่ห่วงอนาคตคือความไม่แน่นอน
1: เงี้ยคือยังไม่ทำอะไรเลยเง
2: ี้
1: ย
2: ด้วยผมลูกด้วย
0: ใช่เกิดความไม่แน่นอนขึ้นมาว่าเพราะมันทะเบียนหย่าแล้วนี่และชื่อก็เป็นของเขาเกิดวันนึงเขาทิ้งผมจริงๆแหละใช่หรือเปล่าครับ
1: ใช่ครับ
0: นั่นแหละครับไปจัดการที่ตอนนี้เลยพี่หรือจับมาจดใหม
1: ่
0: นะไปจัดการทรัพย์สินที่ตอนนี้แล้วไปแบ่งกันเสียหรือเอาชื่อก็ไปใส่สองคนจ
1: บ
0: ถ้าพี่จะให้ลูกมารับในส่วนพี่ก็เอาชื่อลูกไปใส่ในรถในบ้านที่ภรรยาเป็นเจ้าของอย่างนั้นก็ได้แต่มันจะยุ่งเพราะคนอื่นมารื้อรายชื่อนะ
1: ครับผม
0: เอาชื่อไปใส่เสียถ้าเอาชื่อไปใส่เสียเรียบด่วนเลย
2: ถ้ากลัวถ้ากังวลขนาด
0: ใช่พี่ก็มีสิทธิ์ที่จะกังวลแหละ
2: ค่ะ
0: เกิดเขาไปเจอใครคนใหม่เข้าพี่ไปอยู่กรุงเทพไปเจอใครคนใหม่เข้าก็ไม่รู้แหละ
2: แล้วกลัวลูกติดพี่ไม่ได
0: ้เพราะฉะนั้นก็ไปตกลงกันเสียนะพี่นะตามนี้ครับ
1: ครับผมครับผม
2: สวัสดีค่ะ
0: ครับ
2: ไปสายคุณสมศักดิ์ต่อเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณสมศักดิ
0: ์พี่สมศักดิ์ครับ
2: พี่สมศักดิ์จากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เสียงข้างนอกรบกวน
0: พี่สมศักดิ์นี่วันก่อนโทรมาเรื่องสากลเครดิตยูเนียนสีดางงามที่ทับสแกประจวบคีรีขันธ์นะครับว่ามีเจ้าหน้าที่สากลทุจริตบัญชีคนที่ก็มาฝากชาวบ้านที่สมาชิกสากลเอาเงินมาฝากสากลพอมาฝากไว้นานๆเหมือนฝนเงินเยอะไงก็ฝากทิ้งมาเฉยเลย
2: คอนปาก
0: ไอ้ฉันเป็นเจ้าหน้าที่บัญชีนี้ไม่เคลื่อนไหวโกงเลย
2: เอาไปเลยหรอ
0: ทีนี้พอถึงเวลาเธอจะมาเอ้าเงินหาย
2: ฉันถอนไม่ได้
0: ไม่มีเงินเนี่ยมึงหายไปหมดแล้วอ
2: ๋อเหรอ
0: ทีนี่โกงใช่แล้ว
2: เ
0: นี่ยแล้วก็เกิดเรื่องเกิดราวพอชาวบ้านก็ไปเจอหลายรายปั๊บเอ้าชาวบ้านไอ้คนนู้นก่อนมาไอ้คนนี้มาเอ้านี่ๆเป็นร้อยเลยทีเนี้ย
2: ผู้เสียหายหลายคนเลย
0: ใช่พี่สมศักดิ์ก็มาก็เลยวันก่อนคุยกับทางสากลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ท่านเขาเล่าให้ฟังว่าเรื่องเป็นมายังไงเขาเข้าไปดูแล้วนะไม่ใช่เรื่องของกรรมการทุจริตนะแต่เป็นเรื่องเจ้าหน้าที่บางคน
2: แค่เจ้าหน้าที่
0: ก็จะน่าจะเป็นเห
2: อในสากล
0: ในสากลเพราะฉะนั้นก็ไล่เบี้ยกันไปส่วนพี่สมศักดิ์นี่ก็บอกว่าผมถอนไม่ได้ไงเขาอายัดไว้อ่ะทีนี้ผมก็จำเป็นจะต้องใช้ไงช่วยหน่อยได้ไหม
2: ก
0: ็
2: เลยร้องมาทางรายการ
0: ร้องปรึกษามาพี่สมศักดิ์ยังอยู่ไหมเนี่ย
2: พี่สมศักดิ
0: ์แกไม่ได้ยินอ่ะแต่ว่าสุดความพี่สมศักดิ์บอกผมมาก่อนหน้านี้บอกว่าเบิกได้แล้วเฉพาะของแกนะเบิกได้แล้ว
2: แล้วคนอื่นล่ะ
0: คนอื่นเบิกได้บ้างไม่ได้บ้าง
2: โอ้ยังโชคดีพี่สมศักดิ์
0: วันนั้นท่านจัดสากลจังหวัดช่วยไงเพราะว่าแกเดือดร้อนไง
2: คือพี่สมศักดิ์ร้องมารายการของเราประสานไปยังเจ้าที่ที่จังหวัดเลย
0: สากลจังหวัดจังหวัดประจวบไม่ใช่จังหวัดเลย
2: ประสานไปยังจังหวัดทันที
0: ครับผม
2: จังหวัดประจวบ
0: ประจวบคีรีขัน
2: ธ์คือจริงๆพี่สมศักดิ์ตั้งใจจะโทรเข้ามาเพื่อขอบคุณทางรายการว่าได้ประสานงานแล้วเขาสามารถเบิกเงินจากสากลได้เรียบร้อยแล้ว
0: ได้เรียบร้อยแล้ว
2: นะคะ
0: พอดีเมื่อวานวันหยุดไงรายการเราไม่มี
2: ใช่
0: ครับ
2: หยุด1วัน
0: ก็เอาตามนี้นะพี่สมศักดิ์ก็ขอบคุณนะ
2: ค่ะ
0: คุณแม่ไพรวันเนี่ยอยู่
2: อำเภอเวียงใหญ่จังหวัดขอนแก่น
0: ขอนแก่น
2: เขาถามเรื่องลูกค้ำประกันให้เขาแต่ตอนนี้ตัวเองจะถูกยึดบ้านยึดที่แล้วจะทำยังไงลูกค้ำประกันให้เหรอค้ำประกันให้แม่ได้เหรอคะหรือยังไง
0: ใช่ลูกก็ต้องโดนด้วย
2: อ่า ก็คือคนค้ำต้องโดน
0: โดนครับถ้าจะโดนถ้าผู้กู้หรือผู้เช่าซื้อนะครับไม่ได้ชำระหนี้ใช่ไหม
2: ค่ะ
0: เขาก็ต้องเอาจากคนค้ำอ่ะเดี๋ยวไว้พรุ่งนี้แล้วกันเน
2: า
0: ะแม
2: ่
0: ใหญ
2: ่
0: เน
2: า
0: ะนะจะติดต่อไปพรุ่งนี้นะใครที่ฝากคำถามเข้ามานะครับแม่ไพวันคุณสมนึกคุณก้าวยโสมีปัญหาเรื่องยาเสพติดเนาะรัฐบาลก็เอาจริงเอาจังเดี๋ยวนี้ก็จะมีศูนย์บำบัดทุกอำเภอใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
0: เดี๋ยวก็ค่อยๆเริ่มดำเนินการเนาะ
2: คุณสมศักดิ์คุณแน่งน้อยนะคุณฮงก็ตอบไปแล้ว
0: ค
2: ุณลุงปิยะตอบไปแล้วค
0: ุ
2: ณ
0: ยานีมาตอบให้ต่อในวันพรุ่งนี้ส่วนใครที่ไม่ทันก็ยกยอดเหมือนกันนะ
2: ค่ะ
0: ครับน้องฝนครับ
2: พรุ่งนี้เวลา 13:30 น
0: ครับ
2: ช่วงนี้พี่ถนอมและฝนลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
3: ที่จบไปนั้นเป็นรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านซึ่งรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD
4: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
5: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
4: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับพิญโญรุ่งสมัยนายกรัฐมนตรีเปิดงานเมกะฮาลานแบงคอก2026ยกระดับอุตสาหกรรมฮาลานไทยสู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจอาเซียนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
6: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
5: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าน
1: ายกรัฐมนตรีเปิดงานเมกะฮาลานแบงคอก2026ยกระดับอุตสาหกรรมฮาลานไทยสู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจอาเซียนตอกย้ำบทบาทครัวโลกและหุ้นส่วนความมั่นคงทางอาหารที่เชื่อถือได้
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดงานเมกะฮาลานแบงคอก2026ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจโดยระบุว่าท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกและความท้าทายด้านความมั่นคงทางอาหารเศรษฐกิจฮาลานถือเป็นหนึ่งในภาคเศรษฐกิจที่เติบโตเร็วที่สุดของโลกและเป็นโอกาสสำคัญของประเทศไทยในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจโดยประเทศไทยพร้อมต่อยอดบทบาทครัวของโลกสู่การเป็นหุ้นส่วนด้านความมั่นคงทางอาหารของโลกที่ได้รับความเชื่อถือและมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจฮาลานของอาเซียนเพื่อศักยภาพด้านอุตสาหกรรมอาหารการผลิตที่ได้มาตรฐานโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคมที่ทันสมัยเรายืนยันว่ารัฐบาลจะสนับสนุนผู้ประกอบการทุกระดับโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรวมถึงผู้ประกอบการรุ่นใหม่ให้เข้าถึงห่วงโซ่เศรษฐกิจฮาลานระดับโลกพร้อมย้ำว่างานเมกะฮาลานแบงคอก2026เป็นเวทีสำคัญในการสร้างความร่วมมือเชื่อมโยงผู้ผลิตไทยสู่ตลาดโลกและขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างทั่วถึงและยั่งยืนผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติข้อ7มาตรการใหญ่แยกไฟสาธารณะออกจากบินพร้อมสั่งลดค่าไฟบ้านอยู่อาศัยทุกครัวเรือน200หน่วยแรกไม่เกิน3บาทเริ่มรอบบินเดือนสิงหาคมนี้
8: นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกพช.ว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบมาตรการด้านไฟฟ้า7เรื่องเพื่อลดภาระค่าครองชีพของประชาชนและปรับโครงสร้างพลังงานไปสู่การแข่งขันเสรีอย่างเป็นธรรมเช่นมีมติเห็นชอบให้แยกไฟฟ้าสาธารณะออกจากบินค่าไฟฟ้าและเร่งปรับลดค่าไฟฟ้าให้กับกลุ่มบ้านอยู่อาศัยทันที24ล้านครัวเรือนรวมถึงกลุ่มบ้านเช่าและทะเบียนบ้านชั่วคราวโดย200หน่วยแรกจะคิดในราคาไม่เกิน3บาทต่อหน่วยซึ่งคาดว่าจะประกาศใช้ได้ทันในรอบบินเดือนสิงหาคมนี้ นอกจากนี้ที่ประชุมกพช.ยังมีมติเปิดตลาดรับซื้อไฟฟ้าสะอาดเสรีสำหรับทุกอุตสาหกรรมโดยไม่จำกัดเพื่อลดการนำเข้าก๊าซ LNG รวมถึงรับทราบข้อสรุปการแก้ไขปัญหาสัญญาณแอดเดอร์ที่หมดอายุเพื่อปรับลดต้นทุนการซื้อไฟของการไฟฟ้าลงและเตรียมจัดระเบียบการใช้พลังงานของกลุ่ม Data Center ใหม่โดยจะแยกประเภทออกมาเฉพาะเพื่อให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงไม่ให้เกิดการผลักดันภาระค่าแก๊สราคาแพงไปสู่ประชาชนประเภทอื่นและรองรับมาตรฐานการค้าระหว่างประเทศนพศรแก้วคำรายงาน
1: ผู้บัญชาการกองกำลังนเรศวรลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การรบชายแดนไทยเมียนมาบ้านแม่กลเกณฑ์อำเภอแม่สอดจังหวัดตาก
9: พลตรีประสานเห็นประเสริฐผู้บัญชาการกองกำลังนเรศวรพร้อมด้วยพันเอกชนการแสงสอนผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจราชมนูพันเอกสุภกรผู้จันทร์ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพลานที่35และกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่346ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยเมียนมาบริเวณฐานปฏิบัติการเสกสรรกองร้อยทหารราบที่1411บ้านแม่กลเกณฑ์ตำบลมหาวันอำเภอแม่สอดจังหวัดตากเพื่อติดตามสถานการณ์การสู้รบระหว่างทหารเมียนมากับกองกำลังกลุ่มต่อต้านในฝั่งเมียนมาโดยผู้บัญชาการกองกำลังนเรศวรได้ย้ำให้หน่วยงานในพื้นที่เตรียมความพร้อมจัดชุดลาดตระเวนเฝ้าติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงบูรณาการความร่วมมือร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงผู้นำชุมชนในการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างเต็มขีดความสามารถดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: Focus Thailand ช่วง All Around the World มอมอยจอยเทีย
2: ดำเนินรายการโดยปิยะรมย์ ทรัพย์สุวรรณและธัญญาธร ปุเทมพันธ์
3: สวัสดีค่ะกลับมาติดตามโฟกัสไทยแลนด์กันอีกแล้วนะคะทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางคลื่น FM 97 MHz แห่งนี้นะคะตั้งแต่บ่าย 3:00 น. ไปจนถึง 4:00 น. เย็นนะคะกับโฟกัสไทยแลนด์ในช่วงโอ้โห All Around the World เมาท์มอยจ่อยเจี๊ยบนะคะกลับมาทุกๆวันพุธแล้วก็วันศุกร์วันนี้วันพุธที่15กรกฎาคมแล้วเห็นไหมคะบอกแล้วว่าแป๊บเดียวปาเข้าไปกลางเดือนแล้วนะตอนนี้พี่เจี๊ยบก็อยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะคุณพี่เจี๊ยบขา
4: สวัสดีค่ะน้องจอยสวัสดีค่ะคุณฟังทุกท่านค่ะ
3: นะคะ
4: ขอบคุณนะคะที่ติดตามเราเนาะ
3: ใช่ค่ะ
4: ที่ยังอยู่กับเรา
3: ถูกค่ะไม่ว่าเราจะเปลี่ยนชื่อไปทางไหนไม่เราก็ต้องเปลี่ยนไปให้มันเหมาะสมให้มันเข้ากับสถานการณ์ไงเพราะว่าเมื่อก่อนเราจะเน้นบันเทิงถูกไหมแต่แบบบางทีมันก็ไม่มีบันเทิงบางทีมันก็มีเรื่องนู้นเรื่องนี้เข้ามาเอาเป็นว่าเอาเป็น All Around the World เมาท์มอยกันไปเลยดีกว่าไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนในโลกเราก็เมาท์มอยกันไปเลยนะแล้วก็รายการเราอ่ะมันก็มี5วันถูกไหมพี่เจี๊ยบเนาะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนคุณผู้ฟังเนี่ยในโลกนี้ไม่สามารถที่จะพลาดรายการของทาง FM 97ได้รวมถึงโฟกัสไทยแลนด์ด้วยนะคะวันจันทร์เนี่ยถ้าอยากจะติดตามเรื่องราวข่าวคราวเรื่องใหญ่ที่คนไทยต้องรู้เนี่ยต้องแบบติดตามจากคุณหนูนาลัคนาสุริยงนะคะส่วนวันอังคารคุณหนูนาก็จะมาเกี่ยวกับเรื่องราวของสุขภาพนะคะ Wellbeing Thailand สุขกายสบายใจนะคะวันพุธแล้วก็วันศุกร์ก็เป็นเราสองคนส่วนวันพฤหัสบดีก็เรื่องราวเกี่ยวกับไพ่ยิปซีกับกูรูดานีโดยอาจารย์แม่หมอดานะคะแล้วก็คุณหนูนาอีกเช่นเคยนะคะอ่ะวันนี้มีเรื่องราวอะไรมาเมาท์มอยฝากคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทางบ้านกันบ้างคะคุณพี่ขา
4: ก่อนจะไปถึงเรื่องนั้นเนี่ยฟังจากที่น้องพลอยพูดถึงรายการต่างๆของเราแล้วเนี่ยเปลี่ยนชื่อเป็นคลื่นหนูนาดีไหมอ่ะคลื่นหนูนา FM อะค่ะ
3: อะไรแหมไม่เป็นไรหรอกเราก็นะอะไรอย่างงี้เราก็ให้เพื่อนเราคลองไปเลยให้เพื่อนเราทำงานหนักอยู่คนเดียว
4: ขำเพื่อนอีกเนาะ
3: ขำเพื่อนอีก
4: มีเรื่องที่จะมาพูดถึงก็เป็นเราก็ช่างไปเก็บตกมานะแต่มันก็เป็นเรื่องสำคัญนะในเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญาของใครใครก็หวงโดยเฉพาะแบรนด์ที่แบบเขาติดแล้วไงแบรนด์ที่ติดแล้วแบบเห็นหน้าปุ๊บรู้เลยว่าเนี่ยแบรนด์อะไรเห็นเครื่องหมายเห็นโลโก้ปั๊บเคสตัวอย่างอันนี้คือการฟ้องร้องกันในระดับของแบรนด์เรียกว่าฟ้องข้ามเขาเรียกว่าข้ามสินค้าเนี่ยสินค้าไม่ได้ตรงกันแต่คุณสามารถฟ้องร้องกันได้ถ้าคุณเห็นว่าโลโก้ของสินค้านั้นมันมาเรียนแบบสินค้าเราที่ติดตลาดแล้วแน่นอนค่ะที่จะพูดถึงคือการฟ้องร้องระหว่างหลุยส์วิตตองกับชาลล์ของจีนที่ชื่อว่ามอลลี่ที
3: มันเหมือนกันเหรอไปทำเหมือนกันเหรอ
4: เป๊ะอ่ะลองไปเซิร์ชดูได้เลยค่ะมอลลี่ทีของชาจีนแน่นอนว่าหลุยส์วิตตองเนี่ยพอเห็นชื่อเนี่ยสัญลักษณ์เขามันไม่ใช่แค่ LV ถูกป่ะ
3: ค่ะเขาเป็นมันยังมีเป็นทรง
4: ดอกไม้ที่เป็นกลีบสี่กลีบ
3: ถูก
4: แต่กลีบสี่กลีบอันนั้นล่าสุดเนี่ยมันไปอยู่บนแก้วชาแบรนด์มอลลี่ทีของจีนซึ่งไม่ใช่แบรนด์ข้างทางด้วยนะไม่ใช่รถเข็นกระดักกระดักกระดักไม่ใช่นะคะเป็นร้านเลยเป็นร้านเลยเหมือนอะง่ายๆเลยตั้งเป็นร้านเหมือนร้านสตาร์บัคเป็นเหมือนอะไรอย่างเงี้ยเป็นร้านหรูที่ให้คนเข้าไปได้อ
3: ะ
4: แต่โลโก้ไปเหมือนกันไงแล้วตอนนี้มันก็เลยกลายเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์ตอนแรกคนไม่รู้อ้าวหลุยส์วิตตองทำชาแล้วหรออะไรทำนองนี้ตอนแรกก็คิดว่าทำแก้วชาออกมาไหมคือทำลิมิเต็ดเอดิชั่นไหม
3: เพราะมันไปตาไปละไม้ใช่
4: มาเป็นร้านเลยก็เลยเกิดการฟ้องร้องกันเขาบอกว่าอันนี้ถือเป็นอีกคดีนึงที่ได้รับความสนใจเพราะว่าอยู่ๆแบรนด์ยักษ์ระดับโลกอย่างหลุยส์วิตตองเนี่ยมายื่นฟ้องร้านชาที่ชื่อว่ามอลลี่ที
3: ค่ะ
4: เขาบอกว่าอัน นี้เป็นไม่ใช่เป็นชาแค่แบบเล็กๆแต่เป็นเชนเลยนะคือมีหลายสาขาเหมือนในประเทศไทยก็มีแล้วค่ะ
3: ค
4: ่
3: ะ
4: แต่ยังไม่ทราบเหมือนกันว่าตั้งอยู่ตรงไหนแต่ว่ามีแล้วแหละ
3: แล้วก็ไม่ไปทำการบ้านให้ดีเนาะไม่ไปทำการบ้านให้ดีเนาะไม่กลัวเลยยิ่งแบบเรื่องลิขสิทธิ์เขาแรงจะตายแล้วไปเล่นสินค้าแบรนด์ระดับขนาดนั้นระดับโลก
4: เราก็ไม่แน่ใจว่าเจตนาหรือเปล่าเจตนาให้คนแบบเห็นแล้วแบบ
3: เอ๊ะ
4: แต่อินอะไรอย่างเงี้ยนึกออกป่
3: ะ
4: ก็บอกว่าก็บอกว่าอันเรื่องเนี้ยที่เป็นการฟ้องร้องเนี่ยก็เพราะว่าหลุยส์วิตตองมองว่าไอ้โลโก้ที่เป็นคล้ายกับลายดอกไม้โมโนแกรมของหลุยส์เนี่ยม
3: ัน
4: ไปอยู่บนแก้วตาแล้วมันจะทำให้เกิดความเข้าใจผิดในวงกว้าง อย่างที่บอกว่าคิดว่าหลุยส์เนี่ยผลิตชาหรือเปล่าซึ่งเป็นการละเมิดเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนไว้หลายรายการส่วนมอลลี่ทีก็เคยยื่นขอจดทะเบียนโลโก้มาหลายครั้งแล้วแต่ว่าทางสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาของจีนเองเนี่ยไม่ยอมไม่ให
3: ้
4: เพราะเขาก็มองแล้วว่าไอ้เครื่องหมายการค้าแบบนี้มันติดตลาดแล้วไงเขาก็ยังมองออกน
3: ะ
4: แต่ทางร้านก็ยังยืนกรานที่จะใช้เครื่องหมายการค้าอันนี้ต่อไปตอนนี้หลังจากใช้เวลามา1ปี1เดือนในที่สุดศาลประชาชนระดับกลางของเมืองซูโจมณฑลเจียงซูก็เลยมีคำพิพากษาไปตั้งแต่วันที่29มิถุนายนบอกว่ามอลลี่ทีนี่แหละซึ่งเป็นบริษัทชานมจากเมืองเซินเจิ้นมณฑลกวางตุ้งได้ละเมิดเครื่องหมายการค้ารูปลายดอกไม้4กลีบที่หลุยส์วิตตองจดทะเบียนไว้จำนวน7รายการและสั่งให้มอลลี่ทีชดใช้ค่าเสียหายทางเศรษฐกิจ40ล้านหยวนเอาง่ายๆก็คือประมาณ50ล้านบาทละกัน
3: ค่ะ
4: เอาคุณคร่าวๆเนาะ40ล้านหยวน10ล้านหยวนเนี่ยประมาณ50ล้านบาทแล้วก็จ่ายเพิ่มอีก 300,000 หยวนเพื่อชดเชยค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทางกฎหมายของหลุยส์วิตตอง
3: ใช่เพราะมันต้องใช้ทนายโน่นนี่นั่น
4: แล้วให้ยุติการใช้โลโก้ที่เป็นข้อพิพาทด้วยแต่มอลลี่ทีบอกยังไม่แพ้ยังไม่ยอมแพ้จะยื่นอุทธรณ์โดยยืนยันว่าโลโก้ของบริษัทเนี่ยไม่ได้เอามาจากหลุยส์วิตตองไม่ได้รับแรงบันดาลใจมาแต่มาจากดอกมะลิในศิลปะจีนโบราณแล้วก็เว็บไซต์ Global ของ Morality เนี่ยก็ระบุไว้ชัดเจนว่า Morality Taking Jasmine as its inspiration คือบอกว่าเอามาจากแรงบันดาลใจมาจากดอกมะลิแล้วก็มีรากฐานมาจากวัฒนธรรมตะวันออกแต่ว่าผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายหลายคนก็มองความเห็นนะบอกว่าม ันโอกาสที่จะพลิกอ่ะมันยากเพราะมันชัดเจนเหลือเกินแล้วศาลจีนเขาก็เข้มข้นเรื่องทรัพย์สินทางปัญญากับแบรนด์ต่างชาติมากแล้วด้วยเพรา
3: ะ
4: ตอนนี้เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยมันมีคำล้อเลียนเลยนะ
3: อ
4: ันนี้เราพูดกันแต่เราคือไม่ได้ไปลบหลู่ไม่ได้อะไรเขาน
3: ะ
4: แต่มันมีคำพูดออกมาอย่างนี้จริงๆว่าเซินเจิ้นเน
3: ี่
4: ย
3: ใช่
4: เป็นที่พร้อมทุกอย่างยกเว้นคนขาย
3: จริงเคยไปมาหนึ่งครั้งจะเอาแบรนด์อะไรล่ะแล้วเหมือนเป๊ะเหมือนเป๊ะแยกไม่ออกแต่มันก็ดูออกในสมมติว่าเราก็เคยไปเดินดูนะแล้วก็เคยซื้อมาเหมือนกันนะสมัยก่อนนะเพราะสมัยก่อนมันยังไม่มีเรื่องลิขสิทธิ์ไงแล้วก็ไปซื้อเป็นเสื้อแจ็คเก็ตหลุยส์วิตตองสวยมากแม่เหมือนของแท้เป๊ะแต่จะไม่เหมือนตรงไหนรู้ไหมมันก็ตรงซิปมันก็เหมือนแหละแต่ถ้าเป็นของแท้มันก็จะเป็นทองจริงๆไงมันไม่หม่น
4: คุณภาพอ่ะง
3: ่
4: ายๆคือคุณภาพมันก็จะบิดออกไป
3: ใช่บิดตรงซิปใช่แต่ตรง
4: เนื้อผ้าอาจจะไม่เหมือนแต่เป็นการเรียนแบบเนาะ
3: ใช
4: ่แต่จริงๆแล้วเนี่ยบางครั้งเนี่ยหลายๆแบรนด์เช่นแบรนด์กีฬาเราจะไม่บอกยี่ห้อหรอกนะ
3: เยอะนะ
4: พวกเนี้ยเขาจะไม่เย็บเองถูกไหมเพราะค่าแรงในอเมริกามันสูงหรือในฝรั่งเศสมันสูงเขาก็จะส่งไปแถบภูมิภาคบ้านเรานี่แหละ
3: ถูกต
4: ้
3: อง
4: ไทยเวียดนามกัมพูชาพม่
3: า
4: สมัยก่อนนะตอนที่ยังไม่มีสงครามเขาก็จะส่งมาแถบๆเนี้ยหรือไม่ก็ไปกาเมนต์บังคลาเทศหรืออะไรพวกเนี้ยที่แรงงานมันถูกมาก
3: ถูก
4: เพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่จะแบบประทับตราที่เป็นแบรนด์เนมโดยตรงเนี่ยมันก็จะมีการลักลอบขนออกมาเห็นไหม
3: ใช่
4: ใช่ไหม
3: หาตำหนิตำหนิบ้างหาตำหนิ
4: ไม่ผ่าน QC ไม่ผ่าน QC ก็จะใช้กับเนม
3: ใช่ไม่ผ่าน QC ก็โยน
4: มันก็จะบอกว่า เนื้อผ้ามันก็เหมือนกันนี่นาของจริงกับของปลอมอ่ะแล้วมันแพงยังไงแพงตรงไหนไม่ต้องคิดมากค่ะสมองสมองของดีไซเนอร์ที่เขา
3: ค
4: ิ
3: ดออกมา
4: ค่าตัวเขาเท่าไหร่ล่ะ
3: ใช่ให้เกียรติเขาหน่อย
4: สมมติว่าจ้างน้องจอยมาออกแบบแบรนด์เนมสักแบรนด์นึงเนี่ยแบบเรามั่นใจในฝีมือของน้องจอยมากจ้างมาออกแบบน้องจอยบอกว่า50 ล้านต้นทุนค่าออกแบบ50 ล้านอ่ะสมมติ50 ล้านเหรียญเลยอ่ะแล้วจะมาขายในราคาเท่าไหร่ล่ะ
3: ถูกไหมมันก็ต้องแพงไงเพราะว่าอุตสาห์จ้างคิดมาตั้งเท่านั้นแล้วถูกไหมมันก็ต้องให้สมราคา
4: หรือบางทีแบบคอลแลบกับคนดังอินฟูดังๆอ่ะอย่างคอนเวิร์สเนี้ยไปเชิญศิลปินดังๆมาช่วยวาดลายรองเท้าเงี้ยเขามีมูลค่าของเขาไงตัวศิลปิน
3: อ
4: ่ะเขามีมูลค่าของเขาแบรนด์ก็มีมูลค่าของแบรนด์แล้วคุณไปปลอมของเขาอย่างเงี้ยเอามาขายในราคาแบบ700-800อ่ะมันแบบมันช็อกไหมล่ะ
3: จริง
4: ถูกป่ะ
3: ค่ะ
4: คืออย่าคิดว่าการละเมิดลิขสิทธิ์เนี่ยมันเป็นเรื่องที่แบบโอ้ยใครๆเขาใส่กันก็ฉันไม่มีปัญญาซื้ออ่ะแต่ขอให้คิดนิดนึงว่าแบบต้นทุนมันสูงมากนะ
3: ใช่
4: ไหมคือแต่ละคนอ่ะแบบดีไซเนอร์แต่ละคนเขามีค่าตัวไงไม่งั้นเขาจะต้องไปจัดแฟชั่นโชว์
3: ทำไมล่ะ
4: ทำไมอ่ะเพราะว่าเขาอยากให้คนที่แบบไปเห็นผลงานของเขาได้ซื้อได้สัมผัสจริงแบบเสื้อผ้าที่คุณใส่ที่มันที่ลักลอบเอาออกมาเนี่ยมันอาจจะเป็นไม่ได้ต่างกับของจริงสักเท่าไหร่เพราะว่ามันก็เป็นร้านตัดเย็บเดียวกันหรือว่าเป็นแบบการเมนต์เดียวกันนี่แหละ
3: ค่ะ
4: เพียงแต่ว่ายังไม่ได้ตีตาแบรนด์ที่แบบเพื่อขึ้นไปบนเขาเรียกอะไรบนช็อปของเขาอะเน
3: า
4: ะผ้ามันอาจจะเหมือนกันแต่มันยังไงมันก็ขึ้นชื่อว่าปลอมไง
3: ถูกต้อง
4: แล้วเราเอาเปรียบไงเนาะเราเอาเปรียบเขาอะ
3: ไม่ดี
4: ถูกก็จริงแต่มันดูแล้วมันไม่ดีเนาะ
3: มัน
4: เอาเปรียบเขาอะ
3: ก็เหมือนคนที่เนี่ยที่อเมริกาคนไทยนี่แหละก็ที่รู้จักกันนะสรรหาซื้อของก๊อปมาถือเต็มเลยแล้วเวลาออกงานอะเวลาออกงานคนก็ดูออกว่าของก๊อปเข้าใจไหมคือถ้าไม่ถือก็ดีกว่าไหม
4: คือคนที่เขาใช้แบรนด์อยู่เขาจะรู้เน
3: า
4: ะ
3: ใช่มันอายค่ะ
4: มัน
3: อายแล้วแบบคือพยายามจะเข้าสังคมชั้นสูงของที่นี่ไม่ถือว่าสูงแล้วอะสังคมการออกงานโน่นนี่นั่นแล้วพยายามจะพรีเทนต์ตัวเองว่านู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่มันไปถือของปลอมมันใช่ที่ไหนล่ะมันถูกเรื่องไหมอะมันไม่ใช่นะให้เกียรติด้วยให้เกียรติของเขาด้วยถูกไหม
4: แต่บางแล้วก็แบบบางคนก็จะมองว่าเราแบบเป็นคนละเมิดลิขสิทธิ์เขาก็จะมองเราไม่ดีเนาะ
3: ไม่ดีด้วย
4: อะไรแบบนี้ใช่
3: เสียเครดิตนะ
4: กลับไปที่มอลลี่ทีเนี่ยคือมีภาพจำเป็นแบรนด์ชาดอกไม้แทบทุกเมนูเนี่ยเขาบอกว่าใช้ชาที่อบกับดอกไม้จริงๆทำให้มีกลิ่นหอมของดอกมะลิกาดิเนียหรือว่าจำปีจีนซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ส่วนเมนูขายดีก็คือพรีเมียมจัสมินมิลค์ทีเป็นเมนูซิกเนเจอร์ของแบรนด์โดยใช้ชามะลิกับดอกมะลิและนมสดเห็นได้ชัดว่าทุกอย่างสอดคล้องกับโลโก้แบรนด์ในขณะที่คุณสามารถคิดได้แบบนี
3: ้ค่ะ
4: คิดได้แบบนี้แต่ทำไมต้องไปเอาของแบบไปเหมือนเขาล่ะ
3: นั่นน่ะสิ
4: ใช่ไหม
3: ถูก
4: แล้วเขาบอกว่าแม้ว่าจะสามารถเนี่ยระบุได้ถึงที่มาที่ไปอย่างชัดเจนแต่ศาลเขาก็ไม่เชื่อศาลมองว่าประเด็นสำคัญไม่ได้อยู่ที่แหล่งที่มาของแรงบันดาลใจแต่คือการที่โลโก้ที่ใช้ในเชิงพาณิชย์ต่างหากที่มันไปคล้ายคลึงกับเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนไว
3: ้
4: ก็เลยอาจจะทำให้ผู้บริโภคเนี่ยเกิดความเข้าใจผิดแล้วก็คิดไปว่ามันเกี่ยวข้องกับหลุยส์วิตตองเนาะเพราะว่าเห็นเนี่ยโอ้มันใช่เลยอะตอนนี้หลุยส์วิตตองเนี่ยเราก็รู้กันอยู่ว่ามันเป็นหนึ่งในแบรนด์หรูที่ฟ้องร้องคดีเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าบ่อยที่สุดในโลกเลยนะ
3: เพราะคนชอบไม่รู้มันเป็นอะไรเนาะจริงตั้งแต่เสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าทุกอย่างก๊อปมาขายหมดเสื้อทรงเสื้ออะไรเนี่ยเต็มจริง
4: ใช่เพราะว่าธุรกิจของแบรนด์เนี่ยพึ่งพาเอกลักษณ์ของลายดอกไม้โมโนแกรมเป็นอย่างมากถ้าปล่อยให้มีการใช้ลายที่คล้ายกันไปเรื่อยๆเนี่ยก็อาจจะส่งผลกระทบต่อสิทธิ์ในเครื่องหมายการค้าระยะยาวไงเพราะฉะนั้นเขาจะปล่อยไปไม่ได้ใช่ไห
3: ม
4: ตอนนี้ในรายละเอียดของการฟ้องร้องคู่กรณีก็คือแน่นอนหลุยส์วิตตองกับมอลลี่ทีใช่ไหมแล้วก็ตัวหลุยส์วิตตองก็ฟ้องมอลลี่ทีว่า ใช้โลโก้ดอกไม้สี่กลีบที่คล้ายกับลายโมโนแกรมดอกไม้ของหลุยมากเกินไปอีกทั้งหน้าร้านทั้งปลอกแก้วบรรจุภัณฑ์แล้วก็สื่อโปรโมทใช้สัญลักษณ์นี้หมดเลยคนก็อาจจะเข้าใจผิดได้ไง
3: ใช
4: ่ดีไม่ดีในอนาคตเกิดทำเสื้อขึ้นมาใช่ป่ะส
3: ับ
4: สนไหมล่ะ
3: สับสน
4: หรือไม่ก็กระเป๋าหิ้วแก้วชาใช่ไหม
3: ใช
4: ่
3: ตั้งใจ
4: เนี่ยฟ้องร้อง
3: ตั้งใจ
4: ใช่เขาฟ้องร้องกันตั้งแต่เดือนมีนาคมปี2024จากการที่มอลลี่ทีไปจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารูปดอกไม้หลายครั้งกับหน่วยงานทรัพย์สินทางปัญญาของจีนแต่ก็ถูกปฏิเสธเกือบทุกครั้งเหลือแค่เครื่องหมายที่เขายอมให้จดก็คือมอลลี่ทีภาษาจีนเท่านั้นต่อมาในเดือนพฤษภาคมทางหลุยส์วิตตองก็ยื่นฟ้องที่ศาลซูโจคือไปฟ้องที่จีนเลยจนกระทั่ง29มิถุนายนศาลประชาชนระดับกลางอย่างที่บอกก็เลยตัดสินให้เครื่องหมายการค้าเนี่ยไม่ให้มอลลี่ทีใช้แล้วก็ออกมาทั้งหมด7ฉบับเลยนะที่สั่งห้ามจนกระทั่ง 2-5 กรกฎาคมสื่อจีนและสื่อต่างประเทศก็เริ่มรายงานข่าวพร้อมกันคนส่วนใหญ่ก็เพิ่งจะรู้เรื่องนี้บทลงโทษก็แน่น
3: อ
4: นให้ชดเชยประมาณ10กว่าล้านหยวนหรือประมาณ50ล้านบาทนั่นเอง
3: ค
4: ือ50ล้านบาทถ้ามองสำหรับหลุยส์วิตตองเนี่ยมันนิดๆเองนะจิ๊บๆเนาะเพราะมูลค่าเขาเป็นพันล้านเป็นหมื่นล้านเนาะแต่ว่าเขาต้องการไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างค
3: ือ
4: เขาต้องการชี้เห็นว่าเธออย่ามาใช้ของฉันนะแล้วก็ให้หยุดใช้ให้หยุดละเมิดโดยทันทีแล้วยังให้ต้องประกาศในบัญชีต่างๆของร้านที่อยู่ในวีแชทเว่ยป๋ออะไรต่างๆอ่ะทั้งหมดอ่ะให้คนเข้าใจตรงกันว่าไอ้เครื่องหมายการค้าอันเนี้ยมันไม่ใช่ของฉันแต่เป็นของหลุยส์วิตตองนะอะไรทำนองนี้
3: คือ
4: โหแล้วร้านเขานะไม่ได้เล็กๆเลยนะเขาบอกว่าก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2021ที่เซินเจิ้นแล้วได้ชื่อว่าเชี่ยวชาญนมสดชานมสดกลิ่นดอกไม้ที่มีมากกว่า2,000 ถึง 2,300 สาขาในจีนใน68เมืองแล้วมากกว่า50สาขาเนี่ยอยู่ในต่างประเทศเอาน้องจอยอยู่ที่สหรัฐมีนะมีที่สหรัฐมีแคนาดาออสเตรเลียอังกฤษอินโดนีเซียสิงคโปร์และไทยด้วยกลุ่มเป้าหมายคือเด็กวัยรุ่นเพราะเขาทำร้านให้ดูหรูหราแต่ราคาชานมแล้วก็ทำไม
3: รู้หลาราคาชานมโอ้ my god
4: ก็ผู้ขายชานมนะจ๊ะใช่ไหม
3: จ้ะ
4: ไม่ใช่ราคาแก้วละ 4-50,000 เมื่อไหร่ราคาชานมจับต้องได้ร้อยกว่าบาทนั่นแหละ
3: จ้ะ
4: ตอนนี้เนี่ยมาพูดถึงรายดอกไม้สี่กลีบของหลุยส์วิตตองเขาบอกเป็นที่เราจะรู้จักระดับโลกอยู่แล้วศาลก็มองว่าไอ้ลายนี้เนี่ยไม่ใช่แค่โลโก้กระเป๋าแต่เป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงระดับโลกคนเห็นปุ๊บรู้ทันทีว่าเนี่ยมันหลุยส์วิตตองนะแม้จะไปอยู่บนแก้วชากล่องหรือว่าเสื้อยืดก็ตามซึ่งกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของจีนหรือแม้กระทั่งไทยเราเองน
3: ะ
4: ก็คุ้มครองเคสพิเศษแบบนี้เพราะว่าถูกจะถึงแม้ว่าจะมองว่าเป็นการคุ้มครองข้ามประเภทสินค้าก็ตามข้ามประเภทแล้วยังไงแต่ถ้าคุณใช้โลโก้ของเขาเขาก็ไม่ยอม
3: ใช่
4: ยิ่งสำคัญเลยคือมันทำให้เกิดความสับสนได
3: ้ถูก
4: แล้วตอนนี้เขาบอกว่าเป็นการป้องกันให้มีการนำชื่อเสียงของคนอื่นเนี่ยไปแอบแฝงไปใช้ด้วยกฎหมายต้องการป้องกันไม่ให้แบรนด์เล็กเอาความดังของแบรนด์ใหญ่มาต่อยอดแม้จะขายชาก็ตามไม่ได้ขายกระเป๋าแต่ถ้าใช้ลายที่คนจำได้มันก็เหมือนไปเกาะกระแสเช่นเดียวกับไทยที่มีหลักการเดียวกันมีพรบเครื่องหมายมาเครื่องหมายการค้ามาตรา8วงเล็บ11ที่ห้ามจดพวกหมายที่เหมือนหรือว่าคล้ายกับเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแม้จะจดเป็นคนละประเภทสินค้าก็ตามสรุปก็คือหลุยส์วิตตองชนะเพราะอะไรรู้ป่ะดังไงดังเป็
3: น
4: ระดับโลกคนรู้จักเพราะฉะนั้นจะไปยุ่งกับเขาไม่ได้
3: อย่าไปยุ่งอย่าไปก๊อปอย่าไปเรียนแบบปล่อยเขาเป็นแบรนด์ชั้นนำมาตั้งนานเนาะ
4: อย่าไปคิดว่าเขาไม่คิดมากเขาคิด
3: สิ
4: ถ้ามีเคสอีกเจ้าหนึ่งที่โดนเรียนแบบประจำหรือชาแนลชาแนลนี่ก็โดนหนักนะ
3: โดนกันทุกเจ้าเลยหนูว่าไอ้ที่มันเป็นแบรนด์เนมอะโดนหมด
4: เออ
3: สมัยก่อนเห็นไหมสมัยตอนที่แบบว่าแบรนด์เนมดังย้อนกลับไปเมื่อ20กว่าปีก่อนอะสมัยก่อนตอนที่เรายังสาวๆกันนะสมัยนั้นแบบแบรนด์เนมนี่แบบพาด้งพาได้อะไรอย่างโดนก๊อปมาหมดละจ้ะ มาขายอยู่นะสีลมประตูน้ำเต็มไปหมดเลยแล้วแต่เกรด A B C เลยนะจำได้ปะ
4: ใช่ใช่ใช่ละลายซับ
3: เออละลายซับโซนละลายซับเหมือนเป๊ะจะเอาแบบไหนยังไงมีใบรับประกงรับประกันอีกต่างหากนะ
4: ทัชขนาดนั้นเลย
3: ก็ปีไง
4: เรารู้แต่ว่าเขาอะเอามากางขายแต่ไม่รู้หรอกว่าถึงขั้นมีใบรับประกันเลยนะ
3: ทำว่าเหมือนใบแต่ไม่ใช่ของจริงแต่ทำก็ปี้มาว่าเหมือนมีใบรับประกันนะมีซองมาเป็นอันนี้นี่นะอย่างเงี้ยเอากับเขาสิ
4: สมมติมีใบรับประกันปุ๋ยวิตตองใช่ไหม
3: เออ
4: แต่ไปฝรั่งเศสไม่ได้
3: ไม่ได้โดนจับรวบโดนรวบคาสนามบินก่อนไปไหนก็ไม่ได้อเมริกาก็ไม่ได้ไม่ใช่หรอถ้าใช้ของปลอมอ่ะเขาก็จับนะเขาถือว่าไม่ให้เกียรติ
4: ไม่ได้เขาให้ทิ้งตรงนั้นเลยเวรกรรมจะตาย
3: ไม่ได้เอออับอายขายหน้าเขาแล้วเจ้าเดิมเมื่อกี้ที่บอกนะที่ว่าถือของปลอมยังไม่ไหวใส่เสื้อผ้าของปลอมด้วยนะหลุยส์วิตตองชาแนลกุชชี่ของปลอมใส่เดินหลาเลยพี
4: ่เขามีรสนิยมมาเปล่าร
3: สนิยมของปอมของปอมอ่ะนะ
4: คือไม่ได้อะไรนะเขาว่ารสนิยมสูงไงเขาชอบสินค้าแบรนด์แต่รายได้มันต่ำ
3: ราคา
4: ไม่สามารถจะพอร์ตได
3: ้
4: อ
3: ่
4: ะ
3: ไม่นะรายได้เขาก็สูงเขาก็เป็นเจ้าของกิจการนะพี่
4: แล้วไปซื้อทำไมล่ะของปลอมอ่ะทั้งนั้น
3: ก็เนี่ยก็งงอยู่เวลากลับมาเมืองไทยปุ๊บก็ส่งไปเหมาประตูน้ำแล้วก็มาใส่ที่อเมริกาน่ะอะไรแบบเนี้ย
4: แต่ว่าเราเป็นคนที่แบบใช้ยี่ห้อแบบชอบสตรีทอ่ะนึกออกป่ะแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยพอคนหันมาใช้สตรีทแพงอีกแล้วคุณผู้ฟังรู้จักน้องใจรู้จักยี่ห้อพวกโยคะแม็กพวกเอลโล
3: ่อ่
4: ะเอลโล
3: ่เอลโล่ที่ใส่ออกกำลังกายยุคนี้ฮิตมาก
4: ลูลูเลมอนน่ะ
3: เออโอ้แล้วก็แพงสุดแต่ตอนนี้ลูลูโดนอโลตีกระจายแล้วจ้ะลูลูเงียบ
4: ขอโทษใช้ทั้งสองยี่ห้อเลยอุ้ยลูลูเอากระเป๋าคือเอาจริงนะอโลเนี่ยเหมาะชอบอะไรรู้ไหมพวกเสื้อฮูดเสื้อออกกำลังกายอะไรต่างๆเนี่ยเสื้อผ้าเขาดีไงใช่ไหมอโลอ่ะ
3: ใช่
4: แต่ลูลูเลมอนเราชอบกระเป๋ากระเป๋าอ่ะ
3: โอเค
4: คือเอาจริงใส่สองยี่ห้อไปด้วยกันก็ได้นะต่อให้แบรนด์เขาต่อให้แบรนด์เขาสู้กันน่ะแต่เราใช้แบบใส่เสื้อฮูดของอโลสะพายกระเป๋าของลูลู
3: เออเอาให้เป็นแบรนด์ไปเลยเอาฉันรักทั้งสองแบรนด์ว่างั้นจัดไป
4: ไม่น่าเวลาเดินดูมันถุงถ่วงอ๋อเขาทะเลาะกันอยู่นี่เองเวลาใส่แล้วแบรนด์ตีกันอยู่ในตัว
3: แบรนด์ตีกันอยู่ในตัวเออดังทั้งคู่เออแต่ตอนนี้อเมริกาเนี่ยอโลเนี่ยมาแรงตีแตกทุกเจ้าเลยคนที่เขาแนวแฟชั่นนี่อโลหมดเลยจ้ะ
4: ใช่ใช่เสื้ออโลใส่สบายเอาจริงนะไม่ได้พูดเล่นเลยนะอโลใส่ดีจริงๆแต่แพงโหดมากอะเมื่อก่อนซื้ออ
3: ะ
4: ไม่แพงเท่านี้นะซื้อทางออนไลน์เนาะสมัยก่อนอะยังไม่ฮิตที่ไทยอะ
3: นี่ก็ถุงเท้าก็คู่นึง25 เหรียญก็ซื้อมา2 คู่เหมือนกันเพราะลดไงจาก35เหลือลดมาเหลือคู่ละ25ก็เลยซื้อไป2 คู่ดำกับขาว
4: ล่าสุดลูลูเลมอนซื้อกระเป๋าเหมือนแบบสำหรับไปเดินทางเนี่ยไปพักผ่อนวันเดียวเนี่ยเงินไทย 6,000 กว่าบาทเลยนะ
3: ใช่ไหมเออ
4: แต่เอาจริงถ้าคิดว่าเราใช้หลายปีมันคุ้ม
3: ก็คุ้ม
4: เราเอาปีไปหารสมมุติใช้3ปีเงี้ย4ปีเงี้ยหรือ6ปีเงี้ยปีละ 1,000 อ่ะ
3: นะเออใช่ถ้าคิดอย่างนั้นก็จะคุ้มจะไม่ต้องคิดมากไม่ต้องเสียดายอะไรมากอ่ะ
4: อยู่ทน
3: อ่ะเราพักกันสักครู่หนึ่งไหมช่วงนี้พักกินน้ำกินท่ากันฮะพักสิคะแม่พักอีกแล้วค่ะพักกินน้ำกินท่าเดี๋ยวมาคุยกันต่อในช่วงที่2อ่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
5: โฟกัสไทยแลนด์ช่วง All Around the World มอมอยจอยเทียดำเนินรายการโดยปิยะรมย์ทรัพย์สุวรรณและธัญญาธรผู้เทมพัน
6: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา9 นาฬิกาถึง11 นาฬิการอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่FM 97 Quality News Station
7: ณราพงศ์วัยวัฒน
8: ์พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 6:00 น.ถึง 7:00 น.ที่นี่ FM 97 สถานีข่าวคุณภาพครับ
7: ชัดทุกประเด็น
8: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
7: ณราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
9: โฟกัสไทยแลนด์ช่วง All Around the World มอมอยจอยเทีย
10: ดำเนินรายการโดยปิยะรมย์ทรัพย์สุวรรณและธัญธรอุเทนพันธ
3: ์ค่ะเข้าสู่ในช่วงที่2ของโฟกัสไทยแลนด์ในช่วง All Around the World หมอหมอยจอยเจี๊ยบกันต่อนะคะเมื่อกี้พี่เจี๊ยบจะพูดอะไรต่อนะคะแบบมีเรื่องเมาเยอะ
4: ไม่ก็คือพอเราพูดถึงเมื่อกี้เป็นแบรนด์พวกนี้แล้วเนี่ย
3: ค่ะ
4: มันก็เป็นทางเลือกของคนอีกกลุ่มนึงนะ อย่างน้องจอยใส่ออกกำลังกายก็ชอบอโลเนาะลูลูเลมอนถูกไหมเราไม่ได้ไปต้องไปแตะละลุยกุชชี่อะไรพวกนั้นอ่ะไม่เราไม่ได้ออกงานด้วยเนาะชาแนลอะไรเงี้ยไม่ได้ไปแตะเข
3: า
4: ตอนนี้แบรนด์พวกเนี้ยก็จะเป็นแบรนด์อีกทางเลือกหนึ่งใช่ป่ะ อันนั้นหลักแสนอันนี้
3: ราคาเบาลงมา
4: ใช่แล้วก็จะมีสตรีทแฟชั่นเช่นสตูซี่เพิ่งมาเปิดสาขาในเมืองไทยโอ้ยแห่ๆกันไปอะไรอย่างเงี้ยเมื่อก่อนสตูซี่ตัวไม่อะไรเองน
3: ะ
4: เดี๋ยวนี้หลายพันค่ะไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นเวรเป็นกรรมอะไรมาชอบแบรนด์ที่พอมันฮิตแล้วมันแพงเออเป็นกรรมจริง
3: ๆเออรส
4: น
3: ิยมถึง
4: เมื่อก่อนไม่เห็นแบรนด์นี
3: ้รสนิยมถึง
4: เออรสเขาบอกว่ามาก่อนการไงตอนฮิตไม่แพงไอตอนไม่ฮิตไม่แพงเราก็ชอบ
3: ใช่ไหม
4: พอเขาเริ่มมาฮิตอ้าวเป็นเวรกรรมของเรา
3: อ
4: ่ะตอนนี้เรามาดูที่จีนเนี่ยวัยรุ่นเจนซีเนี่ยเขาเปลี่ยนไปแล้วนะคะคุณผู้ฟังน้องจอย
3: ยังไงคะเปลี่ยน
4: เขาไม่จะไปยึดกับแบรนด์หรูแล้วเขาจะไปยึดกับอะไรก็ตามหันไปหาสิ่งที่มันเยียวยาจิตใจ มันก็ใช่นะในสภาพเศรษฐกิจที่มันไม่ค่อยดีแบบเนี้ย เศรษฐกิจโลกมันลำบากเพราะว่าไม่อยากจะพูดนะคะเพราะว่าคุณพ่อทรัมป์เนี่ยไปก่อสงครามคนอยู่ปกติเนี่ยก็ยุ่งยากอยู่แล้ว
3: ใช่
4: ชีวิตก็ไปลำบากไปก่อสงครามอีกมันทำให้เศรษฐกิจโลกมันผันผวนไง
3: ใช่ค่ะ
4: ตอนนี้เนี่ยคนจีนเนี่ยคือด้วยความที่เขาเป็นประเทศที่วิวัฒนาการเร็วทันสมัยเร็วปรับตัวเร็วอ่ะ
3: ค่ะ
4: คนวัยรุ่นจีนก็เลยทำและมีประชากรมากที่สุดเป็นอันดับ2ของโลกด้วยเนาะเวลาเขาขยับตัวมันก็น่าสนใจไง
3: ค่ะ
4: คนก็เลยอยากรู้ว่าคนเจนซีจีนเนี่ยตอนเนี้ยเขาอะไรกันแล้วเพราะว่าสายแฟชั่นเขาก็เยอะอยู่นะเห็นไหมแฟชั่นเดี๋ยวนี้จีนนำเทรนด์แฟชั่น
3: ใช
4: ่แฟชั่นเลยนะกระดาษ A4 อ่ะใครที่เอวหนากว่ากระดาษ A4 หรือว่าอ้วนน่ะจำได้ไหมที่ก็มีเทรนมีนุ่มมินเนี่ยในเรื่องของแฟชั่นก็เหมือนกันมันกลายเป็นว่าเขาไม่เน้นไม่ค่อยจะเน้นแบรนด์ละแต่แบรนด์ต่างหากที่ปรับตัวมาหาพวกเขาเมื่อก่อนน่ะตะเกียกตะกายเก็บเงินนะอยากได้แบรนด์ไหนต้องหาเงินต้องไปกู้หนี้ยืมสินหรืออะไรต่างๆเพื่อให้ได้แบรนด์มาแต่เดี๋ยวนี้กลายเป็นแบรนด์นี่แหละต้องปรับตัวลงมาหาเขาเพราะเขาเน้นอะไรรู้ป่ะเน้นความสบายใจ
3: จะได้จับต้องได้ง่ายไง
4: ใช่อย่างเขามีเคสของนักศึกษาคนหนึ่งบอกว่าเมื่อก่อนนะหลงไหลการช้อปปิ้งมาตั้งแต่สมัยมัธยมต้นไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้ารองเท้าเครื่องประดับทุกอย่างนะต้องแบรนด์เนมเท่านั้น มันต้องอวดของมันต้องมีเริ่มจาก Nike Adidas ก่อนจะขยับไปสู่ Gucci Balenciaga แต่พอเข้าเรียนมหาวิทยาลัยเขาบอกพฤติกรรมการช้อปปิ้งเนี่ยมันเปลี่ยนไปมันหันไปแบบหาสิ่งอะไรก็ได้ที่ดูแล้วมันให้คุณค่าทางจิตใจมากกว่าเช่นเครื่องประดับชิ้นเล็กๆไอ้ตุ๊กตานุ่มๆนิ่มๆแล้วก็การท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจที่ไอ้เขาเรียกอะไรนะที่บีบมือเขากลับมา
3: ที
4: ่
3: ความเครียดที่คลายความเครียดใช่ไหมกลับมา
4: ใช่ใช
3: ่ใช่มันช่วยได้กลับมาฮิตกันเห็นเพื่อนที่ทำงานก็ถือเต็มแล้วเราก็เห็นมันโฆษณาขายว่าจะสั่งมาซื้อบีบมาบีบเหมือนกันมันคลายเครียดได้ดิ
4: พอถามคำเดียวว่าเมื่อเลิกใช้แล้วจะไปไหน
3: เอาไปไหนก็วางไว้บนโต๊ะแหละ
4: ไม่ใช่หมายถึงเมื่อยามที่มันแบบเก่าแล้วฉีกขาดแล้วอะไรเงี้ย
3: ก็ทิ้งไง
4: เขาบอกว่าชายมันคือขยะขยะที่ทำลายยากด้วยนะ
3: เพราะมันเหนียวอะเนาะมัน มันเออมันทำด้วยวัสดุ
4: เราไม่รู้กรรมวิธีอะไร
3: มันคงไม่ละลายอ่ะมันคงไม่ละลายง่ายๆ
4: ไม่ละลายเออละลายยากมันเหมือนแบบฟองน้ำแข็งๆอะไรแบบเนี้ยเขาบอกว่านี่แหละคือเทรนเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันก็สร้างมลภาวะให้แก่โลก
3: อาจารย์
4: เขาบอกว่าเมื่อมันเก่าแล้วเมื่อเราไม่ใช้แล้วเนี่ยมันจะเขาเรียกว่ามันจะกลายเป็นขยะเออเหมือนแบบพวกเสื้อผ้าที่คนขนไปทิ้งอ่ะพอตกเทรนแล้วไม่ใส่แล้วก็เมื่อก่อนก็ไปบริจาคแต่มันเยอะไงมันล้นอ่
3: ะ
4: เสื้อผ้าก็กลายเป็นขยะที่ล้นเหมือนกันนะล้นโลกเหมือนกันนะ
3: ใช่ใช่เนี่ยที่บ้านก็ล้นเหมือนกันทั้งที่เมืองไทยทั้งที่อเมริกาไปอยู่ตรงไหนก็ล้นทุกที่เลยไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันนะ
4: เหมือนกันเลยจ้ะซื้ออยู่นั่นแหละ
3: เนาะเป็นอะไร
4: ก็ช่างสันหนังอะไรมาหลอกล่อเรา
3: คุณผู้ฟัง
4: ยุคสมัยแห่งความ
3: คุณผู้ฟังคุณผู้ชมเป็นไหมคะเป็นเหมือนเราสองคนไหมคะ
4: เวลาจะไปไหนทีโอ้โหไม่มีเสื้อจะใส่เลย
3: ทั้งที่เต็ม
4: พอเปิดประตูตู้ออกมานี่ผ้าทะลักล้นออกมาเลยนะกระเด็นออกมาเลยล้นมีเสื้อจะใส
3: ่ล้นจะทับตาอยู่แล้ว
4: คือต้องพูดใหม่ว่าอยากได้เสื้อใหม่จบนะ
3: นะ
4: ดีกว่านะดีกว่ามานั่งพูดว่าไม่มีเสื้อจะใส่ละเอออยากได้ตัวใหม่แค่นี้ก็พอละ
3: ใช่ใช
4: ่เออตอนนี้เมื่อยุคสมัยของความคลั่งไคล้แบรนด์ดังเนี่ยที่เคยเป็นภาพจำของนักช้อปชาวจีนเนี่ยตอนนี้เจนซีกับพวกมิลเลนเนียลส์เนี่ยก็ดูเหมือนว่าเขาจะเปลี่ยนละเขาจะเปลี่ยนแนวโน้มละเพราะว่าอะไรหนึ่งก็คือความไม่มั่นคงในที่หน้าที่การงานมันก็เข้ามาเหมือนกันเนา
3: ะ
4: เช่นการเอาคนออกเพราะว่าเนี่ยสภาพเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยแล้วก็การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจอ่ะมันช้ามาตั้งแต่โควิด19แล้วจำได้ไหม
3: ใช
4: ่เออแต่คุณพ่อทรัมป์เนี่ยมันซ้ำเติมให้มันหนักหนาสาหัสเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาอยากได้คือสิ่งที่จะมาเยียวยาจิตใจมากกว่าที่จะเป็นเอาไปเป็นเครื่องใช้ไม้สอยซะทีเดียวอย่างน้องจอยอาจจะเห็นว่าทุกวันเนี้ยบางคนเนี่ยเลือกที่จะไปนั่งสงบตามวัดตามสวนสาธารณะไปพักผ่อนแบบนั้นหรือไปเล่นโยคะ
3: หาความสงบ
4: ใช่ไหม
3: หาสมาธิหาความสงบให้ร่างกายให้ตัวเอง
4: แล้วเป็นวัยรุ่นด้วยนะเบอร์แบบไม่คือไม่เข้าละร้านแบรนด์เนมไม่เอาละไม่ใช้เงินละ
3: ค่ะ
4: อยากไปทำอะไรที่มันแบบไม่ต้องใช้อะไรอ่ะไปนั่งนิ่งๆหรืออะไรเนี่ยอย่างที่ไทยเนี่ยจะเห็นว่าคนเนี่ยไปสวนลุมกันเยอะเลยนะไปนั่งพักผ่อนเฉยๆเลยแล้วก็ดูตัวพี่ตัวเงินตัวทองเขาเดินอ่ะเยอะมากชุมมากอ
3: ่
4: ะเอาจริงนั่นเป็นซิกเนเจอร์ของสวนลุมเลยนะ
3: เมื่อก่อนเป็น
4: เมื่อก่อนทำได้รู้ไหม
3: เมื่อก่อนแมวเยอะตอนนี้เป็นตัวเงินตัวทองเยอะ
4: เยอะมากจริงๆชาวต่างชาติมาเนี่ยอันนี้คือหมุดหมายเลยนะต้องมาถ่ายรูปให้ติดไอ้เจ้าตัวนี้หรือถ่ายวิดีโอไอ้ตัวเนี้ยกลับไปอวดเพื่อนไม่ได้สักครั้งใช่ถ้ามาสวนลุมถ้ามาสวนลุมไม่ได้ภาพพี่เขาเนี่ยถือว่าม
3: าไม่ถึง
4: สวนลุมนะแล้วตกกลางคืนทำอะไรรู้ไหม
3: ยังไง
4: เจ๊เนี่ยโรบิน
3: ค่ะ
4: แอโรบิกสวนลุมดังไปทั่วโลกเลย
3: เราเห็นดาราลงดารามาฝรั่งใส่ชุดเต็มเหนียวเลยนะบางทีใส่ชุดเที่ยวก็เต้นอาราบิกไปกับเขาเลยใช่ไหมอันนั้นใช่ไหม
4: ใช่นั่นแหละคือมาแล้วไม่ได้เต้นก็ถือว่ามาไม่ถึงเหมือนกันนะตอนกลางคืน
3: อ
4: ะ
3: ถึงว่า
4: ตอนนี้เนี่ยใช่อันนี้มันก็เลยมันก็ไม่ใช่แค่จีนนะอันนี้ถือว่าเป็นแนวโน้มที่แบบไปทั่วโลกเลยใช่ไหมอย่างคนหนุ่มสาวในเมืองใหญ่เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะซื้อแบบนาฬิกาหรูอะไรต่อมีอะไรแต่ตอนนี้มันเปลี่ยนไปแล้วหันมาซื้อเครื่องประดับนำโชคหินคริสตัลรวมทั้งแฟชั่นและน้ำหอมเนี่ยไม่ได้เป็นน้ำหอมแบบกลิ่นที่แบบหรูหราอีกแล้วแต่เอามาเป็นแบบกลิ่นสงบสงบอ่ะ
3: พูดไม่ถู
4: กคือกลิ่นที่แนวคิดแบบเซน
3: อ
4: ะกลิ่นเหมือนธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ย
3: ธรรมชาติดอกไม้ดอกนู่นนี่นั่นเออจ้ะ
4: หรืออย่างเช่นการไปพักผ่อนสุดสัปดาห์ตามภูเขาไปเข้าคอร์สดูแลสุขภาพหรือแม้กระทั่งการเข้าวัดเลยนะคนจีนรุ่นใหม่เนี่ย
3: ค่ะ
4: เขาบอกว่าเพราะฉะนั้นธุรกิจที่มันเกี่ยวข้องกับชื่อจีนนะสเวนสเวียเซือนเสวียก็คือศาสตร์แห่งจิตวิญญาณและความลี้ลับเนี่ยกำลังได้รับความนิยมอย่างสูงในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเพราะว่ามีสินค้ากับบริการให้เลือกหลากหลายแล้วก็ระดับราคาเนี่ยรับได้มันก็เป็นการพลิกโฉมวงการค้าปลีกไปอย่างสิ้นเชิงแอปพลิเคชันในโซเชียลมีเดียยอดนิยมของจีนเนี่ยมียอดเข้าชมสินค้าพวกนี้เอาง่ายๆเลยนะตอนนี้เต็มมูเนี่ยเต็มไปหมดเลยสร้อยอ่
3: ะ
4: สร้อยข้อมือเป็นอะไรนะเป็นหิน หินสีหินอะไรต่างๆอ่ะหรือเชือกสีแดงสีเขียวสีอะไรต่างๆที่บอกว่าเป็นสีนำโชคแต่ละจักรราศีอันเนี้ยมันจะคิดมากก็เลยทำให้คนก็อ้าวแล้วแบรนด์เนมจะอยู่ยังไงในเมื่อคนหันแบบเหมือนกับสูงสุดเนี่ยลงสู่สามัญแบบนี้ใช่ไหม
3: ใช่
4: เพราะว่าเขามองว่าอะไรรู้ไหมเขามองว่าความต้องการสินค้าอย่างเช่นเครื่องประดับเนี่ยเขาต้องการสิ่งที่มาเสริมพลังงานตามหลักฮวงจุ้ยแล้วอีคอมเมิร์ซเนี่ยเยอะมากอย่างที่พี่บอกอะอย่างเตมูอะไรพวกเนี้ย
3: ค่ะ
4: เขาบอกว่ายอดขายกำไรคริสตัลในจีนเนี่ยเพิ่มขึ้น 320% เลยนะเม
3: ื่
4: อเทียบกับปี2024มากกว่า1ใน3ของตลาดคริสตัลออนไลน์ด้วยซ้ำมูลค่าเนี่ยมากถึงประมาณ 3,000 ล้านหยวนเลยทีเดียว
3: ค่ะ
4: อันนี้เขาบอกว่ามันกลายเป็นสิ่งที่เหมือนกับพิกับจากความต้องการสินค้าแบรนด์เนมหรูหรามันกลายมาสู่สิ่งที่อะไรก็ได้ไม่จำเป็นต้องแพงแต่ให้คุณค่าทางจิตใจแล้วรู้สึกว่าใส่แล้วมันแบบโชคดีเอาง่าย
3: ๆ
4: นำโชคหรือว่าเยียวยาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้แบรนด์หรูอย่างเช่นคาร์เทียหรือทิฟฟานี่แอนด์โคพวกเนี้ยเขาก็จะต้องทำสินค้าของเขาออกมาในรูปของลักษณ์สัญลักษณ์อย่างเช่น Tiffany & Co ทำสินค้ารูปตัวทีออกมาทีอาจจะเป็นสัญลักษณ์แห่งการนำโชคหรือคาเทียเนี่ยก็จะทำเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรเขาจะเป็นแบบแนวคิดว่ากำไรของเขาเนี่ยใส่แล้วเหมือนปกป้องเราจากสิ่งชั่วร้ายทำตรงนี
3: ้
4: แต่ถ้าถามราคาคือเขาลงมาไม่ได้ไงด้วยความที่มูลค่าของแบรนด์อย่างที่บอกเขาไม่สามารถลดราคาลงมา200-300ได้ใช่ไหมหลักแสนก็คือหลักแสนมันอยู่ที่ว่าอันนี้เน้นคนที่สามารถซื้อได้แต่หมายถึงว่าเขาเข้าหาสายมูมากขึ้นถูกไหมเขาไม่สามารถขายแบบสเปดสปะได้อีกแล้วอะไม่ใช่แล้วที่ว่าฉันผลิตออกอะไรออกมาด้วยแบรนด์ของฉันเธอก็ต้องซื้อไม่ใช่แล้วน
3: ะ
4: ต้องอะไรก็ได้ที่คนเชื่อว่ามันจะทำให้เขาเนี่ยใส่แล้วมีโชคหรือใส่แล้วปกป้องเขาเชื่อไหมมันมีความเชื่อแบบนี้ด้วยนะเช่นมีการทำสร้อยคอเนี่ยสร้อยข้อมือเนี่ยเอาไปเขาเรียกอะไรเอาไปคอลแลบกับวัดเราก็ใส่อุ้ยมันเป็นสิริมงคลไงออกมาจากวัดเป็นแบรนด์ที่ขายที่วัดเลยนะแต่เป็นแบรนด์นะปราบสิ่งชั่วร้ายป้องกันสิ่งชั่วร้ายได้หรือว่าอย่างเช่นอ่ะทำเป็นรูปใบโคเวอร์สีแฉกใบโคเวอร์สีแฉกก็คือนำโชค
3: ค่ะ
4: หรือสารพัดหินอะไรต่างๆเนี่ยหินเปลือกหอยอะไรต่างๆเนี่ยเชื่อไหมว่าความที่เขาแบบเชื่อในเรื่องสายมูมากๆเนี่ยการมูของเขามีตั้งแต่ขอให้เราได้โชคลาภให้มีโชคด้านตัวเลข
3: ค่ะ
4: นึกออกใช่ไหมตัวเลข
3: ความรัก
4: หรือ
3: การงาน
4: ความรักหรือแม้กระทั่งอะไรรู้ไหม
3: อะไร
4: ให้เราเนี่ยปลอดภัยจากเจ้านายในการเจอกับเจ้านายในแต่ละวันเวลาไปทำงานเนี่ยขอให้ฉันปลอดจากบอสมาสอดส่องฉัน
3: ขนาดนั้นเลย
4: บอสไม่เรียกฉันไปด่าแบบนี้เลย
3: โอ้โห
4: สมมติ
3: อันนั้นฝันแล้วไหม
4: ใส่สร้อยหินสีเขียวเนี่ยคุณใส่ไปเนี่ยแล้วคุณเราอาจจะมีคาถาสั้นๆในหนึ่งบทคาถานี้ท่องแล้วบอสจะไม่มากล้ำกลาย จะไม่เรียกคุณไปด่าอะไรแบบเนี้ย
3: รักฉันนะรักฉันหลงฉันเนี่ยเหรอ
4: ไม่ต้องถึงขั้นรักเพราะว่าบอสอาจเป็นผู้หญิงก็ได้
3: ดูเมตตามหานิยม
4: ไม่เรียกเราไปด่า
3: เออ
4: แบบก็ใช่ประมาณเมตตามหานิยมอะไรทำนองเนี้ยแต่เอาจริงนะ
3: ค่ะ
4: หินช่วยเราไม่ได้หรอก
3: เออจะนั่นสิความจริงมันก็คือความจริงไหม
4: เห็นหน้าบอสแค่ทักว่าบอสคะกาแฟไหมคะ อะไรอย่างเงี้ยดีกว่าไหม
3: ดีกว่า
4: แล้วชงไปเสร็จแล้วเรียกไปด่าว่าก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ได้ทำมันทุกวันน่ะเดี๋ยวเขาก็เห็นความดีเราเองใช่ไหม
3: ใช่ค่ะ
4: ตรงนั้น
3: ดีกว่าไม่ต้องไปหาเครื่องมูอะไรให้มันเสียเวลา
4: โอ้ยเขาบอกว่าเรื่องของจิตวิญญาณนี่เป็นเรื่องที่ประมาทไม่ได้เลยนะมันมีผลต่อเศรษฐกิจเลยนะเขาบอกว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยไม่ได้เพียงแค่จ่ายเงินเพื่อซื้อสินค้าเท่านั้น แต่จ่ายเงินเพื่อซื้อสิ่งที่ช่วยนิยามตัวตนในพื้นที่รองรับทางอารมณ์ได้อีกด้วยเพราะเขาบอกว่าร้านค้าหรือว่าแบรนด์สินค้าบางแห่งเนี่ยได้เปลี่ยนการบริโภคที่เกี่ยวข้องกับจิตวิญญาณเลยนะโดยเฉพาะกลุ่มที่กลายเป็นกระแสหลักคือมันต้องวิ่งตามให้ทันนะอะไรต่างๆเนี่ยเชื่อไหมน้องจอยแม้แต่เบอร์เกอร์คิงก็ยังจับมือกับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของลัทธิเต๋าบนภูเขาหลงหมู่ใช่ในช่วงเทศกาลตรุษจีนเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยไปซื้อตุ๊กตาเทพเจ้าแห่งโชคลาภเพิ่มได้ในราคา38หยวนเมื่อสั่งชุดอาหารฟาสต์ฟู้ดของเบอร์เกอร์คิงเขาบอกอย่างนั้นเลยได้กินเบอร์เกอร์ด้วยแล้วได้ไปซื้อได้แบบมีเอาส่วนลดเนี่ยไปซื้อตุ๊กตาโชคลาภได
3: ้โคกันเขาโคกันเพิ่มยอดขายเพิ่มยอดขายของกันและกัน
4: ไปช่วยวัดด้วยไงร้านไปเปิดในวัดใช่ไหม
3: ใช่ใช่ไง
4: เรื่องไอ้นี่ก็สำคัญนะเรื่องที่อยู่อาศัยที่เขาบอก 47% ของผู้ใหญ่ชาวจีนเนี่ยเชื่อในเรื่องห่วงจุ้ยที่เชื่อกันว่าการจัดวางตำแหน่งของสิ่งของหรือาการเนี่ยให้สัมพันธ์กันเนี่ยสามารถนำความสุขและโชคลาภมาได้
3: อันนี้ต้องให้เขา
4: ส่วนการไปไหว้

0: พาอะไรได้อ่ะใช่ไหม
1: ใช่ไหมใช่ค่ะใช่แล้วมันก็เป็นที่พึ่งทางใจไงหลายหลายคนก็ชอบอะไรที่ทำสบายใจมันไม่เดือดร้อนอะไรใครก็ทำไปเนาะแล้วแต่ทางใครทางมันทางใครทางมันที่ชอบอ่ะ
0: ใช่ไหม
1: จ้ะ
0: เนี่ยเนี่ยคือเรื่องแบบนี้แหละเป็นเรื่องที่เราจะต้องสมมุติเราเป็นผู้ประกอบการหรือเป็นเจ้าของแบรนด์เราต้องใส่ใจไม่ใช่ว่าคุณจะคิดว่าเมื่อแบรนด์เราติดตลาดแล้วเนี่ยยังไงเราก็อยู่รอดมันไม่จริงเสมอไปนะยุคนี้สมัยนี้ไม่ใช่ว่าแบรนด์คุณดังแล้วคุณจะอยู่ได้น
1: ะ
0: มันอาจจะไม่ใช
1: ่
0: สิ่งที่ใช่ไม่ใช่สิ่งที่คุณคิดเออถูกไหม
1: อะไรๆก็เกิดขึ้นได
0: ้เดี๋ยวต้องถามน้องจอยก่อนว่าตอนนี้ยังพอมีเวลาไหมคะ
1: ยังพอมีค่ะอีกประมาณตั้ง8นาที
0: โอเค
1: ค่ะ
0: มีเรื่องนี้ที่น่าสนใจก็คือว่าน้องจอยอาจจะรู้จักไหมอ่ะ
1: อะไรอ่ะ
0: เดี๋ยวบอกก่อนก็จะเฉลยสิเนาะเดี๋ยวเล่าก่อนนิดนึงก็คือว่า
1: คุณผู้ฟังนะคะรู้จักไหมคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมฟังพี่เจี๊ยบค่ะฟังค่ะฟังเล่า
0: คือตอนนั้นอุ๊ยไม่ได้สิไม่ได้เดี๋ยวเราต้องเกริ่นนำก่อนมีชายหญิงผู้หนึ่งนะที่เหตุเกิดเมื่อปี2004ที่ร้านอัญมณีแห่งหนึ่งในซานตาบาบารารัฐแคลิฟอร์เนียมีชายหญิงผู้หนึ่งก็คือไรอัพแฮมซึ่งเป็นทหารอเมริกันที่เพิ่งกลับมาจากสมรภูมิในอิรักสดๆร้อนๆเลยพาแฟนสาวชื่อว่าคริสเทนคู่มั่น
1: รู้แล้ว
0: ก็เงียบไป
1: จ้ะ
0: ทำไมรู้ไห
1: ม
0: ไปดูแหวนแต่งงานกัน
1: แต่ไม่มีตัง
0: ไปดูแหวนแต่งงานด้วยสายตาที่เปี่ยมด้วยความหวังแต่ว่าป้ายราคามันสูงมาก 9,000 เหรียญก็ประมาณ 300,000 บาทไทย
1: แล้วก็ได
0: ้ช็อคนะคะ
1: และใช่ค่ะแล้วก็ได้พระเอกของหนูนี่แหละไปซื้อไว้ว้า
0: พระเอกของหนูอีกแล้ว
1: พระเอกของหนู
0: ตอนนี้เนี่ยทำยังไงดีล่ะอยากได้อ่ะมันอยากอ่ะเนาะเขาบอกว่าแต่ว่ามันแพงไงก็เลยตัดใจไม่เอาและเดินออกจากร้านไปด้วยมือเปล่าแต่เพียงไม่นานหลังจากนั้นเนี่ยพนักงานร้านก็โทรศัพท์ไปเรียกให้คู่รักคู่นี้กลับมาที่ร้านเพื่อมารับมอบแหวนคริสเขาบอกว่าแหวนที่ฝ่ายหญิงที่ชื่อคริสเทนเนี่ยหลงรักให้ฟรีๆโดยบอกว่าวิมีคนไม่ประสงค์ออกนามนะ
1: คง
0: ให้เขาจ่ายเงินให้หมดแล้วแล้วคนนั้นก็กำชับอย่างเด็ดขาดว่าห้ามเปิดเผยตัวตนของเขาปริศนาที่ว่าใครคือเจ้าของเงินแล้วก็เป็นคนที่ใจดีคนนั้นใช่ไหมน้องจอยคุณฟังอ่ะน้องจอยเฉลยสิคะเขาว่าเขาเป็นใคร
1: เป็นพระเอกในดวงใจของหนูตลอดกาลถึงแม้ว่าวันนี้เขาจะไปอยู่บนสวรรค์แล้วพอวอลเกอร์
0: ใช่คือสองคนเนี่ยเขาเก็บเป็นความลับนานถึง10ปีเนาะ
1: ใช่ไหมคุณผู้ฟังยังจำได้ใช่ไหมเพราะว่าก็เป็นพระเอก Fast Furious อ่ะโด่งดังมากแล้วก็เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุใช่วันนั้นตื่นขึ้นมาแล้วก็รับข่าวเศร้าที่เขาเสียชีวิตแบบเสียดายแต่เนี่ยก็เพิ่งจะมีข่าวลูกสาวเขาออกมาเนี่ยก็เพิ่งเห็นลูกสาวเขาอายุ27แล้วตอนนี้เป็นนางแบบเป็นนู่นเป็นนี่อยู่ในวงการบันเทิงโอ้ย
0: เพื่อนพ่อช่วยดูแลกันเนาะ
1: ใช่
0: เป็นพ่อบุญธรรมเงินใหญ่
1: แล้วคนนั้นก็รักหนูก็รักมากอะไรแล้วนะ
0: ใช่คือเขาเก็บกำความลับมาเป็น10ปีจนกระทั่งปี2013เนี่ยเมื่อต้องสูญเสียพอลวอลเกอร์ไปเนี่ยไอรีนคิงซึ่งเป็นอดีตพนักงานของร้านอัญญมณีในวันนั้นตัดสินใจที่จะเปิดเผยเรื่องราวนี้ที่เก็บงำมานานบอกว่าสุภาพบุรุษนิรนามที่ยืนแอบฟังคู่รักทหารคุยกันและแอบสั่งผู้จัดการร้านให้ลงบัญชีก้าแหวนไว้ที่บัตรเครดิตของเขาก็คือพอลวอลเกอร์คือที่บอกว่าไม่ให้ไปบอกเพราะว่าไม่อยากได้คำขอบคุณไม่ได้สร้างภาพเนาะ
1: ค่ะ
0: คือให้ด้วยใจจริงอ่ะไม่ได้ต้องการให้ใครรู้เขาบอกว่าพนักงานที่รู้ก็คือพนักงานขายคนนั้นคนเดียวคนอื่นยังไม่รู้เลยนะพนักงานคนอื่นก็ไม่รู้เขาเลือกที่จะทำความดีแบบนี้เนา
1: ะ
0: เนี่ยคนดีๆแต่สวรรค์ก็ต้องการเขาเร็วเกินไปไหมอ่ะ
1: ก็คนดีไงคนดีมักจะไปเร็วไม่รู้เหมือนกันไปขึ้นสวรรค์อ่ะไปรับใช้พระเจ้าต่อไอ้คนอย่างพวกเราทั้งสายมีบาปมีกรรมยังอยู่กันไปอีกนาน ใช้กรรมก่อน
0: ไม่พระเจ้าก็ไม่ต้องมาต้องการเราเร็วหรอกเพราะเราก็ยังมีภาระใช่ไหม
1: ถูก

0: ถูกค่ะ
1: พูดถึงพระเจ้ามีเรื่องนี้อีกเรื่องนึงก็บอกว่าตำรวจที่แคนาดาเขาบอกว่าได้รับแจ้งเหตุว่ามีชายไร้บ้านนอนนิ่งอยู่บนม้านั่งข้ามกลางอากาศที่หนาวเหน็บแต่พอเข้าไปตรวจสอบเจออะไรรู้ไหม
0: อะไร
1: สิ่งที่เห็นเนี่ยที่นอนอยู่กับผ้าห่มหนาหนักหนักด้วยนะไม่ใช่ร่างของคนถึงแม้จะไร้ลมหายใจแต่ก็ไม่ใช่คนแต่เขาบอกว่าเป็นความจริงที่สั่นสะเทือนความรู้สึกของคนทั้งเมือง
0: ค่ะ
1: เพราะว่าเป็นประติมากรรมบอนส์ที่มีชื่อว่าโฮมเลสจีซัสหรือว่าพระเยซูผู้ไร้บ้านนั่นเองเป็นผลงานของศิลปินชาวแคนาดาที่ชื่อว่าทิโมธีชมาลส
0: ์
1: ที่จงใจสร้างรูปปั้นเป็นรูปผู้ชายผอมเกรงนอนขดตัวอยู่ใต้ผ้าห่มแล้วก็มองไม่เห็นหน้าทิ้งไว้เพียงรอยแผลจากการถูกตรึงกางเขนที่ปรากฏชัดบนหลังเท้าที่เปลือยเปล่าเท่านั้นนะที่ยืนยันว่าชายคนนี้เป็นใครคงไม่มีใครมาโดนตอกตึงตรงเท้าเนาะมีอยู่เจ้าเดียวนี่แหละ
0: ใช่
1: ชมาบอกว่าได้รับแรงบันดาลใจจากเหตุการณ์จริงที่เขาพบเห็นในโตรอนโตเพราะว่ามีคนไร้บ้านเนี่ยนอนอยู่ตามม้านั่งท่ามกลางสายตามึนชาของผู้คนที่เดินผ่านไปผ่านมาก็เป็นไปได้ว่าเขาชินแล้วไงเขาเห็นเขาก็ชินแล้วไงเขาก็เลยหยิบยกคำสอนจากพระคัมภีร์ที่เปรียบเทียบว่าการช่วยเหลือผู้ที่ขัดสนที่สุดก็เปรียบเสมือนการช่วยเหลือพระเจ้าก็เลยเอามาถ่ายทอดเป็นงานศิลปะซะเลย
0: ค่ะ
1: มานั่งตัวนี้ไม่ถูกออกแบบมาให้พระเยซูนอนอย่างเดียวนะแต่เขาจงใจเว้นที่ว่างด้านข้างเอาไว
0: ้
1: เพื่อให้คนเนี้ยลองไปนั่งข้างๆแล้วก็ใช้เวลาเพียงชั่วครู่คุ้นคลิปถึงชะตากรรมของเพื่อนมนุษย์ที่มักถูกทำให้มองไม่เห็นในสังคมปัจจุบันอ๋อ
0: ค่ะ
1: คือตั้งแต่มีการเอาเก้าอี้แล้วก็คนไร้บ้านเนี่ยไปวางเนี่ยตั้งแต่ปี2013เนี่ยที่มหาวิทยาลัยโตรอนโตเลยน
0: ะ
1: งานนี้ก็กลายเป็นประเด็นร้อนแรงในหลายพื้นที
0: ่
1: บางที่มีการร้องเรียนเรื่องความไม่เหมาะสมบางเมืองคนในพื้นที่โทรแจ้งตำรวจซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพราะว่าคิดว่ามีคนไปเสียชีวิตอยู่จริงๆไง
0: มันไม
1: ่ไม่ได้เข้าไปดูเพราะว่านอนนิ่งแต่อันนี้แหละเป็นสิ่งที่ศิลปินเขาต้องการไง
0: เออเข้าใจ
1: มันร้องเรียนมันยิ่งดังมันยิ่งดีไงใช่ไหม
0: ศิลปินก็สื่อไปในทางนั้นนะเนาะให้เหมือนจริงแต่คนก็กลัวก็ว่ากันไปแล้วสุดท้ายเป็นยังไง
1: แต่เขาก็ย้ำไงเด่นย้ำว่าเขาเนี่ยต้องการให้เพื่อนมนุษย์เนี่ยมอบความเมตตาให้ต่อกันถ้าอย่างน้อยคนก็สนใจโทรแจ้งตำรวจไงว่ามีคนตรงนี้มีแบบ
0: ไม่ได้ละเลยหรือว่าไม่ได้มองผ่านจุดประสงค์ก็แสดงว่าจุดประสงค์เขาก็สำเร็จจ้ะ
1: เชื่อไหมว่าเก้าอี้ตัวเนี้ยถูกสร้างจำลองด้วยนะแล้วก็ไปติดตั้งมากกว่า50แห่งทั่วโลกตั้งแต่นครรัฐวาติกันในโรมไปจนถึงลอนดอนแล้วก็ดับลินแล้วก็ทำหน้าที่เป็นประจักษ์พยานแล้วก็ตั้งคำถามสำคัญกับเราทุกคนว่าเรายังคงปฏิบัติต่อผู้ที่ลำบากมากที่สุดในสังคมยังไง
0: ค่ะ
1: เมื่อเวลาเราผ่านเขาไปแล้วเห็นเขานอนห่มผ้าแบบโดยที่เท้าผัวมาเปลือยเปล่าแบบนั้นน่ะ
0: ค่ะนะก็ดีค่ะอันนี้ก็คือทำให้ว่าจิตใจของคนเรามันมีความห่วงใยต่อเพื่อนมนุษย์เนาะไม่มีการแบ่งแยกสีหรือว่าความรวยความจนอะไรแบบนี้ให้มีความเท่าเทียมกันในความเป็นมนุษย์นะตรงนี้อ่ะ เวลาหมดเวลาอีกแล้ว
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อเราเดอะเวิลด์มอมอยเจฟของเราวันนี้หมดเวลาเรากลับมาติดตามแล้วมาเจอกันใหม่ในวันศุกร์ที่จะถึงนี้เวลาเดิมบ่ายสามจนถึง4โมงเย็นแต่ว่าพรุ่งนี้เนี่ยไปติดตามเรื่องราวพระเยซูซีกับกุรุดานีกับคุณหนูนาวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: โฟกัสไทยแลนด์ช่วงAll around the world, more more joy
3: here. ดำเนินรายการโดยปิยะรมย์ ทรัพย์สุวรรณและธัญญาธร ผู้เทมพันธ์
4: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
5: ทราบแล้วเปลี่ยน เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสี่ยงข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
6: ช่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับพิญโยรุ่งสมัยกระทรวงมหาดไทยพบกรณีผลคะแนนสอบผิดปกติในการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นจำนวน 5,814 รายเตรียมเสนอให้เพิกถอนการบรรจุแต่งตั้งวันที่23กรกฎาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
6: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
5: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าก
1: ระทรวงมหาดไทยพบกรณีผลคะแนนสอบผิดปกติในการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นจำนวน 5,814 รายเตรียมเสนอให้เพิกถอนการบรรจุแต่งตั้งวันที่23กรกฎาคมนี
7: ้นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อติดตามกรณีทุจริตที่เกิดขึ้นโดยระบุว่าจากการเปรียบเทียบข้อมูลคะแนนดิบกับคะแนนที่ประกาศผลสอบอย่างละเอียดพบความผิดปกติของคะแนนสอบในกลุ่มผู้สอบผ่านทั้งสิ้น 5,814 รายโดยกระทรวงมหาดไทยจะเร่งประสานงานร่วมกับสำนักงานปปช.ซึ่งเป็นผู้เก็บรักษากระดาษคำตอบต้นฉบับทั้งหมดเพื่อนำกลับมาตรวจนับคะแนนใหม่พร้อมทั้งจัดทำบัญชีและจัดลำดับผู้สอบใหม่ตามผลคะแนนที่เกิดขึ้นจริงสำหรับกลุ่มผู้เข้าสอบรายอื่นๆที่ยังไม่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งจะได้รับการพิจารณาจัดลำดับใหม่ตามเกณฑ์ส่วนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการเพิกถอนการบรรจุแต่งตั้งทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาเยียวยาและดำเนินการตามระเบียบข้าราชการท้องถิ่นต่อไปพร้อมยืนยันว่าหากตรวจสอบพบการทุจริตหรือการกระทำผิดทางอาญาที่เชื่อมโยงถึงบุคคลใดจะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดรวมถึงเตรียมจัดส่งรายชื่อผู้สอบที่พบความผิดปกติทั้งหมดให้แก่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อพิจารณามีมติเพิกถอนการบรรจุแต่งตั้งโดยคาดว่าจะมีการประชุมเพื่อพิจารณาจัดสรรร่วมกันในวันที่23กรกฎาคมนี้ชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำชับกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำอย่างรอบด้านแก้ปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมเพื่อลดผลกระทบให้กับประชาชนและเกษตรกร
8: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการให้กรมชลประทานเร่งบริหารจัดการน้ำอย่างรอบด้านเพื่อบรรเทาปัญหาทั้งน้ำท่วมขังและฝนทิ้งช่วงในหลายพื้นที่ของประเทศได้ส่งเครื่องจักรกลและเครื่องสูบน้ำเข้าไปช่วยเหลือเกษตรกรอย่างต่อเนื่องเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและลดผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตรโดยยืนยันว่าจะไม่ทอดทิ้งเกษตรกรพร้อมสั่งการให้กรมชลประทานเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดตลอดฤดูฝนแม้หลายพื้นที่จะมีฝนตกต่อเนื่อง แต่ยังคงมีบางพื้นที่ที่มีฝนตกน้อยส่งผลให้ปริมาณน้ำไม่เพียงพอและมีความเสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ำขณะเดียวกันกำชับให้บริหารจัดการน้ำในพื้นที่ที่มีฝนตกหนักหรือน้ำท่วมขังอย่างเต็มประสิทธิภาพเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วลดผลกระทบต่อภาคการเกษตรและสร้างความมั่นคงด้านน้ำให้ประชาชนอย่างทั่วถึงปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: สำนักงานชลประทานที่7เปิดเผยเขื่อนขนาดกลาง61แห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือสามารถรับน้ำได้อีกประมาณ176ล้านลูกบาศก์เมตร
9: นายปริญญาคัชมาศผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่7เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำท่าแม่น้ำโขงตอนล่างและแม่น้ำมูลตอนล่างระดับน้ำลดลงขณะที่แม่น้ำชีตอนล่างระดับน้ำเพิ่มขึ้นสถานการณ์น้ำเขื่อนขนาดใหญ่1แห่งคือเขื่อนสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีความจุเก็บกัก 1,966 ล้านลูกบาศก์เมตรความจุวันนี้ประมาณ 1,118.64 ล้านลูกบาศก์เมตรรับน้ำได้อีกประมาณ 847.83 ล้านลูกบาศก์เมตรสถานการณ์น้ำเขื่อนขนาดกลาง61แห่งความจุรวม 389.443 ล้านลูกบาศก์เมตรความจุวันนี้ประมาณ 212.7 ล้านลูกบาศก์เมตรรับน้ำได้อีกประมาณ 176.74 ล้านลูกบาศก์เมตรขณะที่เขื่อนทดน้ำหลายแห่งสถานการณ์น้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเช่นเขื่อนยโสธรเขื่อนทัดน้อยเขื่อนลำเซบายอำนาจเจริญและเขื่อนลำโดมใหญ่ส่วนเขื่อนปากมูลเขื่อนลำเซบายบนราชธานีเขื่อนลำเซบกสถานการณ์น้ำมีแนวโน้มลดลงกรกฎภูมิสวทบนราชธานีรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: บางกอกบัส by บางกอกทูเดย์ดำเนินรายการโดยบ๊อบบางกอกทูเดย์
2: สวัสดีครับคุณฟังครับรายการบางกอกบัสบายบางกอกทูเดย์ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station ทางสถานีข่าวคุณภาพนะครับกลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับดำเนินรายการในบ๊อบบางกอกทูเดย์นะครับแน่นอนครับเราได้เดินทางมาแล้ว2วันเข้าสู่วันที่3นะครับเราร่วมเดินทางไปกับเรื่องราวของผู้ชายคนหนึ่งที่ไม่เคยหยุดฝันได้เลือกที่จะส่งต่อโอกาสให้กับคนรุ่นใหม่เพราะเขาเชื่อว่าความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ใช่การเป็นผู้ชนะแต่คือการสร้างผู้ชนะคนต่อไปนั่นเองครับเชิญทุกท่านร่วมเปิดใจรับฟังพลังชีวิตไปกับครูเล้งราชินีกรสวัสดีครับครูเล้งครับ
3: สวัสดีครับพี่บ๊อบครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ
2: เจอกันวันนะทราบมาว่าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วครูเล้งได้ไปรำถวายพ่อปู่ด้วยใช่ไหมครับ
3: ใช่ครับผม
2: ที่จังหวัดนครพนมบรรยากาศเป็นยังไงครับครูเล้งครับ
3: บรรยากาศชุ่มฉ่ำมากครับผมอากาศดีมากฝนตกไ
2: หมฝนตกไหม
3: ครับผม
2: เห็นคุณอิงฟ้าวลาหะลำวันแรกๆใช่ไหมฝนตกหนัก
3: ใช่ครับ
2: มากลำท่ามกลางฝนเลยคุณเล้งเจอฝนไหมฮะ
3: ก็เจอเล็กน้อยครับของผมลำวันสุดท้ายครับผมวันที่สิบ
2: อ๋อครับคุณเล้งลำพญาลำถวายพ่อปู่แต่งชุดอะไรฮะ
3: แต่งชุดไทยประยุกต์ครับผมเป็นเหมือนจงกระเบนครับผมแล้วก็เป็นใส่เครื่องเงินเครื่องทองครับผม
2: อ๋อลำอยู่หน้าขบวนเลยป่ะฮะ
3: ใช่ครับผมลำอยู่หน้าขบวนครับ
2: เป็นประเพณีที่สืบต่อกันมาของชาติจังหวัดนครพ่อปู่อะไรครับพ่อปู่
3: ศรีสัตนาคราชครับผม
2: ที่พวกไปไหว้เนาะที่อยู่ริมน้ำไม่มีพ่นน้ำด้วยนะ
3: ใช่ครับผม
2: โอ้เห็นบรรยากาศโอ้ขนลุกเนาะคนระบำลำฟ้อน
3: คนแบบเยอะมากคนลำเยอะมากครับปีนี้ยิ่งใหญ่มากแล้วก็อยากจะชวนทุกคนมาเที่ยวอีสานนะครับ
2: ไม่จำเป็นจะต้องไปเทศกาล
3: ไม่จำเป็นเลยครับ
2: ไหว้พ่อปู่นะเทศกาลอื่นหรือว่าต้องที่อื่นเยอะแยะแล้วก่อนพนมนี่พี่บอกก็ไปบ่อย
3: ใช่ครับ
2: มากเลยนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะเป็นมงคลกับชีวิตเนาะ
3: โอ้โหเป็นมงคลมากพี่แบบขนลุกมากครับตั้งแต่ซ้อมแล้วแบบรำ26นาทีนะครับ
2: โอ
3: ้ต่อเนื่องครับ
2: ปกติเพลงนึงนี่4-5นาทีกี่เพลงครับกูเล้ง
3: 4เพลงครับผมโอ้ไม่รวมโชว์หลักของอำเภอบ้านแพงครับผม
2: 4เพลงเดี๋ยวนะวันนั้นอิงฟ้าออกข่าวก็4เพลงเหมือนกันนะ
3: ใช่ครับ4เพลงครับ
2: เพลงแล้วเป็นพี่บ๊อบจำท่าไม่เพลงแรกนี่ก็คือรอดนี่ก็บุญนักหนาแล้ว4เพลงโอ้โหท่าก็แบบอลังการสิ
3: เพลงแรกยากมากครับเพลงแรกลำยากมากครับพี่บ๊อบ
2: อันนี้คือมีครูมาสอนเราอีกทีใช่มั้ยหรือว่ากูเล้งประดิษฐ
3: ์ใช่ๆครับมีคุณครูมาสอนทีนึงครับผม
2: เป็นไงบ้างครับเมื่อเราเป็นวันว่าเราเป็นคุณครูวันนึงที่เราต้องไปเป็นเรียกว่านักเรียนแล้วกันมาเรียนกับคุณครูสอนเนี่ยมันรู้สึกยังไง
3: บ้างสบายมากครับผมง่ายเลยครับ
2: ยิ่งต้นทุนที่ดีด้วย
3: ใช่ครับผมเพราะชอบจริงๆเป็นคนชอบเรียนรู้อยู่แล้วครับ
2: ครูเล้งแล้วครูเล้งใช้เวลาจำนี่นานไหมครูเล้งมีเวลาซ้อมนานไหมยี่สิบหกนาที
3: คือต้องบอกว่าอันนี้เป็นครั้งที่3ที่เล้งมาลำถวายพ่อปู่แล้วครับก็ค่อนข้างจะเข้าจำได้เข้าเนื้อแล้วครับ
2: งั้นแสดงว่าเราต้องมีกลุ่มมีกวนสิมีไหมหรือรู้เดียว
3: รอบนี้ก็มีนักเรียนที่เป็นในแบบมาลำด้วยครับแล้วก็มีน้องเพียร์มาดามเพียร์ครับผมใช่ครับแล้วก
2: ็ปกติพี่บ๊อบจะเห็นแบบผู้หญิงจะมากกว่าผู้ชายจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่แต่ผู้ชายมีเยอะไหม
3: ผู้ชายก็มีนะครับผู้ชายมีเยอะเหมือนกันครับ
2: แล้วท่ารำของผู้ชายผู้หญิงมันต่างกันไหม
3: ไม่ต่างกันนะครับเป็นท่ารำแบบเดียวกันแต่แค่โพสิชันการยกแขนและการยืนที่แตกต่างกันออกไปครับ
2: ก็ถือว่าเป็นมงคลกับชีวิตนะพูดถึงว่าความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องพญานาคกับคนไหนๆพูดถึงเรื่องนี้แล้วคุณเล็กมีความเชื่อเรื่องพญานาคไงบ้างอะหรือ
3: คือ ก็มีความเชื่อนะครับตอนนี้ที่เล้งทำอยู่ก็คือสร้างโบสถ์ที่วัดศรีสุภักครับองค์พระประธานก็เป็นพระนาคปกครับผม
2: อ
3: ก
2: ๋
3: ็
2: อครับ
3: ค่อนข้างเชื่อนะครับค่อนข้างเชื่อแล้วก็มีความเชื่อว่าก็ต้องมีคนปกป้องนะครับเป็นสัญลักษณ์ครับผมเป็นคนปกป้องพระพุทธศาสนาครับผม
2: ก็ถือว่าเป็นภาพประจำวันเสาร์นะพระตั้งปก
3: ใช่ครับ
2: ผู้เล่นเกิดวันเสาร์ด้วยป่ะ
3: เกิดวันเสาร์ด้วยครับผม
2: น่าเห็นว่าแล้วนะก็นี่คือความเชื่อความศรัทธาของคนเนาะเรื่องพวกนี้เราจะไปลบหลู่ไม่ได้คือง่ายๆเลยคือไม่เชื่ออย่าลบหลู่ถูกไหม
3: ใช่
2: เพราะศรั
3: ค
2: ท
3: รับ
2: ธามันเป็นเรื่องส่วนบุคคลเรื่องของ
3: ใช่
2: จะเป็นอันนั้นไหมอ่ะทีนี้มาขอย้อนกลับไปเลยกูเล้งอันนี้
3: ครับ
2: อาจจะเปลี่ยนฟิลนิดนึงว่
3: ได
2: า
3: ้
2: บรรยากาศการประกวด Thailand Got Talent ซีซั่น2ครับ
3: ครับ
2: นั้นมีการถ่ายทอดสดแล้วประกาศผลในคืนวันนั้นหรือเปล่าฮะ
3: ประกาศผลในรอบที่3คือวันนั้นเลยครับผม
2: คือวันนั้นเลยบนรอบกูเล้งแสดงเลยใช่ไหม
3: ใช่ครับผมใช่ครับ
2: เป็นไงบ้างตอนประกาศผลคิดอะไรอยู่
3: ตอนมันโล่งมากครับแต่คิดว่า
2: คิดว่าตัวเองจะได้แชมป์ไหมอ้าวพูดตรงๆมีน้องเกลด้วยใช่ไหมหายใจลดต้นคออยู่นะก็คะแนนก็น้องเกลน้องเกลได้ที่สองใช่ไหมรองแชมป์
3: ใช่ครับน้องแก้วที่สองครับ
2: จำได้อยู่น้องเกลอูคูเลเล่เลยดังในช่วงนั้น
3: ใช่
2: แต่กูเล็กได้รับคําชมจากคุณจากกรรมการทุกคนเลยนะคะนะครับจากน้องเบนจากน้องเบนใช่ไหม
3: ใช
2: จ
3: ่
2: ากใค
3: คร รับ
2: อีกสองคน
3: จากน้องเบนจากพี่เบนพี่โจ
2: พี่โจ
3: แล้วก็พี่ใหญ่นะที่ใส่แว่น
2: นั่นแหละนั่นแหละเอาเป็นว่านั่นแหละอยู่ติดอยู่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก็คิดออก
3: ครับ
2: แต่
3: ครับ
2: ทุกคนคอมเมนต์ดีหมดเลยทุกคนคอมเมน
3: ค
2: ต์
3: ร
2: ด
3: ั
2: ี
3: บ
2: เลยฟังดูนะเพราะผมโล่งเลยจะไม่คิดว่าตัวเองจะได้ที่หนึ่งไหมถามจริงๆถามอีกทีย้ำอีกที
3: ถ้าเกิดถามพลังงานวันนั้นน่ะคิดว่าตัวเองไม่ได้ที่หนึ่งแน่ๆครับเพราะว่าคิดว่าทําได้ไม่เต็มที่เพราะตอนนั้นเป็นไข้เลือดออกครับผม
2: วายเหรอ
3: ใช่ครับ
2: ไปโดนแจ็คพอตยังไงอ่ะ
3: คือผมก็ไม่รู้ว่าไปโดนตรงไหนมาแล้วว่าแล้วก็ตอนแรกก็ไปหาหมอแล้วก็เมื่อ2 อาทิตย์ก่อนที่จะรอบไฟนอลครับมันก็ไปหาหมอแล้วหมอก็บอกว่าไม่รู้ว่าเป็นอะไรครับไปที่พูดไม่ได้นะเราเห็นวันแล้วผมก็กลับมารักษาตัวเองอีกประมาณ4 วันแล้วมันไม่ดีขึ้นแล้วมันหนักขึ้นเรื่อยๆแล้วผมก็ไปหาหมอที่โรงพยาบาลลาดพร้าวหมอบอกว่าน่าจะเป็นไข้เลือดออกครับเขาก็ไม่กล้าฟันนะครับแล้วเขาก็เหมือนเขาก็งั้นต้องแอดมิดแหละแต่ผมเหลืออีกเวลาอีกประมาณ5 วันที่จะต้องทําโชว์เพื่อที่จะไปรอบไฟนอลครับผมก็โทรไปบอกโปรดิวเซอร์ว่าผมน่าจะไม่ไหวนะเพราะผมยังอยู่โรงพยาบาลอยู่เลยอะไรเงี้ยครับผมเขาก็บอกว่าเอาหน้าเอาสู้หน่อยทนหน่อยผมก็ออกจากโรงพยาบาลวันที่ 2ครับออกจากโรงพยาบาลแล้วก็มาซ้อมโชว์ใช่แล้วว่ามีเวลาเหลืออีกทำโชว์อีก4 วันก็ได้ซ้อมประมาณ3 วันมาครับแต่โชว์นี้เป็นโชว์ที่ผมคิดมานานมากแล้วว่าผมอยากทำโชว์นี้
2: แต่ช
3: ใช
2: อบ
3: ่
2: มากเลยนะเปิดตัวปุ๊บเหาะมาเลยอ่ะคุณเห็นมีไก่ตัวที่ออกมาแสดงก่อนใช่ไหม
3: ใช่ครับ
2: แล้วคุณเล้งก็อยู่คุณเล้งก็เหาะมาเลยอ่ะแบบผ้าสีแดงนะใส่กางเกงสีขาวผิวๆนะโอ้โหโชว์มีซิกแพคด้วยนะ
3: ใช่คร
2: เอ
3: ับ
2: อ
3: มันเหมือนตอบโจทย์อันนี้ครับพี่บ๊อบมันตอบโจทย์ตอนที่ผมกลับมาจากเมืองนอกแล้วผมตั้งใจจะมาเล่นไก่แก้วแล้วทีเนี้ยพอผมไม่ได้เล่นผมก็เสียใจแล้วรอบเนี้ยก็คือเป็นรอบสุดท้ายละรอบตัดสินชีวิตของตัวเองแล้วว่าจะยังไงต่อผมก็เลยอ่ะไปขอคุยแล้วกันว่าขอเล่นขอใช้บทละครเพลงในเรื่องของคุณเล็กเนี่ยมาทําเป็นโชว์นี้ได้ไหม
2: คุณเล็กให้กำลังใจไงมั่งคุณเล็ก
3: คุณเล็กก็บอกว่า
2: คุณเล็กประ
3: เ
2: ธ
3: ธ
2: าน
3: อ
2: า
3: ต
2: ธ
3: ้
2: ิ
3: อง
2: บดีนะครับท่านผู้ช
3: ใช่
2: ม
3: ครั
2: ฟ
3: บ
2: ัง
3: คุณเล็กพอดีก็บอกว่าเธอต้องเลือกว่าเธอจะเอาติแบบเป็นติปส์ไปเลยหรือว่าเธอจะเอาแบบที่ธรรมดาที่คนทั่วไปก็ทำได้ผมก็เลยว่าบอกว่าผมขอเป็นแบบติปไปเลยครับแล้วก็เป็นมันเพราะว่ามันเป็นโชว์ที่อยู่ในใจผมว่าผมอยากทำโชว์นี้แต่สุดท้ายแล้วผมก็ไม่ได้ทำผมก็เลย ขออนุญาตครูใช้เพลงเนี้ยประกอบโชว์ครับผมใช่
2: เห็นมีฉากโปรยขนไก่ลงมาด้วย
3: ใช่ครับคิ
2: เ
3: ด
2: อ
3: เอ
2: อง
3: หมดเลยคิดเองหมดเลย
2: เ
3: ค
2: ก
3: รับ
2: ่งแล้วเสียงซาวเปิดตัวนี่ก็เสียงคุณเล้งด้วยใช่ไหม
3: ใช่ครับเสียงของเล้งหมดเล
2: อ
3: ย
2: ื
3: คร
2: ม
3: ับผม
2: รู้ว่ามันเป็นคําคมแล้วว่าเออพี่บอกก็เพิ่งรู้นะไก่เออพะยะพะลอตามไก่นี่คือเป็นไก่ที่แบบไก่ผี
3: ใช่
2: อ
3: ใช
2: ื
3: ่
2: ม
3: จริงๆเป็นไก่ที่พาพระรอไปตายด้วยนะครับ
2: ใช่ไหม
3: ใช่
2: พระ
3: ใช
2: อ
3: ุ่
2: ป
3: คร
2: น
3: ับ
2: างนั่นด้วยใช่ไหม
3: ช้อนกับพระเพื่อนพระแพง
2: พ
3: คร ระ ับ
2: เพ
3: ผ
2: ื่อน
3: ม
2: พระแพงเออเป็นนุที่ว่าเป็นอนุสาวรีย์เป็นภาพที่เราเห็นนะเนาะที่โด
3: ใช
2: น
3: ่
2: ลูกศรโดนธนูนะ
3: เป็นโศกนาฏกรรม
2: อื
3: ของ
2: ม
3: เรื่องนี้
2: คุณเล็กมันพอเหลือสองคนสุดท้ายเนี่ยเหลือสองคนสุดท้ายเนาะหรือว่ายังไงหรือประกาศ
3: ประกาศตัดคนออกเรื่อยๆครับ
2: อ๋ออ๋
3: จนเหลือสองคนสุดท้ายครับ
2: ออ
3: ืมผมก็คิดเข้าข้างตัวเองอยู่นะครับ
2: แม
3: แต่
2: ่
3: ก็
2: แน่นอนเราก็
3: ใช่
2: เหมือนสโลแกนเขาบอกว่าอะไรนะเมื่ออะไรนะโฆษณาอะไรนะแค่คุณกล้าก็ชนะแล้วใช่ไหม
3: ใช่แค่กล้าก็ชนะแล้ว
2: เอ
3: ค
2: อ
3: รับ
2: เออเหมือนเออเราก็เออ
3: ใช่
2: แล้วมันก็ถือว่าเป็นความ
3: ผ
2: สําม เร็จจริงพอประกาศชื่อกูแรงปุ๊บโหพูดตรงๆอันนี้พี่บ๊อบไม่พูดถึงจํานวนเงินแล้วก็แต่ก็รู้ว่าเป็นมหาศาลนะสองหลัก
3: ครับ
2: เออ
3: ครับ
2: พอนาทีนั้นที่กูเล้งได้ปุ๊บเนี่ยกูเล้งรู้สึกยังไงบ้างมันวิวไหม
3: ผมรู้สึกเซอร์ไพรส์มากผมรู้สึกแบบเฮ้ยมันจริงเหรออะไรครับผมเอามือมาคุมหัวผมแบบเอ้ยมันจริงเหรอมันแบบเหมือนแบบพยายามดึงตัวเองลงครับผมพยายามดึงตัวเองลงให้มา grounded แล้วก็ให้มาอยู่ที่พื้นเพื่อแบบ
2: ดึงสติ
3: ดึงสติใช่ครับผมดึงสติว่าเฮ้ยมันจริงเหรอแบบมันเกิดขึ้นจริงๆเหรอแบบพ่อแม่เราจะสบายแล้วนะหนึ่งพ่อแม่จะสบายแล้วสองคืออาชีพเราชัดเจนแล้วนะเราไม่ต้องกลับไปเป็นเราไม่ต้องกลับไปอยู่ต่างจังหวัดแล้วนะเราชัดเจนแล้วว่าเราจะเป็นสิ่งนี้นะอะไรครับ
2: เพราะเห็นถ่ายวีดีอาร์ก็แบบเออเห็นถ่ายที่บ้านด้วยอะไรด้วยแล้วก็เห็นภาพที่กูเล้งเอาผ้าผูกกับต้นไม้นะที่แบบแสดงอ่ะซ้อ
3: ใช
2: ม
3: ่
2: กันแ
3: ค
2: ส
3: รับ
2: ดงอ่ะเออ
3: ที่
2: ก
3: ซ
2: ็
3: ้อม
2: เออก็ถือว่าแบบโอ้กูดูแล้วแบบโอ้เป็นพลังนะว่าจากเด็กต่างจังหวัดคนหนึ่งแล้วก็เข้ามาวันนี้ได้เนาะอืม
3: ครับ
2: แต่นี้ถ้าถามว่าถ้าย้อนกลับไปหาเด็กเด็กเอาแง่เออบ๊อบพี่บ๊อบขอเรียกเป็นเด็กชงกาแฟแล้วกันเพราะว่าพี่บ๊อบ
3: ค
2: เซ
3: ริ
2: ร์
3: ั
2: ช
3: บ
2: ดูใน Google เนี่ยเขาจะเรียกว่าจากเด็กชงกาแฟสู่นักกายกรรมระดับโลกถ้าย้อนกลับไปหาเด็กชงกาแฟวันนั้นอ่ะ
3: ครับ
2: อยากจะบอกอะไรกับเขา
3: อยากจะบอกว่ามาไกลเหลือเกินเก่งมากนะอยากจะเดินไปตบไหล่เขาบอกว่าตอนนั้นที่เหนื่อยตอนนั้นที่แบบซ้อมละครแล้วต้องเดินกลับหอจากศิริราชไปข้ามไปพระราม8เพื่อไปหอพักที่เทเวศซอย1มันไกลมากมันเหนื่อยมากตอนนี้ประสบความสำเร็จแล้วนะอืม
2: อ๋อก็ถือว่าสุดยอดเลยจริงๆเลยนะก็ถือว่าเป็นบุคคลที่เขาเรียกว่าอะไรน่าจะเรียกว่าเป็นบรมครูด้านกายกรรมเพราะว่าพูดถึงอันนี้เรากลับมาพูดถึงเขาเรียกแอเรียลอาร์ตใช่ไหมคุณเล้ง
3: แอเรียลอาร์ตครับ
2: เออถ้าให้คุณเล้งอธิบายกับคุณผู้ฟังนะครับแอเรียลอาร์ตคืออะไรครับ
3: แอเรียลอาร์ตก็คือแอเรียลก็คือศาสตร์แขนงหนึ่งในเซอร์คัสอาร์ตหรือกายกรรมครับผมแขนงหนึ่งครับกายกรรมก็จะแบ่งเป็นแขนงแบบ floor exercise handstand แล้วก็ aerial นะครับผมใช่ aerial ก็จะแยกไปเป็น swing trapeze vertical หรือว่าhoop อะไรเงี้ยครับผมแยกอุปกรณ์ออกไปครับผมaerial art ก็คือเป็นแขนงหนึ่งของกายกรรมเลยครับผม
2: ก็คือแล้วมันมีจุดเด่นจากกายกรรมทั่วไปยังไงบ้างครับ
3: จุดเด่น
2: แ
3: จ
2: ต
3: าก ก
2: ต
3: า
2: ่
3: ย
2: าง
3: กรรมทั่วไปก็คือaerial art ก็จะผสมกับความเป็นเธียเตอร์ความการเล่าละครการเล่าเรื่องการปรับท่าท่วงท่ากายกรรมกับดนตรีและการผสมผสานกับเล่าเรื่องและมีเดียครับผม
2: แล้วทำไมโชว์เนี่ยคือคนดูไม่กี่นาทีเองโชว์หนึ่งอะแต่คนฝึกโอ้โหฝึกเป็นปีเป็น10 ปีอย่างเงี้ยกูเล้งทำไมมันแบบโอ้โหมันใช้เวลานานขนาดนี้คนดูแป๊บเดียวเองอะ
3: เพราะว่ามันต้องใช้ทั้งความแข็งแรงและมันต้องใช้ทั้งความยืดหยุ่นและมันต้องเอามาผสมประสานให้เป็นท่วงท่าร้อยให้เป็นท่วงท่าที่ยูนิคที่เป็นของตัวเราให้ได้ครับผมมันเลยใช้เวลานานมากเพราะว่าฟิกเกอร์ของแต่ละคนที่มันด้วยความจำกัดที่มันแตกต่างกันออกไปครับมันทำให้ถ้าเกิดเราเอาเรียนหนึ่งสองสามสี่พอไปแข่งอันใหม่ก็เรียงหนึ่งสองสามสี่ตามแบบแผนที่เรียนมามันก็จะไม่ยูนิคแล้วแต่เราจะผสมผสานหนึ่งสี่ห้าสามสองหนึ่งยังไงให้แบบให้มันกลมกลืนแล้วให้มันเป็นเราอันนี้คือเริ่มเป็นศิลปะแล้วครับ
2: อย่างพี่บักไปดูเรียกเซอร์กันเหรอเซอร์เกอร์เหรอ
3: เรียกว่
2: เ
3: า
2: ซอร์คัท
3: เรียกว่าด้วยความที่เล้งเรียนที่มอนทรีออลเล้งก็เลยมันใช้ภาษาฝรั่งเศสเล้งก็เรียกว่าเซิร์กก็คือคําว่าเซิร์กก็คือเซ
2: เซ
3: อร์
2: อร
3: ค
2: ์ก
3: ัส
2: อ๋อเซิร์กพ
3: เซ
2: ัก
3: ิร์
2: ห
3: ก
2: ัวหิน2026ใช่ไหม
3: ใช่ครับผม
2: อ
3: เซ
2: อ
3: ิร์กหัวหิน2026ครับ
2: ก็บอกโอ้โหพูดถึงว่าทุกโชว์เนี่ยทุกคนร้องว้าวฮือฮากีดการ์ดกันมากเลยนั่นก็คือไม่แปลกแล้วว่ามันถึงว่ามีเสน่ห์ไร้กาศอะไรเช่นนี้นะครับ
3: ครับ
2: นะครับแล้วก็ตอนนี้ถามว่าก็คือว่าแอเรียลอาร์ตเนี่ยมันก็คือศิลปะแล้วก็ผนึกกับกีฬาใช่ไหม
3: ใช่
2: ผ
3: คร
2: น
3: ั
2: ึ
3: บ
2: กกับ
3: ถู
2: ก
3: ก
2: ีฬ
3: ต
2: า
3: ้องครับ
2: ถ้าถามว่ามันอยู่ด้วยกันได้อย่างไรล่ะศิลปะกับกีฬาเนี่ย
3: กีฬาจะเป็นเหมือนแบบแผนในการเรียนในการฝึกครับผมแต่ตัวศิลปะเนี่ยเราจะเอามาเป็นการปรับใช้เป็นการปรับใช้ให้เข้ากับบริบทที่เราอยากจะนำเสนอครับ
2: แล้วผู้หญิงกับผู้ชายฝึกต่างกันไหมครับคุณเล้ง
3: ผู้หญิงกับผู้ชายฝึกไม่ต่างกันครับแต่แค่ผู้หญิงกับผู้ชายมีจุดเด่นจุดด้อยที่แตกต่างกันครับผม
2: เช่นไหนมาเห็นได้ชัดเช่น
3: ผู้
2: ฟัง
3: ชาย
2: แปล
3: จะ
2: ก
3: ใช้ความแข็งแรงมากกว่าส
2: โอ
3: ่ว
2: ้
3: น
2: โห
3: ผู้หญิงจะมี
2: กล้า
3: ค
2: ม
3: ว
2: เ
3: า
2: ป็
3: ม
2: นม
3: อ
2: ั
3: ่อน
2: มัด
3: ตั
2: เ
3: ว
2: ลย
3: ใช่ครับผู้หญิงจะมีความอ่อนตัวอ่อนช้อยมากกว่าครับ
2: กิจกรรมก็ไม่ใช่ผู้ปิดอุปกรณ์แต่ละอุปกรณ์นี่เขามียกตัวอย่างได้ไหมแล้วมีคำศัพท์เรียกยังไงอย่างบ้างอ่ะ
3: มีครับผมอย่างวิชาเอกของผมก็จะเป็น aerial strap
2: แต่
3: แล้วก็ aerial silk แล้วก็ aerial hoop aerial net aerial silk aerial rope aerial trapeze ประมาณนี้ครับหลัก
2: ลองคร่าวๆดิแต่ละอันมันคืออุปกรณ์อะไรบ้างอ่ะแต่แน่นอนฮุบนี่คือห่วงใช่ไหม
3: ห่วงคือฮุบครับ
2: เรานึกถึงพี่บ๊อบนึกถึงล่าฮุบก็เล
3: ใช
2: ย
3: ่
2: เด
3: ใ
2: า
3: ช่
2: ถู
3: ใช
2: ก
3: ่
2: น่าจะเ
3: ค
2: ด
3: รา ับผ
2: ถู
3: ม
2: กน่าจะ
3: ค
2: เดาน ไม่ถูก
3: เวลาพูดถึง aerial hoop คนจะคิดว่าแบบเป็นฮูล
2: ฮ
3: า
2: ุ
3: ฮ
2: บ
3: ูป
2: โบ
3: หรือเปล่า
2: เลย
3: เป็นนักเต้นฮูลาฮูปหรือเปล่าผมอ๋อไม่ใช่ครับฮูลาฮูปจะเป็นฮูปพลาสติกแต่ว่าถ้าเกิด aerial hoop จะเป็นฮูปเหล็กครับความหนักแตกต่างกันและความแข็งแรงก็แตกต่างกันaerial hoop จะเป็นหมุนสปินด้าน vertical แต่ว่า aerial เอ้ยไม่ใช่ฮูปจะเป็นฮูปพลาสติกจะเป็นฮูลาฮูปจะเป็นหมุนรอบตัวแต่ว่า aerial hoop จะเป็นอันที่เราแบบขึ้นไปแขวนห้อยเกี่ยวทำนั่นนี่ได้ครับผม
2: ติวนี่แน่นอนคือผ้าเนาะ
3: ใช่ครับซิลก็คือผ้าครับ
2: แล้วอันแล้วก็อันต่อไปคืออะไรนะคือดู
3: aerial strap
2: คืออะไรครับสเต็ป
3: aerial strap ก็คือสายรัดข้อมือหรือว่าสายรัดเบลที่แบบรัดรถนะครับ
2: อ๋อ
3: safety belt สายรัด safety belt ในรถนะครับนั่นนะครับมันจะเป็นลักษณะนั้น
2: อีกอันนึงคืออะไรนะที่กูเล็งพูด
3: aerial trapeze
2: เตอร์พีซ
3: ก็เป็นชิงช้าครับผมท
2: อ
3: ี
2: ๋
3: ่
2: อ
3: บางคนเห็นคนที่เขาสวิงไปมาแล้วกระโดดจับเปลี่ยนบาร์ชิงช้าไหมครับอันนั้นเป็นที่มาของ trapeze ครับ
2: อ๋อ
3: ใช่
2: อ๋อแล้วอีกตัวคืออะไรสไปรัลอ่ะคืออะไรใช
3: อ
2: ่
3: ๋
2: ไ
3: อ
2: หม
3: สไปรัลก็คืออันนี้โมเดิร์นแหละครับอันนี้อันมาใหม่เมื่อ3-4 ปีที่ผ่านมา
2: ค
3: ค
2: ื
3: รั
2: อ
3: บ
2: อะไร
3: สไปรัล
2: คืออะไร
3: ก็คือเหล็กขวดเหล็กขดเป็นสปริงครับผม
2: อ๋อ
3: ใน
2: ฮ
3: ล
2: ะ
3: ักษณะของสปริง
2: เอามาใช้ยังไงอ่ะกูเล้ง
3: ก็ใช้เล่นใช้หมุนใช้ทำฟิกเกอร์ต่างๆบางคนก็เอาท่าโยคะไปทำบนสไปรัลครับผมก็มีใช่
2: อ่ะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวอาจจะถามเพิ่มในวันพรุ่งนี้อีกกูเล้งเหลืออีก2 นาที
3: ได้
2: อยากใ
3: ค
2: ห้
3: รับ
2: กูเล้งชวนคนไทยนะเข้ามาลองเล่นกีฬาประเภทนี้ดูนะครับอาเรียลอาร์ตเนี่ยครับ
3: ก
2: ต้อ
3: ็
2: งไปดูที่เหลือ
3: ได้ครับก็อยากจะให้ทุกคนไทยเปิดใจนะครับว่าตอนนี้เราเป็นศูนย์กลางของการเล่นแอเรียลในเซาท์อีสต์เอเชียแล้วเราคนไทยก็เล่นถือว่าเป็นประเทศที่มีคนเล่นแอเรียลเยอะที่สุดในเซาท์อีสต์เอเชียตอนนี้แล้วก็การเล่นแอเรียลเนี่ยได้ทั้งสมาธิความแข็งแรงความยืดหยุ่นแล้วก็ body awareness เยอะมากทำให้เรายืดถ้าเกิดเล่นดีๆไม่เล่นแบบอันตรายเกินไปเนี่ยก็จะทำให้เรายืดอายุการใช้งานของร่างกายเราได้มากนะครับผมแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันทำให้เราอยู่กับปัจจุบันได้ครับผม
2: ครับครับคุณผู้ฟังครับก็เรียกได้ว่าเราอยู่กับคุณเล้งเดินทางกับคุณเล้งมาเรียกว่าเป็นวันที่3แล้วนะครับว่าจากเด็กลูกชาวนาจังหวัดสกลนครคนหนึ่งนะครับที่ลงแรงในการปีนป่ายนะครับจนมาเป็นบุคลากรด้านกายกรรมที่เรียกว่าเป็นสังเรียกว่าเป็นคนแรกๆของประเทศเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาวัน2 วันที่เหลือจะมาคุยกับความเป็นครูของครูเล้งแล้วก็วันสุดท้ายจะมาคุยถึงงานมหกรรมยิ่งใหญ่ที่ครูเล้งเพิ่งจัดไปหินแล้วก็บ๊อบก็ได้พี่บ๊อบก็ได้รับเชิญไปร่วมงานในครั้งนี้ด้วยนะอยากให้ครูเล้งเล่าบรรยากาศแล้วก็ถึงความสําเร็จของงานในวันสุดท้ายนะครับวันนี้รายการบางกอกบัสไวบางกอกเดย์ครับทาง FM 97.0 MHz Quality New Station ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับวันนี้บ๊อบบางกอกทูเดย์และครูเล้งขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังสวัสดีครับครูเล้ง
3: สวัสดีครับพี่บ๊อบครับ
2: ครับ
1: บางกอกบัสบายบางกอกทูเดย์ดำเนินรายการโดยบ๊อบบางกอกทูเดย์
0: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

จาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.เช้าและเวลา 16:30 น.ถึงเวลา 18:00 น.ไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97 FM และ Facebook QFM

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
2: กัสโกพันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-6586299 กัสโกเจมและสนภาโดย SN Group
3: จุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
1: ร่วมสนับสนุน
4: สวัสดีครับจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนเย็น15กรกฎาคมคุณสุภาพผมนราพงศ์ครับ
5: สวัสดีครับท่านผู้ฟังและคุณนราพงศ์ครับวันนี้ต้องตามเรื่องค้างคาความคืบหน้าเรื่องทุจริตสอบท้องถิ่นเดี๋ยวจะมาอัปเดตว่าวันนี้มีความเคลื่อนไหวมีความคืบหน้าของคดีเป็นยังไงแต่ในขณะเดียวกันฝ่ายที่เกี่ยวข้องก็ประชุมหารือกันหลายชุดประชุมกสทเพิกถอนข้าราชการโกงสอบท้องถิ่นอันสิทธิ์ลั่นไม่หนักใจคาดส่งมติให้กรรมการกลางพิจารณาฟันวันที่23กรกฎาคมมติกสทส่ง 5,814 รายชื่อที่คะแนนผิดปกติให้กรรมการกลางเคาะเพิกถอนการบรรจุ23กรกฎาคมนี้อนุทินส่งรองปลัดมหาดไทยแจ้งกรรมธิการกฎหมายปมทุจริตสอบท้องถิ่นโรมห่วงจับได้แค่ปลาซิวปลาส้อยดูเรื่องศาลรัฐธรรมนูญมีมติเลือกอุดมสิทธิวิรัชธรรมนั่งประธานคนใหม่นั่งประธานคนใหม่เรื่องค่าไฟทางไฟสาธารณะพลพีเผยกปช.ไฟเขียวนำค่าไฟทางไฟสาธารณะให้พ้นจากบินค่าไฟประชาชนพร้อมดึงกำไร Data Center มาชดเชยเล็งเริ่มรอบบินสิงหาคมนี้วันนี้รองนายกประกรณ์เผยรัฐบาลคุมแนวผุดแนวคิดประกันภัยพิบัติดึงเอกชนร่วมใจเชื่อประชาชนได้เงินเร็วช่วยลดภาระงบประมาณมีข่าวเรื่องไทยเที่ยวไทยสุรศักดิ์พร้อมคัมแบ็กไทยเที่ยวไทยพลัสอัดฉีดลดตั๋วเครื่องบินปั๊มเงินสะพัดหลัก 30,000 ล้านเดี๋ยวมาดู
4: ข่าวไฟไหม้โรงเบียร์ยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็น32รายครับขณะเดียวกันผู้ที่ยังบาดเจ็บอยู่สปสช.ยืนยันว่าผู้บาดเจ็บใช้สิทธิ์ยูเซฟ72ชั่วโมงยังวิกฤตรักษาต่อในโรงพยาบาลเดิมได้แล้ววันนี้มีพนักงานของโรงเบียร์เขาออกมาแฉครับว่าร้านไม่เคยซ่อมหนีไฟแล้วก็มีการล็อกประตูฉุกเฉินจริงครับส่วนแนวทางในการแก้กฎหมายปลัดมหาดไทยรับลูกนายกเล็งรื้อกฎหมายสถานบันเทิงให้ทันสมัยเปิดทางทบทวนโซนนิ่งคดีฟอริกวันนี้มีข่าวจาก DSI บุกจับผู้บริหารของบริษัท QRS ที่เป็นโบรกเกอร์ลงทุนเทรดฟอริกแล้วก็โยงกับส.ส.ภาวุฒคดีเห็นขนเฮโรอีนสปป.ลาวจับเท้าสายันกับนางนันเจ้าของเฮโรอีนหลอกให้แอร์สาวถือเข้าออสเตรเลียแล้วก็คดีหัวสวกกต.สิทธิโชคขอให้สังคมมั่นใจทำหน้าที่คดีหัวสวยืนยันทุกคำวินิจฉัยเป็นไปตามพยานหลักฐานครับ
5: เดี๋ยวค่อยกลับมาดูรายละเอียดกันช่วงหน้าครับ
4: สักครู่ครับ
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
6: การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีคอลเซ็นเตอร์1615
7: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ร่วมสนับสนุน
8: จากประสบการณ์ด้านบริหารจัดการระบบน้ำและบริการด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆอย่างครบวงจรภายในนิคมอุตสาหกรรมท่าอากาศยานนานาชาติและท่าเรืออุตสาหกรรมมาอย่างยาวนานของคาสโก รวมทั้งความเชี่ยวชาญของทีมสนับสนุนด้านเทคนิคเฉพาะจากบริษัทในกลุ่ม SM Group ทำให้เรา Gasco เชื่อมั่นว่าเราคือผู้บริหารจัดการระบบน้ำและระบบสาธารณูปโภคสำหรับอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมและชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนเราให้คำปรึกษาออกแบบก่อสร้างบริหารจัดการระบบผลิตน้ำบำบัดน้ำเสียและรีไซเคิลงานระบบสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อมเรามีทีมปฏิบัติการพร้อมให้บริการ24ชั่วโมงและทีมสนับสนุนในการให้บริการด้านวิศวกรรมอีกทั้งงานบริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำด้วยห้องแลบมาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับสำหรับให้บริการทุกภาคส่วนพร้อมรับประกันความพึงพอใจ
2: Gasco พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 Gasco เจมและสนภาโดย SN Group
9: ที่นี่กู้ง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกันเอ๊ะก่อนเชื่อลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึงเอ๊ะก่อนโอนหนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียวเอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
6: การเคหะแห่งชาติมุ่งมั่นพัฒนาปรับปรุงที่อยู่อาศัยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้เข้มแข็งสามารถพึ่งพาตัวเองได้ไม่ว่าจะเป็นโครงการบ้านตั้งต้นโครงการปรับปรุงหรือสร้างที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนบ้านสบายเพื่อยายตาโครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยทุกโครงการมุ่งเน้นเพื่อผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้รวมถึงโครงการยกระดับชุมชนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีการเคหะแห่งชาติคอลเซ็นเตอร์1615
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงษ์วัยวัน
7: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
3: จุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
1: ร่วมสนับสนุน
4: กลับขึ้นสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
5: อ้าวย้อนกลับไปดูพอดีสอบเข้าข้าราชการส่วนท้องถิ่นคุณระพง
4: ครับวันนี้เขานำตัวผู้ต้องหา2คนก็คือจ่าพิชิตหรือว่าด็อกเตอร์พิชิตทั้งพรมกับนายอัศวินนะครับคือผู้สื่อข่าวเขาสังเกตอย่างนี้ครับนายกรัฐมนตรีเนี่ยวันนี้มาที่กองปราบนะครับมาติดตามมามอบนโยบายให้กับตำรวจกองปราบทีนี้นักข่าวเขาสังเกตว่าตำรวจกองปราบเนี่ยเอาตัวสองคนนี้ออกจากห้องสอบสวนแล้วก็เอาขึ้นไปบนตึกเขาก็ตั้งข้อสังเกตว่าคงจะเอาไปพบกับนายกให้นายกแล้วก็ผบ.ตร.สอบถามด้วยตนเองอันนี้ยังเป็นรายงานข่าวอยู่นะครับคุณสุภาพแล้วก็ช่วงบ่ายวันนี้เขาก็เอาตัวไปขอศาลฝากขังแล้วนะครับทีนี้นักข่าวทีนี้นายกรัฐมนตรีที่อยู่ที่กองปราบเนี่ยหลังจากที่ประชุมร่วมกับทางพนักงานสอบสวนทางตำรวจกองปราบแล้วเนี่ยก็มีการแถลงข่าวครับนายกบอกว่าขอให้ทุกคนมั่นใจว่าจะไม่มีการบิดเบือนคดีเป็นอื่นเป็นอันขาดทุกอย่างต้องเป็นไปตามข้อเท็จจริงตามหลักฐานที่มีที่เรากำลังสืบหาอยู่ต้องมีการตรวจทานเพื่อให้นำมาประกอบเปรียบเทียบกันคือหลักที่ประชาชนทุกคนสามารถไว้วางใจคดีนี้ต้องไม่มีเท่าไม่มีการยืดหยุ่นทุกอย่างต้องอยู่ต้องถูกดำเนินการตามหลักกฎหมายอย่างเคร่งครัดและไม่มีกฎหมายใดๆหรือกฎเกณฑ์ใดๆที่ทุกคนต้องตอบแทนหรือเกรงกลัวใดๆทั้งสิ้นหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้สัปดาห์หน้าวันที่23กรกฎาคมผมจะนำเรื่องทั้งหมดเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งผมเป็นประธานถ้าผมสั่งได้ก็สั่งไปแล้วอยู่แนวหน้ารัฐมนตรีมหาดไทยป่านนี้ผลสอบครั้งนี้มันไม่เกิดขึ้นแต่มันจะต้องผ่านคณะกรรมการกลางผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีผมได้ให้แนวทางตั้งแต่ทราบเรื่องว่าให้ชะลออย่าเพิ่งเรียกไปรายงานตัวถ้าวันนี้สถ.มีมติเรียบร้อย ว่าพบการกระทำผิดกฎหมายพบการบิดเบือนผลการสอบต่างๆเราต้องรายงานคณะกรรมการกลางซึ่งผมถามเขาเลยว่าใครจะรับผิดชอบเพราะบอกแล้วไม่ให้บรรจุแต่ก็ยังไปบรรจุขนาดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นออกหนังสือไม่ให้บรรจุให้ชะลอไว้ก่อนก็ยังไปบรรจุต่อนักข่าวก็ถามว่าในส่วนที่ท่านทักท้วงไปแล้วเนี่ยท่านนายกมีอำนาจในการปกครองเอาแล้วทำไมไม่ออกคำสั่งให้มีการถอนออกมาล่ะครับนายกตอบว่าถามแบบนี้แสดงว่าคุณไม่เข้าใจกฎหมายนะเนี่ยมันไม่ได้มีอำนาจถ้ามีอำนาจก็เรียบร้อยไปแล้วไม่ใช่แค่ทักแต่ผมบอกแล้วว่าให้ชะลอแต่ต้องมีมติของคณะกรรมการกลางกฎหมายเขาเขียนเอาไว้อย่างนี้ผมก็ไม่รู้ว่าใครเป็นคนร่างเราต้องมานั่งดูว่าทำไมกฎหมายถึงออกมาอย่างนี้ตั้งกรรมการขึ้นมา 2-3 ชั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคือประธานกรรมการแค่ชุดเดียวก็คือชุดกลางเนี่ยถ้าจะโหวตก็มีแค่เสียงเดียวในกระทรวงมหาดไทยน่าจะมีไม่เกิน3เสียงคือปลัดมหาดไทยอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่เหลือก็เป็นกรรมการมาจากหน่วยอื่นๆใช้อำนาจก็ไม่ได้ใช้อำนาจได้ก็ไม่ต้องมารบกวนท่านผบ.ตร.หรอกครับนี่นายกรัฐมนตรีครับคุณสุภาพที่แถลงวันนี้แล้วก็มีตอนหนึ่งที่บอกว่าสิ่งที่สื่อมวลชนกังวลว่าตรงไหนมันซ่อนอยู่คนไหนที่มีส่วนเกี่ยวข้องคนไหนทำเป็นฮีโร่แต่ความจริงไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเต็มส้นเท้านี่ใช้คำนี้นะคนไหนทำเป็นฮีโร่แต่ความจริงไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเต็มส้นเท้าก็จะถูกขยายผลออกมาเรื่อยๆซึ่งการดำเนินการมาจนถึงระดับนี้ก็มาจากการขยายผลทั้งนั้นครับนี่นายกรัฐมนตรีนะครับ
5: ครับ
4: ครับที
5: ่ในส่วนของการดำเนินคดีเนี่ยมีคนถามมาว่าแล้วส้มกับกริชเนี่ยมีกรรมการชุดไหนจะเป็นชุดของกองปราบหรือชุดของใครต่อใครเนี่ยเรียกมาสอบหรือยังส้มกับกริชยังใช่ไหมเพียงแต่ว่ากริชเนี่ยไปรายงานตัว
4: ครับ
5: ส้มนี่หายไปเลย
4: บุคคลในคลิปนั้น
5: ส้มนี่หายเออที่พูดในคลิปน่ะหายไปเลย
4: ใช
5: ่ทีนี้การประชุมกสทที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นวันนี้เดี๋ยวก่อนจะลงรายละเอียดเนี่ยมันจะมีศัพท์ที่เราจะต้องทำความเข้าใจตอนนี้เนี่ยคำว่ากกลางเนี่ยคือคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นกสทคือคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นนี่สองกส่วนจะมีนอกนั้นก็มีกรรมการระดับอบจก็เรียกว่าคณะกรรมการกอบจถ้าเป็นคณะกรรมการอบตก็เรียกว่ากอบตอะไรพวกนี้เป็นต้นวันนี้คุณอันสิทธิ์เป็นประธานการประชุมกสทคณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นวาระสำคัญคือการพิจารณาเพิกถอนรายชื่อ 5,000 กว่ารายชื่อของผู้ที่รับการบรรจุหลังพบคะแนนมีความผิดปกติประชุมกันเรื่องนี้ทีนี้ก่อนเข้าประชุมเนี่ยผู้สื่อข่าวสอบถามนายอันสิทธิ์ว่าหนักใจไหมนายอันสิทธิ์ก็ถามนักข่าวกลับว่าหนักใจเรื่องอะไรอ้าวทีนี้ก็เมื่อไม่ตอบก็ไม่ตอบก็มาถามต่อว่าวาระการวัดประชุมในวันนี้จะมีการเพิกถอน 5,000 รายชื่อออกมาหรือเปล่านายอันสิทธิ์บอกว่าอำนาจมันอยู่ที่คณะกรรมการกลางคือกกลางแต่วันนี้เนี่ยเป็นเรื่องของกสทเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายจากกกลางคือกกลางนี่ใหญ่กว่าว่าอย่างนั้นเถอะกสทนี่มายุ่งเรื่องเกี่ยวกับการสอบกกลางเนี่ยเป็นกรรมการชุดใหญ่ ซึ่งเมื่อมีเรื่องเกิดขึ้นมาก็ต้องนำเข้าที่ประชุมกสท.แล้วถึงส่งเรื่องไปยังกกลางเพื่อพิจารณาแล้วก็มีมติต่อไปคาดว่ากกลางเนี่ยจะมีการพิจารณาและมีมติในวันที่23กรกฎาคมสำหรับบรรยากาศก่อนการประชุมเนี่ยพบว่ามีกสท.กรรมการชุดนี้เข้าร่วมกันอย่างพร้อมเพรียงแต่ส่วนใหญ่ไม่มีใครให้สัมภาษณ์แล้วก็ยังมีตัวแทนจากปปช.ตัวแทนจากตำรวจกองบัญชาการสอบสวนกลางร่วมสังเกตการในการประชุมด้วยเพราะสามชุดนี้เขาทำงานคู่ขนานกันนะกสท.ปปช.กองปราบกองปราบก็คือกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางต้นสังกัดเขารองเลขาปปช.ชื่อสุชาติครูกีตานนท์ให้สัมภาษณ์ก่อนเข้าร่วมประชุมกสท.ในฐานะผู้สังเกตการว่ารายละเอียดของการประชุมตนยังไม่ทราบเพราะเพิ่งได้รับหนังสือเชิญมาให้ร่วมประชุมที่กสซึ่งสท.ก็คือท้องถิ่นเนี่ยจะเป็นผู้ให้ข้อมูลว่ามีการเพิกถอนบรรจุข้าราชการ 5,000 รายชื่อหรือไม่เนื่องจากตนมาในฐานะผู้สังเกตการทีนี้ถามว่าข้อมูลที่ได้สังเกตการในวันนี้เนี่ยจะนำไปรวมกับสำนวนของปปช.ที่ได้สวนมาแล้วหรือไม่คุณสุชาติบอกว่าตนจะพิจารณาก่อนและขอข้อมูลเพื่อไปรวมกับข้อมูลที่ปปช.ดำเนินการอยู่พร้อมกับกล่าวว่าในที่ประชุมตนก็จะให้ข้อเสนอแน่ด้วยทีนี้ถามว่าในเบื้องต้นปปช.จะเสนอแนะให้เพิกถอนรายชื่อข้าราชการทั้ง 5,000 คนเลยหรือไม่คุณสุชาติบอกว่าตนว่าเรื่องนี้ต้องไปนำเรียนก่อนเนื่องจากว่ามีการดำเนินการไต่สวนข้ามขั้วอย่างกรณีเพิกถอนต้องพิจารณาโดยไม่ให้ผลกระทบต่อสำนวนก่อนย้ำว่าอำนาจในการเพิกถอนเป็นของกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเปล่าเป็นของกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ใช่อำนาจของปปช.นี่ตรงนี้ก็ชัดว่าตัวแทนปปช.เองบอกว่าเป็นเรื่องของสท.ไม่ใช่อำนาจของปปช.อันนี้ถ้าย้อนกลับไปเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยรัฐมนตรีช่วยวรสิทธิ์บอกว่าต้องให้ปปช.พิจารณาเรื่องในเพิกถอนรายชื่อคนที่ทุจริตเนี่ย 5,000 กว่าคนเนี่ยแต่นายกเนี่ยมายืนยันวันเดียวกันน่ะวรสิทธิ์พูดตอนเช้านายกมายืนยันตอนบ่ายว่ามันเป็นอำนาจของมหาดไทย

คุณสุชาติบอกว่าตรวจสอบข้อเพิ่มเติมเป็นเรื่องของสถ.ว่ามีรายได้รายใดบ้างที่การแก้ไขกระดาษคำตอบส่วนผลสรุปจะเป็นยังไงเขาก็ยังไม่ได้ให้ข้อมูลกับทางปปช.ก็ยังไม่มีกำหนดว่าจะให้ข้อมูลเมื่อไหร่ซึ่งการไต่สวนก็ต้องขอข้อมูลส่วนนี้มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยเพื่อจะคัดแยกว่ามีใครบ้างที่เกี่ยวข้องทั้งเจ้าหน้าที่รัฐและผู้เข้าสอบส่วนในที่ประชุมวันนี้จะมีการเปิดรายชื่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพิ่มเติมหรือไม่คุณสุชาติบอกว่าโดยกระบวนการเนี่ยพบว่าใครเกี่ยวข้องก็สามารถเรียกไต่สวนเพิ่มเติมได้แต่ปัจจุบันยังไม่มีผู้ส่วนมีส่วนเกี่ยวข้องเพิ่มเติมยังคงเป็น22รายชื่อหากมีผลการดำเนินการเพิ่มเติมยังไงก็เป็นเรื่องไต่สวนเพิ่มเติมปปช.ดำเนินการอยู่แล้วขยายผลไปถึงใครก็จะดำเนินการในครบถ้วนนี่22รายชื่อนี้ก็คือชุดที่รายชื่อที่เป็นตั้งแต่รองอดีตรองอธิบดี2คนระดับผู้อำนวยการของกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นเองแล้วก็ระดับผู้อำนวยการที่กรมต่างๆจากกระทรวงต่างๆส่งเข้ามาเป็นกรรมการถามว่าข้อมูลของปปช.จะต้องส่งไปยังกรรมการสอบข้อเท็จจริงที่คุณประกรณ์เป็นประธานไหมคุณสุชาติตอบว่าหากทางรองนายกประสานมาก็พร้อมที่จะนำส่งข้อมูลเพราะการทำงานต้องควบคู่กันไปปปช.ก็มีหน้าที่ไต่สวนรัฐบาลดำเนินการอย่างการแก้ไขเพื่อวางแนวทางต่างๆทีนี้ถามว่ากระบวนการไต่สวนขณะนี้ถือว่าล่าช้าไหมคุณสุชาติก็บอกส่วนตัวมองว่าขณะนี้ปปช.เพิ่งเริ่มดำเนินการตั้งกระบวนการไต่สวนและเรื่องนี้เรายกขึ้นเป็นคดีพิเศษกระบวนการสอบสวนจึงต้องเร็วขึ้นและต้องทำในรูปแบบคณะกรรมการไต่สวนตนมองว่าเรื่องนี้น่าจะไวเพราะเป็นเรื่องที่สนใจของประชาชนยืนยันว่าปปช.ไม่ได้นิ่งนอนใจเพราะฝ่ายเจ้าหน้าที่ก็ได้ให้ความสะดวกเรื่องของการเตรียมความพร้อมและจะเร่งรัดในคดีนี้โดยเร็วที่สุดทีนี้ขณะเดียวกันดูทางนี้กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นนายมนัสสุวรรณรินนท์รองผู้ว่าโคราชมาปรากฏตัวที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาพอเห็นผู้สื่อข่าวก็รีบตัดบทเลยช่วงนี้ปิดวาจาก่อนกล่าวว่าวันนี้มาให้ข้อมูลกรรมาธิการที่รัฐสภาขอสื่อไปติดตามเอาข้อมูลที่กรรมาธิการเอาเองวันนี้ไม่ได้มาชี้แจงที่กรรมการกลางคือกสทเพียงแต่มาขึ้นรถเพื่อจะไปยังรัฐสภาย้ำว่าขอปิดวาจาตนขอให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่เท่านั้นพร้อมขอสื่อมวลชนนำเสนอข้อมูลให้รอบด้านและพยายามหลีกเลี่ยงการตอบคำถามของสื่อมวลชนแล้วก็บอกว่าตนทำหน้าที่เพียงร่างทีโออาร์เท่านั้นอย่างอื่นไม่ได้ทำตนจะชี้แจงในส่วนที่ตนเองทำคือร่างทีโออาร์เมื่อถามว่ายืนยันหรือไม่ว่า TOR ไม่มีช่องโหว่นายมนัสก็บอกร้องว่าโอ้โห TOR S1 จากของเดิมหมายถึงว่าเอาตัวอย่างมาจากของเดิมแล้วก็ทำให้มันดีกว่าของเดิมก่อนยกมือขึ้นทำท่าจุ๊บปากแล้วก็พูดว่าอ๋อลืมไปว่าไม่พูดนี่ไม่ขอให้ข้อมูลขอไปเอาข้อมูลจากนายรังสิมันโรมเพราะเดี๋ยวจะมีดราม่าตามมามากมายทีนี้พอมาถึงตอนบ่ายที่กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นนายอันสิทธิ์ปลัดเนี่ยเปิดเผยผลการประชุมเมื่อสักครู่ที่อ่านข่าวเนี่ยก่อนการประชุมทีนี้ประชุมเสร็จก็บอกว่านายกให้ความสำคัญและมีความห่วงใยต่อกรณีนี้พร้อมกำชับให้ดำเนินการเรื่องนี้ให้ถึงที่สุดและสามารถชี้ต่อสาธารณชนได้

0: อย่างชัดเจนซึ่งในการประชุมครั้งนี้นายวันชัยจันทร์พรในฐานะประธานคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นได้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองรวมถึงกรรมการหลายคนโดยที่ประชุมได้รับรายงานผลการตรวจสอบคะแนนดิบและคะแนนที่ประกาศผลจากกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นซึ่งดำเนินการร่วมกับสำนักงานปปท.และ DSI นำคะแนนมาเปรียบเทียบกันจนพบความผิดปกติของผู้สอบ 5,814 รายผู้ที่มีคะแนนผิดปกติแบ่งออกเป็น3กลุ่มกลุ่มแรกคะแนนเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนประมาณ 3,000 กว่ารายกลุ่มที่2เป็นผู้ที่มีคะแนนดีอยู่แล้วแต่คะแนนเพิ่มขึ้นมาอีกผิดปกติมาอีก 1,000 กว่ารายนี่คะแนนดีอยู่แล้วแต่เพิ่มขึ้นมาผิดปกติอีก 1,000 กว่ารายกลุ่มที่3เป็นผู้ที่คะแนนต่างกันเพียง1คะแนนแต่เอกสารกระดาษคำตอบไม่ชัดเจนกลุ่มนี้มีประมาณ400กว่ารายแล้วปลัดก็บอกว่าที่ประชุมเห็นควรส่งรายชื่อทั้ง 5,814 รายให้กกคลังซึ่งเป็นผู้มีอำนาจตามกฎหมายเป็นผู้พิจารณาว่าจะดำเนินการเพิกถอนการประชุมเพิกถอนการบรรจุไหมโดยย้ำว่ากกคลังเป็นผู้มีอำนาจตัดสินใจในเรื่องนี้ส่วนการประชุม3กซึ่งประกอบไปด้วยกอบจกเทศบาลกอบตในวันที่23เนี่ยจะมีเพิกถอนเลยหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับการพิจารณาของที่ประชุมหลังได้รับข้อมูลทั้งหมดขณะนี้คำสั่งเพิกถอนในขั้นสุดท้ายจะต้องดำเนินการโดยนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผู้สอบแต่ละรายได้รับการบรรจุคือกระทรวงมหาดไทยเนี่ยเพิกถอนได้โดยกกลางแต่กกลางเนี่ยบอกว่าคนที่จะดำเนินการก็คือนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่คนนั้นเข้าสอบบรรจุจะเป็นผู้เพิกถอนมันหลายชั้นหน่อย
1: ครับ
0: ทีนี้ถามถึงการเลื่อนบัญชีสำรองขึ้นมาทดแทนผู้ที่อาจจะถูกเพิกถอนคุณอันสิทธิ์บอกว่าต้องดำเนินการตรวจนับคะแนนใหม่ทั้งหมดเนื่องจากกระดาษคำตอบอยู่กับปปช.และจะต้องยึดข้อเท็จจริงใหม่ที่เกิดขึ้นหากพบความผิดปกติเพิ่มเติมก็สามารถดำเนินคดีได้ส่วนผู้ที่ยังไม่ได้รับการบรรจุยังไม่มีผลกระทบแต่เมื่อมีตำแหน่งว่างจากการเพิกถอนก็จะบรรจุผู้ที่มีคะแนนถึงเกณฑ์ตามลำดับถามว่ากรณีที่มีผู้ถูกบอกเพิกถอนการบรรจุต้องเรียกคืนเงินเดือนด้วยหรือเปล่าคุณอันสิทธิ์บอกว่าเป็นอำนาจของกรมการส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะพิจารณาดำเนินการต่อไป
1: ครับ
0: ถามว่าสำหรับผู้ที่ได้รับบรรจุในรอบปี68จำนวน 5,000 คนที่สอบผ่านต้องมีการไล่ย้อนตรวจสอบทั้งหมดหรือไม่คุณนันสิทธิ์บอกว่าเรื่องนี้ปปช.จริงๆแล้วไม่ใช่แค่ประกาศผลในครั้งนี้แต่มีการไล่สืบไปเรื่อยๆและตำรวจได้มีการจับกุมผู้กระทำความผิดโดยอาจจะมีการโยงใยไปในอดีตด้วยนี่เรื่องยาวเลยนะคุณธราพงศ
1: ์เดี๋ยวเรามา
0: ฟังดูแล้วก็เวียนหัวอ่ะพักก่อน
1: ครับ
2: GASCO เราคือผู้เชี่ยวชาญด้านระบบน้ำและสิ่งแวดล้อมจากประสบการณ์อันยาวนานของ GASCO ในด้านบริหารจัดการระบบน้ำและสาธารณูปโภคเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ได้ร่วมกับทีมสนับสนุนด้านเทคนิคจากบริษัทสนภาประเทศไทยทำให้ทีมงานของเรามีความพร้อมในการให้บริการที่มีประสิทธิภาพหลากหลายด้านทั้งด้านให้บริการออกแบบก่อสร้างและเดินระบบผลิตน้ำประปาน้ำเพื่ออุตสาหกรรมระบบบำบัดน้ำเสียและระบบรีไซเคิลด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยเรายังให้บริการบำรุงรักษาสำหรับโรงงานเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการผลิตอีกทั้งเรายังให้บริการเก็บตัวอย่างน้ำมาวิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และยังให้คำแนะนำปรึกษาด้านการจัดการทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย
3: GASCO พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ GUSCO.CO.TH โทร02-658-6299 GASCO GEM และสนภาโดย SN Group
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
4: การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีคอลเซ็นเตอร์1615
5: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ร่วมสนับสนุน
6: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
7: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับพิญญ์รุ่งสมัยนายกรัฐมนตรีเตรียมเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อพิจารณาผลการตรวจสอบข้อพิรุธการสอบหากพบกรณีทุจริตอาจนำไปสู่การเพิกถอนผลสอบอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
8: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
9: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
10: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
11: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
12: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
11: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าน
7: ายกรัฐมนตรีเตรียมเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อพิจารณาผลการตรวจสอบข้อพิรุธการสอบย้ำหากพบกรณีทุจริตอาจนำไปสู่การเพิกถอนผลสอบและผู้กระทำผิดต้องรับผิดชอบ
13: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าคดีทุจริตการสอบคัดเลือกข้าราชการส่วนท้องถิ่นปี2568พร้อมเปิดเผยว่าจะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่นในวันที่23กรกฎาคมนี้เพื่อพิจารณาผลการตรวจสอบข้อพิรุธการสอบโดยยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่ควรบรรจุผู้สอบผ่านเข้ารับราชการจนกว่าการตรวจสอบจะแล้วเสร็จเพื่อป้องกันความเสียหายพร้อมย้ำว่าหากพบการทุจริตหรือเปิดเผยข้อสอบจนกระทบความสุจริตของการสอบอาจนำไปสู่การเพิกถอนผลสอบตามกฎหมายและผู้กระทำผิดจะต้องรับผิดชอบขณะที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าตำรวจกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางได้ดำเนินคดีควบคู่กับการตรวจสอบของกระทรวงมหาดไทยโดยสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้แล้ว3รายขณะที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้ตั้งคณะไต่สวนพิเศษรองรับคดีแล้วหากพบผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติมจะขยายผลดำเนินคดีตามกฎหมายดลภาสุภรสมบัติรายงาน
7: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเร่งปราบปรามเว็บไซต์พนันออนไลน์ช่วงโค้งสุดท้ายของการแข่งขันฟุตบอลโลก2026โดยปิดกั้นไปแล้วกว่า 55,000 URL
14: นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยว่าดีอีได้ยกระดับการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์โดยล่าสุดได้ร่วมมือกับแพลตฟอร์มดำเนินการปิดกั้นโซเชียลมีเดียเพจและเว็บไซต์ URL ที่เกี่ยวข้องกับการพนันผิดกฎหมายตามคำสั่งศาลในช่วงที่มีการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง12กรกฎาคมที่ผ่านมารวมเป็นจำนวน 55,377 รายการด้วยการใช้เทคโนโลยี AI ในการตรวจจับและวิเคราะห์ URL การพนันออนไลน์ทั้งนี้หากประชาชนพบแจ้งการกระทำที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วน DCC 1111-87และอีเมล csoc@imdes.go.th ศูนย์เฝ้าระวังเว็บไซต์ผิดกฎหมายทั้งนี้กระทรวงดีพร้อมเน้นย้ำว่าการเผยแพร่เนื้อหาที่เข้าข่ายการพนันผิดกฎหมายบนสื่อออนไลน์โซเชียลมีเดียรวมทั้งการหลอกลวงออนไลน์ต่างๆโดยรู้เท่าไม่ถึงการอาจเข้าข่ายการกระทำความผิดตามกฎหมายพ.ร.บ.คอมมาตรา14นันทภาแสนตุ้มรายงาน
7: พาณิชย์สุราษฎร์ธานีเดินหน้าระบายมะพร้าวออกนอกพื้นที่ต่อเนื่องส่งเข้าโรงงานปลายทางอีก 30,000 ลูกช่วยลดสต็อกและพยุงราคาเกษตรกร
15: ในกอบทุนดำพณิชจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเผยว่าจังหวัดยังคงเดินหน้าขับเคลื่อนมาตรการเชื่อมโยงตลาดและระบายผลผลิตมะพร้าวแกงออกนอกพื้นที่อย่างต่อเนื่องและสุดประสานการขนส่งมะพร้าวแกงจากจังหวัดไปยังโรงงานแปรรูปปลายทางได้เพิ่มเติมอีกกว่า 30,000 ลูกเพื่อช่วยลดปริมาณผลผลิตตกค้างในพื้นที่เพิ่มช่องทางการตลาดรองรับผลผลิตของเกษตรกรและสร้างความสมดุลระหว่างปริมาณผลผลิตกับความต้องการของตลาดอันจะส่งผลดีต่อระดับราคาที่เกษตรกรได้รับทั้งนี้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจะติดตามสถานการณ์การผลิตและการตลาดอย่างใกล้ชิดพร้อมประสานความร่วมมือกับภาคเอกชนในการเชื่อมโยงตลาดทั้งภายในและนอกพื้นที่ต่อเนื่องเพื่อให้ผลผลิตมะพร้าวของเกษตรกรสามารถจำหน่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพอ่อนประวีวงวชิราสวทสุรธานีรายงาน
7: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านและฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.
6: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัฒน
2: ์บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา
3: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
1: ร่วมสนับสนุน
4: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popular Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
5: ครับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพคุณสุภาพครับ
6: เรื่องการสอบข้อครับ
5: ครับ
6: ยินยังฮะ
5: เชิญครับเชิญครับได้ยิน
6: ฮัลโหลครับ
5: ได้ยินแล้วครับเชิญต่อเลยครับคุณสุภาพ
6: ฟังที่เมื่อก่อนกำลังพูดอยู่ครับ
5: ครับ
6: ได้ยินไหมครับ
5: ได้ยินครับได้ยินครับ
6: ถ้าได้ยินก็เดี๋ยวคือฟังข้อมูลดูเมื่อสักครู่เนี่ยกรรมการตรวจสอบเนี่ยน่าเวียนหัวมากนะครับหนึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงชุดใหญ่ที่ตั้งโดยคำสั่งสำนักนายกก็คือนายกตั้งมีรองประกรณ์เป็นประธานชุดนี้เขาคือกรรมการทุกชุดเนี่ยต้องรายงานผลไปที่ชุดนี้ชุดที่สองก็คือคณะกรรมการไต่สวนจากปปช.ซึ่งยกระดับเป็นคดีพิเศษประธานปปช.เป็นประธานไต่สวนเองเปิดรายชื่อผู้ต้องถูกไต่สวนออกมาแล้ว2ชุดอย่างที่เรารู้22คนเป็นรองอดีตรองอธิบดีสถ.แล้วก็ระดับผู้อำนวยการจากส่วนงานอื่นๆมาเป็นกรรมการในการดำเนินการการสอบชุด33คนเนี่ยมาจากอบต.มาจากเทศบาลทั้งหลายเข้ามาเป็นกรรมการสอบทีนี้มหาดไทยเนี่ยนั่นของปปช.ชุดที่3ก็มหาดไทยมหาดไทยเนี่ยภายใต้ร่มของมหาดไทยเนี่ยมีทั้งชุดกอกลางกสทกอบจกบตกเทศบาลดูแล้วอินุงตุงนางมากแม้กระทั่งเรื่องจะถอดถอนคน 5,000 กว่าคนเนี่ยจะถอนสิทธิ์ออกมาเนี่ยที่ทุจริตเนี่ยก็ต้องสุดท้ายขึ้นมาเป็นหน้าที่ของมหาดไทยเป็นหน้าที่ของกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ในกติกาเนี่ยกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นเพิกถอนเองก็ไม่ได้นะ
5: คร
6: ับ ก็ต้องส่งไปที่อบจ.อบต.เทศบาลคน 5,000 คนเนี่ยใครสอบได้ทำงานอยู่ที่อบจ.ไหนอบจ.นั้นก็ถอดถอนเพิกถอนทำงานอยู่อบต.ไหนอบต.นั้นก็เป็นผู้เพิกถอนทำงานอยู่ที่เทศบาลไหนเทศบาลนั้นก็เป็นผู้เพิกถอนอันนี้กระจายกันออกไปเพราะว่าถ้าสมมุติจะถูกฟ้องเนี่ยไม่ใช่ฟ้องมากระจุกอยู่ที่เดียวนะถ้าสมมุติเขาจะฟ้องขึ้นมานะก็กระจายไปกระจายความเสี่ยงถัดมาเรื่องของตำรวจตำรวจเนี่ยเขาสอบเหมือนกันแต่สอบเพื่อนำไปสู่การดำเนินคดีแล้วตอนนี้ดำเนินคดีได้3รายแล้วคนก็งงว่าเอ๊ะ3รายเท่านั้นเองเหรออ้าวชุดอื่นยังเอามาดำเนินคดีไม่ได้เพราะว่าเขาก็อยู่ในระหว่างการสอบกันอยู่ฉะนั้นตำรวจเนี่ยสอบเพื่อเอาตัวมาดำเนินคดีตำรวจที่ทำก็คือกองปราบกองปราบขึ้นอยู่กับกองบัญชาการสอบสวนกลางกองบัญชาการสอบสวนกลางก็ได้รับคำสั่งมาจากผบ.ตร.นี่ฉะนั้นที่สงสัยก็คือว่า ที่ตำรวจสอบส่งฟ้องศาลดำเนินคดีอยู่ตอนนี้มีแค่3รายแล้วคนอื่นจะถูกดำเนินคดีเมื่อไหร่อันนี้คือสิ่งที่ประชาชนสงสัยสิ่งที่ประชาชนสงสัยรวมทั้งที่ผมพูดเมื่อกี้ว่าส้มกับกริดเนี่ยทำไมยังสาวไปไม่ถึงทำไมไม่ตั้งข้อหาหรือทำไมไม่เรียกไม่มีชุดไหนเรียกมาสอบก็เพราะเขาเป็นคนปล่อยคลิปนี่จะแท้จะจริงไม่รู้นะแต่ว่ามันควรจะต้องเอามาสอบให้สิ้นกระแสความจะได้รู้ว่าส้มน่ะตัวเป็นๆน่ะเป็นใครส้มน่ะเป็นใครกริดน่ะเป็นใครต้องมาเค้นเอามาสอบแล้วจะได้ความจริงออกมาเพราะที่เขาพูดในคลิปเนี่ยเขาพูดละเอียดนะจะเท็จจะจริงนั้นอีกเรื่องนึงนะแต่ต้องเอามาเค้นนี่กลายเป็นว่าทั้งส้มทั้งกริดยังลอยนวลอยู่นี
5: ่ครับ
6: ไม่มีชื่อว่าถูกกรรมการสอบหรือใครเรียกมาสอบหรือใครเรียกมารายงานตัวไม่มีเห็นแต่กริดเนี่ยไปพบตำรวจที่สน.ทุ่งสองห้องอ่ะเพราะว่าคุณทรงศักดิ์ให้ทนายความไปแจ้งความนี่คุณธราพงศ
5: ์ครับ
6: เอาละนี่คือเรื่องผมว่ามันเป็นเขาวงกตเราเนี่ยพยายามตามข่าวและสรุปให้ไม่งั้นแล้วคนก็จะงงว่าเอ๊ะมันอะไรกันเนี่ยทำไมมันไม่รู้กี่ชุดต่อกี่ชุดแล้วสอบแล้วเปิดเผยมั่งไม่เปิดเผยมั่งผมถึงบอกว่าแต่ละชุดเนี่ยต้องตั้งโฆษกขึ้นมาโฆษกไปรวบรวมเรื่องว่าประชุมคราวนี้มันไปถึงไหนรายละเอียดเป็นยังไงสรุปว่าเป็นยังไงต้องมีโฆษกแต่ละชุดเนี่ยเป็นผู้แถลงเพราะบางทีการให้สัมภาษณ์ของประธานหรือของฝ่ายที่เกี่ยวข้องเนี่ยมันไม่เหมือนสรุปคำแถลงนะ
5: ครับ
6: ถ้าสรุปคำแถลงเนี่ยเราจะได้เห็นภาพและเข้าใจง่ายกว่ามันต่อจิ๊กซอได้ง่ายกว่าว่าอ๋อชุดปปชไปถึงนั้นแล้วเนี่ยนะชุดของกสทไปถึงนั้นแล้วนะชุดของกองกลางเขาประชุมกันไปถึงนั้นแล้วนะชุดของตำรวจขณะนี้ดำเนินคดี3รายแล้วและกำลังจะดำเนินคดีใครต่ออะไรพวกเนี้ยมันทำแผนชาติออกมาให้คนได้เห็นคนจะได้ไม่มึนนี่พอตามการข่าวไปแล้วสมมติเราอ่านให้ฟังเนี่ยถ้าไม่สรุปให้เนี่ยนะคนที่ฟังคงไปขยายต่อไม่ขยายผลต่อไม่ได้ว่าเมื่อกี้ความหมายคือยังไง
5: ครับ
6: แต่ละเรื่องเนี่ยดูข่าวอื่น
5: ดูเรื่องไฟไหม้โรงเบียร์ครับอัปเดตตัวเลขผู้เสียชีวิตนะครับวันนี้มีเพิ่มอีกหนึ่งจากเคสสีแดงนะครับก็ทำให้ยอดผู้เสียชีวิตสะสมตอนนี้เป็น32คนใน32คนเนี่ยยืนยันชื่อครบทั้ง32คนแล้วครับแล้วก็ญาติมารับกลับบ้านไปแล้ว28ร่างครับถัดมาดูข่าวจากทางเลขาสปสช.สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสำหรับผู้บาดเจ็บนะครับคือผู้ป่วยสีแดงทุกรายเนี่ยได้รับการดูแลตามสิทธิ์ยูเซฟอยู่แล้วก็คือป่วยฉุกเฉินวิกฤตมีสิทธิ์ทุกที่นั่นนะครับซึ่งตามหลักการก็คือ72ชั่วโมงแรกไม่ต้องสำรองจ่ายทีนี้พอครบ72ชั่วโมงแรกไปแล้วเนี่ยเลขาสปสช.บอกว่าจะแบ่งเป็น2กรณีครับกรณีที่1ผู้ป่วยที่ยังอยู่ในภาวะวิกฤตและก็ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้เนี่ยก็ยังคงได้รับสิทธิ์ยูเซฟรักษาฟรีอยู่ที่เดิมครับถ้าแพทย์เขาประเมินว่าอาการยังสาหัสวิกฤตและก็มีความเสี่ยงสูงถ้ามีการเคลื่อนย้ายเนี่ยแม้ว่าจะเกิน72ชั่วโมงไปแล้วก็ยังคงได้สิทธิ์รักษาฟรีต่อเนื่องที่โรงพยาบาลเดิมครับ โดยใช้สิทธ
6: ิ์ใน
5: กองทุน
6: อันนี้ต้องให้แพทย์รับรองใช่ไหม
5: ครับให้แพทย์ยืนยันว่าถ้าเคลื่อนย้ายแล้วมีความเสี่ยงก็ใช้สิทธิ์ตามกองทุนของตัวเองอย่างของกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทองนี่นะครับอันนี้สปสช.จะรับผิดชอบให้กับทางโรงพยาบาลให้เลยกรณีที่2พ้นวิกฤตแล้วหลังครบ72ชั่วโมงแต่ยังมีความจำเป็นทางการแพทย์ที่จะต้องรักษาต่อในโรงพยาบาลและสามารถเคลื่อนย้ายก็จะย้ายไปโรงพยาบาลประจำตามสิทธิ์ของผู้ป่วยรายนั้นหรือโรงพยาบาลอื่นๆที่ผู้ป่วยและครอบครัวโดยที่ไม่ต้องประสานการย้ายยุทธ์ด้วยตนเองครับแค่โทรศัพท์ประสานกับทางสปสช1330หรือแจ้งขอความช่วยเหลือกับทางโรงพยาบาลนั้นๆก็ให้ช่วยแจ้งเรื่องมายังสปสช.แล้วกองทุนก็จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ให้กับทางโรงพยาบาลเดิมนี่คือสำหรับผู้ป่วยกรณีสีแดงผู้ป่วยสาหัสหนักนะครับ
6: อันนี้ก็ถือว่าเป็นการอารุ่มอร่วยเพราะถ้าเดินตามกฎเกณฑ์กติกาเป๊ะเลย72ชั่วโมงเนี่ยแพทย์ฉุกเฉินกองทุนแพทย์ฉุกเฉินเนี่ยเขาบอกไม่ได้ต้องไปรักษาที่โรงพยาบาลที่มีสิทธิ์อยู่แต่สุดท้ายขึ้นมาเนี่ยไม่ว่าจะออกเงินโดยการแพทย์ฉุกเฉิน72ชั่วโมงที่ต้องไปจ่ายโรงพยาบาลเขาเนี่ยไม่ใช่ไปอยู่ฟรีนะคุณธราภ
5: ครับ
6: รัฐบาลต้องไปจ่ายเงินให้กับโรงพยาบาลที่รักษาใน72ชั่วโมงแรกเพียงแต่ว่าไม่ต้องคิดออกมาจากคนที่ป่วยฉุกเฉินหลักการเป็นอย่างนี
5: ้ครับ
6: ก็ดูเหมือนว่าสปสช.เหมือนกันที่ดำเนินการในการเอาเงินตามเอาเงินไปจ่ายฉะนั้นพูดง่ายๆก็คือกระเป๋าเดียวกันเป็นของรัฐบาลเหมือนกันที่ต้องรับผิดชอบคนที่ประสบเหตุเข้าข่ายฉุกเฉินไอ้เข้าข่ายฉุกเฉินเนี่ยใกล้ที่ไหนไปตรงนั้นอันนี้เนี่ยเขาเริ่มมาจริงๆตั้งแต่สมัยรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์แล้วล่ะตอนนั้นก็คิดกันว่าคนเวลาเจออุบัติเหตุฉุกเฉินเนี่ยหรือไม่เจออุบัติเหตุแต่เกิดอาการฉุกเฉินหายใจไม่ออกจะเป็นจะตายอะไรก็ตามแต่เถอะต้องพบหมอโดยเร็วที่สุดใครใกล้โรงพยาบาลไหนไปโรงพยาบาลนั้นเพราะถ้าขืนไปโรงพยาบาลที่เรามีสิทธิ์อยู่เนี่ยมีชื่ออยู่เนี่ยมีประวัติอยู่เนี่ยกว่าจะถึงอาจจะตายก่อนฉะนั้นใครรถชนไปชนอยู่หน้าโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ไม่มีตังค์เลยเป็นคนลำบากยากจนเข้าโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ได้เลย72ชั่วโมงหมอรักษาให้รอดชีวิตปลอดภัยก่อนแล้วเดี๋ยวรัฐบาลก็เอาเงินมาจ่ายให้โรงพยาบาลเขาก็คิดกันในราคาที่เป็นธรรมไม่เวอร์ตอนแรกๆที่ไม่เวิร์กเนี่ยก็เพราะว่าโรงพยาบาลก็ฉวยโอกาสเห็นว่าหมูเป็นหมูในอวยคิดค่าผ่าตัดแพงคิดค่าหมอแพงคิดค่านอนค่านี่แพงพอบินออกมาตุ้มรัฐบาลก็บอกเฮ้ยอย่างนี้จ่ายไม่ไหวแพงเกินก็ต้องมานั่งกำหนดกันใหม่ว่าแต่ละโรคเนี่ยจ่ายได้เท่าไหร่ผ่าตัดใหญ่ตายจ่ายให้เท่าไหร่ผ่าตัดเล็กจ่ายให้เท่าไหร่โรคแบบไหนจ่ายให้เท่าไหร่เขาจะมีกติกาออกมาหมดก็เป็นที่ตกลงด้วยกันก็เดินหน้าฉะนั้นถ้าในเคสของไฟไหม้คราวนี้ถ้าเขาจำเป็นจะต้องอยู่ต่อเคลื่อนย้ายไปก็ลำบากเดี๋ยวจะมีอาการก็ให้หมอรับรองรัฐบาลก็มาจ่ายเพิ่มให้ในส่วน72ชั่วโมงก็มาจ่ายเพิ่มให้ก็เงินจากรัฐบาลนั่นแหละ
5: ครับ
6: อันนี้ก็ถือว่าเป็นการอารุ่มอร่วยกัน
5: ครับ
6: มีอะไรอีก
5: พนักงานของร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวชื่อนายต้อมเขาเป็นแคชเชียร์ครับวันนี้เขาไปพบกับตำรวจสน.พหลโยธินก็ไปติดต่อขอรับทรัพย์สินส่วนตัวของเขาแล้วก็ได้ให้ปากคำกับทางเจ้าหน้าที่ด้วยเขาออกมาให้สัมภาษณ์สื่อครับว่าเรื่องระบบความปลอดภัยในร้านเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นสัญญาณเตือนภัยอัคคีภัยระบบสปริงเกอร์พ่นน้ำเนี่ยเขาไม่แน่ใจว่ามีการติดตั้งหรือเปล่าเพราะตอนเกิดเหตุนี่มันกระทันหันมากแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยทางร้านไม่เคยมีปัญหาเรื่องระบบไฟขัดข้องแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่ทำงานอยู่ในร้านนี้เนี่ยไม่เคยมีการทดสอบระบบเลยไม่เคยมีการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุหนีไฟให้กับพนักงานด้วยทีนี้ประตูฉุกเฉินประตูฉุกเฉินที่อยู่ใกล้ๆกับห้องน้ำเนี่ยก็บอกว่าปกติแล้วประตูนี้เปิดให้เฉพาะในช่วงเวลาเข้างานของพนักงานของร้านเท่านั้นครับแล้วจากนั้นก็จะปิดเอาไว้เพื่อป้องกันไม่ให้ลูกค้าเกิดความสับสนเพราะไม่ใช่ประตูทางเข้าออกหลักครับถูกป่ะ
6: เนี่ยทั้งหมดเนี่ยก็ต้องมาพิจารณากันว่าจะดำเนินคดีว่าเป็นอุบัติเหตุหรือประมาทเพราะมันคาบกึ่งกัน
5: ครับ
6: ประมาทหมายถึงว่าคุณไม่เคยซ้อมเหตุฉุกเฉินเลยไม่เคยซ้อมเลยว่าถ้าไฟไหม้จะต้องใครจะต้องไปวิ่งเปิดประตูไหนใครไปเปิดประตู1ใครไปเปิดประตู2ใครไปเปิดประตู3ใครไปเปิดประตู4เพื่อจะได้รู้จริงๆอย่างที่ผมว่าก่อนเข้างานเนี่ยมันต้องมอบหมายพนักงานอ้าวเรียกประชุมพนักงานว่าวันนี้พนักงาน4คน5คนที่จะเข้าเวรเปิดประตูในกรณีฉุกเฉินมีดังต่อไปนี
5: ้
6: นายกถ้ามีเหตุขึ้นมาคุณวิ่งไปประตูหนึ่งเลยไปเปิดประตูให้มันอ้าไว้เพื่อให้แขกได้ออกได้มันจะมีลักษณะอาจจะมีไฟฉงไฟฉายอย่างที่คุณนราพงศ์บอกนำทางมาใครอยู่ใกล้บนประตูหนึ่งออกประตูหนึ่งประตูสองนายขอถ้าเกิดเหตุตุ้มขึ้นมาคุณอยู่ตรงไหนก็ตามแต่คุณต้องวิ่งไปประตูที่คุณได้รับผิดชอบแล้วก็เปิดประตูให้มันกว้างมีไฟฉายส่องนำว่ามาทางนี้มาทางนี้ถ้าทำอย่างนี้เนี่ยทำให้เป็นกิจวัตรเลยเหมือนกับก่อนเครื่องบินจะขึ้นต้องมีแอร์มาทดลองมาสาธิตให้ดูว่าต้องทำยังไงอันนี้ก็ทำให้เป็นกิจลักษณะทำให้เป็นอัตโนมัติเลยมันไม่นานหรอกแป๊บเดียวก่อนเข้างานหมุนเวียนกันไปแล้วถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยแล้วนานๆซ้อมสักทีนึงเนี่ยแต่นี้อย่างว่าถ้าไปทำอย่างนั้นเดี๋ยวมันจะเกิดความโกลาหลเกิดความไม่สบายใจเดี๋ยวล่วงรู้ไปถึงลูกค้าเดี๋ยวลูกค้าจะรู้ว่าเอ๊ะสงสัยร้านนี้ดูท่าทีไม่ปลอดภัยมั้งเห็นซ่อมเห็นซักซ้อมหนีไฟกันอยู่นี่อะไรอย่างเงี้ยนี่คนไทยนะ
5: ครับ
6: คนไทยเนี่ยก็คิดแบบนี้ว่าการซ้อมมันเหมือนกับว่าเฮ้ยถ้าจะไม่ดีแล้วเห็นซ้อมกันจริงๆเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติถ้าซ้อมอย่างนี้เนี่ยไฟไหม้ก็ไม่ตายมากไม่เจ็บมากไม่ตายมาก
5: สูตรนี้ควรจะถอดบทเรียนให้กับร้านสถานบันเทิงต่างๆในอนาคตเลยล่ะครับคุณสุภาพอย่างที่คุณสุภาพบอกเลยนะซักซ้อมกันเป็นการภายในว่าก่อนที่ร้านจะเปิดเนี่ยใครมาเข้าเวรใครจะต้องดูแลรับผิดชอบประตูไหนแล้ว
6: อ
5: ันนี้ถอดบทเรียนไปเลยต้องให้ใครล่ะเป็นคนมอบเป็นนโยบายให้แต่ละร้านสถานบันเทิงนี่ไปถอดบทเรียนทำแบบนี้ใครจะเป็นเจ้าภาพ
6: เขตก็ได้เขตก็ได
5: ้เออสำนักงาน
6: เพราะว่าเรื่องของอาคารเขตคือกทมถ้าจะทำกันนะทำได
5: ้ครับ
6: แล้วในขณะเดียวกันเนี่ยลูกค้านักเที่ยวหรือคนที่ไปสถานบันแบบนี้คุณควรจะต้องรู้แล้วว่าพอไปนั่งลงอันดับแรกเนี่ยสอดสายสายตาหาทางออกหน่อยทำให้เป็นกิจลักษณะไว้เลยว่าหาทางออกเฮ้ยเรานั่งอยู่ตรงนี้ประตูทางออกอยู่ตรงไหนมั่งอ๋อประตูออกเราออกประตูหนึ่งไม่ต้องพูดกับใครก็ได้คิดไว้ในใจตูมขึ้นมากูวิ่งออกไปทางนี้เกิดตูมตามขึ้นมาเราวิ่งออกไปทางนี้ใครอยู่ตรงไหนอย่างน้อยเนี่ยไปกำหนด กำหนดจุดของตัวเองก่อนว่าจุดที่เราอยู่เนี่ยเราควรจะออกไปทางไหนถ้าไม่แน่ใจว่าประตูนี้มันเปิดอยู่หรือเปล่าก็เรียกพนักงานมาถามว่าประตูนี้เปิดเข้าเปิดออกได้ไหมบางทีพนักงานตอบว่าไม่ได้ครับเข้าได้ประตูเดียวคือประตูหนึ่งประตูหน้านอกนั้นประตูอื่นเขาปิดหมดเอาถ้าอย่างนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งแต่อย่างนี้ก็ต้องใช้แผนหนึ่งแผนสองผสมกันแผนหนึ่งก็คือการซักซ้อมการมอบหมายให้พนักงานแผนที่สองก็คือคนที่ไปในลักษณะแบบนี้ถ้ายังจะเที่ยวกันต่อนะแต่นี้สำคัญคือพอสักเดี๋ยวก็ลืมเอาพักก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาดูประเด็นอื่นช่วงหน้าครับ
7: สักครู่ครับ
8: กัสโก้มุ่งมั่นให้บริการตอบสนองความต้องการลูกค้าอย่างต่อเนื่อง24ชั่วโมงต่อวันกัสโก้หนึ่งในบริษัทที่นำเสนอคุณภาพการบริหารจัดการระบบน้ำด้วยมาตรฐานสูงสุดอันเป็นหลักสำคัญในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคนเราให้บริการทุกวันตลอด24ชั่วโมงมีพนักงานพร้อมที่จะตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าในพื้นที่ปฏิบัติการทั่วประเทศรวมถึงการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพด้วยทีมผู้เชี่ยวชาญของกัสโก้ในการให้คำปรึกษากับลูกค้าจนทำให้กัสโก้เป็นที่ยอมรับในด้านบริหารจัดการระบบน้ำ
9: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายนราพงศ์วัยวันกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
10: การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีคอลเซ็นเตอร์1615
11: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ร่วมสนับสนุน
10: การเคหะแห่งชาติมุ่งมั่นพัฒนาปรับปรุงที่อยู่อาศัยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้เข้มแข็งสามารถพึ่งพาตัวเองได้ไม่ว่าจะเป็นโครงการบ้านตั้งต้นโครงการปรับปรุงหรือสร้างที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนบ้านสบายเพื่อยายตาโครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยทุกโครงการมุ่งเน้นเพื่อผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้รวมถึงโครงการยกระดับชุมชนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีการเคหะแห่งชาติคอลเซ็นเตอร์1615
3: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
12: ที่นี่กู้ง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกันเอ๊ะก่อนเชื่อลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึงเอ๊ะก่อนโอนนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียวเอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค
13: ์รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thaiเราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
14: คุณไม่รู้หรอกว่าตัวคุณไปได้ไกลแค่ไหนกอล์ฟขอเป็นพลังผลักดันให้ประเทศและตัวคุณไปได้ไกลกว่าที่คิดจุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิมกอล์ฟดีเวลลอปเมนต์
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายนราพงศ์วัยวัน
9: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
1: ร่วมสนับสนุน
5: ครับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
7: อ้าวเชิญก่อนคุณธราวงศ
5: ์มีข้อมูลข่าวเรื่องโรงเบียร์ณลาดพร้าวเพิ่มเติมครับก็คือรายงานข่าวจากชุดสืบสวนเขาบอกว่าผู้ที่เกี่ยวข้องกับร้านเนี่ยมี4คนครับเป็นเจ้าของที่จดทะเบียนเปิดร้าน2คนก็คือเจ้าของที่กำลังบาดเจ็บอยู่ห้อง ICU นั่นนะครับกับแม่ครับ2คนเนี่ยจดทะเบียนตามกฎหมายแล้วก็มีหุ้นส่วนอีก2คนครับตำรวจก็ทราบตัวแล้วอีก2คนนี้นะครับทีนี้ประเด็นต่อมาก็คือเรื่องกล้องวงจรปิดครับเรื่องการตรวจสอบกล้องวงจรปิดหลังจากที่ได้ฟลายภาพและก็เซิร์ฟเวอร์กล้องทั้ง16ตัวของร้านกลับมาจากสำนักงานพิสูจน์หลักฐานล่าสุดเจ้าหน้าที่กู้คืนภาพจากกล้องวงจรปิดความยาวประมาณ30นาทีกลับมาได้สำเร็จแล้วและกำลังอยู่ระหว่างการไล่ดูเหตุการณ์อย่างละเอียดในทุกช็อตส่วนข้อมูลสำคัญจากการตรวจสอบพบว่าเมื่อหันหน้าเข้าหาเวทีจุดเริ่มต้นของกลุ่มควันเนี่ยเกิดขึ้นจากด้านซ้ายของเวทีจากนั้นก็มีกลุ่มควันลุกลามต่อเนื่องไปด้านขวาอย่างรวดเร็วแล้วก็กลายเป็นประกายไฟที่ลุกลามต่อเนื่องซึ่งจะเอาข้อมูลทั้งหมดเนี่ยไปบวกกับคำให้การของพยานในแต่ละคนทั้งพนักงานในร้านและก็นักท่องเที่ยวรวมทั้งเจ้าหน้าที่ส่วนต่างๆด้วยครับคุณจิบะ
7: เรื่องนี้ก็เอาที่ดูนะผมว่าคราวนี้มีการขยับตัวจากผู้ที่เกี่ยวข้องมากกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาแม้กระทั่งที่ไฟไหม้ซันติก้าผับตอนนั้นถึงแม้จะเป็นข่าวใหญ่แต่ก็รู้ว่ามันเป็นอุบัติเหตุของการเฉลิมฉลองปีใหม่กันความพยายามจะควานหาสาเหตุเนี่ยก็ไม่ต้องใช้เวลานานเพราะรู้อยู่แล้วว่ามันลุกขึ้นมาจากที่เขาไปทำโฟมทำไฟอะไรพวกนี้นะ
5: ครับ
7: แต่ว่าคราวนี้เนี่ยหนึ่งสาเหตุมันเกิดจากอะไรแล้วสองคนก็ตายมากนะตอนนี้32แล้วตอนนั้นซันติก้านี่60กว่าแต่นี้พอมันเกิดซ้ำขึ้นมา 2-3 ครั้งคนก็ถามหาความรับผิดชอบรับผิดชอบก็ไม่รู้จะไปถามหาความรับผิดชอบกันยังไงแต่ว่าความผิดรับผิดชอบอย่างหนึ่งที่จะต้องทำให้ได้คือพยายามป้องกันอย่าให้มันเกิดเหตุแบบนี้อีกฉะนั้นจะเห็นว่าคราวนี้เนี่ยผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยนายกรัฐมนตรีก็ออกโรงผู้ว่ากทม.ก็ออกโรงว่าจะดำเนินการยังไงต่อไปนี้จะวางแผนยังไงก็เห็นออกมาเยอะแต่อย่างที่คนไทยเราก็คุ้นชินอ่ะบอกว่ามันจะทำกันได้จริงสักกี่วันมาตรการโน่นนี่นั่นที่วางไว้เนี่ยจะระดมตรวจตรากันได้สักกี่วันจะกวดขันให้ผู้ประกอบการทำตามมาตรการอย่างเข้มข้นกันได้สักกี่วันเดี๋ยวมันก็กลับมาอีรอบเดิมเดี๋ยวทุกอย่างก็เหมือนเดิมการตรวจตราการกวดขันเดี๋ยวมันจะค่อยจางค่อยๆหายสุดท้ายขึ้นมาเจ้าหน้าที่ก็ปล่อยปละละเลยกันเหมือนเดิมสุดท้ายผู้ประกอบการก็ฝ่าฝืนกฎหมายกันเหมือนเดิมนี่คนก็คาดเก่งว่าอย่างนี้ฉะนั้นรัฐบาลหรือกทม.ต้องร่วมกันทำให้ความหวังของคนเนี่ยมันเป็นจริงให้ได้ว่าจากนี้ไปจะไม่เป็นไฟไหม้ฟางจะไม่วูบวูบวาบวาบปัญหาที่มันเลื้อรังฝังรากมามันแก้ไม่ได้เนี่ยมันเพราะอะไรที่จริงแล้วเนี่ยตอบง่ายที่สุดเลยก็คือเพราะว่าการส่งสวยรับสวยเขตเนี่ยเวลาจะเปิดสถานบริการหรือสถานแบบนี้นะต้องไปตรวจว่าคุณใช้วัสดุแบบไหนทางหนีไฟมีกี่ทางถึงจะอนุมัติให้เปิดถ้าทำไม่เรียบร้อยไม่เป็นไปตามองค์ประกอบ ม่ให้เปิดแต่นี้พอเงินเข้าไปเกี่ยวข้องแล้วเนี่ยไอ้ความเข้มแข็งต่างๆกฎเหล็กต่างๆอ่อนโยบไปหมดสุดท้ายก็เปิดได้ไอ้วัสดุที่ใช้เนี่ยถ้าเป็นสถานบันเทิงสถานบริการเขาต้องใช้วัสดุกันไฟให้มากที่สุดแพงหน่อยแต่พระเอิญว่าไอ้ร้านโรงเบียร์หน้าลาดพร้าวเนี่ยจริงๆมันเป็นกึ่งผับกึ่งบาร์นะ
15: ครับ
7: แต่ไม่รู้ยังไงยอมให้จดเป็นร้านอาหารที่มีดนตรีแล้วก็ขายเหล้าได้ลักษณะมันก็เป็นกล่องสี่เหลี่ยมเพดานเตี้ยๆอย่างที่คุณว่านั่นแหละไอ้ลักษณะแบบนี้เป็นลักษณะเป็นผับเป็นบาร์ไม่ใช่ร้านอาหารแต่ก็จดทะเบียนเป็นร้านอาหารได้แล้วก็มีแบบนี้เยอะนะ
15: ครับ
7: พอจดทะเบียนเป็นร้านอาหารเนี่ยมันก็เลี่ยงความเข้มข้นของกฎเกณฑ์กติกาไม่ได้เยอะเพราะถือว่าเป็นร้านอาหารเวลาเราจินตนาการว่าเราจะไปร้านอาหารเนี่ยเราก็จะจินตนาการอีกแบบนึงว่าร้านอาหารเนี่ยบรรยากาศเป็นยังไงแต่ไอ้โรงเบียร์นี่มันไม่ใช่ร้านอาหารมันเป็นสถานบันเทิงมันเป็นสถานบริการที่แหกโค้งมาตั้งอยู่นอกโซนนิ่งแล้วก็เรียกว่าเป็นร้านอาหารขอในนามประเทศร้านอาหารคนอนุมัติทำไมถึงอนุมัติเป็นร้านอาหารในเมื่อมาเห็นกันอยู่แล้วว่ามันไม่ใช่ร้านอาหารมันเป็นสถานบริการมันเป็นสถานบันเทิงอ้าวทำไมเป็นอย่างนี้แล้วก็มาเรื่องผลประโยชน์ไงส่งสวยกันไงตำรวจก็เหมือนกันตำรวจเนี่ยเขาเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วใครไปเปิดร้านทำนองนี้นะถ้าไม่ส่งสวยตำรวจนะเปิดไม่ได้ถึงสมมติว่าตำรวจไปรู้จักตำรวจนะรู้จักกันนะคนรู้จักกับตำรวจเนี่ยนะไปเปิดร้านแบบนี้นะตำรวจบอกให้เราพักพวกกันไม่ต้องอะไรไม่ต้องคุณเชื่อไหมว่าเจ้าของร้านเนี่ยเขาต้องขยันขยอ
15: เอานะ
7: เขาต้องขยันขยอจนต้องเป็นตัวเลขให้ได้ว่าเอาเดือนเอาลดราคาเด็กหน่อยก็แล้วกัน เดือนละเท่านั้นเท่านี้เพราะถ้าผู้กำกับไม่รับไม่เอาแต่ไอ้ลูกน้องวันดีคืนดีมันจะไปรู้ได้ยังไงว่าผู้กำกับเป็นเพื่อนพุ่งกลับหรือไม่พุ่งกลับมันเข้ามามันมาตรวจโน่นตรวจนี่เดี๋ยวก็ยุ่งแล้วฉะนั้นเนี่ยต่อให้คุ้นเคยกันแค่ไหนแม้กระทั่งตำรวจเป็นเจ้าของเองนะตำรวจเป็นหุ้นส่วนเองนะตำรวจยังต้องจ่ายเลยคุณธราพงศ
15: ์ครับ
7: จ่ายเพื่ออย่าให้มายุ่งจ่ายเพื่ออย่าให้มายุ่งเนี่ยแล้วระบบจ่ายสวยมันเป็นอย่างนี้แล้วจะทำยังไงฉะนั้นนายกกับผู้ว่าเนี่ยไปแก้ปัญหาเรื่องการส่งสวยรับสวยให้ได้ทุกอย่างมันจะดีขึ้นมาเองการบังคับใช้กฎหมายมันก็เข้มขึ้นตรงไปตรงมาได้ถ้าไม่มีสวยเข้ามาเกี่ยวข้องทีนี้พอไม่มีสวยมันก็ตำรวจเขาก็ต้องบอกเขาไม่ได้รับเอกสารหลักฐานก็ไม่มีเงินก็ไม่ได้โอนเขาจ่ายกันเป็นเงินสดแล้วมันยิ่งไปกว่านั้นก็คือว่าระบบมันฝังลากลึกก็คือว่าตำรวจชั้นผู้ใหญ่ก็รู้ว่าเงินที่เก็บจากสวยพวกนี้มันคือเงินหล่อเลี้ยงการทำงานของตำรวจน้ำมันที่ตำรวจเติมในการที่จะลาดตระเวนไปดูที่เกิดเหตุไปโน่นไปเนี่ยทุกวันนี้มันถูกตัดใช้รถทีหนึ่งน้ำมันก็ไม่มีก็ได้เงินพวกนี้แหละมาเป็นเงินสวัสดิการมีทั้ง10ล้านมีสัก20ล้านล้านละหมื่นล้านละหมื่นเดี๋ยวนี้อาจจะมากกว่านั้นแล้วก็มาเข้ากองกลางไว้เวลามีเหตุอะไรขึ้นมาค่าน้ำมันลดค่าโน่นค่านี่เงินโน่นเงินนี่ที่เป็นเงินนอกระบบเนี่ยก็ได้จากพวกนี้ทั้งนั้นแล้วก็เป็นมาตั้งนานแล้วคนที่เคยเป็นผู้กับก็รู้เป็นผู้กับขยับไปถึงผู้บังคับการก็รู้ว่าตัวเองตอนเป็นผู้กำกับเนี่ยได้เดือนละเท่าไหร่พอขึ้นไปเป็นผู้การก็รู้นี่ว่าท้องที่นี้ได้เดือนละเท่าไหร่เพราะเขาเคยเป็นมาก่อนทำไมเขาจะไม่รู้พอขยับไปเป็นผู้การเขาก็รู้ ว่าได้เดือนละเท่าไหร่แล้วถ้าไม่ส่งขึ้นไปนะมันเป็นเรื่องไหมล่ะคุณนราพงศ์ไม่ใช่เขาไม่รู้ผู้บัญชาการก็รู้ว่ากองบังคับการแต่ละกองบังคับการจะได้เท่าไหร่เพราะเขาเคยเป็นผู้บังคับการมาก่อนทำไมเขาจะไม่รู้เขาก็คูณกันไปสิกี่สิบกองบังคับการฉะนั้นผู้บัญชาการก็รู้ว่าแต่ละกองบังคับการเนี่ยได้เงินส่งต่อไปจากกองกำกับเท่าไหร่แล้วพอไปนั่งเป็นผู้บัญชาการแล้วทำไมเขาจะไม่รู้ว่ากองบังคับการแต่ละกองบังคับการได้เท่าไหร่แล้วถ้าไม่ส่งมันจะเป็นเรื่องไหมล่ะมันเป็นระบบที่แก้ไม่ได้หรอกก็อยู่กันไปอย่างนี้คอยระวังกันก็แล้วกันว่ารับสวยก็รับไปเถอะมันตัดไม่ได้แต่ว่ารับสวยแล้วเนี่ยทำยังไงที่จะไปบังคับใช้กฎหมายให้มันนึกถึงความปลอดภัยประชาชนหน่อยถ้ารับสวยแล้วทำยังไงก็ได้มันก็ไม่ใช่แต่รับสวยแล้วพบกันครึ่งทางเอาคนจ่ายสวยมาแต่คุณต้องปฏิบัติตามกฎหมายได้ด้วยเขาให้ปิดเที่ยงคืนเอ้าแล้วเลยไปสักตีหนึ่งก็ยังดีผมยังทำไม่รู้ไม่ชี้แต่นี่เขาให้ปิดเที่ยงคืนคุณฟาดไปถึงตีสามอย่างเงี้ยมันก็เหตุตรงนี้แหละคุณธราพงษ์ฉะนั้นไม่ต้องคิดให้ซับซ้อนหรอกเรื่องกำกับดูแลสถานบริการเนี่ยแก้ปัญหาเรื่องสวยให้ได้เขาก็ปฏิบัติตามกฎหมายเท่านั้นแหละ
15: ครับเราพักอีกทีครับคุณภาพ
7: ครับ
16: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
17: การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีคอลเซ็นเตอร์1615
18: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
19: ร่วมสนับสนุน
20: คุณไม่รู้หรอกว่าตัวคุณไปได้ไกลแค่ไหนกอล์ฟขอเป็นพลังผลักดันให้ประเทศและตัวคุณไปได้ไกลกว่าที่คิดจุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
21: จากประสบการณ์ด้านบริหารจัดการระบบน้ำและบริการด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆอย่างครบวงจรภายในนิคมอุตสาหกรรมท่าอากาศยานนานาชาติและท่าเรืออุตสาหกรรมมาอย่างยาวนานของ Cascoรวมทั้งความเชี่ยวชาญของทีมสนับสนุนด้านเทคนิคเฉพาะจากบริษัทในกลุ่ม SM Group ทำให้เรา Gasco เชื่อมั่นว่าเราคือผู้บริหารจัดการระบบน้ำและระบบสาธารณูปโภคสำหรับอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมและชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนเราให้คำปรึกษาออกแบบก่อสร้างบริหารจัดการระบบผลิตน้ำบำบัดน้ำเสียและรีไซเคิลงานระบบสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อมเรามีทีมปฏิบัติการพร้อมให้บริการ24ชั่วโมงและทีมสนับสนุนในการให้บริการด้านวิศวกรรมอีกทั้งงานบริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำด้วยห้องแลบมาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับสำหรับให้บริการทุกภาคส่วนพร้อมรับประกันความพึงพอใจ
22: Gasco พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 Gasco GEM และสนภาโดย SN Group
23: ที่นี่กู้ง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกันเอ๊ะก่อนเชื่อลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึงเอ๊ะก่อนโอนนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียวเอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
24: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
16: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
25: บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา
16: ร่วมสนับสนุน
15: รับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
7: เริ่มก่อนเลยคุณณราพงศ
26: ์เอาฟังข่าวเรื่องเกี่ยวกับฟุตบอลโลกในแง่มุมนี้หน่อยครับ
15: ฟีฟ่าหรือสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติตกเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักทั่วโลกอีกครั้งหลังเตรียมปรับกฎครั้งประวัติศาสตร์ในเกมนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลโลกคืนวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมนี้ด้วยการขยายเวลาพักครึ่งจากเดิม15นาทีเพิ่มมาเป็น25ถึง30นาทีเพื่อรองรับมหกรรมคอนเสิร์ตฮาล์ฟไทม์โชว์อย่างเต็มรูปแบบมีรายงานว่าตัวแม่ระดับตำนานอย่างชากิร่ามาดอนน่าจัสตินบีเบอร์จะมาร่วมในคอนเสิร์ตนี้ด้วยซึ่งแม้จะสร้างความฮือฮาในแง่มูลค่าการตลาดแต่แฟนบอลสายอนุรักษ์นิยมกลับมองว่าอาจทำให้โมเมนตัมและจังหวะของเกมฟุตบอลมันเสียไปนอกจากนี้จานนี่อินฟาติโน่ประธานฟีฟ่ายังยืนยันอย่างเป็นทางการแล้วว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะเป็นผู้ทำหน้าที่ขึ้นมอบถ้วยแชมป์โลกให้กับทีมชนะเลิศการประกาศดังกล่าวสร้างเสียงแตกในหมู่แฟนบอลอย่างรุนแรงโดยหลายฝ่ายตั้งข้อสังเกตและวิจารณ์ว่าฟีฟ่ากำลังพยายามเอาใจและใช้กีฬาเอื้อประโยชน์ทางการเมืองให้กับผู้นำสหรัฐมากจนเกินงามครับคุณสุภาพ
7: การเมืองไม่เท่าไหร่หรอกก็ส่วนการเมืองนะแต่ผมว่าฟีฟ่าชุดหลังๆเนี่ยชุดเนี่ยมันหิวเงินคุณตลาผม
15: นี่เห็นว่าเตรียมที่จะเพิ่มทีมเข้ารอบสุดท้ายอีกนะ
7: เพิ่มกันไปอีกจาก48เท่าไหร่64เหรอ
15: ตอนนี้64
7: ตอนนี้64
15: ครับจะเพิ่มอีกเป็น84มันเลอะมันมากเกินอ่ะ
7: หิวเงิน
15: ครับ
7: หิวเงินดูลักษณะการเจรจาต่อรองที่จริงกีฬาระดับนี้เนี่ยเป็นกีฬาที่โลกทั้งโลกเขาควรจะได้ดูเวลามาต่อรองเรื่องลิขสิทธิ์เนี่ยมันโอ้โหมันยิ่งกว่าพ่อค้าแม่ค้าซะอีกนะฟีฟ่าเนี่ยหิวเงิน
15: ครับ
7: แล้วก็ทำทุกอย่างแล้วก็พักครึ่งนานขนาดนี้เนี่ยไม่รู้นะผมว่าโมเมนตัมของการเล่นฟุตบอลเนี่ยพักนานเกินไปเนี่ยไอ้ทีมที่มันกำลังลุยอยู่เนี่ยนะกำลังเข้าขากันดีๆพักนานเกินไปมาเริ่มกันใหม่เนี่ยนะผมว่ามีการมีผล
15: ในระหว่างครึ่งทั้งสองครึ่งนี้ก็ยังให้พักนะครับเรียกเขาเรียกว่าอะไรนะ

0: เรื่องวกกลับไปเรื่องการสอบทุจริตสอบเข้าข้าราชการท้องถิ่นอีกทีหนึ่งวันนี้คุณโลมก็ตอบคำถามนี้อีกทีหนึ่งรังสิมันต์โรมในฐานะเขาเป็นประธานกรรมาธิการเพราะนักข่าวก็ไปถามจี้เรื่องนี้ว่าคิดว่าการตรวจสอบทุจริตครั้งนี้จะสาวไปถึงตัวใหญ่ได้บ้างหรือไม่คุณรังสิมันต์โรมบอกว่าผมก็กังวลในส่วนนั้นว่าสุดท้ายการจัดการกับปลาตัวใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับทุจริตสอบอาจจะไม่เกิดขึ้นเพราะเท่าที่เราเฝ้าดูจำนวนตัวเลขของคนที่เข้าไปเกี่ยวข้องอาจจะฟังดูเยอะว่าหลายพันคนแต่ถ้าวิเคราะห์กันดีๆเนี่ยคนจำนวนมากเหล่านั้นเรียกเลยว่าเขาเป็นผู้จ่ายเงินนะเขาเป็นผู้ว่าจ้างนะหรือไม่เขาก็ถูกหลอกนะก็ไม่ใช่คนโกงนะคุณธนพงศ์
1: ครับ
0: แต่เขาเข้าไปเกี่ยวข้องที่สำคัญคือเงินเหล่านี้ไปที่ใครถ้าเราไม่เอาเงินมาดูว่าใครเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์สูงสุดตนคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่สุดท้ายขึ้นมาก็จับได้เฉพาะคนที่ไม่ได้ถือครองอำนาจรัฐหรืออาจจะได้แค่บางส่วนสิ่งที่เราต้องทำให้มากคือตกลงแล้วเนี่ยใครเป็นผู้อยู่เบื้องหลังของเรื่องนี้มันต้องโยงไปถึงให้ได้เชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ในการปราบปรามการทุจริตให้ได้จริงแล้วก็บอกเรื่องนี้มีหลายกรรมาธิการพิจารณาซึ่งมีทั้งสสจากฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลเป็นกรรมาธิการอยู่ตนคิดว่าเรายังต้องเจอความท้าทายในเรื่องความร่วมมือกันอยู่และคิดว่าการมาชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการเป็นโอกาสไม่ว่าจะให้ความร่วมมือหรือไม่ให้ความร่วมมือถึงที่สุดแล้วถ้าไม่มาตอบคำถามหรือมาชี้แจงในเรื่องนี้ก็จะทำให้คิดว่าการไม่มาตอบโดยปราศจากเหตุผลนั้นแปลว่าอยากให้เรื่องนี้จบแบบมีเงื่อนงำนี่แหละเรื่องใหญ่ที่ว่ามันกระบวนการมันจะเข้นกันได้หรือไม่เพราะว่ามีตัวมีตนอยู่แล้วนี่คนรับเงินก็เห็นอยู
1: ่
0: ก็จับตัวได้อยู่ถึงไม่มากไม่มาอย่างน้อย3คนเนี่ยในดร.วินสัตพรพิชิตเนี่ย3คนเนี่ยแง่ๆอยู่แล้วเกี่ยวข้องกับเรื่องผลประโยชน์กับเรื่องการรับเงินทีนี้คนอื่นๆล่ะจะเค้นกันยังไงไอ้ที่ตั้งกรรมการสอบกันเนี่ยสอบข้อเท็จจริงเนี่ยผมดูแล้วเป้าหมายปลายทางไม่ได้เค้นไม่ได้สอบว่าเงินไปอยู่กับใครใครจ่ายมาเท่าไหร่จ่ายแล้วไปไหนดูเหมือนว่าจะข้ามเรื่องพวกนี้ไปนะ
1: ครับ
0: แต่จะไปเน้นเอาว่าพฤติกรรมในการทุจริตมันเป็นยังไงใครไปรับเงินใครไปทำอะไรกับใครยังไงใครไปแก้ข้อสอบยังไงวิธีการช่วยกันโดยการแก้ข้อสอบนั้นแก้ยังไงมันจะเบี่ยงไปทางนั้นหมดนะแต่ไม่เบี่ยงมาทางว่าแล้วเงินอยู่กับใครเงินอยู่กับใครส่งไปถึงใครเงินตั้ง 4-5,000 ล้านเนี่ยระดับข้าราชการขอโทษนะกระจอกเกินไปคุณธราพงศ
1: ์
0: ที่จะทำดูข่าวอื่น
2: ข่าวเรื่องที่เขาแชร์กันในโลกโซเชียลครับก็คือตำรวจเรียกปรับกฎจราจรนี่นะครับในโพสต์ที่เขาแชร์กันเนี่ยรวมๆกันเนี่ยประมาณ 2,000 ถึง 4,000 5,000 ก็มีนะครับไม่สวมหมวกกันน็อกก็500ข้อหาท่อดังก็500นะไม่มีป้ายกำกับภาษีก็500นี่รายการเนี้ยรวมทั้งค่ายกค่าเก็บรักษาด้วย 2,500 อันนี้เป็นผลมาจากนักท่องเที่ยวชาวคูเวตครับเขามาร้องเรียนกับสื่อมวลชนครับว่าเขาถูกตำรวจในเครื่องแบบด้วยเรียกเก็บค่าปรับเนี่ยอย่างนี้เนี่ยหลายครั้งอ้าวคราวนี้พอเป็นเรื่องขึ้นมาเป็นข่าวขึ้นมาทางฝ่ายตำรวจพันตำรวจโทสิริวัฒน์คัชมาศรองผู้กำกับสภ.เมืองพัทยาก็ได้มีคำสั่งให้ตำรวจ3 นายที่ปรากฏในรายชื่อนี้นะครับ

0: มีนายดาบมีจ่าแล้วก็สิบตำรวจเอกคนหนึ่งย้ายไปปฏิบัติการประจำศูนย์ปฏิบัติการสภ.เมืองพัทยาแล้วครับแล้วก็ให้ตั้งกรรมการขึ้นมาสอบครับคุณสุภาพ
1: ครับศาลรัฐธรรมนูญมีมติเลือกอุดมสิทธิวิรัชธรรมหรือสิทธิวิรัชธรรมผมไม่รู้ว่าอ่านยังไงนะขออภัยถ้าอ่านผิดคุณอุดมสำเร็จนั่งเป็นประธานคนใหม่คุณอุดมเนี่ยสำเร็จนิติศาสตร์รามคำแหงนะนี่ประธานคนใหม
0: ่
1: ก็จบรามคำแหงประธานศาลฎีกาก็จบรามคำแหงผมถึงบอกว่าต่อไปเนี่ยสิงห์แดงสิงห์ดำเนี่ยจะค่อยๆเหลือน้อยลงสิงห์ทองของรามคำแหงเนี่ยจะยึดหัวหาดหมดเพราะนักศึกษาเขาเข้าทีหนึ่งเยอะจบเยอะไงคุณธนาพงศ์
0: ครับ
1: แล้วก็ปิดต่อปริญญาโทนิติศาสตร์จุฬาเคยดำรงตำแหน่งนายทหารพระธรรมนูญกองทัพเรือเคยเป็นผู้พิพากษาศาลอุทธรภาค6เป็นผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรภาค3รองประธานศาลอุทธรผู้พิพากษาศาลฎีกาประธานศาลอุทธรภาค5ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกาประธานแผนกคดีคำสั่งคำร้องและขออนุญาตฎีกาในศาลฎีกาแล้วก็ได้รับโปรดเกล้าดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญแล้วก็ได้รับเลือกเป็นประธานศาลรัฐธรรมนูญคนใหม่แทนอาจารย์นครินทร์เมฆไตรรัตน์ครับ
0: ครับเอาคดีขนเฮโรอีนล่าสุดเนี่ยทางการของลาวสปป.ลาวนะครับได้จับตัวผู้ต้องหาที่เราขอให้ตามจับตัวมาอีก2คนครับชื่อเท้าสายันกับนางนันอีกคนหนึ่งยังหลบหนีอยู่ครับ3คนเนี่ยตามข้อมูลของปปส.คือตัวการในการขนยาข้ามฝั่งมาให้กับทางผู้หิ้วของประเทศไทยครับคุณจุภาพ
1: ครับ
0: เอานำทุกท่านฟังสาระดีๆจากไทยเอฟผมกับคุณสุภาพขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สถานีโทรมาตรอัตโนมัติเพื่อตรวจสอบวัดข้อมูลภูมิอากาศบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนได้สนับสนุนการติดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ72สถานีให้กับมูลนิธิอุทกภัทรในพระบรมราชูปถัมภ์และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนหรือสสน.เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา6รอบการติดตั้งสถานีโทรมาตรครั้งนี้จะนำไปสู่การขยายผลในระดับประเทศเพื่อให้ทุกพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสามารถวางแผนและบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยติดตั้งในพื้นที่ป่าต้นน้ำภาคเหนือและภาคกลางบริเวณลุ่มน้ำปิงวังยมและน่านครอบคลุม11จังหวัดได้แก่เชียงใหม่ตาน่านพะเยาพิษณุโลกแพร่ลำปางลำพูนสุโขทัยอุตรดิตถ์และกำแพงเพชรสถานีโทรมาตรทั้ง72สถานีได้ติดตั้งแล้วเสร็จและส่งมอบเมื่อวันที่27กรกฎาคม2568ณสถานีวิจัยต้นน้ำดอยเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัฒน์กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
3: การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีคอลเซ็นเตอร์1615
4: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: ร่วมสนับสนุน
5: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ถ้าชอบทะเลลองไปทะเลหมอกบนยอดเขาแม่ชอบโรงแรม5ดาวไปแคมปิ้งดูดาวเป็นล้านดวงกันไปให้ไกลใช้ชีวิตลุยกว่าที่เคยกับ New Suzuki XL7 Hybrid Multi Dynamic Crossover ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ด้วยขุมพลังไฮบริดประหยัดกว่าเต็มประสิทธิภาพยิ่งกว่าพาคุณลุยไปอีกขั้น New Suzuki XL7 Hybrid Empower Your Journey ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศ
1: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัย

0: เคาะข่าวเด็ด
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับคุยข่าวอาราวนิวส์วันพุธที่15 กรกฎาคม 2569วันนี้ข่าวใหญ่หนีไม่พ้นประเด็นเรื่องของการโกงสอบท้องถิ่นนะครับซึ่งมีการแถลงข่าวของนายกรัฐมนตรีกับเรื่องดังกล่าวนี้เนี่ยนะครับถึงวันนี้เนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่ามีวลีทองหลายเรื่องทีเดียวที่นายกรัฐมนตรีพูดถึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักการเมืองถ้ามีเอี่ยวนะครับบอกว่าไม่รอดแน่ๆบางคนเนี่ยนะครับอ้างเป็นฮีโร่แต่ว่าแหมทำผิดเต็มส้นเท้าโดนสาบหมดนะครับก็อันเนี้ยแล้วก็อีกวงหนึ่งนะครับทางด้านของปลัดกระทรวงมหาดไทยก็มีการประชุมในเรื่องดังกล่าวนี้เช่นเดียวกันแล้วก็พูดถึงการที่จะยกเลิกนะครับกรณีของกลุ่มคนที่ตรวจสอบพบเนี่ยนะครับว่ามีการทุจริตเอี่ยวกับการทุจริตแล้วบรรจุเป็นข้าราชการหรือว่าพนักงานท้องถิ่นไปแล้วด้วยเนี่ยโอ้โหนะครับวันนี้ก็ต้องบอกว่าไม่มีเรื่องไหนที่ร้อนไปกว่าเรื่องนี้แล้วเนี่ยนะครับแต่ว่าเอาก่อนที่จะไปดูในรายละเอียดเนี่ยนะครับแวะไปดูประเด็นเรื่องของกรณีของเหตุเพลิงไหม้นะครับที่โรงเบียร์ณลาดพร้าวเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาในส่วนของยอดผู้เสียชีวิตนะครับตอนนี้เนี่ยก็ยอดผู้เสียชีวิตเนี่ยเพิ่มเป็น32 คนนะครับโดยที่ญาติเนี่ยนะครับได้มาเก็บตัวอย่าง DNA แล้ว30 รายแล้วก็มีญาติรับศพไปบำเพ็ญกุศลแล้วเนี่ย28 รายนะครับส่วนเรื่องของกระบวนการในการดำเนินคดีในการสืบสวนสอบสวนนะครับเกี่ยวกับเหตุที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นั้นเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องที่จะต้องติดตามกันเป็นระยะกันต่อไปนะครับเอามาดูการแถลงข่าวของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยวันนี้นะครับช่วงบ่ายวันนี้เนี่ยนะครับที่กองบังคับการปราบปรามกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนายกรัฐมนตรีได้ตรวจเยี่ยมนะครับกองบังคับการปราบปรามแล้วก็ติดตามความคืบหน้ากรณีการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นปี2568โดยมีพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสายผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางให้การต้อนรับแล้วก็ร่วมประชุมกับนายกรัฐมนตรีด้วยนะครับซึ่งนายกเนี่ยนะครับได้บอกว่าในฐานะหัวหน้ารัฐบาลในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยต้องขอบคุณที่ได้รับความร่วมมือจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติรวมถึงหน่วยงานปราบปรามที่เกี่ยวข้องได้ทราบถึงการกระทำอันอุกอาจผิดกฎหมายแล้วก็เป็นประเด็นที่น่ารังเกียจนะครับตั้งแต่เกิดเรื่องขึ้นมาเนี่ยตนไม่ได้มีความสบายใจเพราะมันเป็นเรื่องภายในกำกับดูแลของรัฐบาลนะครับถ้าไม่ได้รับความร่วมมืออันดีจากทุกคนเนี่ยก็จะทำให้ความเครียดแคลงของประชาชนตลอดจนความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อคดีนี้เนี่ยเป็นที่สงสัยนะครับแต่ว่าในส่วนของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับโดยเฉพาะยิ่งทางด้านของกองปราบเนี่ยนะครับก็ทำให้ทุกอย่างเกิดความกระจ่างทำให้เห็นเครือข่ายว่าหลายคนที่มีส่วนร่วมอยู่ในวงจรนี้เนี่ยก็ยังร่วมในการกระทำการทุจริตอื่นๆนะครับซึ่งตนเนี่ยเคยให้สัมภาษณ์ยืนยันกับประชาชนว่าขอให้มีความมั่นใจในระบบการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมแล้วก็มั่นใจในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าจะไม่มีการช่วยเหลืออำนวยความสะดวกหรือใบไปเบียดบางคดีความต่างๆเป็นอันขาดยิ่งกรณีนี้เนี่ยเป็นกรณีที่อาจหารนะครับต่อการทุจริตตั้งแต่การสอบเข้ารับราชการนะครับโดยที่ขอให้ทุกคนมั่นใจว่าจะไม่มีการบิดเบือนคดีเป็นอื่นเป็นอันขาดทุกอย่างต้องเป็นไปตามข้อเท็จจริงตามหลักฐานที่มีอยู่ที่กำลังสืบอยู่ต้องมีการตรวจฐานเพื่อ นำมาประกอบเปรียบเทียบกันคือหลักที่ประชาชนทุกคนสามารถให้ความไว้วางใจนะครับนายกบอกด้วยว่าคดีนี้ไม่มีบรรเทาไม่มีการยืดหยุ่นทุกอย่างจะต้องถูกดำเนินการไปตามหลักกฎหมายอย่างเคร่งครัดและไม่มีกฎหมายใดๆหรือกฎเกณฑ์ใดๆที่ทุกคนจะต้องไปตอบแทนหรือเกรงกลัวนะครับหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้นะครับตนเชื่อว่าสิ่งที่ได้เห็นกันมาโดยตลอดตั้งแต่เกิดเรื่องขึ้นมาในกรณีทุจริตสอบท้องถิ่นนั้นเนี่ยทุกอย่างต้องถูกดำเนินการด้วยความรวดเร็วเคยมีตำแหน่งราชการใดๆก็ตามการดำเนินคดีมีคำสั่งทางวินัยให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ไปหลายคนนะครับแล้วก็ยังไม่สามารถพูดได้ว่าใครผิดใครถูกเพราะว่ากว่าจะถึงจุดนั้นเนี่ยทุกอย่าง จะต้องผ่านกระบวนการสอบสวนแล้วก็ยืนยันหลักฐานให้ชัดเจนส่วนกรณีการเพิกถอนรายชื่อข้าราชการ 5,000 คนที่ได้รับการบรรจุข้าราชการท้องถิ่นไปแล้วนั้นเนี่ยนะครับเพิ่งได้รับรายงานจากปลัดกระทรวงมหาดไทยที่ประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นเมื่อช่วงเช้าว่านะครับทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเนี่ยได้รับทราบถึงเหตุการณ์ไม่ชอบมาพากลเช่นนี้แล้วนะครับซึ่งในสัปดาห์หน้าวันที่23กรกฎาคมเนี่ยจะนำเรื่องทั้งหมดเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นนะครับซึ่งตนเป็นประธานถ้าตนสั่งได้ก็สั่งไปแล้วนะครับอยู่แนวหน้าของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยบรรดาด้วยป่านนี้เนี่ยผลสอบครั้งเนี่ยมันก็ไม่เกิดแล้วนะครับแต่ว่ามันจะต้องผ่านคณะกรรมการกลางตนคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับตนได้ให้แนวทางตั้งแต่ทราบเรื่องว่าให้ชะลออย่าเพิ่งเรียกไปรายงานตัวนะครับถ้าวันนี้เนี่ยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีมติเรียบร้อยว่าพบการกระทําที่ผิดกฎหมายพบการบิดเบือนผลการสอบต่างๆเนี่ยต้องรายงานคณะกรรมการกลางซึ่งตนถามแล้วว่าใครจะรับผิดชอบเพราะบอกแล้วว่าไม่ให้บรรจุแล้วยังไปบรรจุขนาดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นออกหนังสือไม่ให้บรรจุให้ชะลอแต่ก็ยังบรรจุต่อไปนะกลับตรงนี้เนี่ยจะต้องอยู่ในขั้นตอนของพนักงานสอบสวนในการดําเนินการซึ่งในคณะกรรมการกลางเนี่ยก็จะต้องนำเรื่องเข้าไปพิจารณาว่าจะดำเนินการยังไงต่อแต่สำหรับตนเนี่ยให้ยกเลิกนะครับถ้ายังมีคณะกรรมการหลายคนส่วนใหญ่เป็นตัวแทนจากท้องถิ่นก็ต้องการข้าราชการเหล่านี้เข้าไปทำงานเนี่ยถ้ายังบอกว่าดำเนินการต่อไปก็ให้โหวตกันนะครับยังไงก็ตามเนี่ยในส่วนของตนกระทรวงมหาดไทยและรัฐบาลก็มีความเห็นในส่วนของรัฐบาลนะครับแล้วก็ส่วนนี้นะครับในส่วนที่ทักท้วงไปแล้วนายกมีอำนาจในการปกครองทำไมไม่ออกคำสั่งให้มีการถอนนั้นเนี่ยนะครับซึ่งนายกก็ย้อนกับนักข่าวบอกว่าถามแบบนี้แสดงว่าไม่ได้เข้าใจกฎหมายมันไม่ได้มีอำนาจถ้ามีอำนาจก็เสร็จไปแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ใช่แค่ทักแต่ตนบอกแล้วว่าให้ชะลอแต่ว่าต้องใช้มติของคณะกรรมการกลางนะครับกฎหมายเขียนไว้ตนไม่รู้ว่าใครเป็นคนร่างนะครับก็ต้องมานั่งดูด้วยว่าทำไมกฎหมายจึงออกมาเช่นนี้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมา2-3ชั้นนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคือประธานกรรมการแค่ชุดเดียวคือชุดกลางถ้าจะโหวตก็มีแค่เสียงเดียวในกระทรวงมหาดไทยน่าจะมีไม่เกิน3เสียงก็คือปลัดกระทรวงมหาดไทยอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่เหลือเนี่ยเป็นกรรมการจากหน่วยงานอื่นๆใช้อำนาจไม่ได้ถ้าใช้อำนาจได้ก็ไม่ต้องมากวนทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับส่วนกรณีผู้สมัครที่สอบผ่านอยากร้องขอความเป็นธรรมว่าการสอบทำมาอย่างถูกต้องนั้นเนี่ยก็ต้องดูก่อนว่าการสอบตอนนี้พบประมาณ 5,900 รายที่ทุจริตตนก็ต้องไปหารือทางฝ่ายกฎหมายต่อกรณีที่เกิดขึ้นถ้าสุจริตตั้งแต่ช่วงต้นที่มีการเปิดเผยข้อสอบมีการบิดเบือนผลสอบถ้ามันนำไปสู่การยกเลิกเพิกถอนอะไรได้ก็ต้องทำตามทุกอย่างที่กฎหมายเปิดช่องไว้นะครับถ้าดำเนินการสอบไปแล้วพบว่ามีผู้ทุจริตต้องขึ้นแบ็คลิสต์ห้ามสอบอีกหรือเปล่านั้นเนี่ยเรื่องนี้จะต้องถูกกำหนดอยู่ใน TOR ต่อไปแต่อย่างน้อยคนที่มีชื่ออยู่ในกลุ่มที่คะแนนในกระดาษคำตอบไม่ตรงกับประกาศผลเนี่ยตนเชื่อว่าทางพนักงานสอบสวนและก็หน่วยงานที่ตรวจสอบต้องดำเนินคดีเรียกมาสอบปากคำถ้าพบว่าเป็นความผิดก็ต้องดำเนินคดีต่อไปนะครับ 5,000 กว่าตำแหน่งที่เพิกถอนแล้วจะเลื่อนคนที่ลำดับถัดไปขึ้นมาหรือว่าต้องสอบใหม่นั้นเนี่ยก็ต้องดูนะครับว่าทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเนี่ยจะยกเลิกสอบยกเลิกผลประกาศสอบก็ต้องมาจากคณะกรรมการกลางไม่มีอำนาจตรงไหนที่ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยทำเองได้โดยที่ไม่ต้องใช้มติของคณะกรรมการนะครับก็ต้องรอการประชุมซึ่งตนเนี่ยทราบว่าจะประชุมในวันที่23กรกฎาคมปกติเนี่ยตนจะมอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยทำงานแทนแต่ว่าตนเนี่ยมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเมื่อปี2566ได้ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือว่ามท.2เนี่ยกำกับดูแลกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแต่ว่าพอมีเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเนี่ยสัปดาห์หน้าก็ประเมินแล้วว่าคิดว่ามีความจำเป็นที่ตนเนี่ยจะต้องเข้าไปทำหน้าที่ประธานเองเพราะมันไม่ได้จำกัดสิทธิ์อะไรนะครับของตนในการไปทำหน้าที่ประธานนะครับเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำซากต้องไปรื้อคณะกรรมการหรือเปล่านั้นเนี่ยอันนี้ก็ต้องไปดูเพราะถือว่าเป็นกฎหมายประกอบในพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปี2542ก็เชื่อว่าถ้ามีการเปิดให้มีการทุจริตในระดับขนาดนี้คิดว่ากระทรวงมหาดไทยเนี่ยมีเหตุผลที่ต้องพิจารณาเรื่องการแก้กฎหมายปรับปรุงกฎหมายให้มีความรัดกุมยิ่งขึ้นนะครับคดีนี้คงมีการแถลงข่าวขยายผลอีกหลายครั้งเพราะว่าการกระทำที่อุกอาจขนาดนี้คงไม่ได้มีแค่ผู้ต้องหาที่จับได้แล้วหรือว่าผู้ที่ถูกกล่าวหาเท่านั้นต้องดำเนินการต่อนะครับนายกบอกว่าตนเนี่ยมีความเชื่อมั่นในความ ความสามารถและศักยภาพของเจ้าหน้าที่ว่าจะไม่มีทางปล่อยให้คนร่วมกระทำความผิดลอยนวลแน่นอนและไม่ต้องห่วงระบบนี้คนเยอะนะครับแต่ละคนเดียวก็จะซัดทอดไปถึงคนอื่นก็มันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วนะครับสิ่งที่สื่อมวลชนกังวลว่าตรงไหนซ่อนอยู่คนไหนมีส่วนเกี่ยวข้องคนไหนทำเป็นฮีโร่แต่ความจริงเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเต็มส้นเท้าเนี่ยนะครับแหมนี่ก็พูดภาษาที่สุภาพหน่อยเนี่ยก็จะถูกขยายผลออกมาเรื่อยๆซึ่งการดำเนินการมาจนถึงระดับนี้เนี่ยก็มาจากการขยายผลนั่นเองนะครับแม้วันนี้นายกรัฐมนตรีก็ประกาศกล่าวนะครับที่จะดำเนินการเรื่องนี้อย่างไม่เกรงหน้าอินหน้าพรหมนะครับด้านของนายภูมิวิสารเกษมสุขเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือว่าปปท.ก็บอกว่าสิ่งที่ปปท.จะดำเนินการหลังจากนี้ก็คือจะหาแนวทางที่ชัดเจนและก็แนวป้องกันที่จะไม่เกิดเหตุการณ์ลักษณะอย่างนี้ขึ้นอีกตามที่นายกได้ระบุไว้ว่าเป็นเรื่องร้ายแรงปปท.จะหาแนวทางที่ชัดเจนเพื่อนำเสนอนายกต่อไปว่าข้อเท็จจริงคืออะไรและช่องโหว่เกิดขึ้นอย่างไรนะครับจากนั้นเนี่ยทางนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวทิ้งท้ายว่ากรณีที่ผู้สื่อข่าวถามว่าเป็นข้าราชการเป็นนักการเมืองจะรอดหรือเปล่าไปดูข้อกฎหมายนะครับที่บอกว่าเป็นข้าราชการเป็นเจ้าพนักงานเป็นนักการเมืองเป็นผู้มีสถานะต้องโดนลงโทษ2เท่าถึง3เท่ายังมีกฎหมายนี้อยู่ตนได้ให้หลักการนี้ไปยังผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในคดีทุกคนนะครับซึ่งหลังจากที่เสร็จสิ้นนะครับในเรื่องของการติดตามความคืบหน้าการคดีทุจริตสอบท้องถิ่นดังกล่าวนี้แล้วเนี่ยนะครับนักข่าวถามนายกว่าได้เจอผู้ต้องหาก่อนหน้านี้หรือเปล่านะครับนายกบอกก็เพิ่งเดินผ่านมาเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับตนไม่ทราบด้วยว่าเป็นผู้ต้องหาตำรวจบอกให้เข้ามายืนด้านข้างเพื่อให้ผู้ต้องหาเนี่ยเดินผ่านไปฝากขังตามกระบวนการนั่นเป็นในส่วนของนายกรัฐมนตรีที่แถลงนะครับที่กองปราบปรามในขณะที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนายอันสิทธิสัมพันธรัตน์นะครับปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือว่ากสท.วาระสำคัญนะครับเกี่ยวกับการพิจารณาเพิกถอน 5,000 รายชื่อของผู้ที่ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการท้องถิ่นหลังพบว่ามีคะแนนผิดปกตินะครับซึ่งก่อนเข้าประชุมเนี่ยนักข่าวถามปลัดกระทรวงมหาดไทยว่าหนักใจหรือเปล่านะครับก็มีการถามกลับมาว่าแล้วหนักใจเรื่องอะไรนะครับเรื่องวาระการประชุมในวันจะเพิกถอน 5,000 รายชื่อข้าราชการท้องถิ่นเลยหรือไม่นั้นเนี่ยอำนาจอยู่ที่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือว่าพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือว่ากกลางนะครับแต่ว่าวันนี้กสท.เป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายจากกกลางเนี่ยเพื่อดำเนินการจัดสอบซึ่งเมื่อมีเกิดเรื่องเกิดขึ้นมาเนี่ยก็จะต้องนำเข้าสู่ที่ประชุมกสท.และส่งต่อเรื่องเนี่ยต่อไปยังกรรมการกลางเพื่อพิจารณาแล้วก็มีมติต่อไปก็คาดว่าคณะกรรมการกลางเนี่ยจะมีการพิจารณาแล้วก็ มีมติในวันที่23กรกฎาคมนี้นะครับโดยที่บรรยากาศก่อนการประชุมเนี่ยพบว่ามีกสท.เนี่ยเขาร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียงแต่ส่วนใหญ่ไม่ได้สัมภาษณ์นะครับนอกจากนี้ยังมีตัวแทนจากสำนักงานปปช.แล้วก็ตำรวจจากกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเนี่ยร่วมสังเกตการในการประชุมด้วยนะครับนายสุชาติกรวยกิตตานนท์รองเลขาธิการปปช.นะครับให้สัมภาษณ์ก่อนร่วมประชุมในฐานะผู้สังเกตการเนี่ยนะครับว่ารายละเอียดการประชุมเนี่ยตนยังไม่ทราบเพราะว่าเพิ่งได้รับหนังสือเชิญให้มาร่วมประชุมซึ่งสท.นะครับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเนี่ยจะเป็นผู้ให้ข้อมูลว่ามีการเพิกถอนบรรจุข้าราชการ 5,000 รายชื่อหรือไม่นะครับเนื่องจากว่าตนเนี่ยมาในฐานะผู้สังเกตการเท่านั้นนะครับส่วนข้อมูลที่ได้สังเกตการในวันนี้จะนำไปรวมกับสำนวนของปปช.ที่จะไต่สวนหรือเปล่านั้นเนี่ยตนจะพิจารณาก่อนแล้วก็ขอข้อมูลเพื่อไปรวมกับข้อมูลที่ปปช.ดำเนินการอยู่นะครับซึ่งในที่ประชุมเนี่ยตนจะให้ข้อเสนอแนะด้วยนะครับนะเป็นเรื่องของการประชุมในระหว่างประชุมนะครับคณะเดียวกันนะครับหลังการประชุมเนี่ยในอันสิทธิสมรรถรัฐปลัดกระทรวงมหาดไทยเนี่ยนะครับก็ได้บอกว่านายกให้ความสำคัญแล้วก็มีความห่วงใยต่อการทุจริตการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นพร้อมกับกำชับให้ดำเนินการเรื่องนี้ให้ถึงที่สุดแล้วก็สามารถชี้แจงต่อสาธารณชนได้อย่างชัดเจนนะครับซึ่งในการประชุมครั้งนี้เนี่ยนายวันชัยจันพรในฐานะประธานคณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นเนี่ยได้เข้าร่วมประชุมด้วยตัวเองรวมถึงกรรมการหลายคนนะครับซึ่งปลัดกระทรวงมหาดไทยบอกว่าที่ประชุมเนี่ยได้รับรายงานผลการตรวจสอบคะแนนดิบและก็คะแนนที่ประกาศผลจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นซึ่งดำเนินการร่วมกับสำนักงานปปท.และก็กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI นำคะแนนมาเปรียบเทียบกันจนพบความผิดปกติของผู้สอบรวม 5,814 รายนะครับผู้ที่มี คะแนนผิดปกติเนี่ยแบ่งออกเป็น3กลุ่มนะครับก็คือกลุ่มแรกเนี่ยคะแนนเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนประมาณ 3,000 กว่ารายกลุ่มที่2เป็นผู้ที่มีคะแนนดีอยู่แล้วแต่ว่าคะแนนเพิ่มขึ้นอีกผิดปกติประมาณ 1,000 กว่ารายนะครับแล้วก็กลุ่มที่3เนี่ยเป็นผู้ที่คะแนนต่างกันเป็นเพียง1คะแนนแต่เอกสารการคำตอบไม่ชัดเจนประมาณ400กว่ารายนะครับซึ่งที่ประชุมเนี่ยเห็นควรส่งรายชื่อทั้งหมด 5,814 รายชื่อเนี่ยให้คณะกรรมการกลางหรือว่ากอกลางซึ่งเป็นผู้มีอำนาจตามกฎหมายเป็นผู้พิจารณาว่าจะดำเนินการเพิกถอนการบรรจุหรือไม่นะครับโดยย้ำว่ากอกลางเนี่ยจะเป็นผู้มีอำนาจตัดสินในเรื่องนี้ส่วนการประชุมของ3คอนะครับซึ่งประกอบไปด้วยกอบจกอเทศบาลนะครับแล้วก็กอบตในวันที่23กรกฎาคมนี้เนี่ยจะมีมติเพิกถอนเลยหรือเปล่านั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับการพิจารณาของที่ประชุมหลังได้รับข้อมูลทั้งหมดนะครับขณะที่คำสั่งเพิกถอนในขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยก็จะต้องดำเนินการโดยนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผู้สอบแต่ละรายเนี่ยได้รับการบรรจุนะครับส่วนการเลื่อนบัญชีสำรองขึ้นมาทดแทนผู้ที่อาจจะถูกเพิกถอนนั้นเนี่ยปลัดกระทรวงมหาดไทยก็บอกว่าก็ต้องดำเนินการตรวจนับคะแนนใหม่ทั้งหมดก่อนนะครับเนื่องจากว่ากระดาษคำตอบเนี่ยอยู่กับสำนักงานปปช.แล้วก็จะต้องยื่นข้อเท็จจริงใหม่ที่เกิดขึ้นหากพบความผิดปกติเพิ่มเติมก็สามารถดำเนินคดีได้ส่วนผู้ที่ยังไม่ได้รับการบรรจุยังไม่มีผลกระทบแต่ว่าเมื่อมีตำแหน่งว่างจากการเพิกถอนเนี่ยก็จะบรรจุผู้ที่มีคะแนนถึงเกณฑ์ตามลำดับนะครับกรณีที่ผู้ถูกเพิกถอนการบรรจุต้องเรียกเงินคืนเงินเดือนด้วยหรือเปล่านั้นเนี่ยนะครับก็เป็นอำนาจของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่จะพิจารณาดำเนินการต่อไปสำหรับผู้ที่ได้รับการบรรจุในรอบปี2568จำนวน 50,000 คนที่สอบผ่านต้องไล่ย้อนตรวจสอบทั้งหมดหรือไม่เนี่ยเรื่องนี้ปปช.นะครับจริงๆแล้วไม่ใช่แค่การประกาศผลในครั้งนี้แต่ว่ามีการไล่สืบไปเรื่อยๆแล้วก็ตำรวจเนี่ยได้มีการจับกลุ่มผู้กระทำความผิดโดยอาจจะโยงไปในส่วนในอดีตด้วยนะครับขึ้นอยู่กับข้อมูลที่สืบสวนมาได้หากเกี่ยวข้องกับหน่วยงานใดเนี่ยก็หรือว่าพบว่าใครเกี่ยวข้องเนี่ยปปช.จะแจ้งไปในหน่วยงานนั้นนะครับส่วนกรณีที่เลขานุการคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงที่ปรากฏชื่อว่าถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนเป็นการแต่งตั้งก่อนที่ปปช.จะปรากฏชื่อนะครับเมื่อสร้างเมื่อทุกอย่างเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยก็จะได้ขอได้มีการขอถอนตัวออกจากคณะกรรมการทันทีโดยจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการนี้อีกต่อไปเพราะว่าเจ้าตัวก็ต้องการแสดงความบริสุทธิ์ใจนะครับอย่างไรก็ตามทางด้านของนายสุชาติกรวยกิตานนท์รองเลขาธิการปปช.นะครับก็ให้สัมภาษณ์หลังเข้าร่วมสังเกตการในการประชุมกสท.ดังกล่าวนี้เนี่ยนะครับว่าขั้นตอนหลักจากนี้ปปช.จะนำเรื่องรายงานต่อคณะไต่สวนเพื่อประกอบเป็นข้อเท็จจริงซึ่งจะมีการเร่งรัดและก็ประสานงานกับกระทรวงมหาดไทยอีกทางหนึ่งนะครับส่วนกระดาษคำตอบ 800,000 แผ่นปปช.จะตรวจสอบยังไงนั้นเนี่ยตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบหากมีปัญหาก็จะเป็นประเด็นเพิ่มเติมที่จะหยิบมาทดสอบแต่ตอนนี้ต้องเร่งตรวจสอบประเด็นนี้ก่อนเนื่องจากว่ามีผลกระทบเพราะว่าบางส่วนเนี่ยได้บรรจุไปแล้วนะครับส่วนจะมีการแจ้งข้อกล่าวหาใครเพิ่มเติมหรือไม่เรื่องนี้เมื่อมีการตั้งกรรมการไต่สวนขึ้นแล้วเนี่ยก็จะมีการพิจารณาอีกครั้งหนึ่งการทำงานขององค์คณะไต่สวนเนี่ยผ่านมา2สัปดาห์แล้วเมื่อปปช.ยกระดับเป็นคดีพิเศษในกรณีนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่กระทบเป็นวงกว้างปปช.ก็จะทำงานอย่างเต็มที่นะครับกลุ่มที่รอบรรจุจะดำเนินการยังไงต่อไปนั้นเนี่ยในที่ประชุมได้เสนอแนะการบรรจุชะลอออกไปก่อนเพราะว่าเรื่องนี้กำลังสืบสวนสอบสวนอยู่ดังนั้นการที่ท้องถิ่นจะดำเนินการบรรจุในล็อตต่อไปเนี่ยก็ต้องคำนึงถึงข้อกังขานี้ให้มีความชัดเจนก่อนนะครับซึ่งรองเลขาธิการปปช.เนี่ยก็บอกว่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ทั้งผู้มีอำนาจแต่งตั้งบรรจุหรือนายกแต่ละท้องถิ่นเมื่อเห็นแบบนี้แล้วเนี่ยนะครับถามว่าคุณจะกล้าทำหรือเปล่านะครับซึ่งตนมองว่าน่าจะตัดสินใจเองได้นะครับทางท้องถิ่นชะลอการบรรจุเองได้ยอมรับนะว่ามีส่วนหนึ่งที่ไม่ได้ทำผิดแต่รอบรรจุซึ่งอย่างน้อยนะครับเมื่อมีเรื่องร้องเรียนเกิดขึ้นเนี่ยมันก็ต้องรอเวลาพิสูจน์ความชัดเจนหากผู้รอบรรจุใช้กระบวนการทางศาลเพื่อขอคำสั่งคุ้มครองอันนี้ก็ทำได้ก็เชื่อว่าศาลเนี่ยจะให้ความเป็นธรรมกับกลุ่มบุคคลดังกล่าวเพราะเรื่องนี้มันส่งผลกระเพื่อมที่ต้องบอกว่าเป็นวงกว้างใหญ่โตเนื่องจากคนสอบเนี่ยมีหลักแสนคนนะครับอันนั้นก็เป็นมุมในส่วนของทางด้านของปปช.รองเลขาธิการปปช.ที่ได้ร่วมสังเกตการในครั้งนี้นะครับขณะที่ทางด้านของประธานกสท.นะครับประธานคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นเนี่ยนะครับนายวันชัยจันพรก็บอกนะครับยืนยันว่าบริสุทธิ์ใจนะครับแล้วก็ส่งรายชื่อ 5,814 รายชื่อเนี่ยให้ปปช.นะครับพร้อมกับให้ตรวจกระดาษคำตอบตัวจริงนะครับย้ำว่าทุกอย่างทำตาม TOR ยุ่งเกี่ยวกับคะแนนไม่ได้นะครับก็ ปล่อยให้เป็นเรื่องของคู่สัญญาเนี่ยนะครับไปชี้แจงปมเรื่องของการโกงสอบท้องถิ่นนะครับโดยเนี่ยเจ้าตัวก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยนะครับก่อนหน้านี้มีการบอกว่าคู่สัญญาทั้งมหาวิทยาลัยศิลปกรินทรวิโรจน์หรือว่ากมศวและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นส่งข้อมูลกลับมาโดยไม่มีการท้วงติงเรื่องข้อพิรุธแล้วก็มีการประกาศผลนั้นเนี่ยก่อนที่จะมีการประกาศคณะกรรมการกสทเนี่ยประชุมถึง2ครั้งเพื่อตรวจทานความถูกต้องของผลคะแนนได้ดูคะแนนต่างๆที่มีความผิดปกติรวมทั้งตามข่าวสารเรื่องการทุจริตว่ามีหรือเปล่านะครับโดยประชุมกันถึง6ชั่วโมงจะพิจารณาเห็นชอบได้ซึ่งมหาวิทยาลัยคู่สัญญาบุคคลที่มาชี้แจงเป็นผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากอธิการบดีนั่นหมายความว่าตัวอธิการบดีเนี่ยเป็นผู้มาชี้แจงว่าภาคกอภาคขอและภาคคอผลเป็นยังไงนะครับตำแหน่งที่สอบเนี่ยมีเยอะถึง105ตำแหน่งทั่วประเทศก็ให้ตัวแทนมหาวิทยาลัยคู่สัญญาเนี่ยมาชี้แจงกระบวนการที่ทำมาต่างๆถูกต้องสมบูรณ์โดยเฉพาะสัญญาจ้างแล้วก็ TOR ผู้รับจ้างซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยคู่สัญญาก็จะต้องทำตามขั้นตอนตั้งแต่กระบวนการแรกจนถึงกระบวนการสุดท้ายทำประกาศมาให้กสทเนี่ยตรวจสอบเป็นหน้าที่คู่สัญญาทั้งหมดนะครับแฟตไรส์ที่ส่งมาให้กับตนใน TOR เนี่ยกำหนดไว้ให้ตนเก็บไว้เป็นข้อมูลสำรองแล้วก็เป็นชั้นความลับถึงที่สุดเพื่อเอาไว้ตรวจสอบกรณีถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นนะครับซึ่งข้อมูลเนี้ยตั้งแต่ต้นตนไม่สามารถเข้าไปเปิดได้เพราะใน TOR กำหนดไว้เช่นนั้นนะครับจนเกิดเหตุการณ์ที่ตรวจสอบพบขึ้นมาแล้วเนี่ยจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบผลจึงออกมาในวันนี้ 5,000 กว่ารายนะครับนี่คือสิ่งที่ทำก็ตกใจอยู่เหมือนกันเพราะจำนวนเยอะขนาดนั้นนะครับแล้วก็นั่นแหละครับเรื่องของความผิดปกติของคะแนน 5,000 กว่าคนเนี่ยเหมือนที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้ยืนยันไปนะครับก็ต้องดูกันนะครับตามกันต่อว่าผลดังกล่าวนี้เนี่ยนะครับกสทมีมติอย่างนี้คณะกรรมการกลางหรือว่ากกลางที่ทางด้านของนายทินจะนั่งเป็นประธานการประชุมเอง23กรกฎาคมนี้เนี่ยผลจะออกมาอย่างไรโอ้นะครับวันนี้เป็นเรื่องร้อนเรื่องใหญ่นะครับเรื่องสำคัญก็ขออนุญาตพูดถึงเรื่องนี้เรื่องเดียวนะครับการนำเสนออย่างนี้คงเห็นแง่มุมหลายๆแง่มุมที่น่าสนใจอยู่จากเนื้อหาที่นำเสนอนะคุณผู้ฟังก่อนที่จะพักกันนะครับย้ำสองช่องทางในการติดตามคุยข่าวอารามนิวส์ของเราเพิ่มเติมนะครับช่องทางผ่านทางเฟซบุ๊กนะครับค้นหาพิมพ์คุยข่าวภาษาไทยตามด้วยอารามนิวส์ FM 97.0 MSZ เป็นภาษาอังกฤษนะครับคุยข่าวภาษาไทยอารามนิวตามด้วยอารามนิวส์ FM 97.0 MSZ เป็นภาษาอังกฤษและก็ช่องทางผ่านทาง X นะครับaround_newsfm97 นะครับ @aroundnewsfm97 ฝากคุณผู้ฟังไปกดติดตามทั้ง2ช่องทางดังกล่าวนี้กันเพิ่มเติมให้เยอะๆนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับสิ่งที่ได้ติดตามในผ่านทั้ง2ช่องทางนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามครบเครื่องคมนาคมกันครับ
2: ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัย

0: คือเรือนรับรองหลังใหญ่ที่สร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้มาเยือนทั่วโลกคือความสะดวกสบายที่คอยเชื่อมคุณกับทุกเที่ยวบินให้ราบรื่นที่สุดคือความปลอดภัยมาตรฐานโลกที่จะดูแลคุณให้อุ่นใจในทุกเวลาคือบริการจากใจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้คุณคือท่าอากาศยานไทยที่พร้อมสร้างความประทับใจให้คนทั้งโลกตลอดไปบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจ
1: คุณเบื่อไหมกับปัญหารถติดหน้าด่านฮ่าและคุณเบื่อไหมกับการต้องต่อคิวจ่ายค่าผ่านทางพิเศษฟังทางนี้ถึงเวลาของความพิเศษที่จะเปลี่ยนทุกการเดินทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยชวนคุณเปิดประสบการณ์พิเศษกว่าแค่สมัครใช้ Easy Pass ฟรีค่าธรรมเนียมฟรีค่ามัดจำบัตรเติมเงินขั้นต่ำเพียง300บาทกดใช้งานได้ทันทีผ่านด่านเก็บเงินได้แบบพิเศษไม่ต้องจอดไม่ต้องต่อคิวไม่ต้องควักเงินสดสะดวกกว่าเร็วกว่าพิเศษกว่ายิ่งใช้ทางพิเศษยิ่งต้องใช้ Easy Pass สมัครได้ที่ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษทุกสายทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่

0: บริการขบวนรถดีเซลรางปรับอากาศคิฮะ4048เส้นทางดอนเมืองอยุธยาทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์แบบไปกลับรวม6ขบวนต่อวันตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31ตุลาคม2569มาร่วมสัมผัสประสบการณ์การเดินทางรูปแบบใหม่กับคิฮะ4048สะดวกรวดเร็วถึงที่หมายปลอดภัยไร้กังวลลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวลดปัญหาจราจรและส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะทางรางให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์โทร1690ตลอด24ชั่วโมง129ปีการรถไฟแห่งประเทศไทยขับเคลื่อนอนาคตให้ยั่งยืน
1: คือเรือนรับรองหลังใหญ่ที่สร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้มาเยือนทั่วโลกคือความสะดวกสบายที่คอยเชื่อมคุณกับทุกเที่ยวบินให้ราบรื่นที่สุดคือความปลอดภัยมาตรฐานโลกที่จะดูแลคุณให้อุ่นใจในทุกเวลาคือบริการจากใจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้คุณคือท่าอากาศยานไทยที่พร้อมสร้างความประทับใจให้คนทั้งโลกตลอดไปบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจ
0: มาแล้วมาแล้วจ้าการรถไฟแห่งประเทศไทยเปิดให้บริการขบวนรถดีเซลรางปรับอากาศคิฮะ4048เส้นทางดอนเมืองอยุธยาทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์แบบไปกลับรวม6ขบวนต่อวันตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31ตุลาคม2569มาร่วมสัมผัสประสบการณ์การเดินทางรูปแบบใหม่กับคิฮะ4048สะดวกรวดเร็วถึงที่หมายปลอดภัยไร้กังวลลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวลดปัญหาจราจรและส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะทางรางให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์โทร1690ตลอด24ชั่วโมง129ปีการรถไฟแห่งประเทศไทยขับเคลื่อนอนาคตให้ยั่งยืน
2: ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัย

0: ครบเครื่องคมนาคม
1: ครบเครื่องคมนาคมวันนี้เราเริ่มต้นกันด้วยการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเตือนอย่าปล่อยให้ค่าผ่านทางที่ค้างชำระกลายเป็นค่าปรับนะครับโดยการทางพิเศษแห่งประเทศไทยขอแจ้งเตือนผู้ใช้ทางผู้ใช้บริการทางพิเศษหรือว่าทางด่วนนะครับหากค้างชำระค่าผ่านทางพิเศษกรุณาติดต่อเพื่อชำระได้ที่อาคารด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษทุกสายทางถ้าไม่ชำระค่าผ่านทางภายในเวลาที่กำหนดและได้รับหนังสือแจ้งปรับเป็นพินัยเนี่ยอาจจะถูกปรับสูงสุด10เท่าไม่เกิน 2,000 บาทและต้องชำระทั้งค่าผ่านทางและค่าปรับที่อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษการทางพิเศษแห่งประเทศไทยสำนักงานใหญ่เท่านั้นอ้าวนะครับเรื่องสำคัญใครที่ใช้บริการทางด่วนแล้วเนี่ยนะครับยังค้างชำระอยู่ก็ให้รีบไปชำระนะครับไปดูกันทางด้านของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.นะครับแจ้งเรื่องของการปิดเบี่ยงการจราจรบนถนนเพชรบุรีนะครับโอ้อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่การจราจรหนาแน่นนั่นเองนะครับโดยรฟม.ได้แจ้งมาว่าบริษัทชอการช่างจำกัดมหาชนผู้รับจ้างออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดินโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยมีความจำเป็นที่จะต้องปิดเบี่ยงการจราจรบนถนนเพชรบุรีบริเวณซอยเพชรบุรี4ถึงบริเวณแยกอุรุพงศ์นะครับเพื่อดำเนินงานหรือย้ายระบบสาธารณูปโภคปล่องระบายอากาศที่3ตั้งแต่วันที่17กรกฎาคมเนี่ยไปจนถึง31กรกฎาคมนี้นะครับเป็นการดำเนินการเฉพาะช่วงเวลากลางคืนนะครับ4ทุ่มถึงตี5เป็นผลให้ถนนเพชรบุรีบริเวณปิดเบี่ยงฝั่งมุ่งหน้าแยกอุรุพงษ์และก็ฝั่งมุ่งหน้าแยกราชเทวีสามารถสัญจรได้ฝั่งละ2ช่องจราจรนะครับขณะที่ประชาชนซึ่งพักอาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าวสามารถเข้าออกที่พักอาศัยได้ตามปกตินะครับก็การปิดเบี่ยงการจราจรทุกครั้งเนี่ยนะครับก็เป็นผลทำให้ผู้ใช้ทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางมีเรื่องของเสียงดังรบกวนพื้นที่บริเวณที่มีการดำเนินการและก็พื้นที่ใกล้เคียงนะครับทางรฟม.ก็ขออภัยกับผู้ที่ได้รับผลกระทบนะครับส่วนใครที่ไม่มีความจำเป็นก็หลีกเลี่ยงเส้นทางนะครับผู้ใช้เส้นทางสามารถที่จะสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงการจราจรนะครับของถนนเพชรบุรีได้นะครับหมายเลข0632176532 0632176532หรือว่าติดตามข้อมูลโครงการนะครับที่Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะครับไปดูกันทางด้านของการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับจับมือกับทาง EJRCF นะครับลงนามในบันทึกความเข้าใจนะครับเรื่องของทุน JR East Fellowship นะครับ2026 follow up 2027นะครับในการที่จะมุ่งพัฒนาบุคลากรระบบรางไทยสู่มาตรฐานระดับสากลนายอนันต์โพนิ่มแดงผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยได้ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากEast Japan Railway Culture Foundation นะครับหรือว่า EJRCF เมื่อวานนี้นะครับในพิธีลงนามข้อตกลงมอบทุนอบรมระยะสั้นเฉพาะทางที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับภายใต้โครงการ JR East Fellowship 2026และ JR East Follow Up 2027นะครับให้กับพนักงานของการรถไฟแห่งประเทศไทยที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน4รายโดยทาง EJRCF เนี่ยเป็นผู้สนับสนุนและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายจากการฝึกอบรมนะครับซึ่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยเองก็บอกว่าการลงนามในบันทึกความเข้าใจครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นการสร้างโอกาสครั้งสำคัญในการพัฒนาบุคลากรเฉพาะทางของการรถไฟนะครับซึ่งประเทศญี่ปุ่นถือว่าเป็นประเทศที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลด้านความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเทคโนโลยีระบบรางการส่งพนักงานเข้ารับการอบรมในหลักสูตรเฉพาะทางของทุน JR East Fellowship 2026และก็ JR East Follow Up 2027ในครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นการต่อยอดองค์ความรู้และก็อัปเดตวิทยาการด้านโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางรางและก็นับเป็นกลไกสำคัญในการขับ เคลื่อนองค์กรให้พัฒนาก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องนะครับในส่วนของทุนโครงการ JRIS Fellowship 2026เนี่ยได้มีการมอบให้แก่นายธวัชจิ้วบุญชูจากฝ่ายการช่างโยธาเพื่อเข้ารับการอบรมในหลักสูตร Track Maintenance and Civil Engineering นะครับขณะที่ทุนโครงการ JRIS Follow Up 2026เนี่ยก็ได้มอบให้กับพนักงานอีก3รายนะครับก็คือนายวิทันอยู่นาควงจากฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้างเข้ารับการอบรมหลักสูตร Track Maintenance และก็Track Maintenance and Civil Engineering นะครับนายภูวันน้อยนายภูวันนายวีระน้อยจากสำนักงานบริหารโครงการระบบรถไฟฟ้าอันนี้เข้ารับการอบรมหลักสูตร Electricity นะครับและก็ทางด้านของนายนพพรแก้วอัมพุทธจากฝ่ายการช่างกลนะครับเข้ารับการอบรมหลักสูตร Rolling Stock Maintenance นะครับโดยการรถไฟแห่งประเทศไทยเองเนี่ยก็มุ่งหวังนะครับเป็นอย่างยิ่งว่าในส่วนของพนักงานที่ได้รับทุนทั้ง4คนนั้นเนี่ยนะครับจะได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์และก็เรียนรู้ในส่วนของเทคโนโลยีขั้นสูงทั้งในส่วนของภาคทฤษฎีจากการบรรยายและก็ภาคปฏิบัติในการลงพื้นที่ปฏิบัติงานจริงและก็รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนทักษะกับผู้เชี่ยวชาญจาก JRIS นะครับเพื่อที่จะได้นำเอาองค์ความรู้แล้วก็มุมมองการบริหารจัดการตลอดจนวิทยาการที่ทันสมัยเนี่ยได้มาวิเคราะห์แล้วก็ประยุกต์ใช้จริงนะครับก็จะเป็นการช่วยยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพระบบรางของประเทศไทยเราเนี่ยให้เติบโตอย่างเป็นรูปธรรมแล้วก็ยั่งยืนอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับไปติดตามทางด้านของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับนายภัทรพงษ์ภัทรประสิทธิ์กับการลงพื้นที่จังหวัดนครปฐมเร่งปรับปรุงทางหลวงแก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุแล้วก็มีการสั่งให้ปรับปรุงสะพานลอยหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสนนะครับวิทยาเขตกำแพงแสนนะครับแล้วก็ย้ำด้วยว่าทุกการเดินทางเนี่ยต้องปลอดภัยไร้รอยต่อนะครับโดยนายภัทรพงษ์ภัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับได้ลงพื้นที่ตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดนครปฐมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานของกรมทางหลวงในการแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงตามแนวทางหลวงรวมแล้วก็ติดตามแนวทางการปรับปรุงสะพานลอยบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนนะครับแล้วก็รับฟังรวมไปถึงรับฟังปัญหาและก็ข้อเสนอแนะจากประชาชนในพื้นที่นะครับนายภัทรพงษ์เนี่ยบอกว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้เนี่ยได้ติดตามความคืบหน้าโครงการแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงและก็จุดอันตรายบนถนนบนทางหลวงหมายเลข4ตอนพระประโทนสะกระเทียมนะครับช่วงกิโลเมตรที่ 62+150 ถึง 62+350 ซึ่งเป็นจุดกลับรถที่มีปริมาณการจราจรหนาแน่นและเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งนะครับโดยเราได้รับข้อเสนอแนะจากผู้แทนประชาชนในพื้นที่ให้พิจารณาก่อสร้างทางแยกพร้อมติดสัญญาณไฟจราจรเพื่อแก้ไขปัญหาการกลับรถและก็ลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุนะครับพร้อมกันนี้เนี่ยยังได้ติดตามโครงการสำรวจและก็ออกแบบปรับปรุงแก้ไขปัญหาการจราจรช่วงกิโลเมตรที่ 63+000 ถึง 65+000 นะครับซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษารายละเอียดโดยมีแนวคิดในการก่อสร้างสะพานกลับรถหรือว่าสะพานเกียกม้านะครับเพื่อที่จะได้เพิ่มความคล่องตัวในการเดินทางแล้วก็ลดจุดตัดการจราจรและก็เป็นการอำนวยความสะดวกกับประชาชนในพื้นที่ด้วยนะครับสำหรับทางหลวงหมายเลข321ได้มีการติดตามความคืบหน้าโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ตอนนครปฐมหนองปลาไหลช่วงกิโลเมตรที่19+100ถึง19+500ในพื้นที่ตำบลวังน้ำเขียวอำเภอกำแพงแสนนะครับก็ถือว่าเป็นอีกจุดอีกหนึ่งจุดเสี่ยงนะครับที่มีปริมาณรถสัญจรจำนวนมากในโครงการเนี่ยอยู่ระหว่างการเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณปี2570และก็ได้มีการกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเร่งดำเนินการให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็วเพื่อยกระดับความปลอดภัยให้กับประชาชนนะครับจากนั้นก็ได้มีการลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างสะพานลอยคนเดินข้ามทางลอดพร้อมหลังคาและก็องค์ประกอบสะพาน ช่วงหนองปลาไหลกำแพงแสนกิโลเมตรที่27+400ในพื้นที่ตำบลกำแพงแสนอำเภอกำแพงแสนนะครับก็จุดนี้เนี่ยเป็นการดำเนินการเพื่ออำนวยความสะดวกแล้วก็เพิ่มความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชนโดยเฉพาะยิ่งนักเรียนนักศึกษานะครับเนื่องจากว่าพื้นที่นี้เนี่ยอยู่บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยทางผู้บริหารของมหาวิทยาลัยและก็นักศึกษาได้สะท้อนข้อกังวลเกี่ยวกับสภาพของสะพานลอยนะครับจึงได้มีการมอบหมายให้เร่งพิจารณาแนวทางปรับปรุงสะพานลอยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดตั้งหลังคาคลุมแล้วก็เพิ่มระบบไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อยกระดับความปลอดภัยแล้วก็อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยรอบนะครับก็เป็นเรื่องที่ไปดูแลนะครับเรื่องของความเดือดร้อนแล้วก็ดูแลในเรื่องของการป้องกันนะครับเรื่องอุบัติเหตุอุบัติภัยนะครับเรื่องความปลอดภัยของประชาชนในการใช้ถนนหนทางนั่นเองนะครับไปต่อกันที่ทางกรมทางหลวงชนบทนะครับนายพิชิตหุ่นสิริอธิบดีกรมทางหลวงชนบทได้เปิดเผยครับว่ากรมทางหลวงชนบทได้ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนสายเชื่อมทล131อำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงรายนะครับเพื่อเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมของจังหวัดเนี่ยให้เต็มศักยภาพรองรับการเจริญเติบโตของเมืองส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวแล้วก็การค้าชายแดนอย่างยั่งยืนเนื่องจากว่าเชียงรายเนี่ยเป็นจังหวัดในกลุ่มภาคเหนือตอนบนที่มีอาณาเขตติดกับประเทศเพื่อนบ้านทั้งทางสปป.ลาวแล้วก็เมียนมานะครับซึ่งโครงการดังกล่าวตอนนี้เนี่ยทางกรมทางหลวงชนบทได้เริ่มเข้าพื้นที่ดําเนินการก่อสร้างแล้วนะครับมีจุดเริ่มต้นโครงการเชื่อมกับถนนแม่กกตรงข้ามกับร้านท่าน้ำภูแลแล้วก็มีจุดสิ้นสุดโครงการบรรจบกับถนนทางหลวงเลี่ยงเมืองเชียงรายตะวันตกทล1ช่วงกิโลเมตรที่ 15+520 บริเวณทางเข้าวัดพระธาตุจอมสักนะครับซึ่งก็จะทำการก่อสร้างเป็นถนนผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด4ช่องจราจรไปกลับนะครับแล้วก็มีผิวจราจรกว้างช่องละ 3.50 เมตรไหลทางกว้างข้างละ 2.50 เมตรเกาะกลางกว้าง 4.20 เมตรทางเท้ากว้างข้างละ 3.50 เมตรแล้วก็เขตทางเนี่ยกว้าง30เมตรรวมทั้งมีการก่อสร้างปรับปรุงทางแยกบริเวณจุดเริ่มต้นโครงการนะครับเชื่อมทางหลวงทล1207ทางแยกบริเวณกิโลเมตรที่0+303.500 นะครับทางแยกบริเวณกิโลเมตรที่1+286แล้วก็มีจุดสิ้นสุดโครงการเชื่อมกับทางหลวงทล131มีการก่อสร้างระบบระบายน้ำระบบไฟฟ้าแสงสว่างตลอดสายทางแล้วก็ติดตั้งเครื่องหมายจราจรอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้เส้นทางใช้งบประมาณในการดำเนินการ150ล้านบาทนะครับคาดว่าจะก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ได้เนี่ยในปี2571นะครับแล้วก็เพื่อให้การดำเนินการของโครงการสอดคล้องกับความต้องการเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่มากที่สุดนะครับก่อนการดำเนินการก่อสร้างกรมทางหลวงชนบทก็ได้จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนลงนามบันทึกความร่วมมือ3ฝ่ายทั้งกรมทางหลวงชนบทผู้รับจ้างและก็ผู้แทนประชาชนนะครับก็มีการนำเสนอความเป็นมาลักษณะโครงการขั้นตอนการดำเนินงานแล้วก็มีการรับฟังข้อเสนอแนะความคิดเห็นจากผู้นำชุมชนประชาชนหน่วยงานภาครัฐและก็เอกชนเนี่ยไปแล้วเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานั่นเองครับก่อนที่จะพักกันนะครับย้ำสองช่องทางนะครับติดตามคุยข่าวอารามนิวส์ของเราผ่านทาง Facebook นะครับคุยข่าวภาษาไทยตามด้วยอารามนิวส์ FM 97.0 MSZ เป็นภาษาอังกฤษนะครับคุยข่าวภาษาไทยตามด้วยอารามนิวส์ FM 97.0 MSZ เป็นภาษาอังกฤษนี่สำหรับช่องทางของทาง Facebook นะครับส่วนช่องทางผ่านทาง X นะครับaround_newsfm97 นะครับ @around_newsfm97 ฝากทั้งช่องทางทาง X แล้วก็ Facebook ให้คุณผู้ฟังไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันให้เยอะๆนะครับอันนี้ช่วงหน้ากลับมาติดตามส่องข่าวรอบโลกไปดูเรื่องของทรัมป์กับอิหร่านเป็นอย่างไรนะครับสักครู่เดียวครับ
2: ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัย

0: การขบวนรถดีเซลหลังปรับอากาศคิฮะ4048เส้นทางดอนเมืองอยุธยาทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์แบบไปกลับรวม6ขบวนต่อวันตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31ตุลาคม2569มาร่วมสัมผัสประสบการณ์การเดินทางรูปแบบใหม่กับคิฮะ4048สะดวกรวดเร็วถึงที่หมายปลอดภัยไร้กังวลลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวลดปัญหาจราจรและส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะทางรางให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์โทร1690ตลอด24ชั่วโมง129ปีการรถไฟแห่งประเทศไทยขับเคลื่อนอนาคตให้ยั่งยืน
1: คุณเบื่อไหมกับปัญหารถติดหน้าด่านฮ่าและคุณเบื่อไหมกับการต้องต่อคิวจ่ายค่าผ่านทางพิเศษฟังทางนี้ถึงเวลาของความพิเศษที่จะเปลี่ยนทุกการเดินทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยชวนคุณเปิดประสบการณ์พิเศษกว่าแค่สมัครใช้ Easy Pass ฟรีค่าธรรมเนียมฟรีค่ามัดจำบัตรเติมเงินขั้นต่ำเพียง300บาทกดใช้งานได้ทันทีผ่านด่านเก็บเงินได้แบบพิเศษไม่ต้องจอดไม่ต้องต่อคิวไม่ต้องควักเงินสดสะดวกกว่าเร็วกว่าพิเศษกว่ายิ่งใช้ทางพิเศษยิ่งต้องใช้ Easy Pass สมัครได้ที่ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษทุกสายทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิต

0: คือเรือนรับรองหลังใหญ่ที่สร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้มาเยือนทั่วโลกคือความสะดวกสบายที่คอยเชื่อมคุณกับทุกเที่ยวบินให้ราบรื่นที่สุดคือความปลอดภัยมาตรฐานโลกที่จะดูแลคุณให้อุ่นใจในทุกเวลาคือบริการจากใจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้คุณคือท่าอากาศยานไทยที่พร้อมสร้างความประทับใจให้คนทั้งโลกตลอดไปบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจ
1: มาแล้วมาแล้วจ้า
2: การรถไฟแห่งประเทศไทยเปิดให้บริการขบวนรถดีเซลรางปรับอากาศคิฮะ4048เส้นทางดอนเมืองอยุธยาทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์แบบไปกลับรวม6ขบวนต่อวันตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31ตุลาคม2569มาร่วมสัมผัสประสบการณ์การเดินทางรูปแบบใหม่กับคิฮะ4048สะดวกรวดเร็วถึงที่หมายปลอดภัยไร้กังวลลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวลดปัญหาจราจรและส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะทางรางให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์โทร1690ตลอด24ชั่วโมง129ปีการรถไฟแห่งประเทศไทยขับเคลื่อนอนาคตให้ยั่งยืน
3: คุณเบื่อไหมกับปัญหารถติดหน้าด่านและคุณเบื่อไหมกับการต้องต่อคิวจ่ายค่าผ่านทางพิเศษฟังทางนี้ถึงเวลาของความพิเศษที่จะเปลี่ยนทุกการเดินทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยชวนคุณเปิดประสบการณ์พิเศษกว่าแค่สมัครใช้ Easy Pass ฟรีค่าธรรมเนียมฟรีค่ามัดจำบัตรเติมเงินขั้นต่ำเพียง300บาทกดใช้งานได้ทันทีผ่านด่านเก็บเงินได้แบบพิเศษไม่ต้องจอดไม่ต้องต่อคิวไม่ต้องควักเงินสดสะดวกกว่าเร็วกว่าพิเศษกว่ายิ่งใช้ทางพิเศษยิ่งต้องใช้ Easy Pass สมัครได้ที่ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษทุกสายทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิต

0: คือเรือนรับรองหลังใหญ่ที่สร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้มาเยือนทั่วโลกคือความสะดวกสบายที่คอยเชื่อมคุณกับทุกเที่ยวบินให้ราบรื่นที่สุดคือความปลอดภัยมาตรฐานโลกที่จะดูแลคุณให้อุ่นใจในทุกเวลาคือบริการจากใจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้คุณคือท่าอากาศยานไทยที่พร้อมสร้างความประทับใจให้คนทั้งโลกตลอดไปบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจ
1: มาแล้วมาแล้วจ้าจ้า
2: การรถไฟแห่งประเทศไทยเปิดให้บริการขบวนรถดีเซลรางปรับอากาศคิฮะ4048เส้นทางดอนเมืองอยุธยาทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์แบบไปกลับรวม6ขบวนต่อวันตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31ตุลาคม2569มาร่วมสัมผัสประสบการณ์การเดินทางรูปแบบใหม่กับคิฮะ4048สะดวกรวดเร็วถึงที่หมายปลอดภัยไร้กังวลลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวลดปัญหาจราจรและส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะทางรางให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์โทร1690ตลอด24ชั่วโมง129ปีการรถไฟแห่งประเทศไทยขับเคลื่อนอนาคตให้ยั่งยืน
3: ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัย

0: ส่องข่าวรอบโลก
1: เมื่อวันนี้เราพูดถึงเรื่องของสหรัฐอเมริกาจะเข้าไปดูแลเรื่องการสัญจรในช่องแคบฮอร์มุสแล้วบอกว่าจะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมก็คือพูดง่ายๆแหละเหมือนการเก็บค่าคุ้มครองที่ 20% เนี่ยนะครับวันนี้ล่าสุดโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาได้มีการยกเลิกแผนในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวนะครับจากสิน

จะยกเลิกการเก็บค่าธรรมเนียม 20% จากเรือสินค้าทุกลำที่ผ่านช่องแคบฮอร์มุซและก็แทนที่ด้วยข้อตกลงด้านการค้าและการลงทุนขนาดใหญ่กับบรรดาประเทศอ่าวอาหรับโดยทรัมป์เนี่ยประกาศเรื่องดังกล่าวเพียงไม่กี่ชั่วโมงก่อนที่สหรัฐกลับมาใช้มาตรการปิดล้อมทางทะเลต่อท่าเรือของอิหร่านอีกครั้งหนึ่งทำกลางความพยายามทำลายการควบคุมของอิหร่านเหนือเส้นทางเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซนะครับโดยที่เมื่อวันจันทร์เนี่ยทรัมป์ได้ประกาศว่าสหรัฐได้กลายเป็นผู้พิทักษ์ช่องแคบฮอร์มุซและก็ให้คำมั่นว่าจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 20% จากสินค้าทุกชนิดที่ขนส่งผ่านช่องแคบเพื่อเป็นค่าตอบแทนสำหรับการที่สหรัฐทำหน้าที่ปกป้องเส้นทางเดินเรือแห่งนี้นะครับแต่ว่าในโพสต์ล่าสุดบนทวิตโซเชียลเนี่ยทรัมป์ระบุบอกว่าตนตัดสินใจแทนที่ค่าธรรมเนียมชดเชยให้สหรัฐ 20% ด้วยข้อตกลงด้านการค้าและการลงทุนที่ประเทศต่างๆในอ่าวอาหรับจะทำกับสหรัฐนะครับการลงทุนเหล่านั้นเนี่ยจะมีมูลค่ามหาศาลแต่ในขณะเดียวกันก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประเทศเหล่านั้นและอนาคตของประเทศต่างๆนะครับแต่ทรัมป์ไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อตกลงดังกล่าวนะครับแล้วก็ยังบอกด้วยว่าช่องแคบแห่งนี้เปิดให้เรือทุกลำใช้ได้ยกเว้นอิหร่านและน้ำมันกำลังไหลเวียนมากกว่าที่เคยต้องขอบคุณอำนาจอันแข็งแกร่งของกองทัพสหรัฐนะครับต่อมาเนี่ยหลังการหารือกับอาลีอัลซายดีนายกรัฐมนตรีอิรักคนใหม่ที่กรุงวอชิงตันเนี่ยทรัมป์บอกว่าตนไม่ชอบแนวคิดเรื่องการเก็บค่าธรรมเนียมแต่ขณะเดียวกันมันก็ไม่ยุติธรรมนะครับที่สหรัฐเนี่ยต้องเป็นฝ่ายปกป้องช่องแคบแห่งนี้เพื่อคนทั้งโลกแล้วก็บอกด้วยว่าสาเหตุที่เปลี่ยนใจยกเลิกแผนเก็บค่าธรรมเนียมเป็นเพราะได้รับการติดต่อจากผู้นำประเทศอ่าวอาหรับหลายคนนะครับขณะที่อิหร่านก็ตอบโต้คำประกาศของทรัมป์ด้วยการยืนยันว่าอิหร่านจะยังคงควบคุมช่องแคบฮอร์มุซต่อไปนะครับคาเซมการีบาบาดีรัฐมนตรีช่วยต่างประเทศของอิหร่านก็บอกว่าการตัดสินใจกลับมาใช้มาตรการปิดล้อมทางทะเลของทรัมป์ได้ทำลายข้อตกลงหยุดยิงที่ทั้งสองฝ่ายเคยบรรลุไว้ก่อนหน้านี้แล้วก็ย้ำด้วยว่าช่องแคบฮอร์มุซเป็นส่วนหนึ่งของความมั่นคงแห่งชาติของอิหร่านและอิหร่านเนี่ยจะใช้อำนาจอธิปไตยของตนเหนือช่องแคบแห่งนี้ไม่ว่าจะต้องแลกด้วยอะไรก็ตามนะครับกองบัญชาการกลางของสหรัฐของกองทัพสหรัฐหรือว่าเซนคอมเนี่ยนะครับได้บอกว่าช่วงดึกของวันอังคารที่ผ่านมาเนี่ยกองกำลังสหรัฐได้เริ่มปฏิบัติการโจมตีเพิ่มเติมระลอกใหม่ต่ออิหร่านเพื่อลดขีดความสามารถของอิหร่านที่ใช้ในการโจมตีเรือพาณิชย์ในช่องแคบฮอร์มุซนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเซนคอมบอกว่าสหรัฐเนี่ยได้โจมตีอิหร่านเป็นคืนที่3ติดต่อกันโดยมีเป้าหมายเดียวกันขณะที่สื่อทางการของอิหร่านก็รายงานว่าเกิดเหตุระเบิดในหลายเมืองนะครับรวมไปถึงเมืองบูเชซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์นะครับทางด้านทางการอิหร่านเองก็บอกว่าได้โจมตีฐานทัพของสหรัฐในบาเรนและก็จอร์แดนหลังจากก่อนหน้านี้ได้โจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของสหรัฐอาหรับเอมิเรตหรือว่า UAE จำนวน2ลำนะครับข้อมูลด้านการเดินเรือแสดงเห็นว่าปริมาณการสัญจรผ่านช่องแคบฮอร์มุซเนี่ยลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ2เดือนขณะที่ราคาน้ำมันดิบเบนซ์ซึ่งเป็นราคาน้ำมันอ้างอิงของตลาดโลกเนี่ยก็ปรับตัวสูงขึ้นอย่างมากนะครับเบนจามินเนทันเยฮูนายกรัฐมนตรีอิสราเอลได้ออกมาเตือนเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาว่าหากอิหร่านเป็นฝ่ายโจมตีอิสราเอลก่อนการตอบโต้ของอิสราเอลจะรุนแรงกว่ามากโดยมีการเผยแพร่วิดีโอผ่านโซเชียลว่าตนจะบอกผู้นำอิหร่านว่าอย่าคิดว่าสถานการณ์จะยังคงสงบถ้ามีการโจมตีอิสราเอลนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามแต่ครับสำนักข่าว IRNA ซึ่งเป็นสื่อทางการของอิหร่านนะครับได้รายงานบอกว่ากองทัพอิหร่านดำเนินการโจมตีทรัพย์สินของกองทัพสหรัฐที่ฐานทัพอากาศอัลอัสรักนะครับในประเทศจอร์แดนในขณะที่สหรัฐเนี่ยเริ่มการปิดล้อมท่าเรือของอิหร่านรอบใหม่นะครับโดยรายงานระบุบอกว่าโดนจู่โจมของอิหร่านพุ่งเป้าถล่มพื้นที่ซึ่งเป็นจุดจอดเครื่องบินขับไล่ F-18 อาคารที่พักอาศัยและก็โรงเก็บอุปกรณ์ขนาดใหญ่ในฐานทัพอัลอัสรักนะครับโดยที่กองทัพอิหร่านบอกว่าปฏิบัติการนี้เนี่ยจะดำเนินต่อไปจนกว่าจะได้รับชัยชนะในท้ายที่สุดนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยอิหร่านเคยโจมตีฐานทัพอากาศอัลอัสรักมาแล้วนะครับเมื่อสัปดาห์ก่อนซึ่งในครั้งนั้นเนี่ยอิหร่านอ้างว่าสามารถทำลายโรงเก็บเครื่องบินขับไล่ F-35 ได้สำเร็จนะครับความเคลื่อนไหวล่าสุดของอิหร่านเกิดขึ้นขณะที่กองทัพสหรัฐเนี่ยเริ่มปฏิบัติการปิดล้อมทางทะเลเพื่อขัดขวางไม่ให้เรือต่างๆเดินทางเข้าหรือออกจากท่าเรือของอิหร่านนะครับและก็กำลังดำเนินการโจมตีทางทหารต่ออิหร่านเพิ่มเติมโดยมุ่งเป้าไปที่ขีดความสามารถทางทหารบริเวณรอบช่องแคบฮอร์มุซครับก็นั่นแหละนะครับ
ับสถานการณ์ถ้าเป็นอย่างนี้

0: ครับเรื่องของราคาน้ำมันก็คงไม่ต้องพูดถึงในกระวะแนวโน้มจะเป็นไปในทิศทางไหนนะครับไปดูอีกหนึ่งเรื่องน่าสนใจนะครับเกี่ยวกับตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนนะครับวันทางสำนักงานสถิติแห่งชาติของจีนเนี่ยนะครับได้มีการเปิดเผยว่าเศรษฐกิจจีนในไตรมาส2ของปีนี้ก็คือเดือนเมษายนถึงมิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยขยายตัว 4.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนต่ำกว่าที่นักเศรษฐศาสตร์คาดการไว้ที่ 4.5% แล้วก็ถือว่าเป็นอัตราการเติบโตที่ช้าที่สุดนับตั้งแต่ไตรมาส4ของปี2565แต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยตัวเลขนี้ยังต่ำกว่ากรอบเป้าหมายการเติบโตทั้งปีของรัฐบาลจีนที่ 4.5 ถึง 5.0% นะครับสะท้อนแรงกดดันจากภาคอสังหาริมทรัพย์ที่ถือว่าซบเซาต่อเนื่องแล้วก็การใช้จ่ายภายในประเทศที่ยังคงอ่อนแอนะครับขณะที่เศรษฐกิจจีนเนี่ยยังได้รับแรงหนุนจากภาคการส่งออกโดยสำนักงานศุลกากรจีนบอกว่าการส่งออกช่วงเดือนมกราคมถึงมิถุนายนเนี่ยมีมูลค่าทะลุ10ล้านล้านหยวนนะครับหรือว่า 1.58 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับถ้าคิดเป็นเงินไทยเราก็ 51.5 ล้านล้านบาทนะครับเป็นครั้งแรกครับในประวัติศาสตร์จากความต้องการของสินค้าเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI รถยนต์ไฟฟ้านะครับหรือว่า EV แล้วก็อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เพิ่มขึ้นทั่วโลกโดยที่ในเดือนมิถุนายนเนี่ยการส่งออกของจีนเพิ่มขึ้น 27% นะครับเมื่อเทียบกับปีก่อนสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการไว้โดยการส่งออกเซมิคอนดักเตอร์มีมูลค่าเพิ่มขึ้นมากกว่า2เท่าขณะที่อุปกรณ์ประมวลผลข้อมูลเนี่ยเพิ่มขึ้น 53.1% ด้านการบริโภคภายในประเทศเริ่มส่งสัญญาณฟื้นตัวนะครับโดยยอดค้าปลีกเดือนมิถุนายนเพิ่มขึ้น 1% เมื่อเทียบกับปีก่อนพลิกกลับมาเติบโตเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนธันวาคม2565หลังเดือนพฤษภาคมเนี่ยหดตัวไปที่0.6% ขณะที่ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น 5.3% สูงกว่าที่ตลาดคาดไว้ที่ 4.6% อย่างไรก็ตามการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยยังคงลดลง 5.7% นะครับก็สะท้อนว่าการลงทุนภายในประเทศของจีนยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่นะครับสำนักงานสถิติแห่งชาติจีนก็บอกว่าแม้เศรษฐกิจโดยรวมยังขยายตัวได้แต่ว่ายังเผชิญปัจจัยภายนอกที่ไม่แน่นอนทั้งความขัดแย้งในตะวันออกกลางมาตรการกีดกันทางการค้าและความไม่สมดุลระหว่างกำลังการผลิตที่แข็งแกร่งกับอุปสงค์ภายในประเทศที่ยังอ่อนแอทำให้รัฐบาลเนี่ยอาจต้องออกมาตรการกระตุ้นการบริโภคเพิ่มเติมในช่วงครึ่งปีหลังแม้ว่านักวิเคราะห์บางส่วนมองว่าจีนยังมีโอกาสบรรลุเป้าหมายการเติบโตทั้งปีได้หากภาคการส่งออกยังแข็งแกร่งต่อเนื่องเอานะครับเรื่องของ ปัจจัยการเติบโตนะครับเรื่องของภาคการส่งออกของจีนเป็นสิ่งที่ทั่วโลกจับตามองอยู่แล้วโดยเฉพาะยิ่งคู่แข่งสำคัญอย่างสหรัฐอเมริกานะครับก็เอานำมาบอกกล่าวกันฟังนะครับว่าเออนะครับภายใต้สถานการณ์นะครับเศรษฐกิจต่างๆที่เป็นไปนั้นเนี่ยนะครับจีนนะครับที่ถือว่าเป็นแรงกระเพื่อมใหญ่ของโลกก็มีสถานการณ์เป็นไปในลักษณะอย่างนี้นะครับเอาหมดเวลาของคุยข่าวอาราเนสแล้วครับคุณผู้ฟังขออนุญาตลากันก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: ติดตามรายการคุยข่าวอาราเนสทุกวันอังคารถึงวันศุกร์เวลา6โมงเย็นถึง1ทุ่มได้ที่นี่ Quality News Station FM 97 MHz
2: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสวทFM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นมีมติให้เพิกถอนการบรรจุแต่งตั้งพนักงานส่วนท้องถิ่นที่พบคะแนนผิดปกติ 5,814 รายกระทรวงสาธารณสุขเดินหน้าตรวจสอบโรงพยาบาลเอกชนรับรองบุตรผิดกฎหมายให้แล้วเสร็จภายในวันที่17กรกฎาคมนี้เบื้องต้นพบกรณีน่าสงสัย200รายกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านให้คำมั่นที่จะปิดช่องแคบฮอร์มุซต่อไปจนกว่าสหรัฐจะยุติการกระทำที่ก้าวร้าวต่ออิหร่านต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นมีมติให้เพิกถอนการบรรจุแต่งตั้งพนักงานส่วนท้องถิ่นที่พบคะแนนผิดปกติ 5,814 รายพร้อมตรวจนับคะแนนและจัดทำบัญชีผู้สอบผ่านใหม่
2: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการกลางการสอบการแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสท.ได้มีการเปรียบเทียบข้อมูลคะแนนดิบกับคะแนนที่มีการประกาศผลสอบการแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นอย่างละเอียดพบความผิดปกติของคะแนนสอบในกลุ่มผู้สอบผ่านทั้งสิ้น 5,814 รายซึ่งกระทรวงมหาดไทยจะเร่งประสานสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ซึ่งเป็นผู้เก็บรักษากระดาษคำตอบต้นฉบับทั้งหมดเพื่อนำกลับมาตรวจนับคะแนนใหม่พร้อมทั้งจัดทำบัญชีและจัดลำดับผู้สอบผ่านใหม่ตามผลคะแนนที่เกิดขึ้นจริงรวมทั้งเตรียมจัดส่งรายชื่อผู้สอบที่พบความผิดปกติทั้งหมดให้แก่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อพิจารณามีมติเพิกถอนการบรรจุแต่งตั้งโดยคาดว่าจะมีการพิจารณาตัดสินในวันที่23กรกฎาคมนี
3: ้คะแนนที่เรามาเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยก็พบความผิดปกติ5,000 กว่าคนเนี่ยนะครับก็แบ่งเป็น3กลุ่มกลุ่มแรกก็คือคะแนนที่มันห่างกันชัดเจนอ่ะที่ถูกอัพขึ้นมานะ 3,000 กว่าคนกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มที่คือคะแนนเขาดีอยู่แล้วแต่เพิ่มขึ้นอันนี้พันกว่าคนและกลุ่มที่3ก็คือกลุ่มที่มันห่างกันแค่1คะแนนแล้วก็ไอตัวแผ่นเอกสารไม่ชัดอะไรเงี้ยต่างๆเนี่ยประมาณ400กว่าคนทั้ง3กลุ่มเนี้ยรวมเป็น 5,814 คนเราก็จะส่งเนี่ยทั้งหมดเนี่ยให้กับกองกลาง
2: ด้านนายวันชัยจันทร์ประธานคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสท.เปิดเผยว่ากระบวนการควบคุมจัดสอบมีความรัดกุมอย่างมากแต่ยังคงพบช่องโหว่ให้เกิดการกระทำความผิดซึ่งอยู่ระหว่างการเร่งจัดการกับกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องส่วนกรณีที่มีผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการกลางปรากฏรายชื่อถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนนั้นบุคคลดังกล่าวได้แสดงความบริสุทธิ์ใจโดยการถอนตัวออกจากคณะกรรมการกลางทันทีตั้งแต่วันที่ปรากฏรายชื่อและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับกระบวนการตรวจสอบเพื่อให้การดำเนินงานทั้งหมดมีความโปร่งใสชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสอบคัดเลือกข้าราชการส่วนท้องถิ่นในวันที่23กรกฎาคมนี้เพื่อพิจารณาผลการสอบยืนยันหากพบการทุจริตจะดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดให้ถึงที่สุดนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยติดตามความคืบหน้าคดีทุจริตการสอบคัดเลือกข้าราชการส่วนท้องถิ่นปี2568ที่กองบังคับการปราบปรามพร้อมระบุว่าจะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสท.ในวันที่23กรกฎาคมนี้เพื่อพิจารณาผลการตรวจสอบข้อพิรุธการสอบโดยยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่ควรบรรจุผู้สอบผ่านเข้ารับราชการจนกว่าการตรวจสอบจะแล้วเสร็จเพื่อป้องกันความเสียหายพร้อมย้ำว่าหากพบการทุจริตหรือเปิดเผยข้อสอบจนกระทบความสุจริตของการสอบอาจนำไปสู่การเพิกถอนผลการสอบตามกฎหมายและผู้กระทำผิดจะต้องรับผิดชอบ
4: แต่ว่าอย่างไรก็ตามพอถึงสัปดาห์หน้าถ้าวันนี้กสท.นะครับมีมติเรียบร้อยว่าได้พบการกระทำที่ผิดกฎหมายนะครับได้พบการบิดเบือนผลเขาก็ต้องรายงานกรรมการกลางซึ่งผมก็จะต้องถามว่าแล้วใครจะรับผิดชอบในการที่ทักแล้วว่าไม่ให้บรรจุแล้วยังให้ไปบรรจุต่อขนาดกรมออกหนังสือไม่ให้บรรจุให้ชะลอก็ยังไปยกขอให้กรมยกเลิกการชะลอการบรรจุแล้วก็ดำเนินการบรรจุต่อไปนะตรงนี้ก็เดี๋ยวมันก็จะต้องอยู่ในพนักงานสอบสวนหรือคนที่เกี่ยวข้องก็จะต้องดำเนินการต่อไป
1: ด้านพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าตำรวจสอบสวนกลางดำเนินการตรวจสอบควบคู่ไปกับกระทรวงมหาดไทยโดยสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้แล้ว3รายได้แก่นายอัศวินโชติพนังที่ปรึกษาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จ่าสิบตรีพิชิตทั้งพรมผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์และนางสาวสัตพรธนพัชรภูคินน้องสาวของนายอัศวินขณะที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้ตั้งคณะไต่สวนพิเศษรองรับคดีแล้วหากพบผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติมจะขยายผลดำเนินคดีตามกฎหมาย
5: ไม่หนักใจครับไม่หนักใจเพราะว่าท่านนายกรัฐมนตรีก็บอกเรื่องเหล่านี้ก็เรื่องอื่นๆด้วยครับให้ทำแบบตรงไปตรงมานะครับดังนั้นการพิสูจน์ความจริงก็มี2 อย่างคือการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับเรื่องของคดีอาญาซึ่งคดีอาญาตอนนี้ก็ไปที่ปปช.ตามอำนาจของปปช.นะครับส่วนอีกส่วนหนึ่งก็อยู่ที่บชก.เกิดจากการร้องทุกข์กล่าวโทษครับ
1: สำหรับคดีนี้เริ่มจากการตรวจค้นบริษัทแห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรีเมื่อวันที่22มิถุนายนที่ผ่านมาก่อนพบการแก้ไขไฟล์ภาพกระดาษคำตอบการสอบอย่างผิดปกติจนกระทั่งศาลอนุมัติหมายจับผู้ต้องหาหลัก3รายและตำรวจเข้าตรวจค้น9จุดใน4จังหวัดจนสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ทั้งหมดโดยล่าสุดพนักงานสอบสวนนำตัวผู้ต้องหาส่งฟ้องและฝากขังต่อศาลแล้วพร้อมเตรียมสรุปสำนวนส่งสำนักงานปปช.ภายในวันที่24กรกฎาคมนี้เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปกระทรวงสาธารณสุขเดินหน้าตรวจสอบโรงพยาบาลเอกชนรับรองบุตรผิดกฎหมายเบื้องต้นพบกรณีน่าสงสัย200รายเร่งตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายในวันที่17กรกฎาคมนี้
6: นายพัฒนาพรหมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยกรณีมีโรงพยาบาลเอกชนอาจเกี่ยวข้องกับขบวนการรับจ้างจดทะเบียนรับรองบุตรให้เด็กชาวจีนเพื่อให้ได้รับสัญชาติไทยโดยมิชอบว่าเป็นคดีที่ตำรวจสืบสวนต่อเนื่องมาจากการปราบปรามขบวนการสแกมเมอร์ก่อนพบความผิดปกติในการแจ้งชื่อบิดาและมารดาของเด็กกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือกรมสปส.จึงใช้อำนาจตามกฎหมายเข้าไปตรวจสอบและขอข้อมูลเวชระเบียนจากโรงพยาบาลที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงยืนยันว่าการขอข้อมูลไม่ได้หมายความว่าโรงพยาบาลมีความผิดแต่หากพบว่าร่วมกระทำผิดโดยเจตนาจะมีโทษตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาลพุทธศักราช2541มาตรา37ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
7: ในส่วนของโรงพยาบาลก็ผิดตามพรบสถานพยาบาลปี41นะครับมาตรา73นะครับที่ก็บอกว่าสถานพยาบาลนะครับต้องมีหน้าที่อะไรบ้างนะครับหากมีการแจ้งเท็จนะครับก็มีโทษจำคุกนะครับไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับตรวจกันในข้อที่จริงเป็นเคส by เคส
6: ด้านทันตแพทย์อาคมประจิตสุวรรณรองอธิบดีกรมสปส.กล่าวว่าขณะนี้ได้รับเอกสารจากโรงพยาบาลเอกชนที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำมาตรวจสอบแล้ว2แห่งโดยแห่งแรกพบข้อมูลที่คาดว่าน่าสงสัย196เคสส่วนโรงพยาบาลแห่งที่2มี4เคสโดยจะเร่งตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายในวันที่17กรกฎาคมนี้ก่อนส่งข้อมูลประกอบการสอบสวนของพนักงานสอบสวนหากยังมีข้อสงสัยและจำเป็นต้องตรวจพิสูจน์ทางพันธุกรรมหรือ DNA เจ้าหน้าที่ตำรวจจะประสานให้กรมสปส.ดำเนินการต่อไปนฤมลอุดมพรรายงาน
1: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยเหตุเพลิงไหม้ร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวพบผู้เสียชีวิตรวม32รายขณะนี้เจ้าหน้าที่สามารถกู้ภาพวงจรปิดได้ทั้งหมดแล้วพร้อมเร่งหาสาเหตุและดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้อง
8: พลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวว่าขณะนี้มีผู้เสียชีวิตรวม32รายและผู้บาดเจ็บรวม77รายโดยผู้บาดเจ็บ39รายแพทย์อนุญาตให้กลับบ้านแล้วส่วนผู้บาดเจ็บอาการหนักยังคงรักษาตัวอย่างใกล้ชิดส่วนการดำเนินคดีพนักงานสอบสวนทยอยสอบปากคำพนักงานผู้บริหารและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องและรวบรวมพยานหลักฐานอย่างต่อเนื่องโดยขณะนี้เจ้าหน้าที่สามารถกู้ข้อมูลจากกล้องวงจรปิดภายในจุดเกิดเหตุได้ครบทั้งหมดซึ่งจะเป็นพยานหลักฐานสำคัญในการตรวจสอบลำดับเหตุการณ์แต่ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าเหตุเพลิงไหม้เกิดจากความประมาทหรืออุบัติเหตุต้องรอผลตรวจพิสูจน์จากกองพิสูจน์หลักฐานประกอบกับพยานหลักฐานอื่นอย่างรอบด้านก่อนสรุปสาเหตุที่แท้จริงและดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: ด้านนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าหลังผู้บาดเจ็บจากเหตุเพลิงไหม้ร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวเข้ารับการรักษาตามสิทธิ์ยูเซฟเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตมีสิทธิ์ทุกที่ครบระยะเวลา72ชั่วโมงแล้วได้มอบหมายให้กรมการแพทย์ประสานส่งต่อผู้ป่วยที่รักษาอยู่ในโรงพยาบาลเอกชนไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลของรัฐตามสิทธิ์ของแต่ละรายโดยผู้ป่วยคนไทยที่ไม่มีสิทธิ์ประกันสุขภาพอื่นยังสามารถใช้สิทธิ์บัตรทอง30บาทเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลของรัฐได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมซึ่งกรมการแพทย์ได้ประสานและจัดระบบจับคู่โรงพยาบาลต้นทางและปลายทางเรียบร้อยแล้วยืนยันโรงพยาบาลปลายทางจะคำนึงถึงคุณภาพและความพร้อมในการรักษาเพื่อให้ผู้ป่วยทุกคนได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติเห็นชอบมาตรการแยกไฟสาธารณะออกจากบินพร้อมสั่งลดค่าไฟบ้านอยู่อาศัยทุกครัวเรือน200หน่วยแรกไม่เกิน3บาทเริ่มรอบบินเดือนสิงหาคมนี้
9: นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกพช.ว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบมาตรการด้านไฟฟ้า7เรื่องเพื่อลดภาระค่าครองชีพของประชาชนและปรับโครงสร้างพลังงานไปสู่การแข่งขันเสรีอย่างเป็นธรรมเช่นมีมติเห็นชอบให้แยกไฟสาธารณะออกจากบินค่าไฟฟ้าและเร่งปรับลดค่าไฟฟ้าให้กับกลุ่มบ้านอยู่อาศัยทันที23ล้านครัวเรือนโดย200หน่วยแรก3บาทต่อหน่วยส่วนหน่วยที่201ถึง400และตั้งแต่หน่วยที่401ขึ้นไปยังคงอัตราเดิมโดยตัดต้นทุนค่าไฟฟ้าสาธารณะออกทำให้ผู้ใช้ไฟฟ้าทุกระดับการใช้ได้รับประโยชน์จากการปรับโครงสร้างครั้งนี้นอกจากนี้ยังขยายนิยามผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยให้ครอบคลุมกิจการให้เช่าที่พักอาศัยเช่นบ้านเช่าหอพักอพาร์ตเมนต์รวมถึงบ้านที่ไม่มีทะเบียนบ้านซึ่งปัจจุบันต้องใช้ไฟฟ้าประเภทชั่วคราวที่มีอัตราสูงกว่าให้สามารถใช้อัตราเดียวกับบ้านอยู่อาศัยได้ช่วยลดภาระให้กับกลุ่มผู้เช่าที่พักซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาและผู้ใช้แรงงานซึ่งคาดว่าจะประกาศใช้ได้ทันในรอบบินเดือนสิงหาคมนี
10: ้มีมติให้แยกเอาไฟสาธารณะเนี่ยออกมาจากบินค่าไฟแล้วก็เร่งปรับลดค่าไฟโดยเฉพาะให้กับกลุ่มบ้านอยู่อาศัยนะครับทันทีซึ่งก็ทางกปช.มติจะให้ทุกหน่วยงานเนี่ยไปดำเนินการลดค่าไฟให้ได้ตามมติครม.คือ200หน่วยแรก3บาทโดยที่ไม่มีการไปเพิ่มอัตราค่าไฟให้กับผู้ใช้ไฟบ้านอยู่อาศัยเดิมทีที่400หน่วย500หน่วยขึ้นไปไม่มีนะครับจะเป็นการลดค่าไฟให้200หน่วยแรกสำหรับทุกครัวเรือน
9: นอกจากนี้ที่ประชุมกพช.ยังมีมติเปิดตลาดรับซื้อไฟฟ้าสะอาดเสรีสำหรับทุกอุตสาหกรรมโดยไม่จำกัดเพื่อลดการนำเข้าแก๊ส LNG รวมถึงรับทราบการแก้ไขปัญหาสัญญาแอดเดอร์ที่หมดอายุเพื่อปรับลดต้นทุนการซื้อไฟของการไฟฟ้าลงและเตรียมจัดระเบียบการใช้พลังงานของกลุ่ม Data Center ใหม่โดยจะแยกประเภทออกมาเฉพาะเพื่อให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงไม่ให้เกิดการผลักภาระแก๊สราคาแพงไปสู่ประชาชนประเภทอื่นและรองรับมาตรฐานการค้าระหว่างประเทศนพศรแก้วคำรายงาน
1: นอกจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติยังเห็นชอบให้เดินหน้าโครงการโซล่าฟาร์มชุมชนในรูปแบบโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งบนพื้นดินขนาดไม่เกิน10เมกะวัตต์ต่อโครงการกำหนดเป้าหมายรับซื้อรวมไม่เกิน 1,500 เมกะวัตต์โดยการไฟฟ้านครหลวงหรือกฟน.และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกฟผ.เป็นผู้รับซื้อไฟฟ้าจากโครงการในอัตรารับซื้อแบบฟีดอินทาริฟ 2.1679 บาทต่อหน่วยสัญญานอนเฟิร์มระยะเวลา25ปีโดยกำหนดหลักการ1ตำบลต่อ1โครงการเพื่อให้ประโยชน์กระจายไปในหลายพื้นที่ไม่กระจุกตัวอยู่เพียงจุดใดจุดหนึ่งซึ่งเป็นการปรับให้นำผลประโยชน์จากส่วนต่างราคาไปลดค่าไฟฟ้าแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าทุกรายอย่างเท่าเทียมกันทั้งนี้โครงการโซล่าฟาร์มชุมชนจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้าปลายสายจากการผลิตไฟฟ้าพลังงานสะอาด ช่วยลดต้นทุนของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายขณะเดียวกันกระทรวงมหาดไทยและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเตรียมเปิดศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จหรือ One Stop Service เพื่อลดขั้นตอนความยุ่งยากพร้อมทั้งเตรียมออกมาตรการช่วยเหลือทั้งการสนับสนุนเงินกู้ส่วนลดเงินดาวน์สำหรับผู้ที่ต้องการซื้อแผงโซลาร์เซลล์สำหรับบ้านที่ติดโซลาร์เซลล์แล้วผลิตไฟฟ้าได้เกินความต้องการมาตรการรับซื้อไฟฟ้าคืนในอัตรา2บาท20สตางค์มีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปโดยเม็ดเงินที่ได้จากการขายไฟคืนจะนำไปหักลบเพื่อลดค่าไฟฟ้าในรอบบินถัดไปทันทีและยังขยายโควต้ารับซื้อไฟฟ้ารวมเพิ่มขึ้นจากเดิม90เมกะวัตต์เป็น500เมกะวัตต์เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าร่วมโครงการได้อย่างทั่วถึงกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเตรียมสนับสนุนค่าที่พักร้อยละ50สูงสุด 3,000 บาทตามโครงการไทยเที่ยวไทย Plus ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังคาดว่าจะเปิดให้ประชาชนใช้สิทธิ์ได้ในช่วงปลายปีนี
11: ้นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าเตรียมผลักดันมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศเพื่อกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการและชุมชนลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาตลาดต่างชาติเพียงด้านเดียวและสร้างความแข็งแกร่งให้เศรษฐกิจการท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืนผ่านโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสเพื่อสนับสนุนการเดินทางท่องเที่ยวของคนไทยวงเงินรวม 1,750 ล้านบาทโดยรัฐจะช่วยสนับสนุนค่าที่พักในอัตราร้อยละ50ไม่เกิน 3,000 บาทต่อสิทธิ์จำนวน 500,000 สิทธิ์พร้อมมอบคูปองดิจิทัลมูลค่า500บาทสำหรับใช้เป็นค่าอาหารค่าเดินทางหรือบริการด้านการท่องเที่ยวผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังครอบคลุมทั้ง77จังหวัดเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายและสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการท่องเที่ยวทั่วประเทศพร้อมเตรียมมาตรการสนับสนุนค่าเดินทางทางอากาศสำหรับคนไทยโดยผู้ที่เดินทางไปเมืองหลักจะได้รับการสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน400บาทต่อเที่ยวและเมืองรอง600บาทต่อเที่ยวผ่านการจองตรงกับสายการบินที่เข้าร่วมโครงการซึ่งคาดว่าจะเริ่มเปิดให้ประชาชนใช้สิทธิ์ได้ภายในไตรมาสสุดท้ายของปีนี
12: ้ทุกคนเห็นพ้องต้องกันว่าอยากให้มีโครงการโคเพย์เมนต์กลับมาช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศลดความเสี่ยงที่พึ่งพานักท่องเที่ยวต่างชาตินั่นก็คือใช้ชื่อว่าไทยเที่ยวไทยพลัสครับเบื้องต้นเนี่ยก็คือใช้ได้ทั้ง77จังหวัดทั่วประเทศแล้วก็มีเรื่องของสิทธิ์ที่จะเสนอนะครับก็เบื้องต้นจะเสนอขอใช้ 500,000 สิทธิ์ขอรับการสนับสนุน 500,000 สิทธิ์ก็คิดเป็นเงินนะครับวงเงินอยู่ที่ประมาณ 1,750 ล้านบาทเพื่อจะขอไปผ่านไปครอ.ชุดใหญ่เพื่อให้พิจารณาช่วยสนับสนุนในเรื่องนี้นะครับ
11: นอกจากนี้จะเดินหน้าโครงการ Thailand All Connect สนับสนุนเที่ยวบินประจำและเที่ยวบินเช่าเหมาลำเพื่อดึงนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศและการขยายเวลาพำนักสำหรับนักท่องเที่ยวชาวอินเดียจาก15วันเป็น30วันเพื่อเจาะกลุ่มผู้มีกำลังซื้อสูงตลอดจนเตรียมยกระดับความปลอดภัยขั้นสูงสุดด้วยการนำเทคโนโลยี AI และโดรนเข้ามาช่วยตรวจการพร้อมเดินหน้าใช้เครือข่ายอินฟลูเอนเซอร์เพื่อโปรโมทซอฟต์พาวเวอร์และแหล่งท่องเที่ยวใหม่ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นและกระตุ้นเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจของประเทศอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปปฏิพลสัทธกรมมารายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเร่งหารือรายละเอียดการปรับโครงสร้างส่วนราชการควบรวมด้านการท่องเที่ยวยืนยันบุคลากรพร้อมรับภารกิจในฐานะกระทรวงเศรษฐกิจในอนาคต
13: นายสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าจากการที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบหลักการร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมเพื่อปรับโครงสร้างส่วนราชการโดยจะตั้งกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวและกระทรวงการกีฬาก่อนส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาและเสนอรัฐสภาพิจารณานั้นในส่วนของการดำเนินการหลังจากนี้จะเข้าสู่ขั้นตอนการหารือร่วมกันระหว่างสองกระทรวงเพื่อลงรายละเอียดเชิงลึกเกี่ยวกับการผนวกงานด้านการท่องเที่ยวเข้ามาอยู่ในความดูแลและจะคงเหลือภารกิจใดไว้บ้างในส่วนงานด้านกีฬาได้หารือกับนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแล้วยืนยันว่ามีความพร้อมที่จะเป็นผู้ขับเคลื่อนงานด้านกีฬาให้มีความเข้มข้นและครอบคลุมทุกมิติพร้อมยืนยันว่าบุคลากรของกระทรวงวัฒนธรรมมีความพร้อมรับมือกับภารกิจด้านการท่องเที่ยวซึ่งถือเป็นหนึ่งในกระทรวงเศรษฐกิจหลักได้อย่างประสิทธิภาพและพร้อมที่จะเรียนรู้เพื่อรับมือกับภารกิจใหม่อย่างเต็มกำลังความสามารถมาริชโยรายงาน
14: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
15: ัฐ บาลเตือนประชาชนใช้บุหรี่ไฟฟ้าในช่วงฤดูฝนเสี่ยงติดเชื้อทางเดินหายใจง่ายขึ้นเพราะสารนิโคตินและสารเคมีในละอองไอจากบุหรี่ไฟฟ้าส่งผลกระทบต่อระบบป้องกันตามธรรมชาติของทางเดินหายใจทำให้ประสิทธิภาพในการกำจัดไวรัสและแบคทีเรียลดลงเกิดโอกาสติดเชื้อได้ง่ายขึ้นโดยเฉพาะผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำเด็กผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคเรื้อรังเพิ่มโอกาสติดเชื้อไข้หวัดใหญ่โควิด-19 และ RSV สำหรับผู้ที่ต้องการเลิกบุหรี่หรือบุหรี่ไฟฟ้าสามารถขอรับคำปรึกษาได้ที่สถานพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขใกล้บ้านหรือรับคำปรึกษาสายด่วนเลิกบุหรี่โทร1600และหากพบการลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามกฎหมายต่อไปสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
16: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
17: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
0: 19นาฬิกา22นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับสถานีโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติของอิหร่านรายงานโดยอ้างแถลงการของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGC ในวันนี้ที่ให้คำมั่นว่าอิหร่านจะยังคงปิดช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันและพลังงานที่สำคัญของโลกต่อไปจนกว่าสหรัฐจะยุติการกระทำที่ก้าวร้าวต่ออิหร่านพร้อมกันนี้ยังเตือนว่าเส้นทางเดินเรือในมหาสมุทรอินเดียที่ใช้ในการส่งออกน้ำมันและก๊าซธรรมชาติซึ่งเป็นสิ่งที่เอื้อประโยชน์ต่อสหรัฐและพันธมิตรอาจตกเป็นเป้าหมายในการปิดกั้นของ IRGC ด้วยเช่นกันแต่ไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นนี้ถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐขู่ว่ากองทัพสหรัฐจะโจมตีโรงไฟฟ้าและสะพานหลายแห่งในอิหร่านในสัปดาห์หน้าหากรัฐบาลอิหร่านไม่ยอมกลับเข้าสู่การเจรจาสันติภาพกับสหรัฐเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างกันสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐพบหารือกับนายกรัฐมนตรีอาลีอัลไซดีของอิรักที่ทำเนียบขาวในกรุงวอชิงตันดีซีเมืองหลวงของสหรัฐเมื่อวานนี้โดยประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าอิรักมีศักยภาพสูงจากทั้งทรัพยากรน้ำมันและอีกหลายปัจจัยซึ่งสหรัฐกับอิรักจะทำข้อตกลงร่วมกันหลายฉบับซึ่งจะสามารถสร้างงานจำนวนมากให้กับทั้งสองประเทศและจะนำปริมาณน้ำมันในอิรักจำนวนมหาศาลเข้าสู่ตลาดโลกด้านนายกรัฐมนตรีอัลไซดีระบุว่าการเดินทางเยือนสหรัฐอย่างเป็นทางการในครั้งนี้ไม่เหมือนกับที่ผ่านมาซึ่งการเยือนครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของการเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจและความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับอิรักที่กำลังเปลี่ยนผ่านจากด้านการทหารไปสู่ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในขณะที่หย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนจึงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังอ่อนลงเป็นกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานี อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:59 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง69เซนติเมตรและเวลา 22:35 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร39เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:52 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง55เซนติเมตรและเวลา 15:30 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร29เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:35 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:58 น.
18: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
19: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
20: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
19: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชโลธรจัญญาอ่าน

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยศิรินทร์รัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 11:00 นรอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
2: รายการ Variety Artครบเครื่องเรื่องศิลปะ
3: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านค่ะยุทธการจันโลบนรายงานตัวค่ะวันนี้นะคะต้องบอกเลยค่ะว่าเป็นวันสำคัญเลยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยโยกำลังเดินทางจากจังหวัดระยองนะคะกับกรุงเทพมหานครหากเสียงนะคะตะกักยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะคะแต่ว่าวันนี้โยไม่ได้มาคนเดียวค่ะโยมีพี่บอยพีอาร์มาอยู่กับโยด้วยค่ะสวัสดีค่ะพี่บอย
4: สว
3: ั
4: สดีครับวันนี้เราอยู่คนละที่เหมือนเดิมแต่ว่าต่างเขาเรียกต่างสถานะเหรอคนหนึ่งเดินทางคนหนึ่งอยู่บ้าน
3: ใช่สถานที่คือจะบอกว่าทำไมมาวันนี้เนี่ยเนื่องจากว่าไปจังหวัดระยองมานะคะเพราะว่า
4: อะไรมา
3: อ๋อเมื่อวานนี้เป็นการเปิดศูนย์การเรียนรู้ไทยแลนด์เบเนเล่ระยองนะคะโดยมีท่านเกศรกำเนิดเพชรอะค่ะท่านมาเป็นประธานในพิธีครั้งนี้ร่วมกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระยองอุ้ยพี่บอยระยองสวยมาก
4: เลิศไหมและคือก่อนที่จะดูในข่าวที่ทางสตล.เขาเอามาลงใน
3: ใช่คือจะบอกว่านะคะที่ระยองเนี่ยตอนแรกเราก็สงสัยว่าเอ๊ะระยองจะมีอะไรให้ได้มาทำไทยแลนด์เบเนเล่นะคะแต่วันนี้บอกเลยว่าจัดเต็มมากๆไม่ว่าจะเป็นทั้งเรามีโอกาสได้มีท่านนายกเทศมนตรีนะคะพาเราไปชมนู่นชมนี่ชมนั่นเรียกว่านะคะคือเต็มสุดและเดี๋ยวยกก็จะมีมาอีกทีนึงนะคะเวลาที่ลงพื้นที่ค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่ายังไงนะคะเดี๋ยววันเสาร์เนี้ยก็จะมีตัดเทปนะคะออกทางไฮบิดไอคอร์เตอร์แล้วก็วันจันทร์นะคะก็สามารถที่จะติดตามรับฟังและรับชมได้ทางสถานีวิทยุประเทศไทย FM 97.0 MHz แห่งนี้ค่ะนี่นะคะแต่บอกเลยนะคะว่าคุณใจดีมาก
4: ความเป็นระยองโยไปเมืองแกลงถูกไหม
3: พี่จริงๆแล้วไปแกลงด้วยไปแกลงด้วยค่ะ
4: ความเป็นระยองโยคิดว่ามันมีศิลปะตรงไหน
3: พี่จะบอกพี่บอยว่าตอนแรกอะที่รู้ว่าจะต้องไประยองใช่ไหมเราก็จะคิดถึงเมืองอุตสาหกรรมถูกไห
4: ม
3: แต่ที่นั่นเนี่ยไม่ใช่แค่มีอุตสาหกรรมอย่างเดียวธรรมชาติดีมากต้นไม้หนาแน่นคือไปอะอยู่ยังรู้สึกว่าเฮ้ยมันเย็นอะมันแตกต่างจากความคิดเราโดยสิ้นเชิงเลยแล้วมากกว่านั้นเนี่ยใช่ค่ะมากกว่านั้นเนี่ยเราก็ยังจะมีโอกาสได้ไปนะคะไปแบบดูเรือหลวงนะคะซึ่งจะมีให้เราเห็นใช่คือระยองไม่ได้มีแค่สุนทรภู่และไม่ได้มีแค่เกาะเสม็ดเป็ดอร่อยแต่ระยองมีมากกว่านั้น
4: อีกใช่เพราะส่วนตัวแล้วเนี่ยเวลาระยองเนี่ยก็จะไปเสม็ดกันซะส่วนใหญ่พอไปอยู่ระยองก็ไปเสม็ด
3: ใช่ใช่พี่บอยไปทำไมเสม็ดอ่ะ
4: ก็ไปพาที
3: ่ไปกินเป็ดป่ะไปกินเป็ดเป็นโยมไ
4: หมไข่ก็ไปกินเป็ดบนระยองบนเกาะนี่แล้วได้ไปสวนนี่มันที่เขาเป็นเหมือนสวนดอกไม
3: ้ป่ะ
4: ทิวลิปอะไร
3: ทิวลิป
4: พี่จะบอกว่าพี่อยากพาพอร์ตไประยองแล้วพี่อ่ะไปต่อคิวเข้าที่เนี่ยซึ่งมันยาวมากแล้วมันเป็นวันหยุดแล้วพี่ก็สุดท้ายก็พักเถอะกลับบ้านไม่ไหวแล้ว
3: จะบอกว่าไปสวนทิวลิปอากาศเย็นมาสัมภาษณ์นะฮะทางในสวนทิวลิปมาไปสวนสมุนไพรของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชสมเด็จพระเทพมาโอ้ยไปหลายที่มากที่พี่บอยแบบคือจะต้องดูครั้งนี้นะฮะโยกลับมาเนี่ยฮะโยทำถึง3เทปด้วยกันก็จะต้องติดตามรับฟ
4: ัง
3: แล้
4: วไปมาเยอะมาก
3: ใช่คือตอนนี้เนี่ยโยนั่งอยู่ในรถนะคะท่านอื่นก็แบบว่าพยายามแบบก็จะมีหลับกันบ้างไม่หลับบ้าง
4: ตอนนี้ต้องตื่นมาแล้วล่ะเพราะว่าโยได้การจัดรายการ
3: ใช่ใช่อ่านี่เรามาพูดถึงงานของเราดีกว่า
4: เออที่เพิ่งผ่านไปถูกไหม
3: ใช่
4: เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาราท่ามไปด้วยผู้คนและราท่ามไปด้วยความอบอุ่นมากๆคือเวลาไปงานโยตอนเนี้ยความรู้สึกพี่อะเหมือนไปพบญาติไปพบเพื่อนอะพี่คุยกับน้องแบงค์คุยแบบเยอะมากคุยแบบเหมือนแบบไม่เคยได้เจอกันนานแต่แบบคือมันเหมือนแบบสนิทกันไปแล้วแล้วพอคือเราจะไปงานอาร์ตสักงานนึงอะถ้าเป็นงานอาร์ตทั่วไปที่มันเป็นงานแบบแสดงทั่วไปเราก็ไปเดินดูผลงานศิลปะใช่ไหมสุดท้ายแล้วเราก็กลับแต่เนี้ยมันเหมือนไปเจอเพื่อนไปเจอพี่ไปเจอน้องแบบได้คุย
3: คือจริงๆแล้วว่างานโยเนี่ยมันจะต้องมีคาแรคเตอร์ไงพี่คือจริงๆแล้วหลายๆคนคืออย่างที่บอกค่ะว่าคิวเรเตอร์แต่ละคนจะมีคาแรคเตอร์ของตัวเองตัวของโยเองในครั้งนี้โยเป็นคิวเรเตอร์โยก็มีคาแรคเตอร์ของโยเองซึ่งโยก็จะคือด้วยความที่ว่าเราแบบคือเราเป็นศิลปะไปทำร่วมสมัยใช่ไหมดังนั้นเนี่ยมันจะไม่ใช่มีเพียงแค่ผลงานแต่มันจะเป็นคือที่บอกเขานักดนตรีก็คือครั้งนี้เนี่ยเราได้น้องสตางค์นะคะมาเล่นให้เราฟังซึ่งสตางค์โตขึ้นแล้วสวยแล้วด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมาเล่นจริงๆแล้ววางทุกอย่างใช่ใช่จริงๆแล้วอยู่วางทุกอย่างไว้เรียบร้อยแล้วตั้งแต่เลือกสถานที่อันดับแรกคือสถานที่ที่โยเลือกก่อนเลยเพราะว่าตัวของสถานที่เองเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบมันทำให้เราตอบโจทย์ว่าเราจะทำอะไรต่ออย่างเช่นตอนที่โยทำเลือกสถานที่ค่ะก็คือเลือกเป็นอดีตพระตำหนักใหญ่วังปากคลองพดุงกรุงเกษม
4: ซึ่งปัจจุบันเนี้ยเขาเรียกว่าว
3: ังเป็นดีว่ามโนค่ะเลยค่ะแต่ว่าเราจะขออนุญาตเรียกเป็นพระตำหนักใหญ่วังปากคลองพดุงกรุงเกษมเพราะว่ามันมีมาก่อนวังเทเวศแล้วนะคะโดยนะคะเสด็จในกรมจันทบุรีนฤนาถท่านเป็นเจ้าของวังนะคะเสร็จแล้วเนี่ยหลังจากท่านเสด็จสวรรคตนะคะก็วังก็แตกนะคะต่างแตกหมายถึงก็มีการแบ่งวังกันนะคะหลังจากนั้นท่านเจ้าท่านพญาอนุรุทธเทวานะคะซึ่งเป็นข้าราชบริพารในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยก็ได้มาดูแลต่อนะคะดูแลต่อขออนุญาตใช้คำว่าดูแลว่าท่านวังอ่ะมีเจ้าของเดียวก็คือเสด็จในกรมจันทบุรีนฤนาถนะคะซึ่งเป็นต้นสกุลกิตติยากรนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยซึ่งเราก็รู้สึกว่าเออเนี่ยวังนี้มันมี history มันมีประวัติศาสตร์ที่แบบน่าสนใจมากๆคือตัวของนะโยก็เลยเอาตัวจุดตรงนี้มาตั้งแล้วจังหวะนะต้องบอกว่าโยเนี่ยตั้งใจจะทำที่เนี่ยนะคะมาทั้งหมดมาตั้งแต่ตอนก่อนโควิดแล้วแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วเพราะว่าจะทำ
4: ใช่เพราะเราคุยกันมานานพอสมควรแล้วนะ
3: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่
4: นานมาก
3: ใช่ใช่แล้วโยก็แบบว่าใฝ่ฝันว่าเออเราจะต้องมาทำที่นี่เพราะว่าที่นี่เนี่ยไม่เคยจัดงานจิตรกรรมเลยไม่ว่าจะเป็นการประมูลเองหรือว่า
4: อ๋อน
3: ิทรรศการเองใช่นิทรรศการเองโยก็เลยว่าเออเนี่ยแล้วคราวนี้ว่าพอเสร็จเรียบร้อยแล้วคือทุกอย่างมันต้องใช้เวลาค่ะแล้วจังหวะดีว่าเออครั้งนี้เนี่ยโยตัดสินใจคือแบบเอาให้เต็มที่เพราะว่าเราใฝ่ฝันว่าเราอยากที่จะจัดงานที่นี่เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ใช้เวลาครั้งนี้ต้องบอกเลยว่าอย่างเทศกาลเนี่ยที่เห็นแบบอะไรนั้นเนี่ยใช้เวลาเตรียมตัวไม่นานแต่อันนี้ใช้เวลาเตรียมตัว3เดือนกว่าที่จะทำได้แต่ถ้าเอาเข้าจริงๆเนี่ยโยใช้เวลาเตรียมตัว 4-5 ป
4: ีนะใช่เพราะว่าตั้งแต่เราคุยกันตอนนู้นที่เรามีการบอกว่าเออไปทานข้าวในเรือไปล่องเรือนู่นนี่นั่นจนเปลี่ยนมันเหลือไม่มีเรือเลยนานนะโยหลายปีนะ
3: ใช่ใช่คือจริงๆจริงๆแล้วเรื่องเรือเนี่ยมันเป็นอะไรที่ประใฝ่ฝันเนาะแต่มันก็ต้องดูพละกำลังตัวเองด้วยว่า
4: และอีกอย่าง
3: เราจะสามารถทำได้ขนาดไหน
4: มันเป็นการย้ายคนหลายๆคนไปที่เรือมันก็
3: ใช
4: ้เวลา
3: และด้วยอีกด้วยฤดูกาลด้วยไงฝนตกฝนฟ้าตกอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลย
4: ดีนะที่เราจัดในที่ร่มอ่ะเพราะว่าวันนั้นก็ฝนตกจริงๆ
3: ใช่แล้วพอเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยคือโยวางไว้เรียบร้อยแล้วว่าน้องสตาร์จะต้องเล่นให้เรานะคะซึ่งเขาก็เล่นได้แล้วเล่นได้ดีมากจริงๆนะคะแล้วโยก็ด้วยความที่ต่างกันนะคะก็คุยกับทางคุณแซมว่าคุณแซมเนี่ยคุณแซมคือ ท่านพันเอกเฟื่องวิทย์อนุเทวานะคะซึ่งตอนนี้ท่านเป็นผู้ดูแลวังนะคะว่าอยากจะให้ช่วยนะคะช่วยอธิบายถึงฮิสทอรี่ของวังนี้โชคดีที่ท่านก็มาช่วยบรรยายแล้วนอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็ยังมารับประทานอาหารร่วมกับเราด้วย
4: ใช่ซึ่งก็เป็นอะไรที่แบบพอเห็นคนมาพอเห็นงานศิลปะพอเห็นบรรยากาศพอเห็นสถานที่เนี่ยจะบอกว่าคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคือมันเข้ากันหมดเลยมันเหมือนเวลาเรากินอาหารแล้วทุกอย่างมันเข้าไปผสมกันในปากเราแล้วมันแบบกลมกล่อมอ่ะ
3: ใช่ใช
4: ่แล้วเราจะมีความแฮปปี้มากเวลาเราทานอาหารแบบนั้นเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนกันเวลาเราเห็นงานที่มันแบบมันเชื่อมโยงกันไปทุกจุดทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะมันก็ทำให้เราแบบอิ่มเอิบใจว่างานมันประสบความสำเร็จแล้วก็มันสวยมันแฮปปี
3: ้เดี๋ยวเราพักเบรกกันสักครู่ดีไหมคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยกันต่อนะคะ
2: คุณกำลังฟังรายการ Variety Art ครบเครื่องเรื่องศิลปะ
5: เด็กไม่ใช่ผ้าขาวทำไมหมอถึงกล่าวไว้เช่นนั้นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวรวมทั้งในมิติทางสังคม
6: ประโยคเด็ดของนายแพทย์สุริยะเดลทรีปาตีผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นที่เปิดโลกพ่อแม่ให้มองลูกตามความเป็นจริงพบกับคุณหมอเดลที่จะมาให้แง่คิดข้อแนะนำมุมมองที่น่าสนใจรวมด้วยวารุณีซื่อสัตย์สกุลชัยในรายการคุยกับหมอเดลทุกวันจันทร์เวลา 18:00 นถึง 19:00 นตรงทาง FM 97ไลฟ์สด Facebook QFM
5: แล้วพบกันนะครับ
7: ช่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 18:00 นจะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคดีให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกโลกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 18:00 นนะครับเจ้านายปูนปูน
2: รายการ Variety Art ครบเครื่องเรื่องศิลปะ
3: ค่ะขอต้อนรับกับเข้าสู่รายการ Variety Art นะคะตอนนี้อยู่กับโยกับพี่บอยเหมือนเดิมนี่นะคะ
4: ซึ่งโยก็ยังอยู่บนถนนเหมือนเดิมนะจ๊ะ
3: โยก็ยังอยู่บนถนนเหมือนเด
4: ิ
3: ม
4: อยู่ยังก
3: ลับไม่จะแบบว่าทำไมมาด้วยความที่ตอนนี้แฟนรายการของเราเนี่ยคิดชื่อโยเชื่อว่ายังอยู่บนถนนเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราอยู่เป็นเพื่อนกัน
4: เราอยู่เป็นเพื่อนกันแล้วพี่ก็อยู่ที่บ้านก็คือให้กำลังใจให้ทุกท่านถึงบ้านโดย
3: ธรรมชาติจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเป็นไปได้นะก็สามารถที่จะดูไลฟ์สดเราได้นะถ้าใครอยู่บ้านเนี่ยเราก็เปิดสามารถที่จะเข้าไปดูไลฟ์ได้ในคิวเอฟเอ็มในคิวเอฟเอ็ม
4: มาดูหน้ามาสเตอร์ของอีสองคน
3: ของโยโอ้ยพี่หมอพี่บอก
4: ว่าเดี๋ยวนี้ตอนนี้ก็เตอร์เพราะว่าได้แรงบันดาลใจมาจากคนที่คุยด้วยนี่แหละ
3: ต่อไปนะแล้วก็ส่วนของศิลปินเองเนี่ยโยเลือกศิลปินมาทั้งหมด7ท่านนะคะก็จะมีท่านอาจารย์ปัญญาวิจิตรธนสารซึ่งท่านเป็นศิลปินแห่งชาตินะคะท่านอาจารย์สมวงศ์ทัพรัตน์ท่านอาจารย์สมภพบุตรราชนะคะท่านอาจารย์ประทีปโคชบัวอาจารย์ธงชัยศรีสุขประเสริฐอาจารย์ชิตวานรัตน์ทองตันและก็วิษณุพงษ์หนูนันซึ่งจะบอกเลยนะพี่บอยเหล่านี้เป็นศิลปินระดับท็อปของประเทศทั้งนั้น
4: ใช่
3: แล้วตัวของ
4: งานก็เนี้ยหมดเลย
3: คืองานเนี่ยโยจะบอกว่าทุกงานเนี่ยโยดูมาหมดคือครั้งนี้โยบอกเลยว่าโยอ่ะแบบโยจริงจังมากโยซีเรียสมากเพราะว่าคือด้วยความที่ว่าโยก็จะบอกทุกคนว่างานครั้งนี้เนี่ยเราจัดที่อะไรใช่ไหมคะเนื่องจากว่าเราเองเราก็ที่อยากที่จะแบบให้เสด็จในกรมเพราะว่าอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะว่าโยเชื่อว่าเสด็จในกรมท่านยังอยู่ดังนั้นเนี่ยการทำงานในครั้งนี้ก็เลยค่อนข้างจะจริงจังเพราะว่าเนื่องจากว่าเราจัดในพระตำหนักใช่ไหมดังนั้นเนี่ยมันก็จะต้องแบบคือตะกอดจะบอกว่าเหล่าบรรดาศิลปินของโยนเนี่ยพวกสายนูตทั้งนั้นแต่ว่าด้วยในครั้งนี้นะพี่ดูได้แทบไม่มีนูตเลยอย่างโอเคงานของอาจารย์เจงมันเป็นลักษณะงานของมันเป็นตัวแบบมาจากอรหันต์8อะค่ะดังนั้นมันก็ตามนั้นแต่นอกนั้นนี่คือแบบ ไม่รู้เสื้อผ้าใส่เรียบร้อยคือตามที่ว่าเสด็จในกรมท่านเลยนะคะจากนั้นเนี่ยนะพี่ถ้าพี่เห็นเนี่ยพี่จะเห็นว่างานเนี่ยไล่เลียงเล่าเรื่องอ่ะกันมาหมดตั้งแต่ในส่วนของอาจารย์ปัญญาวิชิตนาสารซึ่งท่านก็ใช้เทคนิคพิเศษที่ท่านคิดขึ้นมาเองนะคะแล้วก็เพื่อที่จะไหมคะแล้วก็มาบอกแล้วก็มาเล่าให้กับทุกคนฟังในสิ่งที่ทำคือจะบอกว่าอาจารย์ปัญญาท่านตั้งใจมากในการทำในครั้งนี้นะคะหรือแม้กระทั่งอาจารย์ประทีปโพชบัวเนี่ยนะคะคืออาจารย์ประทีปเนี่ยโหปกตินี่จะเป็นแบบว่าคุณชายที่แบบไม่ค่อยจะเห็นตามสื่อเท่าไหร่ซึ่งเอาตามตัวแรกมาก
4: พี่ชอบรูปนี้มากรูปของอาจารย์ประทีปเนี่ย
3: เป็น
4: รูปที่โยมเป็นรูปที่โยมเอามาใช้เป็นแบ็กกราวด์หลายครั้งเวลาทำ
3: คิริบันโพสคิริบันโพส
4: พอไปเห็นรูปจริงเนี่ยเฮ้ยมันมีพลังบางอย่างที่มันสามารถจะดึงดูดพี่เข้าไปในรูปได้แล้วก
3: ็
4: ที่บังเอิญไปเห็นเจดีย์แล้วก็ไปเห็นวัดบนภูเขาแล้วก็ยิ่งขนลุกเพราะว่ามันมีความรู้สึกแบบความเป็นธรรมชาติอ่ะ
3: คือ
4: ม
3: ัน คือจะบอกว่าปกติแล้วเนี่ยอาจารย์ประทีปเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยจะวาดแบบนี้เท่าไหร่เพราะปกติอาจารย์ประทีปวาดส่วนใหญ่จะเป็นนูดเยอะแต่ว่ามันจะเป็นเซเลอริสนะฮะแต่ครั้งนี้อาจารย์ประทีปวาดผลงานออกมาเป็นตัวอาจารย์ประทีปเองจริงๆแต่ไม่ได้นูดแล้วโยก็บอกว่าเขาขึ้นไปแบบดูส่องอะเนาะส่องอะแล้วก็แบบโอ้โหแบบสวยสวยงามมากจริงๆแล้วที่โยเลือกอันนี้ที่บอกว่าเอ๊ะตรงนี้มันควายหรือวัว
4: เมา
3: แล้วก็บอกว่าต้องใช้การจินตนาการเอาไงพี
4: ่มันต้องจินตนาการเอาแล้วแต่ว่าจะเป็นวัวหรือเป็นควายหรือว่าเป็นอะไรทั้งอย่าง
3: ใช่คือจะบอกว่างานครั้งนี้ศิลปินทุกท่านทำเต็มที่จริงๆแล้วก็คือ
4: มองเห็นความ
3: ขอบคุณมาก
4: ความใส่ใจแล้วก็ความ
3: ใช่
4: แบบให้ใจอ่ะให้ใจกับงานที่จริงอ่ะที่เอารูปมาแบบเป็นแบบผลงานที่แบบโหปราณีตมากสวยวิจิตร
3: แล้วจะบอกว่าครั้งนี้ที่สำคัญคือนักสะสมซึ่งแต่ละคนเนี่ยเป็นนักสะสมหน้าใหม่เขาก็บอกเขาไปเลยว่าผมคือนักสะสมหน้าใหม่แบบน่ารักมาก
4: อ๋อเหรอ
3: เออเขาประกาศเลยผมคือนักสะสมหน้าใหม่แล้วก็แบบคือทุกท่านนะคะคืออย่างที่บอกเขาว่าด้วยความที่ว่าในครั้งนี้ที่เชิญไปเนี่ยมีด้วยที่นั่งจำนวนจำกัดคือจริงๆต้องขอโทษคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมเนี่ยนะคะและหลายๆท่านเนี่ยที่อยากจะไปงานนี้เนื่องจากว่าที่นั่งมีจำนวนจำกัดจริงๆเพราะว่านะคะทางที่พระตำหนักใหญ่นะคะปากคลองพุทธกุศลหรือตอนนี้เนี่ยก็จะมีดีว่ามานอนะคะก็คือเป็นร้านกาแฟซึ่งสามารถที่จะไปทานกันได้นะคะมีอาหารเล็กๆน้อยๆมานั่งทานได้เนี่ยอยู่เนี่ยเขาแบบว่าคือเขาสุดอ่ะแล้วพอเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยอย่างตอนที่เราจัดงานเนาะเราเปิดมาด้วยการที่ให้คุณแซมนะคะคุณอีกเฟื่องวิชอนุรุทธิวานเนี่ยค่ะท่านเล่าประวัติของพระราชวังให้ฟังสถานที่ให้ฟังอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็แบบค่อยๆเดินขึ้นไปข้างบนอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนระหว่างที่แบบคุณแซมเดินขึ้นไปฉันก็จะเล่าเรื่องคือโยชอบที่นักสะสมอะค่ะให้ความสนใจในศิลปะจริงๆแล้วก็ให้ความสนใจในประวัติศาสตร์จริงๆพี่บอยเพราะว่าระหว่างที่เดินขึ้นไปอย่างเงี้ยฉันก็จะเล่าให้ฟังตรงนั้นคือตรงนี้คือไอ้นั่นไอ้นี่โยเห็นนักสะสมอะคือตื่นตาตื่นใจฟังมากตื่นตาตื่นใจแบบ
4: มันไม่ได้ขึ้นง่ายๆนะที่นี่อ่ะโย
3: ใช่ใช่ปกติเขาไม่ให้ขึ้น
4: เขาไม่ได้ให้ขึ้นเพราะฉะนั้นวันเสาร์ที่ผ่านมาคือใครที่ไปแล้วได้ขึ้นไปนั่นคือถือว่าโชคดีจริง
3: ใช่เพราะปกติเขาไม่ขึ้นจริงๆนะคะเนื่องจากว่าตรงนั้นเนี่ยคือเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลด้วยอ่ะแล้วห้องที่เราอ่ะได้รับประทานอาหารกันแล้วก็ทำการประมูลกันนะคะเป็นห้องทรงพระสำราญคือรัชกาลที่9รัชกาลที่6เคยประทับและทานอาหารที่เรามากันนี่แหละดังนั้นมันก็เลยค่อนข้างจะพิเศษซึ่งตรงเนี้ยคือโยดีใจที่1คนเข้าไปและให้ความสนใจใน history นะคะในเรื่องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์2คนขึ้นไปแล้วแบบ คือเดี๋ยวนี้คนให้ความคือคนน่ะโยคิดว่าคนน่ะสนใจแหละแต่ไม่ได้มีโอกาสไงแต่ครั้งนี้ได้มีโอกาสจริงๆที่จะได้แบบว่าได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์แล้วก็พี่เห็นมาที่บอกว่าเขามีวิธีการดูกรมขุนไงจำได้มาที่บอกคุณแซมพูดนะคะว่าโอเคใช่ไหมบอกว่าไอระดับต่ำสุดนี่คือกรมหมื่นใช่ไหมคะกรมหมื่นกรมขุนกรมหลวง
4: กรม
3: พระแล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนี่อย่างสุดก็คือสมเด็จนั่นนะคะคือต้องบอกว่าแบบเราก็โยก็เพิ่งจะรู้วันนั้นเหมือนกันนะพี
4: ่
3: ว่าเขาจะมีการวิธีการนับแบบนี้เลยแล้วเราเองระหว่างที่

0: แล้วได้
1: ใช
0: ความ
1: ่
0: รู้ใน
1: ใช่
0: หลายๆด้านทั้งประวัติศาสตร์ทั้งศิลปะทั้งการไปซึมซับอารมณ์ซึมซับอะไรหลายๆอย่างในสถานที่อย่างนั้นคืออ
1: ือฮึ
0: มันดูแบบมันดูดีอ่ะ
1: คือจะ
0: พู
1: บ
0: ด
1: อ
0: ไ
1: ก
0: ม่
1: ว่
0: ถ
1: า
0: ูก
1: ค
0: เ
1: ร
0: ห
1: ั
0: ม
1: ้
0: ื
1: ง
0: อน
1: น
0: ก
1: ี้
0: ัน
1: ขาดใครไม่ได้เลยแม้กระทั่งพี่บอยเราก็ขาดไม่ได้คือทุกคนในวันนั้นนะทุกคนมีบทบาทของตัวเองแล้วทุกคนทําตามหน้าที่ของตัวเองได้อย่างดีมากไม่ว่าจะเป็นอย่างพี่บอยก็น่ารักพี่บอยก็คือพี่บอยก็เสร็จเรียบร้อยพี่บอยก็ทําการโปรโมทหรือแม้กระทั่งที่บอกเขาว่าอย่างตัวของน้องๆนะคะที่มาช่วยก็มาช่วยกันอย่างเต็มที่
0: ใช
1: เล
0: ่ท
1: ย
0: ุกคนช่วยกัน
1: น
0: อ
1: ะ
0: ย่
1: ค
0: าง
1: ะ
0: เต็มที่
1: ใช
0: มา
1: ่ใช
0: แล
1: ่
0: ะอีก
1: ค่ะ
0: คน
1: อย
0: ห
1: ่
0: น
1: า
0: ึ
1: ง
0: ่งที่พิเศษมากเลยคือพี่ดุ๊กพี่บดิน
1: อ
0: ด
1: ุ๋ อ
0: ๊ก
1: คื
0: ม
1: อ
0: าให้เราด้วย
1: พี่ดูเขาเด็กปั้นอยู่นะคะขอโ
0: เ
1: ท
0: ด็ก
1: ษนะ
0: ป
1: คะ
0: ั
1: พ
0: ้
1: ี่
0: น
1: บดินดูเป็นเด็กปั้นอยู่นะคะ
0: เข
1: บ
0: า
1: อก
0: เป
1: เพ
0: ็
1: ราน ะว่า
0: ศิลปินในงานคราวที่แล้วของ
1: เข
0: เรา
1: เ
0: เ
1: ป
0: มื
1: ็
0: ่
1: น
0: อ
1: น
0: ต
1: ัก
0: ้น
1: แส
0: ป
1: ด
0: ี
1: งใช่ใช
0: า
1: ่เขาเป็น
0: ผ
1: เข
0: ล
1: าเป
0: ง
1: ็
0: าน นมาแสด
1: อาง จถ่ายภาพด
0: ใ
1: ้
0: ช
1: วยความ
0: ่
1: ที่ว่าในครั้งนี้คือต้องการให้พี่ดูกาเปิดคืออย่างที่พี่ดูพูดอะค่ะว่าเขาเปิดโลกทัศน์ใหม่จริงๆเพราะว่าเขาก่อนหน้านี้เขาทํางานในส่วนของการทำนิทรรศการใช่ไหมคะพอครั้งนี้เขาก็มาดูการประมูลอะไรอย่างเงี้ยเขาก็รู้สึกว่าเออนะมันให้ความแรงบันดาลใจเขาในการที่จะทํางานด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: อยากให้ทุกค
1: ใช
0: นมี
1: ่
0: งานใหม่ๆมาให้เรา
1: ใช
0: ดู
1: ่ซึ่งไม่รู้ว่าพี่ดูจะดูคนผิดหรือเด็กปั้นโยแหมพูดได้
0: ไม
1: ใน
0: ่
1: ง
0: หรา อ
1: น
0: ก
1: เออ
0: พี่
1: น
0: ด
1: ะ
0: ู
1: ฮ
0: น่
1: ะ
0: ารักจะตาย
1: ใช่ก็คือพออย่างวันนั้นใช่ไหมก็เราก็จะเห็นมันก็จะมีการประมูลซึ่งก็ต้องขอบคุณพี่เอ๋อรนิตนะคะซึ่งเป็นอดีต
0: พี่
1: ผ
0: เ
1: ู
0: อ
1: ้ป
0: ม
1: ร
0: า
1: ะกาศข่าวเป็นอด
0: เป
1: ี
0: ็
1: ต
0: น
1: ผู้
0: พิ
1: ป
0: ธ
1: ร
0: ี
1: ะก
0: ก
1: าศ
0: ร
1: ข่
0: ใช
1: าว
0: ่
1: ของไทย PBS นะคะ
0: ใช่
1: ก็ต้องขอเพราะว่าวันนั้นพี่เอ๋ก็สุดยอดมากสุดยอดจริง
0: จริง
1: ๆ
0: ใช่
1: คือ
0: พี่
1: วันนั้นเนี่ยโยอ่ะจะนิ่งเป็นพิเศษที่อาจจะสงสัยว่าทำไมนิ่งมีอะไรเข้าสิงหรือเปล่าคือจริงๆไม่หรอกเพราะว่าในสมองคิดอยู่ตลอดเวลาไงพี่เพราะว่า
0: ต้องท
1: เ
0: ำสมา
1: เดี๋
0: ธ
1: ยว
0: ิ
1: มันจะ
0: ด
1: ต้อ
0: ้
1: ง
0: วย
1: ทําอะไรใช่
0: ใช
1: ต้อง
0: ่
1: ทําสมาธิแล้วก็ต้องมานั่งคิดว่าเราจะต้องทําอะไรต้องทําอย่างนู้นแล้วต้องทําอย่างนี้ด้วยอ่ะพี่บอย
0: คืออีกอย่างนึงที่อยากจะเสริมก็คือให้เขาหน่อยเนาะสถานที่เนี่ยไหนๆก็พูดถึงบรรยากาศแล้วอาหารอร่อยมาก
1: โอ้ยขอบคุณค่ะ
0: ส่วนจะอร่อยยังไงต้องถามคุณโยธกาเพราะว่าพี่บอยเนี่ยไว้ใจโยธกาในเรื่องรับประทานอาหารมากอ่ะโยเหลาสิมันอร่อยยังไ
1: ค
0: ง
1: ือจริงๆวันนั้นเนี่ยมันจะมีเขามีอาหารชาร์ตอาหารมาให้เลือกนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของท่านมันปักลายนะคะท่านมันทัดตำหนักอะไรอย่างเงี้ยอยู่ก็เลือกแล้วการเลือกเนี่ยยากมากเนี่ยพี่บอยคือหนึ่งเราต้องคิดด้วยว่าเผื่อว่าคนไหนไม่กินหมู
0: กินอะไรเนี่ยกิ
1: ไม
0: น
1: ่
0: อะ
1: กิ
0: ไ
1: น
0: รมีอั
1: ช
0: ต
1: าย
0: ล
1: ก
0: ั
1: ิน
0: กษ
1: อ
0: ณ
1: ะ
0: ์
1: ไร
0: ไหม
1: ไม่กินอะไรแล้วก็
0: ใช่
1: เสร็จแล้วมันจะต้องให้มาทานแล้วเนี่ยจะต้องกลมกล่อมคือมันในนั้นมันก็จะมีตั้งแต่อาหารว่างค่ะเริ่มต้นสตาร์เตอร์เนี่ยค่ะ
0: อ
1: ด้
0: อ
1: วย
0: เดิร์ฟ
1: ออเดอร์ด้วยตัวของทอดมันกุ้งนะคะเสร็จเรียบร้อยเนี่ยมาถึงเนี่ยในส่วนของอาหารหลักใช่ไหมคะก็จะมีทอดมันสูตรพระตำหนักคือผ่ามาแล้วไข่แดงล้วนๆนะพี่
0: อันนั้นอร่อยมากเลยครับคุณผู
1: ใช
0: ้ชมน้องใบตอง
1: ใช
0: ครับ
1: ่
0: ผมครับ
1: แล้วก็จะมีปลาทอดนะคะเป็นปลาทอดเปรี้ยวหวานนะคะแล้วก็ตัวของซุปเนี่ยคืออะไรไหมคะซุปนี่จะบอกว่าต้มข่าไก่บัดปลาใบไม้ต้มข่าซึ่งนี่ซุปของหนูนั้นบอกว่าอร่อยมาก
0: คืออร่อยจริงๆเพราะว่าแค่ยกตัวอย่างมาแค่นี้ก็อยากกินแล้วเพราะว่าอาหารที่นั่นเนี่ยเป็นรสชาติดั้งเดิมแบบโบราณเล
1: ใช
0: ยนะ
1: ่
0: สูต
1: ใ
0: ร
1: ช
0: โบ
1: ่
0: ราณ
1: ใช่
0: ซึ่งหากินได้ยากในสมัย
1: อือ
0: น
1: ฮ
0: ี
1: ึ
0: ้ถ้าไม่ได้
1: ใช
0: เจ
1: ่
0: อ
1: ค่ะ
0: แบบแม่ครัวหรือว่าพ่อครัวที่ฝีมือระดับนี้จริงๆนะครับกินยากมาก
1: แล้วที่สำคัญคืออาหารที่สั่งเข้าไปเนี่ยไม่ใช่อาหารที่มีขายในพระตำหนักนะคะคือเขาทำขึ้นมาพิเศษ
0: ทำให้เป็นพิเศษ
1: ใช่ใช่แล้วก็ตบท้ายด้วยไอศครีมและบราวนี่ช็อกโกแลตคืออันเนี้ยโยเครียดมากเพราะว่าแบบมาบอกว่าเฮ้ยคือถ้าเกิดว่างคือแบบจะมีบราวนี่นะคะจะมีแอปเปิลนะคะซึ่งเราจะเอาอันไหนดีใช่ไหมคะแล้วตอนแรกก็บอกว่าแอปเปิลจะเป็นแต่ว่าคาดว่าแอปเปิลอีกบางคนเนี่ยอาจจะไม่ชอบผู้ชายอาจจะไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคุยว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นเนี่ยนะเอาเป็นจะทำอีกอันนึงคือเป็นแอปเปิลคอมโบ
0: โอ้
1: นั่นน่ะ

0: ใช่แล้วเราก็คิดว่าผู้ชายเขาคงจะแบบไม่ได้โปรดเหมือนเราหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็เลยว่าเอ้ยถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราก็ให้เป็นแบบเป็นบราวนี่แล้วก็ไอศครีมแท
1: เห็นไห
0: น
1: มล่ะทุกอย่างมันโดนร้อยเรียงมาตั้งแต่การวางโครงเรื่อง
0: ใช
1: และ
0: ่
1: โครงเรื่องที่จะทํางานจัดงานอะไรเนี่ยมาถึงอาหารจนสุดท้ายเนี่ยมาถึงการที่ทุกคนไปทํางานในวันนั้นน่ะได้ร่
0: ใ
1: ว
0: ช
1: ม
0: ่
1: กันสมทบทุนให้กับ
0: ก
1: ม
0: อ
1: ู
0: งท
1: ล
0: ุน
1: นิธิ
0: ส่งเสริมกองทุ
1: ก
0: น
1: องท
0: ส
1: ุ
0: ่ง
1: น
0: เสริ
1: ก
0: ม
1: อง
0: ศิ
1: เส
0: ล
1: ริ
0: ป
1: ม
0: ะ
1: ศ
0: ริ่
1: ล
0: วม
1: ป
0: ส
1: ะ
0: มัย
1: ร่วมสมัยด้วย
0: ใช่
1: ซึ่ง
0: ใช่
1: กองทุนนี้
0: ใ
1: ก็ทําอะไรโยขอสั้น
0: ก็คือจริงๆแล้วกองทุนนี้นะคะเขามอบให้กับเหล่าบรรดาศิลปินแล้วก็มู
1: อื
0: ลนิ
1: ม
0: ธิหรือต่างๆที่ทําเกี่ยวกับศิลปะร่วมสมัยให้สามารถที่จะไปขอทุนได้คือโยเองเนี่ยปีหนึ่งโยก็คือเคยได้รับทุนนี้ดังนั้นก็เลยคิดว่าเออไม่ว่าจะเล็กๆน้อยๆหรือมากแค่ไหนถ้าหากว่าเราได้มีโอกาสแต่ได้ทำอ่ะมันก็เป็นสิ่งที่ดีและมากกว่านั้นนะคะสำหรับใครที่ทำเนี่ยก็สามารถได้รับนะคะเป็นใบบริจาคเนี่ยสามารถนำไปเป็นส่วนลดหย่อนภาษีได้2 เท่าและใน
1: อุ้ย
0: ครั
1: เล
0: ้ง
1: ิศ
0: นี
1: จ
0: ้
1: ้ะ
0: ตรงของยกก็เหมือนกันนะคะก็สามารถที่นำไปเป็นส่วนลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน100,000 บาทดังนั้นต้องบอกว่าอันนี้ขออธิบายว่าคือมันไม่เกี่ยวกันนะคะคือในส่วนของตรงของโยเนี่ยก็ส่วนหนึ่งนะคะในส่วนของสนับสนุนศิลปินแห่งชาติหรือว่าศิลปินทัศนศิลป์ที่ลงทะเบียนหรือศิลปินศิลปทรเนี่ยอันนี้เนี่ยก็คือไม่เกิน100,000 บาทเนี่ยต่างหากแต่บริจาคให้กองทุนนี้ก็คือต่างหากค่ะแอบนะคะก็วันนี้เนี่ยพี่บอยโอเคเราหมดเวลาละ
1: วันน
0: น
1: ี้
0: ะคะ
1: อิ่
0: ก
1: ม
0: ็
1: เอิบใจแหละแล้วเรา
0: ใช
1: ได้
0: ่
1: คุยถึงเรื่อง
0: ใช
1: สิ่
0: ่
1: งที่ผ่านมาใน
0: ใช่
1: งา
0: ใช
1: น
0: ่
1: หลายๆงานที่เราไปทำกันมาเนา
0: ค
1: ะ
0: ่ะก็ยังไง
1: โอ
0: ก็ต้อง
1: เค
0: ขอขอบคุณพี่บอยมากๆนะคะขอขอบ
1: โอ
0: คุณ
1: เค
0: ค่ะ
1: จ
0: ข
1: ้า
0: ขอบคุณแฟนรายการทุกๆท่านนะคะที่ฟังรายการอยู่นะขอให้ใครขับรถก็ขอให้ขับรถด้วยความระมัดระวังและเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะเวลานะคะทุ่มครึ่งจน
1: ท
0: ถ
1: ุ่
0: ึ
1: ม
0: ง
1: ค
0: ส
1: ร
0: อ
1: ึ
0: ง
1: ่ง
0: ทุ
1: ถ
0: ่
1: ึ
0: ม
1: ง
0: นี่
1: ส
0: แห
1: อ
0: ล
1: ง
0: ะค
1: ท
0: ่ะ
1: ุ่ม
0: วันนี้คงจะต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่
1: ส
0: ะ
1: วัสดีครับบ๊ายบาย
2: คุณกำลังฟังรายการวาไรตี้อาร์ตครบเครื่องเรื่องศิลปะ
3: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: กีฬาพารวยรายการสปอร์ตทอล์ควาไรตี้ของคนรุ่นใหม่มีทั้งสาระความรู้และความบันเทิงพบกันทุกวันอังคารและวันพุธเวลา 20:30 ถึง 20:30 ทางคลื่น FM 97แล้วพบกันนะครับ
1: และนี่คือรายการ
2: กีฬาพารวย

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ณพระราชวังดุสิตกรมทรัพยากรน้ำขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการบรรเทาภาวะน้ำแล้งน้ำท่วมปี 2568 ถึง 2569 รับมือผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญการแข่งขันแบดมินตันเจแปนโอเพ่น 2026 กุลวุฒิวิทิศสารและพิชามนโอภาสนิพัฒน์ผ่านเข้าสู่รอบ2ได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพุธที่15กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:07 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ตามลำดับดังนี้นายมาร์คกูดดิ้งเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทยซึ่งพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งเมื่อวันที่5พฤศจิกายนพุทธศักราช2564เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในโอกาสนี้นายคริสโตเฟอร์แพทริกแมคคอมิกคู่สมรสเอกอัครราชทูตร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยนายเฟลิเป้เดลาโมเรนากาซาโดเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรสเปนประจำประเทศไทยซึ่งพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งเมื่อวันที่17มิถุนายนพุทธศักราช2565เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่นายชองโกลด์ปวงเบิร์ฟเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทยซึ่งพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเมื่อวันที่27มกราคมพุทธศักราช2567เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในโอกาสนี้นางมาริโกะบวงเบิร์ฟภริยาเอกอัครราชทูตร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยในวันเดียวกันนี้เวลา 13:29 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการปลูกข้าวณแปลงสาธิตการเกษตรโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าอำเภอเมืองนครนายกจังหวัดนครนายกจบข่าวในพระราชสำนัก
1: สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชออกประกาศสมเด็จพระสังฆราชทรงงดเสด็จออกประทานพระวโรกาสให้พระเถรานุเถระเฝ้าถวายสการะเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาสำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชออกประกาศเรื่องการทำสามีจิกรรมเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาเพื่อเป็นการถนอมพระอนามัยจึงขอประกาศแนวทางการกระทำสามีจิกรรมถวายสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามดังต่อไปนี้สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงงดเสด็จออกประทานพระวโรกาสให้พระเถรานุเถระเฝ้าถวายสการะวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเปิดพระวิหารให้คณะสงฆ์เข้าถวายสการะกระทำสามีจิกรรมหน้าพระรูปเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกตั้งแต่วันที่31กรกฎาคม2569ถึงวันที่1สิงหาคม2569กรมการศาสนาจัดอบรมการปฏิบัติงานเพื่อเตรียมความพร้อมพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพุ่มเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชาประจำปี2569
2: นายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนาเป็นประธานเปิดการอบรมการปฏิบัติงานเกี่ยวกับพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพุ่มเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชาประจำปี2569ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กรมการศาสนาดำเนินการนิมนต์สมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะและพระนาคหลวงที่อุปสมบทจากพระอารามต่างๆทั้งในกรุงเทพมหานครและส่วนภูมิภาคจำนวน350รูปเข้ารับพระราชทานพุ่มเทียนณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในวันที่29กรกฎาคมสำหรับพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพุ่มเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเทศกาลเข้าพรรษาประจำปี2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามระหว่างการเสด็จพระราชดำเนินเข้าสู่ภายในพระอุโบสถนักเรียนผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดโอเอวิหารรายจะนั่งประจำศาลารายทั้ง12ศาลารอบพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามเพื่อสวดโอเอวิหารรายเป็นการสืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของชาตินอกจากนี้เจ้าหน้าที่กรมการศาสนาที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นนักสวดพระมหาชาติคำหลวงจะร่วมสวดพระมหาชาติคำหลวงภายในพระอุโบสถในระหว่างที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานถวายพุ่มเทียนแก่พระสงฆ์จำนวน350รูปมาชโยรายงาน
1: กองทัพบกจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติทศมินทราภิรมย์จังหวัดปทุมธานี
3: พลเอกชิษณุพงษ์รอดสิริรองผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานการจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี4รอบ3มิถุนายน2569ณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติทศมินทราภิรมย์อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีโดยมีผู้แทนส่วนราชการนักเรียนนักศึกษาและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมโอกาสนี้รองผู้บัญชาการทหารบกได้เยี่ยมชมนิทรรศการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดปทุมธานีและได้มอบถุงยางชีพให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่และร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ชนิดต่างๆเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์รักษาสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศให้มีความสมบูรณ์และสวยงามทั้งนี้กองทัพบกได้ดำเนินการก่อสร้างสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติทศมินทราภิรมย์เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา70พรรษา28กรกฎาคม2565เพื่อให้ประชาชนใช้เป็นสถานที่พักผ่อนทางธรรมชาติเป็นพื้นที่สำหรับออกกำลังกายรวมทั้งเป็นพื้นที่กักเก็บน้ำและป้องกันน้ำท่วมสร้างพื้นที่แห่งความสุขให้กับชุมชนท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างยั่งยืนปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าสนับสนุนการยกระดับธุรกิจแฟรนไชส์ไทยปี2569เสริมศักยภาพผู้ประกอบการกว่า90รายพร้อมผลักดันสู่มาตรฐานสากล
4: นายพลพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่าปัจจุบันประเทศไทยมีธุรกิจแฟรนไชส์ในระบบจำนวน695รายและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 200,000 ล้านบาทต่อปีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจึงเดินหน้ายกระดับศักยภาพผู้ประกอบการและเสริมความเข้มแข็งให้ธุรกิจแฟรนไชส์ไทยผ่าน2กิจกรรมหลักได้แก่หลักสูตรการบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์รุ่นที่29ซึ่งในปีนี้มีผู้ประกอบการผ่านการพัฒนารวมกว่า90รายและกิจกรรมยกระดับธุรกิจสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการให้ได้มาตรฐานและพร้อมแข่งขันทั้งในและต่างประเทศพร้อมเดินหน้าสนับสนุนการทำตลาดผ่านการเข้าร่วมการแสดงแฟรนไชส์การโรดโชว์ในภูมิภาคและการขยายโอกาสทางธุรกิจในต่างประเทศเพื่อผลักดันแฟรนไชส์ไทยสู่มาตรฐานสากลนอกจากนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้ายังดำเนินโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพ plusเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ว่างงานและผู้มีรายได้น้อยเริ่มต้นธุรกิจแฟรนไชส์โดยสนับสนุนเงินลงทุนร้อยละ50สูงสุด 10,000 บาทพร้อมเชื่อมโยงผู้ประกอบการแฟรนไชส์ที่มีศักยภาพเป็นพี่เลี้ยงช่วยลดความเสี่ยงในการเริ่มต้นธุรกิจและส่งเสริมให้ธุรกิจแฟรนไชส์ไทยเติบโตอย่างยั่งยืนปริมปรัชโสภาภาครายงาน
1: กรมทรัพยากรน้ำขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการบรรเทาภาวะน้ำแล้งน้ำท่วมปี2568ถึง2569รับมือผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนิโย
5: นายธีรชุนบุญสิทธิ์อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำเปิดเผยว่าได้ติดตามผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนิโยที่ส่งผลให้เกิดฝนทิ้งช่วงในบางพื้นที่ ขณะที่บางพื้นที่กลับเผชิญฝนตกหนักเฉพาะแห่งและน้ำหลากฉับพลันซึ่งขณะนี้มีพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งกว่า50ล้านไร่และพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย20ล้าน 850,000 ไร่โดยได้เร่งระดมสรรพกำลังเครื่องจักรเครื่องมือและบุคลากรลงพื้นที่ร่วมกับเครือข่ายทุกภาคส่วนเพื่อให้มีน้ำอุปโภคบริโภคเพียงพอลดผลกระทบต่อพื้นที่เกษตรเสริมความพร้อมรับมือทั้งภัยแล้งและอุทกภัยภายใต้การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการบรรเทาภาวะน้ำแล้งและภาวะน้ำท่วมปี 2568 ถึง 2569 อย่างเข้มข้นพร้อมจัดเตรียมเครื่องสูบน้ำ399เครื่องเครื่องจักรกลกว่า240เครื่องสนับสนุนการปฏิบัติงานในพื้นที่รวมทั้งมีสถานีเตือนภัยน้ำหลากและดินถล่ม 2,275 สถานีสถานีโทรทัศน์อุทกวิทยาและกล้อง CCTV รวมกว่า 1,000 สถานีสถานีตรวจวัดแหล่งน้ำขนาดเล็ก293แห่งศูนย์บริหารจัดการน้ำส่วนหน้า11จุดศูนย์ผลิตและบริการน้ำสะอาด60จุดจุดสูบน้ำช่วยเหลือภาวะน้ำแล้งน้ำท่วมกว่า500จุดพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่เกือบ500คนและเครือข่ายภาคประชาชนอีก 2,300 คนปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการหน่วยงานในสังกัดเตรียมความพร้อมรับมือผลกระทบปรากฏการณ์เอลนีโญที่อาจต่อเนื่องถึงปีหน้าพร้อมยืนยันปริมาณน้ำต้นทุนเพียงพอต่อการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ
6: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบุถึงแนวทางการรับมือปรากฏการณ์เอลนีโญที่หลายฝ่ายคาดว่าประเทศไทยจะเริ่มได้รับผลกระทบในช่วงเดือนหน้าต่อเนื่องไปจนถึงกลางปี2570นั้นว่าได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดติดตามสถานการณ์และประเมินผลกระทบต่อพื้นที่การเกษตรอย่างใกล้ชิดแล้วโดยเบื้องต้นมองว่าในขณะนี้ไทยมีปริมาณน้ำต้นทุนที่เพียงพอและสำหรับในพืชเศรษฐกิจอาทิทุเรียนที่ในบางระยะของการเจริญเติบโตมีความต้องการใช้น้ำสูงนั้นจากการประเมินสถานการณ์ของหน่วยงานในสังกัดได้รายงานให้ทราบแล้วว่าสามารถบริหารจัดการน้ำได้เพียงพอแต่อย่างไรก็ตามกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไม่ได้นิ่งนอนใจและให้ความสำคัญในเรื่องดังกล่าวอย่างสูงสุดเนื่องจากปัจจัยในเรื่องน้ำมีผลกระทบต่อผลผลิตและรายได้ของเกษตรกรชวนันท์มาลีรายงาน
1: ขณะที่พรรคประชาธิปัตย์เสนอแนวทางรับมือน้ำท่วมภาคใต้โดยให้รัฐบาลเร่งจัดหางบประมาณป้องกันภัยจัดระบบอพยพและช่วยประชาชนเข้าถึงโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ
7: นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีผ่านนายภราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเสนอแนวทางบริหารจัดการงบประมาณเพื่อป้องกันและรับมือน้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้หลังประชาชนยังขาดความเชื่อมั่นและกังวลว่าจะเกิดเหตุซ้ำรอยอุทกภัยที่ผ่านมาโดยเสนอ3มาตรการสำคัญได้แก่จัดสรรงบประมาณขุดลอกคลองและซ่อมแซมอุปกรณ์ที่เสียหายจากน้ำท่วมปี2568โดยเฉพาะเทศบาลนครหาดใหญ่ที่ต้องใช้งบประมาณ270ล้านบาทจัดทำแผนอพยพและศูนย์พักพิงที่เป็นระบบโดยใช้จังหวัดเป็นหน่วยงานหลักรวมทั้งทบทวนหลักการโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ติดปัญหาเครดิตบูโรด้านนายภราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลได้ประชุมร่วมกับสำนักงบประมาณกรมชลประทานและสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเพื่อเร่งรัดโครงการป้องกันน้ำท่วมให้แล้วเสร็จก่อนช่วงน้ำหลากพร้อมเตรียมเสนอของงบกลางเพิ่มเติม700ถึง800ล้านบาทสำหรับ5จังหวัดเพื่อแก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมเบื้องต้นควบคู่การจัดทำคู่มือการแจ้งเตือนภัยการวางระบบอพยพและศูนย์พักพิงร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดส่วนโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำอยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไปวาสนาตระเกตรายงาน
1: กรมควบคุมโรคเตือนประชาชนเตรียมรับมือโรคหน้าฝนเน้นย้ำการป้องกันตนเองลดป่วยลดเสี่ยงโรคร้ายตลอดฤดูฝน
8: แพทย์หญิงจุฬาวงศ์สวัสดิ์และนายแพทย์วีรวัฒน์มโนสุทธินายแพทย์ทรงคุณวุฒิในฐานะโฆษกกรมควบคุมโรคขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์โรคและปฏิบัติตามคำแนะนำด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดเพื่อลดความเสี่ยงการเจ็บป่วยในช่วงฤดูฝนโดยในช่วง1เดือนที่ผ่านมาโรคที่พบผู้ป่วยมากที่สุดได้แก่โรคอุจจาระร่วงโรคไข้หวัดใหญ่โรคปอดอักเสบโรคโควิด-19 และโรคอาหารเป็นพิษโร โรคไข้หวัดใหญ่ตั้งแต่ต้นปีพบผู้ป่วยสะสมกว่า 213,000 รายเสียชีวิต22รายจึงแนะนำให้กลุ่มเสี่ยง7กลุ่มเข้ารับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่เป็นประจำทุกปีส่วนโรคไข้เลือดออกพบผู้ป่วยสะสมกว่า 13,000 รายเสียชีวิต19รายแม้จำนวนผู้ป่วยจะต่ำกว่าปีที่ผ่านมาแต่ยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่องพร้อมขอให้ประชาชนกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายทุก7วันและรีบพบแพทย์เมื่อมีไข้สูงหรืออาการผิดปกตินอกจากนี้ยังขอให้ระมัดระวังโรคไข้หูดับจากการรับประทานเนื้อหมูดิบโรคฉี่หนูและโรคเมดิออยโดซิสในผู้ที่ต้องลุยน้ำหรือสัมผัสดินโดยแนะนำให้สวมรองเท้าบูทและอุปกรณ์ป้องกันทุกครั้งนฤมลอุดมพรรายงาน
9: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
10: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
9: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
1: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
0: 20นาฬิกา17นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับกระทรวงการคลังสหรัฐออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐขยายมาตรการคว่ำบาตรต่ออุตสาหกรรมน้ำมันของอิหร่านซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มแรงกดดันทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านหลังอิหร่านกลับมาเปิดปฏิบัติการโจมตีในช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งโดยมาตรการดังกล่าวยังมุ่งเป้าไปยังเครือข่ายของนายโมฮัมหมัดฮอสเซนชามคานีซึ่งเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการส่งออกน้ำมันของอิหร่านรวมถึงบุคคลนิติบุคคลและเรือมากกว่า100รายการที่ดำเนินงานภายใต้ชื่อของนายชามคานีด้านนายสกอตเบเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของสหรัฐระบุว่าสหรัฐยังคว่ำบาตรเงินดิจิทัลหลายบัญชีที่เชื่อมโยงกับธนาคารกลางอิหร่านซึ่งส่งผลให้สหรัฐอายัดเงินมากกว่า130ล้านดอลลาร์สหรัฐและดำเนินการติดตามเส้นทางการเงินเหล่านี้อย่างเข้มงวดต่อไปรวมถึงกีดกันไม่ให้อิหร่านเข้าถึงแหล่งรายได้ที่ผิดกฎหมายนี้พลเอกฮิวโกโลเปสผู้บัญชาการทหารสูงสุดของโคลอมเบียออกแถลงการผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X ที่ยืนยันว่ากองทัพโคลอมเบียสามารถช่วยเหลือประชาชนจำนวน39คนที่ถูกกลุ่มกองกำลังปลดปล่อยแห่งชาติหรือ ELN ลักพาตัวในแคว้นโชโกทางตะวันตกของโคลอมเบียเมื่อวันที่14กรกฎาคมที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามมีทหารโคลอมเบีย2นายเสียชีวิตจากปฏิบัติการช่วยเหลือในครั้งนี้ทั้งนี้กลุ่มกบฏ ELN ถือเป็นกลุ่มกบฏสุดท้ายที่ยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในประเทศโคลอมเบียและเป็นหนึ่งในกองกำลังติดอาวุธผิดกฎหมายที่ทรงอิทธิพลที่สุดในภูมิภาคละตินอเมริกาขณะที่นายอาเบลาโดเดลาเอสปริเอล่าว่าที่ประธานาธิบดีโคลอมเบียให้คำมั่นว่าเขาจะยกระดับความมั่นคงและปราบปรามกลุ่มติดอาวุธภายในประเทศสำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการของนางเมตตยาฮาฟิซรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการสื่อสารและกิจการดิจิทัลของอินโดนีเซียเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ารัฐบาลอินโดนีเซียกำลังดำเนินการปิดกั้นเว็บไซต์พนันออนไลน์ผิดกฎหมายราว 3,700,000 รายการนับตั้งแต่เดือนตุลาคมปี2567นอกจากนี้รัฐบาลอินโดนีเซียยังได้รับรายงานว่าพบบัญชีธนาคาร 156,000 บัญชีที่ต้องสงสัยว่าถูกใช้ในการเล่นพนันออนไลน์และหมายเลขโทรศัพท์มือถือกว่า 85,500 หมายเลขที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงทั้งนี้ประธานาธิบดีปราโบโวซูเบนโตผู้นำอินโดนีเซียสั่งยกระดับการปราบปรามการพนันออนไลน์ให้เป็นวาระแห่งชาติโดยให้เหตุผลว่าปัญหาดังกล่าวเป็นภัยคุกคามร้ายแรงที่สร้างความเสียหายต่อประชาชนและก่อให้เกิดปัญหาสังคมรวมทั้งยังทำให้อินโดนีเซียเผชิญกับความสูญเสียทางเศรษฐกิจเป็นมูลค่ามหาศาลอีกด้วยต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
11: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750 Japan Open 2026ที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นในรอบแรกชายเดี่ยววิลกุลวุฒิวิทิสารมือ2ของโลกเฉือนชนะอายุทเชตีมือ24ของโลกจากอินเดีย2ต่อ1เกม21-19 23-25 และ21-15 ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับ เจสันเทมือ29ของโลกจากสิงคโปร์ต่อไปขณะที่หญิงเดี่ยวพิงพิชชามนโอภานิพัฒน์มือ23ของโลกโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมเอาชนะเนสลิฮานอารินมือ29ของโลกจากตุรกีไปได้2ต่อ0เกม21-13และ21-13ผ่านเข้าสู่รอบ2โดยจะพบกับศึกหนักเมื่อต้องดวลกับอากาเนะยามากุชิมือ3ของโลกจากญี่ปุ่นด้านหมิวพรปวีช่อชูวงหญิงเดี่ยวมืออันดับ8ของโลกขอถอนตัวจากการแข่งขันเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บแม้เพิ่งโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมในรอบแรกด้วยการเอาชนะชิวปินเฉียนมืออันดับ12ของโลกจากไต้หวันไป2ต่อ0เกม21-14และ21-16พร้อมผ่านเข้าสู่รอบ2ซึ่งเดิมมีกำหนดพบกับคิมกาอึนมืออันดับ14ของโลกจากเกาหลีใต้วอลเลย์บอลชาย CV ครับ2026สนามแรกระหว่างวันที่ 15-19 กรกฎาคมที่เมืองแคนดอนประเทศฟิลิปปินส์ทีมนักตบหนุ่มทีมชาติไทยประเดิมสนามเอาชนะเวียดนาม3-1เซต 33-31 18-25 25-19 และ25-16สำหรับนัดต่อไปทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติเมียนมาในวันพรุ่งนี้เวลา 13:00 นถ่ายทอดสดทาง GMM 25การแข่งขันเทควันโดประเภททีมชิงแชมป์โลก2026รายการชุนชอน2026เทควันโดเวิลด์คัพทีมแชมเปี้ยนชิพซีรีส์ที่เมืองชุนชอนประเทศเกาหลีใต้ในวันแรกมีจอมเตะไทยลงสนาม1ประเภทคือประเภททีมชายโดยทีมเทควันโดหนุ่มไทยประกอบด้วยบัลลังก์ทัพทีมแดงกฤตยศพร้อมปัจจุธนาธรแซ่โจและแจ็ควูดี้เมอร์เซอร์ผลปรากฏว่าทีมจอมเตะหนุ่มไทยคว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จเปิดฉากการแข่งขันกรมพละศึกษานอร์ทกรุงเทพแชมเปี้ยนชิพครั้งที่17สนามเฟ้นหานักฟุตซอลเลือดใหม่สู่เวทีระดับนานาชาติติดตามได้จากรายงาน
12: กรมพละศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพจัดการแข่งขันฟุตซอลอุดมศึกษากรมพละศึกษานอร์ทกรุงเทพแชมเปี้ยนชิพครั้งที่17โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทนาชวสิริกุลทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพเป็นประธานในพิธีและมีนายวิรัตอามานนท์ผู้อำนวยการกลุ่มกีฬามวลชนสำนักการกีฬากรมพละศึกษาร่วมในพิธีเปิดณศูนย์กีฬาในร่มอาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษามหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพวิทยาเขตสะพานใหม่ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทนาชวสิริกุลทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพกล่าวว่าการแข่งขันในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อต้องการพัฒนาและยกระดับกีฬาฟุตซอลในสถาบันอุดมศึกษาให้แพร่หลายส่งเสริมนักฟุตซอลเลือดใหม่สู่การเป็นนักฟุตซอลอาชีพและระดับทีมชาติต่อไปโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น16สถาบันโดยจะแข่งขันแบบพบกันหมดระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึง9กันยายน2569ชิงถ้วยรางวัลจากอธิบดีกรมพละศึกษาและเงินรางวัลรวมกว่า 200,000 บาทภายหลังพิธีเปิดยังมีการแข่งขันนัดเปิดสนามระหว่างมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพพบกับวิทยาลัยนครราชสีมาสำหรับการแข่งขันคู่อื่นๆผู้สนใจสามารถติดตามชมถ่ายทอดสดการแข่งขันได้ทาง Facebook DPE North Bangkok ภาณิชย์คาดนาครายงาน
11: สโมสรโปลิสเทโร FC ทีมจากศึกฟุตบอลไทยลีก2ออกแถลงการถึงกรณีกระแสข่าวในโลกออนไลน์ว่ามีกลุ่มทุนมาเทคโอเวอร์สโมสรโดยในเรื่องนี้นายวรภพพงสุวรรณผู้จัดการสโมสรยืนยันว่าในฤดูกาลนี้สโมสรจะไม่ขายสิทธิ์การทำทีมไม่เปลี่ยนชื่อไม่ย้ายสนามเหย้าและจะเดินหน้าพัฒนาองค์กรปรับปรุงสนามแข่งขันพัฒนาอัตลักษณ์และภาพลักษณ์ของสโมสรรวมถึงการวางรากฐานเพื่อความมั่นคงและการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาวเฟเนบาเช่ทีมดังจากประเทศตุรกีประกาศคว้าตัวเมสันกรีนวูดแนวรุกวัย24ปีจากโอลิมปิกมาร์เซยมาร่วมทีมอย่างเป็นทางการในราคาค่าตัว40ล้านยูโรสำหรับดีลนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้นสังกัดเก่าของเมสันกรีนวูดได้รับส่วนแบ่งประมาณ10ล้านยูโรการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบรองชนะเลิศคืนนี้ทีมชาติอาร์เจนตินาเตรียมพบกับทีมชาติอังกฤษในเวลา 2:00 นถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กซ์สปอร์ตช่อง29ปริมภัทรสอนการรายงาน
13: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้า เศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องการเป็นคนดีโดยพระเทพวชิระเวที
14: ในทางพระพุทธศาสนาถือว่าการจะเป็นคนดีนั้นไม่ใช่เพราะอำนาจแห่งทรัพย์สินสมบัติไม่ใช่อำนาจของชาติตระกูลไม่ใช่อำนาจของวุฒิปริญญาหรือมีอายุมากแต่เพราะมีศีลมีธรรมกำกับการดำเนินชีวิตดังท่านลิขิตเอาไว้ว่าอันคนดีมิใช่ดีด้วยที่ทรัพย์มิใช่นับพงพันชนสาคนดีนี้ดีด้วยการงานนานาอีกวิชาศีลธรรมนำให้ดีทรัพย์สมบัติชาติตระกูลวุฒิปริญญาอายุจึงไม่ใช่เครื่องรับประกันว่าคนคนนั้นจะเป็นคนดีเสมอไป
9: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
15: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
9: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาสรักษาพันบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชโลธรจัญญาอ่าน

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา
2: สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 MHz

0: สวัสดีครับเจอกันนัดตีอีกแล้วนะครับสุวัฒน์ปิ่นเกษรครับจำกันได้ไหมครับท่านผู้ฟังครับทุกวันพุธกับรายการนัดติงมาแล้วรายการกีฬารอบโลกที่จะเอาสาระดีๆมาฝากกันอย่าลืมนะครับทุกวันพุธกับรายการนัดติงมาแล้วทางสปอร์ตสเตชั่น FM 97แล้วเจอกัน
1: Rumor and Baby รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค 60-90 เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 2:30 ถึง 3:30 มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby
2: กีฬาพารวยรายการสปอร์ตทอล์ควาไรตี้ของคนรุ่นใหม่มีทั้งสาระความรู้และความบันเทิงพบกันทุกวันอังคารและวันพุธเวลา 2:30 ถึง 3:30 ทางคลื่น FM 97แล้วพบกันนะครับและนี่คือรายการ
3: กีฬาพารวย
1: รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 2:30 ถึง 3:30 ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรสและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู
2: ้พบกับเรื่องราวของวงการไก่ชนกับกูรูที่จะมาไขข้อข้องใจทุกประเด็นร้อนแบบรู้ลึกรู้จริงในรายการเช็ดน้ำปั้มไก่ทุกวันจันทร์วันศุกร์และวันอาทิตย์เวลา 2:30 ถึง 3:30 ทางคลื่น FM 97
4: ความเชื่อเป็นจุดกำเนิดแห่งศรัทธาและความศรัทธาก่อกำเนิดสรรพสิ่งพบกับผมวิชาวัชรานันทุกวันพฤหัสบดีเวลา 2:30 ถึง 3:30 ที่คลื่น FM 97รายการร้อนวิชา
5: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
6: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3 วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
7: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
8: รายการที่เล่นที่จริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนไหนไหนสเปิร์ลหน่อยเซการละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้น
9: หนึ่ง
8: ไงชะตาจะไม่ไงถ้ารู้จักพลิกความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทุกเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97 FM
9: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
10: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
11: นราพงศ์วยวัฒน
12: ์พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 6:00 น.ถึง 7:00 น.ที่นี่ FM 97 สถานีข่าวคุณภาพครับ
11: ชัดทุกประเด็น
12: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
11: นราพงศ์วยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
13: ทราบแล้วเปลี่ยน
14: เสี่ยงเศรษฐกิจ
13: วิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสี่ยงข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธ์พิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงษ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
15: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
16: รายการกีฬาพารวยสนับสนุนรายการโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าและโรงแรมรอยัลออคิดเชอราตัน
17: สวัสดีค่ะอุปนัชชาเสนาบุตรค่ะ
18: สวัสดีค่ะแอร์ดานิษฐาตั้งศรีสุขค่ะ
17: และนี่คือรายการ
18: กีฬาพารวย
17: อุ๊ยวันนี้เป็นสองสาว
18: ใช่
17: ใครเบี้ยวคะเนี่ย
18: พี่แชมป์หายไปไหนคะ
17: อาจจะติดภารกิจช่วงนี้ฟุตบอลโลก
18: ค่ะ
17: นะคะก็ไม่เจอพี่แอร์นานละ
18: นานมาก
17: ก็ยังสวยแล้วก็หุ่นฟิตเฟิร์มเหมือนเดิม
18: ขอบคุณค่ะ
17: เจอกันครั้งแรกก็ยังเช็คอาการข้อเท้าอยู
18: ่ใช่แล้วฝากการบ้านไปด้วยนะคะ เป็นไงบ้าง
17: สารภาพว่า คือไม่ได้ไปทำยืดย่อยขย่ง
18: แต่ว่าได้ข่าวว่า ไปเล่นพิลาทิสก็ยังพอได้อยู่นะ
17: คือรู้สึกว่ามันน่าจะเล่นได้เฉพาะกีฬานี
18: ้
17: เออค่ะก็เลยลองดู
18: โหมาลองเวทบ้าง
17: เออแต่เวทก็น่าจะได้ใช่ใช่
18: เล่นได้กีฬาที่แบบว่าอยู่กับที่นิ่งๆ
17: ใช่ใช่
18: อย่าเพิ่งไปตีเทนนิสอย่าเพิ่งไปแบบว่า
17: จริงจริงอ่ะเขาบอกชอบพวกกิจกรรมแบบนี
18: ้
17: เหมือนมันได้ออกไปเล่นกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าตอนที่ซื้อคอร์สมันก็จะมีคอร์สแถมมาให้กับเทรนเนอร
18: ์
17: ประมาณแบบคลาสหนึ่งเลยก็สนุกดีแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้เล่นหนักอะไรมากมายเ
18: วลาคนเราบาดเจ็บมันจะมีข้อจำกัดอย่างของพี่แอร์เนี่ยข้อจำกัดเรื่องเข่าเราก็เป็นคนที่แบบว่าอยากกระโดดโลดเต้นเหมือนเมื่อก่อนบ้างจริงๆแอร์ไปได้ทุกกิจกรรมเลยนะคะแต่ว่าพอเป็นเรื่องเข่าอ่ะเราหกล้มมามีอุบัติเหตุเมื่อ10 กว่าปีที่แล้วทีนี้ถูกนี่เลยตีกรอบเลยค่ะอุป
17: ออ
18: ันนั้นก็ทำไม่ได้อันนี้ก็ทำไม่ได
17: ้เออ
18: ทำไม่ได้หลายอย่างมากแต่ใจอ่ะคือแบบว่าไปนั่งดูเขาแบบว่ามองตาปิดๆ
17: ใช่หนูว่ามีไม้พิกเกอร์โบตอนเนี้ยเขาฮิตเล่นกันพวกเพื่อนๆก็แบบโอ้มีไม้มีลูกพร้อมแล้วตัวไม่พร้อมสักทีคือสุดท้ายว่าจะต้องลองไป MRI เพื่อเช็คดูว่าน
18: ี่ก็มีเหมือนกันนะคะมีไม้มีลูกเหมือนกันไม้แขวนเสื้
17: อเต็มตู้เลยทั้งตัวนี้ครบถือว่าครบ
18: หยอกเล่นเดี๋ยวนี้ไม่ตีแล้วไม่ตีแล้วน้องโตแล
17: ้วโอเคเอ๊ะคนละลูกละแต่ว่าเดี๋ยวเราจะคุยเรื่องไทยร็อกกันด้วยเพราะว่าถือว่าเป็นการแข่งขันที่กำลังมาแรง
18: ค่ะ
17: เอาปอก็มีโอกาสได้แบบว่าดูเพื่อนไม่ได้ไปเองนะได้ดูเพื่อนอยู่เหมือนกัน
18: ได้ไปดูเพื่อนแข่งที่สนามเลยหรือว่า
17: ไม่
18: ดูผ่านทาง
17: ดูผ่านก็สนุกดีใช่แต่ว่าเดี๋ยวเรื่องเนี้ย อุบไว้ก่อนเดี๋ยวเราไปคุยกันเบรกหลังเพราะว่าช่วงนี้ยังไงก็ต้องให้เวลาให้ซีนกับฟุตบอลโลกก่อนละกันนะคะเพราะว่าตอนนี้เหลืออีกแค่2ทีมที่จะชิงกันเข้าไปสู่รอบไฟนอลแล้วเพราะว่าเมื่อคืนเนี่ยสเปนเอาชนะฝรั่งเศสซึ่งเป็น2ทีมที่เรียกว่าเป็นเต็ง1เต็ง2เจอกันนะคะแล้วก็กลายเป็นสเปนเนี่ยเอาชนะไป2ประตูต่อ0คือตอนแรกเนี่ยหลายคนละกันก็มองว่าเฮ้ยสเปนเนี่ยดูจะเหนือกว่าเอ้ยไม่ใช่ฝรั่งเศสเนี่ยดูจะเหนือกว่าเพราะว่าฝรั่งเศสก็ขึ้นเป็นเต็ง1ด้วยจากเส้นทางที่แข่งขันในทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกนะคะส่วนสเปนอาจจะทุรักทุเลในเส้นทางการไปเสมอกับแคปเวิร์ดแต่ว่าก็เป็นทีมที่มีเกมรับยอดเยี่ยมอาจจะมีเสียประตูแค่ในเกมกับเบลเยียมนอกนั้นพวกเขาก็คือรักษาคลีนชีทได้หมดเลยแต่เกมเมื่อคืนเนี่ยมันตีสองเนาะพี่แอดไม่แน่ใจพี่แอดได้ดูบ้างไหมสำหรับฟุตบอลโลก
18: พี่แอดได้เข้าชานไปแล้วค่ะตอนนั้นตีสอง
17: ใช่เพราะมันเป็นเวลาของฝั่งอเมริกาอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นกับตลปัดกับบ้านเราบ้านเราตีสองเข้าบ่ายสองมันก็จะเป็นเวลาที่คือเขาก็คงมองแหละพยายามให้บาลานซ์กับทั่วโลกนั้นได้ดูในเวลาที่ใกล้เคียงกัน
18: แล้วน้องโอปอตื่นมาตีสองไหม
17: หนูอะจริงๆหนูได้ดูแค่ครึ่งเดียวเพราะว่าตอนเช้าต้องตื่น6โมงก็เลย
18: ก็สู้เหมือนกัน
17: ฝืนตัวเองไม่ไหวค่ะจริงๆอยากดูเต็มแมตช์เพราะว่ามันมาถึง4ทีมสุดท้ายแล้ว
18: อย่างเพื่อนพี่นี่เตรียมนอนตั้ง6โมงเย็นเลยนะคะ
17: โอ้ถือว่าเป็นการวางแผนที่ดีเพราะว่าบอลโดยเฉพาะช่วงเนี่ยเซมิไฟนอลค่ะมันจะเตะกันประมาณตีสองแล้วเดี๋ยวคู่ชิงตีสามเตะตีสี
18: ่
17: ก็เตรียมร่างกายไว้พร้อมแล้วกันแต่ว่า เรื่องของคู่เมื่อคืนเนี้ยค่ะอย่างที่ปอบอกว่าจะใช้คำว่าพลิกล็อกก็กระไรอยู่เพราะจริงๆสเปนก็เป็นทีมที่แข็งแกร่งอยู่แล้วเพียงแต่ว่าฝรั่งเศสผิดฟอร์มไปเยอะเหมือนกันนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าผู้เล่นด้วยความที่โคเน่เนี่ยปกติแล้วก็จะเป็นกองกลางที่คุมเทมโปให้กับทีมได้ค่อนข้างดีแล้วก็จ่ายบอลส่งบอลไปแล้วไมเคิลโอเซ่ก็จะเป็นคนรับบอลจ่ายไปที่เพื่อนๆจ่ายไปที่กองหน้าคริสเตียโน เอ็มบัปเป้อีกทีนึงแต่พอไม่มีโคเน่เนี่ยพอรู้สึกว่าการให้บอลของฝรั่งเศสเนี่ยมันค่อนข้างที่จะติดขัดอยู่เหมือนกันแล้วก็เสียบอลค่อนข้างง่ายนะคะสเปนเองเนี่ยก็ได้ความที่มีกองกลางที่โหดมากสำหรับเมื่อคืนนี่ฟอร์มท็อปฟอร์มมากไม่ว่าจะเป็นโรดี้หรือว่าฟาเบียนรุยส์นะคะสองคนนี้ถือว่าโหถ้าไปดูฮิตเรทการทำงานเนี่ยคือวิ่งอยู่ทุกจุดของสนามเลยแล้วก็กองหลังของสเปนเองก็ทำหน้าที่ได้ดีผู้รักษาประตูก็เหมือนกันนะคะผู้สาประตูเนี่ยมีจังหวะออกมาตัดบอลกับเอ็มบัปเป้แบบดวลเดี่ยวกันเลยเพราะว่าเป็นการตัดสินใจที่เด็ดขาดดีสำหรับผู้รักษาประตูของทีมชาติสเปนนะคะแต่ว่าโดยรวมแค่รู้สึกว่าแม้แต่ครึ่งแรกเองเนี่ยฝรั่งเศสก็ทำอะไรสเปนไม่ได้เลยโอกาสยิงแทบจะไม่มีเลยนะคะก็พยายามสร้างเกมรุกไปแล้วแหละแต่ว่าสเปนเขาเล่นรับได้ดีแล้วก็ต่อบอลแบบเหนียวแน่นคือฝรั่งเศสเนี่ยเสียการครองบอลง่ายมากแล้วก็เหมือนไมเคิลโอลิเซ่เองที่เรียกว่าเป็นตัวท็อปของทีมเนี่ยเมื่อวานก็เล่นไม่ออกเดมเบเล่ก็เล่นไม่ออกเอ็มบัปเป้ก็พยายามแล้วนะคะแต่ว่าคือด้วยความที่แผนของสเปนเองอ่ะเขาประกบผู้เล่นของฝรั่งเศสค่อนข้างเร็วเหมือนฝรั่งเศสเองเนี่ยเขาก็จะเปิดพื้นที่ในการเล่นนะคะผู้เล่นอาจจะยืนห่างกันหน่อยการจ่ายบอลมันก็ใช้พื้นที่ค่อนข้างเยอะสเปนเขาก็เลยใช้วิธีการส่งผู้เล่นมาบีบตัวของฝรั่งเศสก็เลยทำให้พื้นที่ในการเคลื่อนไหวในการมูฟเมนต์ต่างๆของฝรั่งเศสมันยากขึ้นสุดท้ายก็ทำอะไรไม่ได้ค่ะกลายเป็นว่าฝรั่งเศสก็ต้องตกรอบไปต้องไปชิงที่3กันแล้วก็คืนนี้แหละที่จะไปลุ้นกันต่อว่าใครจะเข้าไปชิงไฟนอลซึ่งเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังด้วยความที่เกมนี้มันจะมีความมันไม่ใช่แค่เรื่องของฟุตบอลพี่แอ มันจะมีเรื่องของประวัติศาสตร์หลายอย่างเพราะว่าอาร์เจนตินากับอังกฤษเนี่ยเขาเดิมเนี่ยเขาเคยมีสงครามกันมาก่อนด้วยนะคะแต่ย้อนไปก่อนสงครามที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันมีประเด็นหลากหลายประเด็นอ่ะเริ่มจากตั้งแต่รัตตินซึ่งเป็นกัปตันของอาร์เจนตินาตอนนั้นน่ะก็แข่งกับอังกฤษเหมือนกันแต่ว่าเป็นยุคที่เหมือนการสื่อสารเรื่องภาษาก็ยังไม่ค่อยเข้าใจกันมากนักกรรมการเนี่ยมีการไล่อันโตนิโอรัตตินซึ่งเป็นกัปตันทีมของอาร์เจนตินาในยุคนั้นน่าจะปี1966ถ้าจำไม่ผิดนะคะไล่ออกจากสนามไปแล้วปรากฏว่ากัปตันทีมอาร์เจนตินาเขาก็ฟังไม่รู้เรื่องเขาก็อยู่ในสนามเป็นประมาณแบบ10กว่านาทีก็เกิดความชุลมุนวุ่นวายขึ้นเกิดการประท้วงกันในสนามจนท้ายที่สุดเนี่ยเหตุการณ์ในครั้งนั้นเนี่ยก็นำไปสู่การที่ฟีฟ่าปิ๊งไอเดียเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ใบเหลืองใบแดงก็มาจากอังกฤษแล้วก็อาร์เ อร์เจนตินาในยุคนั้นนะคะเอามาใช้ตั้งแต่ฟุตบอลโลกที่เม็กซิโกผ่านไปปุ๊บเข้าสู่ยุคของสงครามที่เป็นอาร์เจนตินาแล้วก็อังกฤษตอนนั้นเนี่ยมันมีสงครามฟอกแลนด์เกี่ยวกับเรื่องของหมู่เกาะค่ะคือหมู่เกาะเนี้ยเดิมเนี่ยก็คือสหราชอาณาจักรแล้วก็มีอังกฤษเนี่ยที่เป็นพื้นที่ของพวกเขาแต่ว่าอาร์เจนตินาเนี่ยเขาก็อ้างสิทธิ์ทางประวัติศาสตร์เขาก็มองว่าพื้นที่เนี่ยเป็นพื้นที่ของเขาเหมือนกันเขาก็เลยส่งกองกำลังทหารเนี่ยเหมือนแบบว่าไปบุกพื้นที่แล้วก็ตอนแรกเนี่ยก็สามารถแบบมีสงครามกันแล้วก็เหมือนจะเก็บชัยชนะได้เหนืออังกฤษอยู่แค่ไม่นานอังกฤษก็รู้สึกว่าเฮ้ยนั่นเป็นพื้นที่ของเราเขาก็เลยส่งทหารเนี่ยข้ามทวีปไปเพื่อไปบุกยึดพื้นที่คืนสำหรับหมู่เกาะฟอกแลนด์สงครามมันก็ดำเนินยาวนานประมาณแบบ74วันค่ะสุดท้ายแล้วเนี่ยอาร์เจนตินาต้องยอมจำนนเพราะว่าทหารล้มตายเป็นจำนวนมากแล้วมันก็เท่ากับว่าตอนนั้นน่ะทำให้อาร์เจนตินาแพ้สงครามไปคือถึงแม้ว่าสงครามจะจบอะแต่ว่าณปัจจุบันนี้มันก็ยังมีเรื่องของข้อพิพาทเกาะฟอกแลนด์กันอยู่ที่เหมือนประมาณว่ามันก็ยังไม่จบไม่สิ้นว่าเอ้ยท้ายที่สุดมันเป็นของใครอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ทีเนี้ยมันเชื่อมโยงมากับฟุตบอลโลกครั้งต่อไปนะคะก็คือในยุค ของ Hand of God อีก4ปีให้หลังนะคะเพราะว่าการกลับมาโคจรเจอกันของอังกฤษแล้วก็อาร์เจนตินาตอนนั้นอีกเนี่ยมันก็เกิดเหตุที่เรียกว่าค้านสายตาละกันคือในเกมนั้นเนี่ยมาราโดน่าค่ะมีประตูทั้งที่เรียกว่าเป็นประตูที่สุดยอดเขาเรียกว่าเป็นประตูGoal of the Century ที่แบบยิงเลี้ยงผ่านผู้เล่นอังกฤษไปแบบครึ่งสนามหลายคนมากแล้วก็ยิงได้แบบสวยสุดๆลูกนั้นแต่อีกลูกนึงเนี่ยเป็นลูกที่เขาใช้คำว่า Hand of God ที่ดังมากๆสำหรับประโยคนี้ก็คือเป็นการใช้มือช่วยทำประตูเป็นจังหวะที่มาราโดน่าเนี่ยมาดวลกับผู้รักษาประตูทีมชาติอังกฤษคือมาราโดน่าเนี่ยตัวเขาจะเล็กกว่าแล้วพอมันเป็นลูกกลางอากาศเนี่ยมันมีการกระโดดขึ้นไปเพื่อแย่งทำประตูกันผู้รักษาประตูทีมชาติอังกฤษก็พยายามที่จะเซฟแต่มาราโดน่าเนี่ยกระโดดไปแล้วใช้มือซ้ายเหมือนชกไปที่บอลเบาๆแล้วก็บอลเข้าประตูไปผู้ตัดสินมองไม่เห็นด้วยแล้วลูกนั้นเนี่ยกลายเป็นว่าเขาก็ตัดสินให้อาร์เจนตินาเนี่ยได้ประตูไปแล้วก็ทำให้อาร์เจนตินานั้นคว้าแชมป์ฝั่งอังกฤษก็มองว่ามันไม่ถูกต้องมันเหมือนถูกปล้นชัยชนะแต่ว่าฝั่งของมาราโดน่าเองเขาให้สัมภาษณ์ว่าลูกนี้จริงๆแล้วเนี่ยเขาใช้ศีรษะของเขาแต่ว่าอีกส่วนนึงอ่ะมาจากหัตถ์ของพระเจ้า มันก็เลยกลายเป็นที่มาของเหตุการณ์แล้วก็วลีที่ใช้เรียกเหตุการณ์นี้แล้วยังไม่จบนี่คืออังกฤษกับอาร์เจนตินาเนี่ยถึงบอกว่าคู่นี้มันมีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์เยอะมากค่ะใกล้เคียงที่สุดก็จะเป็นยุคของเบคแฮมแล้วก็ซิเมโอเน่นะคะเป็นการเข้าปะทะกันคือซิเมโอเน่เองเนี่ยเหมือนเข้าไปแย่งบอลไปเล่นบอลแล้วก็เข้าไปทางด้านหลังไปเกี่ยวให้เบคแฮมล้มลงแล้วก็พอล้มปุ๊บซิเมโอเน่ไปลูบที่หัวเหมือนเล่นเกมจิตวิทยานิดนึงประมาณว่าแบบลูบหัวเอ้ยน้องอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยทำให้เบคแฮมสติหลุดแล้วก็เลยจังหวะที่นอนอยู่ก็เลยเอาขาไปฟาดใส่ขาหลังของซิเมโอเน่ปรากฏว่าซิเมโอเน่เขาแอคติ้งเก่งอยู่แล้วด้วยเขาก็เลยแบบรีบล้มลงไปนอนกรรมการก็ชักใบแดงให้กับเบคแฮมซึ่งคือถามว่าฟาวจริงๆสมควรเป็นใบแดงไหมก็ควรคือเบคแฮมอาจจะสติหลุดด้วยเพราะว่าเขามองว่ามันเป็นเจตนา เล่นนอกเกมค่ะเบคแฮมก็เลยถูกไล่ออกจากสนามไปและเหตุการณ์ในครั้งนั้นน่ะทีมชาติอังกฤษแพ้เพราะว่าเล่นกันไปประมาณยื้อเวลาไป120นาทีไปแพ้จุดโทษแล้วกลายเป็นว่าเบคแฮมเนี่ยกลายเป็นตัวร้ายของทีมชาติอังกฤษไปเลยเพราะว่า

0: ั้นด้วยแต่ก็เป็นช่วงชีวิตที่ค่อนข้างหนักกว่าที่จะแบบฟื้นคืนชีพกลับมาได้สำหรับเบคแฮมนะคะแล้วมีการเปิดเผยตอนหลังว่าเบคแฮมจากเหตุการณ์นั้นเนี่ยเขาถึงขั้นเป็นโรคซึมเศร้าเลยนะคะแต่ว่าตอนหลังพอเวลาผ่านไปตอนนี้พี่เบคกับซิโมเน่เขาก็แฮปปี้กันละเหมือนผ่านเรื่องราวมาแล้วก็มีการจับครอบครัวจับภาพครอบครัวว่าไปถ่ายรูปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เพียงแต่ว่าถ้าเราย้อนกลับไปเนี่ยนี่น่าจะเป็นเขาเรียกว่าเป็น dream semi final ก็คือการกลับมาเจอกันของคู่ปรับตลอดกาลของอาร์เจนตินาแล้วก็อังกฤษนะคะ
1: แอปจิ๋วแซวนะคะว่าสมัยนั้นโอปอลอาจจะเป็นท่านหลอดหรือดยุกก็ได้นะครับ
0: ต้องเป็นผมหลอดหลอดนี้ใช่ไหมคะ
1: ผมหลอดหลอดสีบรอน
0: โอ้โหนี่แบบเกิดแบบข้ามพบข้ามทวีปเลยนะ
1: เรากำลังฟังเรื่องวันโลกอยู่ดีเราย้อนยุคไปยุคนั้นเลย
0: ใช่ค่ะอุ้มมือมารบนโลก อะไรนะปี86แถมอะไรนะคะ
1: เบคโดนแดงยังจำได้ทีมฟ้าขาวกับอังกฤษเรื่องมากมาย
0: อ๋อเป็นกรอนจากพี่เดือน
1: ใช่ฉันมิวายเอาใจช่วยทีมสิงโต
0: เดี๋ยวคืนนี้ได้รู้กันแต่พี่เดือนเสียใจด้วยฝรั่งเศสไม่ได้ไปต่อแล้วนะเขาก็เสียดายเหมือนกันเพราะว่าเมื่อวานน่ะก็คือโอปอชอบไมเคิลโนริเซ
1: ่
0: ก็เลยเชียร์ทีมชาติฝรั่งเศสแล้วก็เพิ่งไปที่ฝรั่งเศสมาด้วยแล้วก็ได้เห็นบรรยากาศของคนฝรั่งเศสตอนเชียร์บอลก็เลยรู้สึกว่าอ่ะบอลโลกเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องเชียร์ทีมเดียวแต่ปรากฏว่าทีมที่โอปอเชียร์เนี่ยไปหมดแล้ว
1: แล้วเราจะเชียร์ทีมไหนต่อ
0: เหลือคืนนี้แหละอาร์เจนตินากับอังกฤษเดี๋ยวพอเชียร์อังกฤษนะคะพี่แอมีเชียร์ทีมไหนไหมคะ
1: ตอนนี้พี่แอยังหมกมุ่นอยู่กับทีมที่แข่งใช่กำลังแบบว่ารักษาตัวด้วยกำลังแบบว่าอยากจะลงสักครั้งไงแต่ว่าตอนนี้มีปัญหาเรื่องข่าวอยู่นิดหน่อยนะคะ
0: แต่ว่าสนุกดีค่ะฟุตบอลโลกปีนี้ก็พอเลยรู้สึกว่าพอทีมมันเพิ่มขึ้นนะโอเคตอนแรกอาจจะรู้สึกว่ามันมีทีมแบบลูกหลงอะไรเข้ามาบ้างมันจะมีเกมที่ไม่ถึงขั้นเข้มข้นบ้างแต่พอเข้าสู่แบบเนี่ยรอบ8ทีมรอบ4ทีมเนี่ยแล้วข้อดีของการมี48ทีมเนี่ยพอเราได้เห็นทีมที่เป็นทีมมามืดมากขึ้นเราได้เห็นเคฟเวิร์ดซึ่ง เป็นทีมเล็กๆแต่ว่าสามารถสู้กับอาร์เจนตินาได้อย่างแบบโอ้ภาคภูมิใจกลายเป็นว่าสร้างวีรบุรุษให้กับชาติเขานะคะอย่างผู้รักษาประตูของเขาโบซินยาอย่างเงี้ยคือตอนแรกผู้ติดตามใน Instagram ประมาณ 4-5 หมื่นค่ะปัจจุบันนี้โอ้ไม่ได้อัปเดตแล้วเป็น12กว่าล้านแล้วมั้ง20แล้วถึงปะ
1: จากหลักหมื่นขึ้นหลักล้านเลย
0: มันเยอะขนาดนั้นเลยนี่คืออิทธิพลของฟุตบอลโลกนะคะแล้วก็เขาหมดสัญญากับทีมสโมสรเขาพอดีเบคแฮมก็เลยแบบคว้าตัวไปร่วมที
1: ม
0: ก็เดี๋ยวก็จะได้ไปเล่นกับทั้งเมสซี่คาเซมิโร่นะคะก็กลายเป็นว่าพี่เบคก็มองเห็นแหละว่าศักยภาพของผู้รักษาประตูรายนี้ซึ่งจริงๆที่เมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์อาจจะไม่ได้มีความเข้มข้นขนาดเท่าลีกอื่นๆในยุโรปเพราะฉะนั้นแปลว่าก็เล่นได้ด้วยอายุขนาดนั้นเนาะขนาดนั้นก็ประมาณ40-41นะคะแล้วก็จริงๆถ้าพูดว่าประทับใจทีมไหนเนี่ยก็หลายทีมเหมือนกันนะ
1: เพราะว่าแอดจิ๋วก็ถามมาเหมือนกันว่าโอปอลคิดว่าทีมไหนจะชนะ
0: ถ้าถามว่าชนะโอ้โหยากเพราะว่าอาร์เจนตินาก็มาแบบเหนื่อยเหมือนกันแต่ไม่ค่อยกล้าพูดอะไรถึงอาร์เจนตินาเยอะแฟนคลับเขาเยอะ
1: ค่ะ
0: มีประเด็นมีประเด็นนอกสนามค่อนข้างเยอะเหมือนกันค่ะแต่ก็คือมันเป็น2ทีมที่เดาทางยากอ่ะคือตัวผู้เล่นของอาร์เจนตินาครบนะคะตอนนี้แต่ว่าอังกฤษเนี่ยเขาจะมีพวกแบบแบ็คขวาที่เจ็บริชเจมเจ็บต้องไม่เชิงว่าเจ็บคืออาจจะเรียกว่าไม่ได้สมบูรณ์ขนาดนั้นได้ลงเล่นแต่ก็ต้องดูสภาพร่างกายว่าเกมนี้ทูเคิลจะจัดทัพยังไงเพราะตำแหน่งแบ็คขวาเนี่ยที่เป็นปัญหาของอังกฤษก็ต้องดูว่าเขาจะโยกยังไงก็อีกอย่างก็เพราะว่าอย่างอังกฤษเองเนี่ยแฮร์รี่เคนหรือว่าจูดเบลลิงแฮมอันนี้ไม่ต้องห่วงเขาเพราะว่าผลงานเขาค่อนข้างดีกองกลางก็พอจะมีตัวเลือกได้บ้างแนวรับนี่แหละที่น่ากังวลส่วนอาร์เจนตินาเนี่ยเป็นทีมที่เขาเรียกว่าเล่นด้วยแพชชั่นสุดๆเล่นถวายให้กับแบบโอ้โหทุกคนในทีมแล้วคือบางทีเขามีก๊อตของทีมก็คือลิโอเนลเมสซี่ด้วยซึ่งตอนนี้ก็ทำไป8ประตูเท่ากับคริสเตียโนมาเป้นะคะก็แต่ว่ายังมีลุ้นอยู่สำหรับรางวัลรองเท้าทองคำหรือว่านักเตะที่ทำประตูสูงสุดในฟุตบอลโลกเพราะว่าแบบเอ็มบาเป้ตกรอบไปแล้วนะคะก็เลยต้องมาลุ้นกันดูจริงถ้าถามว่าทีมไหนจะเข้ารอบก็ยังตอบยากเลยอ่ะจริงๆไม่กล้าที่จะไปคิดว่าโอ้โห
1: ให้คิด

0: ให้หนักเลยนะ
1: คอมเมนต์ดีกว่าคอมเมนต์ช่วยคิดดีกว่าแต่แฟนสเปนบางคนเขาบอกว่าสเปนแชมป์แน่นอนอย่างนี้นะสเปนที่เข้าไปรอแล้วอะไรอย่างเงี้ย
0: จิ๋วบอกเชียร์อาร์เจนตินาค่ะคุณเบียร์ไงมาทักทายสวัสดีคุณแอร์คุณโอปอนะคะ
1: สวัสดีค่ะ
0: แล้วก็ทุกเกมมีสภาสูงเป็นผู้กำหนดผลการแข่งขันครับ
1: ไหนใครพูด
0: แอดจิ๋วแอดเรานี่แหละ
1: ไม่คืออันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เขาว่ากันว่าอะไรอย่างนี้แล้วกันนะคะอย่างเช่นในมุมของอาร์เจนตินาเนี่ยเขาก็มองว่าแบบเฮ้ยอาร์เจนตินาเนี่ยเป็นแม่เหล็กในการแบบว่าให้คนมาชมในการซื้อตั๋วอันนี้เป็นหนึ่งในข้อมูลนะคะไม่ได้บอกว่าเป็นความจริงนะคะนั่นแหละก็เลยแบบว่าบางคนก็มองว่าฟีฟ่าเนี่ยอยากให้อาร์เจนตินาอยู่ในเส้นทางให้นานที่สุดหรือเปล่าแต่ว่าส่วนหนึ่งก็ต้องยอมรับว่าอาร์เจนตินาก็เป็นทีมที่มีผู้เล่นที่แข็งแกร่งนะคะการที่เขาผ่านเข้ามาในสู่รอบนี้ก็ไม่ใช่แบบง่ายๆเหมือนกันนะคะ
0: คุณเบียร์ไงแซวนะคะว่าโอปอเชียอังกฤษจะรอดไหมเนี่ยคืนนี้หัวเราะมาด้วย
1: แต่ทุกคนไปดูโอ้ซอการ์ดก็ตัดชุดเป็นอังกฤษเนี่ยคือช่วงเนี้ยเขาจะมีแบบหลายคนที่แบบว่าแสดงตัวว่าแบบเอ้ยเชียร์ซัพพอร์ตทีมไหนอะไรเงี้ยแล้วก็ซอการ์ดเนี่ยไม่แน่ซอการ์ดนี่เขาเรียกว่าเป็นนักธุรกิจสาวอายุน้อยแล้วก็เป็นอินฟลูเอนเซอร์ด้วยเขาก็จะตัดชุดทีมชาติแต่ละชุดออกมาปรากฏว่าชุดที่เขาเลือกตัดเนี่ยก็คือส่งทีมนั้นๆกลับบ้านหมดเลยแล้วล่าสุดเขาก็ตัดเป็นทีมชาติอังกฤษออกมาชุดเขาน่ารักนะคะก็ลองไปติดตามก็ได้ช่วงนี้เห็นเขาแชร์กันในโซเชียลมีเดียค่อนข้างเยอะนะคะส่วนโปรเองก็คืออยากให้ฟุตบอล coming home เพราะว่าจริงๆก็ต้องให้เครดิตกับโทมัสทูเคิลอย่างนึงเพราะว่าเขาอังกฤษเนี่ยเพิ่งเปลี่ยนกุนซือเป็นแบบกุนซือที่ไม่ใช่ชาวอังกฤษเนี่ยมาเป็นโทมัสทูเคิลเองแล้วก็พามาถึงในรอบ4ทีมสุดท้ายเพราะว่าก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะคะสิ่งนี้แต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ต้องดูว่าจะคือบางคนเขาก็ให้ทัศนะว่าด้วยขุมกำลังของอังกฤษถึงแม้ว่าจะเกือบดูดีเพราะว่ามันมีคนบาดเจ็บไงแต่ว่าบอลระบบของสเปนเนี่ยก็น่ากลัวอังกฤษจะมีศักยภาพไปถึงแชมป์ได้หรือเปล่าอันนี้ก็ต้องมาวัดกันอีกทีนึงนะคะอู้แต่สเปนเล่นดีมากเมื่อคืนนี้ก็ต้องยอมรับเลยว่าการที่พวกเขาได้ผ่านเข้าไปเนี่ยคือไม่ใช่ว่าฝรั่งเศสเล่นไม่ดีอย่างเดียวแต่ว่าเราเห็นระบบแล้วก็กลืนของโค้ชในการที่แบบจัดทัพให้กับทีมชาติสเปนแล้วผู้เล่นก็เล่นได้ตามจ็อบของตัวเองมากๆนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคืนนี้ตีสองไปรอลุ้นกันนะคะว่าจะเป็นทีมไหนที่ผ่านเข้าไปเจอกับสเปนในรอบไฟแนลแต่ว่าช่วงนี้เราพักกันสักครู่เดียวค่ะ
2: รายการกีฬาพารวยสนับสนุนรายการโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าและโรงแรมรอยัลออร์คิดเชอราตัน
3: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
5: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับชลธรจันยาครับผลหารือระหว่างอาเซียนและเมียนมาเห็นพ้องเดินหน้าผลักดันฉันทามติ5ข้อสู่กระบวนการสันติภาพอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
6: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
7: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
8: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติ เป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
9: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
10: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
9: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าก
5: ระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยผลหารือระหว่างอาเซียนและเมียนมาเดินหน้าผลักดันฉันทามติ5ข้อสู่กระบวนการสันติภาพพร้อมเสนอไทยเป็นพื้นที่กลางเจรจากลุ่มชาติพันธ
11: ุ์นายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยถึงผลการประชุมอย่างไม่เป็นทางการระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเมียนมาซึ่งถือเป็นการพบกันครั้งแรกในรอบ5ปีโดยไทยผลักดันแนวทาง2ขาหรือ Dual Track Approach มุ่งดึงเมียนมากลับมามีส่วนร่วมในอาเซียนควบคู่กับการผลักดันให้ปฏิบัติตามฉันทามติ5ข้อเพื่อแก้ไขวิกฤตการเมืองที่ประชุมเห็นพ้องกำหนดตัวชี้วัดความคืบหน้า4ด้านได้แก่การขยายความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมการลดความรุนแรงต่อพลเรือนความต่อเนื่องของกระบวนการสันติภาพและการสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเจรจารวมถึงการเปิดโอกาสให้ผู้แทนพิเศษอาเซียนเข้าพบนางองซานซูจีซึ่งฝ่ายเมียนมารับปากจะนำไปพิจารณานอกจากนี้ไทยยังเสนอตัวเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการจัดสถานที่สำหรับการเจรจาระหว่างรัฐบาลเมียนมากับกลุ่มชาติพันธุ์หากทุกฝ่ายมีความพร้อมพร้อมหารือความร่วมมือด้านการค้าชายแดนการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติยาเสพติดแก๊งคอลเซ็นเตอร์และการจัดตั้งคณะทำงานร่วมแก้ไขปัญหามลพิษข้ามพรมแดนโดยยืนยันไทยจะยึดมั่นทั้งความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้านและหลักการของอาเซียนเพื่อสนับสนุนสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาคฉนันชิดาสังทองรายงาน
5: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประชุมเตรียมพร้อมจุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขรรองรับการเปิดด่านการค้าชายแดนหลังสถานการณ์ในเมียนมาคลี่คลาย
12: นายปรีดาสุขใจรองผู้ราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมจุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขรที่อาคารพรมแดนสิงขรตำบลคลองวานอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์เพื่อติดตามความพร้อมกรณีเปิดการเข้าออกช่องทางผ่านแดนจุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขรโดยหน่วยเฉพาะกิจจงอางศึกรายงานสถานการณ์ในพื้นที่บ้านหมู่ดองสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาซึ่งอยู่ตรงข้ามด่านสิงขรหลังจากรัฐบาลเมียนมาสามารถยึดคืนพื้นที่จากกองกำลังต่อต้านรัฐบาลพร้อมประเมินสถานการณ์ด้านความมั่นคงและความปลอดภัยรวมถึงความพร้อมด้านสาธารณูปโภคและสภาพเส้นทางในฝั่งเมียนมาหากจะมีการเปิดด่านชายแดนรวมทั้งติดตามความพร้อมของหน่วยงานในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เช่นระบบบริการทำหนังสือผ่านแดนการตรวจอนุญาตบุคคลและยานพาหนะเข้าออกด่านการคัดกรองโรคการตรวจสัตว์และพืชความพร้อมของลานขนถ่ายสินค้าและความพร้อมของอาคารพรมแดนสิงขรในการเข้ามาใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆก่อนที่จะมีการหารือร่วมกับหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ของเมียนมาเกี่ยวกับแนวทางการเปิดด่านการค้าชายแดนร่วมกันในระยะต่อไปธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชโสธรประจวบคีรีขันธ์รายงาน
5: กรมการขนส่งทางบกสั่งคุมเข้มรถบรรทุกต่างชาติวิ่งนอกเส้นทางข้ามแดน GMS ล่าสุดจับกุมแล้ว7คันเป็นรถสัญชาติจีนลักลอบขนทุเรียนที่จังหวัดชุมพร
13: นายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยความคืบหน้ากรณีจับกลุ่มรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์สัญชาติจีนลักลอบวิ่งออกนอกเส้นทางที่ได้รับอนุญาตตามข้อตกลง GMS เพื่อลงมาบรรทุกผลไม้ในพื้นที่จังหวัดชุมพรว่าจากการขยายผลสอบสวนบริษัทชิปปิ้งเพิ่มเติมพบรถบรรทุกจีนกระทำความผิดเพิ่มอีก2คันรวมเป็นทั้งหมด7คันซึ่งทั้งหมดเดินทางเข้ามาทางด่านศุลกากรเชียงของจังหวัดเชียงรายช่วงปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาล่าสุดเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวพนักงานขับรถทั้งหมดมาเปรียบเทียบปรับที่ร้อยแล้วณตลาดจำหน่ายทุเรียนมรกตจังหวัดชุมพรพร้อมทั้งสั่งการให้ขนส่งจังหวัดที่เกี่ยวข้องควบคุมดูแลให้รถบรรทุกทั้งหมด เดินทางกลับสู่เส้นทางที่ได้รับอนุญาตทันทีทั้งนี้กรมการขนส่งทางบกได้กำชับให้ขนส่งจังหวัดทั่วประเทศบูรณาการร่วมมือกับตำรวจทางหลวงตำรวจภูธรและด่านศุลกากรตั้งด่านตรวจเข้มสกัดกั้นรถบรรทุกต่างชาติที่ฝ่าฝืนกฎหมายอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความเป็นธรรมให้กับผู้ประกอบการไทยและดูแลความปลอดภัยในการขนส่งสินค้าทางถนนอย่างสูงสุดนพศรแก้วขำรายงาน
5: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.ครับ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬาร
2: ูเมอร์แอนด์เบบี้รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค60ถึง90เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 20:30 ถึง 23:30 มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby

0: ช็คตามระยะทางนะคะ
1: รายการกีฬาพารวยสนับสนุนรายการโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าและโรงแรมรอยัลออคิดเชอราตัน
2: เข้าสู่ช่วงที่2นะคะก่อนที่เราจะไปฟังเรื่องที่แอร์จะนำมาเล่าในวันนี้นะคะก็คือเรื่องเกี่ยวกับไฮร็อกที่จะมีการแข่งในเดือนสิงหาคมที่จะถึงนี้แล้วนะคะมีข่าวประชาสัมพันธ์มานะคะสำหรับผู้ที่อยากจะซื้อมอเตอร์ไซค์ทั้งทีค่ะอยากได้อะไรบ้างรับประกันนานขึ้นไหมคุ้มค่ากับค่าใช้จ่ายในระยะยาวหรือเปล่าแล้วจะมั่นใจได้แค่ไหนว่าได้อะไหล่แท้และบริการมาตรฐานค่ะ
3: นะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะเพราะว่ายามาฮ่าให้คุณมากกว่ากับการรับประกันนานถึง5ปีจากเดิม3ปีเพิ่มเป็น5ปีเต็มช่วยลดค่าใช้จ่ายแล้วก็เพิ่มความมั่นใจกับการใช้งานซื้อมอเตอร์ไซค์ครั้งต่อไปอย่าลืมถามหายามาฮ่ารับประกัน5ปีค่ะเกี่ยวกับเรื่องของวารันตีต่างๆนะคะใครที่ตามหารถคู่ใจเนาะเอามาขับเนี่ยยามาฮ่านะคะซิ่งได้เลยนะคะ
2: ใช่
3: Lift your นี
4: ่ Lift your heart
3: นี่นะคะก็ฝากเอาไว้ด้วยจริงๆก็สนับสนุนอยู่กับกีฬาพารวยมานานมากแล้วนะคะพี่วิชาเองก็เป็นส่วนสำคัญด้วยที่อยู่กับกีฬาพารวยแล้วก็ยามาฮ่าจริงๆพูดถึงคิดถึงพี่วิชาเหมือนกัน
2: ไ
3: ม่เจอเลย
2: วันนี้พี่วิชาไม่เข้ามาเลย
3: ก็คือจะ
2: ทีนึงวันพฤหัสใช่ไหม
3: ไม่หนูเจอทีนึงเราเจอทีนึงก็คือกินเลี้ยงปีใหม
2: ่ใช่ปีละครั้งเลย
3: ปีละครั้งปีละครั้ง
2: อยากให้ถึงปีใหม่เร็วๆจัง
3: แต่ผมไม่เคยได้อะไรนะจับฉลากที่เป็นของรางวัลอะไรกับเขาเลยนะดวงไม่เคยจะดีบางทีจับฉลากได้ของตัวเองงงมาก
2: จับยังไงให้ได้ของตัวเอง
3: เป็นอย่างนี้ตลอดไม่ค่อยจะมีดวงอะไรแบบนี้นะคะแต่ก็ฝากความคิดถึงสำหรับแฟนๆรายการก็สามารถส่งความคิดถึงหาพี่วิชากันได้นะคะแล้วก็ติดตามรายการอื่นๆด้วยนะคะเรื่องของไฮร็อกนะคะคืออย่างที่วอบอกว่าช่วงนี้พอเห็นเป็นกระแสเนาะแล้วก็เห็นเพื่อนๆล่าสุดเนี่ยมันมีการแข่งแล้วตอนนี้ก็เห็นมีเพื่อนๆที่เริ่มซ้อม
2: เตรียมตัวแล้ว
3: ใช่มันช่วงไหนอะไรยังไงนะคะครั้งต่อไปอ่ะ
2: ครั้งต่อไปจะเป็นเดือนสิงหาคมค่ะทีแรกเนี่ยเขาประกาศมาว่าจะแข่งประมาณ3วันนะคะที่ศูนย์ศิริกิติ์น่ะแต่ว่า14 15 16ทีนี้ด้วยความที่มีคนสนใจเยอะค่ะเขาก็เลยบวกเพิ่มเป็นอีก1วันก็คือเพิ่มวันที่13เข้ามาด้วยกลายเป็นว่าก็จะเป็นวันที่13ถึง16สิงหาคมนี้แล้วแต่ถ้าจะสมัครตอนนี้คือไม่ทันแล้วนะคะ
3: อ
2: ๋
3: อใช่เพราะว่าสมัครปุ๊บเนี่ยเขาต้องเตรียมตัวมันมีประเภทอะไรบ้างนะคะพี่แอ
2: มันมีประเภทการแข่งเดี่ยวค่ะแข่งเดี่ยวแข่งเป็นคูเปอร์ก็คือเป็นคู่ค่ะแล้วก็เป็นทีมละ4คนใช
3: ่คือลักษณะของการแข่งขันน่ะเขาผู้ชนะเนี่ยเกณฑ์คืออะไรคะทำเวลาเร็วที่สุดหรือว่าอะไร
2: เกี่ยวกับเวลาค่ะ เกี่ยวกับเวลาว่าทำครบฐานทำตามเวลาคือตรงตามกติกาทั้งหมดที่กำหนดเนี่ยเดี๋ยวในเรื่องราวที่จะเล่าในวันนี้ก็จะเป็นแบบพวกกฎกติกาที่เพิ่มเข้ามาจากเดิมคือสติ๊กกว่าเดิมค่ะเพราะว่าวันที่แข่งที่เมืองไทยในรอบที่แล้วอะค่ะที่บางนาวันนั้นพี่แอ้ก็เข้าไปดูเหมือนกันมันก็จะมีคนที่แบบทำผิดกติกาค่ะวิ่งไม่ครบเพราะในการแข่งมันจะมีวิ่งด้วยแล้วก็วิ่งทั้งหมด8กิโลแปดกิโลแล้วก็แบ่งเป็นฐานทั้งหมด8ฐาน
3: ก
2: ็คือวิ่งรอบหนึ่งเข้าฐานที่หนึ่งจบฐานที่หนึ่งวิ่งไปอีกเข้าฐานสองแบบนี้ค่ะในประตูทางเข้าอินประตูทางออกเอาอะไรอย่างเงี้ยก็มีคนที่ทำผิดกติกาเยอะก็เลยวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องราวที่ว่ามันจะมีกฎกติกาเพิ่มเข้ามาเพราะว่าคราวที่แล้วอยู่กับพี่ตั้มก็จะเล่าเรื่องการแข่งไฮร็อกนี้รอบที่แล้วไปแล้วนะคะอยากแข่งไหม
3: ร่างกายอะค่ะคือหลายคนก็บอกว่าเน้นเข้าร่วม
2: เข้าร่วม
3: เห็นเพื่อนๆพูดกันนะเพราะว่า
2: เข้าร่วมคือเป็นคนดู
3: ไปไม่บางคนเขาไปแข่งแล้วเขาก็แบบว่าแต่ประมาณว่าเน้นเข้าร่วมสนุกๆอะไรอย่างเงี้ยแต่
2: ว่า
3: ซ้อมกันจริงจังเหมือนกัน
2: เอาดีๆคือมันไม่สนุกเลย
3: ใช่ไหมพี่แอนเล่าไม่สนุก
2: มันไม่ใช่สำหรับไม่ใช่กีฬาสำหรับมือใหม่เลยไม่ใช่กีฬาสำหรับคนทั่วไปค่ะ
3: แ
2: บบเราแบบเฮ้ยเห็นนะเดชไปแข่งเห็นเจมจีเห็นคุณแอนทองผสมไปเอ้ยอยากไปด้วยคิดว่าง่าย
3: แต่คืออะอย่างเนี่ยอย่างเจมจีพี่แอนหรือนะเดชเห็นเขาออกกำลังกายกันแบบหนักมาก
2: ใช่
3: อย
2: ่
3: างพี่แอนนี่โห
2: คือ
3: เขาแข็งแรงมาก
2: คนที่อยู่ในสายวิ่งคุณก็ต้องรู้จักการเวทเทรนนิ่งคนที่อยู่ในสายเวทเทรนนิ่งคุณก็ต้องมาซ้อมวิ่งคุณจะอยู่สายใดสายหนึ่งอะแล้วมาแข่งในกีฬาไฮร็อกอะบอกเลยว่ายากเพราะว่ามัน มันมีทั้งความแข็งแกร่งแข็งแรงความทนทานแล้วก็ระบบหัวใจอ่ะทุกอย่างมันอยู่ในนั้นทั้งหมดเลย
3: ค่ะ
2: อย่างแอร์อยู่สายเวทเทรนนิ่งใช่ป่ะบอกว่ามีสกีเอิร์กมีลันเจ็ตที่เดินลันเจ็ตที่เดินง่ายมากสำหรับแอร์เลยนะ
3: ค่ะ
2: วอลบอลง่ายมากแต่แอร์อยู่สายเวทไงแอร์ก็ต้องไปซ้อมวิ่งค่ะก็เลยบอกว่าใครอยู่สายไหนอ่ะคือเราไม่สามารถที่จะแบบเราถนัดสายนะแล้วเราเข้าแข่งได้เลยเราต้องมีการฝึกฝนฝึกซ้อมก่อน
3: แล้วปกติอยากรู้ว่าเขาซ้อมอย่างไฮร็อกเนี่ยมันต้องจริงจังแบบ
2: จริงจังมากค่ะ
3: จริงจังนะคะ
2: จริงจังมากคือซ้อมอาทิตย์หนึ่งก็น่าจะแบ่งเลยค่ะแบ่งผ้าแล้ววันไหนจะซ้อมวิ่งวันไหนจะซ้อมเวทวันไหนเป็น endurance เป็น endurance ก็คือเป็นกล้ามเนื้อแห่งความทนทาน
3: แต่ว่าอย่างเงี้ยก็จะมีผู้สนับสนุนเข้ามาด้วยไหมคะ
2: ด้วยที่หลักๆที่เห็นในวันนั้นอันนี้ไม่ได้มองละเอียดขนาดนั้นกันที่เห็นก็คือมีพูม่าม ีออกบูธแบบใหญ่มากๆเลยแล้วก็คนที่รองเท้าไม่ได้เตรียมมาหรือว่าไม่แน่นพอพื้นยังยึดเกาะไม่ดีนี่ก็เสียเงินอยู่หลายคนอยู่นะ
3: คือในมุมนึงอ่ะพอมองเห็นเรื่องของธุรกิจที่มันเติบโตไปด้วยเพราะว่าเห็นเพื่อนๆอย่างบางกลุ่มเนี่ยเขาก็จะมีผู้สนับสนุนเช่นรองเท้
2: า
3: เสื้อ
2: ผ้าด้วย
3: อาจจะให้เป็นแล้วก็ให้เป็นเงินจำนวนหนึ่งด้วยสำหรับการที่แบบรวมทีมเพื่อไปแข่งขันแล้วก็จะมีสปอนเซอร์เป็นพวกเขาอะไรอย่างเงี้ย
2: อย่างนั้นก็มี
3: มันก็เป็นอีกโอกาสนึงในแง่ของการแบบเติบโตทางธุรกิจไปพร้อมกับกีฬาด้วย
2: แต่กีฬานี้ก็ใช้เงินอยู่นะใช้เงินอยู่นะคือถึงว่าในส่วนตัวถ้าเราจะลงแข่งไปอ่ะไม่ได้ไปแบบว่าตัวเป่าแล้วเปื่อยแล้วแบบว่าลงแข่งได้เลย
3: ยังไงบ้างคะ
2: พูดถึงก่อนที่พูดถึงกติกาที่เขามาเปลี่ยนใหม่ให้มันเข้มขึ้นใช่ป่ะค่าใช้จ่ายค่ะอย่างที่เรามาสมัครเนี่ยถ้าเป็นเดี่ยวนี่ก็ 4,000 กว่าบาทแล้วนะคะ
3: อันนี้แพงสุดไหมคะหรือว่ากรุ๊ปแพงกว่า
2: แค่ค่าสมัครแค่ค่าสมัคร
3: เนาะยังไม่จบใช่ไหม
2: มีอีกถ้าเป็นคู่สมมติเราจะแข่งคู
3: ่
2: อย่างเราสองคนเข้าไปเนี่ยก็คนละ 3,000 กว่าบาท
3: อ๋อ
2: ขอโทษก็ต้องคนละ 4,000 กว่าบาทเหมือนกันก็คือจ่ายทีละ 8,000 กว่า 8,200 ถึง 8,800
3: ค่ะ
2: แล้วก็ถ้าเป็นทีมค่ะมี4คนตกเฉลี่ยคนละราวๆ 3,000 ใช่
3: เป็นกรุ๊ปก็อาจจะถูกลงมานิดนึง
2: แต่ว่าเป็นกรุ๊ปนี่ดีนะคะคุณโอปอคือเวลาเข้าฐานน่ะมันได้ช่วยกัน
3: เออ
2: หรือบางที4คนไม่ต้องทำเลยคนนึงยังได
3: ้อ๋อเหรอคะ
2: ใช่
3: เพราะว่ามันอยู่ที่อ่ะเดี๋ยวต้องฟังกติกา
2: ใช่ค่ะ
3: เพราะว่าก็ไม่แน่ใจอ
2: ยู่ที่จำนวนครั้งอยู่ที่ระยะทางด้วยอย่าง4คนบางคนไม่ถนัดหรือแรงน้อยทำไม่ได้ก็แบ่งแต่ถ้าไปเดี่ยวๆเลยอ่ะคนเดียวคือแบบ
3: อันนั้นมันต้องเขาเรียกว่าท้าทายขีดจำกัดของตัวเองก็ต้องแบบว่ารู้ศักยภาพของตัวเองประมาณนึง
2: ถูกต้องค่ะค่าใช้จ่ายนี่คือแบบไม่ธรรมดาก็คือมันจะมีพวกนอกเหนือจากค่าสมัครก็เป็นพวกก่อนที่เราจะไปแข่งอ่ะเราต้องเข้าคลาสเข้าไปเรียนก่อนนะคะมันมีค่าใช้จ่ายเลยนะอย่างแบบเอาถูกสุดก็คือครั้งละ500อะไรอย่างเงี้ยแต่เราต้องซ้อม3เดือนขึ้นไป
3: อันนี้เรียนกับใครนะคะแย่
2: เป็นโค้ชค่ะโค้ชที่รับที่จะสอน
3: ไฮล็อกโดยเฉพาะอะไรอย่างงี้
2: เพื่อแข่งโดยเฉพาะเลย
3: เพราะว่าเขาก็จะรู้ว่าการแข่งไฮล็อกเนี่ยมันฐานมันต้องเป็นยังไงมันต้องอะไรบ้างความเข้มข้นมันก็จะได้มากกว่าโค้ชทั่วไป
2: แล้วก็เรียงลำดับการซ้อม ทำยังไงอาหารการกินอะไรอย่างเงี้ยต้องเรียนรู้จากโค้ชนะคะแล้วก็รองเท้าอีก
3: รองเท้าอีกทั่วไปได้ไหม
2: ไม่ได้ค่ะ เพราะว่ามันเป็นกีฬาที่ใช้ทั้งเวทและวิ่งเพราะฉะนั้นต้องมีรองเท้าเฉพาะเลย
3: เวทก็จะมีรองเท้าแยกเองต่างหาก
2: ถูกต้อง
3: มันคือรองเท้ายังไง
2: เป็นรองเท้าที่แบบว่าที่ส้นไม่สูงมากเพื่อยึดเกาะได้แน
3: ่
2: นแต่พอเป็นรองเท้าวิ่งมันต้องมีความเด้งมีความดีดมีความ
3: มันมีชื่อเรียกไหมคะพี่แอร์พังดีหนูก็แอบงงเพราะ
2: มันมีหลายรุ่นมากเลยค่ะตอนนี้ตอนนั้นก็จะเป็นพูม่าเขาจะระบุด้านข้างเลยว่าไฮล็อกแต่ตอนนี้มันก็จะมีของ Adidas เพิ่มเข้ามาด้วย
3: ค
2: ่
3: ะ
2: ใช่ค่ะมีหลายรุ่นเลยรองเท้านี่ก็ราคาจะอยู่ที่ประมาณ 5,900 ถึงประมาณ 9,900 เลยนะคะ
3: 3,000 กว่ามีไหม
2: ยังหาไม่เจอ
3: ไม่มีโอ้
2: ยังหาไม่เจอเลยตอนนี้ 5,000 อัพทั้งนั้นเลยค่ะ
3: มันอาจจะเป็นนวัตกรรมเนาะเพราะมันต้องผนวกเรื่องของการวิ่งแล้วก็เวทไปด้วยกันเลยอย่างเง
2: ี้
3: ย
2: พอซ้อมเสร็จเกิดความเมื่อยล้าเป็นไงล่ะเข้าออนเซนไปร้านนวดร้านนวดนี่ไม่ได้ถูกเลยนะอย่างน้อยก็2ชั่วโมงล่าสุดนี้พี่แอร์โดนไป2ชั่วโมงก็บวกติปอีกนิดนึงก็800แล้ว
3: ใช่ใช่
2: แต่โดนหลายรอบเ
3: ลยเป็นนวดไทยทั่วไปไหมคะหรือว่ามันต้อง
2: ก็ถ้ามันตึงมากก็ต้องรีดเส้นค่ะเป็นนวดนักกีฬาโดยเฉพาะเลยนวดไทยบางคนนวดไม่เป็นก็ไม่โดนยังไงก็ต้องหาอยู่ดียังไงก็ต้องเป็นค่าใช้จ่ายค่ะแล้วก็เป็นค่าซิมูเลชันก็คือเป็นการจำลองการแข่ง
3: ค่ะ
2: ก็ต้องจ่าย ให้กับโค้ชอยู่ดีก็คือทำเวลาเหมือนจริงทุกประการค่ะไหนจะค่าอาหารค่าโปรตีนค่าเกลือแร่ค่าซัพพลีเมนต์ต่างๆหลายพันนะอันเนี้ย
3: อย่างซิมูเลเตอร์อย่างสมมติว่า F1 เนี่ยเขาก็จะมีเครื่องซิมใช่ไหมคะ
2: ค่ะ
3: มีเห็นมีอย่างไฮล็อกนี่มันจะเป็นลักษณะ
2: ก็เป็นอุปกรณ์จริงเลย
3: อ่าฮะ
2: เป็นระยะทางวิ่งจริงเป็นอุปกรณ์ตัวจริ งน
3: ้
2: ำหน
3: ัก
2: จริงใช่ค่ะไม่ใช่อยู่บนลู่วิ่งเป็นวิ่งตามระยะทางเลย
3: ค่ะ
2: ใช่คือซ้อมเหมือนจริงทุกประการเลยแล้วก็มีค่าชุดอีกที่เมื่อกี้บอกมีสปอนเซอร์แต่บางคนไม่มีสปอนเซอร์ก็ต้องซื้อชุดเองแล้วก็มีพวกช่างภาพ
3: อันนี้ทำวิด
2: ี
3: โออ
2: ะไรอย่างงี
3: ้กลายเป็นส่วนหนึ่งไปแล้วนะ
2: ก็ไม่ถูกนะไปมานี่มีค่าตัวอย่างที่ไปดูมาก็คืออันนี้แบบว่าแบบติดแกรมนะ
3: ค่ะเข้าใจ
2: เอาแบบติดแกรมเลยนะก็คือประมาณทั้งหมดทั้งมวลจะแข่งทั้งทีก็ประมาณเกือบ 40,000 แล้วอะค่ะ
3: อุ้ย
2: ใช่อันนี้แบบติดแกรมนะไม่ติดแกรมอาจจะเลือกชุดราคาถูกหน่อยก็ได้แต่รองเท้านี่ยังไงก็ต้องขึ้น 5,500 ขึ้น
3: แต่ว่ามันก็เป็นกิจกรรมที่ตอนนี้มันอยู่ในเทรนด์การแข่งขันที่อยู่ในเทรนด์แล้วก็อีกมุมนึงอ่ะอาจจะมีผู้สนับสนุนเข้ามาม ันก็อาจจะทุ่นแรงตรงนี้ไปบ้างแต่คนที่ใจรักจริง
2: ๆ
3: ก็มีเหมือนกัน
2: ใช่ค่ะ
3: ก็ต้องพร้อมทั้งร่างกายกำลังทรัพย์แล้วก็จิตใจด้วย
2: ใช่จิตใจก็ต้องมากำลังเงินก็ต้องมา
3: ใช่แล้วหนูเห็นนะ เพื่อนหนูถึงขั้นเป็นรุ่นพี่แล้วกันเขาไปถึงแบบเกาหลีไปอะไรอย่างเงี้ยเลยนะแล้วก็แบบงบส่วนตัวบางคนไปแข่งแบบเดี่ยวเงี้ยค่ะก็ต้องต่างประเทศก็อาจจะค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมไปอีก
2: เพิ่มเข้าไปอีกแล้วก็มันท้าทายความสามารถเพราะว่าในแต่ละสนามก็ไม่เหมือนกันกติกานี่คือจะเหมือนกันนะคะแต่อยู่ที่สนามเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันทั้งบรรยากาศใดๆอะไรอย่างนี้ค่ะมาถึงเรื่องของกติกาค่ะคือมันมีคนทำผิดกติกาเยอะมากเลยค่ะโอปอนะคะแล้วก็โดนปรับทั้งเวลาคือเขาปรับเวลาบวกเพิ่มเข้าไปอ่ะจากบางคนเขาคิดว่าเขาจะทำเวลาได้สักชั่วโมง15 นาทีทำไม่ครบบ้างใดๆโดนปรับไปก็กลายเป็นชั่วโมงครึ่งอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำให้แบบอารมณ์เราแบบเฮ้ยเราเคยซ้อมมาได้ชั่วโมง15แล้วก็โดนปรับฐานที่ทำผิดนะคะ
3: อ
2: ันแรกเลยเคยเล่นไหมสกี
3: หนูเห็นเขาเล่นหนูยังคิดเลยว่าโหโคตรหนักปวดแขน
2: แค่ดู
3: เห็นแบบ
2: มันแบบใช่แค่ดูใช่ไหมคะ
3: ก็คือหนูเป็นคนที่ไม่ค่อยออกกำลังกายคือเมื่อวานหนูไปพิลาทิสไปแล้วไปเล่นอัปเปอร์ก็คือเล่นแขนเล่นอะไรเงี้ยโ
2: อ
3: ้โหทำไม่ค่อยได้เลยอะที่แบบต้องดึงสแตรปแล้วก็ต้องแบบวนหรืออะไรก็ตามที่แบบต้องยืดแขนให้สุดอะแขนมันจะอยู่อย่างเงี้ย
2: ตึงแล้ว
3: คือเหมือนแบบว่าแขนมันไม่ค่อยมีแรงอะแล้วเห็นเขาแบบโอ้โหดึงเชือก
2: รู้ไหมว่าสกีไม่ได้ใช้แขนเลยแต่ว่าท่าทางมันใช้แขนใช
3: ่
2: ไหมจริงๆใช้ปีกแล้วก็ท้องค่ะในการดึง
3: เกร็งหน้าท้องแล้วก็แบบ
2: ใช่แขนก็คือเป็นแบบตัวช่วยเข้าไปคือเวลาเล่นบ่อยๆจะหาจังหวะได้ค่ะ
3: ซึ่งอันเนี้ยมันจะได้กล้ามเนื้อ
2: ถ้าเล่นถูกต้องจะปวดท้องค่ะ
3: ได้กล้ามเนื
2: ้
3: อ
2: ได้กล้ามท้องด้วย
3: ท้องด้วย
2: ใช่เคยได้ยินแบบว่าใช้ท้องดึงใช้หลังดึงอะไรพวกนั้นก็อันนี้ต้องมาจากคนที่มีประสบการณ์การเล่นเวทมาระยะหนึ่งจนมีกล้ามเนื้อแล้วถึงจะรู้สึกแต่ถ้าเป็นมือใหม่อาจจะไม่ได้ฟิลอย่างนั้นจะไปลงที่แขนซะเยอะก็จะปวดแขนพวกสกีค่ะแล้วก็เครื่องโลที่เป็นดึงเข้าแล้วก็วอลบอลนะคะอันนี้คือคนที่เล่นไม่ครบค่ะเล่นไม่ครบก็คือเขาปรับเลยนะdisqualify ก็คือไม่สามารถจบการแข่งขันได้เลยก็คือเล่นไม่ครบเพราะว่าเขาจะมีกติกาก็คือสกีเนี่ยสกีเอิร์กเนี่ยจะอยู่ที่พันเมตรโลเนี่ยก็คือพันเมตรเหมือนกันค่ะแล้วก็วอลบอลเนี่ย100ลูก100ครั้ง
3: แต่ก็คือขึ้นอยู่กับการวางแผนของทีมว่าจะอย่างที่พี่แอร์บอกตอนแรกว่าบางทีอาจจะไม่ได้สมมุติ5คน
2: อ
3: าจจะเล่นแบบ
2: 4 คนอาจจะเล่น3คนอีกคนนึงไม่ถนัดหรือหมดแรงยืนรอก็ได
3: ้
2: อะไรอย่างนั้น
3: แต่วอลบอลที่เล่นไม่ครบนี่มันจะเป็นประมาณยังไงนะคะ
2: ก็คือวอลบอลเนี่ยกติกาคือก้นจะต้องต่ำกว่า
3: วอลบอลคือยังไงนะพี่แอ้
2: วอลบอลคือยังไงใช่ไหมมันจะมีลูกบอลหนักๆอะค่
3: ะ
2: และเคยสควอชใช่ไหมคะสควอชเนี่ยแล้วจะมีกำแพงขออนุญาตหันหลังนะคะต้องย่อให้ก้นเนี่ยต่ำกว่าหัวเข่
3: า
2: แล้วก็โยนลูกบอลไปที่แป้นข้างบน
3: อ๋อนึกภาพออกแล้วเออ
2: แต่ประเด็นคือก้นต้องต่ำกว่าเข่าไงคะย่อสุดค่ะย่อไม่สุดมันเลขก็ไม่ขึ้น
3: คือไอ้พวกเนี้ยค่ะเขาจะมีเทคโนโลยีในการนับหรือว่าเป็นกรรมการจริงๆค่ะเป็นแบบ
2: มีแบบว่าตัวเลขอยู่ข้างบนค่ะมันจะแตกแป้นเลยใช่แต่ว่ากรรมการน่ะอยู่ข้างหลังคอยดูว่าก้นน่ะเลยเข่าไหมใช
3: ่โหโหดมาก
2: ปรับบวกคะแนนเข้าไปค่ะน
3: ั่
2: นแหละเอาให้ครบค่ะ
3: มีอีกไหม
2: ของพี่แอ้ทำไป20ลูกนี่ปวดขาแล้วนะ
3: โอ้คือเขาทำกันประมาณก
2: ี่ร้อยลูก
3: อ๋อ
2: ถ้าคนเดียวคือ100ไง100ครั้งค่ะแล้วต้องโดนแป้นด้วยนะบางคนคือไม่โดนแป้นคือไม่สูงไม่ถึงอะค่ะ
3: แต่ถ้าประเภทเดียวก็อาจจะต่ำลงมา
2: ไม่เท่ากันหมด
3: เ
2: ท่ากันหมดเท่ากันหมด
3: บ้าบอจริงเชียว
2: ใช่เอามาดูอันนี้ตัวผักเคยเห็นตัวผักที่เขาดันแท่งเหล็กป่ะแล้วก็ตัวดึงเขาเรียกว่าสลิดพุชพุชก็คือตัวผักสลิดพุชก็คือมีเชือกที่ดึงอันนี้คือทำไม่ครบก็คือเวลาที่เขาดึงหรือผลักอะค่ะมันจะมีรอบ
3: มีระยะทาง
2: ก็คือ50เมตรแต่ว่าไอ้ระยะทางตรงนั้นมันไม่ได้ยาวทีเดียวไงคะเขาแบ่งไงคะแต่ละสนามก็ไม่เหมือนกันบางสนามก็3รอบ1 2 3แล้วครบบางสนามก็4เพราะนั้นเขาคิดเป็นเมตรดังนั้นเนี่ยบางคนแบบเหนื่อยมากจนไม่รู้ว่าทำไปกี่เมตรแล้วแล้วไม่ได้มีใครมานับให้เรานะแต่มันจะไปขึ้นที่แป้นไอ้วงที่ขาที่มันเป็นตัวจับอะอันนั้นแหละ
3: นี่มัน
2: ทำไม่ครบไงก็จะถูกปรับไปว่าไม่จบการแข่งขันนะคะใช่
3: กี่ด่านนะ
2: 8สถานีเริ่มสนุกไหมนี่2เองนะ
3: ฮ่า
2: 2ข้อแต่จริงเมื่อก
3: ี้2แต่ว่ามีแบบ
2: สกีมีโลมีวอบอลเสล็จพุทธภูนี่5แล้วอ่ะ
3: บ้าจริงเชียว
2: ฟาร์เมอร์แครีค่ะฟาร์เมอร์แครีก็จะเป็นถือตัวแคทเทเบลหนักๆอ่ะปกติเราถือของนี่หนักสุดกี่โลคะเอาปะ
3: อุ้ยไม่แน่ใจแต่โลก็น่าจะถือเพราะก็บางทีแบกของแบกบ้านเป็นพวกแบกของเยอะ
2: โอ้ถ้าเป็นผู้หญิงแข่งก็ข้างละ16กิโลแล้วก็เดินก็ได้วิ่งก็ได
3: ้มันอะไรอ่ะ
2: แกลองมาแล้วหนักอยู่นะ
3: เออ
2: ห้ามปล่อยมือด้วยนะ
3: โอ้หนัก
2: มันเป็นการฝึกแรงกรรมค่ะไอ้ตัวเนี้ยแล้วก็ฝึกแกนกลางลำตัวดีมากใช่เพราะนั้นเวลาเทคนิคในการเล่นคือท้องมันต้องเกร็งด้วยค่ะแล้วก็มือต้องกำจนแน่นเลย
3: ค
2: ่
3: ะ
2: ใช่คนไหนที่ไม่มีแรงกำนี้ไม่ผ่านนะคือเลยบอกว่ามันไม่ใช่กีฬาที่แบบเฮ้ยเราเห็นว่าเขาเล่นสนุกจังเลยอ่ะเอ้ยเราเข้าไปเล่นมันไม่ใช่อย่าง
3: นั้นฟังแล้วทรมาน
2: ไปฝึกแรงกำก่อนดูซิว่าแรงกำเรามีไหมนะคะก็ระยะทางมัน200เมตรค่ะFarmer Carry พื้นที่มันจำกัดค่ะบางที่ที่บอกมันจะมีวิ่งวนไงทำไม่ครบก็คือโดนปรับฟาวเหมือนกันนะคะมีประตู in out อีกอันนี้ที่คนทำผิดบ่อยมากๆเลยก
3: ็
2: คือวิ่งไปครบ1กิโลแล้วก็เข้า in ใช่ไหมพอเราเข้าสถานีด่านที่1ปุ๊บเราต้องออก out อ่ะด้วยความที่เหนื่อยจนสับสนค่ะ
3: ค่ะ
2: ประตู in out เข้าออกผิดอย่างเง
3: ี้
2: ยค่ะใช่
3: ละลายสมองเริ่มไปสั่งงาน
2: คิดว่ามันต้องมีคนที่สับสน
3: ค่ะ
2: ก็เลยมีปัญหาเกิดขึ้นค่ะส่วนตอนวิ่งค่ะถ้าแข่งเป็นคู่ค่ะโอปอเราจะต้องวิ่งไปพร้อมๆกันนะคะถ้าระยะมันห่างคนที่2อ่ะตามหลังคนแรกไม่ทันแค่5วินาทีอ่ะนั่นก็ไม่จบการแข่งขันเหมือนกัน
3: เห็นรอบที่แล้วอ่ะ
2: แต่เขาจะบวกอันนี้คือการปรับบวกเพิ่มอีก1นาที
3: ค่ะเห็นรอบที่แล้วเป็นคุณชมพู่แล้วก็เทรนเนอร์ของเขาที่คิวบิกเนี่ย
2: เป็นดับเบิลใช่ไหมดูโอใช่ไหม
3: เขาจะได้รางวัลไปด้วยใช่ไหม
2: ใช่ค่ะคือถ้าเกิดเราจะหาคู่แบบว่าที่ไปแข่งด้วยกันมันต้องแบบว่าระยะวิ่งอ่ะต้องสูสีเพจต้องสูสีเลยอะค่ะจะมาคนนึงวิ่งเก่งอีกคนนึงเป็นมือใหม่อันนี้ไม่รอดไม่รู้จะโดนปรับเขาบอกบวกหนึ่งนาทีไม่รู้จะบวกอีกกี่รอบ
3: กลัว
2: ใช่แล้วก็อันถัดไปอันนี้ก็มีคนผิดเยอะเหมือนกันคือ
3: เคยเล่นเบอร์ปี้ไหมคะ
2: ที่เป็นแตะพื้นกระโดดดีดออกไปด้านหลัง
3: ฮะแล้วจับอะไรไหมต้องแบบ
2: จะต้องทำให้ดูไหม
3: นี่คอมเมนต์บอกทำให้ดูหน่อยครับพี่แอ้
2: ที่เป็นแบบว่าเราลงไปที่พื้นแล้วเราดีดขาไปข้างหลังเหมือนเรานอนราบไปกับพื้นอกติดพื้นแล้วกระโดดกลับมาอย่างนั้นแน่อันนั้นคือเบอร์ปี้บอร์ดจัมป
3: ์ค่ะ
2: คือในจังหวะที่เราโดดออกไปแล้วเข้ามาเท้าเราอ่ะจะต้องอยู่ใกล้ฝ่ามือค่ะไม่เกิน30เซนติเมตร
3: ค่ะโอ้ใช้แบบพละกำลังทุกส่วน
2: ใช่แล้วอกที่เรานอนกระโดดออกไปแล้วเราต้องตัวติดพื้นอกติดพื้นเลยนะคะถ้าอกไม่ติดพื้นก็
3: ต้องฝึก
2: ก็ไม่นับเหมือนกันค่ะโดนปรับอีก ปรับเวลาเพิ่ม อันนี้ยากค่ะแล้วก็โหกติกาเขาเยอะมาก
3: ก็สรุปได้เพราะ
2: กระโดดเข้ามาเนี่ยตอนกระโดดออกไปอะค่
3: ะ
2: สองเท้าจะต้องไปด้วยกันเท้าเนี่ยเหลื่อมกันไม่ได้นะ
3: คือมันจะมีความละเอียดมากขึ้น
2: มากๆ
3: ในการตัดสินต่างๆ
2: ใช่ค่ะแล้วก็มีแซนด์แบ็กเป็นถุงทรายค่ะที่เขาแบกอยู่บนบ่าเคยเห็นใช่ไหม
3: ค่ะ
2: นั่นอ่ะเวลาที่เขาก้าวไปอ่ะเป็นท่าลันเจ็ดอะค่ะคือเข่าต้องแตะพื้นทุกครั้งตอนแรกอะไม่รู
3: ้ปึ๊บปึ๊บ
2: ตอนแรกไม่รู้ว่าเข่าต้องโดนเพราะเราอยู่ในเวทเทรนนิ่งเราเข่าเราไม่ติดพื้นไงพอเราเห็นเขาแข่งแบบคุณพระเข่าฉันจะไหวไหม
3: ข้อเข่าเข่าแต่ก็ถือเป็นชนิดกีฬาที่เขาเรียกว่าใหม่ๆผสมผสานหลายอย่าง
2: ใช่ค่ะนะคะแล้วก็มีอีกอันนึงก็คือเสล็จพูค่ะเสล็จพูที่เป็นตัวดึงอ่ะ
3: ค่ะ
2: เป็นเชือกดึงมันจะมีเส้นกั้นข้างหน้ากับข้างหลังถ
3: ้
2: าเป็นผู้หญิงอ่ะคล้ายๆค่ะสมมุติเส้นนี้อยู่ด้านหน้าใช่ไหมโอปออันนี้อยู่ด้านหลังเรายืนอยู่ตรงนี้เพื่อดึงเชือกแล้วเราดึงเนี่ยได้แรงดึงเราต้องถอยแล้วตอนเราถอยเราจะไม่เห็นไอ้เส้นข้างหลังเนี่ยห้ามเหยียบเส้นนะคะห้ามเหยียบเส้นหน้าและห้ามเหยียบเส้นหลัง
3: คือมองได้ถูกไหมคะ
2: เลได้เหลือบได้กะระยะได้แต่ว่าตอนที่เราดึงอ่ะจังหวะห้ามเหยียบถ้าเหยียบก็โดนอีกโดนอีกบวกอีก15วิ
3: เขากะให้แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรให้สุดชีวิตกันไปเลย
2: ใช่แล้วก็สิ่งพวกนี้ค่ะที่บอกว่ายังย้ำอยู่นะคะว่ามือสมัครเล่นอย่าเพิ่งเข้าไป
3: มันต้องใช้การฝึกฝนเยอะมากฟังจากพี่แอร์แล้วบวกกับกติกาที่มันเพิ่มขึ้นเนี่ยบอกว่าต้องใช้ความแบบเชี่ยวชาญ
2: เชี่ยวชาญใจเย็นก่อนนะคะศึกษาดีๆค่ะแล้วก็มันไม่ได้มาเล่นๆนะคะในเรื่องของอาหารก็จำเป็นมากๆบางคนแบบว่าอดข้าวไปข้าวคาร์โบไฮเดรตเนี่ยต
3: ่
2: ำมากเลยคุณอาจช็อกได้นะคะ
3: เพราะมันใช้แบบพละกำลังเรี่ยวแรงเยอะมากนะคะ
2: ไตวายได้นะคะแบบว่าคือใช้อย่างเดียวแต่ไม่เติมเข้าไป
3: ใช้ก็หลายครั้งก็จะเห็นแบบบางครั้งนักวิ่งก็มีอาการแบบเกิดช็อกเกิดอะไรขึ้นมา
2: ใช่อาหารสำคัญมากค่ะในกีฬาไฮหลอกใช้น้ำตาลล้วนเราจะเห็นว่าเหล่านักแสดงเนี่ยจะดูอวบขึ้น อย่าไปแซวว่าเขาว้ายทำไมเล่นแล้วอ้วนขึ้นกินเยอะหรือเปล่ากินแซบหรือเปล่าไม่มันเป็นกีฬาที่ใช้พลังงานจากน้ำตาลค่ะใช่น้ำตาลหรือคาร์โบไฮเดรตนั่นเองเพราะนั้นเขาจะมีโภชนาการที่ปรับให้สำหรับคนที่จะเข้าแข่งโดยเฉพาะเลย
3: งั้นยังไงก็ฝากไว้แล้วก็เป็นความรู้ใหม่ๆให้กับใครที่กำลังสนใจดูกีฬาสนุกๆนะคะคือคนโดยสนุกอยู่แล้ว
2: สนุก
3: คนแข่งอ่ะจะอีกฟิลนึงแต่ว่าถ้าทำได้มันก็จะเป็นฟิลเหมือนแบบเอาชนะใจตัวเองแล้วก็ได้ไปเจอเพื่อนๆที่แบบได้เล่นด้วยกันเป็นทีม
2: คือเท่าที่สัมภาษณ์มาทุกคนไม่ได้พูดเลยนะว่าแข่งกับคนอื่นนะทุกคนพูดว่าแข่ง
3: กับตัวเองใช่ๆค่ะเอาเก็บคอมเมนต์นิดนึงก่อนลารายการกันไป
2: โอเคค่ะคุณละพี่บอกว่าพี่แอ้น่าจะไปแข่งไฮหลอกนะครับรับรองถ้าไปแข่งมีตัดกำลังคู่ต่อสู้
3: ไปแล้ว
2: ไปเลย
3: ซ้อมอยู่
2: ซ้อมอยู่ค่ะรอก่อนนะสวัสดีครับน้องโอปอวางจอยวางจอยคืออะไร
3: อ๋อเป็นเหมือนนี่แหละพี่ที่เขาชอบมาพูดบ่อยๆ
2: เทรนเนอร์แอร์แอดจิ๋วหน้าตาดีและทีมงานนัดเลอบายนะคะ
3: เย้สวัสดีค่ะ
2: แข่งไฮหลอกร่างกายต้องแข็งแรงมีเรี่ยวแรงอีกเงินตราจะต้องถึงตัวฉันเองเห็นภาพก็ยังอึ้งแสนจะทึ่งเก่งมากมาท้าทายตัว
3: ใช่แล้วค่ะพี่เดือน
2: พี่เดือนแต่งกรเก่งมากเลยใช่
3: แต่งเร็วด้วยคุณทุ่มเหมือนกันคุณทุ่มท่าฉลุยก็แต่งเก่งรอบนี้เป็นกรหรือเปล่าน
2: ี่ไงความรักนั้นมันไม่ต่างจากบอลโลกต้องมีโชคและฝีมือคือแชมป์ได้แม้บุกหนักทุ่มรักสักเท่าใดอาจโดนใครสวนกลับไปคว้าใจเธ
3: อต้องเป็นคุณทูบแล้วก็พี่เดือนเหมือนแบบเป็นกวีเมื่อก่อนอ่ะที่เขาแต่งกรแบบเชื่อมกันไปมา
2: แอคทิวบอกว่ารวมทีมดีเจกีฬาพารวยไปแข่งกันเลย
3: อําเอาออกก่อนแฟรี่ไงแฟรี่รู้สึกว่าคือพี่สาวเขาเหมือนจะแข่งพี่สาวเขาแข่งรอบที่แล้วแล้วพี่สาวเขาคนเจ็บอยู
2: ่ครบองค์ประกอบก่อนนี่ก็ข้อเท้านี่ก็ข้อเข่า
3: แต่พี่แอร์แข่งได้ไงแต่หนูเห็นแฟรี่ไปซ้อมอยู่ไม่รู้ลงหรือเปล่าต้องไปเช็คแฟรี่
2: ต้องไปเช็คแล้วไม่ใช่ว่าแบบว่าเขาเงียบๆไปโผล่อีกทีคือแบบว่าวันแข่งเลยนะ
3: เออว่าไม่ได้นะแฟรี
2: ่เขาซุ่ม
3: ใช่ใช่เพราะเขาก็อยู่ในแวดวงแบบคนออกกำลังกายเยอะค่ะก็ประมาณนี้สำหรับกีฬาพารวยหมดเวลาแล้วนะคะวันนี้ก็เป็นสองสาวเนาะเดี๋ยวยังไงติดตามกันต่อสำหรับกีฬาพารวยพรุ่งนี้วันอะไรนะพรุ่งนี้โอเค
2: พฤหัส
3: ไม่ใช่รายการเรา
2: พรุ่งนี้เป็นรายการพี่วิชา
3: ใช่รวิชานะคะยังไงฝากติดตามด้วยวันนี้หมดเวลาของพวกเราแล้วลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: รายการกีฬาพารวยสนับสนุนรายการโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าและ
1: โรงแรม Royal Orchid Sheraton
0: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา
2: สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 MHz

0: Rumor and Baby รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค60ถึง90เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 2:30 น.ถึง 3:30 น.มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby
1: พบกับเรื่องราวของวงการไก่ชนกับกูรูที่จะมาไขข้อข้องใจทุกประเด็นร้อนแบบรู้ลึกรู้จริงในรายการเช็ดน้ำปั้มไก่ทุกวันจันทร์วันศุกร์และวันอาทิตย์เวลา 2:30 น.ถึง 3:30 น.ทางคลื่น FM 97กีฬาพารวยรายการสปอร์ตทอล์ควาไรตี้ของคนรุ่นใหม่มีทั้งสาระความรู้และความบันเทิงพบกันทุกวันอังคารและวันพุธเวลา 2:30 น.ถึง 3:30 น.ทางคลื่น FM 97แล้วพบกันนะครับและนี่คือรายการ
2: กีฬาพารวย
3: สวัสดีครับเจอกันนาตีอีกแล้วนะครับสุวัฒน์ปิ่นเกษรครับจำกันได้มั้ยครับท่านผู้ฟังครับทุกวันพุธกับรายการนัดติงมาแล้วรายการกีฬารอบโลกที่จะเอาสาระดีๆมาฝากกันอย่าลืมนะครับทุกวันพุธกับรายการนัดติงมาแล้วทางสปอร์ตสเตชั่น FM 97แล้วเจอกัน
4: รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา2ทุ่มครึ่งถึง3ทุ่มครึ่งทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรรณและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู
5: ้เด็กไม่ใช่ผ้าขาวทำไมหมอถึงกล่าวไว้เช่นนั้นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวรวมทั้งในมิติทางสังคม
6: ประโยคเด็ดของนายแพทย์สุริยะเดลทีปาตีผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นที่เปิดโลกพ่อแม่ให้มองลูกตามความเป็นจริงพบกับคุณหมอเดลที่จะมาให้แง่คิดข้อแนะนำมุมมองที่น่าสนใจรวมด้วยวารุณีซื่อสัตย์สกุลชัยในรายการคุยกับหมอเดลทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ถึง 1:00 น.ตรงทาง FM 97ไลฟ์สด Facebook QFM
5: แล้วพบกันนะครับ
7: ตามติดประเด็นในกระแสมองจากมุมที่แตกต่างเติมความรู้และเข้าใจในแวดวงคมนาคมขนส่งเต็มอิ่มกับเรื่องราวน่าสนใจจากต่างแดนทุกวันอังคารถึงศุกร์6โมงเย็นถึง1ทุ่มกับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัยที่นี่ FM 97 MHz Quality News Station

เครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station

0: Nothing มาแล้วโดยอาจารย์สุวัฒน์กลิ่นเกษรและทีมงาน
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับมาพบกับ Nothing มาแล้วนะครับตามปกติของเราคือค่ำๆวันพุธอย่างเงี้ยนะสามทุ่มครึ่งนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยนะบางที
1: ร
2: ายการก่อนเราเขาก็เพลินไง
1: บ
2: างทีเขาไม่เพลินเราก็บอกต่อไปหน่อยก็ได้แล้วค่อยเข้ารายการเราอะไรเงี้ยนะครับก็ FM 97นะครับผมหรือทางดูไลฟ์สดทางเพจลักกีฬาเชียร์กีฬาอย่าพนันของเรานะครับก็วันนี้อยู่กับลุงรัก
1: ครับแล้วก
2: ็
1: กุ้งริมเส้น
2: เหมือ
1: นเดิมนะครับต้องบอกว่าพี่รักหายไป2สัปดาห
2: ์ต้องขออภัยจริงๆเลย
1: หายไป2สัปดาห์นะครับ
2: เทเอ้ยไม่ใช
1: ่นัดติงนี้ได้ทีบูนบนแล้วบน
2: ใช่ไหมโอ้โหโดนยับเลย
1: คร
2: ับ งั้นวันนี้นัดติงยังไงเนี่ยโอ้โหไม่หรอกเขาพอดีว่าเรื่องของ
1: ออฟฟิศออฟฟิศด้วย
2: คือเคยบอกแกไปแล้วว่าบางทีก็งานประจำ
1: ครับ
2: ก็มีภาระติดพันนะครับก็ต้องขออภัยจริงๆแต่ว่าโอ้ก็ดูอยู่ที่บ้านนะก็แบบแหมขันปากยิบ
1: ๆช่วงที่พี่รักไม่อยู่ก็มีเหตุการณ
2: ์
1: เขาเรียกว่าทั้งตื่นเต้นแล้วก็เหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นกับนาติงฮะก็เรื่องแรกน
2: า
1: ติงเราผ่านไปทางรายการแล้วครับนาติงไปลืมกระเป๋าสตางค์ไว้ที่ปั๊มน้ำมัน
2: โอ้โห
1: แล้วก็วนกลับไปเอาได้คืนแกบอกมีเงินสดอยู่หลายหมื่นเลยนะ
2: เหรอ
1: ผมก็งงว่า
2: พกอะไรเยอะ
1: แกบอกแกไม่ชินกับการสแกนนะครับชินกับการพกเงินสดอยู
2: ่ก็เข้าใจอยู่ก็เข้าใจอยู
1: ่และอีกเรื่องหนึ่งนะจริงเขาบอกว่าช่วงนี้ก็มีเหมือนมีงานให้พอได้ทำแกก็บอกว่ามีไปอ่านข่าวที่ช่องโมโนนะครับในช่วงข่าวเย็นประมาณ5โมงเย็นประมาณนั้น
2: ครับแล้วก
1: ็ติงก็ฝากขอบคุณโมโนแม็กบอกว่าก็เหมือนกับแบบคนแก่ได้ทำงานนาก็พูดซะน่าสงสารเลยนะครับ
2: จริงๆคือระดับนาติงนะคลุกคลีมานานอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ยิ่งกับโมโนแม็กนาติงก็ทำอยู่โมโนแม็กมานานต
1: ้
2: องพูดถึงกันจริงๆแกยังเคยเอาพี่ไปช่วยแบ็คอั
1: พนะครับก็ช่วงนี้สถานการณ์กีฬาไม่มีเรื่องอะไรเลยครับพี่รัก ก็คงจะโฟกัสไปที่บอลโลกเน้นๆนะครับตอนนี้ก็เข้าสู่รอบรองแล้วนะคร
2: ับ
1: เหลืออีก1คู่
2: เหลือคืนนี้อีกคู่
1: ครับเดี๋ยวเรามาคุยกันนะคร
2: ับ
1: พี่รักแต่ก่อนเดี๋ยวที่เข้าไปที่บอลโลกเนี่ยขอคุยงานของมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันก่อนได้ไหมครับ
2: คืออันดับแรกต้องขอขอบคุณก่อนเลยว่าอย่าลืมว่ารายการเราเนี่ยทางมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันก็ช่วยสนับสนุนอยู่นะครับผมช่วยอย่างน้อยที่สุดก็ให้พี่กุ้งมาช่วยรายการเรา
1: ได้นะ
2: แล้วก็ทางสสส.นะครับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
1: ครับผม
2: มูลนิธิรณรงค์หยุดพนันคือองค์กรงดเหล้านะ
1: ครับ
2: ก็ช่วยกันสนับสนุนและทางเราเองก็มุ่งมั่นเนาะที่จะสื่อสารในเรื่องของการเชียร์กีฬาอย่างสร้างสรรค์เชียร์กีฬาแบบห่างไกลปัจจัยเสี่ยงนะรวมถึงกลุ่มภาคีเครือข่ายรายการหรือเว็บเพจต่างๆของพวกเราที่ช่วยกันอยู่ตรงนี
1: ้ผมว่าถ้าเป็นเรื่องข่าวกีฬาเนาะพี่รัตข่าวความเคลื่อนไหวผลการแข่งขันผมว่าเนี่ยหลายๆสื่อเขาทำกันหาได
2: ้อยู่แล้ว
1: ครับก็ไม่ยากนะครับ
2: ใช่ครับ
1: กูลงกูรูนี่เขารู้ลึกกว่าเรา
2: โอ้ลึกเลยติดตาม
1: เรานี่ผิว
2: ๆเราดูไฮไลท์อย่างเดียว
1: เราก็เลยพยายามจะเอาเรื่องราวด้านสังคมมาเติมเข้าไปในรายการกีฬาของเราหน่อย
2: ใช่ครับ
1: พี่รักแน่นอนว่
2: า
1: ฟุตบอลโลกอ่ะจริงๆเรามีไทม์ไลน์ในการรณรงค
2: ์
1: ตั้งแต่ก่อนเปิดแคมเปญใช่ไหมครับก่อนการแข่งขันฟุตบอลโลกจะเริ่ม
2: แล้
1: วก็ระหว่างเริ่มตอนนี้ก็อยู่ช่วงท้าย
2: ตอนน
1: ี้
2: ช่วงท้ายแล้วนะ
1: ครับเราเห็นว่าในแต่ละทุกปีเนี่ยบอลโลกจบ
2: ครับ
1: แต่นี่พนันยังไม่จบ
2: ยังไม่จบใช่
1: คร
2: ับ
1: บางคนเนี่ยเป็นนักพนันหน้าใหม่ที่เข้ามาเล่นในช่วงบอลโลกแต่บอลโลกจบกลายเป็นนักพนันตกค้างใช้คำว่านักพนันตกค้างเลยครับ
2: พยายาม
1: คือตอนเล่นอ่ะตอนเริ่มเล่นอ่ะคิดว่าจะเล่นแค่ฟุตบอลโลกเพราะมันคุยกับเพื่อนสนุกมันมันตื่นเต้น
2: บัฟกัน
1: ครับ
2: เกกัน
1: แต่ปรากฏว่าพอบอลโลกจบมันติดแล้วอ่ะ
2: ติดแล้ว
1: ก็ไปบอลลีกต
2: ่อ
1: ทีนี้ก็ยาวแล้วทีนี้ก็ยาวแล้วพวกฤดูกาลการแข่งขันฟุตบอลใหญ่ก็ไม่จำเป็นสำหรับพวกเขาแล้ว
2: เพราะว่ามีทุกกระดิกตัวแล้วครับ
1: เขาเรียกว่าอะไรเล่นทุกคู่บูทุกลีก
2: บูทุกลีกยอมใจจริงๆนะลีกที่ประเภทโอ้โหชื่อทีมยังไม่เคยรู้จักเลยยังจะไปสนใจกันได
1: ้วันนี้นะครับพี่รักก็เลยเป็นที่มาของมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันนะครับก็ร่วมกับสสส.แล้วก็ภาคีเครือข่ายนะครับได้จัดงานเสวนาชื่อว่าเมื่อพนันฟุตบอลทำร้ายครอบครัวใครจะช่วยเซฟหมายถึงว่าถ้าเกิดคนที่ไปเล่นการพนัน แล้วมันส่งผลกระทบมาถึงคนในครอบครัวคนรอบข้างใครจะเป็นคนที่ช่วยปกป้อง
2: ปกป้องช่วย
1: คนในครอบครัวพอหรือเปล่า
2: พร้อมไหมทำได้ไหม
1: หรือว่าคนในระดับสังคมจะช่วยได้หรือเปล่า
2: ได้ไหม
1: หรือแม้กระทั่งมาตรการนโยบายบางอย่างของรัฐเนี่ยกลไกบางอย่างของรัฐเนี่ยมีรองรับเรื่องพวกนี้หรือเปล่าก็เลยเป็นเวทีในการมาพูดคุยกัน
2: คือต้องบอกว่าก่อนหน้านี้ก่อนจะฟุตบอลโลกในช่วงแรกที่ทางสสมีรณรงค์เนี่ยเราก็เคยคุยในรายการ
1: นะว่
2: าก่อนหน้านี้เราจะไปคุยที่ตัวคนที่ไปเล่นแต่หลังๆเนี่ยเราเริ่มมีการมองแล้วว่าผลกระทบมันกระทบที่คนใกล้ตัวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็เราก็ต้องมาตอบย้ำตรงนี้ต่อนะว่า
1: คนเล่นการพนันเนี่ยเขามักจะบอกว่าอย่ามายุ่งกับฉันเลยเล่นเลงเจ็บเองก็เงินฉัน
2: เ
1: นี่ยแต่เอาเข้าจริงๆเวลาที่คุณเสียมันเป็นอย่างนั้นจริงไห
2: ม
1: คนหยิบยืมคนข้างๆ
2: ไหม
1: คนเริ่มโกหกเพื่อที่จะเอาเงินมาเล่นต่อมา
2: ครับใช่หรือคนรอบตัวจะต้องมาทนทุกข์ทรมานไปด้วยไหมอย
1: ่
2: างเงี้ยนะครับผมยังไงพี่กุ้งวันนี
1: ้ก็เวทีวันนี้นะครับก็จะมีเขาเรียกว่ามีมิติของผู้เข้าร่วมเสวนาอยู่ประมาณ3มิติมิติแรกก็ในนามของมูลนิธิรณรงค์อยู่พนันนะครับคุณธนากรคมกฤตก็ได้นำเสนอเรื่องของความรุนแรงในครอบครัวที่เกิดขึ้นจากการพนัน
2: ครับ
1: พี่รักมันมาจากรากฐานทัศนคติชายเป็นใหญ
2: ่โอ้
1: ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในครอบครัวมากกว่า 90% นะครับ
2: ครับผม
1: ผู้กระทำเป็นผู้ชาย
2: เ
1: รามักจะเห็นว่าส่วนใหญ่ผู้ชายจะเป็นคนกระทำความรุนแรงและผู้หญิงมักจะเป็นผู้ถูกกระทำ
2: ผู้ถูกกระทำ
1: นะครับ
2: ใช่
1: แล้วก็ถ้ามันรวมไปถึงการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เล่นการพนันแล้วก็หงุดหงิดจาก
2: ผลที่ไม่เป็น
1: ใจเน
2: า
1: ะบางรายอาจจะใช้ยาเสพติดไปด้วยอันนี้บอกเละๆครับมันยิ่งเป็นตัวเร่งให้เกิดความรุนแรงได้รวดเร็ว
2: ครับผมหรือรวมไปถึงเรื่องของเสียการเสียงานต่างๆด้วยนะครับผม
1: และในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกพี่รักแม้ว่าในบ้านเราเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยอาจจะยังไม่ได้มีการเก็บข้อมูลสถิติเรื่องความรุนแรง
2: อ
1: ย่างเป็นเรื่องเป็นราวนะครับแต่ที่อังกฤษเขาเริ่มเก็บสถิติสถานการณ์พวกนี้ตั้งแต่ปี2018ตั้งแต่บอลโลกเมื่อ2ปีแล้ว2รอบ
2: 2รอบที่แล้ว
1: นะครับแล้วก็ยูโร2020มาบอลโลก2022แล้วก็ยูโร2024แล้วก็มาฟุตบอลโลก2026นะครับเขาบอกว่าอย่างนี้ครับผลการศึกษาในประเทศอังกฤษเนี่ยเขาบอกว่าทุกครั้งที่ทีมชาติอังกฤษลงแข่งขันตาความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยจะเพิ่มขึ้นถึง 25% ไม่ว่าแพ้หรือชนะ
2: โอ้โห
1: นะครับ
2: ฮะ
1: แล้วเขาบอกว่าช่วงนี้เนี่ยอัตราความรุนแรงในครอบครัวของประเทศอังกฤษเนี่ยยังทรงตัวอยู
2: ่
1: เนื่องจากว่าทีมชาติอังกฤษเนี่ยยังไม่แพ้
2: ยังไปได้ดีนะ
1: ยังไปได้ดีอยู่
2: เดี๋ยวรอคืนนี
1: ้รอคืนนี้ดูว่
2: า
1: ตัวเลขความรุนแรงที่ประเทศอังกฤษเนี่ยมันจะขึ้นสูงอีก 25% หรือเปล่าครับนะครับอันนี้ในเวทีพูดอย่างนี้เลยว่า
2: ซึ่งจริงๆถ้าฟังเมื่อกี้เนี่ยสถิติเขาบอกว่าถึงไปได้ดีก็ยังเกิดความรุนแรงได้จากความที่แบบอารมณ์ดีใจเกินเหตุหรืออะไรต่างๆนานา
1: บางทีมันขัดหูขัดตาม
2: ันหรือมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อะไรเกี่ยวข้องอะไรอย่าง
1: นี้อย่างแฟนบอลอังกฤษเนี่ยเราก็จะได้ยินคำว่าเขาเรียกฮูลิแกนใช่ไหมครับฮูลิแกน
2: ครับ
1: ก็เป็นเขาเรียกอะไรแปลเป็นไทยบ้างไงครับแฟนบอลพันธุ์แท้ไหมครับ
2: เขาเรียกว่าอันธพาลลูกหน
1: ังอันธพาลลูกหนังโอ้โห
2: คือไม่ใช่แฟนบอลแล้วพวกนี้เป็นพวกที่แบบอาศัยกีฬาฟุตบอลเนี่ยเป็นแหล่งระบายอารมณ
1: ์
2: ปลดปล่อย
1: ครับก็อาจจะทั้งทำร้ายเข้าของทำร้ายอะไรล่ะกองเชียร์คู่ต่อสู
2: ้
1: ที่เป็นฝั่งตรงข้ามกับเรานะครับก็บางทีแพ้มาก็เรามักจะเห็นข่าวแบบต่อยกันบนรถไฟม
2: ัน
1: ดูรุนแรงอะไรกันขนาดนั้น
2: ใช่ๆ
1: นะครับซึ่งที่อังกฤษเนี่ยเราเองก็ได้ยินเรื่องราวพวกนี้มาบ้างแต่พอเราได้เห็นตัวเลขความรุนแรงที่มันเกิดขึ้นในครอบครัวในช่วงการแข่งฟุตบอลโดยเฉพาะทีมชาติอังกฤษมายืนยันเนี่ยเราก็เห็นภาพที่มันแบบชัดเจนขึ้นและเห็นความเป็นไปได
2: ้
1: ว่ามันอาจจะเกิดขึ้นได้จริงๆ
2: อันนี้
1: พี่รัก
2: ขออนุญาตแทรกนิดนึงปกติสื่อบ้านเราเนี่ยชอบยกตัวอย่างประเทศอังกฤษว่าเขามีแหล่งที่เขาสามารถไปเล่นพนันได้โดยถูกกฎหมายนะแล้วก็เป็นเรื่องธรรมดาที่คนของเขาจะหยอดกันคนละนิดคนละหน่อยนู่นนี่นั่นพยายามสร้างภาพว่
1: าม
2: ันเป็นการพนันที
1: ่
2: ควบคุมได
1: ้เขาก็อยู่กัน
2: แบบมีสติแต่ข้อมูลอันนี้มันบอกเราว่ามันเป็นอีกเรื่องน
1: ึ
2: งนะมันเป็นอีกมุมนึงนะ
1: มิติพวกนี้ไม่เคยมีใคร
2: ไม่มีใครพูดขึ้นมา
1: ขึ้นมาพูดถึงบ้างเลย
2: ครับผม
1: แล้วผมรู้สึกว่าเรื่องพวกนี้มันเป็นบาดแผลที่อยู่ในครอบครัวโดยเฉพาะผู้ถูกกระทำนะ
2: ใช่ใช่
1: ภรรยาอะไรเงี้ยหรือแม้กระทั่งเด็กที่เขาเห็น ครอบครัวเขาเนี่ยคุณพ่อหรือคุณแม่เขาเนี่ยถูกกระทำเนี่ยเขาบอกว่าบาดแผลที่มันคงติดใจเขาอ่ะครับผมอีกเรื่องหนึ่งพี่ลาเขาบอกว่าผู้เล่นที่เล่นการพนันจนเกิดปัญหานะครับ1 คนสามารถสร้างผลกระทบให้กับคนรอบข้างอีกอย่างน้อย8คน
2: โอ้โห
1: เขาใช้ทฤษฎีว่าโดมิโนเอฟเฟค
2: เป็นทฤษฎ
1: ีอัตราส่วน1ต่อ8
2: 1ต่อ8
1: ครับเจ็บ1เนี่ยกระทบไปอีก8คนอย่างน้อยนะพี่ละอาจจะมากกว่า8อีกก็ได้นะครับหลายๆคนไม่เข้าใจว่ามันกระทบยังไงลองนึกถึงถ้าเรามีคนรู้จักหรือเพื่อนเราไปเล่นการพนันแล้วเขาเนี่ยเริ่มหยิบยืมเงินเราเชื่อเลยครับเขาไม่หยิบยืมเราคนเดียวหรอกคร
2: ับมีตรงไหนก็ไปตรงนั้น
1: มีตรงไหนก็ไปตรงนั้นแล้วมันก็จะเริ่มขยายวงไปเรื่อยๆจะเริ่มไปขยายวงไปเรื่อยๆครับอันนี้แหละครับที่เขาบอกว่าเจ็บหนึ่งเนี่ยมันอาจจะสะเทือนไปอีกถึงแปด
2: สะเทือนไปอีกแปดคือไอ้คนให้ยืมก็สะเทือนแล้วก็ที่เราคุยกันก็คือทางครอบครัวของไอ้คนที่เล่นเนี่ย
1: ครับ
2: ก็คือต้องกระทบกระเทือนไปด้วยนะว่าจะต้องเป็นรับภาระต่างๆรวมถึงไอ้เรื่องค่าใช้จ่ายในบ้านต่างๆอะไรพวกนี้ฮะ
1: รวมถึงข้อเสนอของมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันนะครับก็อยากให้ภาครัฐเนี่ยให้ความสำคัญกับการปกป้องและลดผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการพนันอย่างจริงจัง
2: ครับ
1: คือตอนนี้เท่าที่มีเรายังไม่มีกลไกหรือว่าหน่วยงานที่มาดูแลเรื่องนี้พี่รั
2: ฐ
1: เราเข้าใจว่าเรามีสายด่วน1323แต่สายด่วน1323เนี่ยเป็นสายด่วนกรมสุขภาพจิตที่ดูแลในทุกมิติโดยเฉพาะเรื่องของสุขภาพจิตแล้วต้องบอกว่า1323นี่ทำงานหนักมากเลยน
2: ะ
1: คือเขาโทรไปบางทีก็สายไม่ว่างเนื่องจากเจ้าหน้าที่ก็อาจจะมีน้อย
2: ก็ยังติดพันอยู่ด้วยกับสายอื่นอะไรอย่าง
1: น
2: ี
1: ้สายมันก็จะหลุดมาที่มูลนิธิบ้างหลุดไปที่ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนันคณะเศรษฐศาสตร์ที่จุฬาบ้างซึ่งเราก็เข้าใจว่าคนที่มีปัญหาเขาคงอยากได้รับคำแนะนำเดี๋ยวนั้นเลยซึ่งมาตรการหรือระบบกลไกของภาครัฐตรงเนี้ยยังขาดอยู่หรือว่าเรียกว่ายังไม่มีดีกว่าครับ
2: นะครับจะบอกว่าไม่พอหรือไม่ทันการก็ไม่ใช่นะมัน
1: ในขณะที่เราก็รู้สึกว่า มันควรจะมีกองทุนไห
2: ม
1: ที่เป็นกองทุนว่าด้วยการลดผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการพนันจริง
2: ๆ
1: ซึ่งตอนนี้เนี่ยอย่างสสส.ใช่ไหมครับก็รณรงค์ในเรื่องสุขภาพทั่วไปที่มาของเงินสสส.มาจากเขาเรียกซิมแท็กภาษีบาปใช่ไหมก็มาจากเหล้าจากบุหรี
2: ่
1: ในขณะที่บ้านเราเนี่ยเราก็มีหน่วยงานที่เป็นเจ้ามือการพนันขายใหญ่อยู่อย่างสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลมันจะเป็นไปได้ไหมว่าที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยอาจจะมีตั้งเป็นกองทุนเลยนะครับเป็นหน่วยงานหนึ่งที
2: ่
1: เอาแบ่งเงินมาสัก 1% ก็ได้ 1% ก็ 2,000 ล้านแล้วพี่ละ

0: มันยังไม่พอพี่
1: ฮะ
0: ถ้าระบบนิเวศสื่อเนี่ยมันยังมีการพูดถึงเรื่องราวเหล่านี้อยู
1: ่รวมไปถึงมีการชี้นำอ้อมๆ อะไรต่างๆเนาะ
0: เราก็เลยรู้สึกว่ามันจะเป็นมันจะดีมากเลยถ้าแพลตฟอร์มหรือว่าผู้ให้บริการในการถ่ายทอดสดกีฬานะครั
1: รบ
0: ทุกประเภทนะครับไม่เฉพาะฟุตบอลโลก
1: ไม่ใช่เฉพาะฟุตบอลนะ
0: จะไม่ว่าจะเป็นอะไรที่มีทางแจ๊สครับทางโมโนทางทรูวิชั่น
1: ทรูวิชั่นนะ
0: ทีพีทีวีเอสเพลย์หรือว่า BG Sport อะไรพวกนี้ครับ
1: ครับ
0: ถ้าเขามีแนวทางหรือนโยบายในการรณรงค์เรื่องพวกนี้อยู่ในช่องทางของเขาบ้างเน
1: ี่
0: ยมันก็จะเป็นนิเวศสื่อที่อย่างไรก็เตือนคนที่ดูอย่างมีสตินั่นแหละครับเพราะว่าบางทีเขาดูเอาอรรถรสอย่างเดียวครับบางทีเขาอาจจะเผลอใจไปแต่ถ้าในช่องทางแพลตฟอร์มนั้นมีการเตือนมาบ้างว่า
1: อยู่เรื่อย
0: ๆดูฟุตบอลให้สนุกดูกีฬาอย่างมีสติดูกีฬาอย่างสร้างสรรค์อะไรเงี้ยคนเขาก็ยังรู้สึกว่าเออมันยังมีอะไรมาแตะ
1: พูดก็พูดเถอะอาทิตย์ที่แล้วก็ข่าวใหญ่เนาะอดีตนักพากีฬา
0: อ
1: ินฟงอินฟูโอ้กลายเป็นว่าโดนจับไปอะไรเงี้ยนะครับผมคือนะเราก็จะเห็นอยู่แล้วว่าเขาก็เป็นทั้งนักพากีฬาเป็นทั้งคนทำในสื่อต่างๆอยู่แล้วก็สุดท้ายก็มา
0: ทำซะเอง
1: ทำซะเองนะครับ
0: ก็น่าตกใจอยู่นะอีกมุมหนึ่งพี่รักอีกมุมหนึ่งเนี่ยเป็นผู้อำนวยการจากกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนเขาก็มาพูดถึงในเรื่องของภาครัฐนะครับแล้วพอมันเอฟเฟกต์เรื่องความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยกรมพินิจซึ่งเป็นปลายทางนะครับในการดูแลเด็กที่กระทำผิดที่เอามาอยู่ในเขาเรียกอะไรในศูนย์ฝึกเหรอครับเขาไม่ใช่คำว่าคุกเด็กนะแต่ว่าเป็นศูนย์ฝึกศูนย์ฝึกของเด็กเนี่ยเขารู้สึกว่าก็มีบางส่วนที่ได้รับผลกระทบจากการพนันแต่จะเป็นส่วนน้อยส่วนใหญ่เด็กในนั้นเนี่ยจะมาจากเรื่องยาเสพติดแต่พื้นฐานไม่ว่าจะมายาเสพติดทำความรุนแรงพื้นฐานเนี่ยมาจากปัญหาครอบครัวเป็นสำคัญนะครับพอเด็กเริ่มมีปัญหาครอบครัวก็จะเริ่มออกจากบ้านเริ่มออกจากบ้านก็จะเริ่มแสวงหาเดินเข้าไปก้าวพลาดไปกับเรื่องพวกนี้แต่ถ้าลงลึกลงไปมันเป็นเรื่องเดียวกันเลยพี่รักแอลกอฮอล์ยาเสพติดพนันบุหรี
1: ่
0: มันเป็นเรื่องที่ปัจจัยเสี่ยงที่พวกเขาเนี่ยต่างใช้กันทั้งนั้นแต่ความผิดสุดท้ายที่เขาโดนจับมันคือยาเสพติดเพราะว่าการดื่มสุรามันไม่ได้ผิดกฎหมายไงพี่รักการเล่นการพนันมันต้องเป็นความ ซึ่งหน้านะคร
1: ับ
0: เต็มที่ก็คงไม่ได้จับแหละแต่ถ้าม
1: ัน
0: เป็นเรื่องของยาเสพติดอันนี้โทษมันร้ายแรงอ
1: ยู่ในเลือดอยู่ในอะไรตรวจสอบได้อะไรเงี้ยเนาะ
0: ครับผมอีก2ท่านครับพี่รักอันนี้เป็นหัวไฮไลท์ของงานเลยครับ
1: ครับผม
0: เป็นเราไม่อยากเรียกเขาทั้ง2คนว่าเคสนะครับเนื่องจากว่าเขาเนี่ยเป็นผู้ได้รับผลกระท
1: บ
0: จากคนในครอบครัวไปเล่นการพนันนะครับคนแรกคุณพ่อเล่นการพนันแล้วก็ใช้เธอเนี่ยจดโพยตั้งแต่เด็ก
1: โอ้โห
0: เนื่องจากว่าเธอเนี่ยเป็นคนที่ลายมือสวย ทั้งบ้านคุณพ่อบอกว่าเธอนี่แหละจะคอยจดเวลาพ่อรับโทรศัพท์เพราะจดลายมือสวย
1: อ่านออกแน่นอนรู้เรื่องแน่นอนไม่มีอ่านตัวเลขผิดแน่นอนอัน
0: น
1: ี้
0: ค
1: ือ
0: ต้องย้อนไปเมื่อก่อนยังโทรศัพท์อยู
1: ่ใช่ครับบางทีแล้วก็จดกันเนี่ย
0: คู่20คู่พ่อคุยลูกก็จดราคาแล้วก็ดูพ่อก็นั่งพี่พ่อแล้วก็โทรกลับไปว่าจะเอาอะไ
1: ร
0: นะครับก็เธอไม่รู้ว่าคุณพ่อเล่นงานพนันหรือว่าไม่รู้ว่ามันคืออะไรก็แค่มีความสุข
1: มีความสุขว่าได้ใช้เวลา
0: ได้ช่วยพ่อแล้วก
1: ็ดูกีฬาด้วย
0: ดูกีฬากับพ่อด้วยครับดูฟุตบอลมีความสุขมากแล้วก็ฟุตบอลโลกที่เกาหลีปี2002ครับ
1: ครับ
0: ก็ไปด้วยกัน
1: โอ้โห
0: ครับ
1: ฮะ
0: ก็ถือว่าเป็นโมเมนต
1: ์
0: โมเมนต์ที่ดูความสุข
1: ครอบครัวเลยนะ
0: ครับจนเธอเริ่มโตขึ้นเธอก็เห็นว่าเอ๊ะทำไมคุณพ่อคุณแม่มีปากเสียงกันบ่อยจังกลายจะมารู้ความจริงตอนที่เริ่มรู้ภาษาแล้วครับว่า
1: ครับ
0: อ๋อคุณพ่อมีปัญหาจากการพนันแล้วก็ที่บ้านเนี่ยเป็นระบบกงสีเป็นระบบกงสีที่มันจะต้องมีหุ้นนู่นนี่นั่นใช่ไหมครับแล้วก็ทำธุรกิจจิวเวลรี
1: ่
0: ค่อนข้างมีเงินนะครับในส่วนของครอบครัวเธอเนี่ยครับหูบอกว่าน่าจะเสียหายไปประมาณ30ล้าน
1: โอ้โห
0: ใช่แล้วเธอก็เข้ามาเหมือนแบบบริหารธุรกิจต่อตรงนั้นเหลือก็อยู่3ล้านเขาบอกว่าโหเจ็บปวดมากอะไรเงี้ยแล้วก็เท่าที่รู้ก็คือคุณพ่อยังเข้าออกออกอ่ะยังเข้าออกถึง
1: ช่วงไหนมีสติหน่อยก็หยุดหน่อยแต่เดี๋ยว
0: ถึงขนาด
1: ถลำใจ
0: ถึงขนาดวันที่งานแต่งของประมาณลูกสาวในครอบครัวก็ไม่มีเงินซื้อตั๋วไปต่างประเทศไม่พอแล้วมีการขโมยทอง
1: จิวเวลรี่ในร้านอะไรเงี้ยนะ
0: ขโมยทองที่รับของหลานเนี่ยเอาไปจำนำ
1: ไอ้ยะอ๋อตายแล้วโอ้โหเนี่ยทำให้คนเราทำไม่ได้ถึงขนาดนี้
0: นั่นเลยฮะ
1: โอ้โห
0: แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่เธอเล่าให้ฟังก็คือทุกวันนี้นะครับ ก็เขาก็ปิดช่องทางอะไรทุกอย่างใช่ไหมครับเรื่องการเข้าถึงเงินแอปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็

0: ทุกวันนี้เนี่ยครอบครัวเนี่ยจะตกใจทุกครั้งที่เห็นพ่อแบบมีเงินเพราะว่ากลัวว่ามัน
1: มาจากไหน
0: มันมาจากไหนอะไรเงี้ยคือมันก็เกิดความไว้เนื้อเชื่อใจมันถูกทำลายไปหมดแล้ว
1: แทนที่เห็นว่ามีเงินจะรู้สึกดีใจหรืออะไรกลายเป็นว่าโอ้โหระแวงไปซะอีก
0: ระแวงไปเลยครับแต่ก็ยังดีที่ครอบครัวเข้าใจแล้วก็ยังให้กำลังใจอยู่ตลอด
1: พยายามหาทางแก้ไขกันอยู่เนาะ
0: ครับอีกเคสหนึ่งพี่รักยังมีเวลานะครับอ
1: ี
0: กเคสหนึ่งนี่เป็นผู้นำชุมชนในกรุงเทพนี่แหละครับมาเล่าเรื่องราวของลูกบ้าน
1: ครับ
0: เพราะว่าลูกบ้านเนี่ยมาปรึกษาเนื่องจากว่าเธอเนี่ยโดนสามีทำร้ายร่างกายอยู่เป็นประจำก็พูดคุยไปสืบลงไปสืบค้นลงไปก็ว่าสามีเนี่ยติดพนันออนไลน์ในมือถือแล้วก็ทำร้ายเธอพี่ก็ทำร้ายลูกด้วย
1: โอ้โหตาย
0: ลูกอายุเท่าไหร่พี่รับ
1: สามขวบนะเนี่ยที่เห็นใน
0: ใช่ครับแล้วก็ต้องกระเตงลูกวิ่งมาที่บ้านผู้นำชุมชนให้ช่วยไก่เกลี่ยแล้วอารามของคนในคนไทยอะฮะก
1: ็
0: จะมักจะบอกว่าอย่ามายุ่งนี่มันเรื่องของครอบครัวก็พูดไปนั่นอีก
1: ก็จะเป็นอย่าง
0: น
1: ี้
0: ทั้งที่มันเป็นเรื่องแบบเรื่องความรุนแรงนี่มันคือเรื่องทำร้ายร่างกายแล้วนะ
1: ใช่
0: มันไม่ใช่เรื่องภายในครอบครัวแล้วนะครับ
1: ตอนนี้เห็นหลายคนออกมารณรงค์เรื่องพวกนี้กันอยู่มุมมองพวกนี้อยู่นะว่าไม่ใช่เรื่องในครอบครัว
0: ครับ
1: ก
0: ็มันเป็นเวทีที่เราตั้งใจจะสื่อสารว่ามันใกล้ตัวมากพนันฟุตบอลหลายๆคนที่ยังไม่ประสบพบเจอผลกระทบแบบนี้อาจจะมองภาพไม่เห็นแต่คนในสังคมเราเนี่ยมีเรื่องราวอย่างนี้แบบเกิดขึ้น
1: มีตัวอย่างให้เห็นชัดๆเลยเนาะเยอะแยะเลยนะ
0: มันก็ไม่ใช่เรื่องที่เราจะมองข้ามมันไปครับพี่รัก
1: ครับผมก็นี่แหละครับคือส่วนใหญ่คนเราจะเป็นแบบนี้แหละว่าไม่เกิดกับตัวเองก็ไม่รู้นะเอาง่ายๆอุบัติเหตุบนถนนอะไรต่างๆเนี่ยเราก็เห็นขับรถได้ยังไงวะ
0: มันไม่เกิดกับเราหรอก
1: มันไม่เกิดกับเราหรอก
0: ดูอย่างขับดิพี่รักผมเนี่ยหดหู่ไปทั้งวันเลยวันน
1: ั้นใช่ครับผมอ่ะโอเคช่วงนี้เราคุยกันมาเรื่องของปัจจัยเสี่ยงในเรื่องของการติดตามฟุตบอลโลกเดี๋ยวช่วงหน้าเราค่อยมาคุยกันต่อในเรื่องของฟุตบอลโลกและวงการกีฬาอื่นๆต่อไปตอนนี้เบรกก่อนครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับชลธรจันยาครับกระทรวงศึกษาธิการเตรียมไทยเป็นเจ้าภาพประชุมการศึกษาโลกปี2570อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
6: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
5: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าก
1: ระทรวงศึกษาธิการเตรียมไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมการศึกษาโลกปี2570พร้อมยกระดับการบริหารสู่ระบบดิจิทัลเต็มรูปแบบเพื่อยกระดับการศึกษาน
7: ายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าการเดินทางเยือนกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสเพื่อเข้าร่วมการประชุมระดับโลกด้านการศึกษาขององค์การยูเนสโกและหารือการเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ของไทยประสบความสำเร็จโดยประเทศไทยได้รับการยืนยันเป็นเจ้าภาพร่วมกับยูเนสโกจัดการประชุม Global Education Meeting 2027ระหว่างวันที่31มีนาคมถึง2เมษายน2570ที่กรุงเทพมหานครพร้อมนำเสนอนโยบาย Thailand Zero Dropout เป็นต้นแบบการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาในอาเซียนนอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการจะเริ่มใช้ระบบ e-office เต็มรูปแบบตั้งแต่วันที่1มกราคม2570เพื่อก้าวสู่ระบบราชการไร้กระดาษโดยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการจะเริ่มนำร่องตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้พร้อมจัดทำกรอบแนวทางการใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ในการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียนทุกช่วงวัยเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและเตรียมผู้เรียนให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคตจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: การท่าเรือแห่งประเทศไทยร่วมกับกรมศุลกากรและ NT เปิดใช้งานระบบใบสั่งปล่อยสินค้าอิเล็กทรอนิกส์เพื่อยกระดับสู่สมาร์ทพอร์ตช่วยผู้ประกอบการลดขั้นตอนลดกระดาษและลดต้นทุนโลจิสติก
8: นายแถมศิลป์ศรีบางพลีน้อยรองผู้อำนวยการท่าเรือกรุงเทพเปิดเผยว่าท่าเรือกรุงเทพการท่าเรือแห่งประเทศไทยได้เปิดให้บริการระบบ NSWE-D/O อย่างเต็มรูปแบบแล้ววันนี้โดยร่วมมือกับ5สายเรือนำร่องเปิดให้ใช้งานฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายซึ่งระบบนี้เป็นการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างสายเรือท่าเรือและผู้ประกอบการผ่านแพลตฟอร์มกลางเพื่อให้การรับและปล่อยสินค้าเป็นไปอย่างรวดเร็วปลอดภัยและโปร่งใสถือเป็นก้าวสำคัญในการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบไร้กระดาษขอเชิญชวนสายเรือและผู้ประกอบการขนส่งไทยร่วมใช้งานระบบ NSWE-D/O เพ ื่อลดภาระค่าใช้จ่ายและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันในเวทีการค้าระหว่างประเทศร่วมกันด้านนายพันทองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรกล่าวว่าระบบดังกล่าวจะช่วยให้สามารถตรวจสอบข้อมูลการนำเข้าสินค้าได้แบบเรียลไทม์ซึ่งไม่เพียงแต่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของภาคเอกชนแต่ยังสนับสนุนการปรับเปลี่ยนกระบวนการทางศุลกากรของไทยให้ก้าวสู่รูปแบบดิจิทัลอย่างเป็นรูปธรรมนพศรแก้วคำรายงาน
1: คณะกรรมการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรพิจารณากรณีตรวจสอบการทุจริตสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นระบุเงื่อนไขจัดการสอบมีช่องโหว่พร้อมเรียกร้องให้ตรวจสอบเส้นทางเงิน
9: นายรังสิมันโรมประธานคณะกรรมการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยผลการประชุมกรรมการวันนี้กรณีตรวจสอบการทุจริตสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นว่าการพิจารณาพบว่าเงื่อนไขการจัดสอบหรือ TOR ยังมีช่องโหว่ไม่รัดกุมเพียงพอโดยเฉพาะระบบตรวจสอบการแก้ไขคำตอบย้อนหลังซึ่งไม่สามารถยืนยันได้หากมีการเปลี่ยนแปลงผลคะแนนพร้อมตั้งข้อสังเกตว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นรายชื่อกว่า 15,000 คนพบกระดาษคำตอบถูกแก้ไขประมาณ 6,000 คนจึงไม่อาจมั่นใจได้ว่าจะตรวจพบผู้ทุจริตทั้งหมดทั้งนี้เห็นว่าคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสท.รวมถึงปลัดกระทรวงมหาดไทยและอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นไม่อาจปฏิเสธความรับผิดชอบได้นอกจากนี้ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทยยังชี้แจงว่ายังไม่มีการร้องทุกข์กล่าวโทษผู้ใดรวมทั้งสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.ยังไม่ได้ตรวจสอบเส้นทางการเงินโดยกรรมธิการขอให้เร่งดำเนินการพร้อมเรียกร้องให้มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒเข้าชี้แจงข้อเท็จจริงและเสนอให้มีบุคคลภายนอกร่วมตรวจสอบเพื่อสร้างความโปร่งใสและความเชื่อมั่นของสังคมชวิสาประทุมมารายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97 สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา

0: นาติงมาแล้วโดยอาจารย์สุวัฒน์กลิ่นเกษรและทีมงาน
1: โอเคครับกลับมาต่อกันในช่วงที่2พี่กุ้ง
2: ครับพี่รัก
1: อันดับแรกก่อนอื่นต้องขอขอบคุณนะครับสสส.สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
2: ครับผม
1: มูลนิธิรณรงค์หยุดพนันและเครือข่ายองค์กรงดเหล้านะครับรวมถึงภาคีเครือข่ายน้องๆพวกเรานะที่ช่วยกันร่วมกันรณรงค์เรื่องการสื่อสารเรื่องของการเชียร์กีฬาแบบน้ำดี
2: ครับ
1: นะครับผมแล้วก็ช่วงแรกเมื่อกี้เราคุยกันไปว่า
2: ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการพนันโดยเฉพาะพนันบอลในช่วงนี้แหละครับ
1: ใช่ครับ
2: มันเข้มข้นเหลือเกินพี่รักเนี่ยเท่าที่ติดตามดูพี่รักเอาจริงๆเขาบอกว่าฟุตบอลโลกมันจะเข้มข้นช่วงรอบน็อกเอาท
1: ์ใช่
2: สำหรับปีนี้รอบน็อกเอาท์มันเริ่มรอบ32 32ไม่เท่าไหร่นะพี่รัก
1: ยังไม่เท่าไหร
2: ่16เนี่ยยังก็มีบ้างนะพี่รัก
1: พอรอบ8นี่คือ
2: โอ้โหรอบ8นี่คือโอ้โหแบบระเนระนาดนะฮะต่อให้เขาเรียกอะไรต่อให้ผลการแข่งขันหรือว่าทีมใหญ่ๆเข้ามาแต่ผลการแข่งขันมันก็ยังเขาเรียกว่าอะไรมันก็ยังทำให้คนที่เชียร์แบบ
1: มี
2: แบบหวังผลเนี่ย
1: หวังผลเน
2: ี่
1: ย
2: มันก็ได้รับความ
1: มันไม่เป็นไปตามนั้นไง
2: ครับก็ได้รับความเสียหายกันพอสมควร
1: เพื่อนพี่เล่นพระ
2: ครับ
1: มันบอกว่าเฮ้ยตอนเช้าบอกคนหน่อยดิว่ามันพลิกล็อกหรือเปล่
2: า
1: ถ้าพลิกล็อกเนี่ยเดี๋ยวรอช้อนเลยคนมาปล่อยกันเต็มเลย
2: จะจะคือตัวเขาเล่นพระแต่ไม่ได้รู้เรื่องฟุตบอล
1: ไม่ได้รู้เรื่องฟุตบอล
2: จะได้ตั้งรับถูก
1: จะได้ตั้งรับถูก
2: ถ้าใครมานี่ก็กดราคาเลย
1: กดเลยเพราะว่าต้องร้อนแน่นอน
2: โอ้โหนี่สะเทือนไปหลายวงการ
1: มันข้ามวงการด้วยไงมันข้ามวงการ
2: เอาอย่างนี้ดีกว่าพี่รักถ้าเราดูจากรอบ8ทีม
1: ครับ
2: ใช่ไหมครับ
1: ครับ
2: มีคู่ไหนบ้างอ่ะพี่รักที่เราพอจำได้ที่เราคิดว่าพลิกล็อกโปรตุเกสนี่ถือว่าพลิกไหมพี
1: ่โปรตุเกสอาจจะไม
2: ่ไม่นะ
1: ว่าพลิกนะโปรตุเกสอาจจะไม่เรียกว่าพลิกแต่ว่าถ้าเป็นเดี๋ยวนะมันจะมีคู่ที่ต้องต่อเวลา
2: ครับผม
1: ส่วนใหญ่พวกที่ต้องต่อเวลามันก็ได้เดือดพลิกนั่นแหละเพราะว่ามัน
2: อะอย่างนี้นะอาเจนสวิตเนี่ยพลิกแน่นอน
1: อันนี้พลิกแน่นอนอันน
2: ี้ครับผมเพราะว่าในเวลาเนี่ยอาร์เจนตินาเสมอ
1: ได้แค่เสมอ
2: ใช่ไหมครับแล้วก็มายิงท่วงทดเจ็บ
1: ถูกต้อง
2: นะครับอย่างอังกฤษนอร์เวย์ก็พลิก
1: อังกฤษนอร์เวย์อังกฤษนอร์เวย์เนี่ย
2: ครับ
1: จริงๆอันนี้พูดตามตรงเลยนะถ้าเล่นแบบหวังผลนะเสียหายทั้งสองฝ่ายเพราะว่าบางคนเนี่ยมองว่านอร์เวย์ครับมีโอกาสเรียกว่าพลิกล็อก
2: ชนะ
1: ชนะปิดได
2: ้
1: เพราะฉะนั้นเชื่อว่าเฉพาะกิจนอร์เวย์น่าจะพอสมควรเลยสุดท้ายอังกฤษสามารถฝ่ามาได้แต่ว่าต้องต่อเวลาฝ่ายที่เชียร์อังกฤษก็โดนฝ่ายที่เชียร์นอร์เวย์ก็ไม่รอด อะไรประมาณนี้คือนะก็อย่างที่เราคุยเนี่ยเจ้ารวยอย่างเดียวไง
2: ครับ
1: เรื่องของการเล่นพนันเนี่ยเจ้ารวยอย่างเดียว
2: เขาแค่กินส่วนต่างก็
1: เขากินแค่ส่วนต่าง
2: คนเล่นมาอะไรก็ได้เขาก็อยู่ไปส่วนต่างเอามาชนกัน
1: ใช่ครับใช่ครับ
2: สเปนเบลเยียม
1: สเปนเบลเยียมอันนี้ตามในเวลาเนาะแล้วก็สกอร์ขนาดนี้ดูทรงแล้วก็เรียกว่าเป็นไปตาม
2: ไม่รู้เหมือนกันอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับ
1: ที่เรา
2: ล
1: อง
2: ฝรั่งเศสโมร็อกโก
1: ฝรั่งเศสโมร็อกโกนี่อาจจะอารมณ์คล้ายๆนอร์เวย์เพราะว่าโมร็อกโกเนี่ยฟอร์มดีเหลือเกิน
2: ฟอร์มคู่นัดแรกฟอร์มดีมาก
1: โอ้โหฟอร์มเดือดมากฟอร์มสุดมากเลย
2: ต้องบอกว่าแพ้เจ้าเอ็มบัปเป้ยิงลูกยิง
1: โอ้โห
2: ยิงผ่านลูกนั่นคือลูกง่ายๆอ่ะผู้รักษาประตูโมร็อกโกเอาอยู่หมด
1: เอาอยู่หมดจริงเอาอยู่หมดจริงใช่นี่ฝรั่งเศสชนะ 2-0 ก็ต้องเรียกว่ากองเชียร์ฝรั่งเศสก็แฮปปี้นะน่าจะพอ
2: นะครับ
1: แต่ว่ากองเชียร์โมร็อกโกน่าจะเยอะน่าจะเยอะ
2: ย้อนไปตั้งแต่รอบ16
1: ถ้าย้อนไปรอบ16เนี่ยโอ้โหอันนี้เรียกว่าดูเดือดเลือดพล่านเลยพูดจริงเพราะว่ามีต้องต่อเวลามีอะไรต่ออะไรเยอะมากครับแล้วแบบว่าสูสีหรือพลิกล็อกกันเยอะอัน
2: แคนาดาคือต้องบอกว่าเจ้าภาพเนี่ยตายเกลี้ยง
1: เจ้าภาพตายเกลี้ยงรอบ
2: ในรอบ16
1: ใช
2: ่เริ่มต้นที่เจ้าภาพเล็กก่อนแคนาดา
1: แคนาดาเสร็จโมร็อกโกก็เรียกว่าจะบอกว่าพลิกล็อกไหมไม่ถ
2: ึ
1: ง
2: กับพลิกแต่แคนาดาก็มีความสุขตรงที่ว่าเขาเข้ามาถึงรอบนี้เนี่ย
1: ใช่
2: เขาโอเคละ
1: แต่โดนเยอะขนาดนี้ก็เรียกว่า
2: เลเทะนะบอกว่าเลเทะ
1: เรียกว่าเลเทะ
2: นะครับ
1: นะฮะ
2: ปารากวัยฝรั่งเศส
1: ปารากวัยฝรั่งเศสอันนี้ก็น่าจะเดือดร้อน
2: น่าจะเดือดร้อน
1: ฝรั่งเศสน่าแค่ลูกเดียว
2: น่าจะเดือดร้อน
1: น่าจะเดือดร้อน
2: แม้ว่าผลการแข่งขันเนี่ยมันไม่มีผลต่อการเข้ารอบนะ
1: ทีมเข้ารอบเนี่ยคือฝรั่งเศสตาม
2: แฟนเฉพาะกิจที่เราพูดถึง
1: นี่แหละแต่1-0เนี่ยเดือดร้อน1-0น่าจะเดือดร้อน
2: คู่นี้
1: อันเนี้ย
2: เรีย
1: บร
2: ้
1: อยเกลือนแน่นอน
2: ต้องใช้คำว่ารถผ้าป่าคว่ำ
1: รถผ้าป่าคว่ำถูก
2: โอ้โห
1: ใช่โอ้โห
2: เม็กซิโกอังกฤษ
1: อัน
2: นี้ก็เป็นอีกหนึ่งเจ้าภาพ
1: แล้วก็ น่าจะตายทั้งสองฝั่งเลยนะเพราะว่าคนที
2: ่
1: คิดว่า
2: ผมว่าเม็กซิโกอ่ะ
1: ใช่ส่วนตัวพี่ยังคิดว่าเม็กซิโกเลย
2: เขาคลีนชีทมาทั้ง3นัดนะฮะ
1: ใช่
2: คลีนชีทมาแล้วก็นัดที่4นัดรอบ32
1: แล้วได้เปลี่ยนสภาพแวดล้อมด้วย
2: แล้วก็สนามที่นั่นเนี่ยก็คือเป็นสนามที่เขาบอกว่าเป็นสนามในตำนานสนามปราบเซียน
1: ใช
2: ่แม้กระทั่งปีเตอร์ชิลตันเองก็โดนมาราโดน่าในนัดนี้ใช้มือปัดเข้าไป
1: ใช่ฮะ
2: ครับผม
1: อันนี้ก็น่าจะเกลื่อน
2: สเปนโปรตุเกส
1: อันนี้อาจจะถือว่าเป็นไปตามคาด
2: แต่ส่วนใหญ่เราจะเทน้ำหนักไปให้บลูนโดมากกว่าแต่เราฟอร์มรวมๆเราก็ผมก็ยังรู้สึกสเปนดีกว่า
1: สเปนเหนือกว่า
2: ครับผมอีกคู่หนึ่งครับเจ้าภาพอย่างสหรัฐซึ่งต้องบอกว่าเป็นเจ้าภาพที่เจ้าภาพใหญ่
1: เจ้าภาพใหญ่
2: ในแต่ว่ามีทั้งหมดหลายสนามนะครับ
1: ใช่ใช่
2: ก็แพ้เบลเยียมไป1-4
1: อันนี้ก็พอดีมีประเด็นตรงที่ว่าเรื่องใบแดงก็เลยกระจายกันขนาดนี้
2: โดนเยอะไปหน่อย
1: โดนเยอะ
2: คือเท่าที่ดูผมดูไฮไลท์ครับเนื่องจากว่าต้องเรียนท่านผู้ฟังว่าไม่มันดึกไม่ค่อยมีเวลาได้ดู
1: ไม่เคยดู
2: ก็มาดูไฮไลท์ก็เห็นว่าสถานการณ์เนี่ยสหรัฐโดนนำก่อนช่วงท้ายเกมก็เลยต้องเปิดนะครับต้องเปิดแรก
1: ใช
2: ่ก็โดนรัวๆไปช่วงท้ายไป3ลูกจบไป4-1
1: ใช่ครับ
2: ครับอาร์เจนตินาอียิปต์
1: อันนี้แค่3-2นี่ก็น่าจะเดือดร้อนอาร์เจนตินาคือแม้ว่าอียิปต์จะมีโมซาร่ามีอะไรเงี้ยนะมาเรสอะไรเงี้ยนะแต่ว่าฟอร์มโดยรวมก็ต้องบอกว่ายังไงอาร์เจนตินาก็เหนือกว่าและน่าจะเหนือกว่า1ลูกด้วย
2: คู่สุดท้ายครับ
1: ครับ
2: สวิตเซอร์แลนด์โคลัมเบีย
1: อันนี้
2: คู่นี้เป็นคู่เดียวที่ไม่จบใน90นาทีแล้วก็ไปถึงการดวลจุดโทษ
1: ดวลจุดโทษเลย
2: ครับ
1: คือคู่นี้เอาจริงถ้าพูดเป็นใจพี่นะเชียร์เฉยๆเธออย่าไปเดือดร้อนอะไรอย่าไปอะไรเลย
2: แทบจะไม่รู้จักนักเตะเลยน่าจะรู้จักเจ้าอะไรเนี่ยโคลัมเบีย
1: ลุยดิอาสไง
2: ครับประมาณนั้นแหละครับ
1: มีแค่นั้นอะไรเงี้ยก็เรียกว่าควรจะดูเฉยๆไงน
2: ี่
1: ถ้าไปอย่างนี้แล้ว0-0อย่างนี้ก็เรียบร้อยเสร็จอีกเสร็จเจ้าม
2: าถึงเมื่อคืนพี่รักรอบรองชนะเลิศ
1: ก่อนจะไปถึงเมื่อคืนไหนก็ไหนๆแล
2: ้
1: วขออ่านคอมเมนต์แฟนรายการนิดนึงนะพอดีว่าพูดเรื่องบอลรอบ8ทีมนี่อยู่เหมือนกันคุณลพีนะคุณนัทเรือใบทักมาบอกดีครับพี่ละฟันศอกหน้าตาดีพี่กุ้งหนึ่งเส้นแมนยู
2: น
1: ะติงและพังในตำนานและทีมงานทุกคน
2: นัทเรือใบ
1: สวัสดีครับเมื่อคืนฝรั่งเศสเก็บกระเป๋ากลับบ้านเรียบร้อยคืนนี้คง
2: ยังไม่กลับยืมชิงที่3ก่อน
1: เขาต้องยิงที่3ถูกนะแล้วบอกคืนนี้ก็คงเป็นอังกฤษสิงโตคำรามแมวเหมียว
2: คร
1: ับ แพ้อาร์เจนตินาแน่นอนเก็บกระเป๋ากลับบ้านตามฝรั่งเศสเดี๋ยวต้องมาดูกันนะครับผ
2: ม
1: แล้วมีคุณกรพงษ์นะอันนี้เป็นน้องเคยทำงานด้วยกันกับพี
2: ่
1: นะครับบอกว่าเชียร์เจนครับก็เดี๋ยวต้องมาดูว่าใครเชียร์ใครเพราะว่าบางคนเชียร์แล้วก็เป็นไปตามนั้นบางคนเชียร์แล้วก็อย่ามาเชียร์เลยเดี๋ยวต้องคุยกันคู่ชิงคุณนัทเรือใบทักมาอีกทีว่าคู่ชิงอันดับ3แข่งวันไหนครับอันนี้แข่งวันเสาร
2: ์วันที่18
1: คืนวันเสาร์
2: คืนวันเสาร์
1: คืนเสาร์ต่อเช้าวันอาทิตย
2: ์พอพูดถึงวันเนี่ยมันดูงง
1: ๆใช่ใช่ใช่ใช่ผม
2: เอาเป็นคืนวันเสาร์ดีกว่าภาษาบ้านเรา
1: ใช่เป็นต้องพูดว่าคืนวันเสาร์คือจริง
2: ๆในเวลา14:00เหมือนกันนะ
1: เวลา14:00เหมือนกันคือจริงๆดีนะพี่อย่าให้เราพยายามพูดเป็นภาษาที่เป็นทางการกันให้หมดนะบอก14:00วันอาทิตย์เนี่ยมันควรจะรู้ไงว่ามันคือคืนวันเสาร
2: ์
1: นะตอน14:00
2: ครับ
1: อะไรเงี้ยมันก็งงจริงแหละงงจริงแหละ
2: ก็สื่อสารกันให้ดีแล้วกันเอาให้ชัวร์นะครับ
1: โอเคตอนนี้ก็จากเมื่อกี้เรารอบ16รอบ8กันไปแล้วรอบ4ก็คือเมื่อคืนนี
2: ้
1: สเปนเจอกับฝรั่งเศสคือต้องบอกว่าอย่างนี้ฟุตบอลโลกคราวนี้ทีมมันเยอะนะรอบแรกๆก็เรียกว่าโอ้โหจำกันไม่หวัดไม่ไหวใครเตะกับใครอย่างที่พี่กุ้งบอกรอบ32ยังไม่รู้เลยว่าใครเตะกับใครมั่งยุ่งไปหมดเลยนะครับ
2: คือจำไม่ได้ครับบางทีก็ต้องแบบโอ้โหต้องย้อนดูข้อมูล
1: จนเรียกว่าพอถึงรอบ8ทีมเนี่ยเริ่มจะดุเดือดจริงๆจัง
2: นะเพราะเนื่องจากว่ามันเป็นทีมใหญ
1: ่ทีมพี่เบิ้มเป็นส่วนใหญ่นะครับไม่ค่อยมีทีมพิกโผล่เข้ามาพอถึงรอบ4ทีมนี้แล้วว่าสมศักดิ์ศรีสุดๆนะเพราะว่าอันดับ1 2 3 4ของ FIFA ranking เข้ามากันหมดเลยนะพร้อมหน้าพร้อมตาเลยเรียกว่าเพราะฉะนั้นเรียกว่า4ทีมเนี้ยใครเจอใครก็
2: ได้
1: แล้วก็น่าด
2: ูได้ทุก
1: แล้วก็เป็นใครผ่านเข้าไปก็คือสมศักดิ์ศรีทุกทีมซึ่งเมื่อคืนเนี้ย ฝรั่งเศสเจอกับสเปนนะครับฝรั่งเศสจริงๆเป็นเบอร์หนึ่งของแรงกิ้งโลกนะส่วนสเปนเนี่ยเป็นแชมป์ยูโรเก่าก็เรียกว่าโอ้โห
2: แต่ต้องบอกว่าแรงกิ้งเนี่ยมันก็มาปรับในช่วงการแข่งบอลโลกด้วย
1: มันก็มีเปลี่ยน
2: ช่วงนี้มันแต้มเยอะช่วงนี้มันแต้มเยอะ
1: มันแต้มเยอะแต้มขึ้นแต้มลงกันอยู่นะครับ
2: แล้วก็ลำดับที่มาก็มีลำดับแบบต้นๆของโลกทั้งนั้นเวลาชนะใครมันก็แบบแต้มมันก็จะพุ่ง
1: มันก็จะขยับเยอะเลยขยับเยอะเลย
2: แต่เท่าที่ผมจำได้ช่วงก่อนการแข่งขันจะเริ่มเนี่ยสเปนนะสเปนรู้สึกจะเป็นอันดับหนึ่ง
1: อ๋อตอนถึงเวลาที่จะแข่งจริงๆใช่เมื่อคืนนี้เนาะอ๋อฮะ
2: แล้วก็พอมันเข้าแข่งขันมารอบลึกๆจนมาถึงเนี่ยรอบนี้เนี่ยก็จะเป็นฝรั่งเศสสเปน
1: อาร์เจน
2: แล้วก็
1: อังกฤษก่อนมั้งอาร์เจนที่สี่หรือไงเนี่ยจำไม่ได้ไม่แน่ใจ
2: แต่ก็คือ1234
1: คือ1234เลย1234เลยนะครับ
2: ไม่มีมามืด
1: ไม่มีมามืด
2: อ่
1: าคราวนี้มามืดจะตกรอบกันไปหมด
2: คร
1: ับ ทีนี้คู่นี้ก่อนแข่งก็เรียกว่าโอ้โหดูแล้วไม่น่าจะนอนหลับได้นะนายต้องตื่นมาดูจริงๆแต่ด้วยอย่างเราก็ด้วยภาระ
2: ไม่ไหว
1: ดูไม่ไหวจริงๆ
2: ไม่ไหว
1: ปรากฏว่าพอลงมาเล่นกันจริงๆเนี่ยสเปนเนี่ยอาศัยระบบทีม
2: ครับ
1: ที่ดีกว่าเนาะ
2: ก็สไตล์สเปนเลยนะ
1: สไตล์สเปน
2: บอล
1: เพาะบอล
2: เสียบอลยาก
1: เสียแล้วเอาคืนเร็วอะไรเงี้ยนะครับก็ส่วนฝรั่งเศสเนี่ยแนวรุกน่ากลัวท
2: ุ
1: กตัวนะครับกองกลางก็ไม่เลวแต่แนวรับก็มีคำถามเล็กน้
2: อ
1: ยแล้วบังเอิญไอ้เจ้าวิลเลียมซาลิบาก็เจ็บตั้งแต่นาทีที่30โอ้โหลำบากเลยต้องเปลี่ยนตัวสำรองลงมานะครับก็สุดท้ายเนี่ยฝรั่งเศสไปพลาดลูกาดีนนะแบ็กซ้ายไปเสียเหลี่ยม
2: โดนโช
1: ต้องบอกว่าเสียเหลี่ยม
2: ยามาว
1: เลยนะ
2: คือแล้วจังหวะตรงนั้นมันเป็นพื้นที่ที่มันไม่น่าจะมีอะไร
1: มันไม่น่ามีอะไรแล้วแล้วก็บอลก็กระดกโด่งขึ้นมานะ
2: ถ้าเราสังเกตดูยามาวเล่นในหลายจังหวะจะเป็นอย่างนี้พี่ละคือเขาใช้ความเร็วโฉบมาเนี่ยลักษณะที่ตัวผู้เล่นเนี่ยตั้งรับไม่ทันแล้วก็อาจจะแบบเตะสกัดก็คิดว่าไม่มีใครมา
1: ไม่คิดว่าไม่มีใครนี่กำลังเตรียมหัวให้เต็มเหนียวอะไรเงี้ยนะครับก็เลยไปเตะแล้วก็เสียจุดโทษไปก็มีถกเถียงกันพอสมควรนะว่าควรจะเป็นจุดโทษไหมหรืออะไรยังไง
2: แต่มันหมวดอย่างนั้นยังไงก็ต้องเป็น
1: ด้วยก
2: ติกา
1: จะบอกว่าไม่ได้ตั้งใจจะบอกเขาตามองบอลอะไรต่ออะไรแล้วก็อาจจะบอกว่ายามาวเนี่ยไม่ได้คลองบอลอยู่นะอะไรเงี้ยแต่ว่ายังไงคุณไปเตะเขาในเขตโทษเน
2: ี่
1: ยก็จุดโทษแน่นอนนะครับแล้วก็เจ้าโอยาซาบาวก็ยิงเข้าไปโอ้โหยิงดีด้วยนะ
2: เขายิงหลายประตูนะพี่ละ
1: ยิงเยอะยิงเยอะ
2: ถือว่าเป็นผู้เล่นที่เขาเรียกว่าอะไรแบบไม่เด่นไม่โดดเด่นแต่มีส่วนร่วมกับมีสกอร์ตลอด
1: เรียกว่าคือจะบอกว่าแจ้งเกิดคงไม่ได้เพราะเขาก็ดังอยู่แล้วล่ะ
2: ใช่ใช่ใช่
1: แต่ว่ามาสร้างชื่อในฟุตบอลโลกคราวนี้จริงๆ
2: ขาดเขาไม่ได้เลยครับเท่าที่ผมดูอยู่
1: ใช่ใช่ครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยฝรั่งเศสจริงๆที่ช่วงแรกๆก่อนหน้านั้นเนี่ยฝรั่งเศสก็เท่าที่ดูไฮไลท์เนี่ยก็ขึงหลายทีแล้วมีโอกาสโอ้โห
2: คือเท่าที่เราดูนะครับคือผมมันตะหงิดมาทักพักแล้วว่าทีมที่เป็นแชมป์คุณสมบัติมันจะไม่เฉิดฉายจากตั้งแต่ต้นจนจบอย่างอาร์เจนตินาปีแล้วแพ้ซาอุนั่นแหละ
1: แพ้ซาอุนั่นแหละ
2: ใครจะไปคิดว่าจะไปถึงแชมป์บอลโลกแล้วฝรั่งเศสพี่รักมารอบนี้คือโหแบบโคตรเทพเลยทุกนัด
1: ใช่
2: นี่แหละครับผู้เล่นกองกลางอย่างตัวโอลิเซ่โอลิเซ่เดมเบเล
1: ่
2: พวกนี้แล้วก็เอ็มบัปเป้เนี่ยลาบิโอ 3-4 ตัวนี้เล่นกันแบบโหดมาก
1: น
2: อกจากทักษะที่ยอดเยี่ยมฝรั่งเศสเนี่ยลูกครึ่งผิวสีเนี่ยความแข็งแกร่งมีคือผมงงมากเลยนะพี่รักเอาเป็นว่าพอมาเจอทีมอย่างสเปนที่ส่วนใหญ่อะออนแอนบอบบ้าง
1: จริงๆสเปนเขาเป็นงี้มาแต่ไหนแต่ไรเลยนะไม่มีแบบตัวบุกๆตึก
2: ๆ
1: เลย
2: ถ้าเราดูแบบดูเรื่องสรีระเนี่ยทำไมความแข็งแกร่งความรวดเร็วแล้วก็ทักษะมันถึงแพ้ความบอบบาง
1: ก็คือระบบทีมที่เราคุยกันเยอะมากพี่กุ้งนะคือ
2: แล้วคือจังหวะบอลนี่แบบโหทางแบบเอาไม่อยู่เลยพี่รักเจ้าโอโม่เนี่ยฮะพวกเจ้าโอโม่พวกลูอิสอะไรเนี่ยพวกนี้นะครับแบบให้บอลกันแบบป
1: ึ้
2: งปังปึ้งปังบางทีกำลังจะวิ่งเข้ามาประกบครับแตะออกนิดนึงเพื่อนวิ่งมาซ้อนแตะไป
1: ใช่ใช
2: ่ดูแบบไวมาก
1: อะไรนิดเดียว
2: แล้วก็ยังดูแบบทำไมไทยเราจริงๆสรีระเราไม่ได้ใหญ่เราน่าจะเล่นได้ประมาณนี้นะ
1: จริงๆก็พูดกันหลายทีนะว่าเราน่าจะเอาสเปน
2: กิตาก้าเราเห็น
1: ต้นแบบนะเพราะว่าสรีระก็คล้ายๆกันเอาพูดจริงนิสัยใจคอก็คล้ายๆกันรักสนุกชอบเล่นไม่ได้จริงแบ
2: บ
1: ไม่จะบอกไม่จริงจังก็ไม่ใช่หรอก
2: แต่เหมือนสนุกเล่นเหมือนเล่นลิงกิ้งบอลนี่แหละครับ
1: มีความรีแลกซ์มากกว่าที่แบบบางประเทศอย่างเยอรมันเนี่ยโอ้โหคือเป็นเครื่องจักร
2: ใช่
1: หรืออังกฤษก็คือ
2: แข็งแกร่งดุดัน
1: ร่างสูงใหญ่บดบี้อะไรเงี้ยนะ
2: ผมว่าฝรั่งเศสเนี่ยยังแข็งแกร่งกว่าอังกฤษหลายคุม
1: อ
2: ่ะในชุดนี้
1: ในชุดนี้นะตัวใหญ่ๆทั้งน
2: ั้
1: นเลย
2: แล้วมาเจอสเปนแบบโอ้โหดูยามาตัวนิดเดียวดีไอ้เจ้าโอโม่ก็อ่อนแอ
1: ใช่
2: โอยาซาบาวเองก็อาจจะดูตัวใหญ่หน่อยแต่ก็ไม่ได้ดูแข็งแกร่งไม่ได้ดูอะไรเงี้ย
1: ใช่ถูกก็เรียกว่าสุดท้ายก็โดนไป2ลูกนะครับลูกที่2เนี่ยเจ้า
2: เป็นการโต้กลับ
1: โต้กลับใช่
2: เป็นการโต้กลับเนี่ยครับเปโตรโบโรเนี่ยแหละครับ
1: เปโตรปอโลของสเปอร
2: ์ก็เหมือนไปชิงวันทูอยู่หน้าประต
1: ู
2: ด้วยก็ถือว่าเฉียบขาด
1: ชิงเฉียบขาดมากเลยอย่างที่พี่กุ้งบอกแหละคือแต่นิดเดียวหลุดมือเลยไงแล้วหลุดไปคนเดียวเลยโอ้โหเนี่ยอันนี้
2: สถานการณ์ตอน 1-0 เนี่ยยังมองว่าฝรั่งเศสอาจจะกลับมาได้นะพี่ละ
1: กลับมาได้
2: คือเอ็มบัปเป้สับ 2-3 ทีโป้งเดียวอาจจะหายได้
1: อาจจะหายได้แต่ไม่ใช่วันของเอ็มบัปเป้จริงยิง
2: ช่วงเวลาเหลืออยู่ประมาณ65นาที
1: ครับ
2: ช่วงนั้นเนี่ย
1: ครับ
2: ก็เอ็มบัปเป้ถือว่ามีโอกาสหลายครั้งพี่ละไม่ตรงกรอบเลยครับ
1: เออใช่ยิงไม่ตรงกรอบ
2: ทั้งฟรีคิกทั้งหลุดเข้าไปทั้งโอกาสในการปั่น
1: ใช่
2: ห้าหกนัดที่ผ่านมาคือมันหายไปหมดเลยครับคือไม่น่าเชื่อว่าฟุตบอลโลกเนี่ยฟอร์มหลุดนัดเดียวนะ
1: นัดเดียวเลยนะแล้ว
2: ทีมมันพังกันแล้วมันไม่ได้หลุดแต่เขาแล้วมันเหมือนแบบมันหลุดทั้งที
1: หลุดทั้งทีมหลุดทั้งทีมเพราะว่าอ่านสัมภาษณ์หลังแข่งก็จะพูดเหมือนกันหมดเลยว่าทีมฝรั่งเศสเนี่ยจังหวะบอลมันหลุดไปหมดเลยไงมันแบบว่าไม่เป็นใจหมดเลยทุกอย่างเลยอ่ะ
2: ก็ต้องเห็นใจทางเดชองด้วยนะครับว่าการเปลี่ยนตัวแบบยกทีมหรือว่าการแบบจะสำหรับผู้เล่นแล้วแบบเขาเรียกอะไรหยิบไพ่มาถูกใบมันก็คงยากนะฮะ
1: ใช่
2: มันไม่ใช่สถานการณ์ที
1: ่
2: คุณจะเอาเอ็มบัปเป้ออกคุณรับผิดชอบได้ไหม
1: รับผิดชอบได้ไหม
2: ตอบคำถามแฟนบอลได้ไหมหรือว่าจะไปเอาผู้เล่นอย่างอะไรล่ะตัวหลักๆออกเนี่ยตอบคำถามแฟนบอลได้ไหมรับผิดชอบได้ไหม
1: ถูก
2: คือมันไม่มีโอกาสในการไปเสี่ยงไงครับพี่รักว่า
1: ใช
2: ่โอเคว่าถ้าหยิบผิดเดี๋ยวนัดหน้าไปแก้ตัวไม่ได้แล้ว
1: ครับแล้วอย่างว่าสมมติเอาออกไปจริงเกิดล่าไปถึงเกิดตีเสมอได้แต่ถ้าถึงต่อเวลาแล้วยังไงตัวจะไปยิงจุดต้งจุดโต้อะไรมันผิดแผนไปหมดไงมันจะผิดแผนไปหมด
2: ยังไงก็ต้องอยู่ประธานยังไงก็ต้องอยู
1: ่ใช่
2: อย่าสองตัวเนี่ยเอ็มบัปเป้กับเดมเบลเล่เนี่ย
1: ยัง
2: ไ
1: งก็ต้องอยู
2: ่กระชือชั้นเขาก็โหระดับโลกครับ
1: ครับครับครับก็เลยสุดท้ายก็ฝรั่งเศสไม่มาตามนัดนะครับก็เป็นสเปน
2: ครับ
1: ไปรอชิงชนะเลิศแล้ว
2: นิ่งมากสมเกียรติสมเกียรติแชมป์ยูโร
1: ใช่
2: นะครับก็มาถึงได้ระดับนี้เราต้องบอกว่าต้องย้อนไปปี2010
1: ครับ
2: ปีนั้นเขาก็ได้แชมป์เหมือนได้แชมป์ยูโรมาก่อนนะพี่ลัก
1: อ่ะใช่
2: ก็ได้แชมป์โลก
1: จริง
2: ดูปีนี้ดูปีนี้ดู
1: จะเข้า
2: จะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่า
1: จะเป็นเทรนด์แบบนี้อีกไห
2: ม
1: ส่วนฝรั่งเศสมีคนบอกว่าโอ้โหฝรั่งเศสเข้าถึงรอบรอง3สมัยติดต่อกันแต่อันดับเตี้ยลงปี18เป็นแชมป์คือเข้าถึงรอบรองแล้วเข้าชิงแล้วเป็นแชมป
2: ์
1: ปี2-2เข้าถึงรอบรองแล้วไปชิงแล้วแพ้อาร์เจนตินาลงมาเหลือรองแชมป
2: ์
1: รอบนี้เข้าถึงรอบรองแต่แพ้รอบรองยังไม่รู้จะจบที่3หรือที่4นะครับก็อันดับเตี้ยลงเรื่อยๆ
2: ทีมอย่างฝรั่งเศสเนี่ยผมว่าจากสถิติที่พี่รักพูดไปเมื่อกี้นะครับเป้าหมายเขาก็คือในแต่ละครั้งคือเป้าหมายคงแชมป์
1: เป้าหมายเขาต้องเป็นแชมป
2: ์อย่างเดียว
1: ระดับนี้แล้ว
2: คงไม่ได้แบบเหมือนบางประเทศแบบผ่านรอบแบ่งกลุ่มบางประเทศเขาเป้าหมายเขาก็3แต้มแรกนะ
1: ให้มีแต้มให้มี
2: มีแต้มแรกในฟุตบอลโลกก่อนนะยิงได้ในฟุตบอลโลกก่อนผ่านรอบแบ่งกลุ่มก็ถือว่าเป็นเป้าหมายสูงสุดแล้วอย่างถ้าเราย้อนไปที่นอร์เวย์ใช่ไหมครับตอนเขาตกรอบเนี่ยก็เขาก็มีความสุขประเทศเขา
1: ใช่โอ้กลับบ้านเป็น
2: ก็ถือว่าเป็นฮีโร่แล้วครับเออรีฮาแลนด์เองก็ไม่ได้มีลูกตุกติกลูกโมโหอะไรคร
1: ับ
2: ก
1: ับ
2: มีความสุขความสุขของการมาถึงตรงนี้ของเขากับฮอลแลนด์เนี่ยมันไกลมากเกินแล้ว
1: มันไกลเกินคาดส่วนท่านประธานเป้สิเมื่อคืนมีลูดช็อตที่ฟิลขาด
2: วิ่งไป
1: ประตูเฉยเลยนะอันนี้ก็
2: ไปออกอาการแต่ยั้งอยู่ครับพี่ล่ะ
1: ยั้งอยู่ใช่ครับ
2: ก็ต้องบอกว่าเมื่อวานเจ้าซีมอนเองก็ฟอร์มดีอ
1: ่
2: ะฟอร์มดีจนหน้ามันใช่ประธานเป้ก็คงจะแบบมาฟิตอะไรกันวันนี้เซฟอะไรกันวัน
1: นี้นะ
2: ครับผม
1: จริง
2: ก็ขอแสดงความยินดีกับแฟนกระทิงดุสเปนด้วยนะครับภารกิจจะไม่จบครับยังไงก็ขอให้ได้รับได้แชมป์โลกวันที่19คืนวันอาทิตย
1: ์คืนวันอาทิตย์
2: ตี2
1: ไอ้เราเห็น
2: ตี2คืนวันอาทิตย
1: ์ไอ้เราเห็นวันที่19แล้วกันโอ้คืนวันเสาร์เหรอดูสบายเลยวันอาทิตย์หยุดต่อไม่ใช่ครับ
2: ส่วนแฟนบอลฝรั่งเศสก็อย่าไปผิดพลาดนะครับก็ตี2คืนวันเสาร์
1: ตี2คืนวันเสาร์
2: แต่ตี2คืนวันอาทิตย์ก็ไปให้กำลังใจ อันนี้ไหนก็ได้แล้วแต่ท่าน
1: พี่กุ้งเนี่ยมองโลกในแง่ดีมากเป็นคนที่มองโลกในแง่บวกสุดๆนะคือเขาบอกว่าในวงการฟุตบอลแล้วไม่มีนัดไหนที่ทำร้ายจิตใจเท่ากับนัดชิงที่3ฟุตบอลโลกอีกแล้ว
2: มันเป็นเกมของคนแพ้
1: มันเป็นเกมของผู้แพ้
2: บางรายการเขายกเลิกไปแล้ว
1: ใช่ไหมจริงบางเดี๋ยวนี้บางที่เขาก็ยกบางรายการแล้วยกเลิก
2: ท่านถามว่าเงินรางวัลต่างไหมเงินรางวัลต่างแน่นอนแต่ผมถามว่าระดับพวกนี้เป้าหมายเขามันก็คงเป็นอะไรที่สูงมากกว่านั้นนะครับ
1: มันสูงมากกว่านั้นแน่นอน
2: รายได้เขาเนี่ยมันได้อยู่แล้วแหละมันได้มากพออยู่แล้วสำหรับที่เขามีอยู่
1: ส่วนใหญ่ถ้าชิงที่3เนี่ยก็ใครไม่เคยเล่นก็อ่ะลงไปสัมผัสสนามซะหน่อยนึง
2: แต่อย่าลืมว่ามันก็ยังมีดาวซันโบ
1: ใ
2: ช่ไหมครับแล้วก็มีสถิติหลายๆอย่างที่ยังตัดสินกันได้ใน
1: เดี๋ยวนี้ม
2: ีวันนั้น
1: คะแนนฟีฟ่าอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องอะไรเงี้ย
2: ก็ทำให้มีมาตรฐานมาก
1: ไม่สำคัญหรือว่าไม่ใส่ใจเตะทิ้งเตะขว้างก็คงไม่ได
2: ้เดี๋ยวเราค่อยมาดูสถิติไหมหรือว่าเราคุยเรื่องคืนนี้ก่อนฮะ
1: จะบอกว่าพูดถึงไหนๆพูดถึงเรื่องชิงที่3ล่วงหน้าไปแล้วเนี่ยก็บอกเลยนะครับยิ่งนัดชิงที่3เราบอกแล้วนะมันเป็นนัดที่เอาแน่นอนไม่ได้เลยนะเพราะฉะนั้นดูเฉยๆเถอะคร
2: ับ
1: นะอย่าไปทำตัวให้อยู่ในความเสี่ยงโดยไม่จำเป็นเลยครับ
2: หลายๆคนคิดแบบว่าเหลือ3นัดแล้วเหลือ2นัดตอนนี้เหลือ3นัดใช่ไหมเหลือ3นัดต้องแบบทุ่มแล้ว
1: โอกาสสุดท้ายแล้ว
2: เอาอินกันหน่อยละต้องเอาอินกันหน่อยแหละคิดแบบนี้ไม่ได้นะครับ
1: ไม่ได้ครับไม่
2: ได้นะคร
1: ับผมไม่ถูกไม่ถูกจริง
2: ๆมาดูดาวซันโบเดี๋ยวไหมพี่รัก
1: ดาวซันโบก่อน
2: ตอนนี้ก็มีกิริยันเอ็มบัปเป้นะครับ8ประตูแต่เขาแอสซิสต์ไป2ลูก
1: 8ระบบแอสซิสต์อีก2ล
2: ู
1: ก
2: ลีนเมสซี่เนี่ยก็8ประตูผมไม่แน่ใจว่าเขามี
1: รู้สึกจะแอสซิสต์2เหมือนกันละตอนน
2: ี้แอสซิสต์ตอนนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเข้าไป
1: เตะมุมเพราะมันก่อนนี้มีเตะมุมไงที่ให้แม็กอลิสเตอร์มงเข้าได้แอสซิสต์เพิ่
2: ม
1: ไม่มี
2: ไม่ถึง
1: ไม่มีอ๋อ
2: มีไม่ถึง
1: อ๋อลิสแค่3
2: ตัดมาน้อย
1: ลงไปไม่ถึง
2: ตัดมาน้อยไม่ถึง
1: รู้สึก
2: ถ้าใครรู้ก็เข้ามาบอกหน่อย
1: รู้สึกจะ
2: แต่เท่าที่ผมดูว่าน่าจะได้แค่1นะพี่รักคือก่อนหน้านั้นน่ะเมสซี่เนี่ยยิง
1: 8อย่างเดียว
2: ยิง8แอสซิสต์0แต่นัดที่แล้วเนี่ยไม่ได้ยิง
1: แต่มาแอสซิสต์
2: ซิได้แอสซิสต
1: ์เตะมุมให้แมนเชสเตอร์มงเข้า
2: ครับ
1: Oh.
2: แต่ถ้า2ก็จะเป็นเท่ากัน
1: ถ้า2ก็เท่ากันเลย
2: แต่อย่างนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยคือประตูเขายังให้เป็นเอ็มบัปเป
1: ้ยังอยู่เป็นเบอร์1อยู่เน
2: า
1: ะ
2: เบอร์1กว่านะครับแล้วก็แข่งมากกว่า1นัด
1: แข่งมากกว่า1นัดแล้ว
2: เมสซี่ก็คืนนี
1: ้
2: ถ้ายิงได้หรือแอสซิสต์ได้เพิ่ม
1: ครับ
2: ก็อาจจะมาจ่อๆกันแต่ถ้าว่าทั้งคู่ยังเหลืออีก1นัดเหมือนกันถ้าพ้นรอบรองไปก่อน
1: นี้ไปแล้วนะ
2: นะครับ
1: แล้วก็นอกจากนั้นถ้าดูอันดับดาวซันโวเนี่ยอาร์ลิงฮาลันยิง7ลูกเนี่ยก็
2: จบละ
1: หมดละอันนี้กลับบ้านไปแล้วเรียบร้อยนะครับแต่ว่าอันดับถัดมาเนี่ยจ
2: ู
1: นเบลลิงแฮมกับแฮร์รี่เคนของอังกฤษ
2: จูนนี่บวก2นะที่แล้วบวกด้วย2
1: ยิงกันคนละ6ลูกเลยก็เรียกว่ายังอยู่ในเส้นทางนะยังมีโอกาสลุ้นกับ2นัดที่เหลือนะครับ
2: เป็นไปได้เลยพี่รัก
1: ไม่แน่นะเนี่ย
2: โดยส่วนมากนะครับพี่รักเท่าที่ดูนะครับอันนี้ความรู้สึกส่วนตัวผมนะครับหรือความรู้สึกที่เคยเห็น
1: อ
2: ะทีมที่ได้แชมป์โลกส่วนใหญ่จะพ่วง
1: ดาวซันโว
2: ดาวซันโวด้วยเนื่องจากว่าจำนวนแมตช
1: ์เล่นแมตช์เยอะ
2: ด้วยนะครับแล้วก็ผลงานที่มันโดดเด่นเนี่ย
1: ผลงานที่ดีจริงๆใช่
2: ครับก
1: ็
2: อยู่ในวงนี้แหละทั้งให้ผมดูนะพี่รักก็มาเอ็มบัปเป้เมสซี
1: ่
2: จูดแฮร์รี่เคน
1: ก็
2: ไม่พ้น4คนนี้
1: เพราะว่ายังไงก็เป็นตัวหลักเป็นตัวความหวังทำสกอร์ของทีม
2: ครับ
1: ด้วยกันอยู่
2: จำนวนแมตช์ก็เท่ากันด้วยนะครับเขามีสถิติใบเหลืองด้วยนะฮะ
1: โอ้โห
2: อิซาดิยอฟเนี่ย3ใบ
1: โอ้โหมอร์โกโอ้โหเต็งอีนันในบิว
2: กาเซมิโร่ก็2ใบ
1: กราเนชาก้าโอ้โหตัวเต็งทั้งนั้นแต่ละคนกาเซมิโร
2: ่นะครับคือหลายๆคนก็ตัวตัดตัวรับนะครับตัวตัดเกมนะครับพี่รัก
1: ทั้งนั้นแหละครับใช่ครับ
2: แอบใบแดงไม่มีใครโดน2ใบ
1: ก็มีกัน
2: จาเรลควอนซ่ากลับมาไหมพี่รักนั้นนี
1: ้นั้นนี้ยังลงเล่นไม่ได้
2: ยังไม่ได้ครับ
1: เพราะว่าคืออย่างนี้ฟีฟ่าเข้าไปลดโทษของอเมริกานะโดนใบแดงไม่โดนห้ามแข่งส่วนควอนซ่าอุทธรณ์มั่งจากที่โดนนัดเดียวเลยโดน2นัด
2: ข้อหาอุทธรณ
1: ์ข้อหาอุทธรณ
2: ์ไม่เขาเรียกอะไรไม่ยอมความตัดสิน
1: คือ
2: ดื้อ
1: ก่อนตายมีชักไง
2: ดื้อ
1: ก่อนตายมีชักแล้วก็เลยแบบโดนเป็น2นัด
2: ถามว่ามีผลไหมพี่รักอย่างในนัดที่แล้วเนี่ยเราได้ตัวสำรองของควอนซ่ามาเขาเล่นดีนะ
1: ก็เล่นดีครับแต่ว่าตอนนี้คือพูดจริงอังกฤษมีปัญหาเรื่องแบ็คขวาแม้ว่าไอ้เจสเปนจะเล่นใช้ได้อยู่นะครับแล้วก็นิโคโอไลลี่ยืนแบ็คซ้ายก็เชื่อถือได้นะครับดิสเทมเจ็บไปแล้วแต่ว่าเจสเปนเองก็ไม่สมบูรณ์เต็มร้อยรู้สึกว่านะครับแล้วก็ถ้า ถ้าเกมต้องการเกมรับแน่นๆเลยเนี่ยก็ถ้าได้ควอนซ่าลงก็มีเป็นทางเลือกก
2: ็
1: อาจจะดี
2: กว่า
1: ครับผมแต่ว่าก็ลงไม่ได้นะครับโดนแบน
2: ก็
1: โดนฟีฟ่าจัดให้หรือทําจัดไม่รู
2: ้มันก็ต้องปรับทับปรับเกมไปแหละครับพี่รักแน่นอนว่าทุกอย่างมันคงไม่ได้สวยหรูหรือว่าเป็นไปอย่างที่อะไรตั้งใจเนาะ
1: ครับ
2: ผมว่าอุปสรรคแบบนี้แหละมันอาจจะทำให้ทีมที่มีคุณสมบัติในการเป็นแชมป
1: ์ที่จะเป็นแชมป
2: ์นี่เหมือนแบบเขาเรียกว่าเหมือนกันแบบอะไรนะครับไว้ใจตัวเอง
1: ใช่ใช่ใช
2: ่ให้กำลังใจตัวเองเอามาดูคืนนี้ดีกว่าพี่รัก
1: คืนนี้นะ
2: หลายคนอาจจะรออยู่นะคร
1: ับผม
2: ทีมชาติอังกฤษนะครับจะไปเจอกับอาร์เจนตินา
1: ครับผมเป็นยังไงบ้างคู่นี้อังกฤษเจออาร์เจนตินาคู่นี้ก็คือประวัติศาสตร์เยอะแยะเลยนะโอ้โห
2: ถ้าผมจำได้นัดเดียวนั่นแหละครับเดวิดเบ็คแฮม
1: โดนใบแดงจากซิเมโอเน่
2: ครับแล้วซิเมโอเน่เนี่ยเขาก็ป้นเพี้ยนอยู่ในสนามนะคือดูแข่งขันเนี่ยผมเห็นกล้องจับเขาไปเรื่อยเลยนะ
1: มันมีข่าวนึงที่ไม่ค่อยโด่งดังแต่สำหรับคนวัยพี่เนี่ยถือว่าเป็นเกร็ดที่โด่งดังพอสมควร
2: ครับไม่รัก
1: อดีตกองหลังเซ็นเตอร์จอมโหดของอาร์เจนตินาชื่อแอนโตนิโอรัตติน
2: ครับ
1: เพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อ2-3วันก่อนนี้รัตตินคนนี้สำคัญยังไง
2: ครับ
1: แอนโตนิโอรัตตินคนนี้เป็นกองหลังอาร์เจนตินาตัวสำคัญลงเล่นในฟุตบอลโลก1966ที่อังกฤษเป็นแชมป์โลกนะครับแล้วมีนัดที่อังกฤษเจอกับอาร์เจนตินา
2: ครับ
1: รัตตินเนี่ยไล่เตะนักบอลอังกฤษเตะยับเลยเตะอย่างเดียวสมัยนั้นเนี่ยฟุตบอลไม่มีใบเหลืองใบแดงนะครับ
2: เตะแล้วทำไมก็ฟาว
1: เตะแล้วก็ฟาวเตะแล้วก็ฟาวจนกระทั่งถึงจุดหนึ่งกรรมการฟิลขาดทนไม่ได้ก็ชี้มือให้รัตตินเนี่ยออกไปนอกสนามซึ่งรัตตินก็ออกไปแต่โดยดีนะแต่ออกไปแล้วก็ยังไปยืนโวยวายอยู่ที
2: ่
1: เส้นขอบสนามต่อนะครับแล้วก็มีแบบมีความสับสนว่าตกลงออกมานี่คือออกมาแล้วกลับลงไปเล่นได้หรือเปล่าหรืออะไรยังไงต่อ
2: หรือว่าให้ออกมาพักหรืออะไร
1: พักหรืออะไรยังไงเดี๋ยวไปสงบสติอารมณ์แล้วกลับลงมาเล่นได้หรือเปล่าอะไรยังไงสรุปแล้วหลังจากแมตช์นั้นทำให้ฟีฟ่ามีการพูดคุยกันและนำระบบใบเหลืองใบแดงมาใช้
2: มีการคัดโทษต้องมีการคัดโทษ
1: เพราะฉะนั้นแอนโตนิโอรัตตินเนี่ยเป็นคนที่ทำให้เกิดใบเหลืองใบแดง
2: ด้วยการวิ่งหวด
1: ด้วยการวิ่งไล่หวดในบอลโลกปี1966
2: นะฮะ
1: คือพี่เนี่ยอ่านเรื่องพี่ก็เกิดไม่ทันนะบอลโลก1966นัตติงก็เกิดทัน
2: ผมเข้าใจเลยพี่รักว่า
1: แต่ว่าเราอ่านประวัติฟุตบอลโลกเนี่ยมันจะมีเกร็ดลูกหนังของแมตช์นี้อยู่รัตตินเนี่ยฉายาเขาคือไอสัตว์ป่า
2: คือไอสัตว์ดีนะที่เขาป่าม
1: ีป่าแถมมาหน่อยนึงคือมีป่าแถมมาหน่อยนึง
2: บ้าข้างมันสันทัดยาน
1: ดิบดิบเดือนแล้วรูปร่างสูงใหญ่ไหลอย่างนี้เลยคือเป็นอะไรที่แบบคนรุ่นพี่เนี่ยจะจำชื่อนี้ได้แล้วก็จำเหตุการณ์ตรงนั้นได้เพราะฉะนั้นประวัติเขาเนี่ยมีย้อนมาตั้งแต่1966แล้วเสร็จแล้วปอปปี้1986ก็ที่เรารู้กันเรื่องของมาราโดน่านะครับ แล้วก็พอมา1998ก็เรื่องของเดวิดแฮม
2: ทุกอย่างมันมีเส้นทางมีที่มาที่ไปมีประวัติศาสตร์พี่รักแน่นอนว่าฟุตบอลเมื่อก่อนมันก็ยังคงไม่นิ่งเหมือนทุกวันนี้นะครับทุกวันนี้มันก็ยังมีการปรับพยายามปรับอะไรอยู่
1: ตลอดเวลา
2: เป็นเหมือนถ้าเป็นพุทธศาสนาก็เหมือนกับพระพุทธเจ้าสังขายนานะครับถ้ามีวันหนึ่งมีพระสงฆ์มาฟ้องอ่ะแกก็บัญญัติข้อนี้ไปเรื่อย
1: ๆบัญญัติ
2: เรื่อยๆจนเป็น226ข้ออยู่นี่นะครับ27นะครับโอ้โห
1: ตายแล้ว
2: ไปลดซะแล้วหนึ่งลูก
1: จะไปลดลดข้อไหนดี
2: คือพี่รักพูดถึงเรื่องใบเหลืองใบแดงเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยมันมีใบขาวด้วยพี่รักทุกวันนี้ก็ยังมีเพียงแต่ว่ากรรมการอ่ะ
1: ไม่ค่อยใช้
2: เนื่องจากว่าถ้าใช้แล้วเนี่ยมันจะดูเป็นการลำเอียงคือคุณเป็นผู้ตัดสิน
1: อ
2: ่ะคุณจะไปชื่นชมคนใดคนหนึ่งไม่ได
1: ้
2: ต่อให้นักเตะคนนั้นมารยาทงามก็ตาม
1: ทำดีมีน้ำใจนัก
2: ก็ชมไม่ได้ต่อให้คนทั้งสนามเห็นก็ตามนะครับแล้วก็จะมีใบขาวไว้สำหรับชื่นชม
1: ชื่นชม
2: นักเตะอย่างเงี้ยก็จะเหลือแค่ใบเหลืองกับใบแดง
1: ส่วนแรงบันดาลนัก
2: รัตตินใช่ไหมฮะ
1: รัตติน
2: เดี๋ยวผมก็จะขอเอาเรื่องราวอันนี้ไปสื่อสารต่
1: อ
2: เพราะว่าผมเองก็เพิ่งรู้เหมือนกันพี่รักเพิ่งรู้เหมือนกัน
1: ครับผมแล้วก็ถ้านักภาคบ้านเราก็จะมีใบเหลืองแก่ๆ
2: เหลืองเข้มๆครับเข้มต้องเหลืองส้มแล้วครับอะไรเนี่ย
1: ต้องใบส้มแล้วใบส้มแล้วอะไรประมาณนั้นก็
2: เหตุการณ์นั้นเน
1: า
2: ะรัตตินแต่แมตช์นั้นนี่เป็นไม่ใช่แมตช์ชิงใช่ไหมครับ
1: ไม่ใช่เป็นรอบพี่เข้าใจว่ารอบ8ที
2: ม
1: รอบ8ทีม
2: อังกฤษก็ยังผ่านมาได้
1: อังกฤษก็ผ่านไปได้แล้วก็ไปรอบรองไปเตะโปรตุเกสแล้วก็รอบชิงก็คือเตะกับเยอรมันที่มีประตูที่ว่าขาใจว่ายิงเข้าไม่เข้าของเจฟเฟอร์สเนี่ยอะไรประมาณน
2: ั้
1: น
2: แต
1: ่ครับ
2: คนอังกฤษเขาก็ยังพูดถึงฟุตบอลโลกปี66อยู่นะด้วยความภาคภูมิใจ
1: ด้วยความภาคภูมิใจ
2: ครั้งเดียวของเขา
1: ครั้งเดียวของเขา
2: ครับมันก็มีสถิติ4ทีมที่เราพูดกันว่าเข้ามาเนี่ยมันก็ฝรั่งเศสนี่3ครั้งใช่ไหมฮะ
1: 3ครั้งรวดเลย
2: อาเจน
1: อาเจนก็คราวที่แล้วก็เป็นแชมป์นะคราวนี้19
2: อาเจน4หรือเปล่า
1: 1988ไม่ได้ครับแต่ถ้าก่อนหน้านั้นน่ะ4ใช่ก็คือมีทีมอาร์เจนตินามีสถิติที่น่าชื่นชมน่าทึ่งอย่างนึงคือเข้ารอบ4ทีมเมื่อไหร่เป็นแชมป
2: ์ครับโอ้
1: ไม่ใช่สิเขาแพ้ไปหนึงสิแพ้90ขออภัยครับขออภัยคืองี้78เขาเป็นเจ้าภาพ
2: ครับ
1: เขาไปถึง4ทีมแล้วก็ไปจนเป็นแชมป์86ก
2: ็
1: คือเข้าถึงรอบ4ทีมแล้วก็ไปเป็นแชมป
2: ์ครับ
1: 90เข้าถึงรอบ4ทีมแล้วไปชิงกับเยอรมันแล้วแพ
2: ้
1: 90ชิงเยอรมันแล้วแพ้แล้วก็มา18
2: ครับ
1: ที่เข้าชิงแล้วก็ได้เป็นแชมป
2: ์ครับ
1: เข้ามาแล้ว4ครั้งเป็นแชมป์ไป3เป็นรองแชมป์ไป1แต่ว่าประเด็นคือผ่านรอบรองตลอด
2: แล้วก็ได้เข้าชิง
1: คือได้เข้าชิงตลอด
2: เสมอ
1: ได้เข้าชิง
2: ถ้ามาในรอบ4ทีมจะได้ชิงเสมอ
1: จะได้เข้าชิงเสมอ
2: ซึ่งสถิติแบบนี้ก็ดูไว้นะครับ
1: ดูไว
2: ้ดูไว
1: ้ดูไว
2: ้มันอาจจะไม่เป็นอย่างนั้นก็ได้
1: อาจจะไม่เกี่ยวเลยไง
2: นะครับเดี๋ยวเรามาดูพูดถึงแชมป์พี่รักเรามาไล่เรียงกันหน่อยดีกว่าว่าเจ้าแห่งฟุตบอลโลกตอนนี้เป็นใคร
1: ครับผม
2: เริ่มต้นที่5สมัยครับ
1: ฮะ
2: ประเทศเดียวพี่รักบราซิล
1: โอ้โหต้องยอมพี่แกจริงๆบราซิลเนี่ยคือเจ้าลูกหนังโลกจริงนะแต่ว่าครั้งสุดท้ายเนี่ย2002เลยนะ
2: 2002
1: โอ้โห
2: ปีนั้นที่
1: ก็ที่เกาหลีกับญี่ปุ่น
2: ที่เกาหลีกับญี่ปุ่น
1: แล้วก็มีช่วงนั้น 3 อาร์ริวาโดโรนัลโดโรนัลดินโยโอ้โหเล่นกันเพลินเนี่ย
2: คำถามพี่รัก
1: ครับ
2: ฟอร์มแบบนี้ผมว่าสมัยที่6ยากมาก
1: ตอนนี
2: ้ในขณะที่ประเทศแบบยุโรปเล่นกันแบบนี้พี่รัก
1: ใช่คือตอนนี้ดูเหมือนว่าบราซิลยังหาตัวตนที่แท้จริงไม่เจอนะจะเอาสไตล์แซมบ้ามาหรือเอาสไตล์ยุโรปเข้ามาผสมก็ยังไม่ลงตัว
2: แล้วฟุตบอลทุกวันเนี่ยมันวันแมนโชไม่ได้แล้วอย่างเนลมาเนี่ยตอนที่เขาลุงๆก็ไม่สามารถไม่มาก็ไม่ได้มีแชมป์โลก
1: อ่ะพาบราซิลไปไม่ถึง
2: ไปไม่ถึงนะครับอย่างโดเยิร์นเนี่ยยังมีอยู่ใช่ไหมโดเยิร์นลิวันโดโรมาริโออะไรพวกชุดนั้นเขายังได้กันอยู่
1: โรมาริโอ
2: ครับห้าสมัยปีโหปีตั้งแต่เปเล่ใช่ไหมปี1958ปี62เนี่ยโหนี่ไม่ทันหรอกครับพี่ร
1: ักแล้วก็70
2: ที่เมซิโกปี94เนี่ยอันเนี้ยผมพอรู้ละ94
1: ก็คือที่อเมริกา
2: ที่ยิงกับอิตาลี
1: บักโจยิง
2: โจยิงข้ามคาน
1: ครับ
2: นะครับ
1: แล้วก็2002ที่เกาหลีกับญี่ปุ่น
2: 4สมัย2ประเทศพี่รักอย่างเยอรมันนี่ไม่แปลกใจผมว่าฟอร์มเขาก็แข็งแกร่งดุดัน
1: ก็คือสม่ำเสมอมาก
2: ครับก็ยังดุดันแต่ก็ยังมีพลาดบางครั้งสุดท้ายเนี่ยปี
1: 2014
2: ปีนั้นก็ที่รุ่นโทนี่โครสอะไรประมาณนี้นะ
1: ใช่ใช่ใช่ใช
2: ่มีโรสลาฟโครเซ่ก็ยังอยู
1: ่ลูกยิงของเกิร์เซ
2: ่ครับเกิร์เซ่นะครับส่วนปี90เนี่ยอันนี้ก็
1: 90ก็คือที่ยิงอาร์เจนตินา
2: ครับ
1: จากที่อิตาลี
2: อาหารที่อยู่กับซาอุแล้วยิงเขาไป 6-7 ลูกป่ะครับ
1: ไม่ใช่อันนั้น2002
2: 2002
1: ยิง80
2: 90
1: เนี่ยที่จุดโทษนัดชิงอ่ะอันดี้เบรเม่ยิงชิงกับเยอรมันยิงกับชิงกับอาร์เจนตินาครับ
2: นะครับแล้วก็อีกทีมนึงที่ได้4สมัยคืออิตาลีโอ้หายไปเลยนะครับ
1: ก็คือ34กับ38นี่คือ2ครั้งแรกฟุตบอลโลกครั้งแรกครั้งที่2
2: 2006ผมทัน
1: ฮะ
2: ปี2006ผมทันอยู่ปีนั้นเนี่ยรู้สึกกองหลังเนี่ยเราจะได้กองหลังตัวเล็ก
1: ๆอ๋อคานาวาโร
2: ่ใช่คานาวาโร่คนเดียวเลยพี่รักสุดยอดเลยฮะ
1: เอาอยู่หมดอ่ะตัวเล็ก
2: ไม่น่าเชื่อเลยคือก่อนที่จะมีคานาวาโร่เนี่ยย้อนไปเนี่ยจะเป็นเจ้ายับสตัมของ
1: ฮอลแลนด์เหร
2: อจะมีฟองเลเบิร์บหรือเปล่าครับตัว
1: ฟองเลเบิร์บหัวโรลานของ
2: ฝรั่งเศสจะมีฝรั่งเศสตัวหนึ่ง
1: โรลองบลอง
2: ยุคนั้นแหละครับยุคนั้นแหละครับก็เป็นยุคที่รู้สึกว่าเซนเตอร์ฮาร์ฟหรือกองหลังเนี่ยมันมีผลต่อเกมนะครับแล้วก็พาทีมได้แชมป์จริงๆ
1: ใช่ๆ
2: คร
1: ับ
2: อย่างคานาวาโร่เนี่ยผมยอมเลยฮะคืออิตาลีนี่มีตัวเดียวเลยฮะแต่ไม่ใช่ตัวทำเกมในแดนหน้านะครับกลายเป็นว่าโอ้คานาวาโร่นี่ตัวเก็บได้หมด
1: ครับ
2: ไม่ได้มา2ครั้งติดต่อกัน
1: ไม่น่าเชื่อเลยนะ
2: 8ปีอ่ะพี่รัก
1: เหลือเชื่อจริง
2: ๆแล้วอิตาลีอ่ะว่ากันว่าทีมก็ท่อนกับแท่นน่ะแต่ถ้ามาทีไรก็รอบลึกตลอดอ่ะ
1: ใช่ใช่อันนี้จริงโอ้โหเล่นแบบสเปรย์สปะกระท่อนกับแท่นแล้ว
2: หัวใจในเกมรับเขาที่แบบดูแล้วน่าเบื่อเหมือนลีกเขา
1: อ่ะใช่ใช่ใช
2: ่น่าเบื่อแต่มาเล่นในบอลโลกนี่ยิ่งเล่นยิ่งตัวใหญ่นะ
1: ยิ่งเล่น
2: ยิ่งตัวใหญ
1: ่แต่ก็เล่นน่าเบื่อนะก็เล่นชื่นชื่นแล้วก็โป่งแล้วก็จบ
2: แต่เชื่อไหมพี่
1: ครับ
2: แฟนอิตาลีในบ้านเราเยอะมาก
1: เยอะเยอะเยอะจริงๆเยอะจริงแล้วก็จริงๆเขาก็เป็นแชมป์แต่ละครั้งก็ห่างกันเยอะนะ 8-2 แล้วก็มา 2006 นี่ก็ห่างเยอะมากเลยอ่ะ
2: เรียกได้ว่าเป็นทีมที่ขวัญใจสาวๆนะแบบรออะไรเงี้ยฮะมา3สมัยพี่รักอาร์เจนตินาที่
1: เราคุยกัน
2: นะครับปีล่าสุดก็ปี2022ก็เป็นสารฝันเมสซี
1: ่คร
2: ับ
1: ครับผม
2: 2สมัยครับฝรั่งเศสกับอุรุกวัย
1: ฝรั่งเศสปีเลข8นะ1998กับ2018
2: ก็เป็นยุคหลังๆนะ
1: ก็อ
2: าจจะเป็นมหาอำนาจลูกหนังในยุคหลัง
1: เพิ่งมาเป็นเพิ่ง
2: นะครับส่วนอุรุกวัยก็นู่นแล้วครับฉายาจอมโหดซึ่งที่เขาบอกว่าอาจจะไม่โหดแล้ว
1: เดี๋ยวนี้ไม่โหดแล้ว
2: ไม่โหดแล้วนะผมฟังเรื่องลัตติเนี่ยผมว่าทำไมอาเจนไม่ฉายาจอมโหด
1: นัก
2: ว
1: าย
2: ไอสัตว์ป่า
1: ไอสัตว์ป่า
2: ฉายาเดี๋ยวนะผมเจอนัตติงผมจะให้นัตติงเล่าเรื่องนี
1: ้
2: เป็นเรื่องเป็นราวเรื่องใบเหลืองใบแดงนี่แหละอยากรู้มากอยากรู้มากนะหนึ่งสมัยครับ แล้วก็โม้ตลอดกาลทีมชาติอังกฤษ
1: อังกฤษนี่เอง
2: ขวัญใจมหาชนชาวสยาม
1: ใช่ครับแล้วนะก็หนเดียวนี่แหละโอ้ครับ
2: แล้วก็เป็นหนที่มีปัญหาด้วยใช่มั้ยล่ะ
1: ก็ลูกที่เจฟเฮิร์สยิงแล้วมันไม่ชัดเจนนะว่ามันผ่านหรือไม่ผ่านมีคนวันก่อนพี่เห็นคลิปมีคนพยายามทำใช้ AI มาทำให้มันเห็นว่ามันเข้าไปแล้วแต่พูดจริงดูยังไง
2: คนทำเป็นคนอังกฤษว่า
1: ไม่รู้ดูแล้วมันก็พูดยากจริง
2: ก็สีสันของฟุตบอลอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องที่เล่าขานที่มันไม่ถูกลืมฮะมันก็คงยังคงถูกพูดถึงไป
1: จริงจริงจริงเหมือนเรื่องจุดโทษของเบลเม่ไอของบักโจ้ที่เราคุยกัน
2: เหมือนเจ้าอะไรบาลาโดน่าเดียโก้บาลาโดน่
1: า
2: แล้วก็ไปแข่งขันที่สนามที่เม็กซิโกนะครับก็ยังถูกพูดถึงเหตุการณ์
1: ก็ยังพูดถึง
2: ซ้ำแล้วซ้ำอีก
1: ใช่คร
2: ับ
1: แล้วก็มีสเปนนะได้ไปเมื่อปี2010
2: จะหยุดที่1ครั้งไหมสเปน
1: ก็1ครั้ง
2: ปีนี้
1: ใช่ไหมปีนี้
2: เรียกว่าจะต้องมี1ทีมติดดาวอย่างแน่นอนพี่รักใช่ไหมครับเพราะอาร์เจนก็มีดาวแล้วฝรั่งเศสก็มีอังกฤษและสเปน
1: ใช่ครับ
2: จะมีอีกหนึ่งทีมที่ติดดาว
1: ที่ได้ติดดาว
2: นะครับซึ่งเรามาพูดกันหน่อยไหมครับว่าคืนนี
1: ้ลองหน่อยก็ได
2: ้โดยรวม
1: คือพี่เนี่ยไม่ค่อยอยากจะวิเคราะห์วิจารณ์เท่าไหร
2: ่
1: เพราะว่าวิเคราะห์วิจารณ์แล้วมันก
2: ็
1: ผิด
2: คือเอาอย่างนี้ดีกว่าผมเนี่ยตั้งแต่รอบน็อกเอาท์เนี่ยผมเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ตามทีมที่ผมเชียร
1: ์
2: นะครับรอบ32
1: ครับ
2: ผมว่าโครเอเชียเรียบร้อย
1: ก็เรียบร้อย
2: ครับแล้วก็ตามมาด้วย
1: โครเอเชียนี่คือเชียร์จริง
2: เชียร์จริง
1: เชียร์จริง
2: โมร็อกโก
1: ครับ
2: ก็เรียบร้อย
1: เราเพิ่งคุยกันว่าเอ้ยมาแรงโมร็อกโก
2: ครับเรียบร้อย
1: เสร็จไปอีก
2: เบลเยียม
1: โอ้เห็นถล่มอะไรนะเจ้าภาพไปต้อง 4-1 อะไรนะ
2: เบลเยียมก็เรียบร้อย
1: อีกเสียไปอีก
2: แล้วก็นอร์เวย์
1: นอร์เวย์
2: แต่นอร์เวย์นี่คือจริงๆอ่ะเชียร์อังกฤษแต่คิดว่าเอ้ยเอาเครดดีมั้ยลองดูเอาเครดอันนี้คือหลอกแต่ก็เปลี่ยนรูปโปรไฟล์ไปเป็นรูปนอร์เวย์แต่ใจเนี่ยเชียร
1: ์แล้วก็อย่างที่เราคุยกันพูดจริงก่อนแข่งก็คนก็มองว่านอร์เวย์มีโอกาสไม่น้อย
2: ใช่แล้วก็มองนอร์เวย์เล่นดีกว่าด้วยขึ้นนำด้วยใช่
1: ไหมใช่ครับ
2: ก็เกือบชนะ
1: เกือบชนะเร็วได้แค่เกือบ
2: นอร์เวย์แล้วก็ล่าสุด
1: เมื่อคืนนี
2: ้ฝรั่งเศส
1: ใส่เสื้อฝรั่งเศสเลย
2: ใส่เสื้อฝรั่งอันนี้เชียร์เพราะว่าดูฝรั่งเศสมาหลายนัดแล้วมันโหดชอบกองกลางเข
1: า
2: ผมชอบกองกลางเขาทั้งแข็งแรงดุดันแล้วเจ้าโอลิเซ่เนี่ยสายขวาเท่ากันเลยนะพี่
1: โอ้ใช่ใช่
2: ดึงซ้ายดึงขวานี่แยกไม่ออกว่าถนัดไหน
1: แล้วกึ่นนี่สุดยอดนะสมองบอล
2: ไม่รู้ว่าน้องเนี่ยเวลาแบบไปยืนห้องน้ำเนี่ยถ่ายน้ำหนักไปข้างไหนเพราะคนเรามันจะมันก็มีขาหลักขาอะไร
1: ต้องบาลานซ์มากเลย
2: ครับผมแล้วก็สำหรับวันนี้ผมเปลี่ยนรูปโปรไฟล์เรียบร้อยแล้ว
1: ใส่ชุด
2: อาร์เจนตินา
1: เอาล่ะ
2: อันนี้คือต้องบอก
1: เอาเคล็ดเลยใช่ไหม
2: แต่เชียร์อังกฤษ
1: เพราะจะเชียร์อังกฤษ
2: แต่ผมจะเชียร์อังกฤษ
1: อาร์เจนตินาที่พี่กุ้งใส่เนี่ยใส่ตัวไหน
2: ฟ้าขาว
1: ฟ้าทองถ้าอย่างนั้นอาจจะไม่โดนผลเพราะว่าอาร์เจนตินาคืนนี้มีข่าวว่าขอใส่ชุดน้ำเงิน
2: ล่ะครับ
1: ถามว่าทำไมถึงใส่ชุดน้ำเงิน
2: เพราะว่า
1: ปี86ที่เขาชนะอังกฤษเขาก็ใส่ชุดน้ำเงินที่มาราโดน่าแฮกออฟ
2: โอเค
1: ปี98ที่ใบแดง
2: เบ็คแฮม
1: เบ็คแฮม แล้วเขาชนะอังกฤษเขาก็ใส่ชุดน้ำเงิน
2: นะครับ
1: เพราะฉะนั้นคืนนี้อาร์เจนตินาขอฟีฟ่าขอใส่ชุดน้ำเงินเพราะฉะนั้นพี่กุ้งใส่ชุดฟ้าขาวอาจจะไม่กระทบก็ได
2: ้แต่อย่าลืมว่ามันมี2สถิตินะพี่รักสถิติชุดน้ำเงินกับสถิติอาร์เจนตินาเข้ารอบรองทีไรเนี่ยจะต้องเข้าถึงชิง
1: จะต้องเข้าถึงชิง
2: วันนี้อาจสถิติ2อันนี้อาจจะถูกพังทลายลงความ
1: เพราะพี่กุ้งใส่เสื้อเย็นดีแน่
2: ครับผมส่วนแชมป
1: ์ครับ
2: นะครับมันขนาดนี้แล้วนะครับออกตัวขนาดนี้ผมยังมองว่าอังกฤษ
1: โอ้โห
2: ไม่มีความรู้เรื่องรูปเกมนะครับท่านผู้ฟังอันนี้คือเดาด้วยความชอบ
1: ใจร
2: ัก ล้วนๆพี่รักนะครับว่าครับคืนนี
1: ้พี่เนี่ยถ้าคืนนี้พี่ก็มองว่าอาร์เจนตินาพี่ซื้อเมสซี
2: ่
1: พูดจริงๆเลยคือจริงอังกฤษตอนนี้ก็
2: พี่เป็นคนของฟีฟ่าหรือเปล่าเนี่ย
1: โอ้เอาใหม่งั้นพี่พูดใหม่พี่ซื้อฟีฟ่า
2: ซื้อฟีฟ่าอีกทีใหญ่กว่า
1: ใหญ่กว่า
2: ครับ
1: พี่คิดว่าอาร์เจนตินา
2: ครับ
1: ซึ่งถ้าอาร์เจนตินาเข้าไปชิงกับสเปนพี่ก็เชื่อว่าอาร์เจนติน
2: า
1: แต่ถ้าอังกฤษก็ไปชิงกับสเปน
2: ครับ
1: พี่เชื่อว่าสเปน
2: ก็จะเพิ่มดาวให้อาร์เจนตินาเป็น4สมัยเท่ากับเยอรมนีและอิตาลีแล้วก็จะเป็นฟุตบอลโลกและฟุตบอลโลกครั้งสุดท้ายของเมสซี่แบบสวยหรู
1: แบบสวยหรู
2: พ่วงดาวซันโว
1: ไ
2: หม
1: พ่วงดาวซันโวไปด้วยเลย
2: นะ
1: อีกตั้งสองนัดมันต้องมีสักลูกนึงแน่พูดจริงเผื่อใครหลุดเข้าไปได้จุดโทษก็เรียบร้อยแต่เมสซี่ยิงจุดโทษไม่เข้ามาสองลูกแล้วว่ะ
2: เอ็มบัปปี้ก็ไม่เข้า
1: เลยนะแน่ไม่ได้เว้ย
2: เคนก็ไม่เข้า
1: จุดโทษมัน
2: พลาดกันเยอะพลาดกันเยอะ
1: จุดโทษแล้วมันเหมือนโชคชะตาเล่นตลกเหมือนดาวดังยิงจุดโทษเนี่ยมันจะพลาดนะ
2: นะครับก็ยังไงคืนนี้ตีสอง
1: ครับผม
2: นะครับก็ติดตามกันด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับเราเป็นห่วงเหลือเกินทั้งเรื่องสุขภาพดูฟุตบอลดึกก็ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับ
1: ใช่ใช่
2: เขาเรียกว่าวางแผนดีกว่าพี่รักจะนอนก่อนหรือว่าจะยังไงก็ต้องวางแผนเรื่องการพักผ่อนด้วยนะครับไม่สนับสนุนบางคนอาจจะแบบปาร์ตี้รอแบบนี้ลำบากเลยนะพี่รักจะมาแบบโหดื่มหนักรอแล้วก็เพื่อจะดูบอลแล้วตอนเช้าไปทำงานทุกวันนี้สโตกกับตีแตกตันเนี่ยครับอันตรายมากเลยนะครับเลือดเส้นเลือดของมนุษย์เนี่ยนะครับ
1: จริงๆ
2: เยอะมาก
1: ใช่ครับ
2: นะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับก็อยากฝากไว้ว่าดูฟุตบอลให้สนุกพี่รักอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับการพนัน
1: ใช่ครับผม
2: ครับก็สำหรับรายการนัดจริงมาแล้ววันนี
1: ้ครับผม
2: ต้องขอขอบคุณมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันนะคร
1: ับ
2: เครือข่ายองค์กรงดเหล้าแล้วก็สสสนะครับ
1: ครับผมใช่ครับผม
2: เจอเราสัปดาห์หน้า
1: สัปดาห์หน้ามาฟังติดตามกันใหม
2: ่รู้แล้วว่าใครจะได้แชมป์
1: สรุปแล้วคราวน
2: ี้เดี๋ยวจะออนบอลให้นาติงมาสรุปฟุตบอลโลกรอบนี้ในมุมมองของนาติงให้ทุกคนฟังนะครับกลับมาพบกันใหม่วันพุธหน้าครับ
1: ครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: Nothing มาแล้วโดยอาจารย์สุวัฒน์กลิ่นเกษรและทีมงาน
1: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังทั้งรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
1: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
2: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
3: รายการที่เล่นที่จริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับดร.สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอก

0: กันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทักเช้าเวลา 9:00 นคลื่นข่าว 97 FM
1: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 นถึง 14:00 น
2: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 11:00 นรอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
3: ณราพงศ์ไวยวัฒน
4: ์พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 6:00 นถึง 7:00 นที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
3: ชัดทุกประเด็น
4: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
3: ณราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
5: ทราบแล้วเปลี่ยน
6: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเซียนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงษ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
7: คุยครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 นจนถึง 11:00 นสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: สวัสดีครับเจอกันนัดตีอีกแล้วนะครับสุวัฒน์ กลิ่นเกษรครับจำกันได้นะครับท่านผู้ฟังครับทุกวันพุธกับรายการนัดตีมาแล้วรายการกีฬารอบโลกที่จะเอาสาระดีๆมาฝากกันอย่าลืมนะครับทุกวันพุธกับรายการนักติงมาแล้วทางสปอร์ตสเตชั่น FM 97แล้วเจอกัน
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสวท FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station
0: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น.กับชลธรจันยาครับกรมควบคุมโรคย้ำการตรวจหาพยาธิใบไม้ตับที่พบผลบวกกว่า 4,000 รายในจังหวัดมหาสารคามพบผู้ติดเชื้อเพียง4รายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
6: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
5: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าก
1: รมควบคุมโรคย้ำการตรวจหาพยาธิใบไม้ตับที่พบผลบวกกว่า 4,000 รายในจังหวัดมหาสารคามเป็นเพียงการคัดกรองเบื้องต้นส่วนผลยืนยันพบผู้ติดเชื้อเพียง4ราย
7: นายแพทย์วิชาญบุญกิติกรผู้อำนวยการกองระบาดวิทยากล่าวว่ากรณีการตรวจยืนยันผลตรวจมาตรฐานการคัดกรองพยาธิใบไม้ตับในนักศึกษาจังหวัดมหาสารคามพบผู้ติดเชื้อจริงเพียง4รายจากการตรวจยืนยันในกลุ่มตัวอย่างผู้ที่มีผลการตรวจคัดกรองเป็นบวกในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม309รายและจากการลงพื้นที่ตรวจสอบร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่มีข้อมูลเพียงพอที่จะสรุปว่าเกิดการระบาดของโรคในมหาวิทยาลัยเนื่องจากโรคพยาธิใบไม้ตับไม่ได้ติดต่อจากคนสู่คนแต่เกิดจากการรับประทานปลาน้ำจืดดิบหรือปรุงไม่สุกและยังไม่พบความเชื่อมโยงด้านเวลาสถานที่หรือแหล่งอาหารร่วมของผู้ติดเชื้อพร้อมย้ำว่าตัวเลขผู้ที่มีผลตรวจคัดกรองเป็นบวกกว่า 4,000 รายที่เผยแพร่ก่อนหน้านี้เป็นเพียงผลการคัดกรองเบื้องต้นไม่ใช่จำนวนผู้ติดเชื้อที่ได้รับการยืนยันและขอความร่วมมือให้ใช้คำว่าผู้ที่มีผลตรวจคัดกรองเป็นบวกจนกว่าจะผ่านการตรวจยืนยันตามมาตรฐานทั้งนี้แม้ประชาชนจะสามารถหาชุดตรวจมาตรวจเองได้แต่หากผลเป็นบวกยังจำเป็นต้องรับการตรวจยืนยันเพิ่มเติมนฤมลอุดมพรรายงาน
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมร่วมกับสภาองค์กรของผู้บริโภคเร่งปรับปรุงกฎหมายควบคุมแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเพื่อคืนเงินเยียวยาเหยื่ออาชญากรรมออนไลน์ได้ทันทีโดยไม่ต้องรอคำสั่งศาล
8: นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยว่ากระทรวงเดินหน้าบูรณาการความร่วมมือกับสำนักงานสภาองค์กรของผู้บริโภคและสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือเอด้าเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาการหลอกลวงประชาชนผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียโดยนายชัชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้มอบหมายให้เอด้าเป็นหน่วยงานหลักในการประสานข้อมูลคดีส่งต่อไปยังศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์หรือ AOC 1441เพื่อติดตามเส้นทางทางการเงินและดำเนินคดีตามกฎหมายบัญชีม้าพร้อมประสานสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคและกระทรวงพาณิชย์บังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มงวด นอกจากนี้กระทรวงยังเร่งปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มมาตรการกำกับดูแลความรับผิดชอบของผู้ให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์ขณะที่กฎกระทรวงการคืนเงินให้ผู้เสียหายจากอาชญากรรมทางเทคโนโลยีพุทธศักราช2569จะมีผลบังคับใช้วันที่12สิงหาคมนี้เปิดทางให้สำนักงานปปง.คืนเงินแก่ผู้เสียหายได้โดยไม่ต้องรอคำสั่งศาลซึ่งจะช่วยให้ประชาชนได้รับการเยียวยาอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นนันนภาแสนตุ้มรายงาน
1: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบรองชนะเลิศอาร์เจนตินาพบอังกฤษเมสซี่นำทัพลุ้นป้องกันแชมป์อังกฤษหวังเข้าชิงครั้งแรกในรอบ60ปี
9: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบรองชนะเลิศคืนนี้เป็นการพบกันระหว่างทีมชาติอาร์เจนตินาแชมป์เก่ากับทีมชาติอังกฤษที่กำลังลุ้นผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเป็นครั้งแรกในรอบ60ปีนับตั้งแต่คว้าแชมป์โลกครั้งแรกและครั้งเดียวเมื่อปี1966โดยจะลงสนามในเวลา2นาฬิกาสำหรับความพร้อมของทั้ง2ทีมในเกมนี้ทัพฟ้าขาวไม่มีผู้เล่นได้รับบาดเจ็บหรือติดโทษแบนลีโอนีลเมสซี่กัปตันทีมที่ยิงไปแล้ว8ประตูขึ้นนำดาวซันโวในทัวร์นาเมนต์นี้พร้อมลงลาดตะข่ายทำสถิติต่อไปด้านทัพสิงโตคำรามยังมีปัญหาตำแหน่งแบ็คขวาหลังจากที่จาเรลควันซ่าติดโทษแบนขณะที่ริสเจมอาจจะยังไม่พร้อมเป็นตัวจริงทำให้เอสรีคอนซ่ามีโอกาสขยับไปเล่นแทนด้านเดแคนไลส์หายป่วยพร้อมลงสนามส่วนแนวรุกยังนำโดยแฮร์รี่เคและจูดเบลลิงแฮมที่กำลังฟอร์มร้อนแรงยิงไปแล้วคนละ6ประตูในฟุตบอลโลกครั้งนี้ปุริภัสสอนการรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวชโลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา
2: สวัสดีครับเจอกันนัดที่อีกแล้วนะครับสุวัฒน์ปิ่นเกษรครับจำกันได้นะครับท่านผู้ฟังครับทุกวันพุธกับรายการนัดติงมาแล้วรายการกีฬารอบโลกที่จะเอาสาระดีๆมาฝากกันอย่าลืมนะครับทุกวันพุธกับรายการนัดติงมาแล้วทาง Sports Station FM 97แล้วเจอกัน
3: รูเมอร์แอนด์เบบี้รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค 60-90 เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 2:30 ถึง 3:30 มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby
4: ความเชื่อเป็นจุดกำเนิดแห่งศรัทธาและความศรัทธาก่อกำเนิดสรรพสิ่งพบกับผมวิชาวัชรานันท์ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 2:30 ถึง 3:30 ที่คลื่น FM 97รายการร้อนวิชา
5: ดีลาพารวยรายการสปอร์ตทอล์ควาไรตี้ของคนรุ่นใหม่มีทั้งสาระความรู้และความบันเทิงพบกันทุกวันอังคารและวันพุธเวลา 2:30 ถึง 3:30 ทางคลื่น FM 97แล้วพบกันนะครับและนี่คือรายการ
6: ดีลาพารวย
5: พบกับเรื่องราวของวงการไก่ชนกับกูรูที่จะมาไขข้อข้องใจทุกประเด็นร้อนแบบรู้ลึกรู้จริงในรายการเช็ดน้ำปั้มไก่ทุกวันจันทร์วันศุกร์และวันอาทิตย์เวลา 2:30 ถึง 3:30 ทางคลื่น FM 97
3: รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 2:30 ถึง 3:30ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรสและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู
7: ้ EuroLeague Focus
8: สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่ FM 97 Sports Station ครับค่ำคืนนี้เราอยู่กันในช่วง EuroLeague Focus 5:00 ถึงเที่ยงคืนมีผมมุกสวัสดิ์จันทรคุปรับหน้าที่ดำเนินรายการเหมือนเดิมก็งวดเข้ามาทุกทีแล้วนะครับสำหรับมหกรรมฟุตบอลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกใบนี้นั่นก็คือการแข่งขันฟุตบอลโลกนั่นเองนะครั้งนี้นี่ก็ได้4ทีมแล้วนะครับที่จะได้เข้าไปสู่รอบรองชนะเลิศก็ต้องบอกว่าบิ๊กเนมทั้งนั้นเลยนะทั้ง4ทีมนะครับแล้วก็ถ้าพูดถึงเรื่องอันดับ FIFA Ranking แล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันก็น่าเซอร์ไพรส์อยู่เหมือนกันเพราะทั้ง4ทีมนี้เนี่ยคือ4อันดับแรกของ FIFA Ranking นะครับคือการจัดอันดับของสมาพันธ์ฟุตบอล FIFA นั่นเองนะว่าใครมีคะแนนอยู่อันดับเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่จากผลการแข่งขันนะครับในแมตช์ที่เป็นทางการที่ได้รับการยอมรับจากทาง FIFA นั่นเองนะก็กลายเป็นว่าไอ้4ทีมที่ได้เข้ามาสู่รอบรองชนะเลิศเนี่ยเป็น4ทีมที่อยู่ในอันดับ1ถึง4หมดเลยซึ่งอันดับ2กับอันดับ3นี่ก็คือสเปนนะครับอยู่อันดับ2แล้วก็อันดับ3นี่คือฝรั่งเศสจะต้องมาดวลกันนะ ส่วนอันดับ1กับอันดับ4ก็คืออาร์เจนตินากับทางอังกฤษเนี่ยก็ต้องมาดวลกันเองอีกมันก็ค่อนข้างที่จะน่าแปลกใจอยู่เหมือนกันเพราะว่ามันคือการเจอกันของ4อันดับแรกของโลกนะครับเออมันก็เป็นอะไรที่แบบไม่น่าเชื่อนะเพราะแต่ก่อนเนี่ยมันก็จะมีแบบอันดับนู้นอันดับนี้ที่มันเป็นอันดับล่างลงมานะครับไปเจอกับอันดับท็อปๆนะในรอบรองหรือแม้กระทั่งในรอบชิงก็ตามนะครับแต่ว่าครั้งนี้นี่กลายเป็นว่าคู่ชิงชนะเลิศจะเป็นใครก็แล้วแต่นะครับนั่นหมายความว่ามันอยู่ในท็อปเทียร์4อันดับแรกส่วนที่จะชิงอันดับ3อันดับ4ก็คืออยู่ในท็อปเทียร์4อันดับแรกเช่นกันนะมันก็น่าสนใจอยู่เหมือนกันนะครับสำหรับการที่มันมาบังเอิญ4อันดับแรกต้องมาชนกันนะแล้วก็อีกเรื่องนึงนะครับสำหรับรอบชิงชนะเลิศฟุตบอลโลกในครั้งนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่ามันสามารถกลายเป็นประวัติศาสตร์ของวงการฟุตบอลได้หมดเลยนะครับถ้าเราจะไล่กันไปตามท็อปเทียร์ FIFA Ranking นะเริ่มจากอันดับ1อาร์เจนตินาถ้าครั้งนี้นะครับอาร์เจนตินาได้เป็นแชมป์ฟุตบอลโลกนั่นหมายความว่าพวกเขาจะได้เป็นแชมป์ฟุตบอลโลก2สมัยติดต่อกันซึ่งทีมสุดท้ายเนี่ยที่ทำไว้ได้นะครับในการได้เป็นแชมป์ฟุตบอลโลก2สมัยเนี่ยโอ้ต้องบอกว่ามันย้อนไปหลายปีดีดัดมากเลยนะครับทีมสุดท้ายที่ทำไว้ได้เนี่ยก็คือทางบราซิลนะถ้าผมจำไม่ผิดจะเป็นบราซิลนะครับที่ทำไว้ได้นะในการเป็นแชมป์2สมัยติดต่อกันนะแล้วก็ในครั้งนี้เนี่ยถ้าหากว่าโอ้โหอาร์เจนตินาทำได้นี่ก็จะเป็นอะไรที่นอกจากว่าจะโอ้โหกลายเป็นเบอร์หนึ่งของโลก2สมัยติดต่อกันแล้วเนี่ยมันยังทำให้เมสซี่นะครับโอ้โหยิ่งระเบิดชื่อไปอีกเป็นตำนานที่ยังมีชีวิตที่ยังค้าแข่งเป็นเบอร์หนึ่งของโลกอย่างที่ไม่ต้องมานั่งถกเถียงกันนะว่าเมสซี่หรือโดใครเจ๋งกว่ากันเนี่ยเอาจริงๆอ่ะก็ต้องบอกว่าตั้งแต่ครั้งที่แล้วที่เมสซี่พาอาร์เจนตินาได้แชมป์โลกมันก็ตัดสินทุกอย่างไปแล้วนะครับว่าใครที่เพอร์เฟคกว่ากันนะเรื่องเกียรติประวัติส่วนตัวเรื่องเหรียญรางวัลต่างๆเรื่องถ้วยที่กวาดมาได้นะครับแล้วก็ผลงานต่างๆในระดับสโมสรหรือทีมชาติเนี่ยมันชัดเจนอยู่แล้วคริสเตียโนโรนัลโดพาโปรตุเกสได้เป็นแชมป์ยูโร1สมัยนั่นก็ถือว่าเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆแล้วนะครับของการที่โปรตุเกสเนี่ยขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งของยุโรปได้แต่สิ่งหนึ่งก็ต้องยอมรับว่าโรนัลโดเนี่ยเหมือนจะไม่ค่อยมีดวงกับวงการฟุตบอลโลกสักเท่าไหร่นะกับทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกเนี่ยโรนัลโดไม่เคยสามารถพาทีมชาติของตัวเองอ่ะเข้าไปสู่รอบลึกๆได้เลยนะครับและจากประวัติศาสตร์ของการแข่งขันฟุตบอลโลกเนี่ยต้องบอกว่าที่ทำผลงานได้ดีที่สุดนะครับของทีมชาติโปรตุเกสคือปี1966โปรตุเกสเข้าไปชิงอันดับ3กับทางสหภาพโซเวียตแล้วก็เป็นโปรตุเกสเนี่ยที่เอาชนะสหภาพโซเวียตไปได้2ประตูต่อ1ได้อันดับ3ในการแข่งขันฟุตบอลโลกในปีนั้นนะครับ1966เนี่ยก็จะเป็นการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งการจัดแข่งขันครั้งที่8นะครับที่อังกฤษเป็นเจ้าภาพแล้วก็ปีนั้นแหละก็เป็นปีประวัติศาสตร์ของทีมชาติอังกฤษที่ได้แชมป์โลกโดยการเอาชนะเยอรมันตะวันตกนะครับนะแล้วก็อังกฤษเนี่ยได้เป็นแชมป์โลกไปแล้วก็เป็นแชมป์โลกสมัยเดียวของทีมชาติอังกฤษหลังจากนั้นอังกฤษก็ทำได้ดีมากที่สุดคือเข้าไปชิงอันดับ3เท่านั้นเองปี1966ได้เป็นแชมป์นะครับปี1990ฟุ ุตบอลโลกครั้งที่14อังกฤษเข้าไปชิงอันดับ3กับอิตาลีซึ่งปีนั้นอิตาลีเป็นเจ้าภาพอิตาลีก็ได้อันดับ3ไปอังกฤษแพ้ไปอีกครั้งหนึ่งนะครับก็2018ที่รัสเซียนะก็เป็นการจัดแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งที่21อังกฤษเข้าไปชิงอันดับ3กับเบลเจียมแล้วก็เบลเจียมเนี่ยเอาชนะอังกฤษไปได้2ประตูต่อ0เบลเจียมได้เป็นอันดับ3ไปกลับมาที่โปรตุเกสกันก่อนนะก่อนที่จะไปพูดถึงอาร์เจนตินาอีกสักครั้งนึงครับอย่างที่บอกทำได้ดีที่สุดคือการได้อันดับ3ในปี1966ชนะสหภาพโซเวียตไปได้แต่หลังจากนั้นเนี่ยโปรตุเกสไม่เคยได้เข้ามาสู่รอบเซมิไฟแนลอะไรได้เลยนะเซมิไฟแนลก็คือรอบ4ทีมสุดท้ายนะครับแม้ว่าโปรตุเกสจะมีสุดยอดนักเตะที่ผมเชื่อว่าแฟนบอลทุกคนยอมรับกันหมดแหละว่าโรนัลโดก็คืออันดับท็อปๆแหละนะแล้วก็ห้ามหันกันมาอ้อขออภัยในปี2006ครับโปรตุเกสเข้าไปชิงอันดับ3กับเยอรมันก็เป็นการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งที่18ที่เยอรมันเป็นเจ้าภาพไปชิงอันดับ3กับเยอรมันแล้วก็เยอรมันเนี่ยเอาชนะโปรตุเกสไปได้3ประตูต่อ1นะนั่นหมายความว่าโปรตุเกสในยุค ของโรนัลโดเนี่ยก็เคยได้เข้าสู่รอบเซมิไฟแนลมาแล้วแล้วก็เข้าไปชิงอันดับ3แต่ว่าสุดท้ายก็คือแพ้เยอรมันนั่นเองนะครับต้องขออภัยด้วยผมเพิ่งเหลือบไปเห็นนั่นหมายความว่าโปรตุเกสเนี่ยได้เข้าถึงรอบเซมิไฟแนลเนี่ยที่แน่ๆ2ครั้งได้เข้าชิงอันดับ3 2ครั้งนะครับได้อันดับ3 1ครั้งในปี66แล้วก็ได้อันดับ4แล้วกันให้เกียรติกันหน่อยได้เป็นอันดับ4ของฟุตบอลโลกในปี2006นะครับก็คือ40ปีเลยนะจากปี66มาปี2006เนี่ยก็คือ40ปีเลยนะครับส่วนในครั้งนี้เนี่ยก็คือ20ปีถัดมาโปรตุเกสก็ล่วงไปแล้วนะก็ถึงได้บอกครับว่าทำได้ดีที่สุดของโรนัลโดก็คือการพาโปรตุเกสเนี่ยเข้าไปชิงอันดับ3แล้วก็แพ้เจ้าภาพเยอรมันไปมันก็นะคงจะหมดข้อครหากันแล้วล่ะว่าใครเป็นเบอร์หนึ่งของโลกระหว่างโรนัลโดกับเมสซี่จริงๆมันควรจะจบไปตั้งแต่ฟุตบอลโลกครั้งที่แล้วแหละนะครับที่เมสซี่พาอาร์เจนตินาเป็นแชมป์โลกได้นะแต่ว่าอ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วในเมื่อมันยังค้างคาใจกันอยู่ก็ถ้าครั้งนี้เนี่ยเมสซี่พาอาร์เจนตินาเป็นแชมป์โลกได้2สมัยติดต่อกันนอกจากจะเป็นการยืนยันแล้วว่าเมสซี่เนี่ยคือสุดยอดนักเตะของโลกในช่วง2ทศวรรษนี้ก็ว่าได้นะครับในช่วง20ปีมานี้นะแล้วก็รวมไปถึงการที่สร้างประวัติศาสตร์อาร์เจนตินาจะเป็นทีมแรกนะครับโอ้ในรอบกว่าโอ้ในรอบกว่า60ปีเลยเหมือนกันนะเพราะว่าครั้งสุดท้ายเนี่ยที่บราซิลได้แชมป์โลก2สมัยติดต่อกันคือปี58แล้วก็ปี62นะครับทั้งหมดเนี่ยโอ้โห62ปีได้ไหมไม่ใช่ใช่60โอ้ไม่ใช่62 64ปีนะครับที่ไม่เคยมีการได้แชมป์โลก2สมัยติดต่อกันยาวนานมาถึง64ปีถ้าเจนติน่าทำได้นะก็จะกลายเป็นทีมแรกในรอบ1ชั่วอายุคนก็ว่าได้นะครับที่สามารถคว้าแชมป์2สมัยติดต่อกันในทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกนะแต่ทีนี้ก็ต้องไปดูก่อนว่าอังกฤษเนี่ยเขาจะยอมหรือเปล่าต่อมาอีก1ประวัติศาสตร์ที่ถ้าเกิดขึ้นได้นะครับต้องใช้คำนี้นะว่าถ้าเกิดขึ้นได้นะครับก็คืออันดับ2ของ FIFA Ranking ก็คือสเปนนั่นเองสเปนถ้าทำได้นะครับพวกเขาก็จะโอ้โหครองความยิ่งใหญ่มากๆเลยเหมือนกันนะเนื่องจากว่ายูโรครั้งที่ผ่านมาเนี่ยสเปนเนี่ยนะครับพวกเขาได้เป็นแชมป์ยูโรนะแล้วก็ถ้าครั้งนี้นะครับถ้าเขาได้แชมป์ก็จะเป็นการสร้างประวัติศาสตร์ของพวกเขาเองอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากว่าเขาเคยได้แชมป์ยูโรปี2008แล้วก็มาได้แชมป์โลกปี2010นะครับแล้วก็ปี 2012เป็นแชมป์ยูโรอีกครั้งหนึ่งนี่คือการกวาดแชมป์ในช่วงทศวรรษนั้นของทีมชาติสเปนเลยนะถ้าครั้งนี้นะครับสามารถทำได้นั่นหมายความว่าเขากำลังจะเทียบสถิติเก่าที่ทีมชาติสเปนเคยทำไม่ได้นะครับนั่นก็คือว่า2ปีที่แล้วได้แชมป์ยูโร2ปีต่อมาถ้าสเปนได้แชมป์โลกอีกครั้งหนึ่งมันก็จะได้2ถ้วยใหญ่ในระดับทีมชาติและคราวนี้ก็ต้องไปลุ้นกันว่าในปี2028ถ้าหากว่าสเปนได้แชมป์ยูโรก็จะเทียบเท่าสถิติเก่าที่เขาเคยทำไม่ได้นั่นก็คือ2ยูโรติดต่อกันแล้วก็แชมป์โลกขั้นกลางนะครับอันนี้ก็คืออีกหนึ่งประวัติศาสตร์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในกรณีถ้าสเปนได้แชมป์โลกในสมัยนี้แล้วก็ไปลุ้นว่ายูโรครั้งหน้าสเปนจะได้ไหมจะเป็นการเทียบเท่ากับประวัติศาสตร์เดิมของทีมชาติสเปนนะครับที่เคยทำไม่ได้ส่วนฝรั่งเศสก็ได้แชมป์ฟุตบอลโลกในปี2018แล้วก็มาขั้นกลางนะครับในปี2022นั่นหมายความว่าฝรั่งเศสกับการที่ได้แชมป์โลกสองสมัยติดต่อกันเนี่ยโดนตัดฉับไปแล้วนะส่วนในครั้งนี้ครับถามว่าทำไมถึงเป็นประวัติศาสตร์อันนี้ต้องบอกว่ามันน่าจะพูดได้ว่าเป็นประวัติศาสตร์ส่วนตัวในระดับหนึ่งของทีมชาติฝรั่งเศสนั่นก็คือการที่สมัยแรก2018เคยยันเอ็มบัปเป้นะครับลงเล่นฟุตบอลโลกสมัยแรกแล้วพาทีมชาติฝรั่งเศสเป็นแชมป์ได้ครั้งต่อมาพลาดท่าให้กับอาร์เจนตินาแล้วครั้งนี้ครับถ้าเอ็มบัปเป้พาฝรั่งเศสเป็นแชมป์ได้เนี่ยมันก็จะเป็นประวัติศาสตร์ของฝรั่งเศสที่ได้ฮีโร่คนใหม่ขึ้นมาต่อจากมิเชลพลาตินีต่อจากซีดีดีซีดานนะครับที่เป็น2ดาวเด่นของทีมชาติฝรั่งเศสและสามารถพาฝรั่งเศสเป็นแชมป์โลกได้นะแล้วก็เอาจริงๆแล้วเนี่ยมันก็น่าสนใจตรงที่ว่าอดีตตำนานนักเตะฝรั่งเศสเนี่ยเขายกให้อีก1คนที่เป็นตำนานของทีมชาติฝรั่งเศสณเวลานี้นะครับคนที่3คืออองตวนกรินส์มันซึ่งอองตวนกรินส์มันก็คือกำลังหลักของทีมชาติฝรั่งเศสในการพาฝรั่งเศสเป็นแชมป์โลกในปี2018นั่นเองนะแล้วเขาก็บอกว่าถ้าครั้งนี้เนี่ยฝรั่งเศสได้แชมป์โลกเนี่ยคนที่4ของคนที่จะเป็นตำนานทีมชาติฝรั่งเศสก็คือเอ็มบัปเป้นั่นเองนอกจากการที่ถ้าฝรั่งเศสได้แชมป์โลกนะครับในครั้งนี้เนี่ยจะเป็นการได้2สมัยจาก3ครั้งที่ได้มาเล่นฟุตบอลโลกของเอ็มบัปเป้แล้วก็คือ3ครั้งล่าสุดของฟุตบอลโลกแล้วนะครับคริสเตียโน เอ็มบัปเป้ยังอยู่ในข่ายที่จะได้รางวัลดาวซันโวสูงสุดประจำทัวร์นาเมนต์ด้วยครั้งแรกเนี่ยดาวซันโวในปี2018เนี่ยเอ็มบัปเป้ไม่ได้เป็นดาวซันโวนะครับแต่จะเป็นแฮร์รี่เคนที่ทำไว้ที่6ประตูครั้งที่2ในปี2018ฝรั่งเศสเป็นรองแชมป์แต่เอ็มบัปเป้ได้เป็นดาวซันโวประจำทัวร์นาเมนต์นะครับจากการทำประตูไปทั้งหมดใน8ลูกด้วยกันส่วนครั้งนี้ครับครั้งที่3เอ็มบัปเป้ยิงไปแล้ว8ประตูกำลังลุ้นที่จะได้รับรางวัลรองเท้าทองคำนะครับของการแข่งขันในครั้งนี้ถ้าในรอบ4ทีมสุดท้ายทำประตูเพิ่มได้พาทีมเข้าไปถึงนัดชิงได้และในนัดชิงเกิดทำประตูเพิ่มได้อีกก็แน่นอนแหละครับเชื่อว่ารางวัลรองเท้าทองคำดาวซันโวประจำทัวร์นาเมนต์เนี่ยเป็นของเอ็มบัปเป้นั่นเองแล้วก็รวมไปถึงการที่ถ้าเอ็มบัปเป้พาทีมเป็นแชมป์ได้ก็จะเป็น2จาก3ครั้งที่เอ็มบัปเป้ลงเล่นให้กับทีมชาติฝรั่งเศสแล้วก็พาทีมชาติฝรั่งเศสเป็นแชมป์ได้นะครับนี่คืออีก1ตำนานที่จะเกิดขึ้นในกรณีถ้าฝรั่งเศสเข้าไปถึงรอบชิงแล้วเป็นแชมป์โลกได้นะครับทีนี้ย้อนกลับมาหน่อยเกี่ยวกับเรื่องอีกเรื่องหนึ่งนะที่ก็เมื่อวานก็ได้พูดกันคุยกันไปแหละนะถึงหลักเหตุผลอะไรต่างๆว่าระหว่างเอ็มบัปเป้เนี่ยที่ตอนนี้เนี่ยมันเป็นดาวเด่นซะเหลือเกินนะครับสื่อต่างๆเนี่ย พากันจับจ้องพากันยกเครดิตพากันสรรเสริญเยินยอเยอะแยะมากมายเนี่ยอีกหนึ่งนักเตะที่ดูจะโดนมองข้ามมากไปสักหน่อยนั่นคือทางอุสมันเดมเบเล่เอาจริงผมก็เคยพูดไปแล้วนะครับว่านักเตะที่น่าจับตามองทีมชาติฝรั่งเศสเนี่ยถ้าไม่พูดถึงเอ็มบัปเป้คนที่ควรจะได้เครดิตมากกว่านี้ก็คือทางอุสมันเดมเบเล่อุสมันเดมเบเล่คือกำลังหลักของทั้งปารีสแซงต์แชงแมงนะครับแล้วก็ทั้งทีมชาติฝรั่งเศสแล้วถ้าพูดถึงผลงานส่วนตัวของอุสมันเดมเบเล่แล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่ารักษามาตรฐานไว้ได้ดีมากๆในช่วง2ปีที่ผ่านมา2ฤดูกาลที่ผ่านมาฤดูกาลก่อนหน้านั้นนะครับพาปารีสแซงต์แชงแมงเป็นแชมป์แชมเปี้ยนลีกสมัยแรกของประวัติศาสตร์สโมสรแล้วก็ยิงได้เป็นกรอบเป็นกรรมประสานงานร่วมกับทางควาลาชเคเลียทางแบดลี่บาโคล่านะครับได้ดีมากๆด้วยในฤดูกาลที่ผ่านมานี้นะครับก็สามารถพาปารีสแซงต์แชงแมงได้เป็นแชมป์แชมเปี้ยนลีกสมัยที่2ติดต่อกันและเป็นประวัติศาสตร์ของสโมสรที่ได้แชมป์นี้2ครั้งติดต่อกันนะแล้วก็รวมไปถึงผลงานต่างๆในการร่วมงานกับเดเซดูเอ่แบลลี่บาโคล่าควาลาชเคเลียนะครับคือ3ประสานแนวรุกฝรั่งเศสของปารีสแซงต์แชงแมงมันฟอร์มดีมากๆจนส่งผลมาถึงผลงานของทีมชาติฝรั่งเศสด้วยก็อย่างที่คุยกันไปครับว่ารู้สึกว่าทุกอย่างเนี่ยมันจะไปโฟกัสกับเอ็มบัปเป้มากเกินไปซะหน่อยจนมันบางทีมันก็ได้เห็นใจนะว่าเฮ้ยผมก็ยิงประตูได้นะเอ็มบัปเป้มันยังทำแฮตทริกไม่ได้เลยนะในฟุตบอลโลกครั้งนี้เนี่ยแม้ว่าผมจะยิงได้เพียงแค่5ประตูแต่ผมทำแฮตทริกได้ด้วยนะมันก็น่าเห็นใจอยู่เหมือนกันนะครับว่าทำดีแค่ไหนสุดท้ายก็สู้คนที่สื่อช่วยกันประโคมข่าวช่วยกันสรรเสริญเยินยอไม่ได้อยู่ดีนะครับก็เหมือนกับสุภาษิตแหละทำดีเสมอตัวไปนะสำหรับทางอุสมันเดมเล่นะครับตรงนี้เนี่ยมันก็น่าสนใจตรงที่ว่าในเมื่อ follow the game ที่คุยกับมิสเตอร์ฮานไว้เนี่ยถ้าฝรั่งเศสได้แชมป์โลกขึ้นมาถ้าในนัดชิงเอ็มบัปเป้ยิงไม่ได้ถ้าอุสมันเดมเล่ยิงได้หรือแอสซิสต์ได้ก็ตามแต่มันก็น่าคิดอยู่กันนะครับว่าโอกาสที่เดมเบเล่จะได้รางวัลนักเตะยอดเยี่ยมประจำปีของบัลลังก์ดอร์2สมัยติดต่อกันเนี่ยมันก็อาจจะเป็นไปได้นะแม้ว่าเอ็มบัปเป้จะโดนสื่อประโคมต่างๆนานานะครับยิงประตูได้เป็นกอบเป็นกำให้กับทีมชาติให้กับมาดริดแต่ถ้าเทียบโทฟี่กันแล้วเนี่ยหรือว่าถ้วยรางวัลต่างๆแล้วเนี่ยปีที่ผ่านมามาดริดไม่ได้แชมป์อะไรเลยเอ็มบัปเป้อาจจะยิงให้กับสโมสรไป30กว่าลูกก็ตามในทุกถ้วยที่รวมกันนะครับแต่ก็ไม่มีถ้วยแชมป์อะไรเลยกลับกันในทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกเอ็มบัปเป้มาระเบิดฟอร์มอ่ะในรอบชิงในกรณีถ้าได้แชมป์แต่เอ็มบัปเป้ยิงไม่ได้รางวัลส่วนตัวของเอ็มบัปเป้ก็คือดาวซันโวประจำทัวร์นาเมนต์แต่ถ้าดูจากน้ำหนักต่างๆแล้วเนี่ยนะครับอย่างที่ผมบอกไปแล้วเนี่ยถ้ามันไม่มีการลำเอียงถ้ามันไม่มีการเข้าข้างไม่มีการอวยอะไรกันมากไปเนี่ยโอกาสของอุสมันเดมเบเล่ที่จะได้รางวัลบัลลังก์ดอร์2สมัยติดต่อกันผมว่าก็มีโอกาสสูงไม่แพ้ในจากแฮร์รี่เคนอยู่เหมือนกันนะก็น่าสนใจอยู่เหมือนกันนะครับคือผมพูดมาตลอดแล้วว่าช่วงหลังๆมานี้ผมรู้สึกว่าการประกาศผลรางวัลบัลลังก์ดอร์มันดูเป็นอะไรที่มันไม่ค่อยน่าเชื่อถือสักเท่าไหร่นะมันดูจะมีการหัวมันมีการเอียงไปที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งซะจนมันเกิดความรู้สึกเอ๊ะว่าแบบเอ๊ะมันเข้าข้างกันมากไปเปล่าวะทำไมมันการให้รางวัลบางทีมันก็รู้สึกค้านสายตานะยิ่งช่วง20ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันได้กันอยู่แค่2คนเมสซี่โรนัลโดเมสซี่โรนัลโดเมสซี่อะไรเงี้ยสลับกันอยู่แค่2คนเงี้ยอย่างปีที่เลวันดอฟสกี้พาบาเยิร์นมิวนิกเป็นแชมป์ได้โอเคล่ะเราเข้าใจว่าปีนั้นมันเกิดสถานการณ์วิกฤตโลกโควิดขึ้นมานะครับทาง สื่อฝรั่งเศสก็เลยประกาศว่าปีนี้จะงดการให้รางวัลบาลันดอร์คือมันไม่จำเป็นจะต้องมีพิธีการก็ได้อะคุณก็ประกาศออกมาก็ได้ว่าสำหรับปีนี้เรายกให้ทางเลวันดอฟสกี้นะแต่เราอาจจะไม่ได้มีการจัดงานอย่างเป็นทางการนะครับแต่เราขอประกาศว่ารางวัลของปีนี้เป็นเลวันดอฟสกี้ที่ได้แค่นั้นมันก็โอเคแล้วแต่กลับการบาลันดอร์ประกาศยกเลิกงานและไม่มีการมอบรางวัลให้ในมุมกลับกันนักเตะยอดเยี่ยมประจำปีฟีฟ่าเขากลับเลือกที่จะประกาศและบอกชัดเจนเลยว่าคนที่ได้รางวัลนักเตะยอดเยี่ยมฟีฟ่าคือเลวันดอฟสกี้นะครับมันก็นะผมอย่างที่ผมบอกผมก็เลยมีความรู้สึกว่าความน่าสนใจของรางวัลบาลังดอร์เนี่ยสำหรับผมดูแล้วมันดูเป็นละครซะมากไปหน่อยเป็นการโปรโมทเป็นการอะไรที่มันแบบดูมันจะไม่ค่อยเป็นกลางสักเท่าไหร่นะในมุมมองผมอะแต่ว่าในมุมของนักเตะเนี่ยหลายๆคนก็คิดว่าการได้บาลังดอร์เนี่ยมันคือสุดยอดของอาชีพการแข่งขันและรองไปจากการที่ได้เป็นแชมป์โลกแชมป์ยุโรปนะครับในระดับทีมชาติรองไปจากการที่พาสโมสรที่ตัวเองค้าแข่งอยู่เป็นแชมป์แชมเปี้ยนลีกเป็นแชมป์ลีกอะไรเงี้ยนะครับเนี่ยเพราะว่ามันคือรางวัลส่วนตัวมันไม่ใช่รางวัลที่เราทำได้จากการลงเล่นให้กับสโมสรหรือว่าทีมชาตินั่นเองนะก็เนี่ยแหละครับคืออีกหนึ่งประวัติศาสตร์ที่จะเกิดขึ้นในกรณีถ้าฝรั่งเศสทำได้แล้วก็ทีมสุดท้ายครับใน FIFA Ranking อันดับ4ก็คือทีมชาติอังกฤษอย่างที่พูดไปเมื่อสักครู่นี้ครับว่าสำหรับทีมชาติอังกฤษแล้วเนี่ยประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เขารอคอยมากว่า1ชั่วชีวิตคนก็คือการ Football is coming home นะครับอังกฤษประกาศออกมาเนิ่นนานแล้วว่าจุดกำเนิดของกีฬาฟุตบอลเนี่ยเกิดขึ้นในประเทศอังกฤษในเกรทบริเตนของพวกเขาเนี่ยแหละนะกว่ากี่ร้อยปีแล้วก็ผมไม่แน่ใจตรงนี้นะครับแต่ที่แน่ๆคืออังกฤษเฝ้ารอคอยมาตลอดที่จะได้นำถ้วยแชมป์ฟุตบอลโลกกลับมาสู่เกาะอังกฤษและฉลองชัยกันในครั้งนี้ครับกับการรอคอยกว่า60ปีถ้าอังกฤษทำได้นั่นคือการประสบความสำเร็จกับจุดมุ่งหมายที่เขาเฝ้ารอคอยมากว่า1ชั่วอายุคนกับการกลับไปเป็นแชมป์โลกอีกครั้งหนึ่งและจะเป็นการเพิ่มดาวบนอกเหนือโลโก้ของทีมชาตินะครับจากดาวดวงเดียวก็จะกลายเป็นดาวสองดวงนะแล้วก็อย่างที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่นี้นะครับอังกฤษเนี่ยทำได้ดีมากที่สุดหลังจากการเป็นแชมป์โลกก็คือการเข้าชิงอันดับ3ในปี90แล้วก็พ่ายให้กับเจ้าภาพอิตาลีไปได้อันดับ4ไปแล้วก็ครั้งล่าสุดครับในปี2018เข้าชิงอันดับ3กับเบลเจียมแล้วก็แพ้ให้เบลเจียมก็ได้อันดับ4ครั้งหนึ่งนั่นเป็นในยุคของแกเรธ ซาวด์เกตนั่นเองครั้งนี้ครับในยุคของโทมัสทูเคิลนอกจากจะเป็นประวัติศาสตร์ Football is coming home นะครับแล้วก็เพิ่มดาวบนอก2ดวงจะเป็นเขียนหน้าประวัติศาสตร์ใหม่อีกครั้งหนึ่งนั่นก็คือการที่โค้ชต่างชาติสามารถพาทีมชาติอังกฤษเป็นแชมป์โลกได้ตรงนี้มันมีเรื่องน่าสนใจครับว่าจากประวัติศาสตร์ของการจัดการแข่งขันทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกเนี่ยครั้งนี้คือครั้งที่23แล้วก็ประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า100ปีเนี่ยไม่เคยมีโค้ชต่างชาตินะครับสามารถพาทีมชาติไหนเป็นแชมป์โลกได้เลยนะนี่คืออีกหนึ่งประวัติศาสตร์ที่จะเกิดขึ้นในกรณีถ้าหากว่าอังกฤษภายใต้การคุมทีมของโทมัสทูเคิลสามารถคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกนี้ได้มันก็น่าจะเจ็บอยู่จี๊ดๆในอกของแฟนฟุตบอลอังกฤษอยู่เหมือนกันนะในวันที่เราเลือกใช้โค้ชในทีมเป็นชนชาติเดียวกันนะครับทำได้มากสุดก็คืออ่ะได้อันดับ4ในปี2018ได้เข้าชิงฟุตบอลยูโรแต่ก็ไม่ได้เป็นแชมป์นะครับแต่กลับกันเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องประวัติศาสตร์กันแล้วเนี่ยเยอรมันกับอังกฤษนี่ก็เป็นคู่รักคู่แค้นกันมาเลยนะครับถ้าพูดถึงเรื่องประวัติศาสตร์นะถ้าโยงไปถึงเรื่อง สงครามโลกไม่ว่าจะครั้งที่1ครั้งที่2ก็ตามนะครับอังกฤษกับเยอรมันนี่ก็มีแผลใจกันมาแหละนะแม้ว่าในปัจจุบันนี้มันอาจจะเรื่องนี้มันอาจจะไม่ใช่ปัญหาใหญ่อะไรสักเท่าไหร่แล้วนะครับเพราะว่าในโลกปัจจุบันเนี่ยมันคงไม่ไปหยิบยกเอาเรื่องนี้มาเป็นข้อกีดกันกันแล้วในการทำงานในการร่วมงานกันนะครับแต่มันก็อาจจะเจ็บจี๊ดๆแหละว่าโอ้โหทีมชาติเราประเทศที่ประกาศให้โลกรับรู้ว่าเราคือต้นกำเนิดของฟุตบอลแต่โค้ชที่บรรพาทีมชาติเราเป็นแชมป์โลกได้มันดันกลายเป็นคนต่างชาติใช้คำนี้ดีกว่ามันกลายเป็นคนต่างชาติอ่ะมันไม่ใช่คนในชาติเราอ่ะที่พาทีมชาติของเราเป็นแชมป์โลกได้เนี่ยมันก็น่าจะเจ็บจี๊ดในอกของแฟนๆฟุตบอลอังกฤษอยู่เหมือนกันนะครับทีนี้เดี๋ยวมารอดูกันว่าประวัติศาสตร์อันไหนจะเกิดขึ้นอาเจน2สมัยติดต่อกันไหมสเปนสร้างประวัติศาสตร์เทียบเท่ากับเคยทำได้ในช่วงต้นยุค2010ได้ไหมนะครับหรือฝรั่งเศสจะสร้างประวัติศาสตร์แล้วก็เป็นประวัติศาสตร์ส่วนตัวของหนึ่งในตำนานนักเตะทีมชาติฝรั่งเศสคนที่4นั่นก็คือทางคิลิแอนเอ็มบัปเป้จะเกิดขึ้นหรือเปล่าหรือ Football is coming home จะได้เห็นสักทีไหมนะครับหลังจากที่รอมายาวนานกว่า60ปีของทีมชาติอังกฤษนั่นเองนะนี่ก็คือเรื่องราวต่างๆของฟุตบอลโลกที่ใกล้จะจบลงแล้วนะครับเหลืออีกเพียงแค่4นัดนั่นก็คือในรอบรองชนะเลิศ2นัดในนัดชิงที่3 1นัดแล้วก็นัดชิงชนะเลิศนะครับเหลืออีกเพียงแค่4นัดเท่านั้นเองในรอบรองชนะเลิศก็จะแข่งกันในคืนวันอังคารนี้กับคืนวันพุธนี้นะครับคู่ระหว่างฝรั่งเศสกับสเปนก่อนแล้วก็ในค่ำคืนวันพุธก็จะเป็นคู่ระหว่างอังกฤษกับอาร์เจนตินาแล้วก็คู่ชิงอันดับ3จะแข่งกันในค่ำคืนวันเสาร์นะครับแล้วก็คู่ชิงชนะเลิศเนี่ยจะแข่งกันในค่ำคืนวันอาทิตย์นะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับเดี๋ยวขอดูให้ชัวร์ก่อนนะถ้าจำไม่ผิดน่าจะใช่นะครับก็คือค่ำคืนวันอาทิตย์เช้าวันจันทร์นะสำหรับคู่ชิงนะครับก็ต้องบอกว่าฟุตบอลโลกครั้งนี้เนี่ยเอาจริงมันก็มีอะไรให้เซอร์ไพรส์หลายอย่างเหมือนกันนะเพราะว่าทีมอย่างบราซิลก็ตกรอบนะครับเยอรมนีก็ตกรอบหรือการที่มันเกิดแมตช์การแข่งขันที่เคปเวิร์ดเสมอกับสเปน 0-0 สเปนเจาะเขาไม่เข้านะครับแล้วก็3เจ้าภาพทำผลงานได้ดีหมดเลยนอร์เวย์เม็กซิโกแคนาดาขออภัยไม่ใช่นอร์เวย์สหรัฐอเมริกาเม็กซิโกแคนาดาสามารถเข้าไปถึงรอบ16ทีมสุดท้ายได้หมดเลยทั้ง3ทีมนะครับในฐานะเจ้าภาพร่วมแล้วก็ความที่เป็นทีมที่เซอร์ไพรส์มากๆนั่นก็คือนอร์เวย์ประวัติศาสตร์ครั้งแรกของทีมชาตินอร์เวย์ในการเข้าทะลุมาถึงรอบ8ทีมสุดท้ายได้นะครับก็เรียกได้ว่าฟุตบอลโลกครั้งนี้เนี่ยมีเรื่องที่น่าสนใจเยอะมากๆนะครับแล้วก็เอาจริงเรื่องนี้เนี่ยถ้าจะพูดมันน่าจะต้องขุดคุยข้อมูลกันอีกเยอะเลยเพราะมันมีการให้สัมภาษณ์ของทางอินฟันติโน่นะครับประธานฟีฟ่าเนี่ยออกมาบอกว่าในอนาคตมีแผนที่จะเพิ่มทีมในการลงแข่งขันฟุตบอลโลกเนี่ยปัจจุบันนี้เนี่ยเพิ่มจาก32เป็น48ในอนาคตอาจจะเพิ่มจาก48เป็น64ทีมนั่นหมายความว่าทัวร์นาเมนต์การแข่งขันจะเพิ่มมากขึ้นเกินกว่าเดือนแล้วก็เหตุผลทำไมถึงจะเพิ่มเป็น64ทีมอินฟันติโน่ให้สัมภาษณ์ไว้ว่าเขามองว่าฟุตบอลทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกเนี่ยควรจะเป็นโอกาสให้กับทุกๆชาติได้มีส่วนร่วมในการทำการแข่งขันนะครับก็คือว่าอย่างกรณีของอเมริกาใต้เนี่ยมีอยู่ประมาณ10กว่าประเทศนั่นก็หมายความว่าถ้าเพิ่มเป็น64ประเทศขึ้นมาจริงๆแล้วเนี่ยอเมริกาใต้ก็แทบจะไม่ต้องเตะคัดเลือกกันเลยนะครับ น่าจะพูดได้ว่าอเมริกาใต้น่าจะได้มาครบทุกทีมเลยแหละนะส่วนทางเอเชียเราเนี่ยแน่นอนว่าถ้ามันเป็น64ทีมจริงมันหมายความว่าจะเพิ่มโควต้าอย่างน้อยๆเนี่ยอีก 3-4 ทีมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าถ้ามันเพิ่มโควต้าได้ขนาดนั้นจริงๆแล้วเนี่ยมันจะส่งผลให้ทีมชาติไทยของเราเนี่ยมีโอกาสได้เฉียดเข้าไปใกล้กับโอกาสจะได้เล่นฟุตบอลโลกมากน้อยขนาดไหนนะครับแต่สำหรับผมอ่ะผมเชื่อว่าถ้าจะให้ง่ายที่สุดเลยนะไทยเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกผมว่าน่าจะเป็นอะไรที่ง่ายที่สุดละกับการได้ไปเล่นฟุตบอลโลกเพราะถ้าจะให้มานั่งรอคอยว่าเมื่อไหร่ทีมชาติไทยจะแข็งแกร่งพอที่จะผ่านรอบคัดเลือกอะไรเนี่ย20ปีข้างหน้าผมยังไม่แน่ใจเลยว่าไทยจะพัฒนานักเตะขึ้นไปถึงระดับที่ไปถึงขนาดนั้นได้แล้วหรือยังนะครับนะอันนี้ไม่ได้ดูถูกนะแต่พูดกันตามตรงแล้วเนี่ยการพัฒนาโครงสร้างอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่สามารถสำเร็จลุล่วงได้ภายในปี2ปีกว่าจะเห็นเป็นรูปเป็นร่างเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ย10ปีต้องมีให้เห็นนะครับเลยบอกว่าอีก20ปีข้างหน้าก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าโอกาสที่ไทยจะผ่านรอบคัดเลือกแล้วก็เข้าไปเล่นฟุตบอลโลกจะมีโอกาสมากน้อยขนาดไหนแต่ก็หวังว่านะครับหวังว่าสักวันหนึ่งไทยจะเป็น1ใน6ทีม1ใน8ทีม1ใน12ทีมอะไรก็แล้วแต่เกิดในอนาคตอ่ะฟีฟ่าเขาเพิ่มจำนวนการแข่งขันฟุตบอลโลกเป็น64เป็น400ทีมอะไรก็แล้วแต่เขาอ่ะนะครับก็หวังว่านักไทยจะได้ไปในวันนั้นสักครั้งหนึ่งนะครับปิดท้ายด้วยตลาดซื้อขายนักเตะกันหน่อยแน่นอนครับไฮไลท์สำคัญเนี่ยมันมาอยู่ที่ณเวลานี้นะคือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับก่อนหน้านี้มีการประกาศออกมาว่าพวกเขากำลังใกล้จะปิดดีลกับทางเชลซีได้แล้วกับการดึงนักเตะนะครับมิดฟิลด์ชาวบราซิลเลียนนั่นก็คืออังเดซันโตสนะก็ใกล้แล้วครับใกล้จะประกาศออฟฟิเชียลแล้วล่ะนะแล้วก็มันก็มีข่าวว่าแมนยูสนใจมานูโกเน่สนใจคนนู้นคนนี้คนนั้นนะครับโอ้โหแล้วก็พอมันมีข่าวมาว่าแมนยูสนใจปุ๊บบรรดาคู่แข่งต่างๆก็พากันไปบรุมมาตุ้มมานูโกเน่ก็แดนกลางชาวฝรั่งเศสของโรม่าก็มีข่าวว่าเชลซีกำลังมองๆอยากจะปาดหน้าคว้าตัวมาลิเวอร์พูลก็สนใจอาร์เซนอลก็พยายามจะไปดึงบูโน่กิลมาไลส์นะครับส่วนทางแมนซิตี้ตอนนี้เงียบๆอยู่เพราะว่าโอ้โหจ่ายหนักไปแล้วกับทางเอเลียตแอนเดอร์สันนะครับ110ล้านปอนด์นะเงียบไปครู่หนึ่งวันนี้ครับล่าสุดบึ้มระเบิดลูกใหญ่ลงมาแมนยูไนเต็ดกำลังจะประกาศคว้าตัวยูริเตลมองครับมิดฟิลด์จอมทัพชาวเบลเยียมจากแอสตันวิลล่ามาร่วมทีมโดยมูลค่าก็ต้องบอกว่ามูลค่าดีนะราคาจับต้องได้นะครับนั่นก็คือการฉีกสัญญายูริเตลามองกับทางแอสตันวิลล่าเนี่ยเพียงแค่41ล้านยูโรกับระดับฝีเท้าผลงานของติลามองที่มันพิสูจน์มาแล้วนะครับกับการลงเล่นในอังกฤษในพรีเมียร์ลีกเนี่ยสโมสรแรกของติลามองในการมาลงเล่นในอังกฤษก็คือเลสเตอร์ซิตี้นะครับก็ถือว่ามาในช่วงขวบวัยที่เป็นดาวรุ่งแหละนะสำหรับติลามองก็มาตอนอายุ 21-22 เท่านั้นเองนะครับส่วนประสบการณ์ของติลามองณเวลานี้เนี่ยก็ต้องบอกว่ารวมๆ10ปีแล้วเหมือนกันนะมาอยู่กับเลสเตอร์ปี 2018-2019 นะครับแล้วก็อยู่กับเลสเตอร์เนี่ยทั้งหมดเนี่ย5ปีด้วยกันนะแล้วก็มาอยู่กับแอสตันวิลล่าต่ออีก3ปีเกียรติประวัติสูงสุดครับนั่นก็คือฤดูกาลล่าสุดพาแอสตันวิลล่าเป็นแชมป์ยูโรปาได้แล้วก็ถ้าพูดถึงผลงานส่วนตัวแล้วก็ต้องบอกว่ารักษามาตรฐานไว้ได้ดีมากๆนะครับค่าเฉลี่ยคือแอสซิสต์เนี่ยอยู่ที่ประมาณ5ลูกต่อฤดูกาลประมาณนั้นนะประมาณ5ลูกต่อฤดูกาลและถ้าพูดถึงจำนวนประตูที่ทำได้ก็ถือว่าไม่เลวนะครับกับตำแหน่งกองกลางนะกองกลางคือกองกลางจริงๆอ่ะไม่ใช่มิดฟิลด์ตัวลุกไม่ใช่มิดฟิลด์ตัวรับแต่เป็นตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวกลางที่คอยคุมจังหวะเกมเนี่ย อยู่ที่ประมาณ 3-4 ประตูต่อฤดูกาลกับแอสซิสต์อีกประมาณ 4-5 ลูกต่อฤดูกาลผมว่ามันคือตัวเลขที่น่าสนใจมากนะสำหรับมิดฟิลด์แดนกลางนะครับที่อาจจะไม่ได้มีบทบาทหน้าที่โดดเด่นในการทำประตูไม่ได้มีบทบาทหน้าที่โดดเด่นในการเล่นเกมรับแต่คือตัวคุมจังหวะเกมตัวออกบอลสวยๆให้เพื่อนตัวคอยคุมว่าฟุตบอลมันควรจะช้าจะเร็วทุกอย่างนะครับการได้ติเลมองมาเนี่ยผมบอกเลยว่ามันคือสิ่งที่น่าสนใจมากๆกับแดนกลางของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในฤดูกาลหน้าในวัย29ปีประสบการณ์เต็มถังเต็มแม็กนะครับทีนี้เนี่ยอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจคือการมาของติเลมองเนี่ยถ้ามาเป็นตัวจริงเลยนั่นหมายความว่ามีโอกาสสูงที่ได้เห็นติเลมองยืนคู่กลางกับคอบบี้ไมนูติเลมองคอยคุมจังหวะเกมคอบบี้ไมนูคอยวิ่งพล่านทั่วสนามช่วยเกมลุกลงมาช่วยเกมรับแล้วก็เป็นตัวประคองนะครับเหมือนจะเป็นบอดี้การ์ดของติเลมองก็ว่าได้โดยในแผงเกมรุกก็แน่นอนครับว่ามันก็จะคือบูโน่เฟร์นันเดสเป็นกัปตันทีมในการคุมจังหวะเกมรุกแบบเต็มตัวไม่ต้องมาพะวงเรื่องเกมรับอะไรทั้งสิ้นทางขวาก็จะเป็นแบร์เนมโบโมหรือมาเทอุสปุญญาอะไรก็แล้วแต่นะครับทางซ้ายเนี่ยค่อนข้างน่าสนใจว่าเป็นไปได้ไหมที่มาคาร์ลัสฟอร์ดจะกลับมาอยู่ในทีมอีกครั้งหนึ่งนะถ้ามาคาร์ลัสฟอร์ดกลับมาอยู่ในทีมอีกครั้งหนึ่งมันก็น่าสนใจมากๆว่าการทำงานร่วมกับรุ่นพี่ที่เป็นหนึ่งในตำนานนักเตะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างไมเคิลคาลิกเนี่ยจะสามารถปลุกปั้นน้องคนนี้ให้กลับมาอยู่ในเส้นทางฟุตบอลที่สดใสได้อีกครั้งหนึ่งหรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าพูดกันตามตรงแล้วเนี่ยถ้าย้อนกลับไปดูบทสัมภาษณ์ของไมเคิลคาลิกในตอนจบฤดูกาลแล้วก็มาคาร์ลัสฟอร์ดเนี่ยกลับมาร่วมลงซ้อมกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอีกครั้งหนึ่งเนี่ยมาคาร์ลัสฟอร์ดก็กลับมาเข้าแคมป์ฝึกซ้อมกับเบื้องต้นกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแล้วก็ทางไมเคิลคาลิกก็ให้สัมภาษณ์ไว้ว่าเขาก็พร้อมที่จะร่วมงานกับมาคาร์ลัสฟอร์ดนะแล้วก็ยังมีความคิดที่อยากจะใช้งานมาคาร์ลัสฟอร์ดอยู่แม้ว่าทางสโมสรเนี่ยไม่ต้องการจะปล่อยยืมมาคาร์ลัสฟอร์ดแล้วในกรณีถ้ามีดีลเข้ามานะครับแต่ต้องการจะขายขาดมาคาร์ลัสฟอร์ดออกไปนะส่วนตัวผมก่อนหน้านี้นะผมพูดไว้แล้วว่าถ้าเป็นไปได้ถ้ามันเริ่มต้นสตาร์ทออกไปประจนภัยในโลกกว้างแล้วเนี่ยผมก็มองว่ามาคาร์ลัสฟอร์ดก็น่าจะไปเก็บประสบการณ์ให้เต็มที่ไปเลยนะกับการที่ออกไปค้าแข่งในนอกลีกนะครับไม่ว่าจะไปในอิตาลีก็ดีจะไปในเยอรมันก็ดีซึ่งรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้นี่ในเยอรมันจะค่อนข้างสนใจนักเตะในกลุ่มประเทศเกรทบริเทนนะครับไอร์แลนด์เวลส์อังกฤษอะไรพวกนี้รู้สึกว่าเยอรมันหลายๆทีมจะเริ่มหันมาใช้บริการนักเตะกลุ่มนี้กันมากขึ้นเลยนะหรือจะไปอยู่กับสเปนอีกครั้งหนึ่งแต่อาจจะไม่ใช่กับบาร์เซโลนาแล้วก็ได้นะครับก็น่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีในการออกไปจนภัยไปรับแข้งให้กลับมาแข็งแกร่งครั้งหนึ่งแต่ในอีกมองหนึ่งเมื่อฤดูกาลที่แล้วมาคาร์ลัสฟอร์ดไปเล่นกับบาร์เซโลนาก็ถือว่าทำผลงานได้โอเคนะยิงประตูสำคัญสำคัญให้กับบาร์ซ่าได้อยู่หลายนัดอยู่เหมือนกันถ้ามาคาร์ลัสฟอร์ดจะเอาความมุ่งมั่นเหมือนกับตอนที่ลงเล่นกับแอสตันวิลล่าในฤดูกาลก่อนนู้นในสัญญายืมตัวหรือในฤดูกาลล่าสุดที่ได้ไปอยู่กับบาร์ซ่ามาแบบเต็มๆฤดูกาลเนี่ยเอาประสบการณ์ตรงนี้ความมุ่งมั่นตรงนี้และไฟในการกลับมาพิสูจน์ตัวเองว่าเขาคือหนึ่งในนักเตะที่ไม่ได้แย่ไม่ได้เหลวไหลไม่ได้เลวร้ายอะไรเหมือนกับที่หลายๆคนคิดกันนะกลับมามีสมาธิในการช่วยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดให้กลับมายิ่งใหญ่ได้ครั้งหนึ่งผมว่ามันก็น่าลองอยู่เหมือนกันนะกับการที่จะให้ลัดฟอร์ดกลับมาอยู่ในไม่ว่าจะเป็นกลุ่มสตาร์เตอร์11ผู้เล่นตัวจริงหรือว่าในตำแหน่งสำรองลงไปแก้เกมเปลี่ยนเกมอะไรก็แล้วแต่ผมว่ามันก็โอเคอยู่เหมือนกันนะที่แน่ๆคือแมนยูไม่จำเป็นต้องจ่ายตังค์เพิ่มในตำแหน่งตัวรุกริมเส้นทางด้านซ้ายมีแพทริกดอกูอยู่นะครับแต่อาจจะ ม่ใช่ตำแหน่งถนัดเท่าไหร่ของแพทย์ดอกูนะหรือการที่จะขยับเอามาทิวส์คุนย่าไปเล่นทางซ้ายก็ได้นะครับแต่ถ้ามีมาคาร์ลฟอร์ดกลับมาอยู่ในแผนนั่นหมายความว่าจะเซฟค่าใช้จ่ายไปได้แล้วก็ประสบการณ์ของมาคาร์ลฟอร์ดผมว่าน่าจะช่วยให้แนวรุกของแมนยูกลับมาดูน่าสนใจอีกครั้งหนึ่งในกรณีถ้าแรชฟอร์ดมันยังมีไฟเล่นให้กับแมนยูอยู่นะต้องวงเล็บไว้หน่อยหนึ่งนะครับส่วนในแผนกลางก็อย่างที่บอกไปว่าตอนนี้เนี่ยกำลังจะได้อังเดซันโตสมาช่วยเกมรับไม่แน่ใจว่าจะเป็นนิวคาเซมิโลได้ไหมนะครับแต่ถ้าดูจากผลงานส่วนตัวของอังเดซันโตสในยามที่มีโอกาสได้ลงเล่นกับเชลซีแล้วเนี่ยถือว่าตัวเลขน่าสนใจทำได้ดีนะครับแม้ว่าจะไม่ค่อยได้ลงเล่นเนื่องจากว่ามันมีบิ๊กเนมอย่างเอนโซ่แฟนันเดสหรือว่ามอยเซสไคเซโดขวางทางอยู่ข้างหน้านั่นแหละนะแต่ยามที่ไอ้สองคนนั้นมันลงเล่นไม่ได้แล้วอังเดซันโตสลงไปเล่นแทนเนี่ยเขาก็ถือว่าทำผลงานดีนะครับแล้วก็น่าจะมาเป็นตัวโรเตชันในแดนกลางของแมนยูได้ดีอีกคนหนึ่งเลยนะทีนี้เนี่ยมันคำถามคือ

0: นะมาไทยเดลิกก็เดี๋ยวเจ็บไอ้แฮร์รี่แม็กควายก็เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวเจ็บนะครับหรือลิซันโดมาร์ติเนสก็ยังไม่สามารถบอกได้ว่าจะเจ็บอีกหรือเปล่าในอนาคตนะส่วนเลนนี่โยโรนะครับมันก็ยังกระดูกอ่อนไปสักหน่อยดูดีมีอนาคตแต่ช่วงหลังๆมาก็เริ่มเจ็บบ่อยให้เห็นแล้วเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคิดว่าเกิดแดนกลางพอแล้วอาจจะเสริมอาจจะเสริมเพิ่มอีกหนึ่งคนโดยการดันดาวรุ่งขึ้นมาอันนั้นก็อาจจะเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับการมองระยะยาวระยะไกลในอนาคตแล้วก็หันไปเสริมแดนหลักให้มันแน่นขึ้นน่าจะเป็นคำตอบที่ดีของแมนยูในฤดูกาลหน้านะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับยูโรลีกโฟกัสในวันนี้นะครับแล้วไว้กลับมาพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ
1: ยูโรลีกโฟกัสสถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: รายการที่เล่นที่จริง
2: คิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญทำงานจะสำเร็จ
1: คลื่นข่าว 97 FM
2: ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาด
1: นั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเข้าเป๊ะปังโป๊ะ
2: ไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ
1: ้การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกข์ได้ฉันนั้น
2: นั่นไงชะตาจะไม่งี้ถ้ารู้จักพลิกความคิด
1: พบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทุกเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97 FM
0: ธรรมะรับอรุณ

0: อรุณสวัสดิ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับต้อนรับท่านเข้าสู่รายการธรรมรับอรุณทางสถานีข่าวคุณภาพวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 97 MHz อย่างที่ได้เรียนท่านผู้ฟังว่าจะนำเสนอธรรมะเช้านี้ก็เช่นกันจะพาท่านผู้ฟังไปฟังธรรมะฟังธรรมแล้วได้ประโยชน์อะไรบ้างได้นำไปใช้เพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติเพื่อเป็นการปรับใช้ในการดำรงชีวิตของเราไหมธรรมะโดยทั่วไปแล้วจะสอนให้คนเป็นคนดีให้มีความเอื้ออาทรต่อกันรู้จักแบ่งปันความสุขให้กับสังคมรอบข้างจงรักคนอื่นเหมือนคนในครอบครัวของตัวเองเมื่อเราทำได้ดังนี้แล้วเชื่อเหลือเกินว่าสังคมไทยประเทศไทยคงเป็นเมืองที่น่าอยู่เช้านี้ทางสถานีข่าวคุณภาพโดยผมยุทธนาจิตจรุงและทีมงานยินดีนำเสนอธรรมะขอเชิญท่านรับฟังได้ณบัดนี้ครับ
1: ถือเอาการบรรลุมรรคผลส่วนใหญ่เป็นสำคัญเวลานั้นพระโมคคัลลาพระสารีบุตรซึ่งเป็นอัครสาวกทั้งคู่ก็ยังอยู่และยังมีมหาสาวกที่เรียกกันว่าอติอสีติมหาสาวกอีก80ก็ยังอยู่ที่มีความสำคัญรองลงมานอกจากนั้นยังมีพระสาวกที่ได้ปัญญาสมาบัติวิชา3อีกมากซึ่งเป็นอรหันต์นับไม่ได้แต่ท่านนั้นหลายเหล่านั้นไม่เคยมีจิตกำเริบเสบสารอยากจะปกครองพระสงฆ์แทนองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเพราะอะไรเพราะว่าท่านเป็นพระอริยเจ้าท่านรู้ดีรู้ชั่วสำหรับพระเทวทัตได้แต่เพียงอภิญญาโลกีก็ทนงตนว่าเป็นผู้พิเศษจะขอปกครองพระแทนองค์สมเด็จพระบรมโลกเชษฐ์ก็ลองคิดดูว่าความเลวของจิตของพระเทวทัตมีเพียงใดพระที่มีความสำคัญกว่ามีมากเจ้าพระที่มีวิสัยยังไม่พ้นนรกไปปกครองพระอรหันต์มันจะไหวที่ไหนเพราะว่าตามธรรมดาพระที่ยังไม่ได้อะไรยังว่าเทวทัตที่ยังถือว่าไม่ได้อะไรเป็นฌานโลกีแล้วก็เป็นอภิญญาโลกียังไม่มีความดีอะไรมากยังไม่สามารถจะทำตัวให้พ้นนรกได้สำหรับพวกท่านก็เหมือนกันท่านยังมีกำลังใจคือด้านอภิญญาสมาบัติไม่เท่าพระเทวทัตขอทุกท่านจงตัวดูตัวอย่างแบบฉบับพระเทวทัตไว้ถ้ามีความกำเริบเมื่อไหร่จะลงนรกแบบนี้เหมือนกันไม่หมายความว่าท่านจะขอปกครองสงฆ์แทนผมหมายถึงว่ารู้ตัวท่านลงตัวว่าเป็นผู้พิเศษอันนี้มีความสำคัญมากจงระมัดระวังนี่ขอคุยกันต่อไปพระเทวทัตกำเริบแบบนั้นพระพุทธเจ้าไม่ทรงอนุญาตเธอก็โกรธหวังจะฆ่าพระพุทธเจ้าเป็นต้นตามพระสูตรยังทรงนางทรงนายขมังธนูไปยิงพระพุทธเจ้าบ้างทรงช้างนาลาคิรีให้แทงพระพุทธเจ้าบ้างกลิ้งหินจะให้ทับพระพุทธเจ้าให้ทรงตายบ้างต่อมาก็ทำสังฆเภทเห็นได้อย่างว่าคนที่ได้ปัญญาสมาบัตินั้นยังไม่ใช่ผู้พิเศษยังตกอยู่ในอำนาจของความโลภคือตัณหายังมีความอยากอยู่ฉะนั้นขอท่านทั้งหลายที่เป็นสาวกขององค์สมเด็จพระบรมครูจงระมัดระวังจิตเราฝึกพระกรรมฐานได้นิดๆหน่อยๆที่ผมพูดว่าท่านทั้งหลายฝึกเนี่ยได้นิดๆหน่อยๆมันยังไม่ได้อะไรมากอย่านึกว่าตัววิเศษแต่คิดว่าตัววิเศษเมื่อไรก็ลงนรกแบบพระเทวทัตเมื่อนั้นตอนนี้ไปเราก็มาคุยกันถึงเรื่องอเวจีมหานรกตามพระบาลีท่านว่าแบบนี้ว่าเหล่าสัตว์ที่อุบัติเกิดขึ้นในนรกขุมนี้ย่อมได้รับทุกข์โทษทรมานอย่างสาหัสเพราะว่าระวังแม่ท่านสัพพสาวลีนี่ฟังยาก เป็นอันว่าจำไว้ก็แล้วกันว่านรกในเวจีนี่มันหนักเหลือเกินสำนวนพระบาลีนี่ฟังแล้วขัด กล่าวต่อไปว่าเมื่อกล่าวถึงชะตาความชีวิตความเป็นอยู่เหล่าสัตว์ในอเวจีมหานรกนี้ย่อมมีความเป็นอยู่อย่างทรมานได้รับทุกข์แสนอย่างแสนสาหัสสุจพรรณานี่ภาษาบาลีนะเพราะว่าอเวจีมหานรกเป็นนรกขุมใหญ่ที่สุดกว้างใหญ่กว่าบรรดานรกทั้งหลายทั้งหมดและดูน่ากลัวสยดสยองและเห็นเป็นราวกับว่าเมืองใหญ่ล้อมรอบไปด้วยกำแพงเหล็กอันรุ่งโรจน์โชตนาการด้วยเปลวไฟภายในก็มีเปลวอันร้อนระอุไม่สัตว์นรกอยู่เนืองนิดทั้งกลางวันและกลางคืนไม่มีเวลาเว้นเลยและสัตว์ที่ไปเกิดสมบัติเกิดในมหานรกอเวจีนี้ก็มีประมาณมากกว่าคุ้มอื่นๆทั้งหมดแออัดยัดเยียดกระเบียดเสียดกันเราก็ว่าสวยทุกข์โทษในมหานรกขุมนี้แตกต่างกันไปหลายอิริยาบถหลายท่าหลายทางเช่นเคยถ้าเคยยืนทำบาปอกุศลไว้ก็ต้องทรมานทนทุกข์ในอิริยาบถยืนเคยเดินทำบาปไว้ก็ต้องเสวยทุกข์ทนทุกขเวทนาอยู่ในอิริยาบถเดินเคยนั่งเคยนอนทำบาปไว้ก็ต้องเสวยทุกข์ในท่านั่งและท่านอนรวมความเมื่อเคยทำบาปกรรมไว้ในท่าไหนก็เสวยทุกขเวทนาในท่านั้นนี่ท่านฟังสำนวนบาลีแล้วพอเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนี่ผมแปลมาใหม่ๆผมก็ลำบากใจเหมือนกันว่าเรื่องอะไรจะต้องไปทำท่าเสวยทุกขเวทนาแบบนั้นประเดี๋ยวคือรู้แปลบาลีแล้วถ้าคิดตามเฉยๆก็ตีความหมายผิดหมดถ้าพบของจริงเข้าจริงจะทราบแล้วก็กล่าวท่านกล่าวต่อไปว่าต้องเสวยทุกข์ทรมานอยู่ในเวจีมหานรกนี้ด้วยกลักษณะเช่นนี้จนกว่าถึงอายุไขคำว่าถึงอายุไขจากนรกนี้ก็หมายถึงเวลาหนึ่งกับท่านที่ลงในรกขุมนี้ต้องเสวยผลเวลาหนึ่งกับจึงจะพ้นนี่ก็ท่านว่ายังไงต่อไปเพราะตอนหลังก็ไม่มีอะไรบ้างและท่านผู้ท่านว่าอย่างนี้นะและท่านผู้มีปัญญาทั้งหลายนรกซึ่งเป็นนรกขุมใหญ่มีอยู่ทั้งหมดด้วยกันแปดขุมดังกล่าวที่มาแล้วก็บรรดานรกของใหญ่ขุมใหญ่แปดขุมนี้หายได้ตั้งอยู่ในพื้นที่ระดับเดียวกันไม่ความจริงอยู่ห่างไกลกันมากจะเรียกว่าขุม11เป็นโลก11ก็เห็นว่าจะได้ความจริงใหญ่จริงๆแต่ความเห็นของผมว่านรกขุม11มันโตกว่าโลกมนุษย์ที่อยู่นี่มากไม่ใช่ถ้าไม่ใช่โลกหนึ่งที่ผมพูดนี่ก็ขอบรรดาท่านทั้งหลายที่ได้มโนมยิทธิเวลาที่ลงไปดูนรกให้สังเกตนรกขุม11แล้วก็มองดูมาถึงมนุษย์โลกเราจะเห็นว่ามนุษย์โลกนี่เล็กนิดเดียวไม่เท่ากับขุม1ของนรกนี่ต้องกล่าวต่อไปว่าแต่ละขุมนอกจากอเวจีมหานรกนอกจากนรกขุมใหญ่แล้วซึ่งคล้ายกับเป็นเมืองใหญ่เป็นประธานก็ยังมีขุมเล็กๆที่เป็นบริวารอีก4ขุมอีก4ทิศทิศแล้ว4ขุมรวมกันแล้วทั้งหมดเป็น16ขุมด้วยกันนรกบริวารนี้มีชื่อต่างๆกันสำหรับนรกบริวารจะเก็บไว้พูดในวันต่อไปวันนี้เราก็มานั่งคุยกันถึงอเวจีมหานรกในทัศนะของท่านผู้ทรงอภิญญาแต่คำว่าทัศนะของท่านผู้ทรงอภิญญานี่ขอท่านหลายจงยกเว้นผมเสียไม่ใช่ทัศนะของผมถ้าว่าท่านจะถามว่าทัศนะของใครก็ตอบไว้ช่างเถอะจะไม่บอกเป็นนั้นว่าท่านผู้ทรงอภิญญาด้วยกันเหมือนกันย่อมมีความเข้าใจและรู้เช่นเดียวกันท่านกล่าวถึงนรกขุมใหญ่ตอนที่เราสงสัยกันว่าคนยืนทำบาปก็เสวยทุกขเวทนาในท่ายืนคนนั่งคนนอนคนเดินก็เสวยทุกขเวทนาในท่านั้นเป็นอันว่า ถ้าเราแปลหนังสือแบบนี้แล้วก็ตีความหมายจะพลาดไปก็ได้เพราะในจุดหนึ่งของพระบาลีบอกว่าอเวจีมหานรกไม่มีการเคลื่อนไหวแล้วทำไมเราจะมาอยู่ในลักษณะยืนเดินนั่งนอนไอ้ยืนนั่งนอนนี่ไม่สำคัญสำคัญเดินเสวยกรรมอันนี้ไม่มีแน่จะลืมว่าท่านกล่าวอยู่ในท่าตัวอย่างเช่นพระเทวทัตที่ทำกรรมกับองค์สมเด็จพระทรงสวัสดิ์ในลักษณะของการยืนคือแสดงท่าความใหญ่โตคือหนึ่งขอปกครองสงฆ์ซะเองนี่เป็นลักษณะของการยืนเพราะคนหวังความมีอำนาจเป็นผู้ยิ่งใหญ่สูงกว่าบุคคลอื่นเหมือนกับคนยืนรายการที่สองพระเทวทัตมีคำสั่งให้นายขมังธนูไปยิงพระพุทธเจ้าอย่างนี้ก็เป็นทัศนะของการยืนรายการที่สามพระเทวทัตมีคำสั่งให้ปล่อยช้างนาลาคิรีให้แทงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างนี้ก็เป็นลักษณะของการยืนและรายการที่สี่พระเทวทัตกลิ้งผินให้ไปทับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างนี้ก็เป็นลักษณะของการยืนฉะนั้นการยืนของพระเทวทัตจึงยืนทางแข้งทางขากลางแขนกลางขาทั้งหมดถูกหอกตรึงเข้ามาทั้งหกทิศขยับเขยื้อนอะไรไม่ได้เลยไฟเผาก็มาทั้งหกด้านคือด้านหน้าด้านหลังข้างทั้งสองพุ่งเข้ามาข้างล่างก็พุ่งขึ้นข้างบนก็พุ่งขึ้นพื้นซึ่งเป็นเหล็กแรงฉานก็ร้อนกระดูกแดงเหมือนกับเหล็กที่เขาเผาสุกแล้วอันนี้เป็นลักษณะของพระเทวทัตฉะนั้นจิตของบรรดาท่านพุทธบริษัทจงอย่าศึกษาคือละเว้นอาการที่คิดอย่างพระเทวทัตเสียนี่เป็นลักษณะหนึ่งคือคิดกำเริบคิดการลืมตัวคิดว่าตัวเป็นผู้วิเศษจงอย่าให้มีในบรรดาจิตของท่านทั้งหลายถ้าว่าจิตของท่านทั้งหลายยังทรงใจอยู่ในลักษณะของพระเทวทัตท่านก็ต้องไปอยู่กับพระเทวทัตอย่างนี้ฉะนั้นองค์สมเด็จพระจินสีจะให้บรรดาท่านทั้งหลายฝึกจิตในด้านอนุสติก็ดีในกรรมฐาน40หรือมหาสติปัฏฐานสูตรคือตั้งอยู่ในพรหมวิหาร4อยู่ในจรณะ15อิทธิบาท4อย่างนี้เป็นต้นจิตของเราก็จะพ้นจากความเป็นสัตว์นรกมาคุยกันต่อไปถึงว่าอาการของสัตว์นรกที่เสวยทุกขเวทนาเราจะทำบาปอะไรกันบ้างคนที่ทำบาปใหญ่ในสมัยองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าต้องตกนรกทั้งเป็นก็คือ1พระเทวทัตประวัติทราบอยู่แล้ว2จินตมานวิกากลั่นแกล้งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพ้นได้ค่าจ้างรางวัลจากบรรดาพวกเดรัจฉีทั้งหลายแกล้งโจทย์โทษองค์สมเด็จพระจอมไตรว่าทำให้ถือท้องเวลาที่พระพุทธเจ้ายังเทศอยู่เดรัจฉีเอาไม้ท่อนจันทร์กลึงด้านหนึ่งแบนดั้งหนึ่งนูนคล้ายๆคนท้องทำเชือกสายรัดผูกไว้ในท้องเธอนุ่งผ้าคลุมอาการเป็นคนมีครรภ์มาร้องเรียกองค์สมเด็จพระพักตร์วันว่าพระสมณะโคดมยังนั่งหน้านวลเทศสอนชาวบ้านอยู่เพื่อประโยชน์อะไรเธอทำให้ฉันท้องฉันไส้เวลานี้ใกล้จะคลอดแล้วขอเธอจงไปหาฟืนสำหรับจุดไฟจัดสถานที่ไว้สำหรับฉันคลอดเมื่อโดนเครื่องแบบนี้องค์สมเด็จพระจินสีก็หยุดเทศนิดหนึ่งแล้วกล่าวว่าพระคินิดูกระน้องหญิงสิ่งที่เธอพูดนั้นที่การทำให้เธอท้องเธอกับฉันเท่านั้นสองคนรู้กันคนอื่นไม่มีใครเขารู้ด้วยนี่ถ้าพระปัจจุบันไปพูดแบบนี้แล้วก็ซวยบอกไม่ถูกชาวบ้านจะเห็นด้วยแต่เวลานั้นปรากฏว่าพระอินทร์แปลงเป็นสัตว์ตัวเล็กๆเข้าไปกัดสายเชือกขาดก็ไม้ท่อนจันทร์ที่เธอคาดไว้ก็หลุดลงมาชาวบ้านเห็นความจริงจึงพากันไล่ทุบไล่ตียอดหญิงคือจินตมานวิกาเธอก้าวขาออกวิ่งแทงกล่าวว่าธรณีทนไม่ไหว แยกให้นางตกลงไปในเวจีมหานรกอย่างนี้อย่างหนึ่งอีกอันหนึ่งนั่นก็คือท่านสุปาพุทธะซึ่งเป็นลุงพระพุทธเจ้าเองเป็นพ่อของนางพิมพาโกรธว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทิ้งลูกสาวไปบวชปล่อยลูกสาวให้เป็นไม่เจ็บใจวันหนึ่งองค์สมเด็จพระจอมไตรจะเสด็จไปบิณฑบาตพระเจ้าสุปาพุทธะจึงได้ชวนบรรดาบริวารไปนั่งขวางทางเดินกินเหล้าขวางทางพระพุทธเจ้าเสียพระพุทธเจ้าทรงไปบิณฑบาตไม่ได้ก็กลับหลังจากนั้นเพียง7วันสุปาพุทธะก็ถูกธรณีสูบให้ลงอเวจีมหานรกนี่เรียกว่าตกนรกทั้งเป็นสมัยนั้นมี6ท่านด้วยกันสำหรับท่านอุบลวรรณาเทรีก็มีนันทมานพซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องกันติดพันรักท่านตั้งแต่สมัยเป็นยังไม่บวชเวลาที่กลับจากบิณฑบาตก็เข้าไปหาปลุกปล้ำธรรมนาจารย์ในที่สุดเธอก็ต้องถูกธรณีสูบเช่นเดียวกันอีกท่านหนึ่งก็คือนันทยักษ์เห็นพระสารีบุตรสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้านิโรธสมาบัติเธอเหาะข้ามไม่ได้กลับแล้วก็ลงมาพื้นดินเอากระบองตีศีรษะพระสารีบุตรแต่ว่าเมื่อตีแล้วก็พระสารีบุตรไม่เป็นอันตรายเธอก็ถูกธรณีสูบไปเป็นนั้นว่ากรรมใหญ่ที่เป็นอนันตริยกรรมต้องลงอเวจีมหานรกทั้งเป็นนอกจากนั้นก็คนฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์จัดว่าเป็นอนันตริยกรรมจัดเป็นกรรมใหญ่แต่ถ้าว่าองค์สมเด็จพระจอมไตรก็กล่าวว่ากรรมใดที่เป็นอาจินตกรรมถึงแม้ว่าจะเป็นกรรมเล็กน้อยคือหมายความว่าการฆ่าสัตว์สำหรับทำอาหารที่บรรดาชาวบ้านหลายท่านด้วยกันเคยพูดว่าสัตว์นี่เกิดมาเป็นอาหารของมนุษย์เราฆ่าสัตว์กินแล้วไม่บาปข้อนี้ต้องระมัดระวังให้ดีแต่ถ้าว่าจิตของเรานี้เป็นอจินตกรรมตื่นนอนตื่นขึ้นมาเช้าก็อาจจะคิดว่าวันนี้เราจะแกงอะไรตอนกลางวันจะกินแกงอะไรตอนเย็นจะกินแกงหรือกับอะไรกับและแกงประเภทนี้ใส่เราจะต้องมีสัตว์เป็นอาหารแล้วก็มีมากท่านในการที่บอกว่าถ้าไปเอาสัตว์ตายมาทำอาหารกินกินไม่อร่อยต้องกินสัตว์เป็นถ้าจิตเป็นปกติอย่างนี้แล้วก็ทำอย่างนี้เสมอๆอารมณ์ทรงตัวเขาเรียกว่ามีฌานสมาบัติเป็นบาปหรือว่าทรงฌานทรงสมาบัติประเภทบาปๆเพื่อตั้งใจไว้โดยเฉพาะอย่างนี้ตายแล้วลงอเวจีมหานรกหากว่าท่านถามว่าถ้าหากว่าชาวบ้านเขาไม่ฆ่าสัตว์พระจะฉันอะไรก็ต้องตอบว่าพระไม่เคยแนะนำใครว่าจะต้องฉันอะไรพระทำตนเป็นคนเลี้ยงง่ายใครเขาให้อะไรแบบไหนพระก็ฉันแบบนั้นตัวอย่างองค์สมเด็จพระพักตร์วันบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าในสมัยนั้นที่ทรงพระชนอยู่รามถวายอาหารแด่องค์สมเด็จพระบรมครูซึ่งเป็นอาหารที่เขาแบ่งกินไปแล้วแล้วก็มาถวายองค์สมเด็จพระประทีปแก้วเธอก็กราบทูลว่าเวลานี้อาหารของข้าพระพุทธเจ้าไม่มีรสเลิศคำว่าอาหารที่รสดีๆใหม่ๆไม่มีมีแต่อาหารที่ต้องตักกินเข้าไปแล้วหมายความแบ่งหม้อไปกินตักจากหม้อใส่ถ้วยพระพุทธเจ้ากล่าวว่าพราหมณะดูก่อนพราหมณ์อย่าว่าแต่อาหารที่แบ่งเลยอาหารที่เป็นเดนเราก็ฉันได้นี่จะเห็นว่าแม้แต่องค์สมเด็จพระจอมไตรก็ไม่ทรงเลือกอาหารถ้าอาหารนั้นไม่ผิดวินัยอาหารนั้นไม่เป็นโทษกับร่างกายก็ฉันได้อีกอันหนึ่งคือนางบุญทาสีเจ้านายสั่งว่าวันพรุ่งนี้เจ้าจงไปธุระที่โน่นเธอก็คิดว่าอาหารกลางวันจะไม่มีจึงได้ทำแป้งจี่ผสมกับรำคือเอาแป้งกับรำผสมกันเอาน้ำใส่ให้เหนียวปิ้งเป็นแป้งจี่ห่อใช้พกไป ไปพบองค์สมเด็จพระจอมไตรเดินมากับพระอานนท์ในระหว่างทางเธอจึงได้แก้ชายพกออกเอาเป็นจีออกมาถวายองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อเธอถวายแล้วเธอก็คิดว่าองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจะฉันหรือจะโยนทิ้งก็ตามใจเพราะเราถวายแล้วก็ได้บุญองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้สั่งให้พระนนท์ปูผ้าสังฆตินั่งฉันข้างทางนี่จะเห็นว่าพระพุทธเจ้าหรือพระทั้งหลายไม่เคยเลือกในอาหารเว้นไว้แต่อาหารนั่นเป็นโทษฉะนั้นขอบรรดาท่านพุทธบริษัทที่คิดว่าการฆ่าสัตว์เพื่อถวายพระจะได้บุญก็จงอย่าทำเลยมีอะไรก็ถวายอย่างนั้นก็แล้วกันอรบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านคุยกันมาเรื่องสวรรค์นรกหรือเรื่องนรกคือว่าอเวจีมหานรกเวลาก็หมดเสร็จแล้วขอได้โปรดถือว่าการเล่าสู่กันฟังเพียงเท่านี้เป็นแค่เป็นนิทัศนะเท่านั้นไม่ใช่ว่าจะเล่ากันอย่างละเอียดฉะนั้นขอท่านที่ได้มาโนมยิทธิแล้วจงไปตรวจดูนรกแต่ละขุมจะได้เห็นด้วยตาตนเองจะได้ไม่สงสัยในคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าตอนนี้เวลาที่แปลภาษาบาลีก็ปรากฏว่าสงสัยว่าทำไมนรกขุมนี้จึงมีการแสดงเสวยผลกรรมต่างกันจึงได้ติดต่อกับพระอาจารย์ท่านผู้ใหญ่ท่านได้แนะนำมาบอกว่าลักษณะการเสวยทุกขเวทนาในเวจีมหานรกนั้นที่เหมือนกันก็มีอย่างหนึ่งนั่นก็คือถูกหอกตรึงเหมือนกันทั้งหมดหมายความว่าจะขยับร่างกายไม่ได้เลยทัศนะของร่างกายที่ทรงอยู่แบบไหนก็ต้องทรงอยู่แบบนั้นไม่มีการไหวติ่งได้จะพลิกหน้าพลิกหลังขยับซ้ายขยับขวากลิ้งเกลือกไปมาเป็นการผ่อนปลนทุกขเวทนาย่อมทำไม่ได้อันดับนี้ที่ว่าเหมือนกันแต่ว่าพระบาลีท่านบอกว่าใครทำบาปแบบไหนก็ไปเสวยทุกขเวทนาแบบนั้นคือว่าเวลาทำบาปทำด้วยอาการยืนก็ยืนถูกตรึงไปได้หอกทำด้วยอาการนั่งก็ถูกหั่งนั่งตรึงไปได้หอกถ้าหากว่าทำด้วยอาการนอนก็ถูกตรึงไปได้หอกด้วยอาการนอนแปลแล้วก็สงสัยว่าใครคนไหนจะทำบาปยืนทำอย่างเดียวนอนทำอย่างเดียวนั่งทำอย่างเดียวมันมีที่ไหนแต่ว่าพระอาจารย์ผู้ใหญ่ท่านแนะนำชี้ให้ดูทัศนะของสัตว์ในนรกคำว่าชี้ให้ดูนี่หมายความว่าแนะนำให้ฟังย่ออย่างว่าท่านบอกว่าอย่างสมมติว่าอย่างเทวทัตคิดจะประหัตประหารองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในขณะที่พระองค์ทรงเดินโยงกลมอยู่ในขณะนั้นเทวทัตก็จ้างคนไปสังหารองค์สมเด็จพระบรมครูในประการหนึ่งในขณะที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากำลังทรงเสด็จบิณฑบาตขณะที่ช้างนาลาคิรีวิ่งมาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทับยืนอยู่เขาหวังจะสังหารองค์สมเด็จพระบรมครูในขณะที่ยังยืนเพราะว่าการเดินก็ยืนเพราะคนนั่งเดินไม่ได้ฉะนั้นพระเทวทัตเวลาที่ลงอเวจีมหานรกจึงต้องยืนกลางแขนกลางขาถูกหอกตรึงไว้ติ่งไม่ได้เลยสำหรับท่านพระโกกาลิกะนั่นที่เป็นคู่หูก็องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากำลังเข้าร่วมคิดกับพระเทวทัตจะสังหารองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในระหว่างนั้นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากำลังแสดงพระธรรมเทศนาโปรดพุทธบริษัท พระพุทธเจ้าทรงนั่งอยู่นั่งโกกาลิกะจึงได้หอกตรึงในลักษณะที่นั่งท่านชี้ให้ต่อไปเพราะว่าอย่างตามธรรมดานรกขุมใหญ่ที่กล่าวว่าไม่ได้แจ้งชัดว่าทำบาปอะไรจึงจะลงนรกขุมใหญ่ท่านบอกว่าเป็นการประมวลบาปบาปทุกอย่างที่ทำมาประมวลลงในนรกขุมใหญ่ยังไม่จำแนกแจกออกไปในเมื่อพ้นจากนรกขุมใหญ่แล้วก็พ้นนรกบริวารแล้วไปตกยมโลกิยนรกจึงจะแยกบาปชนิดนั้นลงขุมนั้นบาปชนิดนี้ลงขุมนี้เป็นอันว่านรกขุมใหญ่ทั้งหมดเป็นการลงโทษประเภทรวมที่จะลงโทษเป็นคุ้มหนึ่งคุ้มสองคุ้มสามก็ทุแลตะกดคุ้มกรรมของสัตว์ใครทำหนักบ้างน้อยบ้างนี่ท่านชี้แนะนำให้บอกว่าเช่นสำหรับคนที่ฆ่าหมูคนประเภทนี้เวลาตกนรกเอามาพูดกันลักษณะของการฆ่าหมูก่อนลักษณะของการฆ่าหมูเขาต้องจับหมูนอนหงายแล้วก็เชือดคออย่างนี้เป็นต้นในเวลาคนทั้งหลายเหล่านี้ที่ตกนรกขุมนี้ แต่บอกว่าต้องถูกให้จับนอนลงไปเมื่อนอนลงไปแล้วก็มีหอกตรึงขยับตัวไม่ได้เลยไฟไหม้มาทั้ง6ทิศคือทิศทั้ง4แล้วข้างล่างข้างบนที่นอนก็นอนบนแผ่นเหล็กที่แดงโชนไปด้วยไฟแล้วในขณะเดียวกันก็มีมีดใหญ่ซึ่งเป็นมีดของนรกเถือที่คอเชือดไปเฉือนมาคล้ายๆกับเลื่อยในกรงจักรที่เขาเลื่อยไม้ทำอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาสัตว์ทั้งหลายที่มีทุกขเวทนาจะขยับกายเขาขยับไม่ได้ร้อนก็ร้อนเจ็บก็เจ็บอย่างนี้ท่านบอกว่าเป็นบาปในลักษณะที่ทำบาปลักษณะนอนนี่ความจริงผมแปลบาลีผมก็สงสัยนึกคิดว่าเขานอนทำบาปแต่ว่าเป็นการทำบาปอยู่ในลักษณะนอนใต้ก็พูดต่อไปบอกว่าคนที่ลงทำบาปแล้วก็ลงอเวจีมหานรกเป็นกรรมหนักมากอย่างคนที่ทำกับข้าวเป็นแม่ครัวแล้วก็ฆ่าสัตว์ทุกวันฆ่าปลาบ้างฆ่าสัตว์ซึ่งไม่โตนักท่านบอกว่ากรรมอย่างนี้บางทีจะเห็นว่าเป็นการกระทําที่ไม่รุนแรงเพราะว่าเป็นการฆ่าสัตว์เล็กแต่ถ้าว่าถ้าทําเป็นอาจินตกรรมคือทําเป็นปกติทุกวันเมื่อทํากรรมเป็นอาจินตกรรมเป็นปกติทุกวันก็ต้องลงอเวจีมหานรกเหมือนกันจะฆ่าสัตว์น้อยจะฆ่าสัตว์มากก็ตามแต่ถ้าว่าอารมณ์ใจของบุคคลผู้นั้นเขาคิดอยู่เสมอว่าเวลาเช้าที่ทำกับข้าวจะฆ่าสัตว์ประเภทไหนทำเป็นอาหารเวลาเย็นจะทำกับข้าวจะฆ่าสัตว์ประเภทไหนเป็นอาหารหรือว่าพ่อครัวแม่ครัวตามภัตตาคารก็ดำริจิตคิดอยู่เสมอว่าเราจะฆ่าสัตว์ประเภทไหนบ้างในวันพรุ่งนี้หรือในวันนี้ที่เราจะทำอาหารขายเขาเพื่อประโยชน์ในการทรงชีพ
2: ธรรมะรับอรุณ

0: ายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
1: ธรรมรับอรุณ
2: จิตที่คิดอยู่อย่างนี้เป็นปกติเป็นที่ชื่อว่าเป็นอาจินกรรมคำเป็นกรรมการกระทำที่ทำจนชินคือว่าจิตครุ่นคิดอยู่เสมอบาปประเภทนี้ก็ลงอเวจีมหานรกเหมือนกันท่านก็ชี้ชวนให้ชมตามคำอธิบายของท่านว่าสัตว์นรกที่ประเภทนี้ที่ทุบหัวปลาแล้วให้ตายแล้วก็ทำร้ายคือเอาเนื้อมาทำเป็นพัตตาหารถ้าลงนรกในเวจีมหานรกก็ถูกไฟเผาถูกหอกตรึงขยับกายไม่ได้แล้วก็มีค้อนใหญ่ทุบศีรษะจนกระทั่งแตกแยะลงไปเลือดไหลเมื่อศีรษะเหลวแล้วก็ประกอบเข้าเป็นรูปมาใหม่มันเป็นของมันเองโดยอัตโนมัติอย่างนี้เป็นปกติได้รับทุกขเวทนาอย่างสาหัสแต่ไม่มีเวลาที่จะผ่อนคลายพอท่านพูดถึงตอนนี้ก็ตกใจเหมือนกันว่าบรรดาแม่ครัวทั้งหลายที่ติดในรสอาหารเนื้อบางท่านสัตว์ตายกินไม่ได้ต้องกินสัตว์เป็นจริงจะอร่อยไปจะต้องไปเสวยทุกขเวทนาในนี้เช่นเดียวกันขอยกตัวอย่างแต่เพียงสั้นๆเพื่อการชี้ชมของคณาจารย์ท่านมีอยู่มากยากที่จะพรรณนาให้จบได้ตอนนี้ก็เรามาดูกันว่าสำหรับคนที่ตกอเวจีมหานรกในสมัยที่องค์สมเด็จพระพิชิตมารบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระชนอยู่เอาเฉพาะที่กรรมหนักจริงๆหนักมากจนกระทั่งไม่ต้องรอความตายก็ตกนรกได้หมายความว่าเขาต้องตกนรกทั้งที่ร่างกายของเขายังไม่ตายมันเป็นกรรมหนักท่านพวกนี้ก็คือ1พระเทวทัต2พระโกกาลิกะขอโทษโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระเทวทัตพระโกกาลิกะนี่ตายแล้วจึงลงนรกพระเทวทัตที่ลงนรกก็เพราะว่า 1. มุ่งทำร้ายองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอันดับแรกประกาศว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้มักมากเพราะด้วยอาหารพระเทวทัตได้กราบทูลองค์สมเด็จพระพิชิตมารว่าขอบรรดาพระทั้งหลายจงอย่าฉันเนื้อสัตว์เพราะว่าพระที่ฉันเนื้อสัตว์เป็นการส่งเสริมให้ชาวบ้านทำบาปชาวบ้านอยากจะได้บุญมากก็เอาเต้าอาหารที่มีรสอร่อยมาถวายพระ ก็ต้องฆ่าสัตว์มาถวายพระขอให้พระฉันแต่เพียงผักอย่างเดียวคือสิ่งที่ไม่มีชีวิตองค์สมเด็จพระธรรมสามิตรไม่ทรงอนุญาตทรงตรัสว่าพระต้องทำตนเป็นคนเลี้ยงง่ายเขามีอาหารเช่นใดเราก็กินอย่างนั้นไม่ใช่ไปกะไปเกณฑ์ให้ชาวบ้านมาทำเราไม่ได้บังคับให้ชาวบ้านว่าต้องทำอาหารมีรสเลิศโดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงฉันอาหารแม้แต่เป็นเดนที่ทรงตรัสกับพราหมณ์ว่าพราหมณ์เคยนำพัตตาหารไปองค์สมเด็จถวายองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยแบ่งคืออาหารที่ทำไว้บริโภคแต่แบ่งครึ่งไปความจริงไม่ใช่เป็นเดนแต่พราหมณ์ก็หนักใจว่าเอาอาหารประเภทนี้มาถวายองค์สมเด็จพระจอมไตรยิ่งกราบทูลว่าอาหารประเภทนี้ที่ข้าพระพุทธเจ้ามาถวายไม่ใช่อาหารชั้นเลิศเสียแล้วพระอาหารมีจำกัดจึงต้องแบ่งมาถวายองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็กล่าวว่าพราหมณ์จะว่าแต่อาหารที่แบ่งเลย ม้แต่อาหารที่เธอบริโภคแล้วแต่มันเหลืออยู่มาถวายเราเราก็รับแล้วก็มีอานิสงส์เหมือนกันอานิสงส์จะมีดีหรือไม่ดีมันขึ้นกับจิตใจคือ1วัตถุทานบริสุทธิ์2ผู้ให้บริสุทธิ์3ผู้รับบริสุทธิ์ย่อมมีอานิสงส์มากองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเคยฉันภัตตาหารที่นางบุญทาสีทำเป็นจีด้วยแป้งกับรำผสมกันแล้วห่อชายพกไปเมื่อเดินไปพบองค์สมเด็จพระพักตร์วันถวายพระองค์ก็ทรงรับแล้วก็ฉันนี่การที่พระเทวทัตขอพรคราวนั้นองค์สมเด็จพระพักตร์วันไม่ทรงอนุญาตพระเทวทัตก็ประกาศโฆษณานินทาพระพุทธเจ้านี่เป็นโทษอันหนึ่งที่พระเทวทัตทำและรายการที่สองพระเทวทัตปล่อยช้างนาราคีรีให้ไล่แทงพระพุทธเจ้าแต่พระนนท์เอานิ้วยันไว้ช้างก็ล้มลงรายการที่สามพระเทวทัตใช้ในขมังธนูไปยิงพระพุทธเจ้าแต่พระพุทธเจ้าก็ทรงเทศในขมังธนูทั้งหมดละพยศเป็นแล้วก็ขอบวชเป็นพระพระเทวทัตเจ็บใจจึงกลิ้งหินให้ทับองค์สมเด็จพระจอมไตรแต่ก็มีก้อนหินเข้ามารับไว้ก้อนหินสะเก็ดก้อนเล็กๆกระเด็นไปถูกพระบาทขององค์สมเด็จพระบรมโลกนาถห่อพระโลหิตแล้วต่อมาพระเทวทัตคบคิดกับพระโกกาลิกะทำสงฆ์ให้แตกแยกกันไม่สามารถจะทำสังฆกรรมร่วมกันได้เป็นอันว่าโทษก็ว่าเทวทัตหนักมากก็เลยไม่ต้องรอตายเอาไว้หน้าแผ่นดินก็สูบเอาว่าเทวทัตลงไปเวจีมหานรกโดยที่ยังไม่ทันจะตายนี่ท่านหนึ่งแล้วท่านที่สองก็คือท่านสุปปพุทธะคือพ่อของพระเทวทัตคนนี้ก็เป็นลุงของพระพุทธเจ้าเองเป็นพ่อของนางพิมพาเมื่อพระเทวทัตถูกธรณีสูบโกรธพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคิดจะกลั่นแกล้งวันหนึ่งเมื่อองค์ตอนเช้าเขาทั้งหลายเหล่านั้นในฐานะที่เป็นฐานะที่เป็นพระราชารู้ว่าพระพุทธเจ้าจะทรงเสด็จไปโปรดสัตว์คือบิณฑบาตสายนั้นเขาหวังจะกั้นทางองค์สมเด็จพระพักตร์วันจึงได้พาลูกน้องไปนั่งกินเหล้าขวางทางไม่ให้พระพุทธเจ้าทรงเสด็จไปบิณฑบาตได้เมื่อองค์สมเด็จพระจอมไตรเห็นสุปปพุทธะทำอย่างนั้นก็ทรงเสด็จกลับในที่สุดวันที่7หลังจากวันนั้นสุปปพุทธะก็ถูกธรณีสูบลงเวจีมหานรกมาอีกท่านหนึ่งก็คือนันทมานพนันทมานพนี่เป็นญาติกับท่านอุบลวรรณาเถรีคือท่านอุบลวรรณาเถรีนี่เป็นพระอรหันต์ตามประวัติก็คือได้แก่กันหาซึ่งเคยเป็นลูกของพระพุทธเจ้าในสมัยที่เป็นพระเวสสันดรแต่เมื่อองค์สมเด็จพระชินวรมาตรัสในชาตินี้มาเกิดไม่ทันจึงไปเกิดเป็นลูกของมหาเศรษฐีมีความสวยงามมากมีพระราชาบ้างเศรษฐีบ้างส่งทูตมาขอกันมากมายท่านพ่อจึงเข้ามาถามว่าเจ้าจะตกลงกับใครท่านอุบลวรรณาเถรีก็บอกกับท่านพ่อว่าต้องการจะบวชพ่อก็ดีใจจะได้หมดเรื่องท่านมีรูปร่างสวยมากบวชแล้วไม่ช้าก็สำเร็จอรหัตผลพร้อมไปด้วยปฏิสัมภิทาญาณสำหรับนันทมานพนี้เป็นหลานของท่านพ่อติดพันนั้นท่านอุบลวรรณาเถรีมานานเวลานั้นเมื่อท่านบวชแล้วก็อยู่กระท่อมในป่าเวลาที่ท่านอุบลวรรณาเถรีไปบิณฑบาตเขาก็ไปแอบอยู่ใต้เตียงเมื่อท่านกลับมาจากบิณฑบาตกำลังเหนื่อยขึ้นนอนพักบนเตียงเขาก็ขึ้นไปข่มขืนทำชำเราพระอรหันต์ท่านก็บอกว่านันทมานพท่านจงอย่าเป็นผู้ชิบหายที่เลยเขาก็ไม่ยอม สามารถทำจนได้แต่มันลงมาจากเตียงพอเท้าจดพื้นแผ่นดินก็ถูกธรณีสูบทันทีนี่เพราะถือท่านถือว่าเป็นกรรมหนักมากแล้วท่านที่สี่ก็ได้กับนันทยักษ์นี่พูดกันถึงว่าคนที่ตกนรกคือว่ายังไม่สิ้นลมปราณนันทยักษ์ก็เหมตายักษ์เหาะบรรยากาศหลังจากเฝ้าพระท้าวเวสสุวรรณแล้วในขณะที่ห่อมาปรากฏว่าอากาสาวกเบื้องขวาขององค์สมเด็จพระบพิตรแก้วคือพระสารีบุตรกำลังเข้านิโรธสมาบัติอยู่ปรากฏว่าอากาศช่องนั้นเป็นการปิดกั้นนันทยักษ์กับเหมตายักษ์ไม่สามารถจะข้ามไปได้ความจริงเหมตายักษ์นี่เป็นพระโสดาบันสำหรับนันทยักษ์เป็นยักษ์ที่มีความดุร้ายมองลงไปเห็นพระสารีบุตรกำลังนั่งเข้านิโรธสมาบัติแกก็เลยโกรธคิดว่าพระองค์นี้สมณะองค์นี้มาแกล้งเรานั่งขวางทางจะจัดการกับพระสารีบุตรเหมตายักษ์ก็ห้ามแต่ว่านันทยักษ์ไม่ยอมตามลงไปที่ภาคพื้นดินใช้กระบองตีพระสารีบุตรที่ทิศะท่านกล่าวว่ากำลังของนันทยักษ์นั้นแต่หากว่าจะตีเขาพระสุเมนเขาพระสุเมนก็ยับแต่การตีพระสารีบุตรขณะที่เข้านิโรธสมาบัติแม้แต่เส้นผมก็ไม่ไหวเมื่อตีแล้วก็ปรากฏว่าพระสารีบุตรท่านก็ไม่รู้ตัวเพราะเข้านิโรธสมาบัติแต่ว่านันทยักษ์ถูกธรณีสูบลงอเวจีมหานรกทั้งที่ยังไม่ตายรายที่ห้าได้กับจินตมานิวิกาจินตมานิวิกานี่เป็นคนของบรรดาพวกเดรัจฉีทั้งหลายพวกเดรัจฉีทั้งหลายเมื่อองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดามีคนเลื่อมใสมากปรากฏว่าเขาเหล่านั้นเป็นคนขาดลาภสการะเพราะคนมาสนับสนุนพระพุทธศาสนามากเมื่อคนมาสนับสนุนมากขาดลาภสการะก็เกิดความไม่พอใจในองค์สมเด็จพระจอมไตรหาทางทำอันตรายด้วยประการทั้งปวงจนกระทั่งส่งคนไปฆ่าพระโมคคัลลาโดยคิดว่าพระโมคคัลลานี่ชอบเที่ยวสวรรค์ชอบเที่ยวนรกและก็มาส่งข่าวแก่ชาวบ้านทั้งหลายชาวบ้านทั้งหลายมีความเริ่มใสจึงพากันเข้ามานับถือพระพุทธศาสนามากเขาก็ขาดลาภไปจึงได้นัดหมายให้จินตมานิวิกาซึ่งเป็นหญิงสาวเป็นบริษัทของเขาว่าจงทำทีเป็นสตรีที่มีคันเอาไม้กันจันมากลึงเข้าอีกด้านหนึ่งแบนลั่นด้านหนึ่งนูนแล้วเชือกผูกทำเหมือนคนกำลังมีคันแล้วก็เอาไม้มาทุบมือแล้วทุบเท้าให้เท้าหลังเท้าหลังมือบวมเหมือนคนมีคันจริงๆยอดหญิงจินตมานิวิกาเธอได้รับรางวัลจากบรรดาผู้เดรัจฉีทั้งหลายมากต้องการให้กลั่นแกล้งองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเธอก็ไม่คิดอะไรคิดอย่างเดียวว่าเราได้เงินก็เป็นพอเรื่องเงินนี้บรรดาท่านทั้งหลายสังหารคนชั่วมามากเพราะว่าคนชั่วต้องย่อยยับเพราะความโลภเป็นปัจจัยเพราะอะไรเพราะเงินมันบังตาไม่เห็นความดีเลยเห็นความชั่วคิดแต่อย่างเดียวว่าเราได้เงินก็แล้วกันเป็นอันว่าจินตมานิวิกาเมื่อได้รับรางวัลจากบรรดาท่านเดรัจฉีทั้งหลายผู้เป็นอาจารย์เขาจัดการให้ทำอย่างนั้นเธอก็ปฏิบัติตามด้วยความเต็มใจเพราะได้รางวัลมาก ในวันหนึ่งองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้ากำลังแสดงพระธรรมเทศนาอยู่โฉมตรูจินตมานิวิกาเธอจึงเข้าไปยืนอยู่ไกลๆแล้วก็ชี้หน้ากล่าวว่าพระสมณท่านสมณะโคดม ท่านจะมานั่งหน้านวลนั่งเทศอยู่เพื่อประโยชน์อะไรเวลานี้ท้องไส้ของฉันก็โตขึ้นมาแล้วอีกไม่นานนักมันก็จะคลอดฟืนตองที่สำหรับจะอยู่ไฟก็ไม่มีที่สำหรับจะคลอดก็ยังไม่มีขอท่านนี้ได้โปรดเห็นกับลูกในท้องที่เรามีร่วมกันช่วยจัดการหาสถานที่คลอดหาฟืนสำหรับอยู่ไฟนี่พระองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาทรงสันดับกระเพาะกระพงกำลังเทศอยู่แทนที่องค์สมเด็จพระบรมครูจะกล่าวคล้ายๆสมเด็จพระพิจิตรมารจึงได้มีพระพุทธฎีกาตรัสว่าภคินีดูกรน้องหญิงเรื่องที่เธอพูดว่าตถาคตไปทำให้เธอท้องนั้นคนอื่นไม่มีใครเขารู้ด้วยมีเราสองคนเท่านั้นที่รู้ร่วมกันแม้ถ้าพูดสมัยนี้ก็น่ากลัวจะจมไม่ลงแต่ได้ว่าพระองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอย่างนั้นพระอินทร์คือท้าวโกสีสกเทวราชองค์ปัจจุบันเห็นว่าจินตวิมานิเวกาการแกล้งองค์สมเด็จพระพักวันเกินคนดีจึงได้แปลงเป็นหนูตัวเล็กคลานเข้าไปในผ้ากัดสายเชือกที่ก็ผูกท่อนแก่นจันทร์กลึงไว้จนนูนคล้ายคนท้องขาดไม้ก็หล่นลงมาเป็นอันว่าบรรดาประชาชนทั้งหลายที่ฟังเทศองค์สมเด็จพระจอมไตรก็ทรงทราบว่านางแกล้งพระพุทธเจ้าจึงพากันเอาก้อนดินบ้างท่อนไม้บ้างไล่ขว้างนางมันก็พยายามวิ่งหนีถ้าวิ่งไปได้ไม่กี่ก้าวก็ปรากฏว่าธรณีสูบลงอเวจีมหานรกนี่เล่าสู่กันฟังมีเวลานิดหนึ่งนอกจากนั้นก็มีอีกท่านหนึ่งก็คือที่เราฟังกันมาแล้วก็ได้แก่กปิละภิกขุคือว่าแล้วก็นี่เป็นพระนะพระด่าพระก็พยายามด่าพระที่เขามาตักเตือนแต่ความจริงการด่ากันนี่ท่านปรับแค่อาบัติปาจิตีเท่านั้นในเวลาที่ท่านหลายฟังพระวินัยก็จะบอกว่าเอ๊ะอาบัติปาจิตีนี่มันเล็กน้อยนี่แสดงก็ตกแต่ความจริงไม่ใช่อย่างนั้นท่านมหากบิณแต่ปลาที่ก็ชื่อว่ากบิณนั้นไม่ใช่พระมหากบิณด่าพระที่มาตักเตือนด้วยความหวังดีทั้งแม่และน้องสาวก็ช่วยกันด่าพระเป็นนั้นว่าทั้งสามท่านนี้เมื่อตายจากความเป็นคนก็ลงไปเสวยทุกขเวทนาในอเวจีมหานรกเป็นอันว่าเรื่องการลงอเวจีบรรดาเพื่อนภิกษุสมณเณรทั้งหลายจงอย่าปรามาสในพระธรรมวินัยคิดว่าเป็นกรรมเล็กน้อยคืออาบัติปาจิตตีที่เขาบอกกันว่าแสดงอาบัติตกนี่ความจริงไม่ใช่อย่างนั้นสิ่งแสดงอาบัติก็ตกนรกอย่างกปิละภิกขุนี่ภิกขุชื่อว่ากบิณหรือว่าพี่แม่น้องสาวกับแม่ของพระกบิณเป็นต้นไปเอาละบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผลแห่งการเสวยทุกขเวทนาในเวจีมหานรกเราจะพันนากันไปยังไงมันก็ไม่จบเพราะเรื่องราวมันมีมากสำหรับเรื่องราวของอเวจีมหานรกนี้ก็จะเว้นไว้แต่เพียงเท่านี้คือนรกขุมใหญ่ต่อไปก็จะนำเรื่องราวในนรกบริวารมาพูดให้ท่านฟังตามพระบาลีสำหรับวันนี้การเวลาก็ยุติก็หมดเสร็จแล้วก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีเป็นผู้มีจิตบริสุทธิ์จงมีแด่บรรดาท่านทั้งหลายผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี
3: หลายท่านกำลังอยู่ในภวังค์แห่งการหลับไหลหลายคนหลายท่านกำลังขมักขม้นกับการเตรียมตัวไปทำงานขอท่านทั้งหลายจงเก็บเกี่ยวเอาประโยชน์จากการฟังธรรมะในเช้านี้ไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของท่านเถิดอาจจะมีประโยชน์อยู่บ้างไม่มากก็น้อยบางทีอาจจะเป็นไฟส่องสว่างให้ท่านเดินในเวลาที่ชีวิตกำลังมืดมนก็เป็นไปได้นะครับวันนี้ผมยุทธนาจิตจรุงลาไปก่อนครับวันนี้สวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดเผยหนี้ครัวเรือนลดลงพร้อมคาดการเศรษฐกิจไทยขยายตัวร้อยละ 2.3 อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: โหเห็นแดดแรงสะใจแบบนี้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ดีไหมนะจะได้ลดค่าไฟด้วย
3: Do it now เลือก PEA Solar ที่มอบพลังงานไฟฟ้าสะอาดและปลอดภัยให้กับทุกชีวิตอย่างมีคุณภาพเพราะ PEA เขาบริการครบวงจรด้วยทีมงานวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพแถมมีสาขาให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศด้วยนะจะได้เลิกลังเลแบบนี้สักทีนะพ
4: ่
3: อ
4: ค่าไฟลดแถมยังรักโลก Do it now Green Power by PEA
5: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24-26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
7: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
8: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่

0: อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
1: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
2: ธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดเผยหนี้ครัวเรือนลดลงคาดการเศรษฐกิจไทยขยายตัวร้อยละ 2.3 จากความยืดหยุ่นและมาตรการรัฐ
3: นายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสถานการณ์หนี้ครัวเรือนในไตรมาสที่1ปรับลดลงต่ำสุดในรอบ3ปีถือเป็นสัญญาณที่ดีและยังไม่น่ากังวลแม้ยอดหนี้โดยรวมจะลดลงไม่มากแต่สัดส่วนหนี้ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ปรับตัวลดลงจากการขยายตัวของเศรษฐกิจขณะที่สถาบันการเงินยังคงเพิ่มความระมัดระวังในการปล่อยสินเชื่ออย่างไรก็ตามธนาคารแห่งประเทศไทยกำลังเดินหน้าแก้ไขปัญหาหนี้เชิงโครงสร้างร่วมกับนโยบายของรัฐบาลเพื่อบรรเทาภาระหนี้ของประชาชนในระยะกลางและระยะยาวพร้อมติดตามปัจจัยสำคัญในช่วงครึ่งปีหลังได้แก่อัตราเงินเฟ้อและหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือ NPL โดยคาดว่าเงินเฟ้อจะชะลอตัวลงส่วน NPL อาจเพิ่มขึ้นเล็กน้อยแต่ยังอยู่ในระดับที่บริหารจัดการได้และยังคงประเมินว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้จะขยายตัวได้ประมาณร้อยละ 2.3 จากแรงสนับสนุนของมาตรการภาครัฐซึ่งดีกว่าที่เคยกังวลในช่วงต้นปฏิพลสัทพรมมารายงาน
2: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงนามความร่วมมือกับองค์กรศาสนาอิสลามสร้างเครือข่ายตั้งเป้าหมายให้กลุ่มเปราะบางเข้าถึงสวัสดิการรัฐ
4: นายกันตพงษ์รังสีสว่างปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU โครงการเสริมพลังองค์กรทางศาสนาเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางร่วมกับสำนักจุฬาราชมนตรีสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยและกรมการศาสนาภายในงานแกรนด์ฮาลานแบงคอก2026โดยนายกันตพงษ์กล่าวว่ากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ดูแลประชาชนกลุ่มเปราะบางกว่า20ล้านคนจึงต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะองค์กรทางศาสนาที่ใกล้ชิดกับประชาชนในพื้นที่เพื่อร่วมค้นหาชี้เป้าประสานงานและส่งต่อผู้ประสบปัญหาทางสังคมเข้าสู่ระบบการช่วยเหลือให้ได้รับการคุ้มครองอย่างรวดเร็วและทั่วถึงทั้งนี้ยังระบุว่าความร่วมมือครั้งนี้เป็นการต่อยอดจากโครงการเสริมพลังวัดพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางที่ประสบผลสำเร็จจึงขยายเครือข่ายสู่ภาคีองค์กรศาสนาอิสลามเพื่อร่วมกันยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างโอกาสให้ประชาชนกลุ่มเปราะบางทั่วประเทศอย่างยั่งยืนนิตยาคุณสิมรายงาน
2: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026อาร์เจนตินายิง2ประตูช่วงท้ายเกมแซงชนะอังกฤษ2ประตูต่อ1ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ
5: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบรองชนะเลิศระหว่างทีมชาติอาร์เจนตินาแชมป์เก่ากับทีมชาติอังกฤษเกมนี้ทั้ง2ทีมเปิดเกมแรกกันอย่างดุเดือดและเป็นทัพสิงโตคำรามได้ประตูขึ้นนำ1ประตูต่อ0จากแอนโทนีกอร์ดอนในนาทีที่55เกมทำท่าจะจบที่สกอร์นี้และเป็นทัพสิงโตคำรามผ่านเข้าชิงชนะเลิศแต่ในช่วงท้ายเกมนาทีที่85เอนโซ่เฟอร์นันเดสยิงไกลสุดสวยให้ทัพฟ้าขาวไล่มาเป็น1ประตูต่อ1จากนั้นช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่90+2ลาวตาโรมาร์ติเนสโขบประตูชัยให้อาร์เจนตินาชนะ2ประตูต่อ1ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปป้องกันแชมป์กับทีมชาติสเปนในคืนวันที่19กรกฎาคมนี้ส่วนอังกฤษไปชิงที่3ปุริมภาสอนการรายงาน
2: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7 นาฬิกาค่ะ
6: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: เด็กไม่ใช่ผ้าขาวทำไมหมอถึงกล่าวไว้เช่นนั้นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวทั้งในมิติทางสังคม
2: ประโยคเด็ดของนายแพทย์สุริยะเดลทริปาตีผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นที่เปิดโลกพ่อแม่ให้มองลูกตามความเป็นจริงพบกับคุณหมอเดลที่จะมาให้แง่คิดข้อแนะนำมุมมองที่น่าสนใจรวมด้วยวารุณีซื่อสัตย์สกุลชัยในรายการคุยกับหมอเดลทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ถึง 19:00 น.ตรงทาง FM 97ไลฟ์สด Facebook QFM
1: แล้วพบกันนะครับ
3: ช่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 18:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 18:00 น.นะครับเจ้านายโอนโอน
4: สวัสดีครับผมหมอสุดชายปัญญารชุนครับ
5: สวัสดีค่ะดิฉันเพ็ญศรีปัญญารชุนค่ะ
6: มาติดตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัยเกษียณและเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวกับผู้ดำเนินรายการ2พ่อลูกในแพทย์สุดชายและเพ็ญศรีปัญญารชุนในรายการ Smart Life วัยเกษียณ FM 97 Quality News Station ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 19:30 น
7: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยศิรินทร์รัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 11:00 นรอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
8: ณราพงศ์วัยวัฒน์
9: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 18:00 น.ถึง 19:00 น.ที่นี่ FM 97 สถานีข่าวคุณภาพครับ
8: ชัดทุกประเด็น
9: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
8: ณราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาณราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาในเช้าข่าวชัด
10: อรุณสวัสดิ์ครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทางวิทยุ FM 97ทางออนไลน์เพจ QFM แล้วก็ Facebook นรพงศ์วัยวัฒน์ด้วยนะครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเช้าข่าวชัดพฤหัสบดีที่16กรกฎาคมครับยังคงต้องติดตามเรื่องไฟไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวกันต่อนะครับท่านผู้ฟังครับล่าสุดตัวเลขผู้เสียชีวิตอยู่ที่33รายแล้วนะครับรายล่าสุดที่33เนี่ยเป็นนักร้องของวงทศกัณฐ์ชื่อดินนะครับทิติวัฒน์แก้วกัญหาได้เสียชีวิตรวมเป็น33รายแล้วนะครับส่วนในทางคดีทางตำรวจโดยท่านผู้บังคับการนครบาล2พลตำรวจตรีเกียรติคุณสนธิเนนบอกว่าได้มีการสอบปากคำพยานไปแล้ว52ปากเป็นผู้ประกอบการ1รายเป็นพนักงานของร้าน16ญาติของผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บ33รายแล้วก็เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจที่เกิดเหตุอีก2รายนะครับจะให้ท่านผู้ฟังเสียงของผู้ประสบเหตุที่อยู่ในเหตุการณ์ในนาทีเกิดเหตุหน่อยเขาเห็นอะไรแล้วเขาประสบอะไรบ้างเชิญครับ
11: พี่อยู่ไปประมาณ 4 ทุ่ม 4 ทุ่มครึ่งนี่แหละครับไปถึงหลังก็ประมาณ5 ทุ่มนี่แหละ
12: ตอนนั้นเรานั่งตรงไหน
11: นั่งตรงโซนโต๊ะหน้าแหละครับ
12: แล้วเราเห็นอะไรบ้าง
11: ก็เห็นแต่ตอนแรกก็ไม่เห็นอะไรนะครับเห็นแต่ควันออกมาเฉยครับ
12: คว
11: ัน
12: ออกมาจากไหนครับ
11: ตรงเพดานครับ
12: เพดาน
11: ครับ
12: หล
11: ังจากนั้นมันก็มีควันนั่งประมาณ3 หรือ 4 วินาทีแหละควันก็มาแล้วควันดำมาเลยครับแล้วก็ไฟตามมาครับแล้วก็จังหวัดนั้นมันก็ดับมืดไปหมดเลยไม่เห็นอะไรแล้วครับ
12: แล้วเราวิ่ง
11: ออกมาทางประตูลูกอมครับ
12: ประตูลูกอมประตูห้องน้ำ
11: ใช่ครับ
12: ตอนนั้นมันเปิดอยู่แล้วไหม
11: มันเปิดแล้วครับเพราะว่ามันมีพี่กาดคนหนึ่งอยู่เขามาส่องไฟฉายให้
12: ส่องไฟฉายคือให้สัญญาณ
11: ใช่ครับ
12: มีคนวิ่งมา
11: เยอะครับแบบว่าแบบเดินกันแบบไม่ได้แล้วแหละครับเดินแบบเสียดสีกันเลยเลย
12: ตอนที่เราว
11: ิ่
12: งไปออกประตูมาเนี่ยมันเ
11: บียดเลยครับเบียดเลยครับผมว่าน่าจะเยอะนี่นะครับตรงนั้น
12: ก่อนหน
11: ้
12: าน
11: ี้
12: ได้ยินเสียง
11: คนอะไรไม่มีเลยครับกลิ่นอะไรก็ไม่มีครับ
13: รับของให้แม่ค่ะจะเป็นผู้เสียชีวิตค่ะ
14: แล้วใครคนไหน
13: อาจจะเป็นเพื่อนสนิทแม่ค่ะที่เสียชีวิตเหมือนกัน
14: ทั้งคู่เลยใช
13: ่
14: ไหม
13: ใช่ค่ะเสียชีวิตทั้งคู่ค่ะ
15: เขาไปด้วยกันในร้านนั้นเหรอคร
13: ับ ใช่ค่ะแล้วก็เสียชีวิตอยู่ที่เดียวกันก็เลยทำศพด้วยกันหนูก็เลยมารับของแทนน้อง
14: รับถึงที่มารับวันนี้มีอะไรมาครับ
13: วันนี้มารับเป็นกระเป๋าค่ะเมื่อวานหนูรับโทรศัพท์ไปแล้ว
14: ของแม่เราไปอะไรบ้าง
13: ของแม่ก็จะมีโทรศัพท์กับกระเป๋า
14: ของเพื่อนแม่
13: เป็นโทรศัพท์กับกระเป๋าเหมือนกันค่ะเพราะว่าม
14: ีกำไรทองคาเทียอยู่ครบไหม
13: ยังอยู่ครบค่ะข้าวของแม่กับพี่ยังอยู่ครบ
15: ได้เจอกับทนายของร้านหรือยังครับ
13: ยังไม่ได้เจอเลยค่ะแล้วก็ยังไม่ได้รับการติดต่อมาจากเจ้าของร้าน
14: ผมเมื่อวานเมื่อลงจังหวัดเลยมีบอกว่าได้เจอเราติดต่อค่ะเยียวยาเบื้องต้น10,000 บาทแต่เราสามารถติดต่อได้กับที่นี่เลยเราได้กรรมฐาน
13: ยังไม่ได้ประสานงานเลยค่ะเพราะว่าอยากเคลียร์เรื่องกับแม่ให้เสร็จก่อน
16: อยากได้รับการเยียวยายังไงบ้าง
13: ก็อยากให้เขาโทรติดต่อทางญาติเองมากกว่าการที่จะให้ญาติมาติดต่อที่สน.เพราะว่าแต่ละคนเขากลับบ้านเกิดไปหมดแล้วเพราะว่าเขาก็ไม่คงไม่มีเวลาเพราะว่าแต่ละคนผู้เสียชีวิตเขากับแต่ละคนก็ไปไกลเหมือนกันใช่ค่ะ
15: คิดว่าเงินเยียวยา10,000 บาทในเบื้องต้นเนี่ยครับทางญาติคิดเห็นยังไงครับ
13: หนูว่ามันไม่พอกับการที่ทำศพเพราะว่าอย่างหนูว่าหนูก็ไปกู้ยืมเงินมาเพื่อมาทำศพแม
10: ่นั่นคือเสียงของผู้ประสบเหตุแล้วก็ญาติของผู้ประสบเหตุนะครับพนักงานในร้านคนหนึ่งชื่อต้อมเขาทำงานเป็นแคชเชียร์ของโรงเบียร์เขาบอกว่าเห็นประกายไฟลุกขึ้นบริเวณเพดานโซนด้านหน้าเวทีของดนตรีเห็นกลุ่มควันจำนวนมากครับจากนั้นก็วิ่งหนีออกจากร้านมาเขาบอกว่าไม่มีการประกาศหรือว่าสัญญาณแจ้งเตือนใดๆทั้งสิ้นนะครับเอาฟังเสียงของแคชเชียร์ของร้านนะครับ
17: แล้วก็คือวิ่งออกเลยผมก็ไม่ได้สนใจตรงแคชเชียร์เลยครับก็คือผมก็วิ่งออกไปเลยเหมือนกันเวลาเที่ยงคืนครึ่งก็จะไล่เช็คบิลแล้วครับตามโต๊ะอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับทุกโต๊ะเลยจะไล่เช็คบิลปิดประมาณ2:00ครับแต่เช็คเที่ยงคืนนี่ก็คือจะไล่เช็คบินทุกโต๊ะแล้วเริ่มเคลียร์แต่จังหวะที่ผมแบบไปเข้าห้องน้ำเสร็จมาแล้วผมก็ยืนอยู่ตรงแคชเชียร์พอดีแล้วก็มีน้องแบบตะโกนบอกว่าไฟไหม้ครับพากันวิ่งหนีออกทางหลังร้านเป็นประตูครัวครับประตูที่3ผมแค่เห็นแค่ไฟเฟลไฟที่บนเพดานแล้วผมก็วิ่งเลยครับก็ไม่ได้เห็นอะไรแล้วช่วงประมาณกลางเวทีทีนี้ทางเจ้าของร้านก็คือพี่นายก็วิ่งไปน่าจะวิ่งไปเอาผังทางดับเพลิงเพื่อจะดับไฟครับแต่ทีนี้ไฟมันลุกไวมากก็เลยเกิดเหตุการณ์ที่แบบไฟฟูออกมาจากทางประตู
18: ถังดับเพลิงในร้านเนี่ยมีกี่ถังครับ
17: ไม่ทราบเลยครับแต่น่าจะมีไว้ตามจุดต่างทางออกทางอะไรด้วยนะน่าจะมีก็เห็นได้ชัดครับก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับก็มีครับมีก็ตรวจเช็คก็แต่ไม่บ่อยมากครับก็มีการตรวจเช็คอะไรบ้างได้ยินก็สาหัส
10: นั่นคือเสียงของพนักงานร้านที่เป็นแคชเชียร์นะครับเมื่อวานนี้มีตัวแทนจากวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัยคุณบุษกรแสนสุข ประธานสาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัยที่อยู่ในสังกัดของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ก็เข้าไปตรวจสอบร้านที่เกิดเหตุแล้วก็บอกว่าบนฝ้าเพดานมันเป็นโครงสร้างเหล็กมีการพ่นโฟมฉนวนกันความร้อนออกมาจุดนี้แหละเป็นจุดที่เกิดเหตุไฟไหม้ซึ่งวันนี้หนังสือพิมพ์ไทยรัฐเขาพาดหัวว่าต้นตอฉนวนกันความร้อนจุดไฟนรกเผาโรงเบียร์เอาฟังเสียงคุณบุษกรแสนสุขครับ
19: ฝ้าเพดานน่ะมันเป็นโครงสร้างเหล็กมันก็จะมีเคลือบด้วยพวกฉนวนกันความร้อนคือตรงเวทีกับบาน้ำจะมีการเคลือบ2แบบถ้าเป็นบริเวณพื้นที่ทั่วไปจะเป็นการเคลือบที่เหนือฝ้าเพดานเคลือบขึ้นไป3นิ้วแต่ถ้าเป็นบริเวณเวทีและบาน้ำจะเคลือบทั้งด้านล่างและเคลือบด้านบนด้านล่างเนี่ยยังเหลือเนื้อโฟมนะคะแต่ด้านบนเนี่ยเราไม่พบเนื้อโฟมแล้วมันมีรอยไหม้มันเกิดสภาพการไหม้ข้างในพอสมควรจนเกิดว่าแรงดันสูงอัดลงด้านล่างบริเวณที่ลุกไหม้เยอะที่สุดที่โฟมหายปริมาณหายเยอะสุดก็คือโซนหน้าเวทีจะเห็นมีกลุ่มควันซึ่งพวกนั้นคือไอ้ก๊าซเชื้อเพลิงที่เขาบอกว่าแสบจมูกมีแก๊สพุ่งลงมาตรงนี้คือว่ามันลุกไหม้ข้างในนะคะแล้วก็ข้างในมันมีอากาศมันจำกัดนะคะมันก็เป็นแรงดันสูงที่มันก็พุ่งลงมาตามจุดต่างๆไม่ว่าจะเป็นจุดที่เป็นช่องเจาะพวกโรงโคมช่องเจาะอะไรตามฝ้าเพดานเราก็จะเห็นไอเชื้อเพลิงตรงนี้ก๊าซเชื้อเพลิงตรงนี้พุ่งเป็นควันลงมาแล้วก็มาเกิดการลุกติดไฟทีนี้เนี่ยการที่พุ่งเป็นลำเนี่ยก็ด้วยความที่จังหวะเกิดการอพยพแล้วมีการไปเปิดประตูด้านหลังลมมันก็ปะทะนะคะลมส่งมันก็เลยเกิดการลุกไหม้รุนแรงก็เมื่อไหร่ที่มันเพดานต่ำนั่นหมายถึงว่าเพดานต่ำแล้วไฟติดที่เพดานการแผ่รังสีความร้อนเนี่ยนะคะมันก็จะยิงลงมาเนี่ยนะถ้าเพดานต่ำเนี่ยมันก็จะเร็วขึ้นลงมาถึงด้านล่างและอีกการหนึ่งก็คือการเคลื่อนที่นะคะของไฟเนี่ยมันก็จะเร็วขึ้นแล้วที่สำคัญชั้นควันก็จะถูกกดลงมาแล้วเป็นอันตรายกับการหนีไฟมากขึ้นนะคะชั้นควันจะกดลงมาจนถึงระดับจมูกคนเนี่ยนะคะอันนี้ก็จะเพดานต่ำก็จะเป็นปัจจัยตามมาตรฐานเนี่ยต้องมองเรื่องการระบายควันไฟออกไปด้วยนะคะว่าเมื่อเกิดเหตุเนี่ยต้องมีการ
10: เสียงของคุณบุษกรแสนสุขนะฮะทีนี้เรื่องของผู้บาดเจ็บครับเลขาสปสช.สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติบอกว่าผู้บาดเจ็บที่เป็นเคสสีแดงสาหัสนี้นะครับทุกคนก็ได้รับการดูแลตามสิทธิ์ของยูเซปก็คือเจ็บป่วยฉุกเฉินกรณีวิกฤตมีสิทธิ์รักษาในทุกที่ใน72ชั่วโมงแรกนี้นะครับทีนี้พอครบ72ชั่วโมงแล้วเนี่ยใครที่ยังอยู่ในภาวะวิกฤตแล้วก็ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้เนี่ยก็จะยังได้รับสิทธิ์ยูเซปรักษาฟรีที่เดิมต่อไปอีกนะครับถ้าแพทย์เขาประเมินแล้วว่าอาการยังสาหัสวิกฤตแล้วถ้าเคลื่อนย้ายแล้วมีความเสี่ยงสูงเนี่ยแม้จะเกิน72ชั่วโมงไปแล้วเนี่ยก็ยังได้สิทธิ์ในการรักษาฟรีในโรงพยาบาลเดิมต่อไปอีกครับก็จะได้สิทธิ์ตามกองทุนที่ตัวเองสังกัดอยู่นะครับอันนี้กรณีของผู้ป่วยวิกฤตนะครับเรื่องที่จะป้องกันเหตุปลัดกระทรวงมหาดไทยรับลูกนายกรัฐมนตรีเร่งแก้กฎหมายสถานบันเทิงให้ทันสมัยคือกฎหมายสถานบันเทิงนี่ก็คือไอ้เรื่องที่กำหนดโซนนิ่งครับมันเป็นกฎหมายเก่ามานานแล้วกำหนดโซนนิ่งไว้3จุดRCA พัดพงรัชดาพิเศษเนี่ยทีนี้ในจุดต่างๆเนี่ยเขาก็ไปขออนุญาตเป็นร้านอาหารที่มีดนตรีได้ก็อย่างที่โรงเบียร์เนี่ยแหละครับและจะทำยังไงนายกอนุทินเนี่ยก็สั่งการให้มีการไปแก้ไขปลัดกระทรวงมหาดไทยคุณอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ก็บอกว่าในกรุงเทพเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของทางตำรวจ บช.น.ที่จะเสนอทางกรุงเทพมหานครต่างจังหวัดก็เป็นเรื่องของทางผู้ว่าท่านบอกว่ากระทรวงมหาดไทยเตรียมที่จะเรียกประชุมด่วนมอบหมายให้รองปลัดกระทรวงมหาดไทยฝ่ายความมั่นคงไปประสานการประชุมคาดว่าจะมีการแก้ไขเร็วๆนี้นะมีเรื่องไฟไหม้โรงเบียร์นะครับมีข่าวจากทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณพลพีสุวรรณชวีซึ่งกำกับดูแลการไฟฟ้าทั้งส่วนภูมิภาคและก็นครหลวงครับแจ้งว่าในการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติกพช.เนี่ยที่ประชุมมีมติอย่างนี้ครับ 1. ปรับเกณฑ์ค่าไฟคิดอัตรา3บาทในกลุ่มผู้ใช้200ยูนิตแรกอันที่2มีมติเอาค่าไฟสาธารณะที่เรียกกันว่าค่าไฟทางนั้นนะครับออกจากบินของประชาชนแล้วรัฐบาลก็จะไปหาวิธีการบริหารจัดการงบประมาณเองฟังเสียงคุณพลพีสุวรรณชวีครับ
20: 3บาท200ยูนิตนะครับแล้วก็ให้ไปพิจารณาอัตราค่าไฟจะเก็บจาก Data Center นะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือไฟสาธารณะเอาออกจากบินของพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็จะไม่ให้พี่น้องประชาชนได้ไป cover ตรงนี้เลยรัฐบาลนั้นก็จะดึงออกมาแล้วก็หาวิธีการบริหารจัดการในเรื่องของงบประมาณซึ่งตอนนี้สิ่งที่เราจะทำก็คือว่าเราก็จะไปเอาในตัวของ data center นะครับที่จะมีการลงทุนในอนาคตนะครับแล้วก็ data center ก็คณะกรรมการจะส่งต่อไปที่กกต.ในการพิจารณาเรทราคาแล้วก็ส่วนหนึ่งที่ได้ผลประกอบการจากการให้บริการ Data Center นั้นก็จะมา cover ค่าไฟในส่วนของสาธารณะแล้วก็ในส่วนของ3บาท200ยูนิตด้วย
21: ครับคือยังไม่ได้มีการกำหนดว่าอัตรา Data Center เป็นเท่าไหร่แต่ว่าหลักการนี่คือ
20: ใช่ครับโดยสมการนี่เราจะรู้แล้วว่าเอาตรงไหนมา cover ตรงนี้เพื่อที่จะเอาภาระออกจากประชาชนนะครับแล้วก็นโยบายต่างๆที่พิจารณาในวันนี้เนี่ยก็ต้องไปผ่าน hearing อีก15วันโดยที่ประมาณ15วันครับโดยที่การไฟฟ้าก็จะไปทำเฮียริ่งกกพ.ไปทำเฮียริ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมาเป็นสรุปอีกทีนึงแล้วก็เอาเข้าคร บ
21: อันนี้จะมีผลเมื่อไหร่ครับ
20: คิดว่าเร็วสุด first billing ไม่ถึงสิงหาครับครับ
21: แต่ว่าในระยะที่เอาค่าไฟออกมาแล้วยังไม่ได้เก็บในระดับเซ็นเตอร์ใน
20: ภูมิภาคก็รับไปดูแลนะครับจากผลกำไรของการดำเนินกิจกรรมต่างๆก็ว่าไปอีกส่วนหนึ่งก็อีแกรับไปดูแลนะครับส่วนสัดส่วนน่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวทางกกพ.เขาจะเรียกคุยอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะมาดูกันว่าไอ้คือไฟสนะเนี่ยมันประมาณ18นะครับแล้วก็ไฟ3บาทเนี่ยอีกประมาณ10นิดๆ นะครับรวมแล้วประมาณ30,000ล้านเนี่ยก็จะมาจากการบริหารตรงนี้โดยที่จะไม่เอาเงินภาษีโดยที่จะไม่เอาในส่วนของประชาชนได้มา cover เลยใช่ครับเราจะมีการบริหารจัดการเราจะมีในการที่เราจะไปปฏิบัติ
22: แต่นี่จะพอปีนี้ก่อน
20: ก็สมการนี้คงยาวอะครับแต่ว่าเราก็ต้องมาคุยกันว่าในส่วนไหนที่มันเป็นเดบิตเครดิตได้ไหมใช่ไหมครับอย่างเช่นสมมติว่าอีแกดขายไฟให้ผมติดหนี้อีแกดก่อนนิดนึงอีแกดอาจจะไปติดหนี้ซัพพลายเออร์นิดนึงเพื่อยืดหยุ่นเวลาพอรายได้จากส่วนหนึ่งที่เราตั้งใจว่าจะเอามาดูแลในส่วนนี้มาปุ๊บแล้วก็ทยอยคืน
21: อันนี้ที่ประชุมได้มีการพูดกันนะครับว่าสมมติว่า data center เข้ามาเยอะๆแล้วเราคิดอัตราเรทค่าไฟที่มันต่างกันทั่วไปแพงขึ้นไปเนี่ยจะกระทบการลงทุนอะไร
20: คือจริงๆแล้วเดี๋ยวคณะกรรมการที่เขาจะตั้งขึ้นโดยที่ท่านเอกนาถเป็นประธานในกปง.เนี่ยเขาก็จะพิจารณาเขาก็ดูจากการลงทุนของภูมิภาคเลยว่า Southeast Asia นั้นเป็นยังไงค่าไฟในประเทศอื่นมันเป็นยังไงนะครับแล้วก็มาตรการที่เราจะคิดเนี่ยเป็นยังไงเพราะว่าต้องกลับไปอย่างนี้นะครับ data center มีทั้งข้อดีและข้อเสียข้อดีคือลงทุนมหาศาลแต่ว่าไม่ได้จ้างงานสองก็คือว่ามาใช้ทรัพยากรเรามหาศาลไม่ว่าจะเป็นน้ำไม่ว่าจะเป็นไฟยิ่งใช้ไฟเยอะต้นทุนของการผลิตก็ยิ่งเยอะก็แปลว่ารายใช้แก๊สเยอะราคายิ่งสูงขึ้นเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องมีคนมา cover โดยที่อย่าส่งภาระต่อให้กับพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นวิธีการคำนวณเรทเนี่ยเดี๋ยวคณะกรรมการเขาจะว่ากันอีก
10: คุณพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยครับคมคิดคอลัมนิสต์วันนี้สายล่อฟ้าจากคอลัมน์กล้าได้กล้าเสียของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเขาเขียนเรื่องโรงเบียร์ณลาดพร้าวนี่ครับสายล่อฟ้าบอกว่าสรุปแล้วการไม่เข้มงวดกวดขัน ให้เป็นไปตามกฎหมายคือสาเหตุสำคัญทางกทม.บอกว่าจะพิจารณาเรื่องการแบ่งโซนใหม่เพื่อให้เปิดสถานบันเทิงรัดกุมมากยิ่งขึ้นและยังบอกด้วยว่าร้านนี้เจ้าหน้าที่ได้มาตรวจก่อนเกิดเหตุก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยแต่ทำไมยังมาเกิดเหตุได้ก็เพราะไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายจริงๆมันถึงเป็นเช่นนี้กระทรวงมหาดไทยที่รับผิดชอบเรื่องนี้ก็เกิดเรื่องซ้ำขึ้นมาอีกระหว่างที่กำลังเกิดเรื่องราวมากมายที่กำลังแก้ไขอยู่อนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในฐานะมท.1จะว่ายังไงเพราะถูกตั้งคำถามว่าลาออกจากตำแหน่งดีไหมเพราะเกิดเรื่องอาเพศหลายเรื่องแล้วก็คงไม่ได้คำตอบขนาดน้ำท่วมหาดใหญ่ตายเป็นร้อยยังไม่อินังขังขอบเลยสายล่อฟ้าคอลัมน์กล้าได้กล้าเสียของไทยรัฐครับเอาละครับพักกันสักครู่แล้วกลับมาติดตามกันต่อช่วงหน้าครับ
8: เช้าข่าวชัดโดยณราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
0: คุยครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
1: ทราบแล้วเปลี่ยนเสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเซียนข่าวรุ่นเก๋ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเซียนเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
8: ณราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาในเช้าข่าวชัด
10: 6:29 น.ครับกลับมาช่วงนี้มาติดตามข่าวใหญ่เรื่องการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นประเด็นใหญ่วันนี้มาจากการประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเมื่อวานนี้มีปลัดกระทรวงมหาดไทยคุณอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์เป็นประธานเขามีมติอย่างนี้ครับฟัน 5,814 รายโกงสอบท้องถิ่นเจอพิรุธจากคะแนนดิบ Daily Newsก็พาดหัวใหญ่เลยครับเชือดทุจริตสอบท้องถิ่นชี้ชะตา23กรกฎาคมเพิกถอน 5,814 ตำแหน่งขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีอนุทินก็ไปที่กองปราบครับไปตรวจเยี่ยมติดตามความคืบหน้าการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นนี่แหละครับมีทั้งผบ.ตร.มีทั้งผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางให้การต้อนรับนายกอนุทินบอกตอนหนึ่งครับว่าคดีนี้ไม่มีการบันเทาไม่มีการยืดหยุ่นไม่มีมวยล้มต้มคนดูทุกอย่างต้องถูกดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดทุกคนต้องไปตอบแทนหรือไปเกรงใจเกรงกลัวหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้ไม่มีฟังเสียงของนายกอนุทินครับ
2: ผมเพิ่งได้รับรายงานจากทางท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยซึ่งอยู่ในที่ประชุมด้วยก็ได้รับแจ้งมาว่าทางกสทหรือว่าคณะกรรมการสอบท้องถิ่นอะไรเนี่ยนะผมจำชื่อเต็มไม่ได้ก็ได้รับทราบถึงเหตุการณ์ไม่ชอบมาพากลเช่นนี้นะครับแล้วก็สัปดาห์หน้าวันที่23ครับจะต้องนำเรื่องทั้งหมดเหล่านี้ จากกสทจะมันเป็นขั้นตอนตามพรบนะไปเข้าที่ประชุมเขาเรียกกกลางซึ่งตรงนั้นเนี่ยตัวผมเป็นประธานผมก็จะไปเข้าประชุมตรงนั้นนะครับแล้วก็จะให้ทุกคนได้คือมันเป็นคณะกรรมการอะถ้าสั่งได้ป่านนี้ก็สั่งไว้แล้วว่าจะต้องถ้ามันอยู่ในอำนาจรัฐมนตรีมหาดไทยเองเนี่ยป่านนี้ผลสอบครั้งนี้มันก็ไม่เกิดแล้วนะครับแต่ว่าเราก็ผ่านกรรมการก็จะได้ดูท่านกรรมการท่านไหนยังคิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องอีกผมว่าเป็นสิ่งดีนะครับคราวที่แล้วที่ผมก็ได้ให้แนวทางตั้งแต่ทราบเรื่องนี้ไปว่าโอ้ยอย่างนี้ชะลอก่อนได้ไหมล่ะอย่าเพิ่งไปเรียกไปรายงานตัวเพราะว่ามันมีความชัดเจนขนาดนี้แล้วนะครับทางคณะกรรมการสอบสวนก็ได้นำบทสรุปมานะครับนั่นคือแนวทางนั่นคือนโยบายของนายกรัฐมนตรีในหัวหน้าในฐานะหัวหน้ารัฐบาลแต่พอไปเข้าคณะกรรมการก็แทนที่จะพิจารณาแนวทางนี้ก็กลับเอาเข้าที่ประชุมแล้วก็มีมติแล้วบอกว่าให้ดำเนินการบรรจุต่อไปตรงนี้นะครับคนที่สั่งให้ทำเช่นนี้นะฮะถ้ามันเป็นความผิดถ้ามันเป็นสิ่งที่มันไม่ถูกต้องไม่ชอบพวกเขาก็ต้องรับผิดชอบนะแต่ว่าอย่างไรก็ตามพอถึงสัปดาห์หน้าถ้าวันนี้กสช.นะครับมีมติเรียบร้อยว่าได้พบการกระทำที่ผิดกฎหมายนะได้พบการบิดเบือนผลการสอบนะครับต่างๆนานาเนี่ยเขาก็ต้องรายงานกรรมการกลางซึ่งผมก็จะต้องถามว่าแล้วใครจะรับผิดชอบในการที่ทักแล้วว่าไม่ให้บรรจุแล้วยังให้ไปบรรจุต่อขนาดไงต่อครับสำหรับผมเห็นว่าควรจะต้องยกเลิกนะครับถ้าทุกคนเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ก็ยกเลิกแต่ถ้ายังมีคณะกรรมการหลายคนซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นตัวแทนจากท้องถิ่นนะครับซึ่งเป็นผู้ที่ต้องการข้าราชการเหล่านี้เข้าไปทำงานถ้าเขายังบอกว่าควรดำเนินการต่อไปก็โหวตกันนะแต่ยังไงก็ตามในส่วนของตัวผมเองในส่วนของกระทรวงมหาดไทยในส่วนของรัฐบาลเราก็จะมีความเห็นของเรานะครับเราต้องดูก่อนว่าการสอบนะครับถ้าแบบตอนนี้เจอเท่าไหร่ 5,900 รายแล้วที่มันทุจริตนะครับแล้วเราก็ต้องคือตอนนี้ผมก็ต้องไปหารือกับทางฝ่ายกฎหมายด้วยต่อกรณีอย่างคำถามของน้องผู้สื่อข่าวนะครับก็ถ้าเกิดมันทุจริตตั้งแต่เบื้องต้นมีการเปิดเผยข้อสอบมีการบิดเบือนผลการสอบถ้ามันนำไปสู่การยกเลิกเพิกถอนอะไรได้เราก็ต้องทำตามทุกอย่างที่กฎหมายเปิดช่องไว้นะครับกลุ่มที่ผลของผลคะแนนในกระดาษคำตอบไม่ตรงกับเอกสารที่ประกาศผลที่ใส่คะแนนคุณละคะแนนนะยกตัวอย่างกระดาษคำตอบมีคะแนน40คะแนนแต่ประกาศผลบอกว่าคนนี้ได้70คะแนน80คะแนนซึ่งมันผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำเนี่ยตรงนี้ผมเชื่อว่าทางพนักงานสอบสวนนะครับหน่วยงานที่ต้องสอบสวนก็ต้องดำเนินคดีต้องเรียกมาสอบปากคำถ้าเกิดพบการกระทำที่เป็นความผิดก็ต้องดำเนินคดีต่อไปผมคิดว่าในคดีนี้ยังคงต้องมีการแถลงข่าวนะครับในเชิงขยายผลอีกหลายครั้งเลยทีเดียวเพราะว่าการกระทำที่อุกอาจขนาดนี้คงไม่ได้มีแค่ผู้ต้องหาที่จับได้แล้วหรือว่าผู้ที่ถูกกล่าวหานะครับเท่านั้นนะครับเราก็จะดำเนินการต่อไปเรื่อยๆในส่วนของผมเองเนี่ยผมมีความเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งต่อความสามารถศักยภาพของเจ้าหน้าที่เจ้าพนักงานนะครับโดยเฉพาะตำรวจแล้วก็จากทางฝั่งปปท.ปปง.นะครับทุกคนว่าเราจะไม่มีการปล่อยให้คนที่ร่วมกระทำผิดในครั้งนี้ได้ลอยนวลเป็นลอยนวลอย่างแน่เป็นอย่างแน่แท้นะครับแล้วก็ระบบนี้ก็ไม่ต้องห่วงครับเพราะคนมันเยอะครับพอจับได้แต่ละคนเดี๋ยวเขาก็ซัดอีกคนหนึ่งครับไม่ต้องห่วงหรอกครับมันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วนะครับสิ่งที่ผู้สื่อข่าวกังวลอ่ะตรงไหนซ่อนอยู่ไหนคนไหนมีส่วนเกี่ยวข้องคนไหนทำเป็นฮีโร่นะแต่จริงๆเนี่ยโอ้โหมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเต็มส้นเท้าเลยเนี่ยนะครับก็มันก็จะถูกขยายผลออกมาเรื่อยๆนะครับ ซึ่งการดำเนินการจนของเจ้าหน้าที่ต่างๆมาจนถึงระดับนี้มันก็มาจากการสืบสวนขยายผลนะครับ
10: นายกรัฐมนตรีนะครับพูดที่กองปราบเมื่อวานนี้อ้าวทีนี้ก็มาถึงวงประชุมของทางคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นที่เขามีมติพบความผิดของผู้สอบ 5,814 คนนี่นะครับแล้วก็มีมติว่าจะส่งให้กับผู้ที่มีอำนาจต่อไปก็คือ3กลางนะฮะกกลาง3กก็คือกจังหวัดกเทศบาลและก็กอบตซึ่งจะมีการประชุมกันวันที่23กรกฎาคมครับว่าจะต้องเพิกถอนผู้ที่ได้บรรจุทั้ง 5,814 คนนี้หรือไม่ฟังเสียงของปลัดกระทรวงมหาดไทยคุณอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ครับ
2: ก็คือดูความผิดปกติของผู้ที่รับการบรรจุไปแล้วเราบรรจุไปแล้ว3รอบนะครับรอบที่1รอบที่2เนี่ย 12,000 คนรอบที่3ประมาณ 3,000 คนก็รวมเป็นประมาณ 15,000 คนแต่ในจำนวนเนี่ยครับมารายงานตัว 14,988 คนจาก 15,520 คนก็คือได้สอบได้แล้วแต่ไม่มารายงานตัว520คนก็อาจจะด้วยเพราะเหตุผลคนใดก็สุดแล้วแต่อาจจะรู้ตัวแล้วว่าเอ้ยไม่มารายงานตัวดีกว่าแต่ยังไงก็ตามครับเมื่อมีคนมารายงานตัว 14,988 คนเนี่ยเราก็เอาคะแนนทั้งหมดเนี่ยมาตรวจสอบกับคะแนนที่อยู่ในตู้เซฟซึ่งเป็นคะแนนดิบกับคะแนนคำตอบซึ่งท่านนายกก็เคยแถลงกับที่มวลชนแล้วว่าคะแนนเนี่ยมันจะมีข้างๆจะระบุเลยว่ากับกระดาษคำตอบเนี่ยเขาได้คะแนนเท่าไหร่นะกับคะแนนที่กับชื่อรายชื่อที่เอามาประกาศผลนะที่จะบรรจุเพราะนั้นเนี่ยทั้งสองส่วนเนี่ยพอมาประกบกันแล้วเนี่ยคะแนนไม่ตรงกัน 5,814 คนเมื่อ 5,814 คนเนี่ยเมื่อกี้ประชุมนานหน่อยเพราะเราก็จำแนกว่า 5,814 คนเนี่ยคือมาจากส่วนไหนบ้างก็เป็นที่มาว่ามีกลุ่มแรกก็คือคนที่คะแนนถูกอัพมามากเลยจากที่ควรจะสอบตกไปแล้วเนี่ยนะแต่ว่าอัพเพื่อให้สอบได้นะเพื่อเข้ารอบต่อไปเนี่ย 3,621 คนแล้วก็กลุ่มที่2ก็คือไม่น่าเชื่อนะกลุ่มที่2คือทำคะแนนได้จะถูกอัพคะแนนขึ้นมาอีกก็แต่อันนี้ก็อาจจะช่วยให้อยู่ในระดับต้นๆอันนี้สันนิษฐานนะครับอีก 1,713 คนและกลุ่มที่3ก็คือกลุ่มที่คะแนนผิดไปแค่1คะแนนกับสแกนไม่ชัดไอ้พวกนี้กลุ่ม3เนี่ยเราจะไปตรวจสอบกับคะแนนกระดาษคำตอบของปปช.ที่ปปช.อายัดไว้เพื่อจะรู้ว่าไอ้480คนเนี่ยที่กลุ่ม3เนี่ยมันจะได้หลักฐานที่ชัดเจนเพราะนั้นเมื่อกรรมการน่ะซึ่งเป็นกสทเนี่ยซึ่งรับรองนะครับคนเหล่านี้ให้มีการบรรจุเนี่ยเขาเป็นคนที่กลางเนี่ยมอบหมายพอเขารู้เขาก็ส่วนหนึ่งเขาก็ตกใจครับว่ามันโหผิดพลาดได้มากมายขนาดนี้เลยเหรอนะแต่อะไรก็ตามเมื่อเขาเห็นข้อมูลที่เป็นเชิงประจักษ์แล้วเนี่ยเขาก็มีมติเห็นชอบร่วมกันนะครับว่าในส่วนของที่คะแนนผิดปกติ 5,814 คนเนี่ยจะต้องส่งต่อไปให้ผู้ที่มีอำนาจก็คือกสามกที่ท่านนายกบอกนะคือกจคือกองค์การมหาส่วนจังหวัดกทคือกเทศบาลกอปตก็คือกองค์การมหาส่วนตำบลอันนี้คือกฎหมายนะครับมันเป็นองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นนะมีสาม เมื่อกี้มีน้องผู้สื่อข่าวเขาถามว่าทำไมนายกไม่ใช้อำนาจหรือมทหนึ่งไม่ใช้อำนาจยกเลิกเองเลยทำไมไปโยนให้คณะกรรมการ
3: ครับอันนี้เป็นไปตามกฎหมายเหมือนกพฮะเขาเป็นข้าราชการบริหารบุคคลแต่นี่คือท้องถิ่นท้องถิ่นก็มีกำหนดรูปแบบขององค์ประกอบกรรมการมาซึ่งให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงไทยเนี่ยเป็นประธานแต่ว่าต้องมีตัวแทนของท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารท้องถิ่นของสามองค์กรเมื่อกี้แล้วปลัดเทศบาลของ3องค์กรก็6คนละที่เป็นคนที่มาจากองค์กรของท้องถิ่นนะครับแล้วยังมีคนผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกอีกอะไรเงี้ยก็เป็นองค์ประกอบของกรรมการก็จริงว่าท่านนายกท่านไม่ได้เป็นคนเลือกมาแต่เขาเลือกกันเองเข้ามาเป็นกรรมการด้วยนะก็เลยมีการประชุมก็ต้องพิจารณาร่วมกันอย่างเงี้ย
10: ปลัดกระทรวงมหาดไทยครับอ้าวนั่นทางฝ่ายรัฐบาล ทีนี้ไปดูทางฝ่ายค้านฝ่ายนิติบัญญัติทางกรรมาธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนของสภาผู้แทนราษฎรที่มีคุณรังสิมันต์โรมเป็นประธานเนี่ยเมื่อวานนี้เขาก็เชิญฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องไปชี้แจงเรื่องนี้ล่ะครับรังสิมันต์ห่วงจับปลาซิลชี้ TOR มีช่องโหว่คุณรังสิมันต์บอกว่าเกรงว่าเรื่องนี้จะจับได้แต่ปลาซิลปลาสร้อยนะฟังเสียงของคุณรังสิมันต์โรมหน่อยครับ
4: ซึ่งตอนนี้เนี่ยนะครับในชั้นของกรรมธิการเนี่ยเราพบว่าหน่วยงานที่จะต้องเกี่ยวข้องกับการรับผิดชอบในเรื่องนี้เนี่ยก็คือสกทกสทกสทพุทธีกสทนะครับซึ่งคนที่เป็นหัวโต๊ะของเรื่องนี้ก็คือปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับอันนี้คือรายชื่อที่เราเจอและเราสามารถที่จะสรุปได้เลยว่ากสทเนี่ยนะครับผู้ที่จะต้องอย่างน้อยกำกับดูแลและเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยมันชี้ไปที่ทางปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับ TOR นะครับซึ่งมีการทำแล้วเรามีสมมติฐานว่าเอ๊ะมันยังมีความหละหลวมไม่ว่าจะเป็นการไม่เข้ารหัสพาสเวิร์ดไม่ว่าจะเป็นการไม่เก็บข้อมูลในคลาวด์ที่สามารถเช็คล็อกได้รวมไปถึงการที่นะครับไม่มีการกำกับดูแลตรวจสอบเรื่องนี้อย่างดีพอเนี่ยนะครับด้านหนึ่งท่านอธิบดีนฤชาเนี่ยก็ปฏิเสธความรับผิดชอบเรื่องนี้ไม่ได้อันนี้คือส่วนที่2ที่เราเจอมาส่วนที่3นะครับส่วนในเรื่องของการร้องทุกข์กล่าวโทษนะครับเพื่อเอาผิดกับบุคคลต่างๆเนี่ยปรากฏว่าในชั้นการสอบข้อเท็จจริงของกรรมาธิการเนี่ยทางผู้ช่วยปลัดเนี่ยได้ชี้แจงว่าตัวการร้องทุกข์กล่าวโทษเนี่ยไม่ได้มีการร้องทุกข์กล่าวโทษไปยังบุคคลใดเลยคือพูดง่ายๆก็คือว่าท่านก็ทราบข้อมูลจากข่าวสารและท่านก็ไปร้องทุกข์กล่าวโทษแต่ว่าไม่ได้ชี้ไปที่บุคคลไหนทั้งสิ้นการตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรง5คนเนี่ยตามที่ปรากฏข้อมูลข่าวสารเนี่ยคนเหล่านี้ยังไม่ได้มีการร้องทุกข์กล่าวโทษจากหน่วยงานของกระทรวงมหาดไทยเลยแม้แต่น้อย
10: นั่นก็คือคุณรังสิมันต์โรมนะครับอีกคนหนึ่งที่แถลงด้วยเมื่อวานนี้ก็คือคุณลิซ่าพักขมลหนุนอนันต์สสบัญชีรายชื่อพักประชาชนก็พูดถึงเรื่องที่มีการตั้งกรรมการขึ้นมาสอบวินัยร้ายแรง5คนของกระทรวงมหาดไทยบอกว่ามันยังไม่ครบนะมันยังขาดคุณนฤชาโคสาศิวิไลนะที่เป็นอธิบดีกรมการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตอนนั้นน่ะซึ่งเป็นผู้ตั้งคณะกรรมการร่าง TOR รวมไปจนถึงปลัดกระทรวงมหาดไทยคุณอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ด้วยต้องอยู่ในกระบวนการถูกตรวจสอบด้วยฟังเสียงของคุณพักขมลหนุนอนันต์ครับ
5: 5คนที่ตั้งขึ้นมาสอบเนี่ยที่บอกว่าเป็นข้าราชการระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยเนี่ยที่ต้องถูกสอบวินัยร้ายแรงเนี่ยมันเหมือนดูเหมือนจะจบแค่5คนนี้แต่วันนี้ที่เราพูดคุยกันพิจารณากันเนี่ยวันนี้เนี่ยปลัดกระทรวงมหาดไทยหลีกหนีความรับผิดชอบของตัวเองไม่ได้นะคะและอีกคนนึงที่ฉันคิดว่าสำคัญที่สุดคือท่านนฤชาอธิบดีกรมการปกครองนะคะที่ท่านอยู่ระหว่างของการดำรงตำแหน่งในขณะนั้นในกระบวนการจัดทำการสอบในครั้งนี้และวันนี้เนี่ยคำตอบที่ชัดเจนอย่างหนึ่งคือเราได้จากที่ประชุมของกรรมาธิการกฎหมายคือท่านนฤชาคือคนที่แต่งตั้งคณะผู้ร่าง TOR ทั้งหมดนะคะแม้ไม่ได้ลงนามก็ตามอธิบดีคนถัดไปเข้ามาเนี่ยลงนามแต่ท่านนฤชาจัดเตรียมไว้ทั้งหมดแล้วดิฉันคิดว่ามันจบแค่5คนนั้นไม่ได้มันต้องขยายวงออกไปอย่างน้อยเพิ่มอีก2คนค่ะท่านนฤชาและปลัดกระทรวงมหาดไทยก็ต้องเข้าสู่กระบวนการเช่นกันและดิฉันตั้งข้อสังเกตแบบนี้ว่าเวลาล่วงเลยมาผ่านมา3อาทิตย์แล้วทำไมกระทรวงมหาดไทยถึงแจ้งข้อกล่าวหากับตัวบุคคลไม่ได้นะคะทำไมถึงท่านทำไม่ได้เรียนคิดว่าวันนี้เนี่ยสิ่งที่คณะกรรมการต่างๆตั้งขึ้นมาเนี่ยถ้าสังเกตกันจริงๆเนี่ยสิ่งที่เขาระวังมากที่สุดคืออะไรสิ่งที่เขาระวังมากที่สุดคือการสอบไปถึงสายสัมพันธ์ของข้าราชการเหล่านี้ต่อตัวนักการเมืองนี่คือสิ่งที่คณะกรรมการคณะต่างๆระมัดระวังมากที่สุดและพยายามที่จะไม่นำไปสู่ จุดนั้นดิฉันคิดว่านี่คือสิ่งที่สังคมต้องตั้งคำถามนะคะและอีกประเด็นหนึ่งค่ะคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงของกระทรวงมหาดไทยที่ตั้งขึ้นเนี่ยก็เป็นคนในกระทรวงเองนะคะดิฉันได้ตั้งคำถามไปตั้งแต่เมื่อวานว่าคนที่ตั้งมา1คนเนี่ยอยู่ในบัญชีปปช.ที่ปปช.กล่าวหาว่าอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตครั้งนี้อยู่ในรายชื่ออันดับที่20นะคะขออภัยดิฉันอาจจะจำนามสกุลไม่ได้ชื่อท่านอัธยาก็เป็นผู้ที่ถูกกล่าวหาที่ปปช.ได้อยู่ในบัญชีของผู้ถูกกล่าวหาแต่กระทรวงมหาดไทยกลับเอาบุคคลคนนี้มาตั้งเป็นคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงข้าราชการทั้ง5คนเรียกถามซิว่าวันนี้เนี่ยถ้าผัดกันเกาหลังแบบนี้เนี่ยท่านอาจจะหายคันกันเองแต่ว่าการทุจริตมันไม่ได้ถูกเปิดโปไม่ได้ถูกเปิดเผยและนี่คือข้อสังเกตของดิฉันว่าคณะกรรมการชุดต่างๆที่ตั้งมาเนี่ยสิ่งที่ท่านกลัวมากที่สุดและระมัดระวังมากที่สุดคือเส้นความสัมพันธ์ที่จะส่งต่อไปถึงนักการเมืองนี่คือสิ่งที่จะตั้งคำถามนะคะแล้วก็เรียนกับผู้มีอำนาจทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ประชาชนไม่โง่นะคะประชาชนติดตามเรื่องนี้ทุกวันและวันนี้เนี่ยประชาชนเขาทายไปถึงตอนจบของเรื่องนี้แล้วว่าสุดท้ายแล้วมันไม่สามารถที่จะเอาผิดกับตัวใหญ่และผู้มีอำนาจใดได้เลยท่านคิดว่าการที่ประชาชนเขาทายถึงตอนจบของเรื่องนี้มันหมายความว่าอะไรหมายความว่ารัฐบาลไม่มีความเชื่อมั่นอะไรเลยประชาชนเขาไม่เชื่อมั่นในการทำเรื่องนี้ของรัฐบาลเลยดิฉันคิดว่าวันนี้เพื่อสปิริตนะคะเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติท่านที่ฉันเอ่ยนามมาอย่างน้อย2คนเนี่ยปลัดกระทรวงมหาดไทยและท่านนฤชาเข้าสู่กระบวนการการทดสอบการหาข้อเท็จจริงอาจจะด้วยของกระทรวงมหาดไทยหรือหน่วยงานต่างๆก็แล้วแต่ที่ฉันอยากจะเห็นสปิริตของคนเหล่านี้ค่ะ
10: คุณลิซ่าพักมลหนุนอนันต์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนครับเอาละครับเราจะพักกันสักครู่เดียวแล้วกลับมาติดตามกันต่อช่วงหน้าครับ
6: เช้าข่าวชัดโดยณราพงศ์วยวรรณชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
7: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
9: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
6: นราพงศ์วยวรรณชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาในเช้าข่าวชัด
10: ครับเข้าสู่รายการกันต่อครับท่านผู้ฟังครับมีประเด็นเพิ่มเติมเรื่องเกี่ยวกับไฟไหม้โรงเบียร์นาลาดพลาวคือกรณีของคนแต่งชุดคล้ายๆทหารในวันเกิดเหตุเนี่ยแกเข้าไปประกบนายกรัฐมนตรีเลยนะคุณอนุทินที่ไปตรวจที่เกิดเหตุเนี่ยคนก็มองว่าเอ๊ะคนนี้เป็นใครไปมาเขาบอกว่าไม่ใช่ทหารนะไม่ใช่ทหารแต่ว่าเป็นเหมือนกับจิตอาสาเนี่ยเวลาเกิดเหตุแบบนี้แกมักจะไปหาแสงแบบนั้นนะครับแล้วก็มาทราบชื่อว่าชื่อว่าที่ร้อยโทว่าที่นะไม่ใช่ร้อยโทจริงๆนะว่าที่ร้อยโทชิดพงขัดตะพงเป็นจิตอาสาเป็นอดีตผู้สมัครสกซึ่งอ้าวไม่ใช่ทหารแล้วแต่งกายคล้ายทหารเนี่ยผิดไหมล่ะอ้าวปรากฏว่าเมื่อคืนเนี่ยประมาณ2:30ครับแกไปพบตำรวจแล้วครับไปที่สน.พหลโยธินครับเอาทีนี้ก็ต้องตั้งข้อหาสิครับเจอไป3ข้อหาเลยครับ แสดงตนเป็นเจ้าพนักงานและกระทำการเป็นเจ้าพนักงานทั้งที่ไม่ได้เป็น 2. ใช้วิทยุสื่อสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 3. ไขข่าวให้ประชาชนตื่นตกใจกรณีให้ข้อมูลในที่เกิดเหตุซึ่งไม่ตรงกับข้อเท็จจริงนั่นนะครับนี่เจอไป3ข้อหาเลยครับที่สน.พหลโยธินเมื่อคืนนี้ครับอ้าวถัดมาคดีขนเฮโรอีนของแอร์โฮสเตสไปถึงไหนล่าสุดมีข่าวว่าสปป.ลาวจับเจ้าของเฮโรอีนตามที่ทางการไทยร้องขอแล้วครับคือทางการไทยเนี่ยได้ขอให้สปป.ลาวจับผู้ต้องหาส่งมาให้หน่อย3คนมีเท้าสายันมีนางนันแล้วก็เท้าองุ่นนะฮะ3คนชาย2หญิง1มีรายงานที่ได้รับการยืนยันแล้วครับว่าทางการสปป.ลาวจับผู้ต้องหาได้แล้ว2รายก็คือเท้าสายันกับนางนันครับตอนนี้อยู่ระหว่างการขยายผลของทางสปป.ลาวอยู่ส่วนเท้าอุ่นนะอยู่ระหว่างการติดตามตัว3คนเนี่ยตามข่าวของคณะพนักงานสอบสวน DSI คดีพิเศษเนี่ยระบุเลยนะครับว่ามีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติดไม่ว่าจะเป็นเฮโรอีนหรือยาบ้ามาตลอดนะฮะก็คือเป็นผู้สั่งการให้มีการเอายาเสพติดข้ามฝั่งโขงเข้ามาฝั่งไทยนะฮะโดยเฉพาะที่ริมฝั่งโขงจังหวัดเลยครับแล้วก็จะมีคนไทยไปรับจากนั้นก็เอาไปส่งเป็นพัสดุให้กับปลายทางไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพหรือที่ไหนก็ตามแต่แล้วก็มีผู้ไปรับอีกจากนั้นก็เอาไปส่งต่อให้กับคนหิ้วนี่พฤติกรรมเป็นแบบนี้นะฮะก่อนหน้านี้เนี่ยมีคนไทยคนหนึ่งชื่อนายอุทิศกับเมียที่เป็นชาวสปป.ลาวที่ไปรับของมาเนี่ยตอนแรกก็ให้การภาคเศษนะครับตอนหลังมาก็จำนนต่อหลักฐานสารภาพไปเรียบร้อยที่ไปรับของที่ฝั่งริมโขงแล้วก็ไปส่งพัสดุนั่นนะครับคดีฟอลิกล่ะไปถึงไหน DSI จับผู้บริหารบริษัท QRS โบรกเกอร์ลงทุนเทรดฟอลิกมีรายงานข่าวว่า DSI เขานำหมายสารไปจับผู้หญิงคนหนึ่งชื่อมัลลิกาเป็นผู้บริหารและกรรมการของบริษัท QRS Education อันนี้เป็นผู้ดำเนินการ QRS ในประเทศไทยนะครับเรื่องการเทรด Forex นี่แหละแล้วก็พบว่ามีความเชื่อมโยงมาถึงสสภาวุฒิด้วยนะฮะส่วนกรณีของโค้ชเจมธีรพงษ์คงแก้วที่ถูกจับคาสนามบินสุวรรณภูมิขณะเดินทางกลับเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ได้นำตัวไปขอศาลฝากขังแล้วนะครับที่ศาลอาญานะฮะได้ตัวประธานศาลรัฐธรรมนูญท่านใหม่แล้วนะครับก็คือนายอุดมสิทธิวิรัตธรรมครับจะเป็นประธานศาลรัฐธรรมนูญคนใหม่หลังจากที่กรรมการคณะกรรมการตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเขามีการประชุมกันแล้วก็โหวตให้คุณอุดม สิทธิวิรัติธรรมครับนั่งประธานศาลรัฐธรรมนูญคนใหม่นะครับเส้นทางของท่านเนี่ยก็เคยดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ภาค3รองประธานศาลอุทธรณ์ผู้พิพากษาศาลฎีกาประธานศาลอุทธรณ์ภาค5ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกาและก็ประธานแผนกคดีคำสั่งคำร้องและขออนุญาตฎีกาในศาลฎีกานะครับก็จะมาเป็นประธานศาลรัฐธรรมนูญคนใหม่นะฮะรัฐเผยแนวคิดประกันภัยพิบัติดึงเอกชนร่วมจ่ายครับอันนี้ท่านรองนายกประกรณ์นินประพันธ์

0: สองฝ่ายด้วยกันเอาละครับท่านผู้ฟังครับนี่คือทั้งหมดของเช้าข่าวชัดวันนี้เวลาหมดนะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
1: เช้าข่าวชัดโดยณราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาสถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
2: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
1: 2569เมื่อดวงดาวรุกคาดกระชากหน้ากากปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโหนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และฮวงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่9ด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคนชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว 11 โมงพร้อมกันทั้งวิทยุและ Facebook Live

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นมีมติให้เพิกถอนการบรรจุแต่งตั้งพนักงานส่วนท้องถิ่นที่พบคะแนนผิดปกติ 5,814 รายพร้อมตรวจนับคะแนนและจัดทำบัญชีผู้สอบผ่านใหม่ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติเห็นชอบมาตรการแยกไฟสาธารณะออกจากบิลค่าไฟพร้อมสั่งลดค่าไฟบ้านอยู่อาศัยทุกครัวเรือน200หน่วยแรกไม่เกิน3บาทเริ่มรอบบินเดือนสิงหาคมนี้
1: กองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีระบบป้องกันชายฝั่งและคลังจัดเก็บขีปนาวุธของอิหร่านการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบรองชนะเลิศอาร์เจนตินาชนะอังกฤษ2-1ก่อนเข้าชิงแชมป์โลกกับสเปนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นมีมติให้เพิกถอนการบรรจุแต่งตั้งพนักงานส่วนท้องถิ่นที่พบคะแนนผิดปกติ 5,814 รายพร้อมตรวจนับคะแนนและจัดทำบัญชีผู้สอบผ่านใหม
2: ่นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าที่ประชุมกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสท.มีมติส่งรายชื่อผู้เข้าสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นที่มีคะแนนผิดปกติจำนวน 5,814 รายให้คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกกลางพิจารณาเพิกถอนการบรรจุแต่งตั้งในวันที่23กรกฎาคมนี้เนื่องจากการเปรียบเทียบข้อมูลคะแนนดิบกับคะแนนที่มีการประกาศผลสอบพบว่าในจำนวนกว่า 5,000 รายนี้มีความผิดปกติที่สามารถแบ่งได้3กลุ่มกลุ่มแรกมีการปรับคะแนนจากที่สอบตกมาเป็นผ่านเกณฑ์กว่า 3,000 รายกลุ่มที่2เป็นผู้ที่สอบได้แต่มีการปรับเพิ่มคะแนนขึ้นอีกจำนวนกว่า 1,700 รายและกลุ่มที่3ที่มีคะแนนคลาดเคลื่อนไป 1-2 คะแนนจำนวนกว่า400รายโดยจากนี้กระทรวงมหาดไทยจะเร่งประสานสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ซึ่งเป็นผู้เก็บรักษากระดาษคำตอบต้นฉบับทั้งหมดเพื่อนำกลับมาตรวจนับคะแนนใหม่พร้อมทั้งจัดทำบัญชีและจัดลำดับผู้สอบผ่านใหม่ตามผลคะแนนที่เกิดขึ้นจริง
3: 5,814 คนเนี่ยเราก็จะส่งทั้งหมดให้กับกองกลางซึ่งก็เป็นผู้มีอำนาจหน้าที่